0: นที่โจทย์จันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
1: บักสีที่สุด
2: อุ้มปากมันไปเลยออกไป
3: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
4: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
0: ้ถ้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
5: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับเขา
3: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBSชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และวิภาแอปพลิเคชัน
6: ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ใน4คนก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่โดน2คนโดนแค่2คนที่เขาไม่เหมารวมทั้งกระทรวง

0: ครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับ ก็ลุ้นกันมานานนะครับสำหรับวันที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจศึกซักฟอกในครั้งนี้นะครับ
1: ค
0: ือฝ่ายค้านเนี่ยเขาขอไป5วันใช่ไหม5วันกับรัฐมนตรีตามญัตติ18คนนะครับบางคนก็บอกว่าเยอะไปไหมทั้งเรื่องของจำนวนรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เรื่องของจำนวนวันด้วย
1: เยอะไป
0: เยอะไปไหม
1: บอกให้เลย
0: สุดท้ายเมื่อวานนี้ครม.เคาะแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่า3วันพอไห
1: ม
0: นะครับสุดท้ายเลือกทางสายกลาง4วันนะ
1: ครับ3วันมันไม่มีทางเลยนะ18คนเมื่อวานคุยไปคุยมา5วันเยอะไปใช่ไห
0: ม
1: 3วันน้อยไป4วันก็ทำท่าจะไม่พออ๋อปัญหาอยู่ที่ตัวเลข18คนนี่แหละ มันเยอะมากเดี๋ยวรอดูว่า4วันพรรคฝ่ายค้านเขาจะจัดเรียงกันยังไงนะครับคือรัฐมนตรีบางท่านคงขึ้นมาเป็นมีชื่ออยู่ในยติแค่เป็นตัวโยง
0: ครับ
1: โยงเข้าสู่ปัญหาแล้วก็ไปเป้าใหญ
0: ่
1: อะไรทำนองนี้ก่อนหน้านี้เราชวนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยมาตลอดพรรคเพื่อไทยเนี่ยสงบในที่ตั้งฝ่ายค้านก็ไม่ไปยุ่งกับเขาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งๆที่งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็น่าจะพอซักฟอกได้อยู
0: ่
1: นะครับปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเหมือนจะแสดงจุดยืนแล้วนะครับไม่รู้จะผูกโยงกันได้หรือเปล่าก็ให้เผอิญว่าวันก่อนที่ทนายความของคุณทักษิณเขาไปยื่นขอนิรโทษกรรมพอดีพี่ประจักษ์ครับการแสดงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนี้เหมือนกับไม่ได้เห็นมานานเลยนะครับที่เขาออกจะมาพูดเรื่องการเมืองสนับสนุนรัฐบาลขนาดนี้
2: ครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่ระดับแกนนำหลายต่อหลายคนนำโดยอาจารย์เชนนะครับออกโรงมาแสดงจุดยืนว่าการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีสัมพันธภาพที่ราบรื่นแนบแน่นและที่สำคัญรู้มารยาททางการเมืองดีครับว่าควรจะทำอะไรไม่ทำอะไรทางที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามักจะสงบเสงี่ยมอยู่ในฐานที่มั่นเป็นสำคัญการจะออกมาช่วยปกป้องรัฐบาลนี่น้อยมากนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็น 2-3 เรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่ไล่เลี่ยกันแน่นอนที่สุดครับถ้ามองจากมุมของคนในพรรคเพื่อไทยหรือคอการเมืองบางส่วนก็ต้องบอกว่าจังหวะสถานการณ์แบบนี้พรรคเพื่อไทยนะ

0: ั้นมีความได้เปรียบอยู่ในมือครับถ้าจะบอกว่าขี่คอพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่ก็คงจะไม่ผิดนักเดี๋ยวจะมาแจกแจงนะครับว่าทำไมพรรคเพื่อไทยจึงมีความรู้สึกว่าได้เปรียบพรรคภูมิใจไทยอยู่ในทีขี่คอเขาอยู่ในทีครับอะไรเป็นสาเหตุสำคัญและการขยับของ2พรรคการเมืองนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคอการเมืองฟันธงตรงกันเพื่อไทยจะยังไม่แตกหักจากกับพรรคภูมิใจไทยในช่วงจังหวะนี
1: ้
0: แต่จะต้องมีการเจรจาต่อรองในเชิงทางการเมืองที่เข้มข้นแน่นอนครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับช่วงนี้หลายคนเชื่อว่าเพื่อไทยอยู่อย่างนี้ไปก่อน
2: ครับ
1: ดีที่สุดไม่ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งแล้วก็เก็บแต้มความนิยมซึ่งอาจารย์เชนก็ว่ากันตรงๆก็เก็บความนิยมได้ตลอดมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: ถ้าเราดูจากโพซึ่งเราก็มักจะดูจากโพเนี่ยนะ
2: ครับ
1: คะแนนเขาก็ขึ้นเรื่อยๆนะ
2: ก็ถือว่าเป็นการนิ่งเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าออกไปตอนนี้หรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นรวมไปถึงทางเพื่อไทยเขาด้วยนะครับเมื่อวานนี้คุยกับคุณอัญชลาคุณอัญชลาบอกว่าอยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วก็จับมือกันไปให้มันตลอดรอดฝั่งแล้วไปวัดกันอีกทีนึงตอนการเลือกตั้งในครั้งหน้าหรือถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงก็ค่อยว่ากันตามระหว่างทางนะ
1: ครับแล้วช่วงนี้บ้านเราครับมีการประชุม IMF และ World Bank โอ้เราเป็นเจ้าภาพงานในใหญ่โตคุณผู้ชมดูได้ในทุกช่วงข่าวเพราะว่าพี่น้องนักข่าวเศรษฐกิจของเราเนี่ยติดตามสถานการณ์นำมาวิเคราะห์นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครบถ้วนมันมีสีสันเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆคือเวลาแขกบ้านแขกเมืองมานะ
2: ครับ
1: เราก็โชว์ของดีไทยแลนด
2: ์
1: อาหงอาหารใช่ไหมครับงานหัตถกรรมงานศิลปะอะไรต่างๆผ้าไทยข้าวไทยข้าวหอมมะลินี่มาจากหลายจังหวัดแล้วก็โชว์ไปเมื่อวานมันมีอีกงานหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดเป็นงานที่แขกบ้านแขกเมืองก็มาเหมือนกันนายกเขาก็ชวนชิมของดีแล้ว นายกนี่นักชิมไง
2: คือคนที่ขึ้นพูดก่อนนายกเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่นชอบเรื่องของชาไทยโอ้ถ้าถามคนต่างชาติเนี่ยเขาก็เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางแล้วแหละสำหรับชาไทยนะแต่นายกบอกว่าชาไทยก็อร่อยนะ
1: หมายถึงไอ้ชาเย็นสีส้ม
2: ชาเย็นสีส้มชาส้มอ่ะแต่ว่านายกก็บอกว่าลองชิมดูไหมลองชิมโอเลี้ยงไหมเหมือนเป็นอเมริกาโน่ของเมืองไทย
1: โอ้สร้างสรรค์
2: ถ้าได้ชิมโอเลี้ยงเนี่ยนายกบอกว่าลืมไปเลยอเมริกาโน่เย็น
1: ลืมอเมริกาโน่ไปเลยชิมโอเลี้ยงคุณอาจจะลืมอเมริกาโน่ไปตลอดชีวิตเลยก็ได
2: ้
1: นายกเขาการันตีขนาดนี้นะคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับที่โรงแรมเดอะริชคาร์ลตันกรุงเทพนายกอนุทินชาญวีรกูลเข้าไปเปิดงานเป็นงานเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok นะครับแขกบ้านแขกเมืองที่ผมว่าหนึ่งในนั้นก็คือคุณเอลานาลีรองประธานอาวุโส CNN Worldwide นายกก็ให้การต้อนรับก็มาพูดแล้วก็อย่างที่คุณอนุชาบอกก็ช่วงนึงระหว่างที่นายกกล่าวเปิดงานนะครับคือทาง CNN เขาพูดก่อนใช่ไห
2: ม
1: โอ้ยไทยทีเนี่ย very goodvery good ยอดมากเขาชอบนายกเขาก็เอาไทยทีแล้วกาแฟหน่อยไห
2: ม
1: ไทยแลนด์อเมริกาโน่เนี่ยนายกว่าไง
2: นายกบอกว่าก็อยากจะให้ลองนะครับสำหรับโอเลี้ยงนะครับหวังว่าน่าจะชอบกันนะครับอยากจะขอแนะนำให้พวกคุณเนี่ยลองชิมกาแฟดำของไทยที่เรียกว่าโอเลี้ยง
1: ครับ
2: หลังจากได้ชิมแล้วเนี่ยนายกบอกว่าโอ้รับรองลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้เดี๋ยวไปฟังเสียงนายกพูดเรื่องนี้บางช่วงบางตอนกันฮะ
3: Our beautiful lady just mentioned before that she tried Thai tea this morning and I hope she liked it. I would recommend you to also try Thai iced black coffee. It's called O Liang. Once you try it, you mightprobably forget the ice americano for life
2: yeah. ลองดูถ้าได้ลองสักครั้งเนี่ยนายกบอกว่าคุณจะติดใจแล้วก็ลืมอเมริกาโน่ไปตลอดชีวิตเลย
1: ตอนที่นายกบอกว่าแหม
3: สวัสดีครับ
1: want to try อยากให้ลอง
2: อยากให้ลองสักครั้งนึงแล้วกัน
1: อยากให้ลองไทย black coffee เนี่ย
2: ครับ
1: มีเสียงฮือฮาจากด้านล่างเวทีนะ คือผมไม่รู้ว่าแขกบ้านแขกเมืองฮือฮาหรือคนไทยเรานี่แหละที่ฟังอยู่ฮือฮาพอนายกบอกโอเลี้ยงปุ๊บฮาคลื่นเลยทีนี้ นะครับอ่ะเอามาฝากกันนายกชวนชิมโอเลี้ยงคุณดื่มไหมปกติน
2: านๆทีดื่ม
1: นานๆที
2: แต่ไม่ได้ติด
1: ม่ได้ติด
2: ก็อร่อยก็ชอบจริงแต่ชาไทยก็ชอบเหมือนกัน
1: ขอนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมสมัยนี้โอเลี้ยงอร่อยหาดื่มยากอ่ะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเจ้มจนไงโอเลี้ยงต้องเจ้มจนใช่ไหมอันนี้พูดถึงโอเลี้ยงนะนายกเนี่ยนะเมื่อวานนี้ไปเชียร์ให้ชิมโอเลี้ยงนะครับแล้วผมว่าเดี๋ยวในงาน IMF ไม่รู้มีโอเลี้ยงป่ะนะแต่ผมเดาว่าเดี๋ยวน่าจะมีแล้วนะ
2: โอ้ถ้าเซลล์ขนาดนี้ก็ต้องมีแล้วนะ
1: มันต้องมีแล้วนะคือไทยทีน่ะมีแน
2: ่
1: ๆนะครับงาน IMF เนี่ยของดีเพียบ
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้นายกรัฐมนตรีก็เอามาฝากกันเพราะว่านายกภารกิจแน่นคืองาน IMF ก็ต้องเปิดด้วยนะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดลงจัดเลี้ยงกันนะ
2: ครับก็เป็นงานเลี้ยงในช่วงค่ำนะครับเป็นการเลี้ยงต้อนรับผู้นำโลกที่มาประชุม IMF World Bank 2026นะครับก็มีการแน่นอนมาบ้านเรานะครับสยามเมืองยิ้มก็มีการโชว์เสน่ห์วัฒนธรรมไทยแล้วก็ศักยภาพของเยาวชนโอ้ตอนนี้รู้จักกันไปทั่วโลกนะครับสำหรับเนเน่รอยัลนะครับผู้ที่ชนะการแข่งขันอเมริกาสกอตทาเลนต์2026ไปดูบรรยากาศของงานช่วงหนึ่งบางช่วงบางตอนกันนะ
1: ซอมบี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ซอมบี้นะครับซอมบี้แบบเวอร์ชันไม่ครับไม่ค่อยฮาร์ดคอร์ทีมงานเราบอกมาโปรดิวเซอร์พี่เก๋คุณรัติการอำลอยน้องเน่ๆนะครับอันนี้ขึ้นเวทีด้วยเพลงซอมบี้บนเวทีงานเลี้ยงเวลคัมดินเนอร์การประชุมประจำปีของนักการเงินการธนาคารทั่วโลกที่เราจัดเมื่อวานนี้จัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับเป็นงานเลี้ยงแบบอาหารค่ำดินเนอร์เอาคุณน้องเน่ๆมาก็ถูกต้องแล้วล่ะช่วงนี้กำลังเปรี้ยงเลยแล้วก็ไปชนะการแข่งขันระดับโลกมาอเมริกาก็ท็อปทาเลนต์ด้วยนะครับถูกต้องที่สุดเลยไม่ใช่แค่น้องเน่ๆยังมีอีกการแสดงบทเพลงของวงบุรีรัมย์ออเคสตราบุรีรัมย์ออเคสตราหุ่นละครเล็กโจหลุยส์โอ้ของดีไทยแลนด์ซอกราวซิมโฟนีออเคสตรานะฮะของดีไทยแลนด์ใช่ไหมนายกได้โชว์ไหม
2: นายกก็ไปพูดเหมือนกันนะครับนอกจากนายกแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆคนนะ
1: ครับ
2: คุณเอกนิตินะครับคุณยศชนันนะครับอาจารย์เชนก็ไปนะครับแล้วก็มีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับก็มีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลเนี่ยร่วมให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันหลายคนนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยนายกก็กล่าวต้อนรับแขกนะครับที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็ร่วมประชุมสำคัญระดับโลกในครั้งนี้แล้วบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยกลับมาเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank อีกครั้งหนึ่งก็เป็นในรอบ35ปีนะครับก็คาดหวังแหละที่จะให้เวทีนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือแล้วก็เครือข่ายระหว่างประเทศท่ามกลางเศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อนะครับก็คอนเนคกันมากขึ้นสำหรับเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลานี้นะ
1: นายกอนุทินเนี่ยจะมีคอการเมืองคอข่าวกลุ่มพอสมควรทีเดียวที่เหมือนกับจะพูดถึงท่านในแง่บวกเวลาเจอกลุ่มผู้นำต่างชาติแวดวงไหนๆจะโอ้นายกนี่ดูดีดูแบบไม่ด้อยอะไรเงี้ยดูแบบดูเด่นไม่ด้อยไม่ดับอะไรประมาณนี
2: ้
1: ไปกระทบไหลงาน IMF เนี่ยจัดต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมถึงช่วงปลายสัปดาห์เห็นวันนี้เขาบอกว่าใครไม่มีธุระป่าปังอะไรแถวพระราม4เนาะแถวสีลมอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ไม่ต้องไปนะ อย่าเชียวนะไปแล้วเดี๋ยวจะออกไม่ได
2: ้ครับ
1: นะครับรอติดตามทีมข่าวเศรษฐกิจของเราพี่น้องนักข่าวเศรษฐกิจของไทย PBS เกาะติดเรื่องนี้สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือเราจัดงานใหญ่แบบนี้ใช่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศใช่แล้วคนไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกของบรรดานักการเงินการธนาคารที่เกิดขึ้นนี้นักข่าวเศรษฐกิจของเราวิเคราะห์ให้ฟังทุกช่วงข่าวของไทย PBS ครับ
2: อีกหนึ่งเรื่องที่เราก็เกาะติดกันมาตลอดเหมือนกันหลายสัปดาห
1: ์ครับ
2: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจศึกซักฟ้องอย่างที่บอกไปฝ่ายค้านเขายื่นข้อเสนอมาขอสัก5วัน18คนนะสำหรับรัฐมนตรีที่อยู่ในยติอภิปรายของเขานะครับแต่ว่าสุดท้าย
1: 5วันยังน้อยเลยผม
2: ว่านะแต่สุดท้ายเนี่ยครม.เมื่อวานนี้เคาะละ
1: ครับ
2: นะครับก็เจอกันครึ่งทางแล้วกันตอนแรกรัฐบาลเองก็บอก3มั้ยแต่สุดท้ายก็เคาะเป็น4นะครับทางสายกลาง
1: เหมือนที่คุณบอกอ่ะ ัดไปเพื่อต่อ
2: คือคือมันต้องมีอะไรนิดนึงสมมติเขาขอมา5วันแล้วก็ให้ไป5วันมันก็จะไกลอยู
1: ่นี่คุณไม่ขอ6ไปเลยเผื่อได้5
2: เออไม่แน่นะ มันเป็นเรื่องของการต่อรองฝ่ายค้านก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ6วันอ่ะ
1: เหนื่อยไม่ใช่อะไรคือประชาชนก็ดูเหนื่อยเหมือนกันนะคือมานั่งดู
2: บางคนก็คืออยากจะดูไงแต่ถ้ามันนานมากอ่ะมันยาวนานเกินไปบางคนก็ดูไม่ไหวเหมือนกัน
1: เนื้อหามันเยอะ
2: สุดท้าย4วันก็คือ27ถึง

0: 30นะฮะตุลาคมซึ่งหลังจากที่อภิปรายซักฟอกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนายกมีภารกิจที่จะไปประชุมครม.สัญจรด้วยแล้วก็มีภารกิจในต่างประเทศด้วยนะครับแต่ถ้าไปดูปฏิกิริยาของทางรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่า18คนเนี่ยก็คือภูมิใจไทยล้วนๆเลยนะ
1: ครับ
0: เขาก็ออกมายืนยันความพร้อมนี่แหละเรื่องของการชี้แจงในทุกๆข้อกล่าวหานะครับรัฐบาลเคาะวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีครม.อนุทิน2นะครับรวม4วันอย่างที่บอกไป 27-30 ตุลาคมเมื่อวานนี้เนี่ยในที่ประชุมครม.นะนายกอนุทินกำชับให้รัฐมนตรีที่มีชื่ออยู่ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยให้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเนื้อหาทั้งเรื่องของข้อมูลเพื่อที่จะอภิปรายชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายกอนุทินก็บอกว่าการใช้เวทีการอภิปรายเนี่ยนอกจากเรื่องของการที่จะมีการพูดตอบโต้ชี้แจงกันไปก็ยังมีเรื่องของการชี้แจงผลงานในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลด้วยก็คือจะใช้โอกาสในเวทีซักฟอกนี่แหละนะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
1: ครับ
0: ก็คือจะชี้แจงผลงานของรัฐบาลไปในตัวด้วยนะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐบาลจะเคาะ4วันนะครับแต่ว่าก็จะต้องกลับไปหารือกันอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าต้องไปคุยกับวิปฝ่ายค้านวิปรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ากรอบเวลานี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดอุดรธานีด้วยก็ต้องไปคุยให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในขั้นสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะฮะ
1: ทีนี้ปฏิกิริยาที่เราชวนจับจ้องก็คือของฝากฝั่งค่ายสีแดงเนาะอาจารย์ยศชนันนะครับศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนี่แกนนำตัวแม่เหล็กของพรรคเพื่อไทยในนาทีนี้เลยนะพูดในที่ประชุมครม.ในฐานะพรรคร่วมแม้ว่าพรรคจะไม่มีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายเลยแต่ว่าเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมในการสนับสนุนรัฐมนตรีคือถ้ามันมีเรื่องที่มันถ้ามีเรื่องที่มันกระเด็นกระดอนมาในอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบหรืออยู่ในงานที่รับผิดชอบก็ต้องพูดแหละผมว่านะทีนี้ตัวคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีคมนาคมรองนายกด้วยเขาก็ย้ำว่าเขาพร้อมชี้แจงทุกประเด็นตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านพร้อมมากพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตการโกงพร้อมชี้แจงระบุว่าข้อกล่าวหาอะไรก็ตามขอให้ใช้ข้อเท็จจริงอย่ามากล่าวเท็จอย่ายกเฟกนิวส์มากล่าวหากันถ้าใช้ข้อเท็จข้อกล่าวหาเท็จคงไม่พร้อมที่จะตอบครับ
2: นะครับสำหรับการชี้แจงในทุกประเด็นนะครับซึ่งถ้าหาว่าท่านเพื่อนๆที่เป็นฝ่ายค้านจะกล่าวหาพวกผมเรื่องอะไรก็ขอให้กล่าวหาโดยข้อจริงนะครับอย่าเอาข้อเท็จมากล่าวหาถ้าในข้อจริงพวกเราพร้อมที่จะตอบแต่ถ้าในเรื่องเท็จซึ่งไม่มีความเป็นจริงพวกเราก็คงไม่ตอบหรอกครับ
0: อีกคนหนึ่งนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับคุณทรงศักดิ์เนี่ยมองเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับที่แน่นอนฝ่ายค้านก็จะต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเองก็ยืนยันถึงความพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกฝ่ายค้านเนี่ยกล่าวหานะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังและการใช้เครือข่ายดำเนินการทุจริตเลือกส.ว.ครับ
3: ผู้กล่าวหาแรงไปไหมคะ
4: ผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงเนี่ยอย่างผมนี่ผมจะไปโรงพยาบาลก่อนแล้วเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจว่าทำงานได้ปกติอยู่นะ
3: ครับกลายเป็นว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสวค่ะท่านมองไงคะ
4: ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่า
0: ในยตินี่ต้องบอกว่าโอ้โหขาดความละอายแล้วก็จิตใจผุพังอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้แรงไหมล่ะ
0: คุณทรงศักดิ์เลยบอกว่าโอ้โหดูจากคำแล้วมันเหมือนจะเป็นเรื่องของวาทกรรมมากกว่าไหม
1: มันก็วาทกรรมจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเนื้อหาในตอนซักฟอกเนี่ยผมว่ามันจะไม่วาทกรรมแล้วเพราะถ้าอีกฝั่งยกเรื่องอย่าง

0: เช่นโกงสอบท้องถิ่นหัวสวปราบสแกมเมอร์สีเทาๆดำๆเนี่ยผมว่ามันไม่วาทกรรมแล้วถ้าเราดูจากสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนเขาเผยแพร่เกาะติดกันมาตลอดตั้งแต่ช่วงต้นรัฐบาลนะครับไม่วาทกรรมแน่ๆล่ะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเบี่ยงหรือเขาจะชี้แจงยังไงโดยเฉพาะเรื่องที่คนสนใจเยอะแล้วก็พยายามโยงไปถึงความเป็นระบอบสีน้ำเงินอย่างเช่นหัวสวมีอีกท่านนึงรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติก็1ใน18เหมือนกันนะโดนกับเขาด้วยคุณไอซ์ต้องเป็นคนซักฟอกแน่เลยอ่ะมุมการเมืองชงเลยคุณไอซ์แน่เลยเนี่ย
1: คุณไอซ์บอกว่าไม่ต้องชงคือเตรียมไปเรียบร้อยแล้ว
0: เตรียมแล้วคุณสุชาติบอกว่าไม่กังวลหรอกมีชื่อติด1ใน18เนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองคือแหมถูกมองว่าอิทธิฤทธิ์เยอะไงฤทธิ์เดชนะฮะฤทธิ์เดชคือเป็นคนมีฤทธิ์เยอะเขาชี้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเจาะจงยื่นอภิปรายเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเอ้ยแบบนี้เกมการเมืองนี
1: ่
0: ฟังคุณสุชาติพูดหน่อยครับ
2: แต่เมื่อที่เขายื่นอภิปรายวางใจเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนแล้วก็พูดนิดเครดิตกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอาจจะความมีปมในใจกันปมในใจมากกว่าที่ถึงอภิปรายอย่าง
3: น
2: ี้
3: แบบนี้ต้องการแย้งเพราะมันมีปัญหาไหม
2: ครับความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่มันยังค่ำโอ้ยเขาผมว่าเขายังถ้าเป็นพรรษาก็ยังเป็นเนนน้อยครับยังเด็กอยู
0: ่เนี่ยไอ้ผมว่าไอ้อย่างเงี้ย
1: เนนน้อย
0: บางเครื่องอาจจะไม่มีอะไรไงแต่พอมีไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรไงครับ
1: เอามันสีสันน่ะ
0: เ
1: ขาเป็นสีสันการเมืองดีแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มีข้อสังเกตกันก็คือยติของฝ่ายค้านที่ไม่มีรัฐมนตรีเพื่อไทย
0: ครับ
1: คนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางเพื่อไทยแล้วก็ทางพรรคประชาชนหรือเปล่านะครับก็เลยอาจจะทำให้คนภูมิใจไทยเขาอันนี้หลายคนก็ตีความนะว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดนิดนึงนะครับสำหรับท่าทีของทางเพื่อไทยคือเพื่อไทยเขาอยู่นิ่งๆของเขาแหละแต่ว่าพรรคประชาชนเขาไม่เสนอชื่อเองในยติคนก็เลยมองว่าเพื่อไทยเขามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจในทางการเมืองนะครับก็จะยังคงหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเรื่องของมารยาททางการเมืองก็เลยถูกหยิบยกมาพูดถึง
0: อยู่นิ่งๆก็โดนทีน
1: ี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อไทยเขาจะโหวตในแนวทางไหนในทิศทางไหนรวมไปถึงเรื่องของการช่วยภูมิใจไทยในการชี้แจงฝ่ายค้านด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณประเสริฐจันทร์รงค์ทองรัฐมนตรีศึกษานะและท่านเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยด้วยคุณประเสริฐบอกว่าไม่ต้องกลัวเพื่อไทยเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของมารยาททางการเมืองดี
0: อันนี้บอกภูมิใจไทยใช่ไหม
1: บอกภูมิใจไทยนั่นแหละ
0: ไม่ได้บอกเรา
1: เพราะว่าหลายๆคนไปตั้งข้อสังเกตเรื่องของมารยาททางการเมืองกับเขาไง
0: ครับ
1: เพื่อไทยเขาก็เลยต้องออกมาบอกหน่อยคุณประเสริฐบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องของมารยาททางการเมืองเนี่ยเพื่อไทยเขารู้ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเองก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับก็คือประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งในฐานะของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยที่จะต้องทำงานอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรในกอไผ่แน่ๆคุณประเสริฐคอนเฟิร์มนะ
0: ใช่นะใช่แหละคืออย่างนี้คุณผู้ชมโดยหลักการของการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้ารัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกเขาชี้แจงได้ไม่เคลียร
1: ์
0: หรือชี้แจงแล้วมันแบบทิ้งปมไว้เยอะแยะมากมายบรรดาผู้แทนก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตไม่ไว้วางใจก็ไม่เชื่อคุณอภิปรายไม่ดีอันนี้คือโดยหลักการ
1: แต่เขาเป็นพรรคร่วมนะ
0: ในทางปฏิบัติมันเป็นอีกอย่างใช่ไหมในทางปฏิบัติมันกลายเป็นเรื่องมารยาทการเมืองใช่ไหมเราเห็นมาตลอดอย่างที่เราชวนคุยว่ามันไม่มีทางแพ้คณิตศาสตร์การเมืองอยู่แล้วถ้าจะแพ้ก็แพ้กันที่แพ้ชนะกันที่เนื้อหานะครับทีนี้พอเป็นเรื่องมารยาทการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าอ๋อตอบคำถามไม่ดีงั้นไม่โหวตเรื่องแบบนั้นไม่มีอีกแล้วเป็นเรื่องมารยาทการเมืองรัฐบาลก็ต้องโหวตให้รัฐบาลฝ่ายค้านก็ต้องโหวตให้ฝ่ายค้านพี่ประจักษ์ครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันเปิดช่องให้มีการเจรจาต่อรองกันเบื้องหลังนะครับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความได้เสียทางการเมืองนะครับ
4: ครับตอนนี้สิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจคือ1พรรคกล้าทำตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับ2ก็คือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยออกโรงมาขานรับพร้อมที่จะสร้างสัมพันธภาพที่แนบแน่นไว้ใจกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยมันก็เป็นการส่งสัญญาณในช่วงจังหวะเวลาที่มีความชัดเจนเป็นครั้งแรกของระดับแกนนำหลายต่อหลายคนที่สำคัญที่สุดนะครับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ครับเรื่องงบประมาณพ.ร.ก.กู้เงิน200,000 ล้านยังรออยู่ครับ พราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยรอใช้งบก้อนนี้

่อนไม่ดีกว่าเลยครับเพราะฉะนั้นในเชิงทางการเมืองบรรดากูรูถึงฟันธงเอาไว้ว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่พรรคเพื่อไทยจะแตกหักกับพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าจะต้องมีการเจรจาต่อรองทางการเมืองอย่างเข้มข้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับก่อนที่จะถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับใครที่เป็นคอการเมืองครับก็คงจะทราบกันดีนี่เป็นครั้งแรกครับที่ระดับแกนนำของพรรคเพื่อไทยหลายต่อหลายคนครับออกโรงมายืนยันย้ำถึงสัมพันธภาพที่ราบรื่นแนบแน่นระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยมีหนำซ้ำยังตอกย้ำนะครับว่าพรรคเพื่อไทยรู้มารยาททางการเมืองดีครับรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำจะไม่มีการสางแค้นหรือเอาคืนจากกรณีที่พรรคภูมิใจไทยนั้นเคยสละเรือครับรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรหลายคนคงจะจำก็ได้ครับนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยนะครับบอกว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็ต้องทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองที่ดีให้กับรัฐบาลต้องร่วมไม้ร่วมมือในการรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำลังเยบีขึ้น2ประโยคหลังนี่เป็นคำพูดของอาจารย์เชนครับยศชนันวงสวัสดิ์ครับหัวหน้าทีมของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยที่ออกโรงมาตอกย้ำนอกจากอาจารย์เชนครับบรรดาแกนนำหลายต่อหลายคนของพรรคเพื่อไทยทยอยออกมาประสานเสียงขานรับกันไม่ว่าจะเป็นคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่คุณประเสริฐจันทระรวงทองครับนี่เป็นเลขาธิการพรรคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการออกโรงมาขานรับในทำนองเดียวกันครับว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยมีสัมพันธภาพที่แนบแน่นไม่มีปัญหาแน่นอนนี่ถือได้ว่าเป็นการออกโรงมาขานรับมาประสานเสียงเป็นครั้งแรกอย่างที่เรียนเอาไว้ครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ถูกตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดครับว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมักจะสงบเสงี่ยมอยู่ในฐานที่มั่นเป็นสำคัญไม่ค่อยจะออกโรงมาวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ทางการเมืองหรือแม้แต่การออกโรงมาปกป้องรัฐบาลทางที่รัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยนั้นโดนหลายต่อหลายเรื่องมาโดยตลอดครับขณะที่ทางฝ่ายค้านนั้นก็ฮึ่มอย่างชัดเจนยื่นแน่ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับขณะที่พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำนี่เล่นบทฝ่ายคอยอย่างออกหน้าออกตาครับไม่ต้องมีการสงวนท่าทีใดๆครับปรากฏว่าในช่วงจังหวะเวลานั้นมีเพียงแค่อาจารย์เชนคนเดียวครับที่ออกโรงมาแสดงออกถึงความหวงแหนปกป้องรัฐมนตรี8คนของพรรคเพื่อไทยครับในทำนองที่บอกว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยจะดึงพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลก็ต้องไปจัดสรรโควต้าจากพรรคภูมิใจไทยนู่นครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนี่คือสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนจุดยืนที่พรรคเพื่อไทยนั้นมั่นอกมั่นใจอย่างยิ่งนะครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นละอ่อนทางการเมืองหรือไม่ได้เป็นเพียงแค่หมากหรือเบี้ยบนกระดานให้ใครจับเดินเท่านั้นครับแต่พรรคเพื่อไทยอยู่ในสถานะที่มีความสำคัญชนิดที่พรรคภูมิใจไทยนั้นก็ยังต้องอาศัยพึ่งพาพึ่งพิงครับไม่ใช่จะปล่อยให้หลุดลอยหายออกไปแล้วไปดึงกับพรรคกล้าทำเข้ามาเสียบแทนครับมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นครับไม่ว่าจะมองจากปัจจัยคะแนนนิยมหรือผลงานที่รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยครับก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆแต่มีพลังครับไล่เรียงกันตั้งแต่ตัวของอาจารย์เชนครับที่ชูเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นตัวช่วยครับแล้วก็ล่าสุดนั้นก็สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับเรื่องการไปบัญชาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับจนกระทั่งถึงล่าสุดครับกรณีของคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับที่โดดเกาะกระแสการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่บรรดาผู้ใช้แรงงานตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นล้านคนเลยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นการออกโรงมาแสดงจุดยืนชัดเจนนะครับของบรรดาผู้ใช้แรงงานสนับสนุนเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตัวคุณจุลพันธ์เนี่ยไม่ละโอกาสในการที่จะออกมาประกาศจุดยืนครับบอกว่ากระแสข่าวที่บอกว่า
การล้มบอร์ดเลือกตั้งไม่ได้อยู่ในแนวคิดของตัวเองเลยครับก็เรียกว่าเก็บแต้มสะสมจากบรรดาผู้ใช้แรงงานใส่กระเป๋าเพิ่มเข้าไปอีกจมหูเลยนะครับในเชิงทางการเมืองก็ต้องบอกว่านี่เป็นตั้มต่อที่พรรคเพื่อไทยมีมากกว่าครับ

0: ั้งแต่เรื่องของการยื่นฟ้องกรมสรรพากรครับต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมปี69ที่ผ่านมานี่แหละครับโดยให้ระงับเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินซ้ำซ้อนเพื่อชำระหนี้ภาษีการขายหุ้นชินคอปหรือว่าหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นครับเมื่อปี249วงเงินเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านบาทครับโดยคุณทักษิณอ้างว่าเงินและทรัพย์สินในส่วนดังกล่าวได้ถูกยึดและตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไปเรียบร้อยตั้งแต่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นการที่กรมสรรพากรนะครับจะมาตามเก็บและยึดทรัพย์เพิ่มเติมจึงเท่ากับเป็นการกระทำที่ทับซับซ้ำทับซ้อนนะครับนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณขยับเรื่องแรกครับเรื่องที่สองเนี่ยสั่นสะเทือนทั้งแวดวงการเมืองและกระบวนการยุติธรรมครับก็คือการยื่นเรื่องขอรับนิรโทษและล้างหมดผินครับให้ตัดออกไปจากสารระบบทั้งหมดในคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณหรือคุณทักษิณถูกกล่าวหาก็มีการยื่นเรื่องต่อประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขครับที่มีคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายนี่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีครับนั่งเป็นประธานกรรมการชุดนี้ครับนี่ถือว่าเป็นการวัดใจรัฐบาลโดยตรงเลยครับทางคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีคุณประกรณ์เป็นประธานรวมทั้งคณะอนุกรรมการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียนที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานครับ
1: ท่านต้องทำหน้าที่ในการพิจารณาการกรองคำร้องขอรับการนิรโทษกรรมรวมไปจนถึงคำร้องของคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการ2ชุดนี้แน่นอนครับการจะพิจารณาตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานี่น่าสนใจอย่างยิ่งครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าในสถานการณ์ณขณะนี้การเมืองนั้นดูจะนัวเนียหนุ่งหนังนะครับและที่สำคัญศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นถูกจับจ้องนะครับบอกว่านี่อาจจะต้องแลกกับปัจจัยการอยู่รอดของรัฐบาลด้วยซ้ำไปครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดูจะไปสอดคล้องกับคำพูดของคุณยศนันท์ครับเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาพูดในยะปริศนาสำคัญเลยนะครับบอกว่าการเมืองนั้นไม่มีใครเป็นศัตรูกันตลอดครับทุกคนสามารถที่จะเป็นมิตรกันได้ทั้งหมดครับพอพูดถึงประโยคนี้สิ่งที่ลืมไม่ได้ขออภัยนะครับสิ่งที่ต้องไม่ลืมกันก็คือว่าการถอนสมอของพรรคภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยครับให้ตัวคุณแพทองธารนั้นหลุดจากเก้าอี้นายกเลยกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การสูญเสียอำนาจและสูญเสียการเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลที่สำคัญที่สุดครับนี่เป็นการทุบไปที่กล่องดวงใจโดยตรงครับกล่องดวงใจที่ถูกคาดหมายว่ากำลังจะทำหน้าที่เป็นตัวทายตัวแทนทางการเมืองของคุณทักษิณนั่นก็คือคุณแพทองธารครับเพราะฉะนั้นรอยร้าวแบบนี้ครับไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปแค่ไหนอย่างไรร่องรอยการปรีดร้าวยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ครับถึงแม้จะพยายามสมัครให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ง่าย 100% ที่จะทำได้นะครับมีนำซ้ำตัวตึงรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับก็คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนี้ออกมาตอกย้ำล่าสุดนะครับออกมาตอกย้ำล่าสุดบอกว่าการยื่นอภิปรายรัฐมนตรี18คนของพรรคภูมิใจไทยนั้นพรรคเพื่อไทยน่าจะรู้ดีนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยนั้นน่าจะเข้าใจน่าจะรู้มหันตภัยต่างๆที่เกิดขึ้นดีกว่าพรรคประชาชนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการโหวตคะแนนเสียงครับของพรรคเพื่อไทยในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะเป็นจุดตัดสินสำคัญนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกบ้านเมืองหรือจะเลือกอำนาจของตัวเองครับทั้งที่รู้ทั้งรู้นะครับว่าคำพูดของคุณวิโรจน์นั้นก็จงใจนะครับในการที่จะกันแน่กันแหนในการที่จะเน็บแนมหรือแม้แต่พยายามที่จะทิ่มแทงใจเพื่อให้เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อกันแต่สิ่งสำคัญครับพรรคเพื่อไทยยังไงเสียก็ต้องบวกลบคูณหารได้ดีครับก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้หรือแม้ว่าคอการเมือง

0: ายโดยทั่วไปนะครับจะเชื่อแล้วฟันธงไปล่วงหน้านะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะยังไม่ถึงเวลาในการที่แตกหักกับพรรคภูมิใจไทยแน่นอนเพราะยังไม่มีความจำเป็นครับยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นครับแต่อย่างไรเสียการเจรจาต่อรองทางการเมืองอย่างเข้มข้นก็จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะอย่างที่เกริ่นไว้ช่วงต้นครับพรรคเพื่อไทยมีความรู้สึกว่าสถานะณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีความได้เปรียบถ้าจะบอกว่าขี่คอพรรคภูมิใจไทยอยู่ในทีก็คงจะไม่ผิดครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คืองบประมาณจากพรก.กู้เงิน200,000 ล้านบาทครับเพื่อนำมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ต้องว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลยังไงได้ใช้จ่ายงบก้อนนี้แน่นอนครับใช้งบประมาณก้อนนี้ก่อนไม่ดีกว่าหรือครับที่จะตัดสินใจทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ต้องไปดูทุกกระทรวงครับเอาแค่กระทรวงเกษตรของมิสเตอร์โปรเจกต์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับ
1: ครับ
0: นี่ชัดเจนนะครับ เรียกได้ว่าชูเรื่องนวัตกรรมใหม่ชูเรื่อง AI มาเพิ่มผลผลิตครับเอาเฉพาะแค่โปรเจกต์เดียวครับทั้ง2ท่านครับซื้อรถเกี่ยวข้าว EV นี่คันละ16ล้านบาท
1: ครับ
0: รวมวงเงินไม่มากไม่น้อยครับ8,000ล้านบาทครับแล้วจะปล่อยให้โครงการแบบนี้หลุดมือออกไปก่อนหรืออย่างไรครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไพ่ในมือเนี่ยของ2พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคนนอกไม่รู้ครับว่าใครถือเลขอะไรอยู่ในมือจนกว่าจะมีการหงายไพ่กลางวงครับจึงจะรู้ว่าพรรคไหนถือไพ่อย่างไรและมีการเจรจาต่อรองแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คอการเมืองต้องลุ้นต้องติดตามกันต่อไปครับศึกครั้งนี้แน่นอนครับหน้าฉากไม่มีอะไรแต่หลังฉากมีแน่นอนครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อเลยกับนักวิชาการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์เชษฐาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับอาจารย์ครับตอนนี้เคาะมาแล้วสำหรับกรอบเวลาในการอภิปรายขอ5วันได้4วันนะครับหลังจาก4วันนี้อาจารย์คิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
4: อ๋อก็เปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาลมากกว่านะที
2: ่
4: จะมีการโยกรัฐมนตรีปรับครม.พิจารณาว่าจะเอาพรรคกล้าทำเข้ามาเสียดตรงไหนอย่างไรโควต้าจะเป็นอย่างไรนะผมว่าอาจจะออกรูปนั้นเพราะว่ามันก็เป็นอีเวนต์สำคัญรัฐบาลเขาประกาศมาแล้วนี่ว่าปลายตุลาให้เวลา 27-30 นะมันก็จะเป็นช่วงที่รัฐบาลก็จะโล่งหน่อยเพราะเพิ่งผ่านเรื่องของน้ำท่วมหนักมาพอเงินเยียวยาถึงกระแสเรื่องน้ำท่วมมันก็จะเบาลงใช่ไหมครับแล้วก็พอมาปลายตุลาเนี่ยเข้าสู่วาระของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะได้เอาสิ่งที่จ่ายเงินเยียวยาที่ผมเห็นตอนนี้เขาเล่นกันอยู่เนี่ยนะเอามาโฆษณาในสภาด้วยว่าเป็นรัฐบาลที่ใส่ใจประชาชนรีบแก้ไขปัญหาให้อะไรประมาณนี้นะผมก็เลยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงนอกรัฐบาลหรอกแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะโครงสร้างอำนาจที่จะมีการปรับครม.เท่านั้นเองครับอันนี้ที่ได้ลุ้นผมว่าได้ลุ้นแค่นี
2: ้ครับอาจารย์เชื่อว่าน่าจะมีการปรับครม.หลังการอภิปรายเลยหรือเปล่าครับแล้วก็น่าจะมีการดึงบางพรรคเข้ามาเลยหรือเปล่าครับ
4: ผมค่อนข้างคิดอย่างนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าพรรคสีเขียวกล้าทำเนี่ยเขาโชว์ผลงานมาเรียบร้อยแล้วไง
2: ครับ
4: ทั้งเรื่องของการออกจากฝ่ายค้านทั้งเรื่องของการแม้ยังไม่เข้ารัฐบาลแต่ไม่ร่วมสังคกรรมในการอภิปรายไม่วางใจคือซื้อใจกันแล้วแหละนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัวของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาที่จะตอบโต้หรือต่อต้านพรรคกล้าทำในช่วง2สัปดาห์ที่มีข่าวหนาหูนะก
2: ็
4: แสดงว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมีการพูดคุยกันเบื้องต้นไงพอมีการพูดคุยกันเบื้องต้นมันก็เลยไม่ได้มีการต่อต้านอย่างหนาหูมันเลยทำให้แนวโน้มเนี่ยน่าจะปรับครม.ได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ปรับครม.แล้วพรรคก้าวธรรมเกิดยังไม่ได้เข้ามานะมันก็จะทำพรรคก้าวธรรมเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองถูกหักหลังหรือเปล่าคราวนี้แรงแค้นมันอาจจะมากกว่าแรงสนับสนุนรอบแรกนะมันกับตอนนี
2: ้
4: พรรคก้าวธรรมให้โอกาสแล้วในการแสดงมิตรไมตรีอย่างที่สุดเลยนะผมใช้คำนี้นะที่สุดห่างกับฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าหลังจากนี้ถ้ายังไม่ได้เข้าครม.เนี่ยมันจะกลายเป็นไฟแค้นนะผมก็เลยคิดว่ารัฐบาลน้ำเงินเขาคงไม่กล้าเสี่ยง ทีนี้คงจะต้องมีการพิจารณาปรับครม.

0: ต่โดยตัวกระบวนการการเจรจาตำแหน่งเก้าอี้มันคงต้องใช้เวลา2สัปดาห์3สัปดาห์อะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ตำแหน่งเก้าอี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นความอยู่รอดของรัฐบาลด้วยกันเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยจะไม่เสียสัก1โควต้ามันคงเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ผมว่ามันจะออกมาเลขนี้นะคือให้กล้าทํา4เก้าอี
1: ้ครับ
0: ภูมิใจไทยส.ส.เยอะหน่อยคุณเสียสละ3พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมที่ต้องทำให้รัฐบาลอยู่ต่อเพราะเลือกตั้งตอนนี้ยังไงก็สู้พรรคสีส้มยากอ่ะพรรคเพื่อไทยนะเพราะยังไงเขาก็ต้องทำให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อแล้วเพื่อไทยจะเสียสักหนึ่งเป็น3บวก1เป็น4ยกให้กล้าทำไปเมื่อประกันว่าเสียของกล้าทำเข้ามาหนุนจะทำให้รัฐบาลเนี่ยแตะ350เสียงจาก500มันก็ทำให้รัฐบาลอยู่ได้อีกสัก2 ปี 2 ปีเนี่ยเพื่อไทยเขาจะได้ฟื้นคะแนนนิยมได้ทันไงเอางบประมาณไปลงพื้นที่ทั้งสองรอบนะผมว่าเขาจะออกมารูปนี้มากกว่ามั้ง
1: ครับอาจารย์ก่อนหน้านี้มันมีเมื่อวัน2วันนี้ครับทีมกฎหมายคุณทักษิณไปยื่นขอนิรโทษกรรมในช่วงเวลานี้พอดีอาจารย์จะว่ามันบังเอิญหรือว่ามันพอเหมาะพอเจาะที่จะยื่นก็ว่าได้แต่ว่าในทางการเมืองคอการเมืองก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในการซักฟอกนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์ว่าโยงไกลไปไหมหรือมีความเป็นไปได้ในทางการเมือง
0: ผมว่าไม่ไกลหรอกครับทางพี่น้องสื่อมวลชนหรือไทย PBS เนี่ยโยงได้ถูกต้องแล้วนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วเกิดกรณีนี้ไปยื่นขอนิรโทษเนี่ยมันอาจจะโยงไกลไม่มีเหตุผลแต่คนที่เกิดขึ้นนี่คือคุณทักษิณนะซึ่งเขาเป็นคนที่รู้จังหวะทางการเมืองที่สุดในการที่จะเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนอะไรแม้ที่ผ่านมาเขาพลาดหลายเรื่องแต่มันก็ทำให้เขาเรียนรู้ไว้ว่าอะไรที่เขามากไปหรืออะไรที่น้อยไปเพราะนั้นไอ้ครั้งเนี้ยผมคิดว่าเป็นจังหวะทางการเมืองที่เขาจะยื่นต่อรองนะโดยที่ว่าเขาต้องการจะลบมลทิน4คดีการเมืองเนาะพอลบมลทินเสร็จปุ๊บเนี่ยพรรคเพื่อไทยยังจำเป็นอยู่ไงต่อให้พรรคภูมิใจไทยจะไปดึงกล้าทำมาก็ตามแต่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่พรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นรัฐบาลร่วมแล้วซึ่งจะต้องยกมือในสภาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แม้ว่าในช่วงปลายตุลา27-30โดยพร้อมที่30ยกมือเนี่ยพรรคกล้าทำอาจจะยกมือให้กับทางภูมิใจไทยก็ตามแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคกล้าทำจะยกมือให้ทีเดียวเพราะเขายังไม่ได้เป็นพรรครัฐบาล
1: มันเป็นแค่
0: เขาอยากเข้าถึงจะยกให้แต่ไอ้พรรคที่อยู่ด้วยคือเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นพรรคที่ต้องยกแน่ๆถ้าเขาไม่ยกขึ้นมาหรือยกไม่เต็มหน่วยเนี่ยรัฐบาลของภูมิใจไทยก็เสียหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะทางการเมืองคุณทักษิณเนี่ยที่มายื่นนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นการเล็งจังหวะที่ดีสุดในการที่จะต่อรองเข้ามาเพื่อไทยเนี่ยเป็นสปอตไลท์แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของตายนะต้องมีอะไรแลกให้ผมเพิ่มเติมบ้างเด็กไม่ใช่แค่เอาผมไปเป็นรัฐบาลให้ท่านมันตีมา8ตำแหน่งแล้วพอแล้วไม่ใช่แต่ว่าพรรคเพื่อไทยที่เคยเป็นรัฐบาลเก่าผู้นำเก่ามันควรจะมีศักดิ์ศรีมากกว่านี
1: ้
0: ผมว่าคุณทักษิณเคลื่อนเนี่ยเป็นไปตามจังหวะนี้เลยครับ
2: ครับอาจารย์สรุปให้แล้วว่ากล้าทำเข้ามาเนี่ยเพื่อไทยไม่โดดออกไปแน่และกล้าทำที่จะได้4 1ใน4เนี่ยเพื่อไทยต้องเสียไป1ถูกต้องมั้ยฮะเสียไป1เนี่ยไม่น่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้กล้าทำเขาบอกว่าเขาถนัดกระทรวงเกษตรอาจารย์แล้วถ้าไม่ได้กระทรวงเกษตรเนี่ยมันจะเป็นกระทรวงไหนที่พอจะสมน้ำสมเนื้อกับจำนวนส.ส.เขาก
0: ระทรวงเกษตรนี่เป็นของรักของหวงของเพื่อไทยไปแล้วนะในยุคนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะเป็นกระทรวงที่ทั้งงบประมาณสูงเกรด A บวกบวกพรีเมียม A พรีเมียมแล้วก็2ปีนี้จะปั้นผลงานได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางเอาจากเขาไปได้หรอกนะครับอย่างมากนะครับที่เขาจะยอมให้กระทรวงก็จะเป็นกระทรวงกึ่งๆเกรด B เกรด C อย่างเงี้ยให้ได้นะอย่างตอนนี้เพื่อไทยคุมอะไรอยู่ครับก็แรงงานแรงงานอาจจะจริงๆนะผมไม่อยากจะเสียนะเขากำลังปั้นคะแนนได้แต่ถ้าจำเป็นเมื่อวัดกับเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องเสียแต่ผมมองอย่างนี้มากกว่าผมมองว่าที่เสียหนึ่งตำแหน่งเนี่ยไม่ได้เสียรัฐไม่ได้เสียรัฐมนตรีว่าการนะไม่ได้เสียกระทรวงนะ
1: เป็นช่วย
0: ว่าการไปใช่ถามว่าทำไมเพราะเพื่อไทยเขามีอำนาจต่อรองอย่างหนึ่งคือว่าเขา74 เสียงใช่ไหมเขาน้อยกว่าภูมิใจไทยเยอะเขาก็จะดูที่สัดส่วนพอสัดส่วนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าภูมิใจไทยมากกว่าเขาต้อง2เท่าครึ่งภูมิใจไทยก็จะต้องจ่ายทั้ง3เก้าอี้ซึ่งอาจจะมีกระทรวงหลักให้ไปแต่ตัวของเพื่อไทยเนี่ยเขาจ่ายกระทรวงที่เป็น

0: รัฐมนตรีช่วยอาจจะต่อรองอย่างนี้ว่าให้ช่วยแล้วกันเช่นกระทรวงเกษตรเขาเป็นเจ้ากระทรวงเขาไม่ให้หรอกแต่เขาจะให้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรพอไหมล่ะกล้าทำเอาไหมอ่ะผมว่ากล้าทำเอานะแล้วก็ภูมิใจไทยก็อยากจะให้กล้าทำแล้วรัฐบาลสมูทเขาก็ต้องยอมผมว่าเพื่อไทยคงไม่ยอมเสียกระทรวงหลักหรอกไม่ให้แค่รัฐมนตรีช่วย
1: ครับแล้วเพื่อไทยแล้วภูมิใจไทยเนี่ยจะยอมเสียกระทรวงหลักไหมอาจารย์เพราะว่ามันมีข่าวเหมือนกันว่ากล้าทำเขาก็อยากได้มหาดไทยเหมือนกันเป็นไปได้ไหมที่ทางภูมิใจไทยจะปล่อยมหาดไทยไปให้กล้าทำ
0: กล้าทำเขาก็เล่นใหญ่เสมอนะทั้งที่รู้ว่าเป็นความจริงความจริงแล้วมหาดไทยเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วนะปล่อยให้กล้าทำตอนนี้กล้าทำก็โยกย้ายผู้ว่าสองรอบสมัยเตรียมเลือกตั้งสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาดไทยไม่เสียอยู่แล้วครับแต่จะเสียกระทรวงประเภทแบบว่าเกรดเอไปปลายสักกระทรวงหนึ่งเนี่ยเขาคงไปจัดสรรนะว่ากระทรวงไหนอย่างที่ผมนำเสนอว่าไม่ใช่เกรดเอบวกอย่างเช่นกระทรวงดิจิทัลยังได้เลยแล้วก็ย้ายคุณชัยชนกมาอยู่ในกระทรวงอื่นที่อาจจะดูใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะเป็นรัฐมนตรีแล้วสามารถใหญ่บ้างได้แล้วไง
2: เขาจะปั้นเป็นเจ้าชายไอทีนะอาจารย
0: ์แม่ก็เป็นไปแล้วไง แล้วก็คนที่จะเติบโตในอนาคตนั่งกระทรวงเดียวตลอดไม่ได้หรอกมันต้องเรียนรู้หลายกระทรวง
2: อ๋อครับอาจารย์แล้วอย่างกระทรวงเกษตรอ่ะย้อนมากระทรวงเกษตรอีกที
0: ครับ
2: กระทรวงเกษตรครับเชิญอาจารย
0: ์กระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะคุณสุริยะเขาไม่ปล่อยอยู่ละแล้วก็แต่อย่างมากเนี่ยแล้วแต่ถ้าเพื่อไทยไม่ยอมปล่อยกระทรวงหลักเลยนะเน
2: ี
0: ่ยก็ต้องให้รัฐมนตรีช่วยที่เป็นกระทรวงสำคัญมันมีกระทรวงเดียวคือเกษตรผมก็เลยค่อนข้างเล็งเป้าว่าถ้าเพื่อไทยจะปล่อยรัฐมนตรีช่วยเกษตรคืนแล้วก็ให้สายกล้าทำสีเขียวมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแบบนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นไปได้สูง
2: ครับมันจะมีทางไหนไหมที่ภูมิใจไทยไม่ต้องควักเนื้อตัวเองถ้าเกิดดึงมาจากเพื่อไทยภูมิใจไทยจะต้องเอาเนื้อตัวเองไปคืนให้เพื่อไทยไหมครับ
0: ก็ต้องเอาเพื่อไทยออกครับที่จะไม่ควักเนื้อตัวเอง
2: เท่านั้นเลยนะอาจารย์
0: ไม่มีทางอื่นจริงๆนะมันต้องควักเนื้อตัวเองแล้วก็ถ้าจะเอาเพื่อไทยออกนะวินาทีทางการเมืองเนี่ยอยู่ดีไปผักสีแดงสีไปรวมกับสีส้มสีฟ้านี่ภูมิใจไทยกับสีเขียวตายเลยนะแล้วเสียงภาพรวมในสภาก็น้อยลงด้วยเพราะว่าเขียวเขา58เสียงแล้วก็ตัวของเพื่อไทย74เสียงเสียงภาพรวมมันก็น้อยลงแล้วพรรคเล็กพรรคน้อยก็ไม่ได้ว่าจะไว้ใจได้เต็มที่ซะหน่อยนะมันอาจจะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างของพรรคเล็กพรรคน้อยเพราะฉะนั้นเองนะครับผมค่อนข้างคิดว่าผักไม่ได้แล้วก็ภูมิใจไทยต้องยอมเฉือน
2: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับ
1: ขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวผมต้องไปกินโอเลี้ยงก่อนครับดีนะครับ
1: ไม่
2: ดื่มให้อร่อยครับอาจารย์
1: ใช่เหรอครับอาจารย
0: ์นั่นแหละใช
1: ่โอเคขอบพระคุณครับอาจารย์
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สวัสดีคร
1: ับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมนวมินทราธิราชนะครับอาจารย์บอกว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีแนวโน้มนะเป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์ว่าอาจจะมีการปรับครม.นะครับแล้วก็อาจารย์ก็แบ่งเก้าอี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับดึงกล้าทำเข้ามาแล้วก็เพื่อไทยไม่ได้โดดไปไหนยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่ากล้าทำเนี่ยจะได้สัก4เก้าอี้
2: นะ
1: จากการแบ่งของภูมิใจไทยสัก3เก้าอี้3เก้าอี้เนี่ยแน่นอนคือจำนวนส.ส.ของกล้าทำเขาก็ไม่น้อยก็อาจจะได้กระทรวงเกรด A แต่เป็นอาจจะเป็นเกรด A ปลาย
2: ๆ
1: มหาดไทยที่บางคนบอกว่ากล้าทำเขาคาดหวังเนี่ยอาจารย์บอกว่าภูมิใจไทยอาจจะปล่อยยากสักหน่อยนะครับแล้วก็อีก1เก้าอี้เนี่ยน่าจะได้จากทางพรรคเพื่อไทยแต่น่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยซะมากกว่าเพราะว่าทางเพื่อไทยก็ไม่ปล่อยกระทรวงเกษตรที่กล้าทำเขาบอกว่าเขาถนัดอยู่แล้ว
2: ครับ
1: เพราะว่าเขาวางโครงสร้างเขาวางรากฐานเขาวางคนวางอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
2: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์หรือเปล่านะ
2: ครับมันใกล้เข้ามาแล้วล่ะตอนนี้เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ดีลทางการเมืองที่เราชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวรอติดตามในทุกช่วงข่าวตอนนี้กลับมาที่งานสภากันบ้าง
1: ครับ
2: ตัวร่างแก้ไขกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเราเรียกกันสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจแบบกฎหมายไทย PBS ปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วมันน่าตกอกตกใจคือผมตื่นมาผมก็อุ๊ยตายแล้วนะเมื่อเช้าวันตื่นมาเฮ้ยมาจากไหนคือเปิดรับฟังความเห็นมา1สัปดาห์จำนวนคนที่โหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยท่วมท้น 95% บวกนะครับคนที่เห็นด้วยให้แก้ไขกฎหมายเนี่ยไม่ถึง 5% มื่อเช้าตื่นขึ้นมาอยู่ๆมันพุ่งแบบเงี้ย
1: คนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
2: เห็นด้วยตกใจว่ามาจากไหนครับโอ้โหมาจากไหนแล้วปรากฏว่าเป็นไงฮะเมื่อวานนี้ปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วจำนวนคนที่เห็นด้วยเนี่ยรู้สึกจะไปจบที่ประมาณ27% ประมาณเนี้ย 27% คุณผู้ชมคือมันก็มีคำถามเยอะนะอันนี้เป็นกราฟิกที่เราทำในช่วงที่ผู้บริหารเราแถลงข่าวเมื่อวานช่วงบ่าย2เขาจะชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่13นะครับก็คือวันพุธตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยอยู่ๆก็โดดขึ้นมาเห็นด้วยนะ6โมงเย็นบวกไปพันกว่าโหวต2ทุ่มบวกไป 2,300 กว่าโหวตแล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมตอนเช้าตี5ช่วงเวลาเข้าเวรก็ขึ้น มาถึงก็ขึ้นเลยนะครับมันก็น่าตกใจแล้วผลปรากฏว่าณตอนที่ปิดการแสดงความเห็นนะยอดโหวต 124,000 นะครับโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ย 72.4% โหวตเห็นด้วย 27.1% มาเอาในช่วงแบบยิ่งกว่าโค้งสุดท้ายอ่ะประมาณจะเข้าเส้นชัยแล้วอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาก็มีการตั้งคำถามว่ามาจากไหนเนี่ยคือจริงๆไอ้กระบวนการโหวตแสดงความเห็นทางสภาแบบเนี้ยใครที่มีเลขบัตรประชาชนก็เข้าไปทำได้นะคุณผู้ชมทุกคนทำได้หมดเลยเขาต้องการแค่เลขบัตรประชาชนเท่านั้นกรอกเลขบัตรประชาชนเสร็จก็โหวตได้เลยนะครับพออยู่ๆมันพุ่งขึ้นมาคนก็สงสัยไงบอกว่าเฮ้ยมันแปลกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มีหลักฐานที่จะไปชี้ชัดอะไรได้มันเป็นข้อสังเกตของแต่ละคนก็เท่านั้นแต่ถ้าไม่เอ๊ะเลยก็ออกจะแปลกๆไปหน่อยเราก็เลยเอาไอ้เรื่องที่มันเอ๊ะเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
1: ก็เป็นข้อสังเกตก็แล้วกัน
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าคนถามว่าแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงมีคำชี้แจงมาจากคุณสิโรจน์แพทยพันธ์นะฮะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอนของการนำร่างพรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะฮะหรือว่าร่างเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายไทย PBS ซึ่งเสนอโดยนายสุภชัยใจสมุทรนะฮะส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยและคณะเนี่ยเป็นคนเสนอแล้วก็นำไปรับฟังความคิดเห็นซึ่งมันก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับในเว็บไซต์ของรัฐสภาก็เปิดรับกันตั้งแต่30กันยายนแล้วแล้วก็ไปสิ้นสุดกัน14ตุลาคมนี้ล่ะคุณสิโรจน์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะนำความเห็นจากการรับฟังเอาไปวิเคราะห์นะว่ามีเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อย่างไรนะครับหรือคือนอกจากจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยในคำถามเขาบอกว่าคุณมีข้อเสนอในอะไรไหมนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาทั้งเสียงจำนวนเสียงแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับที่คุณผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยไปดูว่ามันมีข้อแก้ไขอะไรไหมแล้วเดี๋ยวประมวลแล้วก็จะทำเป็นรายงานวิเคราะห์นะครับเขาจะแนบร่างกฎหมายพอเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนไปแล้วนะครับสำหรับเป็นข้อมูลที่จะเอาไปให้ส.ส.เลยฮะคือเอาเข้าสภาไปส.ส.เขาก็ต้องเดี๋ยวก่อนที่เขาจะโหวตเนี่ยเขาก็ต้องดู
2: ทำกันบ้านก่อน
1: ทำกันบ้านก่อนนะฮะไปดูไปรับฟังเสียงของประชาชนว่าประชาชนเนี่ยเห็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีข้อเสนอแนะยังไงส.ส.ก็จะนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าเขาจะยกมือโหวตรับหลักการนะครับซึ่งเป็นวาระแรกของการพิจารณาร่างกฎหมายหรือเปล่า
2: ครับ
1: ทีนี้พอครบเวลารับฟังความคิดเห็นแล้วแล้วก็เอามาวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องดูด้วยว่าร่างกฎหมายของไทย PBS เนี่ยเป็นร่างการเงินหรือเปล่าก็จะต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้คำรับรองถึงจะบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาได้ซึ่งถ้าเจ้าของร่างไม่คัดค้านความเห็นของประธานรัฐสภาว่าเป็นร่างการเงินเนี่ยก็จะส่งให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับรองนะครับพอส่งให้นายกแล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งละว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างเช่นอาจจะอยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงการคลังเป็นต้นนะครับเขาไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาที่ระบุไว้ชัดเจนว่าจะบรรจุได้เมื่อไหร่นะ
2: อยู่ที่นายกพิจารณาด้วยเนาะทีนี้แต่พอบรรจุปุ๊บไอความเห็นต่างๆที่เมื่อสักครู่คุณอนุชาได้อธิบายไปเนี่ยก็จะส่งให้ส.ส.ได้ทำกันบ้านผมสนใจอย่างนี้คุณสีโรจน์เขาบอกว่าเดี๋ยวทางสภาต้องวิเคราะห์ ทีมสภาต้องวิเคราะห์เสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเขามีข้อเสนอมีข้อแนะนำมีเหตุผลอย่างไรผมสนใจมากว่าเหตุผลเนี่ยมันจะมีไหมไอ้ประเภทแบบก๊อปข้อความเหตุผลเดียวกันมาแปะแปะแปะตอนโหวตเนี่ยอยากรู้ว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ในฝั่งไหนบ้างมากน้อยขนาดไหนไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเผยหรือเปล่าคิดว่าคงไม
3: ่
2: แต่สงสัยจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยยอดโหวตเห็นด้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 21.8% ตอนเที่ยงคืนเห็นด้วย 27 นะครับ 1.8 ไอ้ที่เน้นเสียงไม่ได้อะไรตัวเลขมันใกล้เคียงกัน 21 กับ 27 คุณผู้ชมนะครับก็มีรายงานด้วยไอ้ช่วงตกดึกทั้งหลายช่วงคืนวันพุธที่เป็นวันหยุดเนี่ยพุ่งทะยานตอนเช้าตื่นมาก็โหวตต่ออะไรแบบนี้ก็
3: ม
2: ีแล้วผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายครับคุณสุภชัยใจสมุทรก็ปฏิเสธชี้แจงเรื่องการผลักดันร่างกฎหมายต่อคือไม่ได้จะไม่ไปต่อนะ
3: ครับ
2: แต่ยังไม่พูดถึงตอนนี้นะครับก็ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนก็มองว่าการเปิดรับฟังความเห็นก่อนเสนอร่างเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแต่จะว่ามันผูกพันในทางปฏิบัติว่าสภาจะต้องโหวตตามนั้นแบบล็อกเลยไหมหรือว่าถ้าไม่เห็นด้วยเยอะกว่าแล้วมันจะต้องตกไปเลยไหมมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: แค่นำไปประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
2: ประกอบการพิจารณาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามกันต่อครับคงไม่จบเร็วแต่การแสดงความคิดเห็นของคุณผู้ชมแม้ว่าคุณผู้ชมจะเข้าไปร่วมโหวตเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรในเว็บสภาและเขาปิดโหวตไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังร่วมแสดงความเห็นเสนอแนะไม่ต้องการให้เราหรือต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงที่มางบประมาณอย่างไรเสนอแนะกระบวนการในการตรวจสอบเราปฏิรูปกันเองของเราอย่างไรคุณผู้ชมยังแสดงความเห็นได
3: ้
2: พวกเราก็ทำกันแบบนี้มาตลอดผมก็พูดกับคุณผู้ชมมาแบบนี้มาตลอดนะครับยังมีเวลาที่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในประจักษ์จับประเด็น10โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS มุมการเมืองกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ในขณะที่ตลาดรถ EV เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์กำลังได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ต้นทุนในประเทศไทยที่พวกเราทำอยู่ไม่สามารถแข่งกับต้นทุนของเขาได้ของเขาราคาถูกกว่าเราเยอะ
0: อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะไปต่ออย่างไรในวันที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยน
2: มีล้มหายตายจากระหว่างทางแน่นอนสำหรับคนที่ไม่ปรับปรุงรวมถึงแบรนด์รถยนต์ด้วย
0: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS อนาคตยานยนต์ไทยเมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้ง

0: ับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพฤหัสครับอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณชนินันท์แย้มขวัญยืนค่ะ
0: สวัสดีครับทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทายคุณผู้ชมนะครับกลางเดือนตุลาคมแล้วแหมหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นผ่านไป15วันเหลืออีก15วันขอเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้บ้างเถอะนะ
1: โอ้ก็มีหลายเรื่องดีๆนะอย่างตอนนี้ก็มีการประชุม IMF นะคะอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยเขาก็บอกว่ามีเรื่องของการอัปเดตการเงินการคลังก็น่าจะเป็นไม้ต่อให้ประเทศไทยของเราได้กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยน้องเนเน่ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตแบบมินินะโชว์ศักยภาพ
0: เพราะว่าถือว่าเป็น
1: ชาวร็อก
0: ศิลปินนะถือว่าเป็นศิลปินแล้วเป
1: ็
0: นศิลปินที่กำลังมีชื่อเสียงไงก็คงไปเป็นเกียรติแล้วไปร้องเพลงให้กับต่างชาติได้ดูกัน
1: แต่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีการเดินทางนะคะอย่างเช่นผ่านถนนรัชดาพิเศษก็ดูเรื่องเส้นทางด้วยเพราะเขามีการปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนเพื่อการอำนวยความสะดวกค่ะ
0: ครับส่วนอากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมที่ไหนฝนตกก็รายงานกันมาได้แต่ว่าที่อยากจะพูดกันเนี่ยนะครับเริ่มพูดไว้เลยก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 จากที่เช็คผ่านแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่นี้ในประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยเป็นสีเหลืองครับ moderate แปลว่าทั่วไปไม่ดีไม่แย่แต่ก็ไม่ได้เขียวดังนั้นเนี่ยที่สูงที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับอากาศเนี่ยมันก็เริ่มจะเปลี่ยนนะครับอย่างเชียงรายแน่นอนภาคเหนือใน92 USAQI นะนะเช็คได้เลยนะครับคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดได้เลย IQ Air นะครับทุกที่เนี่ยส่วนมากจะเป็นเหลืองคุณผู้ชมนะเชียงใหม่ระยองนะครับสุราษฎร์ธานีถ้ามาดูเขียวๆหน่อยเนี่ยนะครับเขียวๆเนี่ยอย่างหัวหินน้องพรีนสมุทรปราการเอาวันนี้ยัง44ยังเขียวให้เห็นนะครับชลบุรี43นครสวรรค์ตราดเนี่ย17ตราดนี่อากาศดีเลย
1: เชื่อว่าถ้าดูดีๆเนี่ยลักษณะภูมิศาสตร์ก็เกี่ยวข้อง
0: ใช่อ
1: ย่างช่วงเวลานี้ในพื้นที่ติดชายทะเล
0: มันก็พัดออกทะเล
1: ลมเขาช่วยนะคะระบายมลพิษทางอากาศได้แต่ว่าบางพื้นที่ที่ติดเขาหน่อยหร
0: ือ
1: แม้แต่พื้นที่ปิดอย่างกรุงเทพเนี่ยค่ะบางส่วนก็อาจจะทำให้ปริมาณฝุ่นมีการสะสมได้บ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้ถึงกับรุนแรงมากนะคุณผู้ชมก็เรียกว่าอัปเดตเรื่องของแอปพลิเคชันคอยตรวจเช็คเวลาไปทำกิจกรรมอะไรนอกบ้านได้ด้วยนะคะอย
0: ่
1: าลืมระวังฟ้าระวังฝนด้วยอย่างเมื่อวานนี้ก็มีพายุเข้าเหมือนกันนะหลายพื้นที่ฝนตกนะคะวันนี้ก็ 40-60% ค่ะมีความเสี่ยงฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ด้วย
0: อัปเดตพอหอมปากหอมคอครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงของเราดีกว่าช้าๆแบบนี้เปิดด้วยเมนูอาหารอร่อยๆในช่วงของ
1: จานเด็ดวันใหม่
0: คร
1: ับ
0: วันนี้คุณผู้ชมครับแหมเพิ่มของทอดกันตั้งแต่เช้าเลยนานๆกินทีได้เอาไว้เป็นตัวเลือกในการนำเสนอวันไหนที่คุณผู้ชมอยากกินของทอดว
1: ัน
0: นี้ครับเรามีหมูทอดอย่างที่เห็นน้องพินได้กลิ่นเค็มๆ
1: หอมมากเลยเพราะไม่ได้ทอดน้ำมันธรรมดา
0: ทอดกับน้ำปลา
1: ปลาซึมซึมอะไรที่
0: ม
1: ัน
0: มีความเอาไปทอดกับน้ำปลาเนี่ยมันจะกินอร่อยเจริญอาหารและมีความอูมามิวันนี้คุณผู้ชมครับจะพาไปร้านหนึ่งอยู่แถวปิ่นเกล้า
1: ค่ะ
0: นะครับเขาบอกเลยว่าร้านนี้ให้จนลูกค้าเกรงใจ
1: หรอ
0: ให้จนลูกค้าเกรงใจขนาดที่ว่าวันนั้นผมไปถ่ายกับทีมงานเนี่ยนะครับ
1: เป็นยังไง
0: ที่ตากกล้องผมน้องทีมงานเคทีมเนี่ยกินไม่หมดต้องขอกลับบ้านเพราะค่อยเยอะจริงๆ
1: คือจะเหลือทิ้งก็เสียดายเพราะของก็อร่อยด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอากลับมากินต่อที่บ้านหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมแล้วคิดดูนะเนื้อเขาก็มีรสชาติอยู่แล้วใช่ไหมถ้าได้น้ำจิ้มแซ่บๆอีกสักหน่อยโอ้โหเช้านี้ฟินเวอร
0: ์มีหลายเมนูในร้านแล้วก็เป็นเมนูที่คุ้นเคยกันกินง่ายแน่นอนที่สำคัญครับตอนแรกเนี่ยผมไปเห็นในต่อๆนะใน TikTok เขาต่อแถวกันยาว ก็เลยคิดว่าเอ้ยเขาเมคเขาเซตฉากขึ้นมาหรือเปล่าปรากฏวันที่ไปถ่ายทำคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศว่าแถวมันยาวแค่ไหนยาวจริงๆอ่ะวันนี้กับหมูทอดน้ำปลาล้นจานเริ่มต้นที่50 บาทในจานเด็ดวันใหม่ไปดูเลยครับ

0: กินอะไรดีนะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับจะกินอะไรแล้วนึกไม่ออกเนี่ยเอางี้ละกันย่านนี้ของกินเยอะก็ไม่ค่อยได้มากินหรอกนะข้างนอกที่มันไม่ใช่ห้างเนี่ยนะครับแต่วันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะต้องต่อคิวอะไรกันนะคุณผู้ชมแถวยาวมากกลิ่นกลิ่นทอดๆวันก่อนเหมือนผมหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านที่จะมาทำนะคุณผู้ชมครับอันนี้มันจะเกินไปแล้วจะบังเอิญเกินไปแล้วมันมีหมูทอดร้านหนึ่งคุณผู้ชมครับคือมันจะอยู่แถวๆปิ่นเกล้านั่นแหละแล้ววันนี้พอดีผมมาทำธุระแถวนี้ก็รู้สึกว่าอยากกินหิวอยากกินของทอดฮะสะใจปล่อยคุณชมัยพรกินของทอดมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเช็คก่อนนะแป๊บนึงนะเฮ้ยคุณผู้ชมใช่นี่ร้านเดียวกันหมูทอดทรงสืบอะไรสักอย่างเนี่ยบังเอิญอันนี้บังเอิญจริงๆนะฮะป่ะไหนๆก็ไหนๆนะครับเขาบอกที่นี่คือข้าวหมูทอดน้ำปลาล้นจานกระแสดีเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพไอ้ที่ผมบอกต่อคิวยาวจนยาวจนต้องต่อตามเนี่ยมันเป็นยังไงไปเลยครับในจานเด็ดวันใหม่ครับ
1: ไปต่อคิว
0: ป่ะคุณผู้ชมต่อแถวกันอู้ตลาดนี่ของกินเยอะทีเดียวนะบางร้านรับใครช่วยไทยพัสด้วยนะไหนสิแถวมันจะยาวสักแค่ไหนเชียวนะฮะยาวเหมือนในคลิปหรือเปล่าน
1: ี่คุณผู้ชม
0: แถวยาวจริงๆนี่คือยังไม่ทันเที่ยงดีเลยเนี่ยแถวยาวแล้วป่ะต่อแถวด้วยก่อนเป็นพวกเนียนระดับอัลตร้าสมูทผู้ชมครับเข้ามาต่อแถวจริงๆนะครับในรอบนี้เราและทีมงานต่อแถวเลยได้ฟิลแบบลูกค้าจริงๆก็จะได้ไม่ไปกวนร้านด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไปกวนลูกค้าท่านอื่นทีนี้เข้ามาเนี่ยมันจะมีร้านเยอะมากคุณผู้ชมหลายเมนูเลยนะของกินเล่นของกินหลักก็มีแต่ร้านเนี่ยจะเป็นป้ายขาวๆเป็นทอธงแบบนี้นะสังเกตตอนแรกผมมาผมก็ถ้าไม่เห็นแถวเนี่ยก็ไม่รู้นั้นเนี่ยดูตัวทอธงแล้วก็จุดนี่เขาก็จะมีก๋วยจั๊บยวนนะครับมีข้าวต้มมีหมูทอดทุกวันนี้เราจะสั่งกัน4เมนูที่ทีมงานน้องเคียร์ทีมก็อยากให้ลองชิมก็คือมีหมูทอดธรรมดาเป็นซิกเนเจอร์ขาวแล้วก็หมูทอดน้ำปลานี่ก็ซิกเนเจอร์แล้วก็มีก๋วยจั๊บยวนไข่ลวกแล้วก็อีกหนึ่งเมนูเป็นเมนูยำเดี๋ยวมาลองดูกันมันจะสะใจจริงๆนะฮะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมไม่สบายแล้วผมไม่ได้ออกกองไม่ค่อยได้กินเลยตอนนั้นกินแค่ข้าวกับไก่ต้มเพราะว่ามันต้องรีบหายไงต้องใช้โปรตีนมารอบนี้แหละน้ำมันที่ผมเสียโอกาสซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันมาทวงคืนแต่ว่าก็กินมากไม่ได้ครับเพราะว่ายาไขมันหมอก็รออยู่เหมือนกันเดี๋ยวต่อแถวอีกแป๊บเดียวครับใช่ละเขาเรียกว่าอะไรการอดทนรอคุ้มค่าเสมอจริงไหมฮะใช้เวลาต่อคิวนะครับไม่ได้แทรกใครนะฮะต่อแถวนี่แถวยาวข้างหลังยังมีคิวยาวอีกเพียบเลยนั้นต้องรีบทำเวลาครับรีบสั่งคุณผู้ชมถึงคิวแล้ว
2: สวัสดีครับพี่บุ๊ค
3: สวัสดีครับสวัสดีนะครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่ถึงคิวผมแล้วเดี๋ยวผมขอสั่งแบบเร็วๆจะได้ไม่กวนเวลาพี่ภูมิครับพี่ภูมิวันนี้เนี่ยเห็นว่ามี4เมนูที่ต้องสั่งใช่ไหมครับหรือมากกว่านั้นตั้งแค่4ก่อนเพราะว่าทำการบ้านไม่แค่4เอาอันนี้ฮะเอาหมูทอดธรรมดาหมูทอดน้ำปลาม
4: ันเป็นหมูทอดน้ำปลาเหมือนกันทั้งร้านเลย
0: กัน
4: จะต่างกันแค่3ชั้นกับสันคอต่างกันแค่ส่วนของ
0: เนื้อเห็นไหมทำการบ้านมาไม่ถูกด้วยนะครับเอาเป็นหมูชั้น3ชั้นหมูธรรมดากับหมูสันคอ
4: กับ3ชั้นอย่
0: างละ1ครับแล้วก็ก๋วยจั๊บยวนไข่ตอกแล้วก็ยำหมูยอบนหนึ่ง
4: โอเคครับ
0: โอเคครับทำทันใช่ไหมฮะ
4: ทันครับ
0: อันนี้คือปริมาณที่ให้กับผมกินจริงๆใช่ไหม
4: ให้ลูกค้าปกติก็เท่านี้ให้พี่พิเศษเนี่ย
0: เท่าไหร่พี่จานเนี่ย
4: 60ครับ
0: 60บาทอันนี้คือ3ชั้น
4: ใช่พี่3ชั้นครับ
0: ดิไม่แปลกใจทำไมต่อคิวกันเยอะแล้ววันนี้แต้มบุญผมถึงไงวาสนาดีมาได้ทันกินงั้นถ้ามาช้าคนนี้ก็อาจจะหมดเหรอพี
4: ่ใช่ครับก็ผมขายก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็หมดแล้วครับ
0: อันนี้เล่าหรืออวด
4: ต้องโอ้ครับหยอกๆครับ
0: แซวๆนะฮะมันก็น่าอวดอยู่คุณผู้ชมอวดก็ไม่ต้องเขินหรอกเนี่ยขายดิบขายดีขนาดนี
4: ้อย่างหมูธรรมดานี่ก็60แล้วครับใช่ครับพี่เหมือนกัน
0: เนี่ยต่อไปเป็นยำอันนี้ยำหมูยอแล้วเดี๋ยวก๋วยจั๊บเดี๋ยวให้น้องทีมงานตามเอาไปให้แล้วกันแล้วเดี๋ยวไปคุยกันที่โต๊ะที่นะขอบคุณครับผมครับมือสั่นฮะสั่นเทาครับด้วยความหิวเดินไปไหนดีเดินไปไหนดีเดินไปนี้ป่ะนี้ป่ะนี้ป่ะกันขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณภูมินะครับคุณภูมิเป็นเจ้าของร้านแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาสับไก่ให้เรากินวันนี้ครับคุณภูมิหน้า

0: ๊ะนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับ
1: เป็นข้าวหมูทอดน้ำปลาครับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็หมูสันคอทอดน้ำปลาครับแล้วก็ยำหมูยอแล้วก็ก๋วยจั๊บยวนไข่ตอกครับ
0: เมื่อกี้คือผมเข้าใจว่าหมูปกติมีแบบหมูไม่ทอดน้ำปลาแต่คือทั้ง2อันนี้เป็นทอดน้ำปลาหมดเลย
1: ใช่ครับหมักกะละมังเดียวกัน
0: กะละมังเดียวกันแต่เนื้อคนละส่วน
1: ใช่ครับ
0: เป็นเนื้อคนละส่วนแล้วหมูยอครับหมูยอนี่คือเป็นจากทางร้านทำเองหรือว่าไปซื้อจากที่ไหนมา
1: สั่งมาจากอุบลครับพอดีไปทานแถวๆนั้นแล้วชอบ
0: ก็เลยมาอยู่ในหนึ่งในเมนูก็คือจั๊บยวนด้วย
1: ใช่ครับใช
0: ่ทีนี้ถามถึงความเป็นมาก่อนเพราะว่าผมมาตามมาจากในต่อๆก็แบบเขาเหมือนว่าไม่เขาไม่ได้เป็นพ่อค้ามาก่อน
1: ครับ
0: คุณภูมิทำอะไรมาก่อนฮะ
1: เป็นนักดนตรีครับ
0: นักดนตรี
1: แล้วก็ช่างตัดผม2อย่างครับ
0: หมายถึงณเวลานั้นย้อนกลับไปคือทำงาน2อย่างนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วทำไมอยู่ๆกลับมาจับพัดจับผูมาเป็นเจ้าของร้านข้าวอ่ะ
1: พ่อไม่ทำอย่างนั้นนะพี่มันใช้ชีวิตเลเทอ่ะ
0: เพราะว่าชีวิตกลางคืน
1: ใช่ครับ
0: มันไม่เป็นระบบไม่เป็นเวลา
1: ใช่ครับพอเลเทไปผมก็ไม่ตัดแล้วทีนี้ก็เล่นแต่ดนตรีแล้วแล้วก็แบบสามเณรเทเมาไปเรื่อยแม่เขาเปิดให้ผมทำแต่สุดท้ายผมก็ไม่ทำ
0: ตอนแรกคุณแม่เปิดให้ทำด้วยแล้วตอนนั้นก็เกเรไม่ทำก็คือแบบไม่เลยเหรอ
1: ไม่เลยครับแค่มาดูตอนนับตังตอนปิดร้านแล้วก็กลับบ้านแค่นั้น
0: คือทำแค่นั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนให้มาทำเต็มตัวล่ะฮะ
1: มีแฟนนะพี
0: ่ได้ดีเพราะแฟน
1: ใช
0: ่โอ้โหต้องขอบคุณที่แฟนมาปะ
1: ไม่ได้มาครับ
0: ไม่ได้มาเหตุผลที่ก็คือแฟนบังคับทำหรือไง
1: หรือแบบว่าพอผมมีคู่แล้วอะเหมือนแบบถ้าผมไม่ทำงานกลัวเขาอายคนอื่นครับแบบผมไม่ได้ทำอะไร
0: นี่ไงมีผู้ชายแบบนี้บนโลกเยอะๆได้ยิ่งดีนะฮะคนที่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้แฟนเนี่ยไม่ถูกเอาไปนินทาไม่ถูกคอรหาให้เขาภูมิใจที่มีเราดูคุณภูมิเป็นตัวอย่างทีนี้ในฐานะลูกค้าแล้วคุณผู้ชมดูสิข้างหลังผมเนี่ยผมมาสักพักแล้วนะคือมาเนี่ยมาก่อนเที่ยงนะฮะจนตอนนี้ผ่านไปประมาณแบบบ่ายกว่าจะบ่ายสองแล้วนะเขายังต่อแถวกันไม่หยุดเลยอ่ะถามคุณภูมิแล้วกัน
1: ครับ
0: อะไรล่ะครับที่เป็นจุดเด่นทำให้เมนูหมูทอดและอาหารในร้านเราเนี่ยคนตามมากินจากในโซเชียลมีเดียคิดว่าคืออะไรครับ
1: ให้เยอะแหละพี
0: ่ให้เยอะ
1: ผมกินยังไงก็อิ่มแน่นอนอ่ะ
0: แต่ไม่เยอะจริงคุณผู้ชม
1: ครับ
0: เอาจริงเนี่ยยังคุยกับพี่ดักตากล้องอยู่เลยว่าเนี่ยปกติไปตลาดเนี่ยอันนี้คือ60บาท
1: ใช่ครับ
0: แต่60บาทในตลาดบางทีได้แค่ขีดเดียวอันนี้ประมาณ 2-3 ขีดได้เลยไหม
1: ผมไม่เคยนับครับพี่สับตามที่ผมคิดว่า
0: สับตามสัญชาตญาณ
1: ลูกค้าครับ
0: เนี่ยคุณผู้ชมอ่ะไปตลาดเนี่ยผมไม่ได้ว่าตลาดขายแพงนะแต่หมายความว่านี่คืออีก1จุดเด่นที่ทำให้ร้านมีลูกค้ามาต่อเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วรสชาติสูตรนี้คือเป็นสูตรที่ได้มาจากใครฮะ
1: คุณแม่ครับ
0: คุณแม่เลย
1: ใช่ครับ
0: ได้ดีเพราะแม่ด้วยเพราะแฟนด้วย
1: ครับ
0: นี่แหมเป็นไงครบถ้วนเลยนะครับทีนี้ถามหน่อยวันนึงเมื่อกี้ถามไปแล้วแต่ไปแล้วว่าหมูใช้กี่กิโล
1: ประมาณ140-150ขึ้นประมาณนี้คร
0: ับสแตนดาร์ดคือประมาณนี้เลย
1: ใช่ครับแต่ว่าบางวันก็อาจจะไม่ถึงเพราะว่าแบบถ้าวันไหนมันได้หมูมาเยอะแต่หมูไม่มีคุณภาพแบบพี่ผมก็ไม่เอามาก็อยากเอาให้มันได้มาตรฐานเดิมครับไม่อยากทำให้เสีย
0: ไม่อยากเสียคืออยากให้มากินทุกครั้งรสเดิมทุกครั้ง
1: ใช่ใช่ครับ
0: หมักเอยทอดเอยเนี่ยคุณภูมิดูแลเองหมดเลย
1: ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนสับมากกว่าครับแต่ว่าการหมักอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะเป็นคนหมักแต่ว่าผมก็ทำได้หมดเหมือนกันแหละแต่ว่าจะแบ่งงานกัน
0: นี่คือที่มานะครับ
1: คร
0: ับ ทีนี้เรื่องของรสชาติอันนี้มันต้องแล้วแต่คุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกนี่ผลงานการันตีคุณภาพลูกค้าต่อแถวยาวไม่หยุดเลยนะฮะหลายๆคนอยากจะมาลองกินลองชิมคุณภูมิครับฝากร้านนิดนึง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะมาเนี่ยนะครับมาได้กี่โมงคนมาให้ทันกี่โมง
1: ครับก็ฝากร้านนะครับร้านทอก๋วยจั๊บยวนนะครับอยู่ที่ตลาดมารวยปิ่นเกล้านะครับเปิดพร้อมทาน11โมงนะครับหมดประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสามประมาณนี้ครับ
0: หมดบ่ายสองครึ่งหมดแล้ว
1: บ่ายสองครึ่งบ่ายสามประมาณ
0: เคยแบบมีคนมาวีนไหมหิวแล้วก็แบบอยากกินแล้วไม่ได้กินแล้วมันหมดอ่ะ
1: มีเคยมี
0: แล้วทำยังไงอ่ะ
1: เขาผมว่าขอโทษเขาอ่ะพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วมันหมดแล้วอ่ะใช่เขาบอกพี่ไว้มาใหม่นะพี่ผมเข้าใจพี่ผมขอโทษจริงๆอะไรประมาณนี้ครับ
0: มันอร่อยแล้วมันขายดีจริงๆนะครับอ่ะมาหาคำตอบกันว่าเหตุผลที่คนต่อแถวเนี่ยมันคืออะไรเมื่อกี้คุยกับคุณภูมิไปแล้วแหละว่าเพราะอะไร1ให้เยอะ2รสชาติเนี่ยเยอะอย่างเดียวไม่ได้นะบางทีให้เยอะแต่ไม่อร่อยก็ไม่กินซ้ำแต่เนี่ยเขามากินซ้ำกันเดี๋ยวผมขอลองเปิดกันที่ของชอบของผมก่อนฮะคุณยุ้ยชมัยพรเนี่ยคุณไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่าผมรู้แหละว่าคุณน่ะไม่ถนัดเดี๋ยวผมกินให้เป็นหมู3ชั้น
1: ใช่ครับ
0: ทอดน้ำปลา
1: ครับ
0: พี่ภูมิถามไปสิเวลาเขาบอกทอดน้ำปลาเนี่ยคือเขาเอาไปทอดในน้ำปลา
1: ไม่ใช่ครับพี่ทอดในน้ำมันปกติครับแต่ว่าเป็นหมักมีผสมน้ำปลาด้วยนู่นนี่นั่นด้วยเขาเลยเรียกว่าหมูทอดน้ำปลา
0: เขาเหมือนทอดกระเทียมเขาก็ไม่ได้ไปทอดในกระเทียม
1: ใช่ครับประมาณนั้น
0: โอเคนี่เพิ่งรู้นะครับเอาหล่นมือไม้อ่อนนี่นะครับผู้ชมดูนะครับคุณยุ้ยนี่คุณต้องกินอย่างนี้เห็นไหมมันต้องมีทั้งคาร์บไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนรวมถึงโซเดียมจากน้ำจิ้มด้วยน้ำพริกนี่ก็บุฟเฟ
1: ่ใช่ครับบุฟเฟ่หมดเลยครับข้างหน้าร้านที่วางไว
0: ้นี่ไป

0: มันอร่อยจริงมันนุ่มมากเลยอ่ะนี่ขนาดทอดไปสักพักแล้วนะเดี๋ยวขออีกชิ้นนึงนี่นะอุ้ยกระเด็นนี่หอมแบบไม่มีข้าวมีจิ้มกะปิพี่ภูมิครับ
1: ครับพี่
0: เคยมีคนห้ามหรือปรามเราบ้างไหมว่า
1: ให้เยอะไป
0: ที่ไม่เอาเยอะขนาดนี้น้อยๆหน่อย
1: แม่ผมเองเลย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ถึงขั้นทะเลาะกันเลยครับ
0: ยังไงอะฮะเล่าฟังหน่อยดิ
1: ก็แบบว่าให้เยอะกำไรเองก็ไม่เหลือแล้วเองจะเอาตังค์ไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเอ้าแต่มันก็ได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยสุดท้ายตัวเองผมก็อยู่ได้ไม่ซีเรียสอะไรมากมายแค่แบบตอนเด็กผมเป็นคนมีปมอยู่แล้วไงแบบไปกินที่ไหนก็ไม่ค่อยอิ่มอ่ะพี่เป็นนักกีฬาไงตอนเด็กกินจั่วพอเปิดร้านเองก็น่ะให้แบบทิศตัวเองคิดว่าอิ่มให้ลูกค้านั่นน่ะแต่ว่ามันกำไรมันก็ได้ไม่ได้เยอะแต่ว่าผมก็แฮปปี้แล้วพอได้มาทำงานได้มาเจอคนได้มาเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเป็นคนชอบคุยอยู่แล้วไงครับ
0: แล้วก็ชื่นใจด้วยเวลาแบบลูกค้ามากินซ้ำมากินหมด
1: ใช่ไหมใช่ใช่ใช่
0: เพราะลูกค้าทุกคนนะคุณผู้ชมคือเขากินแล้วเขาดูหน้าตาวาวมากนะหน้าเหมือนเด็กได้ของเล่นน่ะพอรับจานจากคุณภูมิเสร็จนะครับจะบอกเลยว่าให้เยอะจริงๆแล้วก็ให้แบบนี้มาตลอดแล้วคิดว่าไอ้คลิปที่เป็นไวรัลที่เขาแชร์กันเนี่ยครับจนเป็นไวรัลแบบเนี้ยเกิดจากอะไรทำไมคนตามมากิน
1: ก็เหมือนแบบได้เยอะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าม
0: าลองของมาลองของ
1: ครับพี่
0: ปรากฏให้เยอะจริง
1: ใช่เพราะว่าผมให้อย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: นะฮะแล้วรสชาติก็ดีด้วยนะครับเมื่อกี้กินแบบ3ชั้นไปแล้วอันนี้คือเป็นหมูธรรมดา
1: หมูสันคอครับ
0: สันคอ
1: ครับ
0: สันคอก็คือมันจะน้อยหน่อยใช่ไหม
1: ครับมันจะไม่มีมันเลยมากกว่าให้ลูกค้าเลือกบางคนเขาไม่กินมันบางคนกินมันเลยประมาณนี
0: ้แต่ผมกินทุกครั้งมันทั้งไม่มันนะฮะกินหมดเลยไม่กลัวกินมันต้องจินตนาการไม่ได้กินแล้วก็บอกว่าอร่อยแต่อร่อยแบบไหนล่ะอันนี้อร่อยแบบหมอนยัดนุ่นแบบเบาๆแบบไซส์ M อันนี้เป็นแบบยัดนุ่นไซส์ L นุ่นแน่นๆหนาๆแล้วก็อร่อยมีความเค็มแบบพอดีครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเค็มมากส่วนใครที่มีเรื่องของไขมันน้ำตาลอะไรก็อาจจะระวังกินน้อยๆหน่อยหรือเนี่ย1ชามกินได้2คนด้วยซ้ำใช่มั้ยฮะวันนี้ขอบคุณพี่ภูมิมากเลยนะครับแหมอร่อยจริงๆพี่ภูมิครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นความตั้งใจของผู้ประกอบการนะครับกับร้านหมูทอดที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเมนูธรรมดาธรรมดามีที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอฟังสตอรี่ที่ภูมิเล่าทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะมากินเนาะเพราะหนึ่งตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวกินไม่อิ่มดังนั้นเวลาเขาเป็นผู้ประกอบการเขาก็เลยอยากให้ลูกค้าได้อิ่มที่สำคัญมันเยอะอย่างเดียวที่ไหนคุณผู้ชมมันอร่อยด้วยจริงๆอยากคุณผู้ชมได้มาอุดหนุนนะครับและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ประกอบการที่รู้เส้นทางชีวิตเห็นนะได้เรียนหลายอย่างเลยจากคุณภูมิต่อให้บางช่วงบางตอนหลุดออกจากเส้นทางเกเรกันบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรสุดท้ายกลับมายืนหยัดด้วยความมั่นใจและยังส่งต่อความอร่อยให้กับคนในชุมชนในประเทศอีกด้วยหมูทอดแบบนี้นะครับข้างหน้าจานเด็ดจะพาไปไหนห้ามพลาดนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นไงเยอะจริงๆนะ
2: แบ่งกิน2จานได้เลยนะ
0: คือ
2: คูณทั้งเนื้อทั้งข้าว
0: คือผมไปนั่งกะนั่งคุยกับทีมงานในวันที่ไปกินเนี่ยประเมินประมาณว่าเอ้ยเนี่ยที่เขาให้ต่อจานเนี่ยหมูสักกี่กรัมมันประมาณแบบสัก200มั้ย
2: พอทีมงานยังแอบถามว่ากำไรตรงไหนเนาะแต่ชอบที่เขาพูดมากเลยอ่ะคือหลายคนอาจจะเคยเจอพิงก็เคยเจอนะบางอย่างที่เราชอบกินแล้วอยากกินเยอะๆแต่ว่าเขาให้แค่นิดเดียวเอง
0: คือให้เยอะมาก
2: นี่คือสารฝันจริงๆ
0: จานนึงกับหมูประมาณ 2-3 ขีดอ่ะคุณผู้ชมนะถ้าไปตลาดเนี่ยเราซื้อหมูทอดแบบเนี้ยขีดประมาณแบบ60บาท
2: มันก็มีราคาต้นทุนนะ
0: ถูกก็ว่า60แล้วแต่นี่คือ60บาทได้ทั้งที่เห็นเนี่ยนะครับอ่ะแวะเวียนไปกันได้คุณผู้ชมครับใครอยากเพิ่มน้ำมันกินให้มันพอดีๆนะอย่ากินเยอะแต่ถ้าอยากกินของทอดเนี่ยไปเลยนะครับเขามีแฟนที่มาตามกินในทุกวันนะจาก TikTok จากโซเชียลมีเดียข้าวหมูทอดธรรมดา50บาทคุณผู้ชมพิเศษ60บาทเท่านั้นพิเศษที่ว่านี่คือมันล้นจานล้นกล่องตามชื่อเลยจริงๆวันแรกที่เคยขายได้20กว่าโลตอนนี้น้องพีรู้แม้เขาขายวันนึงกี่โลผมถาม
2: เท่าไหร่อ่ะ50
0: 180กิโลวันนึงเนี่ยใช้หมูขนาดนั้นเลยแล้วในร้านเขาเนี่ยก็มีเมนูของร้อนแบบต้มๆด้วยมีก๋วยจั๊บยวนแล้วก็ยำหมูยออุบลให้กินด้วย
2: อ๋อแล้วพี่เขินไหม
0: เขินทำไมอ่ะ
2: เจอหมูยอไง
0: บอกว่าให้เล่นไปตอนก่อนเข้ารายการไม่ให้เอามาเล่นอะไรอย่างนี้แล้ว
2: ดูเอาคุณผู้ชมนะรับประทานมากเลยนะคะพินก็อยากจะไปกินบ้างแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวตามรอยไปนะที่ร้านทอก๋วยจับยวนหมูทอดน้ำปลาตั้งอยู่ที่ตลาดมารวยปิ่นเกล้าค่ะร้านเปิดให้บริการตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปหยุดทุกวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นนะคะแนะนำว่ารีบไปกันหน่อย
0: คือ
2: เดี๋ยวนะเปิดตอน11โมง
0: ใช่แต่เที่ยงเนี่ยคือมันยาวมากคือบางทีมันหมดก่อน
2: พี่ต่อไปตอนกี่โมงคะ
0: ตอนเราไป11โมง10โมง11โมงอ่ะคนก็เริ่มต่อแถวแล้วอ่ะก็ที่พี่ไปถึงน่ะคือพี่ต่อแถวรอ10โมงนะแล้วก็ได้คุยกับคุณภูมิจริงๆก็คือช่วงพีคเนี่ยมันผ่านไปประมาณแบบเกือบเที่ยงอ่ะเขาถึงได้ออกว่างมาคุย
2: โอ ยดูสิคนเยอะจริงๆแสดงว่าเด็ดนะคะ
3: ไปดูหมูดูใกล้ๆสิหมูมันแบบเปล่งแสงอ่ะมันประกาย
2: แก้วเป็นแสงนี่เห็นพี่กินจนแทบจะวิญญาณออกจากร่างไปเลยเหรอ
3: บางคนเนี่ยซื้อแบบหลายกล่องด้วยนะ
2: นะ
3: มันจะคงกินได้หลายม
2: ื้อเอาไปฝากไงไหนๆมาที
3: คือที่เห็นเนี่ยปริมาณได้อย่างนี้จริงคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ว่าไปแล้วเขาถ่ายเพื่อเอาใจเราหรือว่ามาโฆษณานะแต่เขาให้เยอะอย่างนี้จริง
2: คุ้มถึงว่าดิคนถึงได้รอนะคะที่จะยอมต่อแถวเพื่อรับประทานถ้างั้นพี่ต้องไปตั้งแต่ประมาณ 9:00 น.
3: ไม่ต้องอ่ะนะเค้ายังไม่เปิดสิ
2: แจกบัตรคิวหรือยังไม่รู
3: ้ที่จอดรถจอดราอะไรก็อาจจะต้องเวียนหาหน่อยนะแต่ทางที่ดีเนี่ยขนส่งมวลชนไปได้หรือไปจอดห้างสรรพสินค้าข้างแล้วค่อยๆเดินมาได
2: ้
3: ถ้าคุณผู้ชมมีเมนูที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะนำเสนอให้กับเราแล้วเราไปถ่ายทำเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับในช่วงของเมนูวันใหม่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้น QR code ให้สแกนนะครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับที่แอดไทย PBS นะครับจะเป็นเมนูทอดต้มอาหารไทยอีสานอาหารเหนืออาหารต่างชาติมาได้เลยเรายินดีไปให้ทุกวันศุกร์ครับเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกจากทางรายการให้เป็นทั้งเสื้อประจำวันหมอนนะครับแล้วก็มีกระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นขออนุญาตคละของรางวัลไปให้นะครับ
2: ค่ะเสื้อสีสวยมากๆเลยนะคะลองมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกับในช่วงจานเด็ดวันใหม่กันค่ะ
3: ตกลงเขินไหม
2: พี่หนอพี่ยังไม่เจอไงยังไม่เจอหมูยอไง
3: เป็นเล่นอย่างเงี้ยให้เด็กเจนซีฟังนางถามขยี้ใหญ่หรือคืออะไรพี่
2: ไม่ได้หรอโอ้โหได้มาอมยิ้มอมใจกันต่อนะคุณผู้ชมในช่วงเสิร์ฟยิ้มยามเช้านะคะปกติแล้วเนี่ยหลายคนน่าจะพอทราบว่าถ้าเกิดเราสั่งออเดอร์พี่ๆไรเดอร์หรือว่าคนที่เป็นไดรเวอร์เนี่ยเขาจะห่วงมากเลยว่าของที่จะส่งมาเนี่ยมันจะได้รับการกระทบกระเทือนไหมถ้าเป็นเค้กเนี่ยนะเขาต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างดีแต่วันนี้จะพาไปดู1สถานประกอบการที่เขาบอกว่าออเดอร์มาแน่นมากและอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าต้องรีบส่งของให้ลูกค้าและพนักงานต่างรีบกรูมาทำงานกันอย่างเกรียวกราวนะคะงานนี้เขาบอกว่าออเดอร์ส่งไข่แบบด่วนๆจะด่วนแค่ไหนแล้วทุกคนขยันขันแข็งขนาดไหนไปดูกันค่ะ
4: ทุกตัวเร่งมือหน่อยเร็วๆมีส่งไข่ตอน 9:00 น.มาเลยเร่งมือเองก็เร่งมือด้วยโอเคมั้ยต่อเองโอ้เร่งจะดูดมาทำไมเพื่อนกำลังจะเบ่งไข่เดี๋ยวเขาก็โอ้ยเดี๋ยวมันกับบ่ออกนานอ้าวจะมาทำไมเองบ้าที่ไงโอเคแต่งใจกี่ฟองครับนะต่ออ้าวทุกตัวเร่งมือหน่อยเร็ว
2: ๆไข่เนี่ยมารอเอาของจาก
3: มารอรับ
2: มารอรับของ
3: จากเครื่องผลิต
2: คือที่เขาเรียกว่าก้นครัวอันนี้คือก้นไก่ก้นไก่เพราะ
3: มาจากแหล่งผลิตของจริงเนี่ยดูดิยังชื้นๆเปียกๆอยู่เลยอ่ะ
2: สดไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอ่ะถึงมือลูกค้าก่อนเขาก่อนใครไม่ผ่านที่ไหนมาแน่นอนนะคะคือใครที่บอกว่ารอหน่อยรอนิดนึงกดใจเย็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำไข่เขาก็พยายามที่จะผลิตให้อย่างเต็มที่นะคะเราชอบมากเลยคนส่งไข่เนี่ยมีการบิวด้วยนะบอกว่าเร็วหน่อยลูกค้ารออยู่มีการช่วยแบ่งด้วยอ่ะ
3: ปลายทางก็รอหน่อยเลยครับมาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่มาอ่านน่ารักนะไม่ใช่ซีเรียสนะขำๆนี่ก็บอกกรมแรงงานเข้าช่วยเหลือพนักงานหรือยังคะสดเกินลูกค้าต้องภูมิใจไข่ไม่ค้างสต็อกแน่นอนแบบนี้เร่งจังอาหารเท่าเดิ
2: มเร็วๆหน่อยน้ำมันในกระทะจะไหม้แล้ว
3: อย่างบางคนก็บอกสภาพแวดล้อมการทำงานนี่กดดันมากนะคะเจ้านายเน้นผลกำไรเป็นหลักแนะนำให้พนักงานรวมตัวกันฟ้องร้องค่ะ
2: เอ็นดูอ่ะบางคนบอกสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเอ๊ะบางคนบอกทำไมเก็บไข่นานจังอ๋อเบ่งอยู่ขอเวลานิดนึง
3: นะบางคนบอกว่าฟาร์มไข่ไก่มันมีฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีใช่ไหมอันนี้เป็นฟาร์มไข่ไก่อารมณ์วีนไม่รู้ใครวีนใคร
2: สักพักน้องจะหันมาแบบ
3: จิกหรือเปล่านะ
2: แล้วก็อันนี้ควรแจ้งฝ่ายผลิตก่อนล่วงหน้าสัก2ชั่วโมงไหมคะจะได้เตรียมการเบ่งไว้ล่วงหน้าเลยถ้าลูกค้าบอกไข่ไก่ไม่สดขอนะฮะขอยื่นคลิปประกอบให้ได้ดูได้เลยว่าสดไม่สดนะฮะคนดูบอกลุ้นไปด้วยเบ่งไปด้วยแบ่งกันกินนะ
3: ใครเถียงไม่สดเนี่ยเปิดคลิปวิดีโอบอกคุณพี่เห็นไหมคะมันยังเปียกอยู่เลยนะยังชื้นๆอยู่เลยนะคะเห็นแบบนี้รับรองเลยนะครับว่าไข่ไก่ที่เนี่ยสดทุกฟองจริงๆครับไม่มีค้างสต็อกแน่นอนส่งออเดอร์เช้านี้เสร็จแล้วยังคงต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่จนลุล่วงไปอย่างดีเห็นทีว่าสิ้นปีเนี่ยทางฟาร์มน่าจะมีโบนัสให้
2: เอาจริงๆ
3: เป็นหนอน
2: ถ้าลูกค้าที่ได้ไข่บางคนเขาไม่รู้ว่าไข่ที่มาเป็นยังไงแต่ถ้าได้เห็นคลิปเนี่ย โอ้บรรยากาศน่ารักจริงๆอันนี้คือเป็นคลิปเรื่องราวของคุณฝ้ายนะคะเจ้าของเพจฝ้ายรักสุดาสตอรี่ค่ะใครอยากจะไปชมน่ารักน่ารักก็เข้าไปดูที่เฟซของเขากันได้แฟนเพจนะแฟนเพจค่ะ
3: ขอบคุณไก่ทุกตัวนะทั้งไก่ไข่ไก่เนื้ ที่ผลิตโปรตีนให้มนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์อย่างผมเนี่ยกินน
2: ะ
3: ผมกินสารพัดไก่เลยนะยิ่งช่วงนี้กินไก่ปั่นด้วยต้องมีไก่เนื้อกี่ตัวที่ต้องสละชีพเพื่อผม
2: ลองมาทำฟาร์มเลี้ยงเองดูบ้างไหม
3: จะไม่กล้ากินหรือเปล่าถ้าทำเองเลี้ยงอะไรมาจะไม่กล้ากินนะครับอ่ะผ่านไป2เรื่องราวนะครับทั้งจานเด็ดแล้วก็เสิร์ฟยิ้มคุณผู้ชมครับยังมีอีกหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้เช้านี้ติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: ยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมเช้าวันพฤหัสบดีใครเพิ่งตื่นมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับ
1: ส่งรอยยิ้มกันทุกเช้านะคะหลายท่านก็ส่งข้อความมาทักทายกับเราบอกว่าเอ็นดูพนักงานแม่ไก
0: ่
1: เบ่งกันหน้าดูเลย
0: เบ่งกันเต็มที่เลย
1: เพราะบางคนบอกว่าเป็นเมนูที่กินสบายไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวสารพัดเมนูนะที่อยู่บนจานข้าวของคนไทยนะคะไปดูที่เพชรบูรณ์กันสักหน่อยนึงค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องอาหารเหมือนกันนะคะงานนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทำความดีแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้อื่นค่ะอย่างเช่นที่ร้านข้าวแกงใต้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะเขาก็ร่วมกันทำข้าวกล่องนะคะไม่น้อยเลย 1,500 กล่องเพื่อแจกประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะร้านข้าวแกงใต้พี่บ่าวซึ่งก็ตั้งอยู่บนถนนเพชรเจริญตรงข้ามเรือนนะฮะจังหวัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยทางด้านนางเรนูเพชรกลายอายุ55ปีเจ้าของร้านพร้อมครอบครัวร่วมกันจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนกว่า 1,500 กล่องเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
0: ใช่ครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเตรียมอาหารก็มีประชาชนในพื้นที่ลูกค้าประจำผู้ที่พักอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงรวมถึงไรเดอร์ที่มารับอาหารตามคำสั่งซื้อเนี่ยก็ทยอยเดินทางมารับข้าวกล่องกันอย่างต่อเนื่องโดยครอบครัวของเจ้าของร้านก็ได้เตรียมอาหารไว้ให้เยอะเลยครับเพื่อให้เพียงพอกับผู้ที่เดินทางมารับตลอดกิจกรรมสำหรับเมนูอาหารที่เอามาแจกในครั้งนี้คือข้าวราดคั่วกลิ้งหมูพร้อมกับไข่ต้มครับซึ่งเป็นอาหารที่กินง่ายเอาไปรับประทานได้เลยทันทีโดยเตรียมเนื้อหมูเอาไว้ถึง117กิโลกรัมเลยครับแล้วก็ไข่ไก่อีก50แผงไม่แน่ใจว่าจากฟาร์มเมื่อกี้หรือเปล่าก่อนนำมาประกอบกับอาหารเพราะว่าน่าจะด่วนเนี่ย 1,500 กล่องไม่แน่ใจนะแซวเล่นนะ เขาก็บรรจุกล่องแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนให้คนละ2กล่องรวมทั้งหมดในวันนั้นที่แจกเนี่ย 1,500 กล่องสะท้อนถึงความตั้งใจของเจ้าของร้านและครอบครัวครับที่ต้องการจะแบ่งปันอาหารให้แก่คนในชุมชนในวันสำคัญดังกล่าวนั้นคร
1: ับ นางเรนูเพชรกลายเจ้าของร้านข้าวแกงใต้พี่บ่าวเปิดเผยค่ะว่าเปิดร้านแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2557ค่ะมีความตั้งใจที่จะจัดทำอาหารแจกประชาชนในวันที่13ตุลาคมของทุกปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายหลังเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมารับข้าวกล่องต่างกล่าวขอบคุณเจ้าของร้านและครอบครัวค่ะที่ร่วมกันจัดทำอาหารมาแจกจ่ายพร้อมอวยพรให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามนางเรนูระบุค่ะว่าแม้จะได้รับคำอวยพรและกำลังใจจากผู้มารับอาหารแต่สิ่งที่เขาตั้งใจมากที่สุดก็คือการได้ร่วมทำบุญและอุทิศบุญกุศลจากการแบ่งปันอาหารในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9พร้อมสืบสานการให้และการแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ให้ดำเนินต่อไปในทุกๆปีค่ะ
0: อ
1: ิ่มอกอิ่มใจเนาะเห็นแบบนี้
0: นะบูรณาสาธุนะครับจะบอกว่ากล่องข้าวกล่องนึงเนี่ยมันต่อชีวิตคนได้จริงๆน
1: ะ
0: ถ้าคุณผู้ชมเคยมีโอกาสได้แบบทำบุญอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยกับเพื่อนๆ เนี่ยก็จะนัดกันนานๆทีนึงเนี่ยไปแถวย่านที่มีผู้ที่เขาต้องการข้าวการอาหารหรือคนที่เขาไม่มีบ้านอยู่เนี่ยน
1: ะ
0: ไปแจกข้าวเนี่ยอู้เห็นถึงแววตาเวลาเขารับข้าวเขาชื่นใจจริงนะเพราะมันก็ยากนะครับไม่ใช่ว่าเขาอาจจะไม่มีเงินแต่เขาอาจจะเกรงใจที่จะเข้าร้านเพื่อไปซื้อของเพราะนั้นเนี่ยอาหารกล่องนึงเนี่ยมันก็สะท้อนในหลายอย่างหนึ่งครับก็คือน้ำใจที่เรามีให้กันสองความหวังในการมีชีวิตอยู
1: ่อย่างถ้าเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนาะผู้ใจบุญหลายท่านก็อาจจะไปมอบอาหารให้กับ

0: ู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะแถวแยกคอกวัวแต่ต้องประชาสัมพันธ์เลยนะว่าทางตอนนี้เนี่ยกรุงเทพเขาขอความร่วมมือว่าให้ไปแจกจ่ายยังศูนย์พักพิงที่เขาตั้งเอาไว้อยู่แถวแถวโรงประปาเก่านะคุณผู้ชมคะว่ากันไปค่ะเรื่องของการทำบุญ
1: ยังช่วงกินเจครับคุณผู้ชมครับหลายที่เราก็นำเสนอโรงเจบางที่เราคิดเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะ

0: เรือที่บางละมุงชลบุรีโดยคุณวิสิทธิ์ชาวลิตนิติธรรมประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมกับคณะกรรมการมูลนิธิและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันประกอบพิธีปล่อยสัตว์แล้วก็สะเดาะเคราะห์เนื่องในวันปั้งแสซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินเจของปี69นี้ครับโดยมีผู้เข้าร่วมทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์แล้วก็ร่วมพิธีตามความเชื่อของศาสนากันอย่างต่อเนื่องครับ
1: สำหรับพิธีในปีนี้ค่ะมีการร่วมกันไถ่ชีวิตโคกระบือรวม9ชีวิตพร้อมปล่อยสัตว์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกปลาเต่าปลาไหลและกบโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาค่ะก่อนนำสัตว์ไปปล่อยในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดด้วย
0: การจัดพิธีดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อครับที่ทำบุญต่อชีวิตสัตว์สะเดาะเคราะห์แล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัวอีกทั้งก็เป็นการแสดงออกถึงการมีเมตตาต่อสรรพชีวิตลดการเบียดเบียนสัตว์ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการถือศีลกินเจครับที่ให้ความสำคัญกับการละเว้นการเบียดเบียนและการทำความดี
1: วันปั้งเซแซนะคะถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญในเทศกาลกินเจค่ะที่เปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมประกอบพิธีกรรมตามประเพณีทั้งการทำบุญและการปล่อยสัตว์ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลโดยโรงเจนาเกลือได้จัดกิจกรรมดังกล่าวควบคู่กับการทำพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆตลอดช่วงเทศกาลเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: นอกจากพิธีปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์แล้วนะครับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเขาก็เตรียมจัดพิธีสำคัญกันต่อเนื่องด้วยยาวไปจนถึงวันที่19ตุลาคมครับโดยในวันที่15คือวันนี้นะครับเวลา 19:00 นเนี่ย 19:19 เนี่ยนะครับจะจัดพิธีสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ต่ออายุหรือมีชื่อเรียกว่าพิธีไปเต้าพร้อมเดินธูปใหญ่เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสวดมนต์และประกอบพิธีกรรมตามประเพณีวันที่16ตุลาคมครับพรุ่งนี้ 15:19 นจะจัดพิธีลอยกระทงและวันที่17ตุลาคมครับวันศุกร์นะจะขออภัยครับวันเสาร์นะครับเวลา 12:29 จัดพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติหรือพิธีไปห่อเฮียตีและวันที่18ตุลาคม 12:19 จะมีพิธีเทกระจาดครับซึ่งเป็นพิธีทำบุญตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนก่อนปิดท้ายเทศกาลในวันที่19ตุลาคมเวลา 6:19 ด้วยพิธีส่งองค์กิ้วอ้วงฮุกโจ๊และพระโพธิสัตว์ครับ
1: ขณะเดียวกันทางมูลนิธิค่ะยังเปิดโรงทานอาหารเจบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรีตลอดช่วงเทศกาลวันละ3มื้อด้วยกันได้แก่มื้อเช้า 8:00 นมื้อกลางวันเที่ยงนะคะ 12:00และมื้อเย็น 17:00 ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ถือศีลกินเจรวมถึงผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาด้วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารทั้งนี้เทศกาลถือศีลกินเจเมืองพัทยาประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง19ตุลาคม2569ณมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาหรือโรงเจนาเกลือจังหวัดชลบุรีค่ะก็เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะมาได้เลยร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกิจกรรมตามประเพณีตลอดช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้ตามความเชื่อของชุมชนด้วยค่ะก็สำหรับใครที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะหรือผู้มีจิตศรัทธานะคะในช่วงเวลานี้ก็ไปทำบุญกันเยอะเลยทีเดียวอย่างถ้าเป็นสีเรื่องสีเขาบอกว่าเราจะเห็นสีเหลืองกับสีแดงใช่ไหมคะสีแดงเนี่ยคนจีนจะมองว่าเป็นสีแห่งความเป็นมงคลส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีที่นึกถึงเรื่องของศีลเรื่องของธรรมนั่นเอง
0: นี่คือที่มาของสีในเราเห็นกันใช้ธงเจเสื้อแดงนะครับอ้าวลงภาคใต้คุณผู้ชมครับช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะแต่บางทีเนี่ยถ้าประหยัดเกินไปก็อาจจะไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ในเรื่องของอาหารที่นครศรีธรรมราชนะครับเปิดครัวราคาประหยัดครับเขาบอกว่าเมนูทุกเมนู30บาทไทยไปดูกันหน่อยครับ2แบงค์เขียวมีทอน
1: ราคาน่ารักมากๆ
0: ทุกเมนู30บาทคุณผู้ชมเอากินข้าวนอกบ้านเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรานะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ออกมากินหน่วยกันเพื่อนเพื่อนนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานที่ต้องการหาร้านอาหารกินตอนกลางวันหรือว่ามื้อเย็นสิ่งนึงที่หลายคนใช้ประกอบการตัดสินใจก็คืออะไรราคาครับไปนะมันก็ต้องไม่หนักใจเรื่องราคาเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกวันการเลือกร้านที่เหมาะกับงบประมาณเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรากล้าใช้จ่ายมากขึ้น
1: สบายใจที่จะจ่ายนะคะ คุณผู้ชมซึ่งการทำร้านอาหารในราคาประหยัดเนี้ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจเลยสำหรับผู้ประกอบการนะคะการกำหนดราคาขายให้ไม่สูงก็ต้องคิดควบคู่ไปกับต้นทุนวัตถุดิบการเตรียมอาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายภายในร้านเองให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะ
0: นอกจากเรื่องราคาแล้วนะครับร้านนี้ครับยังเลือกใช้รูปแบบการเซลฟ์เซอร์วิสหรือว่าบริการตัวเองนะฮะให้ลูกค้า

0: มีส่วนร่วมในการบริหารตั้งแต่การสั่งอาหารไปจนถึงการเก็บภาชนะหลังกินเสร็จด้วยอ่ะก็30บาทก็คุ้มนะเพราะว่าบางทีคิดแพงเพราะว่ามีบริการนะมีเซอร์วิสชาร์จนี่หรือเปล่าใช่ไหมซึ่งเป็นหนึ่งวิธีในการจัดระบบของการทำงานของร้านครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันหน่อยครับ
1: เป็นอาหารจานเดียวอะค่ะแล้วก็มีหลากหลายเมนูที่รวมเมนูทุกประเภทอยู่ในร้านนี้เพราะว่าจุดเริ่มต้นของพี่ที่ทำร้านนี้อะพี่มีลูกใช่ไหมคะเราพาไปทานอาหารที่ร้านอื่นด้วยความเป็นเด็กเขาก็อยากกินโน่นกินนี่กินเยอะแยะมากมายเราก็สั่งตามใจเขาให้เขาสั่งพอกินสุดท้ายเขาก็กินแค่อย่างละนิดอย่างละนิดซึ่งมันเหลือพอเช็คบิลครั้งหนึ่งมันก็ต้องใช้เงินเยอะพี่ก็เลยมีความคิดว่าถ้ามีร้านที่สำหรับเราสำหรับเด็กแล้วราคาไม่สูงแล้วเป็นห้องแอร์ที่นั่งกินอย่างสบายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาค่ะอยากให้ทุกคนทุกระดับเข้าถึงร้านพี่ได้เด็กนักเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลว่าลูกเราจะสั่งอะไรจะกินอะไรซึ่งมัน30บาทแต่ว่าของพี่ขอนิดนึงว่าต้องบริการตัวเองซึ่งพี่ก็เซฟคอตรงนี้ไปครั้งแรกพี่เปิดแค่20เมนูแล้วพออะไรมันลงตัวทุกอย่างการทำงานคล่องขึ้นอะไรเงี้ยพี่ก็จะเพิ่มแล้วเราก็จะต้องคิดเมนูใหม่ๆก็เงินบางส่วนที่พี่ได้ตรงนี้พี่ก็โอนไปทำบุญที่วัดหรือว่าโอนไปส่งศพฟรีอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะโอนไปทำบุญอยู่เรื่อยๆค่ะร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอเมืองถนนพัฒนาการคูขวางร้านเปิด10โมงครึ่งครัวปิด2ทุ่ม15หยุดทุกวันอังคารค่ะแล้วก็เทศกาลต่างๆก็หยุดอยากให้พนักงานเขาพักผ่อนเพราะเขาเหนื่อยกับการทำงานมาเยอะ
0: นอกจากเรื่องของรูปแบบการให้บริการแล้วครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็เมนูที่เห็นเลยคุณผู้ชมผมไปถามพี่ตากล้องที่เขาไปถ่ายมาเนี่ยพี่รักเขาบอกว่าให้ราคานี้แล้วก็โพชั่นนี้จริงๆนะครับแล้วก็30บาททุกเมนูแล้วคุณผู้ชมดูสิครับต้องพิมพ์ดูสิ
2: เป็นยังไง
0: มันมีหลากหลายอะคือมันไม่ใช่เมนูที่น่าเบื่อ30บาทปกติเราคิดว่ามีแค่กะเพรามั้ง
2: คือเนี้ยข้าวก็มีเส้นก็มีต้มก็มีนะคะ
0: หรือ
2: ใครชอบกินแบบเป็นเหมือนกับของกินเล่นน่ะของว่างอ่ะของทอดก็มีค่ะ
0: 30บาทเท่านั้นเอง
2: น่าทานมากเลยสำหรับเมนูนะคะก็มีหลากหลายจริงๆคุณผู้ชมหลายอย่างสะดุดตาสะดุดใจอย่างเช่นเกี๊ยวกรอบต้มยำก็มีนะนำเกลียวทอดกรอบมาจับคู่รสชาติแบบต้มยำไม่เคยกินอันนี้สปาเกตตี
0: ้น่าจะขี้เมาไหมแมลงผู้ผัดขี้เมา
2: น่ารับประทานนะใครที่นึกถึงอาหารราคาประหยัดนะคะนี่เลยคือสิ่งที่ผู้บริโภคมองหาไม่ได้มีแค่เรื่องราคาจ่ายแต่รวมไปถึงการเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมของอาหารแล้วก็ความเหมาะสมของความต้องการของแต่ละคนด้วยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวที่บางทีเขามีสมาชิกหลายคนเนาะการใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องคำนวณกันทีเดียวค่ะแบบนี้นักเรียนเองก็ซื้อได้สะดวกด้วยค่ะ
0: ร้านอาหารราคาประหยัดแบบนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับขณะที่การเลือกซื้ออาหารแต่ละมื้อก็ยังขึ้นอยู่กับความชอบปริมาณและก็งบประมาณด้วยก็ขอบคุณผู้ประกอบการนะครับคุณพี่ท่านนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่จัดเมนูแบบนี้คือบางคนเนี่ยทำงานมาเหนื่อยเรียนมาเหนื่อยมันก็อยากกินอะไรอร่อยๆ
2: อุ๊ยนี่ไงข้าวผัดปูใช่ไหมเอ่ยแล้วปูจริงๆนะ
0: ปกติข้าวผัดปูแถวเมืองทองเนี่ยมันขายชามนึง80บาท100นะเพิ่มปูก็120นี่30บาทเอง
2: น้องมุมมิลาบอกว่าเมนูหลากหลายหน้าตาน่ากินมากค่ะ
0: อันนี้คั่วกลิ้ง
2: มีไข่ด้วยนะโอ้ยดีจังเลยค่ะเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกอยากขอบคุณผู้ประกอบการด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
2: ไปดูเรื่องกินกันต่อดีไหมช่วงนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจอยู่นะพี่ต๊อบเขากินกันไปถึงวันที่18 อย่างโรงเจเมื่อคู่กินจนถึงวันที่19 ก็แล้วแต่ความศรัทธาว่ากันไปคุณผู้ชมค่ะแต่พาไปดูงานนี้เขาบอกว่าเป็นการกินเจมิติใหม่จริงๆนะคะกับงานที่มีชื่อว่าเจลิเชียสภายใต้คอนเซ็ปต์ Longevity Longevity ผสานความอร่อยอิ่มบุญอิ่มใจดีต่อสุขภาพค่ะคึกคักนะโอ้โหอาหารเพียบเลยเจลิเชียสภายใต้คอนเซปต์ลองเจเฮลตี้ลองจีวิตี้กายใจภายในงานยกขบวนเมนูอาหารเจหลากหลายเมนูมาให้เลือกชิมกันหลากหลายอาทิเช่นเต้าหู้หม้อดินข้าวผัด5เซียนเต้าหู้ทอดพริกเกลือเส้นหมี่ผัดแห้งผักรวมรวมถึงขบวนอาหารเจ4ภาคตั้งแต่น้ำพริกอ่องเจจากภาคเหนือลาบหมูกรอบเจรสแซ่บจากภาคอีสานครัวกิ้งเจและขนมจีนน้ำยาภูเก็ตจากภาคใต้ไปจนถึงเมนูเด็ดจากภาค ลางและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกมากมายค่ะ
0: โอ้โหไม่เบื่อแน่นอนคุณผู้ชมครับมากมายหลากหลายแบบนี้ในงานเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนร่วมงานได้กราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนนะทั้งพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานพรพระแม่แห่งดวงดาวหรือเต้าบ่องวนกุลและองค์กิวอองไตเตเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดเทศกาลกินเจนี้ด้วยครับเอาใครที่กำลังมองหาเมนูเจเบื่อจากตลาดเดิมแถวบ้านแล้วลองเปลี่ยนที่ไปได้นะครับเขาบอกอร่อยระดับพรีเมียมไปได้แต่วันนี้ถึง18ตุลาคมครับที่เมืองสุขสยามชั้น G ไอคอนสยามและ ICS ครับ
2: ลองเจเฮลตี้ลองจิวิตี้กายใจค่ะ
0: กินมาเยอะแล้วคุณผู้ชมครับไปดูภาพบรรยากาศของการทำความดีที่จังหวัดลพบุรีหน่อยนะครับที่จังหวัดลพบุรีเขาจัดกิจกรรมนะครับในการทำดอกไม้จันทร์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ดอกพิกุลนะครับร่วมตัวกันนะครับเพื่อแสดงถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลครับจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านั้นได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นนั้นก็จะประกอบไปด้วยดอกพิกุลซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดของจังหวัดลพบุรีรวมถึงดอกกุหลาบและก็ดอกกล้วยไม้ด้วยครับ
2: นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยนำเปลือกข้าวโพดและผักตบชวามาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุธรรมชาติและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะ
0: ใช่เลยครับกิจกรรมนี้เนี่ยไม่เพียงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีสำคัญนะครับแต่เป็นการสร้างความสามัคคีหลอมรวมดวงใจของประชาชนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านการร่วมกันทำความดีและแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
2: ค่ะงดงามนะคะดูสิทำด้วยใจทำด้วยความประณีตจริงๆค่ะผลงานออกมาสวยงามนะคะเป็นเรื่องราวดีๆในช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะพี่ต๊อบได้ข่าวว่ามีแพลนจะไปเดินเขาด้วยหรอ
0: ใช่ไปพฤศจิกาไปเขาหลวงจังหวัดสุโขทัย
2: ค่ะหลายจังหวัดทีเดียวนะคะเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวน่านเองเขาก็บอกว่าคึกคักทีเดียวคุณผู้ชมคะพาไปนะคะเดินถนนคนเดินขวงเมืองดีกว่าไปสัมผัสเสน่ห์เมืองล้านนาในบรรยากาศที่เริ่มจะเย็นๆแล้วค่ะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้อยากชวนผู้ชมปักหมุดมาที่น่านกันบ้างนะคะงานนี้มีของกินอร่อยๆเพียบเลยด้วยบรรยากาศแบบเย็นๆอันนี้น่าจะแถวๆวัดภูมินใช่ไหมเอ่ยตลาดนี้เพิ่งเคยไปโอ้โหมีหลายอย่างจริงๆนะคะอาหารปิ้งย่างร้อนๆปลาหมึกปิ้งหมูสเต๊ะไส้กรอกลูกชิ้นเนื้อโคขุนรวมไปถึงไข่ป่ามเคยกินหรือเปล่า
0: ไข่ป
2: ่
0: ามเป็นยังไง
2: อาหารพื้นเมืองที่หลายคนอยากจะไปลองชิมสักครั้งในชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแกงฮังเลส้มตำไก่ย่างไก่อบโอ่งสไตล์ล้านนามาให้เลือกอิ่มกันได้ตามใจชอบค่ะส่วนเครื่องดื่มก็มีทั้งน้ำปั่นน้ำผลไม้เรียกว่ามาเดินเพลินๆมาเดินแบบไม่ได้ตั้งใจแต่มีให้เลือกมีให้ชิมติดไม้ติดมือกันตลอดทางเลย
0: เอาใครอยากนั่งกินแบบอาหารเหนือสบายๆเนี่ยเขาก็มีที่ให้นั่งนะเป็นลานนั่งลานขันโตกขวงเมืองน่านนี่ก็ไปนั่งกินได้ครับบรรยากาศเป็นกันเองครับมีดนตรีฟังให้เพลินๆด้วยเหมาะกับการนั่งพักผ่อนหลังเดินเที่ยวหรือจะชวนเพื่อนๆครอบครัวมานั่งกินข้าวด้วยกันก็ได้บรรยากาศไปอีกครับด้านพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาในน่านแล้วนะโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เนี่ยเป็นฤดูการท่องเที่ยวเพราะอากาศมันกำลังดีแต่ก็คาดเดาไม่ได้ว่าปีนี้จะมามากมาน้อยแต่ก็เริ่มมาแล้วเมนูที่ขายดีนะครับแน่นอนครับก็ยังคงเป็นของแคบหมูน้ำพริกหนุ่มที่เป็นของกินยอดนิยมเพราะว่ากินเล่นก็อร่อยกินหลักก็ดีพร้อมกับชวนคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวน่านนะครับให้ลองแวะเวียนไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองที่จังหวัดน่านคร
2: ับ เราคือหลายอย่างราคาก็น่ารักเข้าถึงได้ง่ายค่ะคุณผู้ชมใครวางแผนเที่ยวเหนือนะคะปักหมุดไว้เลยที่น่านมาเดินเล่นหาของอร่อยที่ขวงเมืองน่านสามารถขึ้นดอยไปสัมผัสธรรมชาติรับอากาศเย็นๆที่อำเภอปัวอำเภอบ่อเกลือรวมไปถึงหมู่บ้านสะปันและสกาดได้ด้วยนะคะมีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันมาเยอะและในวันหยุดนี้นะใครยังไม่ไปไหนลองไปกันได้ไปสัมผัสวิถีเมืองเหนือกันนี่ค่ะขนมโตเกียวแล้วก็มีอันนึงที่พี่ประทับใจมากแล้วก็ชอบอันนี้คือเป็นลานที่เขาปูเสื่อเอาไว้ให้ใครก็ได้มาช้อปปิ้งแล้วก็มานั่งกินกันแล้วก็ม
0: ี
2: ประมาณนั้นเลยแล้วก็จะมีเหมือนขันโตอะค่ะเป็นโต๊ะเราก็นั่งพื้นแล้วก็จะมีดนตร
0: ี
2: จกกันแต่ว่าใครที่แบบไปช้า อาจจะเอาเสือไปเองก็ได้
0: จบข้าวเหนียวกับน้ำพริกหนุ่ม
2: นี่ไงนี่ไงมีคนมาเล่นดนตรีแล้วก็ที่ชื่นชมอีกอย่างนึงก็คือเขามีการแยกขยะจริงจังมากพี่ต๊อปคือปกติแล้วเนี่ยนี่ไงมีน้องๆ นะคะมามีรายได้เสริมด้วยปกติการแยกขยะสัก4ถังก็ว่าเยอะแล้วที่นี่มีเป็น10ถัง
0: อู้หรอ
2: ใช่
0: ละเอียดไปเลย
2: ละเอียดมาก
0: บางทียืน

0: ยืนงงแป๊บนึงเนาะยิ่งเราถ้าปกติเราโยนทิ้งเราก็จะโยนเลยแต่หลังจากนี้ไม่ได้คุณผู้ชมอย่างน้อยต้องมี3ถังและแยกกันนะขยะรีไซเคิลได้ขยะบุนฝอยแล้วก็ขยะมีสารขยะ
1: อันตรายอะไรก็ว่าไปอันนี้แยกละเอียดเช่นหลอดก็ต้องหยอดที่หลอดนะ
0: ไม้แหลมก็ต้องแยก
1: ใช่ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องของการจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
0: ครับพิกัดพลเมืองคุณผู้ชมครับพาไปดูการปลูกฝังค่านิยมเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์น้ำนะครับที่จังหวัดระนองครับที่นั่นมีการปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่เนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการรักษาป่าชายเลนและทรัพยากรน้ำครับกิจกรรมที่นี้ที่เราพาไปที่ระนองเนี่ยมีชื่อว่าพี่นำน้องรักน้ำนะครับครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากคุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา97บ้านบางบอนศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่7ครับบุคลากรจากเทศบาลและชาวบ้านตำบลลำเลียงที่มาช่วยกันถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆได้เรียนรู้เรื่องการดูแลธรรมชาติผ่านการลงมือทำจริงในพื้นที่ครับโดยงานเนี่ยเขาจะแบ่งน้องๆออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะพาไปปลูกป่าชายเลนที่ริมแม่น้ำกระบุรีระนองเพื่อช่วยฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนครับส่วนอีกหนึ่งกลุ่มที่เหลือก็จะไปเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำจากวัสดุทางธรรมชาติที่บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำหมู่ที่5ตำบลลำเลียงกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ลงมือทำด้วยตัวเองแล้วนะครับน้องๆก็ยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ด้วยว่าการช่วยดูแลแหล่งน้ำเล็กๆในชุมชนเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครับ
2: นี่นะคะก็จะเป็นโครงการที่นำน้องรักน้ำค่ะของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา97ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังทำฝายชะลอน้ำค่ะแล้วก็อีกโครงการของเราก็คือป่าชายเลนค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็คือเราจะสามารถสร้างฝายชะลอน้ำค่ะเพื่อให้พื้นที่ในชุมชนบางหมู่ของเราเนี่ยนะคะน้ำไม่ท่วมค่ะแล้วก็ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ในส่วนของป่าชายเลนนะคะก็เราก็สร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำค่ะแล้วก็ขยายพื้นที่ของป่าชายเลนที่ถูกทำลายไปค่ะ
3: ตั้งแต่ได้เริ่มนะครับที่ทางโครงการได้ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทางคณะคุณครูแล้วก็นักเรียนของเราเนี่ยเห็นถึงความสำคัญนะครับเราก็เลยสมัครเข้าร่วมไปเข้ารับการอบรมนะครับนำความรู้มาแล้วก็กลับมาต่อยอดนะครับในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับ
2: คาดหวังให้มีโครงการนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆต้องการแบบให้เด็กนะคะรู้จักหันรู้จักมารักน้ำมาเกี่ยวกับการทำฝายค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับหนังสือเรียนในห้องเรียนนี่เด็กได้ลองมาฝึกปฏิบัติเด็กได้ฝึกสำนึกในการรักรู้ว่าวงเห็นค่ะเป็นสิ่งที่แบบตนเองได้สร้างขึ้น
1: กิจกรรมพี่นำน้องรักน้ำนอกจากจะทำให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วนะคะยังได้ลงมือทำจริงได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆและคนในชุมชนทำให้เห็นว่าทุกคนมีส่วนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้และที่สำคัญการที่โรงเรียนหน่วยงานต่างๆและชาวบ้านมาร่วมมือกันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยส่งต่อความรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ไปสู่เด็กๆ เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการดูแลป่าไม้แหล่งน้ำและธรรมชาติในบ้านของตัวเองค่ะ
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวพิกัดพลเมืองจากคุณจุธามาบริสุทธิ์ครับนักข่าวพลเมืองของจังหวัดระนองที่มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้เราได้รู้จักกันไปในเรื่องของกิจกรรมท้องถิ่นและเยาวชนถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวแบบนี้อยากแบ่งปันกับเราในสีสันวาไรตี้ช่วงพิกัดพลเมืองก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณครับผ่านซีไซต์ไทย PBS ดาวน์โหลดง่ายๆสแกน QR code แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเรื่องราวของชุมชนคุณได้เลยครับ
1: พาคุณผู้ชมไปดูงานฝีมือกันต่อดีกว่านะคะที่ชุมชนท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีผู้สูงอายุอยู่เยอะการที่ผู้ใหญ่ได้มาทำงานฝีมือได้มาเจอกันก็เป็นการสร้างสังคมสูงวัยได้ด้วยนะคะพาไปดูการสร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่เมืองแม่ฮ่องสอนค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมาช่วยกันทำสลาโคมนะคะเอาไว้ตกแต่งแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยค่ะขมักขม้นกันทีเดียวนี่เป็นการร่วมมือกันเร่งผลิตโคมหลากหลายรูปแบบเลยนะคะที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะร่วมตัวกันส่งเสริมภูมิปัญญาการทำโคมและแผงราชวัตรเนื่องจากอยู่ในห่วงของการเตรียมการจัดงานประเพณีออกวาเทศกาลออกพรรษาการทำโคมและราชวัตรถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งพร้าวตำบลแม่เสรียงหรือว่ากลุ่มสลาโคมบ้านทุ่งแหลงตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจากการทำโคมจำหน่ายเพื่อนำไปประดับประดาบ้านเรือนต่างๆสถานที่ราชการวัดวาอารามในงานประเพณีออกบาทเทศกาลออกพรรษาที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งพร้าวตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
0: ผู้สูงอายุเขาก็รวมตัวกันครับแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดไม้ตกแต่งโคมติดผ้า โคมรูปลักษณะต่างทั้งโคมหูกระต่ายโคมดาวโคม16เพื่อเร่งส่งผลิตตามออเดอร์มากกว่า 1,000 ลูกครับราคาขายนี่ก็ 40-320 บาทแล้วแต่ชนิดนะครับโดยการทำเนี่ยเขาทำแบบดั้งเดิมเลยนะครับอย่างโคมหูกระต่ายโคมกลีบบัวโคมกระบอกซึ่งอย่างโคมผัดเนี่ยถือว่าเป็นโคมที่หมุนได้ด้วยความร้อนจากเทียนก็จะสะท้อนภาพให้เห็นด้วยนี่เป็นภาพ12นักกษัตริย์ครับทั้งหมดใช้วัสดุธรรมชาติตกแต่งอย่างประณีตโดยความหมายของโคมสลานั้นก็คือการจุดและแขวนโคมตามความเชื่อล้านนาถือว่าเป็นการถวายแสงสว่างแด่พระพุทธเจ้าเพื่อให้ชีวิตสว่างสวยและปัดเป่าความทุกข์โศกนั่นเองครับ
1: สำหรับผู้ที่สนใจอยากอุดหนุนนะคะจะซื้อนำไปประดับหรือว่าตกแต่งอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการช่วงเทศกาลประเพณีออกบ่าเทศกาลออกพรรษาสามารถติดต่อได้ค่ะคุณผู้ชมที่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านทุ่งพร้าวสาระอเนกประสงค์บ้านทุ่งพร้าวหมายเลขโทรศัพท์นะ0861173253ค่ะ0861173253นะคะอุดหนุนแม่ๆกันได้สลาโคมนะคะ
0: ใช่เป็นของดีนะครับตกแต่งก็สวยนะซื้อแล้วก็เป็นการแฝงไว้ในเรื่องของพุทธศาสนาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้ที่สถานีของเรานะครับที่ไทย PBS มีงานบวงสรวงละครจริงๆแล้วละครไทย PBS เนี่ยน่าดูน่าสนใจหลายเรื่อง
1: ใช่แล้ว
0: ในรอบนี้เรื่องนี้นะครับที่บวงสรวงกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจีนโพ้นทะเลความเป็นมาประวัติศาสตร์นะการที่เล่าถึงอดีตนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้ถึงความรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ด้วยเหมือนกันวันนี้มีการบวงสรวงนะครับผ่านซีรีส์ย้อนยุคละครเรื่องใหม่อันดามันร่วมสาบานตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเขามาทำบวงสรวงกันแล้วใช่ไหม
1: แค่ชื่อก็เพาะแล้วน่าสนใจแล้วนะคะวันนี้เป็นพิธีการบวงสรวงด้วยดาราก็ตบทับกันมานะคะในการประกอบพิธีค่ะคุณผู้ชมซีรีส์เรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ไทย PBS ภูมิใจทำร่วมกับบริษัทผู้ระหงโปรดักชั่นจำกัดนะคะในงานนี้ซีรีส์เรื่องใหม่อันดามันร่วมสาบานก็มีพิธีเรื่องของศาลนะคะพระพรหมที่เราได้บูชากันด้วยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันค่ะ
4: ห่วงครับ
0: นี่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะสัมภาษณ์ใช่ไหมนักแสดงอ
1: ินโทรดิวนิดนึง
0: อินโทรดิวนี่นักแสดงมีหลายคนตัวละครนะฮะนะมีคุณคิมบอนวโรดมนะน้องเนสนี่น้องเนสใหม่อีกแล้วน้องเนสนิสาชนนะคุณปอนพลวิทย์น้องมิวสิกแพรวาคุณเจ๋งโชติพัฒน์และน้องนัตตี้ณัฐมน
1: นักแสดงเขาก็มาพร้อมเพียงกันนะมาให้ข้อมูลหน่อยว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ย้อนยุคเรื่องใหม่นะจ๊ะเขาบอกว่าจะพาไปสัมผัสเรื่องราวช่วงปลายทศวรรษที่2480ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะผ่านชีวิตของชายหนุ่มชาวจีน3คนต่างมีจุดหมายชีวิตของตัวเองแต่โชคชะตานำพาให้เดินทางมายังจังหวัดกระบี่ประเทศไทยก็กลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคสร้างชีวิตใหม่บนแผ่นดินไทยด้วยกัน
0: นำแสดงโดยคิมมอนวรดมเข็มมนทาครับรับบทเป็นอาห่วงนี่อาห่วงนะชายหนุ่มผู้มีความรู้ด้านแพทย์แผนจีนน้องปอนพลวิทย์เกตประภากรรับบทอาเอียงชายหนุ่มที่เดินทางตามหาพ่อก่อนก้าวเข้าสู่ธุรกิจเตาเผาถ่านและเจ๋งโชติพัฒน์สุทัศนสวงรับบทอาสือเด็กหนุ่มกำพร้าผู้รักพวกพ้องที่ต้องเรียนรู้ชีวิตจากการก้าวสู่ธุรกิจเหมืองแร่รวมโดยสามนักแสดงสาวครับน้องเน้นนิสาชนลิอาสิวไทยสมรับบทขวัญใจบรรณารักษาผู้มีจิตใจอ่อนโยนน้องมิวสิกแพรวาสุธรรมพงศ์รับบทมุ่ยหญิงสาวหัวแขนลูกสาวพ่อค้าร้านชำและน้องนัตตี้ณัฐมนจันทราวิภาสรับบทคุณหนูเจิ้งลูกสาวเศรษฐีจากปีน
1: ะโอ้โหแค่เห็นนักแสดงหลายคนเป็นแฟนๆรอติดตามนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีนักแสดงมากฝีมือเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอาทิโก้คุณากรเกิดพันต้อมพลวัฒน์มนูประเสริฐสืบบุญส่งหน้าคู่นะคะร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในเมืองกระบี่บ้านเราซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องราวความรักและมิตรภาพค่ะแต่ยังสะท้อนประวัติศาสตร์วิถีชีวิตการต่อสู้เพื่อสร้างรากฐานชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลท่ามกลางความขัดแย้งและการแย่งชิงผลประโยชน์ในท้องถิ่นก่อนนำไปสู่คำตอบว่าบ้านอาจไม่ใช่แผ่นดินเกิดแต่คือสถานที่ที่เราเลือกสร้างชีวิตและอนาคตร่วมกันได้ค่ะ
0: คมคายคมคายคุณผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามนะครับเพราะนอกจากความสนุกเข้มข้นของเรื่องราวที่เราเล่าไปแล้วเนี่ยมันยังสอดแทรกประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความหลากหลายทางวัฒนธรรมฝากติดตามด้วยนะครับกับซีรีส์อันดามันร่วมสาบานทางไทยพีบีเอสช่องหมายเลข3และรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับที่ www.thaipbs.or.th รวมถึงแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสนะครับส่วนกำหนดการวันและเวลาการออกอากาศรอติดตามการประกาศนะ
1: ก็ ถือว่าวันนี้เนี่ยเบิกฤกษ์เอาฤกษ์เอาชัยนะพร้อมเปิดตัวทีมนักแสดงพี่น้องร่วมสาบานเขาบอกว่าเราได้บรรยากาศแบบเตาถ่านเมืองแร่รังนกเอาคือจะเป็นบรรยากาศที่เขาไปถ่ายทำกัน
0: ก็ชูอัตลักษณ์ความเป็นมาของบริเวณนั้นนะ
1: ใช่

0: นะคะความเป็นมาของในพื้นที่ประเทศไทยอย่างที่กระบี่เนี่ยคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะอันดาบันนะแล้วเขาก็มีการพิสูจน์เรื่องของมิตรภาพเรื่องความรักเรื่องของคุณค่าของตัวตนของตัวละคร
1: สิ่งหนึ่งที่ไทยพีบีเอสมักโดนชมไม่ใช่มักสิใครๆก็ชม ก็คือเรื่องของการทำพีเรียดถึง
0: ค่ะ
1: นะสังเกตไหมย้อนยุคอย่างน้องเนสเนี่ยเคยเล่นอ่ะเป็นที่เล่นเป็นคุณหมออ่ะก็ทำถึง
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะมีหลายเรื่องนะ
0: หรือถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีใครได้ดูยกมือขึ้นบุญผ่อง
1: เออ
0: บุญผ่องเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่สอง
1: ซึ่งทำไว้ดีมากจนแม้กระทั่งเนี่ยไทยพีบีเอสบางเรื่องบางตอนเอามาฉายซ้ำเนี่ยมันก็ยังดูสวยดูสนุกอยู่เลยเพราะว่ามันไม่โป๊อะ
0: แล้วเราทำดีไงซีรีส์เรามีคุณภาพคุณผู้ชมเนื้อหาเนี่ยสะท้อนสังคมนะคะแล้วก็เรียกว่ามีคุณประโยชน์ดูแล้วรับชมแล้วเนี่ยจะลงสังคมได้
1: สนุกด้วยได้ความรู้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไปได้อวยแบบเกินจริงคือเขาชมจริงๆเอาหนังละครไทยพีบีเอสเนี่ยได้รางวัลเนี่ยมาตลอดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวงานเนี่ยจะเริ่มประมาณ9นาฬิกากว่าๆนะครับในการบวงสรวงนะครับก็ขอบคุณนักแสดงทีมผู้บริหารแล้วก็ผู้กำกับที่เดินทางมาร่วมงานวันนี้นะครับอ่ะช่วงท้ายเราอ่านข้อความคุณผู้ชมหน่อยส
0: ัง
1: คมออนไลน์เขาพูดถึงเราว่ายังไง
0: โอ้ยหลายคนก็ติดตามกันมานะคะตั้งแต่เรื่องของอาหารอร่อยๆ อ่ะเดี๋ยวตามไปกินกันหมูทอดน้ำปลาที่ตลาดมารวย
1: ตลาดมารวยตรงปิ่นเกล้าคุณผู้ชมไปเลย
0: ใช่ค่ะหลายคนก็ยังเอ็นดูน้องไก่ที่ไข่กันแบบตั้งอกตั้งใจในฟาร์มนะแล้วก็มีการส่งออเดอร์กันมานะคะแล้วก็รอติดตามกันด้วยสำหรับละครของไทย PBS ค่ะเขาบอกว่าดูทุกเรื่องแล้วไม่ได้ดูแค่ในหน้าจอทีวีบางคนไปซ้ำรอบ2รอบ3ในวิภาก็มี
1: ไปกันได้นะดาวน์โหลดได้เลยนะครับแอปพลิเคชันวิภาดูได้ทุกอย่างของไทย PBS นะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับเช่นเคยครับวันพฤหัสบดีก็ขอให้ดีสมชื่อวันเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: พ่อครูตัดสินใจดีแล้วหรือจ๊ะ
1: ใครไม่ไปก็อยู่ที่นี
2: ่ข้าจะไปกับพ่อข้าคงไม่มีวาสนาได้คบกับคุณประจงอีกแล้ว
3: ฉันคิดถึงพี่มั่นแต่เองต้องพาหนูปานไปวัดโพก่อนแล้วค่อยพากลับมาเจอข้าที่ประตูท้ายวังหนาม
4: ีใครตามเองมาจากตำหนักใหญ่หรือไม
3: ่หากหมายถึงที่อื่นเขาไม่ได้ตามมาดอกเรื่องเล่นเพื่อนหากใจไม่ชอบเสียอย่างจะบังคับฉันให้ชอบได้ยังไงเล่า
5: คุณขำ
3: มีกระไรหรือจะพี่วัง
5: หนูปานหายตัวไป
3: คุณขำพ่อเถิด
6: เหตุใดเองถึงใจร้ายกับข้าแท
3: ้ฉันรู้ว่าพี่อึ่งทรมานใจเพียงใดแต่ใจของฉันมันไม่ไปทางพี่อึ่งเลย
7: คุณพระเจนอภิบาลให้โขดมาส่งข่าวว่าพบศพแม่อึ่งลอยน้ำไปขึ้นที่ตะลิ่ง
8: แม่อึ่งฆ่าตัวตายเขาสั่งเลยความรักที่ไม่สมหวังหรือนี
9: ่ฮะน้องอึ่งจมน้ำตาย
10: เฮ้ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ย
11: แม่เนี่ยแม่ฉันไม่รักแม่อึ่ง
9: เองคิดว่าเองมีส่วนทำให้อึ่งมันตายข้ายิ่งมีส่วนกว่าเองหลายร้อยเท่าเพราะข้าเองที่ข้าด่ามันเพราะข้าอยากให้มันคิดได้ข้าอยากให้มันเป็นผู้เป็นคนเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นกันนะ
12: หยุดร้องไห้เสียแม่ปลิกพระองค์หญิงทรงมีพระเมตตาต่อแม่อึ่งเป็นบุญของแม่อึ่งยิ่งนักรับสั่งคุณคำทำข้าวหวานถวายพระเพลนวันพรุ่ง
3: จ้ะ
9: แค่ศพบ่าวพระองค์หญิงจะดูดายก็ได้แต่ก็ทรงมีพระเมตตาต่อมันแต่ข้านี่สิข้ากับไม่มีเมตตาต่ออีอึ่งเลยเพราะข้าทำให้มันต้องตายเพราะข้าคนเดียวจริงๆเพราะข้าคนเดียวอีอึ่งโอ้

0: ข้าไม่คิดเลยว่าคำพูดของข้าจะทำให้อึ่งมันคิดสั้นคำคนคมยิ่งกว่าดาบสามารถฆ่าคนให้ตายได้ยิ่งนี้เองข้าขอโทษนะอึ่งหากข้ารู้ว่าเองจะฆ่าตัวตายยิ่งนี้ถ้าข้าปล่อยเองไปตามยถากรรมยังดีเสียกว่าอึ่ง
1: ทุกคนเข้าใจดีที่แม่เนียมดุด่าว่ากล่าว

0: ก็เพราะว่าอยากให้เราทุกคนได้ดีข้อนี้เขาว่าแม่อึ่งจะต้องเข้าใจที่สำคัญที่สุดพระองค์หญิงทรงเข้าใจแม่เนียมดี
1: อย่าโทษตัวเองไปเลยจ้ะแม่เนียมทำใจแล้วคิดเสียว่าแม่อึ่งทำบุญมาเพียงเท่านี้เถิดพวกเราก็ทำบุญอุทิศบุญให้ถึงดวงวิญญาณแม่อึ่งให้ไปเกิดในภพหน้าที่ดีมีความรักที่สมหวังนะ

0: จะมีสักกี่คนที่เข้าใจและยอมรับความรักยิ่งพวกเราได้หนาที่สุดสุดท้ายแล้วชีวิตแบบเราจะครองคู่สู้หน้าทุกคนได้อย่างสง่าผ่าเผยจะออกจากที่หลบซ่อนสู่แสงสว่างได้จริงๆหรือ
1: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศหรือว่าต้องรอให้ตายแล้วเกิดใหม่เป็นชายหญิงจึงจะได้รักกัน
0: หากวันหนึ่งความรักของเราไม่สมหวังเราจะฆ่าตัวตายเยี่ยงแม่อึ่งหรือไม
1: ่แม่ขำข้าไม่ยอมแพ้เยี่ยงแม่อึ่งดอกข้าจะสู้และรออย่างถึงที่สุด
0: หากตายเราต้องตายด้วยกันหนาแน่สุด
1: ใช่แล้วแม่ขำแต่หากสมหวังเราก็จะได้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่ง
0: ข้าขอตายก่อนข้าไม่อยากอยู่คนเดียว
1: ไม่ได้นะแม่ขำให้ข้าตายก่อนเถิดแม่ขำของข้าเป็นคนดีใจบุญต้องใส่บาตรให้ข้ากิน
0: คิดหรือว่าข้าจะทำให้ไม่มีทางหรอก
1: แม่ขำจะใจร้ายกับข้าเดียวหรือ

0: We overheard some officials say that you're experimenting with injecting discharge from smallpox. Are you going to cure Siam of smallpox just like that?
1: You understand it correctly?
0: ได้ท่านจึงทำอย่างนี
1: ้มันเป็นหน้าที่ของฉัน
0: No, it's not. Your mission is to spread Christ to the Siamese.
1: I am a doctor. My duty is to cure people, no matter who they are.
0: หมอต้องขายน้องฟีให้แก่สยามพวกมันกลัวตายกันมันจะต้องซื้อและเราจะได้อัดมากมาย
1: Hunter กิจการของท่านรุ่งเรืองดีไม่ใช่หรือแล้วเหตุอันใดเราถึงต้องหากินกับความตายของมนุษย์อยู่อีกล่ะ
0: You will sell this to Siam And if you're thinking of staying on in SiamYou're gonna have to do exactly as I tell you.
1: No, I will not, because their lives are as valuable as ours. เรามาอยู่ที่เมืองสยามอะไรที่พอจะช่วยพวกเขาได้เราก็ควรจะทำไม่ใช่มัวแต่แสวงหาผลประโยชน์จากพวกเขาอย่างเดียวฉันตัดสินใจแล้วและฉันจะไม่เปลี่ยนใจ
2: มึงว่าอะไรนะบ่อนขุนพัฒน์โดนปิด
3: ขุนพระสุริยะภักดีเจ้ากรมพัฒน์ตำรวจให้พระเจนอภิบาลกับตำรวจของมันจับคุณตัวขุนพัดขุนสอนนักพนันไปแล้วรวมทั้งฟินที่ขุนพัดลักลอบขายที่โรงโสเพณีข้างบ่อนของขุนพัดทั้งหมดแล้วนะครับ
4: ฮะมีใช่ว่านางสอนมันซัดทอดมาถึงเรานะเจ้าคะท่านเจ้าสัว
2: มันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ย
5: จับตัวไปเข้าตารางให้หมดแล้ววันพรุ่งคุณพระสุริยะภักดีท่านจะสอบสวนไป

0: างคุณทำอะไรสักอย่างสิจะยอมให้ถูกจับเยี่ยงนี้หรือ
1: ปล่อยเราเถิด
2: ฉันพร้อมที่จะตอบแทนทั้งคุณพระและคุณพระสุริยภักดีด้วยแก้วแหวนเงินทองตามที่จะเรียกร้องหรือต้องการอะไรก็บอกมาฉันรู้จักเจ้านายผู้ใหญ่อยู่หลายพระองค์
3: กระผมไม่เคยอยากได้ใครมีและมิเคยทะเยอทะยานยิ่งนั้นเลยขอรับและกระผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าคุณพระสุริยะภักดีก็คิดเหมือนกันกับกระผมพวกเราทำตามหน้าที่เพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองและคราวนี้ก็เช่นกันบ่อนนี้เป็นบ่อนหลวงหลวงท่านให้ขุนพัดเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยคอยจัดเก็บอากรส่งเข้าพระคลังมหาสมบัติแต่กลับตั้งตัวมาขายฝิ่นเองเยี่ยงนี้หาควรไม
4: ่ทุยคิดดูว่ากูจะต้องโทษอย่างที่มึงคิด
3: ไม่ต้องพูดให้มากความไปไปเถิดไป
5: คุณพัดคุณสอน
6: หลังการพระศพทางหลวงก็ออกปราบปรามอย่างหนักคุณพัดคุณสอนจะถูกตัดสินคดีที่ศาลาลูกขุนแล้วเจ้าสัวจะทำยิ่งไรแล้วขอรับ
7: หาทางลำเลียงฝิ่นไปที่หัวเมืองปากใต้คืนนี้เอาไปลงเรือสำเภาจะมีคนของอ้วรออยู
6: ่ขอรับ
8: เราหากตำรวจมาที่นี่แล้วเจ้าคะฉันไม่รู้ว่านางสอนมันสัดทอดมาถึงเราหรือไม่ทำยิ่งไรดีเจ้าคะ
7: หากจะคิดขนฝิ่นออกจากที่นี่คงทำการไม่ทันอีชุ่ม
9: เจ้าคะ
7: ไปขุดดินด้านหลังแล้วฝังฝิ่นให้หมดส่วนมึงหาทางลำเลียงฝิ่นไปที่เรือสำเภาของอ้วคืนนี
6: ้ขอรับ
9: เจ้าคะ
7: ไอ้กินตระการตัดสินความขุนพัดเมื่อไรวะ
6: วันมะรืนขอรับ
10: ตามหมายฟ้องที่ว่าจำเลยกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่สมรู้ร่วมคิดสนับสนุนเวลานี้เจ้าหน้าที่ศาลหลวงได้นำตัวขุนพัดกับนางสอนผู้เป็นเมียมาฟังการตัดสินจากตุลาการกราบเรียนเชิญใต้เท้าขอรับกับผม
11: ตุลาการพิจารณาความแล้วเป็นสัตว์จึงเห็นไปในทางตรงกันว่าขุนพัด

0: มีหน้าที่คุมบ่อนหลวงและได้รับเบี้ยหวัดจากหลวงเป็นประจำแต่ยังแอบขายฝิ่นให้แก่นักพนันทั้งหลายนับเป็นความผิดที่ไม่อาจให้อภัยได
1: ้หากตุลาการยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าผิดจริงตุลาการก็ยังจะไม่รีบด่วนสรุปยิ่งขุนพัฒน์เป็นนายอากรบ่อนเบี้ยมีหน้าที่ควบคุมดูแลเก็บอากรเข้าพระคลังมหาสมบัติด้วยแล้วยิ่งต้องรอบคอบรัดกุมมิเช่นนั้นจะเสื่อมเสียได้แต่หากพิสูจน์แล้วว่าผิดจริงต่อให้เป็นเท้าหนักพญาใหญ่มาจากที่ใดตุลาการก็จะไม่ละเว้น
2: เชิญใต้เท้าครับ
3: พระอัยการลักษณะอาญาหลวงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ถูกตราขึ้นไว้เพื่อเป็นบทบัญญัติที่ควบคุมในการใช้อำนาจของขุนนางและมูลนายในการดำรงความยุติธรรมความสงบสุขให้เกิดแก่บ้านเมืองนั้นตุลาการมีความเห็นในกรณีนี้เป็นไปในทางเดียวกันว่าขุนพัฒน์เป็นขุนนางข้าราชการของแผ่นดินได้กระทำการทุจริตซ้ำยังประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบด้วยการเบียดบังค่าภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆกับนางสอนผู้มีสันดานชั่วช้าสมรู้ร่วมคิดสนับสนุนจึงตัดสินให้ริบเรือนริบราชบัตรกับทรัพย์สิ่งของเอาเข้าท้องพระคลังจนสิ้นแล้วให้ขุดหัวพวกมันสองคนเสียเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในภายหน้าพระจำลองเอาตัวทั้งสองคนออกไป
4: ปล่อยมาเถอะ
3: กูปล่อยออกไปไง
4: ไปไปเราไม่อยากตาย
5: กูฆ่าเลย
3: เอาตัวนั่งถอนออกไปอ
5: ย่าคุณหัวฉันเยี่ยงคุณพันนะเจ้าค่ะฉันจะบอกทางการเองว่าใครอยู่เบื้องหลังการขายฝิ่นในสยาม
3: แต่เองมีความผิดเพราะเป็นผู้ค้าฝิ่นต้องได้รับโทษตามกฎมณฑลบาน
5: เมตตาผมฉันด้วยเถอะฉันจะบอกทุกอย่างที่ได้เท่าอยากรู้เจ้าค่ะ

0: พี้ยนนางสอน3ยก90ทีแล้วนำตัวไปตะเวนบก3วันตะเวนเรือ3วันดิบทรัพย์ที่มีอยู่ให้สิ้นแล้วเอาไปเป็นตะพุ่นยาช้างออกไป
1: กรุณาฉันไม่ถามทหารไม่ถามขอโทษให้ฉันด้วยเถอะกรุณาฉันไม่ถามทหาร
2: นาเวทนาแม่สอนนักสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลย
3: แม่ขำจะเวทนาไปเพื่ออะไรเล่าจำไม่ได้หรือเมื่อคราที่อยู่วังหน้าแม่สอนทำอะไรเอาไว้บ้าง
2: โถแม่สูตรเรื่องมันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะอย่าผูกใจเจ็บเลย
3: แม่ขำนี่ช่างเป็นคนดีซะจริงแม่ขำของข้าช่างเป็นแม่พระซะนี่กระไร
4: แล้วพี่ยวงเจอพี่มั่นบ้างหรือไม่จ๊ะ
5: มิเจอดอกข้าพยายามมองให้แล้วแต่ก็ไม่พบเจอไอ้มั่นของเอ็งเลย
4: ฉันมิได้พบพี่มั่นนานแล้วนะยิ่งรู้ว่าหลวงท่านเร่งปราบฝิ่นพวกตัวเหี้ยก็อารวาสหนักพี่มั่นจะเป็นอะไรบ้างหนอฉันเป็นห่วงพี่มั่น
5: มันมิตายดอกหนาแม่ปริก
2: ออกรบทำศึกหรือออกจับพวกค้าฝิ่นก็ไม่ได้ไปคนเดียวมีคนอื่นช่วยอีกตั้งมากมาย
3: หากไอ้มั่นเป็นอะไรไปคงมีคนมาส่งข่าวบอกแม่ปริกแล้วอย่ากังวลไปเลยนะภาวนาให้ไอ้มั่นปลอดภัยดีกว่า
6: จ้ะพี่สุด
2: อย่างน้อยแม่ปริกก็มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังข้าเชื่อมั่นว่าวันนึงแม่ปริกกับไอ้มั่นก็จะสมหวังในรัก
3: แม่ปริกมีความหวังแล้วเราล่ะนะคะจะอยู่กันอย่างนี้ไปจนตายหรือเรารักกันมานานแล้วนะแต่ก็ไม่เคยได้อยู่ร่วมห้องยิ่งผัวเมียคู่อื่นในตำหนัก
2: แต่เราก็ได้อยู่ด้วยกันในตำหนักใหญ่นะแม่สูต
3: รและไม่ทรมานหรือนะคะหรือมีเพียงข้าที่คิดไปเองฝ่ายเดียว
2: โถแม่สูตรไปกันใหญ่แล้วข้าก็รู้สึกเช่นเดียวกันแต่จะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อเป็นรับสั่งของพระองค์หญิงแล้วชีวิตเราก็ขึ้นอยู่กับพระองค์หญิง
3: พระองค์หญิงทำเยี่ยงนี้ก็เหมือนทรมานเรา
2: แม่สูต
3: รแม่ขำอย่าห้ามข้าเลยเราสองคนจงรักภักดีต่อพระองค์หญิงให้ตายแทนพระองค์หญิงเราก็ทำได้ขอเพียงแค่อยู่ด้วยกันขอเพียงเท่านี้เองนะมันจะเป็นอะไรไป
2: แล้วแม่สุดจะทำอย่างไร
3: ข้านอนคิดมาหลายคืนแล้วแม่คำข้าตั้งใจว่าจะไปกราบทูลขอพระองค์หญิง
2: หากพระองค์หญิงทรงกริ้วเล่า
3: แต่มันก็เป็นหนทางทำให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันนะ
2: แม่สูตรแม่สูตรอย่าพูดเยี่ยงนี้ข้าไม่สบายใจ
3: ข้าตัดสินใจแล้ว
7: มีอะไรหรือมีอะไรก็พูดมาพูดต่อหน้าแม่สุวรรณเนี่ยแหละ
3: หม่อมฉันมาขอความกรุณาขอประธานอนุญาตอยู่กินกับแม่ขำเยี่ยงคู่เล่นเพื่อนอื่นๆตำหนักเพคะ
7: ทุกวันนี้ข้าก็มิได้ห้ามเจ้าสองคนพบกันคุยกันกอดกันแต่แค่ไม่ได้อยู่ร่วมห้องเยี่ยงผัวเมียเท่านั้นเอง
3: แต่หม่อมฉันต้องการมากกว่านี้เพคะ
7: มากกว่านั้น คืออยู่ร่วมกันเยี่ยงผัวเมียเปิดเผย
8: เฮ้คะ
9: เป็นวิถีของคนที่ปลงใจจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะชายหญิงหรือคู่เล่นเพื่อนก็ต้องการอย่างเดียวกันเพคะนั่นก็คือการได้อยู่ร่วมห้องกันได้รักกันได้ปรับทุกข์ปลอบใจกันเพคะเรื่องนี้พระองค์หญิงอาจจะไม่ทรงเข้าใจ
10: คุณสุดแค่จับมือกันที่ตลาดเรื่องยังถึงตลาการมาแล้วหากคุณสุดจะสอบเป็นอารักษ์หลวงและคุณขำจะสอบเป็นแม่ครัวหลวงคิดหรือว่าจะไม่มีผู้ใดคิดกลั่นแกล้ง
7: เสียแรงที่ข้ารักเจ้าทั้งสองคนข้าทำทุกอย่างแม้ต้องเอาพระยศที่ทูลกระหม่อมพ่อพระราชทานให้หาวิธีแก้ข้อกฎหมายก็เพื่อจะหมายว่าให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็นนั่นก็คือผู้หญิงสยามจักต้องเป็นได้มากกว่าเมียเป็นได้มากกว่าแม่เป็นได้มากกว่าลูกสาวแต่หญิงสยามจักต้องเป็นได้เยี่ยงชายถ้าหากเจ้าไม่ได้อยากเป็นอารักษ์หลวงแล้วข้าก็จักให้เจ้าเป็นเช่นอีพวกบ่าวไพ่ในตำหนัก
11: หม่อมฉันขอกราบประทานอภัยเพคะที่พูดจาไม่บังควร
7: ข้าปรารถนาจะเห็นเจ้าเป็นอารักษ์หญิงคนแรกในสยามถ้าหากว่าเจ้าทำได้นั่นก็จะยืนยันว่าผู้หญิงสยามมีความสามารถทำได้เยี่ยงชายและหากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านข้อกฎหมายที่เขียนเอาไว้ในภายภาคหน้ามันก็จะเป็นสิ่งอันควรและชอบธรรม
11: หม่อมฉันจะตั้งใจสนองงานพระองค์หญิงอย่างเต็มความสามารถเลยค่ะ
9: หม่อมฉันจะต้องสอบอารักษ์ให้ได้ส่วนเรื่องแม่ขำหม่อมฉันขอประทานอภัยหม่อมฉันจะอดทนจนกว่าวันที่จะได้อยู่ร่วมหอกับแม่ขำเลยค่ะ
7: แม่สุดเจ้าต้องสู้ไปกับข้าสู้จนกว่าเราจะมั่นใจว่าสู้ไม่ได้แล้วและเมื่อถึงครานั้นก็สุดแต่บุญกรรม

0: ข้ามันสมควรแล้วที่ถูกคุณสุวรรณตบปากโทษฐานที่กล่าววาจาล่วงเกินพระองค์หญิงข้าไม่นึกเลยแม่ขำว่าพระองค์หญิงท่านจะทรงเมตตาเราสองคนยิ่งนี้ข้าไม่ควรตอบโต้พระองค์หญิงเลยข้าสมควรหัวขาด
1: ไม่นะแม่สูตรอย่าพูดเช่นนี้

้าใครเห็นแม่สุดเป็นอารักษ์หลวงเช่นเดียวกันกับพระองค์หญิงส่วนข้าก็จะสอบเป็นแม่ครัวหลวงให้ได้เช่นกันข้าเชื่อมั่นว่าหากเราทำสำเร็จวันที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเยี่ยงผัวเมียก็จะเป็นจริง

0: พบกระไรบ้าง
1: คนถี่ทั่วแล้วไม่พบกระไรเลยขอรับ
2: เป็นอย่างไรบ้างคุณพระ
3: ค้นทั่วทั้งเรือนทุกซอกทุกมุมแล้วแต่ก็ไม่พบขอรับ
4: ในเมื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็หวังว่าคุณพระคงจะไม่ยัดข้อหาให้อ้วนจนต้องโทษหรอกนะถ้าเป็นยิ่งนั้นแล้วก็คงไม่ยอม
0: หากไม่ผิดจะกลัวกระไรเล่า
5: อย่าคิดว่าทำการอันใดแล้วจะพ้นหูพ้นตาตำรวจไปได้อย่าทะนงตัวให้มากนักทางการไม่ยอมปล่อยให้คนที่กระทำผิดต่อแผ่นดินรอดพ้นกฎหมายไปได้ดอก
4: พระ
5: ที่พวกกระผมเข้ามาทำการค้นในวันนี้เพราะคุณสอนซัดทอดถึงเจ้าสัวบอกว่าเจ้าสัวคือคนที่ขายฝิ่น
4: เรื่องมีไหมเล่าอย่ามาพูดมั่วๆแบบนี้นะว่าไม่ยอม
0: อย่างไรก็ตามขอเชิญคุณแก้วไปกับเราเพื่อสำแดงตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ
6: ์ฉันไม่ไปฉันเกี่ยวกับอะไรด้วยเล่า
0: คุณสอนซัดทอดว่าผู้ที่นำฝิ่นเข้าไปที่บ่อนของขุนพัฒนสมบัติก็คือคุณแก้วกับอีชุ่มผู้เป็นบ่าว
6: คุณแก้ว
0: เมื่อค้นเรือนนี้แล้วไม่พบฝิ่นเจ้าสัวก็รอดตัวไปแต่เราจำเป็นต้องสอบสวนคุณแก้วว่าได้ฝิ่นมาจากไหน

0: นำขุนพัดไปตัดหัวที่สำลีแล้วครับส่วนนางสอนนั่นให้เจ้าพนักงานเคี่ยนไป3ยกสลบไป3ครั้ง3คราเวลานี้จำตารางไว้หายไข้เมื่อใดกระผมจะนำไปตระเวนบกและตระเวนเรือครับ
1: ดีมาก
2: ที่นางสอนมันซัดทอดไปถึงเองว่าเองเป็นคนเอาฝิ่นไปขายในบ่อนนั้นเองจะว่ายิ่งไร
3: ฝิ่นกะไรเดี๋ยวเจ้าคะหม่อมฉันไม่รู้เรื่องฝิ่นเลยเจ้าค่ะ
4: แล้วเองเล่า
5: ฉันไม่รู้เรื่องเลยเจ้าค่ะฉันติดตามคุณแก้วไปเล่นถั่วเล่นโปก็ได้แต่หอบเอาแต่อัดไปเล่นเจ้าค่ะ
3: ใช่เจ้าค่ะเพลาเล่นได้ก็ขนอัดกลับเรือนเล่นเสียก็หิ้วตะกร้าเปล่ากลับเรือนเป็นเช่นนี้อยู่ทุกคืนเจ้าค่ะ
5: คนที่ไปเล่นพนันรู้เรื่องนี้ดีเจ้าค่ะบางคืนคุณแก้วก็ให้ฉันเล่นแทนเจ้าค่ะ
3: ท่านต้องสืบพยานจากคนที่ไปเล่นด้วยหาไม่แล้วจะไม่เป็นธรรมกับฉันนะเจ้าค่ะ
4: คุณพระสุริยะภักดีกับคุณพระเจนอภิบาลได้เคยเข้าไปตรวจสอบคนสูบฝิ่นที่บ่อนขุนพัดหรือไม
6: ่กระผมพบคนสูบฝิ่นและจับได้หลายคนและยังเคยเห็นคุณแก้วเข้าไปที่บ่อนด้วยขอรับ
2: พบในบ่อนที่ใด
6: กระผมเคยแฝงตัวเข้าไปจับตาดูบริเวณบ่อนและพบว่าคุณแก้วเข้าไปพบคุณสอนกับคุณพัดขอรับ
3: ฉันกับคุณสอนต่างก็เคยเป็นหม่อมห้ามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฉันจึงคุ้นกันมานานเมื่อไปที่นั่นก็ต้องขึ้นไปสนทนากันตามประสาคนรู้จักมิได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยเจ้าค่ะ
7: หากคุ้นเคยกันแล้วเหตุใดถึงถูกซัดทอดบอกมาตามตรงดีกว่าว่าเองเอาฟินมาจากที่ใด
3: คนมันกลัวหัวขาดมันก็พูดจาเลื่อนเปื้อนของมันไปหากท่านไม่ได้มีหลักฐานชี้ชัดก็อย่าเพิ่งปรักปรำหรือไม่ควรด่วนสรุปอะไรเป็นมั่นเป็นเหมาะเป็นผู้ดำรงความยุติธรรมจะทำการสิ่งใดก็ต้องยิ่งรอบคอบรัดกุมมีเช่นนั้นแล้วจะเป็นการเสื่อมเสียไม่ใช่หรือเจ้าคะ

0: อีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะฉันขอความเมตตาจากตลาการด้วยเจ้าค่ะ
1: เรื่องอะไร
0: เมื่อครูคุณพระสุริยาภักดีใช้วาจาข่มขู่ฉันหมายให้ฉันยอมรับผิดเป็นเรื่องที่หาควรกระทำไม่เจ้าค่ะ

0: หาทางกำจัดไอ้พระสุริยะภักดีให้ได้โดยเร็วตราบใดที่มันยังมีอำนาจมันคงตามราวีเราไม่เลิก
1: แต่เจ้าสัวจะทำกระไรรุนแรงไม่ได้นะหลวงท่านกำลังหาทางเล่นงานเราอยู
0: ่ว่ารู้ว่าต้องหาทางอื่นกำจัดมันจ่ายอันให้กับคนที่แม่แก้วรู้จักติดตามมันไปทุกฝีก้าวว่าเชื่อไหว้พระสุริยะภักดีมันต้องพาดเข้าสวรรค์วันใดที่เราพบความผิดของมันก็คือวันที่เรากำจัดมันได
1: ้ฉันพอเข้าใจท่านเจ้าสัวแล้วเจ้าค่ะ
2: หาต้องห่วงไม่เจ้าค่ะฉันมีเพื่อนเป็นบ่าวอยู่ตามตำหนักต่างๆหลายคนเรื่องนี้ไม่ยากดอกเจ้าค่ะ

0: ดู
1: หญิงผู้นี้ต้องโทษคาฟินผิดกฎมนเทียนบาน

สมควรเอาไปประหารล้างชีวิตเสียให้สิ้นแต่ให้การเป็นประโยชน์ตราการจึงลดโทษให้ทุกคนดูเอาไว้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเดินไป

0: Miguel! Miguel! Miguel! Miguel, ช่วยข้าด้วยนะ Miguel! ข้าไม่อยากเป็นตะพุ่นย่าช้างอ่ะ
1: ปล่อยข้า
0: ช่วยข้าช่วยข้าด้วยนะ
1: ปล่อยข้าแม่สอนปล่อย
0: มีแก้วมันต้องช่วยกูสิ
1: ไปไปเอ็นชนเอ็นชนช่วยข้า
0: โดนแดดโกมิง
1: ไปไปค่ะ
2: สอนเดินไปได้แล้ว
1: เรียกกูว่าหม่อมสอนบัดเดี๋ยวนี้หาไม่หัวมึงจะขาด
2: ขาฟินผิดกฎมนเทียนบานมึงยังจะกล้าเรียกตัวเองว่าหม่อมอยู่หรือบัดเดี๋ยวมึงกลายเป็นตะพุ่นหญ้าช้างไปแล้วสอนไปเถอะเว้ย
1: เฮ้ยแก้วที่สุดดาน

0: เมื่อสร้างเสร็จแล้วคงสวยงามมากนักนะคะเสด็จอา
1: วัดเริ่มสร้างปีที่แล้วมาปีนี้ก็เสร็จมากโหแล้วนะอาจึงคิดว่าปีหน้าเราคงจะได้ฉลองกันละฉลองทั้งวัดแล้วก็ทั้งตัวหลานด้วย
0: ฉลองเรื่องอะไรไปคะเสด็จอา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างวัดนี้ก็เพื่อหลานพิราชอาจึงคิดว่าน่าจะทรงแต่งตั้งหลานให้ทรงกรมในเร็ววันนี้เป็นแน
0: ่หม่อมฉันสนองรับใช้ทูลกระหม่อมพ่อก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเลยไปคะ
1: มันเป็นธรรมเนียมสืบมาแต่โบราณการแต่งตั้งเจ้านายให้มีพระยศก็เพื่อมอบหมายให้ทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองแต่วิลาจงจำไว้นะยิ่งมียศมากก็ยิ่งมีหน้าที่มากไปด้วยความรับผิดชอบก็ต้องมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
0: หม่อมฉันจะจำไว้ไปคะเสด็จอา

0: ตุใดจึงมาถึงที่นี่เล่าแม่อิม
1: หม่อมฉันทราบว่าพระองค์หญิงเสด็จมาที่นี่เลยหมายจักมาชื่นชมพระบารมีเพคะ
0: ขอบใจมากวัดสร้างเสร็จเมื่อใดข้าจักชวนมาฟังธรรมที่นี่ด้วยกันนะ
1: เป็นพระเมตตาแก่หม่อมฉันยิ่งเพคะ
2: หลานั่งตรงนี้ก่อนเถิดใต้ต้นไม้นี่ยังมีร่มเงาให้นั่งคลายร้อนอาจจะไปตรงโน้นสักหน่อยวิหารตรงนั้นยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จดี
0: ไปค่ะ
2: คุณพระไปกับฉันเถิด
3: พระพุทธเจ้าค่ะ

0: พระยามหาเทพให้แม่อินถวายตัวเป็นพระสนมพ่อแม่มีสายเลือดเป็นขุนน้ำขุนนางจึงอบรมสั่งสอนแม่อิ่มเป็นอย่างดีมีสัมมาคารวะต่อไปก็อาจจะได้เป็นเจ้าจอมมารดาก็เป็นได้
1: ถวายตัวเป็นพระสนมแล้วอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะ
0: พระยามหาเทพคงเห็นว่าแม่อิ่มรับราชการอยู่ฝ่ายในมาแต่รุ่นสาวก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกดอกเหตุใดคุณพระจึงใส่ใจนักหรือว่า
1: หาไม่พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ามัวแต่ปราบปรามคนร้ายจึงมิรู้เรื่องภายในพระราชวังเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าค่ะ

0: เร็วแม่น้อยข้าเกรงว่าจะไปถวายเพลงสมเด็จพระสังฆราชไม่ทัน
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: หลีกไปเจ้าค่ะข้าจะไปถวายเพลงสมเด็จพระสังฆราชหากไปไม่ทันพ่อข้าจะเอ็ดเอา
2: พ่อ
0: พระยามหาเทพหมายว่าท่านคงรู้จักท่านก็เป็นขุนนางคนหนึ่งคงเคยได้ยินชื่อพ่อข้า
2: เคยได้ยินสิแล้วแม่นางเล่ามีชื่อว่าอะไร
0: หาต้องรู้ไม่ไปเถิดแม่น้อย
1: เจ้าค่ะ
3: ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชไปทางนี
0: ้ขอบใจ
3: หารู้ไม่ว่าธิดาพญามหาเทพทองฟ้าจักแสนงามเยี่ยงนี้

0: คุณอิ่มคิดอะไรอยู่หรือเจ้าคะ
1: หาไม่จ้ะ
0: คุณอิ่มจำบุรุษที่เคยพบหน้าเมื่อคลาไปวัดมหาธาตุเมื่อปีก่อนได้ใช่หรือไม่เจ้าคะ
1: จำได้แต่ข้าหารู้ไม่ว่าเป็นผู้ใด
0: คุณพระสุริยะภักดีเจ้ากรมพัฒน์ตำรวจเจ้าค่ะ
1: แม่น้อยบอกข้าทำไมข้าไม่เห็นอยากรู
0: ้คุณอิ่มคุณอิ่มคิดอะไรปิดฉันไม่ได้ดอกเจ้าค่ะฉันเป็นพี่เลี้ยงคุณอิ่มแล้วเจ้าค่ะเลี้ยงคุณอิ่มมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: พอเถอะแม่น้อยข้าจะคิดอะไรข้าก็ได้แต่คิดเพลานี้ข้าเป็นพระสนมแล้วมันมีวิธีทางเป็นไม่ได้ดอก
2: แม่ขำ
3: คุณคะ
2: แม่ขำที่ฉันเคยช่วยแม่ขำเอาไว้เรื่องที่บอกกับตลาการไปฉันพูดจริงนะมิใช่เพียงเพราะอยากช่วยให้แม่ขำพ้นผิดอย่างที่ใครต่อใครเข้าใจหากฉันจะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอแม่ขำฉันจะพอมีหวังได้รับไมตรีจากแม่ขำหรือไม
4: ่คงไม่ได้ดอกก่อนคุณพระจะพูดอะไรก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะ
3: แม่สุด
2: แต่หากกระผมมิทําตามที่เคยได้พูดเอาไว้ทั้งตลาการทั้งคณะลูกขุนก็จะหาว่ากระผมกล่าวความเท็จปดสารเพื่อช่วยให้แม่ขำพ้นผิด
4: คุณพระก็ไม่ได้พูดอะไรผิดไม่ได้ปดต่อตลาการและลูกขุนเพราะคุณพระเคยซื้อผ้าแพรจีนให้แม่ขำจริงเรื่องนี้ข้ารู้ดีส่วนเรื่องที่คุณพระมีใจให้แม่ขำก็เป็นเรื่องจริงแต่คุณพระต้องเข้าใจว่าแม่ขำไม่ได้รักคุณพระ
2: คุณสุดตองให้ดีก่อนจักพูดอะไรออกมา
4: ข้าตรองดีแล้วข้ากับแม่ขำจะใช้ชีวิตร่วมหอกันตามรับสั่งของพระองค์หญิง
3: แม่สุดพูดอะไรน่ะ
4: แม่ขำอย่าห้ามข้าเลยข้าต้องพูดให้คุณพระเข้าใจพระองค์หญิงทรงอนุญาตให้คู่เล่นเพื่อนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันเยี่ยงผัวเมียได้อย่างเปิดเผยถึงแม้จะเพียงในตำหนักใหญ่หาเป็นที่อื่นได้ไหมแต่ข้าและแม่ขำก็จะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตายคุณพระหาเมียใหม่เถิดคนมีวาสนาเยี่ยงคุณพระหาเมียได้ไม่ยากดอก
3: แม่ขำ

0: พูดมาได้ว่าหากไม่ทำตามที่ตนเองพูดไว้กับคณะตลาการและลูกขุนจะถูกหาว่ากล่าวเท็จข้ออ้างทั้งเพความจริงก็คือจะหมายแย่งชิงแม่ขำไปจากข้าคิดว่าข้าไม่รู้หรืออย่าหวังเลยหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรข้าก็ไม่ยอมแม่ขำโกรธข้าหรือจึงได้เงียบไปอย่างนี้หรือแม่ขำเริ่มมีใจให้กับคุณพระแล้ว
1: หากเป็นเช่นนั้นไม่แต่ข้าก็ไม่อยากให้แม่สุดพูดจาหักหันใจคุณพระเช่นนั้นนอกเหนือจากที่คุณพระปรารถนาในตัวข้าแล้วที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าคุณพระท่านเป็นคนดีคนหนึ่งหนาแม่สุด
0: ใช่ข้อนั้นข้าก็รู้แต่ข้าก็จำต้องพูดหาไม่คุณพระก็จะไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับแม่ขำ
1: เรื่องที่คุณพระไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับตัวข้านั้นปล่อยคุณพระท่านไปเถิดตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหนาแม่สุดหากข้าไม่เล่นด้วยเสียอย่างคุณพระท่านทำกระไรฝ่ายเดียวก็ย่อมมีเกิดผลสบายใจขึ้นหรือยัง
0: บอกตามตรงนะข้าทั้งหวั่นไหวทั้งกลัวยิ่งข้ายังไม่ได้ร่วมหอกับแม่ขำข้าก็ยิ่งกลัวกลัวว่าจะต้องสูญเสียแม่ขำไป
1: โถแม่สุดแม่กวีเอกของข้าช่างอ่อนไหวได้ทุกเวลาเสียจริงไหนว่าเชื่อใจข้าแล้วเหตุใดจึงยังทำเหมือนไม่มั่นใจในตัวข้าอีกเล่า
0: เพราะข้ารักแม่ขำรักมากเสียด้วย
1: แม่สุดรักข้ามากเพียงใดก็ต้องมั่นใจในตัวข้ามากเพียงนั้นด้วย

0: ใครฝากมาหรือ
1: กรมวังเจ้าค่ะกรมวังบอกฉันว่าคุณพระขอให้ช่วยเขียนเพลงยาวแล้วกรมวังก็ให้คนเอามาส่งเจ้าค่ะ

0: แต่เมื่อฉันกับคุณสุดรักกันแล้วก็มิอาจมีสิ่งใดมาขวางกั้นความรักของเราสองคนได
1: ้มันไม่ง่ายอย่างที่แม่ขำคิดดอก
2: หากว่าแม่สุดกับแม่ขำไม่ได้รักกันชีวิตของแม่สุดจะเป็นเยี่ยงไรในตอนนี
3: ้กระผมขอให้ท่านส่งตำรวจมาอารักขา
1: เพราะเหตุใดหมอปลัดเลถึงต้องการการอารักขาน
4: ายห้างหันแตรโอหังเช่นเดียใครออกปากกันไม่น่าวางใจเลย
5: เองแน่ใจนะว่าเจ้าหน้าที่กรมวังร่วมมือด้วย
6: แน่ใจเจ้าค่ะ
7: ถ้ายังอาลัยอาวรในตำแหน่งเจ้าจอมหม่อมห้ามก็ยังเปลี่ยนใจทันนะเจ้าค่ะ
8: ไปเถิดแม่น้อย

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ที่นู่นอ่ะแม่ไม่ยอมให้กินอะไรเลยบรู
2: เขาไม่ชอบให้กินอาหารนอกบ้านเขาบอกว่ามันเป็นของไม่ดีอะไรอะไรก็ทำให้ป่วยไปหมดเลย
3: สีทำอะไรอร่อยอร่อยเป็นด้วยหรอ
4: ถ้าเราเปิดโอกาสเมื่อไหร่นะเขาจะกระโดดเข้ามาจัดการทุกอย่างในชีวิตของเราทันทีเลย
5: ตอนนี้ยังจะไปกินหอยทอดอีกหรอ
6: หลานๆอ่ะกินหอยทอดของแม่เองแหละ
7: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา20:30 นทางไทย PBS
8: มีตัวเลขบอกนะครับว่าเยาวชนไทยวัยรุ่นไทยเนี่ยมีความทุกข์มากขึ้นแล้วก็มีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นด้วยนะครับ
9: จากตัวเลขก็เป็นความจริงค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะคะคิดว่ามันเป็น global trend ก็คือมันเกิดขึ้นทั่วโลกแต่ก่อนความทุกข์ต้องแบบลูกออกไปเล่นทะเลาะ กับเพื่อนนะคะ เดี๋ยวนี้ความทุกข์คือผ่านหน้าจอมือถือที่ลูกเราสองไม่ต้องมีใครมาบ้านเลยเด็กหลายคนไม่เคยเห็นว่าเรากำลังรู้สึกอะไรมันถูกปัดออกไปหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กไม่สามารถคอนเนคกับความจริงแท้ของตัวเองได
8: ้แล้วเราสามารถที่จะสร้างสังคมสร้างโลกที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเขามีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรบ้าง
9: เด็กที่จะเผชิญความทุกข์ได้เก่งเนี่ยเป็นเพราะว่ารากมันหยัดยืนและรากสำหรับหมอก็คือเซลล์อันนี้เป็นสิ่งที่หมอคิดว่านี่คือหน้าที่หลักๆของพ่อแม่เลย
8: ติดตามได้ในก็มันคาใจทางไทย PBS ครับ

0: มันเหมือนกับมีความเชื่ออันนึงเหมือนกันนะว่าศิลปินมันเป็นกันทุกคนไม่ได้ศิลปินเหมือนกับว่ามันต้องเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินเลยมันเหมือนถูกขีดมาไว้แล้วว่าคนเนี้ยต้องเป็นศิลปินเรารู้สึกว่าเราคิดอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆแล้ว
1: เขาเลือกใช้ข้างถนนเป็นแกลเลอรี่สร้างงานศิลปะเล่าชีวิตคนไร้บ้านค่ะ
0: ผมสนใจคุณป้าอยากให้แบบว่าเชิญคุณป้าเป็นแบบวาดรูปได้ไหมครับ
2: ว้าว I love your project the project's cool man
0: ทำเพื่อน่าชื่อประมาณ5ทีตำรวจมาเราค่อยไปครับผม
3: เขาอยากจะเป็นศิลปินอย่างตั้งใจเองเขาไม่มีแผนบี
4: It's 25 years in prison
5: 25 years
4: in prison
5: in prison
4: murder
5: you kill someone
4: three
0: แม่จะรู้ความรู้สึกตอนกลางคืนนั้นน่ะเขานอนกันยังไงแล้วมันหนาวแค่ไหนผมอยากรู
6: ้คิดถึงแม่นะ
0: มันไม่ใช่ว่าทุกโปรเจกต์สำเร็จนะโปรเจกต์ที่เราทำทั้งหมดอ่ะโปรเจกต์ที่ผิดพลาดเยอะมากๆเราก็จะทำมันอย่างนั้นให้มันสุดเลยเลย
7: ผมตั้งใจจะแลกครับผม
8: ศิลปินที่ดีต้องไม่ขายตัวต้องไม่ตามคนอื่นไม่ไปฮือกับเขา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะพบกับเราแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งค่ะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: กนิษฐาดีมีปฏิรูปนะคะเค้กหวานมาเจอกันอีกแล้วทุกวันพฤหัสค่ะวันนี้เรามีแขกพิเศษ
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยตอนรับรายการมานะคะนอกจากจะเจอเราแล้วยังจะเจอศิลปินวาดภาพสดๆให้เราได้ดูกันในรายการเลยแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเดาว่าคนในภาพน่ะเป็นใครเพราะว่าระหว่างที่เราพูดคุยกันนะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆเฉลยทั้งเรื่องราวของบุคคลที่อยู่บนผืนผ้าใบนะคะรวมถึงตัวของศิลปินที่มาออกรายการสดๆแล้วก็วาดภาพสดๆให้เราดูณขณะนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคนรอบข้างในสังคมของเรานี่แหละแต่บางทีเราอาจมองข้ามไปก็คือกลุ่มคนไร้บ้านโอเค
1: ค่ะเรื่องราวทั้งของศิลปินและสิ่งที่เขาทำมาตลอดเกือบ10ปีนะคะกลายเป็นภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วเรื่อง homelessไร้บ้านไม่ไร้หวังชื่อดีพูดถึงความหวังด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่า7ปีที่วาดรูปคนไร้บ้านริมทางมาตลอดไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะ
0: ไม่ง่ายอยู่แล้วเนาะ
1: มีสิ่งที่ต้องแลกสุขภาพจนเกือบจะวาดรูปไม่ได้หมอนรองกระดูกต้องหนีตำรวจต้องติดคุกขึ้นศาลก็เคยมาแล้วนี่คือเรื่องราว

0: ของเฮียป๊อกไทโรธพิเชษเมธากุลต้อนรับเฮียป๊อกค่ะ
1: สวัสดีค่ะเฮียและแน่นอนอีกคนสำคัญเบื้องหลังที่เก็บเรื่องราวของเฮียมาให้เราได้รับรู้แล้วก็ให้คนทั่วโลกได้รับชมผ่านผลงานสารคดีชุดนี้นะคะต้อนรับผู้กำกับของเราด้วยค่ะพี่อีจริยามุ่งวัฒนานะคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: สวัสดีทั้งสองคนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันว่าทำไมผู้ชายคนนึงอ่ะจะต้องแลกขนาดนั้นนะที่เราคุยกันไปเพื่อทำให้คนไร้บ้านที่อยู่ริมทางถูกมองเห็น
1: อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนคิดว่าพี่อีฟก็น่าจะรู้สามารถเล่าแทนพี่ป๊อกได้ระหว่างที่พี่ป๊อกกำลังวาดภาพไปว่าอะไรที่เป็นจุดสนใจให้ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเอากล้องไปจับเรื่องราวของผู้ชายคนนี
3: ้โอเคก็ก่อนอื่นอาจจะต้องขอให้เครดิตบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่เป็นจริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งมวลก็คือพี่หน่งวงธนงชัยนรงค์สิงห์เป็นหัวหน้าพี่เองตั้งแต่ตอนนั้นทำอเดย์นะคะก็พี่หน่งก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวพี่เองเป็นคนชอบเรื่องที่มันให้แรงบันดาลใจแล้วกันเรื่องชีวิตเรื่องอะไรที่มันแบบเราชอบทำเรื่องลึกๆอะไรเงี้ยทีนี้พี่หน่งไปนิวยอร์กแล้วก็กลับมาจากนิวยอร์กด้วยความแบบตาเป็นประกายแล้วก็อีฟเฮียมีเรื่องคนคนหนึ่งอยากเล่าให้ฟังแล้วก็มากมายคนคนนั้นก็คือป๊อกไพโรจน
0: ์ค่ะ
3: ก็ถูกป้ายยามาแล้วพี่หน่งก็ถามว่าอยากทำเรื่องคนคนนี้ไห
0: ม
3: พี่ก็อยากก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าอ่ะโอเคเราจะทำเรื่องชีวิตคนคนนี้ก็จะตามติดดูว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นอะเอาจริงป้าไม่คิดเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะมาถึง10ปี
0: ก็ยาวนานมาก
3: ๆยาวนานมากอันนั้นคือปีประมาณ2016แล้วก็หลังจากที่บอกพี่หน่งว่าเอออยากทำอยากลองตามติดไปดูว่าเป็นยังไงกองถ่ายกองแรกก็คือไปปารีสเลย
0: ค่ะ
3: เพราะว่าเขาอะบอกว่าเฮ้ยเขาจะมีโปรเจกต์ไปวาดรูปที่ปารีสแบบสนใจไหมก็ทุกอย่างปรับมากแล้วก็บอกพี่หน่งเออจะไปก็ยกทีมกันไปตอนนั้นมีแค่พี่กับช่างภาพอีกหนึ่งคน
1: ก็คือศิลปินอีกหนึ่งคน
0: กองเล็กมาก
3: แล้วก็ป๊อกใช่ก็คือไปกันอย่างนั้นแบบดิบ
1: ๆเรียวๆเป็นไงแล้วก็ไป
3: ใช่อันนี้ก็คือเป็นฝ่ายซาวด้วยบางมุมก็คืออาจจะต้องถ่ายด้วยอะไรอย่างนี้คือก็อยู่กันอย่างนั้นนะคะแล้วก็หลังจากกองปารีสก็ด้วยความต้องบอกว่าเฮียป๊อกเนี่ยเราจะเรียกว่าพี่เรียกเฮียป๊อกว่าเฮียป๊อกจริงๆเพื่อนกันนะเฮียป๊อกก็จะเรียกพี่ว่าเจ๊อีฟอะไรคือพอเริ่มแบบสารคดีเนาะมันก็ต้องอยู่ด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วก็นี่เขาก็จะปรึกษาตลอดแบบเหมือนมาเล่าให้ฟังว่าเต้อยากไปอันนี้อ่ะอยากไปลอนดอนต่ออยากไปวาดอนุนอันนี้ต่ออะไรเงี้ย
1: พอได้ยินแบบนั้นแล้วยัง
3: พอได้ยินแบบนั้นก็อ่ะก็ได้อันนี้เป็นสายหาทำอยู่แล้วด้วยเหมือนกัน เออเอาดิปะก็จากปารีสก็ไปลอนดอนต่อ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ไปลอนดอนเสร็จปุ๊บน่าจะไปน่าจะกลับมาไทยก่อนมั้งใช่ไหมเฮียกลับมาไทยกลับมากรุงเทพเพราะว่าเขามีแสดงงานที่มิวเซียมที่กรุงเทพเสร็จปุ๊บก็ช่วงนั้นข่าวเรื่องโรฮิงญาแบบหนักหนามากเงี้ยค่ะก็ด้วยความสายหาทำทั้งคู่นี่เขาก็เริ่มก่อนเลยนอกจากคนไร้บ้านแล้วเนี่ยเราอยากวาดคนไร้แผ่นดิน
0: อันนั้นคือไร้ที่
3: ก็คือไร
0: ้
3: แผ่นดินไร้สัญชาติไร้ซึ่งใดๆในไร้ตัวตนในโลกใบนี
0: ้
3: ก็คือแบบเจ้หาทางไปให้หน่อยอ่ะโอเคได้ก็ติดต่อไปที่สถานทูตบังกลาเทศ
1: ค่ะ
3: แล้วก็เขาก็ให้ทำสตอรี่บอร์ดทั้งหมดของทั้งเรื่องไปให้ดูตอนนั้นก็คือพบกับทีมท่านทูตอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าโรฮิงญาตอนนั้นมันเซนซิทีฟมากม
0: ัน
3: อ่อนไหวมาก
0: เขาต
3: ้
0: องรู้ไงว่าเราจะไปถ่ายทำอะไร
3: จะถ่ายอะไรยังไงเพื่ออะไรแล้วก็ค่ายเรฟิวจีตรงนั้นน่ะที่คอกซ์บาซาร์คือมันใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนั้นเป็นล้านคนแล้วก็ไปยากอ่ะคือไปยากยากจริงกว่าจะติดต่อไปได้จนสุดท้ายก็คือแบบด้วยความแบบเราก็เขียนจุดมุ่งหมายอะไรต่างๆก็อ่ะ
1: อันไฟเขียว
3: แต่ที่สุดพูดไฟเขียว
0: ก็สำเร็จ
3: ก็เลยได้ไปถ่ายที่บังกลาเทศ
0: เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าศิลปินกับผู้กำกับคู่นี้เขาไปไหนไปกันมากเลยอยากจะไปนั่นพากันไปเอากล้องไปถ่ายทำ
3: แบบง่าย
1: เลย
3: ได้แต
1: ่
3: ต้องหาทำยากๆอะไร
0: เลยอยากจะถามเฮียป๊อกด้วยว่าพี่อีฟเล่าพื้นฐานมาแล้วว่าโปรเจกต์มันเริ่มยังไงเฮียป๊อกล่ะจำได้ไหมว่าอะไรทำให้เราเริ่มต้นวาดคนไร้บ้านภาพที่เอามาเกี่ยวข้องไหม

0: จริงๆภาพนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำโปรเจกต์คนไร้บ้านนะคร
1: ับ ทำไมภาพนี้คืออะไร
0: เฮียเห็นคนแก่ถูกทำร้ายอยู่ที่ซานฟรานซิสโกตอนกลางคืนครับแล้วเราไม่ช่วยเขาแล้วแต่เราคิดอยู่ในใจแล้วว่าเราอยากจะช่วยในแบบของเราครับผมวันรุ่งขึ้นก็เลยหยิบเฟรมเนี่ยครับผมออกไปเดินตามหาคนนี้ครับผมแล้วก็วาดเขาครับผม
2: ตามหาเจอด้วย
1: ในที่สุดก็
0: แต่เราหาไม่เจอนะฮะเราวาดเป็นเพื่อนแถวเขา
1: เหมือนเราช่วยด้วยกำลังหรืออะไรไม่ได้เราช่วยด้วยศิลปะแทน
0: ใช่เราช่วยด้วยศิลปะแทนครับผมใช่แล้วก็วาดไปทั่วเลยทีนี้แล้วก็สนุกก็กลายเป็นเพื่อนกับโฮมเลสเยอะมากที่นู่นครับ
2: คอนฟลิกต์เหมือนการเริ่มต้นของซูเปอร์ฮีโร่สักคนหนึ่งเนาะที่รู้สึกว่าแบบตัวเองทำอะไรไม่ได้แล้วก็มาค้นพบว่าเราจะใช้พลังในตัวเราเองยังไงดี
1: แล้วตอนนี้เฮียใช้มือวาดรูปอะไรให้เราดูอยู่คะตอนนี้
0: เราใช้มือวาดรูปคนไร้บ้านที่เฮียเคยช่วยเขาไว้ครับผมก็คือการวาดรูปนี่แล้วผมแล้วก็มีรายการทีวีที่อเมริกามาถ่ายทำเขาตอนนั้นแล้วเฟดเอ็กก็มาช่วยรับเขาเป็นพนักงานตอนนี้เขาก็ไม่ต้องนั่งข้างถนนแล้วค่ะไปทำงานที่เฟดเอ็ก
1: อันนี้ไงศิลปะ
2: ผ่านเชิงประจักษ์
1: เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆค่ะแล้วภาพใบหน้าเขาติดอยู่ในหัวเฮียหรอถึงจำได้ถึงวันนี้
0: จะเอาหน้าเขาออกมาอยู่เนี่ยผมเลยโดยการใช้มือแล้วก็สมองเราในการวาดออกมาครับผมความจำของเราง
1: านศิลปะของเฮียมันเป็นแบบดิบๆเนา
2: ะ
1: ไม่ใช่เป็นงานวาดภาพเหมือนที่จะต้องแบบเนี๊ยบเป๊ะแต่แบบออกมาจากข้างในอ่ะเขาเรียกimpressionist
0: ครับ
1: express ด้วย
0: ใช่เอาความรู้สึกข้างในออกมา
2: ค่ะซึ่งต้องบอกที่นิวยอร์กเป็นสถานที่ที่เฮียก็ค่อนข้างมีความผูกพันเยอะเพราะไปอยู่ที่นั่นก็9
0: ป
2: ีเนาะเฮียค่ะแล้วอย่างที่เรารับรู้กันผ่านหน้าข่าวหน้าสื่อต่างๆว่าโฮมเลสที่นั่นมีจำนวนประชากร
3: เยอะมาก
2: ๆ
3: เยอะมากๆแล้วก็
2: ตอนไปถ่ายทำมีเคสอะไรความพีคนอกจากว่าคนๆนี้ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จากวาดภาพวาดเราอะค่ะ
3: คือต้องบอกว่าในหนังอะค่ะมันจะเล่าเหมือนเป็นสองแกนที่พาราเรลกันไปก็คือชีวิตของป๊อกไพโรจน์ศิลปินที่เหมือนมี turning point แล้วก็เปลี่ยนจากการที่จะวาดรูปเหมือนจะวาดรูปให้สวยกลายเป็นวาดรูปเพื่อช่วยคนแล้วก็อีกแกนหนึ่งก็จะเล่าเรื่องชีวิตโฮมเลสเหมือนกับผ่านเลนส
2: ์
3: ผ่านสายตาของไพโรจน์ที่เพนติ้งอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะการเดินทางของหนังอ่ะเราก็จะเห็นทั้งชีวิตของไพโรจน์ที่ผ่านอะไรมามากมายตลอดเส้นทางเนาะ10ปีแล้วก็ชีวิตของโฮมเลสในเมืองต่างๆทั่วโลกค่ะอย่างเช่นนิวยอร์กลอนดอนปารีสบังกลาเทศหรือแม้แต่กระทั่งกรุงเทพมหานครว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้เราถ้าเรามองระยะไกลเราอาจจะแบบจัดเขาหรือตัดสินไปว่าเขาเป็นต่างๆนานาเนา
1: ะ
3: แต่ว่าพอเราได้นั่งอยู่ตรงนั้นอะเพราะว่าเวลาวาดรูปอะเขาต้องโฟกัสใช่ไหมแล้วตัวพี่เองก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คุยแบบดีฟทอล์กกับเขาหลายๆคนที่นั่งต่อหน้าเราอะ
2: ค่ะ
3: คือต้องบอกว่าสาเหตุของการไร้บ้านกับการที่คนคนหนึ่งจะต้องออกจากบ้านหรือไม่มีบ้าน
1: อ
3: ะมันหลากหลายมากบางคนเป็นแบบอย่างที่นิวยอร์กเป็นทหารที่ไปรบในสงครามเวียดนามกลับมาแล้วก็คือแบบขาขาดแล้วทำงานไม่ได้ก็ไม่ทำอาชีพอะไรไม่ได้ก็เลยจะต้องออกมานอนข้างถนน
1: เพรา
3: ะว่าไม่มีเงินดูแลตัวเองส่วนบางคนก็เป็นแบบอย่างที่อังกฤษอย่างเงี้ยก็จะมีแบบอินดี้มากเป็นก็คือแค่อยากจะแบบ explore the world
2: คือฉันอยากไปท่องโลก
3: ทุกที่คือบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนก็มีอีกคู่รักคู่นึงก็คือแบบนิยามของคำว่าบ้านเราเขาคือที่ไหนก็ได้ที่มีคนที่รักอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลากหลายมาก
1: แสดงว่ามีคนที่อยากจะเป็นโฮมเลสด้วยความตั้งใจก็มีเหมือนก
3: ัน ก็มีเหมือนกัน
1: และไม่ตั้งใจแต่ชีวิตพลิกมาทำให้ต้องไร้บ้านก็มี
3: หรือแม้กระทั่งที่แบบที่สุดของที่สุดของโลกใบนี้แหละก็คือค่ายโรฮิงญาที่เขาต้องหนีรอดหนีตายค่ะจากพม่าเนาะแบบเดินบางคนเดินเท้าเป็นเดือนเดินจนแบบแผลเต็มขาแบบถูกไล่ยิงมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือโหเราได้เห็นชีวิตของคนมากมายที่เขาผ่านอะไรมาที่แบบเราไม่มีวันจินตนาการได้ว่าแบบชีวิตคนคนนึงจะผ่านเรื่องราวขนาดนั้นมาได้ยังไง
1: เห็นมีตัวเลขที่น่าสนใจมีโอกาสดู ข่าวที่หวายเคยไปทำมาช่วงที่เปิดตัวแถลงข่าวไปช่วงปลายปีที่แล้วในสกู๊ปตอนนั้นบอกว่าเฮีย

0: เนี่ยโดนจับ20ครั้งขึ้นศาล2ครั้งติดคุก1ครั้งตัวเลขนี้ถูกต้องไหมคะเฮีย
1: เป๊ะเลยครับผม
0: มากกว่านั้นไหม
1: ไม่มีมากกว่านี้แล้วผมพอแล้วครับ
0: พอแล้วนะ
1: พอแล้วครับ
0: นี่คือสิ่งที่เฮียป๊อก
2: สิ่งที่ต้องแลก
0: ต้องแลกเหมือนกันคุณผู้ชมอาจจะเห็นในเทรลเลอร์มันจะมีอยู่ท่อนนึงใช่ไหมพี่อีทที่เขียนว่าแบบผมตั้งใจจะแลกคำนี้ขยายหน่อยค่ะเฮียป๊อก
1: จริงเหมือนกับว่าถ้าเรากลัวทุกอย่างครับผมเราจะไม่ทำอะไรเลยครับผมก็แลกไปเลยครับผมทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้ววันนึงจะไม่เสียใจทีหลังอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยโดนจับก็อีกเรื่องนึงนะครับไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่ได้อยากโดน
1: ไม่อยากโดน
0: เพราะมันเป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมคะแบบเวลาเราจะไปทำอะไรแล้วก็โดนจับอย่างเช่นที่รู้อย่างเงี้ยเนาะอยู่ดีศิลปินคนนึงจะไปกางภาพได้ไหม
3: ค่ะก็คือพอเขาตั้งใจที่เหมือนกับอยากให้งานศิลปะมันถูกแสดงไม่ใช่แค่ในแกลเลอรี่สวย
0: ๆออกมาพื้นที่
3: คือที่ไหนก็ได้แล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบอยากจะแสดงงานหน้าลูฟขึ้นมาก็คือเอางานไปกลางคือถ้า
2: เรารู้มาก่อนไหมว่าเขาจะทำแบบนั้น
3: คือเขาก็มีบอกแหละเพราะว่ามันต้องยกกองไปด้วยกันอย่างที่บอกว่าตอนนั้นคือไปกันมีพี่มีช่างภาพแล้วก็มีเขาก็ไปไหนก็ต้องไปด้วยกันก็บอกเจ๊อยากไปแสดงงานหน้าลูฟไปก็ได้เราก็ไม่ได้คาดคิดไงว่ามันก็ลองดูปรากฏกำลังจะกลางไม่กี่นานไม่กี่วิตำรวจปารีสมาล้อมจะรวบทั้งหมดก็เลยแบบมีน้องล่ามคนนึงไปเจรจาให้คือเกือบไปแล้วเกือบสถิติติดคุกเกือบจะเพิ่มอีกหนึ่งเป็นต้น
0: จากหนึ่งเป็นสอง
3: ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะแบบเสริมจากประเด็นที่ปอกเล่าเมื่อกี้ว่าเรื่องการแลก
0: ค
3: ืออันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่อยากจะพูดในหนังด้วยว่าถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างที่มันสร้างอิมแพ
0: ค
3: กับสังคมหรือโลกหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงอ่ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีการแลกแน่นอนว่ามันจะต้องมีการจ่ายราคาอะไรบางอย่างในชีวิตละกันอะไรเงี้ยคือมันคงเราไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรในโลกที่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยที่ทุกอย่างสบายสบายหรือโรยด้วยกลีบกุหลาบคือแน่นอนคือหนทางคือเจอหนามเจอเยอะด้วยอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าเราตั้งใจพอไห
0: ม
3: เรารักษาแบบmotivation หรือว่า conviction อันนั้นมากพอไหมอะไรเงี้ย
0: ระหว่างทาง
3: นี้เขามีเยอะด้วยไง
0: เฮียรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสที่สุด
2: ราคาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่คิดเลยว่าเราจะต้องจ่ายสิ่งนี้ไปเพื่อแลกกับ motivation อันนี้ของเรา
1: จริงๆผมชอบทุกครั้งที่โดนอย่างนั้นนะครับผมเหมือนโดนจับใช่ไหม
0: โดนจับ
1: ใช่ใช่จริงผมชอบเพราะว่ายิ่งเราโดนจับครับผมเราจะรู้ว่าวิธีการนั้นเขาน่าจะหลบแบบนี้ครับผมเหมือนเป็นทริคของผมครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่โดนจับรู้สึกว่ามันก็ท้าทายดีสนุกดีเหมือนกันตอนนั้นที่โดนจับครับ
0: แต่ว่าท้าทายอำนาจรัฐนะ
1: แต่ว่าเราคิดอยู่แล้วว่าเราไม่ทำอะไรผิดค่ะใช่ใช่เราไม่ไปทำเราไม่ขโมยของใครใช่ไหมคะเราทำในสิ่งที่เหมือนเราตั้งคำถามในสังคมว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องไห
0: ม
1: คุณจะจับไหมหรือว่าคุณจะช่วยคนก่อนอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนั้นเราก็เลยเลือกให้เขาเป็นคนเลือก
2: เหมือนยาเม็ดสีน้ำเงินสีแดงคุณจะเลือกอะไร
0: เอาจริงการโดนจับของเฮียเหมือนเป็นคอนเซปชวลอาร์ตทดลองอะไรบางอย่างทางสังคมเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่เหมือนมันตั้งคำถามให้เขา
0: สุขภาพล่ะคะเฮีย
1: ก็เจ็บหลังครับผมเพราะว่าเราจะแบกเฟรมใหญ่ไปอยู่ข้างถนนตลอดเวลาทุกวันครับ
3: ต้องเล่าเรื่องช่วงหลังหักอะ
0: หลังหักเลย
3: หลังพัง
1: มีช่วงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนิดนึงครับผม
0: ต้องไปรักษา
1: ไปรักษาอยู่ประมาณเกือบปีเหมือนกันครับผ
0: ม
1: กายภาพครับผม
0: แต่ตอนนี้โอเคแล้ว
1: ตอนนี้โอเคแล้วค่ะตอนนี้หายแล้วค่ะ
3: อันนี้อย่างอื่นพังแทน
0: ใช่ไหมเนี่ยต้องแลกหลายอย่างความสัมพันธ์รอบตัวทุกอย่างเลยเพราะเราทุ่มเทกับสิ่งที่เราตั้งใจมาก
3: จริงๆก็แบบจะแอบจะต้องบอกว่าอยากให้ไปดูในหนังค่ะ
0: ค่ะ
3: จริงๆขอพูดแทนแล้วกันมันมีสิ่งนึงที่ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เขายอมแลกแต่ต้องไปดูในหนังเอง
2: สปอย
0: ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในที่นี้รอดูในโฮมเลสไร้บ้านไม่ไร้หวังใช่ไหมคุณผู้ชมอาจจะสงสัยพี่อีฟผู้กำกับดูเหมือนเป็นคนเบื้องหลังใช่ไหมแต่ทำไมพูดเก่งขนาดนี้พี่อีฟถ้าคุณผู้ชมดูกบนอกกาลาน่าจะคุ้นหน้านี่คือกบอีฟพิธีกรรุ่นแล้วรุ่นแรกใช่ไหมพี่อีฟ
3: น่าจะก็เรียกว่าแรกก็ได้นะ
0: ผู้บุกเบิก
3: ยุคแรกแล้วกันยุคแรก
0: อดีตพิธีกรกบนอกกาลาคนเบื้องหน้าแต่ตอนนี้มีภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเองแล้วจริงๆมันเชื่อมโยงชีวิตมายังไงพี่อีฟตอนนั้นมันคือสารคดีที่แบบทำให้สนุกเรื่องยากๆทำให้สนุกได้สารคดีอันนี้ก็เหมือนกัน
3: ก็ถ้าย้อนไปแบบอีกนิดนึงก็คือว่าโปรเจกต์จบตอนที่เรียนนิเทศจุฬา ัดสินใจทำด็อกคิวเมนทารีเรื่องไอ

0: ติม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นคนชอบกินไอติมแล้วก็ชอบแบบชอบเรื่องลึกๆอ่ะชอบแบบค้นหาว่าแบบอันนี้มันมาจากไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำด็อกคิวเมนทารีเรื่องไอติมเสร็จปุ๊บหลังจากเรียนจบก็มีข่าวแว่วจากทีวีบูรพาว่าจะเปิดรับพิธีกรแต่ตอนนั้นเขาเปิดรับรายการคนขนคนส่วนอันนี้ก็คือแบบเอ๊ะมันคนขนคนอาจจะดราม่าไปแบบอาจจะไม่ได้ไม่ยังไม่ใช่แนวเราก็มีอีกรายการนึงชื่อกบนอกกะลาณตอนนั้นซึ่งตอนที่เราทำโปรเจกต์จบอันเนี้ยเชื่อป่าวว่ายังไม่รู้ว่ามีรายการนี้อาจารย์ที่ตรวจทีสิทธ์อะที่ตรวจโปรเจกต์อะบอกว่ารายการเธอเนี่ยเหมือนรายการนี้มากไอโปรเจกต์เนี้ยเหมือนรายการนี้มากเลยลองไปดูอ้าวพอไปดูกบนอกกะลาชอบก็เลยตอนที่ไปสมัครเป็นพิธีกรสมัครงานอันนั้นอะก็บอกพี่เช็คสุทธิพงศ์ว่าขอแคสเป็นพิธีกรรายการกบนอกกะลาได้ไหมแม้ว่าจะเขาอาจจะไม่ได้เปิดรับตอนนั้น
1: ค่ะ
0: ก็แคสไปเลยแล้วปรากฏว่าตอนที่แคสค่ะพี่เช็คก็ให้ตากล้องคนนึงมาถ่ายหน้าเงี้ยอ่ะพูดเลยปรากฏว่าตอนนั้นเราก็ด้วยความเราทำโปรเจกต์จบเป็นด็อกคิวเมนทารีเรื่องไอติมเราก็เลยพูดออกมาจากข้างในในสิ่งเพราะว่าเราทำข้อมูลเองทั้งหมด
1: ด้วยความสนใจด้วยความเข้าใจของตัวเอง
0: แล้วปรากฏว่าหลังจากอันนั้นก็เอาได
1: ้
0: ก็เลยได้เป็นงานแรกในชีวิต
2: จุดเริ่มต้นจนนำมาสู่วินาทีนี้นี่แหละที่เราได้มาทำสารคดีแล้วก็จะได้เห็นว่าความทุ่มเทก็ประเด็นหนึ่งรวมไปถึงต้นทุนในการทำสารคดีซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สื่อที่มีพื้นที่มากนักในบ้านเราแต่ว่าในที่สุดก็ได้ฝ่าฟันแล้วก็สามารถมามีพรีเมียร์ได้ในประเทศไทยแล้วนะคะก็สำหรับใครที่อยากติดตามหรือว่าเป็นแฟนคลับของทั้งเฮียป๊อกแล้วก็เจอีฟนะคะก็สามารถรอติดตามกันได้เดือนพฤศจิกายนนี้หรือเปล่า
0: วันที่12พฤศจิกายนอันนี้คือเข้าโรงแบบออฟฟิเชียลค่ะแต่ว่าจะมีรอบพรีเมียร์วันที่10อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเป็นสื่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ก็สามารถติดตามกันได
1: ้อยากให้คนเห็นอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้ปิดท้ายให้หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: สั้นๆนะคะเฮีย
3: ครับผมก็อยากจะให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วทุกความฝันมันเป็นจริงได้เสมอครับผมถ้าเราตั้งใจทำครับผมก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะวันนึงจะต้องมีภาพยนตร์เป็นของตัวเอง
1: หนังของตัวเอง
3: ใช่ก็ทำในสิ่งที่เราทำถนัดให้เต็มที่ที่สุดครับผมแล้วก็ไม่ยอมแพ้
2: รวมถึงการพาคนที่ไม่ถูกมองเห็นอย่างคนไร้บ้านนะคะมาขึ้นสู่บนหน้าจอให้มีแสงสปอตไลท์ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากเลย
3: ขอบคุณ
1: เยอะ
3: มาก
1: นะคะพี่อีฟและคุณเราค่ะแหมเรื่องราวมากมายน่าคุยต่ออีกเป็นชั่วโมงเนาะแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องไปเข้าสโคปมองมุมหนังกันก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเต็มๆเองนะในภาพยนตร์ปลายปีนี้นะคะ Homeless ค่ะแต่สำหรับมองมุมหนังวันนี้ยังอยู่ที่เรื่องหนังเหมือนกันที่คนเขาถกเถียงกันไว้ว่าแบบการเอาคนที่จากไปแล้วมาคืนจออีกครั้งอ่ะบางคนชอบไงคนที่เรารักเน
2: า
1: ะแล้วก็คืน
2: ได้เห็นเขามีชีวิตอีกครั้ง
1: กลับมาก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอแต่บางคนบอกอ้าวแปลกๆนะขอครอบครัวหรือยังลิขสิทธิ
2: ์
1: ขอหรือยังคนตายไม่มีสิทธิ์บอกว่าฉันอยากจะเล่นโฆษณาตัวนี้หรือเปล่าฮอลลีวูดถกเถียงกันอยู่คุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีดาวค้างฟ้าคนนึงกลับมาคืนจอไปติดตามกับคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันครับสามารถชุบชีวิตนักแสดงที่จากไปแล้วให้สามารถกลับคืนมาบนจอได้ก็ทำให้เกิดคำถามมากมายขึ้นในทั้งแวดวงของการแสดงแล้วก็แวดวงของเรื่องลิขสิทธิ์ความถูกต้องต่างๆนะครับอย่างเคสที่เกิดขึ้นล่าสุดกับกรณีของดาวค้างฟ้าฮอลลีวูดยุคทองอย่างเกรตากาโบซึ่งก็สามารถกลับมาเล่นโฆษณาใหม่ได้แม้ว่าเจ้าตัวจะจากไปแล้วนานถึง30ปีด้วยกันครับ
5: Around 20% of all global energy is lost to friction. A terrible waste. When there's zero friction technology.
4: ถ้าไม่บอกนะครับก็คงหลายคนคงจะไม่ทราบนะครับว่าผู้หญิงที่เห็นในโฆษณาใหม่ของบริษัท SKF ของสวีเดนคนนี้นะครับไม่มีชีวิตอยู่บนโลกมานานถึง30ปีแล้วด้วยกันครับนี่คือการปรากฏตัวของนางเอกฮอลลีวูดระดับตำนานเกรตากาโบซึ่งครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อกว่า100ปีที่แล้วกาโบเคยไปร่วมแสดงในหนังประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมของสวีเดนที่มีบริษัท SKF รวมอยู่ด้วยครับแต่แทนที่ทางบริษัทนะครับจะนำฟุตเทจเก่าของเธอมาดัดแปลงแล้วก็ใช้ในโฆษณาเวอร์ชันใหม่ทีมงานกลับสร้างใบหน้าของเธอขึ้นมาใหม่จากข้อความสั่งงานหรือพร้อมใน Generative AI โดยยังคงใช้เสียงจากหนังยุคแรกของเธอที่ยังได้รับอนุญาตอยู่ครับและก็ให้นักแสดงที่เป็นมนุษย์ช่วยกำหนดจังหวะการพูดแล้วก็การเคลื่อนไหวสมัยครับทำให้สิ่ง

ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่จึงไม่ใช่การนำผลงานเก่ากลับมาใช้ใหม่นะครับแต่นี่คือการแสดงชิ้นใหม่ของเกต้ากาโบโดยที่เจ้าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมอยู่ด้วยครับ

0: นักวิจัยด้าน AI ครับเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า synthetic resurrection นะครับหรือว่าการคืนชีพแบบสังเคราะห์ซึ่งก็ต้องบอกว่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแล้วก็เคยถูกใช้ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันครับตั้งแต่การปรากฏตัวของปีเตอร์คุชชิงในภาพยนตร์เรื่องโรกวันไปจนถึงฮาโรรามิสซึ่งสามารถกลับมารับบทเดิมได้ใน Ghostbuster Afterlifeและรวมถึงเอียนโฮมซึ่งสามารถกลับมาปรากฏตัวในเอเลียนโรมูลัสได้แม้เจ้าตัวจะจากไปแล้วครับแต่ในกรณีของกาโบมีสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่าครับเพราะว่ากระบวนการครั้งนี้ร่วมทำกับผู้ดูแลมรดกและก็ครอบครัวของเธอครับโดย SKF ระบุว่านี่เป็นงานที่สร้างด้วย AI ครับอย่างไรก็ตามแม้จะได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวแล้วแต่ก็ยังมีคำถามว่าการนำผู้เสียชีวิตมาเป็นหุ่นเชิดแบบนี้แบรนด์จะสามารถนำไปทำอะไรก็ได้ใช่หรือไม่และที่สำคัญครับผู้ชมจะยอมรับสิ่งนี้หรือเปล่าและจะส่งผลบวกกับแบรนด์จริงๆหรือไม่นั่นเองครับเคสตัวอย่างที่ปรากฏขึ้นในครั้งนี้ครับทำให้วงการบันเทิงอาจจะต้องคิดกันมากขึ้นนะครับถึงเรื่องอนาคตเพราะว่าต่อไปนี้ครับการที่นักแสดงคนหนึ่งจากไปสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่ภาพยนตร์หรือภาพฟุตเทจเก่าๆเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้างผลงานการแสดงใหม่จากภาพและเสียงของพวกเขาอีกด้วยครับจอร์จคลูนีย์ดาราฮอลลีวูดชื่อดังเคยพูดถึงเรื่องนี้อย่างติดตลกในเทศกาลหนังเวนิสว่าเขาเองก็คงไม่อยากเห็นตัวเองไปอยู่ในโฆษณาผ้าอนามัยแบบสอดหลังตัวเองเสียชีวิตไปแล้วนานถึง20ปีเหมือนกันนั่นเองครับเมื่อเทคโนโลยีทำให้เรื่องแบบนี้กลายเป็นไปได้มากขึ้นครับการกำหนดว่าภาพเสียงหรือตัวตนของนักแสดงจะถูกใช้ต่อไปหลังความตายก็เป็นสิ่งที่คนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวงการบันเทิงสหรัฐจำเป็นจะต้องนึกถึงให้มากขึ้นในอนาคตนั่นเองครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: ส่วนบันเทิงต่างประเทศวันนี้ก็เป็นข่าวคราวของอีกตำนานที่ล่วงลับไปแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับตำนานวงการเพลงคันทรีค่ะดอลลี่พาตันนะพี่แตงก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองก็เพิ่งจะไปเป็นโจทย์บนเวทีนางงามที่เกิดขึ้นในบ้านเราด้วยเหมือนกันก็ยังเห็นได้ว่ายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในทุกยุคทุกสมัยอยู่
2: คือหลังจากเธอจากไปยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเธอเนี่ยถูกพูดถึงมากมายแล้วล่าสุดคุณผู้ชมก็คือมีโปรเจกต์ที่อาจจะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์สุดท้ายของดอลลี่พาตันนะคะมีโรงแรมและพิพิธภัณฑ์ค่ะที่เล่าเรื่องราวของเธอมองไปทางไหนก็มีแต่เรื่องราวของดอลลี่พาตันค่ะเรียกว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวของราชินีเพลงคันทรีดอลลี่พาตันนะคะสำหรับโรงแรมและพิพิธภัณฑ์ที่เธอมีส่วนในการออกแบบก่อนที่จะจากไปค่ะโรงแรมแห่งนี้มีชื่อว่าดอลลี่พาตันซองเทเลอร์โฮเทลนะคะภายในนี่มีพิพิธภัณฑ์ค่ะในชื่อ Dolly Lives of Many Colors Museum ค่ะเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกานี่เป็นโรงแรมสไตล์บูติกแห่งนึงนะคะตั้งอยู่ไม่ไกลจากย่านบรอดเวย์ซึ่งก็เป็นแหล่งรวมความบันเทิงดนตรีชื่อดังของเมืองโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าพักผู้มาเยือนได้สัมผัสกับโลกของดอลลี่พาตันนะคะผ่านนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟค่ะบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางดนตรีของราชินีเพลงคันทรีตลอดหลายทศวรรษนะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ค่ะมีการจัดแสดงสิ่งของและเรื่องราวเกี่ยวกับดอลลี่พาตันไว้มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงภาพถ่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนอกจากนี้ยังมีการเล่าถึงโปรเจกต์การกุศลของดอลลี่นะคะอย่างโครงการ Dolly Parton's Imagination Library ค่ะสนับสนุนเรื่องของการเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กด้วยด้านผู้บริหารที่ร่วมออกแบบและพัฒนาโปรเจกต์นี้บอกนะคะว่ากว่าจะออกมาเป็นโลกของดอลลี่พาตันได้แบบนี้ทีมงานจำนวนมากเลยค่ะทำงานกันอย่างหนักตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนออกแบบไปจนถึงก่อสร้างเพื่อให้สถานที่แห่งนี้นะคะสะท้อนถึงความอบอุ่นบุคลิกและจิตวิญญาณของดอลลี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่แฟนๆนะคะบางรายที่ได้มาชมโรงแรมและพิพิธภัณฑ์ดอลลี่พาตันก็บอกว่าความพิเศษของที่นี่ก็คือรู้สึกเหมือนราวกับได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดอีกครั้งค่ะกลายย่านบอดเวย์ด้วยนะคะเพราะต้องบอกว่าในปีหน้า2027เรื่องราวของดอลลี่พาตันจะกลับมาเป็นละครแนวมิวสิคัลด้วยนะ เธอเป็นที่รักของคนในสหรัฐจริงๆนะคะแฟนเพลงทั่วโลกด้วย
1: ค่ะก็สมแล้วนะที่เป็นตำนานดาวค้างฟ้าอีกคนหนึ่งที่หลายคนนั้นคิดถึงเนาะเค
2: ค่ะนะคะแล้ววัน

0: าร์นี้ค่ะคุณผู้ชมจะชวนคุณผู้ชมไปดูร่วมรากเดียวกันเป็นสารคดีของเรานะคะที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างหนังเงากับหนังใหญ่อันนึงของกัมพูชาอ
1: ัน
0: นึงของไทยค่ะ
2: มันกลับคืนไปสู่ยุคสมัยที่ครั้งหนึ่งเราไม่เคยมีพรมแดนกั้นประเทศชัดเจนเราไม่เคยมีตม.ทำหน้าที่ว่าแยกความแตกต่างระหว่างคนไทยครับกับกัมพูชาเรามีศิลปะที่สามารถหายใจร่วมกันสามารถที่จะใช้จังหวะหัวใจเดียวกันแล้วก็เต้นในเพลงเดียวกันได้เนี่ยอยู่ในงานหนังใหญ่และสแบกทมเป็นตัวอย่างที่งดงามมากๆครับ
3: เหตุเกิดจากหนังเงาวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ 14:30 นทางไทย PBS
1: ค่ะชวนกันติดตามสารคดีนะคะวันเสาร์นี้ 14:30 ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ภาพที่เราเห็นอยู่นะคะก็เป็นผลงานของเฮียป๊อกไพโรจน์พิเชษฐ์เมธากุลเรื่องราวของศิลปินวาดคนไร้บ้านที่กลายเป็นภาพยนตร์โฮมเลสอันนี้คืองานที่บอกว่าติดอยู่ในหัวเฮียน
1: ะคะ
0: คือคนไร้บ้านที่เปลี่ยนชีวิตขณะที่ภาพอื่นๆเป็นคนไร้บ้านในเมืองต่างๆมีประเทศไทยด้วยคุณผู้ชมอาจจะเห็นแบบ
1: ใช่เป็นสัญลักษณ์ของ
0: ในวัดพระแก้วว
1: ัดพระแก้วนะคะ
0: แ
1: ล้วก็รวมไปถึงประเทศต่างๆที่เฮียได้เดินทางไปแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้ในสารคดีชุดนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จะเป็นกระแสอะไรในสังคม
1: ทั้งในและต่างประเทศ
0: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาว
1: ติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นทางไทย PBS
0: รอบตอนแรก15ตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์25ตุลาคม2569พบกับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์ภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะรัฐบาลชี้คราบน้ำสีรุ้งและปลาตายยกกระชังที่จังหวัดปราจีนบุรีคนละจุดกันพร้อมเร่งหาสาเหตุเกิดจากสารเคมีรั่วไหลออกมาจากโรงงานในพื้นที่หรือไม่
1: ปิดรับฟังความเห็นแก้กฎหมายไทย PBS และอีก3ฉบับตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วแต่พบตัวคะแนนยังเปลี่ยนแปลงคาดเกิดจากระบบส่งผลตัวเลขตกค้าง
0: ประธานสภาไม่ติดใจยติซักฟอก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยพร้อมนัดเปิดประชุมทันที

0: 50เซนติเมตรค่ะทนไม่ไหวแล้วค่ะน้ำมันท่วมขังเป็นเวลานับเดือนจนเริ่มเน่าเสียส่งผลกระทบกว่า 1,800 ครัวเรือนค่ะชาวตำบลสาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวนมากมารวมตัวกันหน้าประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อหมู่6ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองและเขตพื้นที่หนองจอกกรุงเทพมหานครเรียกร้องให้กรมชลประทานเพิ่มระดับบานประตูระบายน้ำขึ้นอีก50เซนติเมตรจากเดิมที่เปิดไว้30เซนติเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวฉะเชิงเทราหลังชาวบ้านกว่า 1,800 ครัวเรือนถูกน้ำท่วมขังนานนับเดือนแล้วค่ะตอนนี้น้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันไม่สามารถเปิดบานประตูเพิ่มมากกว่านี้ได้ทำให้ชาวบ้านหลายคนแสดงความไม่พอใจและย้ำว่าต้องการให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม
1: ทุกวันขึ้นทุกวันฝนไม่ตกก็ขึ้นทุกวัน
2: ขึ้น
1: เพราะน้ำมันมาจากอื่น
2: นี่ก็ขึ้นวิทย์ไม่ไหวนี่เอาไม้ไปทอดไม่หลับที่นอนเลย
1: ไม่หลับที่นอน
2: ทอดเดินในบ้าน
1: น้ำก็เริ่มเน่าแล้ว
2: เน่าไม่ใช่เริ่มมันเน่ามานานแล้ว
3: ไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
2: เน
1: ่
2: านอนยังจะขินน้ำเน่าปลาเน่าเลยอ
4: ่
2: ะ
4: ในบ้านในแค่นอกบ้านแค่นี้แล้ว
2: เจอน้องใส่บูทเลยในบ้าน
4: ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้
1: เจอปิงอะไรบ้างไหม
4: ปิง
2: เยอะ
4: แยะ
2: เลยอ่ะมีทุกอย่างอ่ะราคาปูมีทุกอย่าง
1: มีทุกอย่างเลยมาสารพัดสัตว์เลยแล้ววันนี้เราจะให้เขาทำอะไรบ้างวันนี้
2: จะให้เปิดท่อระบายออกไปบ้าง
1: ระบายออกมั่งตอนนี้เขายังไม่มาเปิดใช่ไหม
4: ไม่เปิดเลยค่ะ
1: นี่เรารอเขาหรือเปล่าว่ารอมาเปิดหรือไง
2: อยากจะรอด้วย
0: สถานการณ์เริ่มตึงเครียดก็ทำให้นายไพศาลช้างพลายแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาลาแดงพร้อมด้วยนายชนสวัสดิ์เจริญขำกำนันตำบลสาลาแดงเข้าร่วมพูดคุยเจรจากับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานกระทั่งเจ้าหน้าที่ยอมเปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่มให้50เซนติเมตรตามข้อเรียกร้องก็สร้างความพอใจให้กับชาวบ้านก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาลาแดงบอกว่าตำบลสาลาแดงรับน้ำมาจากกรุงเทพและปทุมธานีตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังต้องรับน้ำจากจังหวัดนครนายกและคลองชลประทานต่างๆที่ไหลมาสมทบเพิ่มส่งผลให้ในพื้นที่มีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มการระบายน้ำลงแม่น้ำบางปะกงทำได้ยากเพราะว่าระดับน้ำสูงกว่าคลองประมาณ1เมตร20เซนติเมตรประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ช่วยเร่งผันน้ำผ่านคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนอีกพื้นที่ที่ระดับน้ำยังสูงก็คือที่ตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองค่ะหญิงอายุ81ปีเขาดีใจจนน้ำตาไหลนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลุยน้ำนำถุงยางชีพไปมอบให้ถึงบ้านระดับน้ำท่วมสูงต้องย้ายไปอยู่บนชั้น2แล้วทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างหวาดผวากลัวระดับน้ำจะเพิ่มสูงอีกล่าสุดน้ำเริ่มขังยุงค่อนข้างชุมขณะที่พื้นที่การเกษตรกว่า200ไร่ทั้งหมากมะม่วงมะพร้าวกล้วยยืนต้นตายหลังถูกน้ำท่วมสูง1เมตรนานกว่า10วันกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเอากระสอบทรายมาปิดตามแนวคันดินระหว่างแปลงสวนเกษตรกับลำคลองระหว่างรอเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ค่ะ
5: ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะก็เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะมีน้ำป่าจากเทือกเขาสอยดาวไหลลงคลองประดงก็เอ่อท่วมบ้านเรือนของประชาชนค่ะภาพน้ำป่าสีขุ่นข้นไหลเชี่ยวลงจากเทือกเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงสู่คลองปะตงแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสอยดาวพร้อมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปดำเนินการเปิดฝายกลางเพื่อเร่งที่ระบายน้ำเพิ่มเติมและก็นำสิ่งกีดขวางออกเพื่อให้น้ำนั้นไหลผ่านได้สะดวกขึ้นโดยเบื้องต้นเช้านี้ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็พบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า10หลังคาเรือนและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งก็อยู่เหนือเขื่อนกระเสียวทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากคลองบ้านแห้งและคลองบ้านคอกควายก่อนมวลน้ำนั้นจะไหลเข้าสู่ฝายก่อนน้ำจะไหลเข้าสู่ฝายวังคันในตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณและก็ไหลต่อลงลำห้วยกระเสียวเข้าเขื่อนกระเสียวค่ะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนกระเสียวระบุว่าเขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากเนื่องจากก่อนหน้านี้ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในระดับ

0: ต่ำมวลน้ำที่ไหลเข้ามาจึงช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการใช้น้ำในระยะต่อไปน้ำจากเขื่อนกระเสียงมีความสำคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจึงช่วยคลายความกังวลในเรื่องของน้ำดิบที่ไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาได้ในระดับหนึ่งค่ะ
1: ก็อยากให้ประชาชนทางด้านล่างติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับของโดยของกรมชลประทานเป็นหลักนะครับที่น่าเชื่อถือได้นะครับให้เฝ้าระวังนิดนึงนะครับแต่ในส่วนของเขื่อนกระเสียงเนี่ยเรายังรับน้ำได้อีก
0: ส่วนพื้นที่ที่ยังมีฝนตกและเกิดน้ำป่าไหลหลากประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ฝนทางตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มเบาบางลงนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือแนวฝนมันจะเคลื่อนตัวลงใต้ที่นราธิวาสเองก็เริ่มเตรียมการรับมือกับน้ำท่วมแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่แต่ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะมีการประเมินอยู่ว่าจะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านน้ำแบ่งภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนาราทั้งนี้ก็เพื่อวางแผนรับมือกับฤดูฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีการประชุมร่วมกับทางชลประทานที่17ประเมินสถานการณ์ระดับน้ำฝนสะสมทั้งลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกล่าสุดยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมน้ำหลากในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมของสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3: การเตรียมการระวังก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยเฉพาะนะครับก่อนเกิดภัยเนี่ยเราเตรียมการไว้ตอนนี้ก็คาดการว่าน่าจะ 70% แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของการเตรียมการเครื่องมืออุปกรณ์การช่วยเหลือศูนย์พักพิงแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์นะ
2: นอกจากนี้ยังติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอระแงะซึ่งมีทั้งหมด48แห่งซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้สั่งกำชับนายอำเภอและหน่วยงานจัดทำทะเบียนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อวางแผนช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยขึ้นพร้อมย้ำให้ศูนย์พักพิงจะต้องมีสิ่งของจำเป็นอย่างเพียงพอให้มีการตรวจสอบและศึกษาแนวทางเกี่ยวกับระบบประกันภัยจากเหตุอุทกภัยพร้อมทั้งเงินเยียวยาเพื่อเป็นข้อมูลช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ
0: หลังจากที่น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีลดลงนะคะแต่ว่าปัญหาคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันที่ลอยเหนือผิวน้ำในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนหลังเกิดน้ำท่วมในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและปลาตายยกกระชังจำนวนมากกำลังกลายเป็นประเด็นที่คนในพื้นที่กังวลค่ะที่จะต้องเร่งหาคำตอบว่าเกิดมีการสารปนเปื้อนดังกล่าวมาจากแหล่งใดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนมากน้อยในพื้นที่อย่างไรค่ะโดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมและก็แหล่งกำจัดกากของเสียหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างคราบน้ำมันที่พบกับกิจกรรมของโรงงานในพื้นที่รวมถึงตรวจสอบแหล่งกำเนิดอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะนายพรยศกันกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบร่องรอยที่คาดว่าอาจเกิดจากน้ำชักกากอุตสาหกรรมและสารปนเปื้อนไหลออกมาจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมและพื้นที่กำจัดบำบัดของเสียของบริษัท Green Environment Technology จำกัดค่ะโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้สั่งปิดหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมทั้งหมดขณะที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีคำสั่งตามมาตรา39ให้บริษัทหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นการชั่วคราวพร้อมกับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจัดเก็บวัตถุดิบและกากของเสียภายในอาคารรวมถึงตรวจสอบความแข็งแรงของคันดินและอาคารโรงงานด้วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนเพิ่มเติมค่ะนอกจากนั้นยังมีเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดในพื้นที่เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยผลตรวจที่รายงานเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่าน้ำมันและไขมันเกินมาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานและก็ตรวจพบ ไฮโดรเจนแล้วก็ตรวจพบไฮโดรคาร์บอนในปริมาณที่สูงค่ะโดยเฉพาะบริเวณบ่อน้ำชักกะอุตสาหกรรมและพื้นที่ภายนอกโรงงานซึ่งก็มีผลตรวจที่สอดคล้องกันนะคะจึงมีข้อบ่งชี้ว่าคราบสีรุ้งอาจเกี่ยวข้องกับน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วหรือเชื้อเพลิงทดแทนที่เชื่อมโยงกับกระบวนการประกอบกิจการของโรงงานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผลตรวจโลหะหนักส่วนใหญ่ไม่พบหรือพบในระดับต่ำกว่ามาตรฐานแต่ค่า BOD สูงเกิน4มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งก็บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำและไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคและบริโภคค่ะจึงมีการเตือนประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำดื่มกินหรือว่าสัมผัสน้ำที่สงสัยปนเปื้อนเป็นเวลานานนี้ค่ะทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่าขณะนี้มีการใช้มาตรา37และมาตรา39ตามพรบโรงงานสั่งปิดโรงงานไปแล้วประมาณ3แห่งแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการปิดเพิ่มเติมด้วยโดยจะพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมายให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขก่อนและหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะใช้มาตรการสั่งหยุดกิจการอย่างเข้มงวดค่ะนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็เตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นทั้งมีการเพิ่มค่าปรับแล้วก็ผลักดันคดีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมให้เป็นคดีทางการเงินนะคะเพื่อให้สามารถดำเนินการยึดทรัพย์ผู้ประกอบการที่กระทำผิดรวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ
4: นะครับในส่วนของสถานประกอบการนะครับที่ผ่านมาเราได้มีการใช้มาตรา37และ39ของพรบโรงงานนั้นปิดไปประมาณ3แห่งแล้ววันนี้เองก็จะมีเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนการปิดนั้นนะครับจะไปใช้มาตรา39คือปิดให้ประกอบการเลยทันทีนั้นนะครับก็จะเป็นการสุ่มเสี่ยงในการที่ทางผู้ประกอบการนั้นเนี่ยจะฟ้องร้องกลับเราจะต้องใช้มาตรา37ในการให้เขาไปปรับปรุงในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าจะเป็นการเอาผ้าใบไปคลุมนะครับกรองวัตถุดิบหรือว่าการทำคันดินต่างๆแล้วก็ถ้าหากไม่ดำเนินการตามนั้นก็จะใช้มาตรา39ในการสั่งให้หยุดดำเนินการอันนี้ผมไม่สนนะครับว่าจะเป็นนอมินีหรือว่าเป็นนามสกุลอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็ปิดไปแล้ว3โรงผมเองก็ยังไม่ทราบว่าเราไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นบริษัทใครอย่างไรเราดูแค่ว่าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างที่สุดนะครับ
0: นอกจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะก็มีการตรวจสอบขยายผลไปถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องในโรงงานที่ประจีนะคะหลังจากที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบข้อมูลการตรวจสอบนิติบุคคลซึ่งพบผู้ถือหุ้นคนไทยนามเดียวกันถือหุ้นใน2บริษัทค่ะที่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างมีนัยยะสำคัญก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือไม่รวมถึงมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็จะดำเนินตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดค่ะซึ่งนอกจากเรื่องของคราบน้ำมันสีรุ้งแล้วนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีก็คือกรณีที่ปลาตายยกกระชังจำนวนมากค่ะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่โดยเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกรัฐบาลก็มีการแถลงเมื่อวานนี้บอกว่าคราบน้ำมันสีรุ้งเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ขณะที่จุดปลากระชังตายเกิดขึ้นที่ตำบลบ้านทามตำบลท่าตูมตำบลหาดนางแก้วอำเภอศรีมหาโพธิ์และตำบลบ่อทองอำเภอกบิลบุรีค่ะประเมินเบื้องต้นว่า2เหตุการณ์นี้ไม่น่ามีความเชื่อมโยงกันแต่ยังคงต้องรอผลตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันในข้อเท็จจริงก่อนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เก็บตัวอย่างปลาและน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก4ชนิดก็ได้แก่ปลอดตะกั่วแคดเมียมแล้วก็สารหนูรวมถึงตรวจสอบปริมาณแอมโมเนียในน้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะประเมินความเป็นไปได้ของการปนเปื้อนจากแหล่งอุตสาหกรรมและปัจจัยอื่นที่จะอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้ก็คาดว่าผลการตรวจวิเคราะห์ก็จะออกมาชัดเจนภายใน1สัปดาห์ค่ะ
5: ที่แม่น้ำปราจีนบุรีที่เป็นแม่น้ำสีรุ้งค่ะรวมไปถึงในส่วนของที่มีปลาตายเป็นจำนวนมากนะคะโดย2ส่วนนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่คนละจุดกันนะคะโดยแม่น้ำปราจีนบุรีที่มีตัวแม่น้ำที่เป็นสีรุ้งเนี่ยค่ะจะอยู่ทางต้นน้ำซึ่งมีการเช็คออกมาแล้วนะคะว่ามีค่าน้ำมันเนี่ยค่ะอยู่บน ผิวน้ำค่อนข้างสูงนะคะส่วนในส่วนของปลายน้ำซึ่งเป็นจุดที่มีปลาตายจำนวนมากเนี่ยค่ะได้มีการนำตัวอย่างในส่วนของน้ำไปตรวจรวมถึงปลาไปตรวจด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ต้องรอผลการตรวจนะคะประมาณ 7-10 วันค่ะโดยทางกรมชลประทานได้นำส่วนของปลาไปตรวจในส่วนของสารโลหะหนักนะคะในส่วนของกรมควบคุมมลพิษก็เช่นกันก็ตรวจคุณภาพน้ำค่ะซึ่งคาดว่า

0: านะคะน่าจะเกิดจากสารอินทรีย์ค่ะซึ่งอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะเพราะเนื่องจากถ้าเกิดจากโลหะหนักเนี่ยปลาจะไม่ได้ตายในทันที
1: นอกจาก2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งสร้างความกังวลใจกับชาวบ้านในพื้นที่ปทุมอย่างที่เห็นค่ะในภาพน้ำที่ระบายมาจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์บริเวณประตูน้ำจวนลงกรจังหวัดปทุมธานีที่เป็นสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดฟองขาวจำนวนมากอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะโดยผลการตรวจเบื้องต้นก็พบค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำสุดเพียง 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรก็จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5ที่ไม่เหมาะต่อการบริโภคและอุปโภคเกษตรกรรมและการประมงโดยตรงขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เก็บตัวอย่างตรวจหาโลหะหนักแล้วก็สารปนเปื้อนรวม7รายการด้วยกันก็คาดว่าผลเนี่ยจะออกมาภายใน6วันโดยเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าฟองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการกับสารชำระร้างหรือสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียอย่างไรก็ตามคงต้องรอผลการตรวจยืนยันอีกครั้งค่ะ
2: ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะถึงแนวทางในการตรวจหาสารโลหะหนักสารปนเปื้อนที่มากับน้ำท่วมที่ทำให้เห็นคราบน้ำสีรุ้งในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ามันมาจากบ่อขยะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยหรือไม่กับปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นที่จะเข้าไปดูแลอย่างไรนะคะอธิบดีอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
3: สวัสดีครับคุณเจริญชาติการคุณพืชทั้งผ่าครับ
2: ค่ะอย่างตอนนี้ค่ะหลายคนก็คงจะตั้งข้อสังเกตในกรณีของปลาตายในพื้นที่ศรีมหาโพธิ์ถึงแม้จะมีการอธิบายกันบอกว่าไอ้คราบน้ำสีรุ้งกับจุดที่ไปพบปลาตายในกระชังเนี่ยมันอยู่คนละจุดกันแต่ว่าณขณะนี้ในการตรวจสอบนะคะไปถึงไหนแล้วนะคะ
3: ครับก็จริงๆก็คงยังไม่สามารถตัดได้ว่ามันจะมาจากน้ำจากของเสียชุมชนหรือว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยหรือไม่นะครับประเด็นตัวนี้กรมก็ยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งเสียทีเดียวเพียงแต่ว่ากรมก็อยากจะเคลียร์ประเด็นกับว่าไอ้จุดที่หัวว่าซึ่งมันพบคราบน้ำมันสีรุ้งเนี่ยมันจะอยู่ท้ายน้ำเมื่อเทียบกับที่ท่าตูมบ้านทามแล้วก็หาดน้ำแก้วซึ่งเป็นจุดกระชังปลาตายครับ
2: ค่ะแต่อันนั้นชัดเจนว่ามันอยู่คนละจุดกันไม่น่าจะเกี่ยวข้องเป็นเหตุให้ปลาตายอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: ใช่ครับเพราะว่าจุดคราบน้ำมันสีรุ้งเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ต่ำกว่าจุดกระชังปลาตายแล้วก็เรื่องที่สองก็คือค่าน้ำมันสีรุ้งเนี่ยเราไปตรวจที่รัศมีประมาณ60เมตร300เมตร800เมตรนะครับก็รัศมีที่300เมตร800เมตรเราก็ไม่พบนะครับจริงๆตัวค่าน้ำมันก็จะอยู่ในวงจำกัดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราพบครับ
1: ค่ะในเบื้องต้นนี่เมื่อมันเป็นคนละจุดกันแต่ว่าในเรื่องของคราบน้ำมันสีรุ้งค่ะตอนนี้ผลตรวจเนี่ยที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ออกมาแล้วว่ามีการเกิดจากมีการปล่อยชักกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ออกมานะคะ
3: ครับตอนนี้ก็ไอสิ่งที่เห็นแน่นอนก็คือในเรื่องของคราบน้ำมันว่ามีปริมาณสูงนะฮะแล้วก็สิ่งที่เรารออยู่ก็คือรอน้ำลดลงมาอีกสักระยะหนึ่งน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเราก็จะเข้าไปกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยกรมโรงงานก็จะตรวจในโรงงานเราก็จะตรวจรอบโรงงานโดยสิ่งที่เราโฟกัสก็คือการตรวจตะกอนดินนะครับเพราะว่ามันจะมีตะกอนดินที่ติดคราบน้ำมันนะฮะอันนี้เรามองในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีต่อประชาชนครับ
2: แต่ตอนนี้คือระบุจุดได้ชัดเจนแล้วหรือไม่คะว่ามันออกมาจากจุดไหนยังไงถึงทำให้เกิดคราบสีรุ้งที่มันกระจายไปเนี่ยค่ะ
3: ตอนนี้ทางกายภาพก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอผลตรวจอีกรอบนึงอาทิตย์หน้าที่ร่วมกับกรมโรงงานฮะเพื่อชี้ชัดในขั้นตอนสุดท้ายครับ
1: ค่ะผลตรวจที่ออกมาสัปดาห์หน้ามันจะชี้ชัดหรือบ่งบอกอะไรอะคะ
3: ก็จะบ่งบอกความเชื่อมโยงนะครับบ่งบอกความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงของจุดที่เกิดแล้วก็จุดที่มีผลกระทบนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยจุดที่มีผลกระทบเนี่ยมีค่าน้ำมันที่สูงนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดมันไม่น่าจะเกิดจากธรรมชาตินะครับสิ่งที่เรามองในเชิงสิ่งแวดล้อมที่เรามองเห็นชัดเจนนะฮะเราก็เลยประสานทางกระทรวงอุตสาหกรรมฮะท่านรัฐมนตรีวราวุฒิท่านปลัดภาชกรแล้วก็อธิบดีกรมโรงงานในเรื่องนี
2: ้สิ่งที่มันอาจจะกระทบต่อชีวิตของประชาชนหรือว่าต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีการประเมินกันไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
3: คือการประเมินเนี่ยมันจะดูช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเวลามันเกิดคราบมันก็จะติดตามตัวดินตะกอนต่างๆนะเพราะฉะนั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราโฟกัสก็คือพอดูน้ำลดเนี่ยเราจะรู้ของผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วว่ามันจะไปถึงประมาณช่วงไหนบ้างนะครับตรงนั้น

0: แล้วก็จะมาดูในเรื่องการฟื้นฟูได้ว่าส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นยังไงสุดท้ายพอเสร็จเราก็ต้องให้ผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้ดำเนินการค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าอันนี้ยังต้องรอให้น้ำลดก่อนกว่าที่จะไปตรวจสอบได้แล้วก็เชื่อมโยงเพื่อระบุชี้ชัดว่าคนที่ต้องรับผิดชอบมาจากจุดไหนอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าตอนนี้มันเห็นก็กันชัดแต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดมันสุดท้ายครับพอน้ำมันลดผลกระทบเกิดจริงมันก็จะเห็นชัดแล้วแหละว่าค่าน้ำมันไปตกส่วนไหนบ้างคำถามคือมันไปตกในปริมาณเท่าไหร่เยอะขนาดไหนต้องกำจัดด้วยวิธีไหนอันนั้นมันก็จะเป็นขั้นตอนการฟื้นฟูครับ
1: มันไม่สามารถสลายไปเองได้ตามธรรมชาติใช่ไหมคะอธิบดีพวกสารปนเปื้อนเหล่านี้ค่ะ
0: ไม่ได้น้ำมันพวกนี้ต้องมีวิธีการจัดการที่ถูกวิธีครับ
2: ค่ะค่ะท่านอธิบดีคะอย่างภาพที่ออกมาเห็นเนี่ยปลาตายยกกระชังจำนวนมากที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับปลาจำนวนมากอย่างนี้มันจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับก็จริงๆอะสิ่งแรกที่ควรทำก็คือน่าจะต้องจัดการในเรื่องของนำซากปลาออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดก่อนนะครับในมุมตรงนี้ในส่วนผลกระทบอื่นเนี่ยถ้ามันอยู่หลายวันมันก็จะเกิดเชื้อโรคอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราก็ประสานกรมประมงอยู่แล้วก็ทางท้องถิ่นนะว่าควรจะเร่งเอาตัวนี้ออกนะครับแต่ในส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือการดูสาเหตุของเรื่องของปลาตายนี่เป็นประเด็นที่ประชาชนแล้วก็ทุกคนให้ความสนใจผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับการสิ่งที่เราพบตอนนี้คือออกซิเจนต่ำนะครับออกซิเจนต่ำก็เลยทำให้ปลาน็อกเพราะว่าออกซิเจนต่ำก็เลยตายแต่ว่าการออกซิเจนต่ำมันเกิดได้2กรณีก็คือหนึ่งก็คือเกิดจากของเสียชุมชนนั่นแหละที่เกิดจากการสะสมมาจากหลายที่จากน้ำท่วมหรืออาจจะมีของเสียอื่นที่เป็นของเสียอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะครับวิธีการอย่างนี้ครับกรมประมงเนี่ยจะตรวจค่าพารามิเตอร์ทั่วไปและพารามิเตอร์โลหะหนักที่เป็นโลหะพิเศษเช่นตะกั่วแคดเมียมตลอดอาร์ซินิกพวกนี้ฮ
2: ะ
0: ซึ่งไม่เกิดตามธรรมชาติในตัวเนื้อปลานะฮ
2: ะ
0: แล้วส่วนกรมควบคุมมลพิษก็จะตรวจพารามิเตอร์เหล่านี้เช่นกันในแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงนะฮะเพื่อดูความเชื่อมโยงนะครับว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเจอหรือเปล่าถ้าเจอก็แสดงว่ามีโอกาสมาจากกระบวนการอุตสาหกรร
2: ม
0: อันนี้เราก็ต้องมาดูเป้าแล้วว่ามันจะเกิดจากในส่วนใดได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีสืบทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เราวางแผนเอาไว้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าสมมติว่าถ้ามันเกิดมาจากโลหะหนักที่อาจจะเป็นการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือว่าจากโรงงานอุตสาหกรรมใดๆก็ตามในพื้นที่อันนี้เขาต้องมารับผิดชอบในกรณีปลากระชังด้วยหรือไม่ถ้าเป็นแบบนั้นถ้าหากสามารถเชื่อมโยงกันได้จริงๆนะคะ
0: แน่นอนครับแน่นอนผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ดำเนินการ polluter pay principle ครับ
2: ค่ะซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ก็คือคาดว่าน่าจะรู้ผลทางห้องปฏิบัติการเนี่ยในสัปดาห์หน้าถูกต้องไหมคะ
0: สัปดาห์หน้าครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เร่งแลบของเราอยู่นะฮะ
2: ค่ะ
0: ก็ทางกรมประมงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทุกคนก็พยายามเร่งนะเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมก็ดูข่าวทุกวันนะผมก็เข้าใจประเด็นอยู่ครับเดี๋ยวเราจะเร่งให้ครับ
2: ค่ะท่านผู้ชมนอกจาก2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะคะแต่ว่ายังมีเกิดเนี่ยน้ำที่ระบายอยู่ที่คลองรังสิตนะคะที่จะออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่พบว่าเป็นสีขาวแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นสีดำคล้ำด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วมีความคืบหน้ายังไงบ้างอะคะ
0: ครับก็เราก็ตรวจวันที่13นะฮะก็คือวันที่13ก็คือ2วันที่แล้ว
2: ค่ะ
0: ก็ DO ค่อนข้างต่ำนะฮะก็คืออยู่ประมาณ1ถึง2ไม่เกินเนี้ยก็ต่ำพอสมควรนะฮะซึ่งแต่ว่าพอเมื่อวานก็ข่าวดีนิดนึงว่า DO เริ่มขึ้นมาประมาณ3นะฮะเริ่มขึ้นมาประมาณ3แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้สบายใจระดับนึงว่าน้ำเริ่มดีขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการลงพื้นที่ของผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งที่ประชาชนกังวลจริงๆอ่ะคือว่า1น้ำมันมีน้ำมันไหมหรือว่าน้ำอ่ะมันมีโลหะพิษไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานก็เลยส่งทีมลงไปโดยผอ.ภาคท่านลงเองก็ลงไปตรวจเพิ่มเติมที่ทางที่การประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะฮะแล้วก็อีก 3-4 จุดนะฮะก็คือ1เราก็ไปตรวจดูทั้งตัวโลหะหนักด้วยนะฮะก็คือเรามีเทสคิตอาร์ซินิกอยู่เราก็ตรวจเลยทุกจุดก็ไม่พบโลหะหนักนะครับแล้วก็เราก็ไปตรวจเขาเรียกมาเครื่องมือ HESPACE ก็คือตัวนี้สามารถตรวจดู VOC ก็คือค่าของตัว น้ำมันนะฮะก็ไม่พบเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็น2ตัวนี้ก็สบายใจได้นะฮะแล้วก็แต่ว่าเราก็ตรวจดูก๊าซไข่เน่าด้วยเพราะว่าก็มาคอนเฟิร์มแบบว่าตามที่เราสงสัยว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยมันเกิดจากก๊าซไข่เน่าหรือเปล่าก็พบก๊าซไข่เน่านะครับในปริมาณ 1.5 หน่วยเป็น PPM นะครับซึ่งเป็นระดับของหน่วยที่เกิดความรำคาญแต่ไม่ถึงอันตรายอันตรายนี่คือ10 ppm ครับแต่ว่าเมื่อวานเราตรวจพบที่ 1.5 ppm ครับ
1: ค่ะดังนั้นเท่ากับว่าณจุดของที่ปทุมธานีนี่พอจะวางใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอะไรอย่างไรหรือไม่เพื่อความสบายใจของประชาชนนะคะ
0: ครับก็ในส่วนเมื่อวานเขาเรียกว่าตรวจเบื้องต้นในพารามิเตอร์ที่เราตรวจได้หน้างานเลยเนี่ยก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วก็ในอาทิตย์หน้าเนี่ยเหมือนกันนะมันแลบประมาณ7วันนะเพราะมันตัวอย่างมันเยอะจริงช่วงนี้กรมไปทุกที่เลยฮะมันก็เลยตอนนี้มันมาโหลดที่กรมเยอะมากเลยเราก็พยายามจะเร่ง priority ให้เร็วที่สุดก็ภายใน7วันน่าจะออกผลโลหะหนักได้กับผลค่าคาร์บอนต่างๆซึ่งถ้าตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะแจ้งเตือนประชาชนในช่วงนี้ก็คือ1ไม่ควรไปสัมผัสน้ำโดยตรงนะครับถ้าสัมผัสน้ำก็ควรจะรีบล้างมือแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องลงก็ควรจะมีรองเท้าป้องกันหรืออะไรต่างๆเพราะผมเห็นในคลิปบางทีบางคนก็ลงไปดำน้ำนะฮะไปเก็บของหรืออะไรผมว่ามันก็อาจจะอันตรายนิดนึงช่วงนี้นะครับก็แล้วก็บางทีน้ำพวกนี้มันความสกปรกสูงฮะเวลามันเข้าตาเข้าจมูกมันเป็นโรคได้เร็วมากนะครับก็ขอประชาชนโดยเฉพาะริมฝั่งที่เกิดตัวฟอร์มพวกนี้ก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่าหน้ากากอนามัยนี้ไว้กันกลิ่นอันนี้แล้วก็จริงๆฮะมันจะมีละอองน้ำครับครับบางทีละอองน้ำมันไปโดนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการพวกนี้เป็นเรื่องที่ดีผมก็อยากจะขอความกรุณาแล้วก็ในพื้นที่ประชาชนก็อย่าทิ้งขยะอย่าทำอะไรเพิ่มเติมนะเพราะช่วงนี้น้ำมันสกปรกอยู่แล้วเราก็ต้องพยายามแล้วก็ในส่วนสุดท้ายจริงเดี๋ยวเราก็มีทีมของเราฮะที่ถ้าประชาชนมีเรื่องอะไรกังวลก็โทรเข้า1650เราได้หรืออินบ็อกซ์เข้าแฟนเพจกรมควบคุมได้นะฮะถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราลงไปช่วยดูให้นะครับ
2: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะคุณสุรินทร์วรกิจธรรมลงนะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็เดินหน้าในการตรวจสอบหลายๆจุดตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอน้ำมันท่วมมันก็ทำให้เกิดความกังวลในหลายจุดด้วยเหมือนกันทางแลบก็พยายามเร่งอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าจุดหลักๆในพื้นที่ศรีมหาโพธิ์ที่พบคราบสีรุ้งที่เหมือนกับคราบน้ำมันเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดว่ามันไม่ได้มาจากธรรมชาติแน่ๆแหละแต่ว่าต้องรอให้น้ำลดอีกนิดนึงจะได้ไปตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วก็จะได้เชื่อมโยงไปยังจุดที่น่าจะเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดมลพิษซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบในการมาเก็บกู้ในการมากำจัดคราบสารพิษเหล่านี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นกรณีเดียวกันกับกรณีที่ไปพบปลาในกระชังตายนะคือเบื้องต้นเนี่ยกำลังตรวจสอบกันอยู่สิ่งที่มันบ่งชี้มานั่นก็คือว่าออกซิเจนในน้ำมันลดมันต่ำดังนั้นก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ปลาตายแต่ยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นๆทิ้งนะคะว่ามันจะมีสารโลหะหนักอะไรเข้าไปปนเปื้อนด้วยหรือไม่อันนี้ยังต้องรอผลที่ชัดเจนจากแลบอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อค่ะสำหรับศึกซักฟอกนะคะเคาะมาแล้ว4วันค่ะสำหรับความพร้อมของครม.กรณีส.ส.พรรคฝ่ายค้านนั้นได้ยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือว่าซักฟอกเนี่ยถึง18รัฐมนตรีเลยนะคะก็เริ่มวันที่27ตุลาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดนะคะในจนถึงการลงมติเลยเนี่ยก็คือภายในวันที่30ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะก็มีคำยืนยันของรัฐมนตรีที่เขามั่นใจในการชี้แจงในทุกประเด็นในการซักฟอกเนี่ยนะคะก็รายงานมาก็ในขณะที่รัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมั่นใจแต่มันก็มีรายงานมาเหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีกำชับสั่งการกันกลางวงประชุมครม.ด้วยนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงต้องร่วมชี้แจงด้วยประเมินแล้วคำยืนยันมันจะสวนทางกับอากัปกิริยาหรือเปล่าติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

ที่เคาะมาแล้วสภาเปิดซักฟอก4วันนะคะ 27-30 ตุลาคมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ค่ะฉากหน้ากับประเด็นซักฟอกและการแท็กทีมนั่น

0: ส้มบวกฟ้าและแดงหนุนหลังค่ะก็ดูจะดุเดือดไม่น้อยและที่ดุเดือดกว่าก็หมายถึงฉากหลังกับปมร้อนว่าด้วยการต่อรองทางการเมืองระหว่างน้ำเงินแดงและเขียวที่เข้ามาเป็นจุดคานงัดทำให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลย้ำแล้วย้ำอีกซักฟอกครั้งนี้รัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงต้องร่วมชี้แจงด้วยค่ะเรียกว่าได้ยินกันมาตลอดเกือบสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับข้อกำชับสั่งการจากนายกรัฐมนตรีกรณีซักฟอกครั้งนี้แม้จะเป็นการซักฟอกรัฐมนตรีรายบุคคลด้วยจำนวนที่มากถึง18รัฐมนตรีนายกย้ำว่าไม่ต่างกับการซักฟอกทั้งคณะแล้วก็พูดแล้วว่ารัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลตั้งวอร์รูมช่วยชี้แจงด้วยคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่นายกพูดว่าถ้าอภิปรายผมแล้วข้อมูลพาดพิงถึงใครรัฐมนตรีคนนั้นต้องขึ้นมาชี้แจงแทนด้วยและถ้อยคำที่ว่านี้มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะว่านายกกำชับสั่งการกลางวงประชุมครม.อีกครั้งแล้วก็เคาะมา4วันซักฟอก 27-30 ตุลาจากนี้มอบหมายให้วิปรัฐบาลเคาะกรอบเวลากับวิปฝ่ายค้านอีกทีค่ะน่าจะพูดได้นะคะว่าทางนึงก็แสดงอย่างมั่นอกมั่นใจตอบได้ชี้แจงได้ทุกประเด็นในการซักฟอกแต่อีกทางนึงก็ดูจะหวั่นกลัวๆอยู่ล่ะค่ะจึงลากรัฐมนตรีทั้งคณะเตรียมพร้อมชี้แจงไว้ด้วยพอไปตรวจสอบรายประเด็นรัฐมนตรีรายบุคคลนอกจากแสดงความมั่นใจแล้วก็ยังออกอาการปรามาสพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนด้วยค่ะ
1: ซึ่งก็พร้อมนะครับสำหรับการชี้แจงในทุกประเด็นนะครับซึ่งถ้าหาว่าท่านเพื่อนๆที่เป็นฝ่ายค้านจะกล่าวหาพวกผมเรื่องอะไรก็ขอให้กล่าวหาโดยข้อจริงนะครับอย่าเอาข้อเท็จมากล่าวหาถ้าในข้อจริงพวกเราพร้อมที่จะตอบแต่ถ้าในเรื่องเท็จซึ่งไม่มีความเป็นจริงพวกเราก็คงไม่ตอบหรอกครับ
2: กลายเป็นว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสวค่ะท่านมองไงคะ
3: ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับจะมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่า
4: ถ้าเขายื่นอภิปรายไว้วางใจรัฐมนตรีด้วยข้อมูลหลักฐานหรือการทำงานมันก็ต้องคะกันไปแต่เมื่อที่เขายื่นอภิปรายวางใจเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนแล้วก็พูดดิสเครดิตกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอาจจะความมีปมในใจกันปมในใจมากกว่าที่ถึงอภิปรายอย่าง
5: น
4: ี้
5: แบบนี้ต้องการแย่ในช่วงมีปัญหา
4: ความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่มันยังค่ำ
0: นอกจากข้อกล่าวหาในยติซักฟอกแล้วมีข้อสังเกตค่ะรัฐมนตรีรายบุคคลและการซักฟอกรายประเด็นมีการคาดการณ์กันค่ะว่ารัฐมนตรีที่จะถูกซักฟอกประเด็นเลือกหัวสว.จะมีนายชัยชนกชิดชอบนายพระดอนปริศนานันทกุลนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รวมไปถึงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติว่ากันว่าประเด็นอยู่ที่ทีมหัวกะทิวางแผนหัวเลือกสว.ค่ะขณะที่นางสุภมาศอิสระภักดีนางสุขสมรวยวันธนียกุลนายณพินทร ศรีสันพางและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็จะถูกซักฟอกประเด็นหัวเลือกสว.แต่จะถูกเจาะไปที่เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นเครือข่ายบ้านบุรีรัมย์เป็นมือสิบทิศประสานขับเคลื่อนเรื่องของผู้สมัครโหวตเตอร์และกลุ่มพลีชีพเช่นเดียวกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนายทรงศักดิ์ทองศรีก็ยังคงอยู่ในประเด็นหัวเลือกสว.แต่จะถูกเชื่อมโยงไปเป็นสายมือไม้ให้ครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจส่วนคนสุดท้ายพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์คือผู้ใช้อำนาจ DSI เปิดและปิดจบเรื่องของการหัวเลือกสว.ค่ะส่วนปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดการว่าพรรคฝ่ายค้านจะพุ่งเป้าไปที่นายทรงศักดิ์และนายวรสิทธิ์ประกอบกับการซักฟอกโครงการมิชอบ THAI Passport ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านายชัยชนกเป็นเป้านิ่งที่ต้องถล่มของ ประเด็นนี้ค่ะส่วนภาพรวมทางเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนรวมถึงการใช้จ่ายเม็ดเงินงบประมาณและเงินกู้พรรคฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกนายเอกนิตินิติธันประภาสและนางสุภจีสุธรรมพันธ์

0: ำหรับประเด็นของนายปกรณ์นินประพันธ์ที่บอกว่าอ่านยัตติแล้วยังงงว่าจะโดนซักฟอกประเด็นอะไรว่ากันว่าเป็นเรื่องของการขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีและการเป็นเนติบริกรนี่แหละค่ะที่มาของคำว่านั่งร้านในยัตติค่ะเรียกว่า3วันของการอภิปรายคงจะมีการ3วันนี้อภิปรายกันเต็มๆส่วนอีก1วันคือวันลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีหรือจะเหมารวมแบบครม.อนุทิน2เลยก็ได้ค่ะคำถามมีอยู่ว่าพาดพิงรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตรงไหนอย่างไรนี่ล่ะค่ะนอกจากประเด็นที่ว่านายกอนุทินดึงเพื่อไทยมาเป็นกำแพงบังหน้าเพื่อสร้างเงื่อนไขไว้กับกล้าทำเพื่อเข้ามาร่วมรัฐบาลนอกจากประเด็นที่จะถล่มในเวทีซักฟอกภูมิใจไทยหรือว่าค่ายสีน้ำเงินแล้วสิ่งที่ต้องระวังอีกประเด็นหนึ่งก็คือระวังระหว่างแดงกับเขียวจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณเสาวลักษณ์ค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้เปิดทำเนียบรัฐบาลนะคะให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อที่จะกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศนะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
3: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ22ปีค่ะโดยจะเป็นการสานความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่าง2ประเทศค่ะภารกิจช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคมนี้ซึ่งนับเป็นการเดินทางเยือนไทยในรอบ22ปีและเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์พร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศค่ะทั้งนี้จะมีการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประเด็นที่อาจหยิบยกมาหารือได้แก่ความร่วมมือระหว่าง2ประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนการตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปและการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อส่งเสริมโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเผยแพร่ข่าวในกรณีลักษณะการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเหตุเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิไทยนั้นเป็นการพูดถึงวงกว้างทั่วโลกที่เผชิญปัญหาค่ะก่อนยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการเอาผิดหรือไล่ฟ้องแต่ให้นำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องค่ะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยในฐานะของการทำงานเนี่ยเราไม่ต้องการจะเอาผิดหรือว่าจะต้องการว่าเฮ้ยตรงนี้จะต้องไปฟ้องกันไล่ฟ้องกันหมดเนี่ยผมคิดว่าในฐานะการทำงานของโฆษกนะเราชี้แจงข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยเอาข้อเท็จจริงเนี่ยไปเผยแพร่ต่อหรือถ้าจะให้ดีนะครับก็แฟกช็คเลยว่าเช็คในสิ่งที่ผมพูดกับสิ่งที่ผมอ้างถึงเนี่ยเขาพูดจริงไหมแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อสิ่งที่จริงไอ้ตรงนี้ครับก็ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเท็จเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้น
3: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมองถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นสิทธิ์โดยชอบนะคะแต่ต้องไม่เบียดบังสิทธิผู้อื่นและต้องไม่ทำผิดกฎหมายค่ะขณะที่นางสาวลลิตาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณี IMF World Bank ประเมิน GDP ของไทยเติบโต 2% ค่ะว่าไม่อยากให้ตัดสินจากประเทศการนำตัวเลขเพียงตัวเลขเดียวนะคะเนื่องจากยังมีตัวเลขเศรษฐกิจอื่นที่สะท้อนการเติบโตได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งสื่อต่างประเทศก็ต่างรายงานชื่นชมไทยว่าการจัดการด้านพลังงานและความรับมือความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจได้ดีตามที่คาดการไว้ค่ะค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นการเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ IMF World Bank 2026นะคะท่ามกลางการชุมนุมของกลุ่มเคลื่อนไหวโดยรอบพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิลปภา
2: ขอบคุณค่ะผู้ชมการเปิดรับฟังความเห็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย4ฉบับเสนอเปลี่ยนที่มาของรายได้3กองทุน1องค์การก็คือไทย PBS กับกองทุนสสส.กองทุนพัฒนากีฬาและกองทุนผู้สูงอายุสิ้นสุดไปแล้วเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะผลเมื่อสิ้นสุด 24:00 น.กรณีไทย PBS ค่ะมียอดเข้าชม 3,824 คนแสดงความเห็นในช่วงเที่ยงคืนนะคะที่สรุปตัวเลขมา 124,500

0: 93คนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างกฎหมาย 72.42% เห็นด้วย 27.18% ส่วนกองทุนพัฒนากีฬาไม่เห็นด้วย 67.88% เห็นด้วย 31.84% กองทุนผู้สูงอายุไม่เห็นด้วย 73.12% เห็นด้วย 26.65% ส่วนกองทุนสสส.ค่ะไม่เห็นด้วย 89.47% เห็นด้วย 9.33% นั่นเป็นผลการแสดงความเห็นที่แสดงมาเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะแต่ทีนี้ที่มันน่าสนใจแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตก็คือช่วง 8 นาฬิกาเนี่ยตัวเลขการรายงานผลการรับฟังความเห็นยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่าในช่วง 9 โมงครึ่งก็เข้าไปตรวจสอบตัวเลขอีกครั้งนึงผลที่มันออกมาจากช่วงเที่ยงคืนมาเทียบกับช่วงประมาณ 9 โมงครึ่งมันเป็นดังนี้ค่ะกรณีไทย PBS เนี่ยปรากฏว่ามีผู้แสดงความเห็นเพิ่มเป็น 131,798 คนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างกฎหมาย 68.58% เห็นด้วย 31.05% ส่วนกองทุนพัฒนากีฬามีผู้แสดงความเห็น 15,557 คนไม่เห็นด้วย 67.89% เห็นด้วย 31.83% ค่ะส่วนอีกกองทุนก็คือกองทุนผู้สูงอายุอันนี้มีผู้แสดงความเห็น 17,343 คนไม่เห็นด้วย 73.13% เห็นด้วย 26.64% กองทุนสสส.มีผู้แสดงความเห็น 85,842 คนไม่เห็นด้วย 89.43% เห็นด้วย 9.36% ค่ะตัวเลขตอนเที่ยงคืนที่ปิดรับฟังกับผลในช่วง 9 โมงครึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะคะโดยเฉพาะกรณีของไทย PBS ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยมันยังมีการขยับอยู่เรื่อยๆหลังปิดรับฟังแล้วอย่างโพสต์นี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าช่วง 8:01 นถึง 8:16 นของเช้าวันนี้ค่ะปิดรับฟังกันไปตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ายังมีตัวเลขผู้แสดงความเห็นเพิ่มขึ้นมา441คนแล้วถ้าไปดูในโพสต์ก็มีคนแคปช่วงเวลาต่างๆอย่างตอนเที่ยงคืน2นาทีเนี่ยบอกว่ามีผู้แสดงความเห็นด้วย 27.19% ไม่เห็นด้วย 72.42% แต่พอมาช่วง 8:34 ก็มีคนแคปไว้ 8:34 เนี่ยปิดแสดงความเห็นไปแล้ว8ชั่วโมงนะคะก็พบว่าตัวเลขมีผู้แสดงความเห็นเพิ่มไปอยู่ที่ 30.66% ที่เห็นด้วยส่วนไม่เห็นด้วยลดลงไปอยู่ที่ 68.96%กระทั่งช่วง 9:19 ตัวเลขค่อนข้างนิ่งแล้วค่ะจะไปอยู่ที่เห็นด้วย 31.05% ไม่เห็นด้วย 68.57% ยังมีชุดข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างเฉพาะกรณีการแก้ไขกฎหมายที่มาแหล่งรายได้ไทย PBS นะคะตั้งแต่3ตุลาคมจนถึง14ตุลาคมไล่ตั้งแต่ซ้ายไปขวาเลยคุณผู้ชมเส้นสีส้มเนี่ยเส้นไม่เห็นด้วยเส้นสีน้ำเงินคือเห็นด้วยกับการแก้ไขสีส้มไม่เห็นด้วยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะกราฟไต่ขึ้นค่อนข้างเสถียรแต่สีน้ำเงินที่โหวตเห็นด้วยก่อนหน้านี้ยอดโหวตมันคงที่ราบอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะไม่เปลี่ยนแปลงกราฟเป็นเส้นตรงเลยกระทั่งบ่ายเมื่อวาน13ตุลาคมบ่ายวันที่13ตุลาคมคนโหวตเห็นด้วยให้แก้ไขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญที่เป็นตัวกราฟที่มันชันขึ้นมันสังเกตได้อย่างชัดเจนช่วงประมาณ18นาฬิกาเมื่อวานค่ะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือคนโหวตเห็นด้วยสูงขึ้น 1,000 โหวต 2 ทุ่มเพิ่มขึ้นอีก 2,000 โหวตจะแสดงให้เห็นว่ากราฟสีน้ำเงินเนี่ยมันหักหัวแล้วก็เชิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากกราฟที่มันค่อนข้างจะเรียบไปกับกราฟขนานก่อนหน้านี้มันสอดคล้องกับกราฟแท่งสีส้มที่ไม่เห็นด้วยกับสีน้ำเงินที่เห็นด้วยนะคะถ้าเทียบกันแล้วหลายวันก่อนหน้านี้อัตราคนโหวตเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยจะค่อนข้างทรงตัวคงที่แต่ปรากฏ2วันสุดท้ายก็คือ2แท่งสุดท้ายค่ะสีน้ำเงินคนโหวตเห็นด้วยเพิ่มขึ้นต่างจากแท่งอื่นๆเดิมที่เห็นด้วยเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ก็เพิ่มเป็น 12% แล้วก็ 19% ในวันสุดท้ายมีอีกกราฟหนึ่งแสดงให้เห็นว่าคนที่เข้ามาหมดโหวตใหม่รายวันที่3ถึง12ตุลาคมแท่งสีฟ้าค่ะคนเข้ามาโหวตเฉลี่ยวันละ 5,000 คนแต่2วันสุดท้ายคนเข้ามาโหวตทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยรวมกันเฉลี่ย 12,000 คนมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนที่เข้ามาโหวตช่วงวันท้ายๆก่อนปิดโหวตอาจจะเป็นคนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มันเข้มข้นขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายมันก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้อย่างที่เราเห็นว่ามีการแถลงของทั้งสตง. แล้วก็ของไทย PBS ที่แถลงห่างกันอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะมาไล่เรียงกันแบบนี้ของทางสตง.เนี่ยเขามีการแถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ตรวจ3เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพการทำงานผลการตรวจระบุว่าผลการทำงานส่วนมากบรรลุเป้าหมายขององค์กรแต่บางส่วนขาดความคุ้มค่าขาดความต่อเนื่องอย่างเช่นการใช้ PSI ranking สลับไปมากับ PSI market share ประเด็นที่2ก็คือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ่ายเงินของไทย PBS มุ่งเน้นรายการข่าวเจาะย่อโลกที่ผลิตโดยบริษัท PNY Production อันนี้จะแบ่งการตรวจสอบ2กรณีเรื่องแรกก็คือการจ้างผลิตรายการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องจากปี60ถึง68ขอบเขตการจ้างงานใช้เพียงอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการผลิตไม่มีการประเมินเรตติ้งรายการนี้ซึ่งสตง.มองว่าอาจจะขัดต่อพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560ในหลักการที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมส่วนอีกประเด็นคือเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการข่าวเจาะย่อโลกปี66ถึง68ค่ะไทย PBS จ่ายโดยไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายมีเพียงแนวทางการบริหารภายในและต่อมาไทย PBS ก็มีการประกาศใช้ระเบียบการเงินการงบประมาณ20กันยายน2567ก็ถือว่าการจ่ายเงินปี68เนี่ยเป็นการจ่ายเงินโดยไม่มีระเบียบรวม85ล้านบาทหลังไทย PBS แก้ระเบียบในปี67แล้วจึงมีการตรวจสอบเฉพาะการเบิกจ่ายปี68เท่านั้นส่วนก่อนหน้านี้ไม่ถือว่าผิดปกติประเด็นที่3ก็การตรวจสอบกรณีผู้บริหารไทย PBS เบิกใช้รถยนต์ส่วนกลางทั้งที่มีค่ารถประจำตำแหน่งกรณีนี้ยังไม่สรุปผลตรวจสอบค่ะแต่สตง.จะแจ้งให้ไทย PBS ทราบในสัปดาห์หน้าส่วนไทย PBS ก็มีการชี้แจงว่าการใช้ตัวชี้วัดการรับชมผ่านระบบเรตติ้ง PSI ก็เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้รับชมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนในเรื่องของการจ้างผลิตรายการจากผู้ผลิตภายนอกบอกว่าเป็นภารกิจตามกฎหมายของสสท.ที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตภายนอกโดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหม่มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานและแนวคิดที่แตกต่างไม่จำกัดเฉพาะการผลิตรายการภายในองค์กรแล้วก็ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการสัญญาและอัตราค่าตอบแทนพิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการค่ะอันนี้รองอดิศักดิ์ก็มีการชี้แจงบอกว่าการพิจารณาว่าอัตราค่าจ้างสูงหรือต่ำนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองและปัจจัยทางกลไกตลาดไทย PBS ต้องพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรและลักษณะและเป้าหมายของรายการควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: เราจะไปสอบถามเพิ่มเติมถึงข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับผลโหวตการแสดงความคิดเห็นในการเสนอแก้ไขกฎหมาย4ฉบับนะคะของ3กองทุนแล้วก็1องค์การก็คือไทย PBS ค่ะถึงที่มาของการเปลี่ยนแปลงรายได้นะคะเพราะเหตุใดหลังจากที่การปิดการลงคะแนนไปเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าตัวเลขนั้นยังคงไม่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอยู่นะคะตอนนี้พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกับคุณศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านเลขาคะสรุปแล้วเนี่ยตกลงเนี่ยปิดรับฟังความคิดเห็นไปตอนกี่โมงและเหตุใดตัวเลขทั้งผู้เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยจึงมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเช้าที่ผ่านมาคะ
2: ครับต้องขออนุญาตนำเรียนว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็คือว่าเรากำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในร่างของไทย PBS เนี่ยระหว่างวันที่30กันยา
0: ค่ะ
2: จนถึงวันที่14ตุลาคมนะครับรวมเวลาประมาณ15วันนะครับปรากฏว่ามีประชาชนนะครับก็มีความสนใจเป็นอย่างมากครับแล้วพอเราปิดปุ๊บก็ยังมีประชาชนส่งความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ได้ใบหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ทางไทย PBS ได้นำเสนอไปละกันนะครับทางสำนักงานก็ขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้นะครับโดยปกติครับเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้วระบบเว็บไซต์ครับจะแสดงสถานะว่าปิดการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับจากนั้นผู้รับผิดชอบนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจสอบรวบรวมแล้วจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นไปนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากการตั้งค่าระบบในส่วนของแบบฟอร์มของสำนักงานเองครับในการรับฟังความคิดเห็นนะซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาการเปิดและปิดรับฟังนะครับแยกจากส่วนกันจากส่วนแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์อะครับโดยในการดำเนินการของเราอะครับไม่ได้กำหนดวันที่สิ้นสุดการรับข้อมูลไว้ในส่วนของแบบฟอร์มมันจึงส่งผลให้แบบฟอร์มยังคงสามารถรับข้อมูลได้อยู่ แม้ว่าระยะเวลาในการรับฟังจะ

0: แล้วก็ตามนะครับอันนี้เป็นประการแรกนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ในประเด็นดังกล่าวครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนเพราะว่าเราไม่นึกไม่ถึงจริงๆว่าจะมีประชาชนที่มีความสนใจและเข้าไปเปิดเขาเรียกอะไรไปส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมครับในกระบวนการดังกล่าวครับนั้นการตั้งค่าระบบของเราของแรงงานมันก็เลยไม่ได้เป็นการขยายระยะเวลาเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยจะมีการต่อจากนี้ไปแต่เจ้าหน้าที่เราก็จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการตั้งค่าระบบนะครับให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในทางปฏิบัติของเรานะครับเราจะปิดเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะดูผลว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมียอดประมาณเท่าไหร่อย่างที่วันนี้ทางไทย PBS นำเสนอไปซึ่งผมมีข้อมูลอยู่ตรงนี้ก็คือว่าณเวลาวันที่15เนี่ยจะมีคนเข้าชมประมาณ 320,000 กว่า
1: ๆ
0: แล้วก็มีผู้แสดงความเห็นประมาณ 130,000 นะครับแต่ในทางตอนที่เราเช็คกันว่าช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยยอดจะอยู่ประมาณที่ 374,000 ประมาณนะครับแล้วมีผู้เข้าแสดงความเห็นเนี่ยประมาณ 124,000 ประมาณนี้นะครับดังนั้นไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยครับหลังเที่ยงคืนนะครับทางเจ้าหน้าที่เราอ่ะเขาจะคัดออฟความคิดเห็นที่เพิ่มเข้ามาภายหลังจากปิดแล้วเนี่ยครับออกนะครับจะไม่เอานำมารวมอยู่ในการขั้นตอนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับ
2: ท่านท่านเลขาแสดงว่าจะสรุปอย่างนี้ถูกไหมว่าตอนที่แสดงผลในตอนเที่ยงคืนมันไม่ใช่ผลเรียลไทม์หลังจากที่มีคนเข้าไปแสดงความเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ก็คือเราจะตัดเรามีฐานข้อมูลหลังบ้านเราอะครับพอเที่ยงคืนปั๊บเนี่ย14อยู่เนี่ยพอมันขึ้นเป็น4เที่ยงคืน1นาทีเป็นวันที่15เนี่ยครับเราก็จะตัดเลยครับในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เราก็จะตัดประเด็นการรับฟังที่เพิ่มขึ้นมาจ
1: ะ
0: มากน้อยแค่ไหนเราไม่เอามารับฟังแล้วเพราะถือเกินกว่าระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ครับ
1: ค่ะก็คือไม่เอาหลังจากเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปก็คือไม่เอามานับเลยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะแล้วไอ้ที่ไม่นับเลยนะคะมันจะแสดงผลประมวลตัวเลขปัจจุบันเนี่ยออกมาเมื่อไหร่อะคะ
0: ไม่นับก็เดี๋ยวต้องให้เวลาของเจ้าหน้าที่นะครับก็น่าจะสักอาทิตย์หน้าเนี่ยครับซึ่งเขากำลังประมวลกันอยู่เพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับร่างไทยพีบีเอสก็มีเข้ามาเป็นจำนวนมากจริงๆหลังเที่ยงคืน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ประมาณเกือบ20,000นะครับ
2: แต่ถ้าระบบให้ปิดรับฟังไปแล้วเนี่ยทำไมถึงยังสามารถที่จะเข้าไปแล้วแสดงความเห็นได้อยู่ล่ะคะ
0: ก็คือว่าพอดีทางสำนักงานเราไม่ได้คิดกันว่าจะมีผู้ใดอะครับพอปิดเวลาแล้วเนี่ยระบบตั้งค่าปิดสถานะแล้วเนี่ยเขายังเข้าไปอยู่ในระบบและสามารถจะส่งเรียกว่าอะไรส่งข้อมูลเพื่อให้คนที่สนใจอ่ะสามารถเพิ่มเข้ามาได้อีกครับ
2: คือมันไม่ได้คัตออฟทันทีอย่างนั้นใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ใช่ครับอันนี้ครับเป็นข้อคาดเคลื่อนของเราซึ่งเราจะต้องไปปรับปรุงต่อไปครับ
2: ค่ะแต่ว่าเวลาจะแสดงผลหรือว่าจะรายงานส่งไปรายงานเกี่ยวกับเรื่องของผลการรับฟังส่งไปเนี่ยก็จะคัตออฟเอาแค่ที่เที่ยงคืนก็คือ 00.00 ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ใช่
2: ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: คือหลังจากนี้มันคาดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีในลักษณะนี้อีกนะคะก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
0: ใช่ครับใช่ครับเราก็ต้องถอดบทเรียนในครั้งนี้ครับเอาไปปิดไปทำการปรับปรุงกระบวนการในการตั้งค่าระบบของเราครับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้สามารถรับฟังได้จริงๆว่าเมื่อกำหนดระยะเวลาไว้แล้วก็ต้องแค่นั้นนะครับ
1: ค่ะค่ะท่านเลขาคะขอถามเป็นความรู้หน่อยค่ะหลังจากนี้ที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนเนี่ยก็มีความคิดเห็นนะคะถึงแม้ว่าระบบข้อมูลยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการก็ตามอย่างที่ท่านเลขาบอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ออกมาไม่เห็นด้วยหลังจากนี้ขั้นตอนมันจะเป็นยังไงต่อไปอะคะ
0: อ๋อก็ขั้นตอนของสำนักงานก็จะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะครับเขาก็จะต้องไปตรวจสอบนะครับไปรวบรวมในข้อดีข้อเสียในการให้ความคิดเห็นในแต่ละด้านนะครับของบุคคลที่เข้ามาร่วมแสดงความเห็นนะครับแล้วก็จะทำรายงานสรุปผลการรับฟังนะครับมาประกอบกับร่างพระบัญญัตินี้ไว้ครับถ้าเกิดสภาเนี่ยมีการพิจารณาเมื่อไหร่เราก็จะเอาฉบับเนี่ยครับรายงานผลการรับฟังอันนี้ครับเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ส่งไปในขั้นตอนของคณะก็มีการตั้งกรรมธิการเราก็ส่งไปในขั้นตอนกรรมธิการด้วยครับ
2: ค่ะซึ่งรายงานสรุปตัวนี้จะมีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์เหมือนกับตอนที่รับฟังความเห็นไหมคะ
0: เปิดเผยครับเปิดเผย
2: คือ

0: ีก1สัปดาห์หลังจากนี้ก็เข้าไปดูได
1: ้ก็ไปถ้าจัดทำรายงานสรุปเลยครับมันต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าร่างนี้ต้องยอมรับว่ามีคนสนใจมากน
0: ั
1: ้นต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสักระยะหนึ่งครับ
0: ค่ะอันนี้มันรวมถึงเรื่องของการไปตรวจสอบเกี่ยวกับของตัวเลขบัตรประชาชนหรือว่าคนที่เข้ามาแสดงความเห็นให้มันถูกต้องเป็นไปตามหลักการของการรับฟังความเห็นด้วยหรือไม่นะคะ
1: คือเราตั้งค่าระบบไว้อยู่แล้วครับคือหนึ่ง IP ก็คนไหนก็เข้าได้แค่ครั้งเดียวครับ
0: ค่ะทีนี้มันมีช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เหมือนระบบมันจะล่มไปพักหนึ่งอันนี้มีการชี้แจงสาเหตุมาแล้วเบื้องต้นแล้วหรือไม่คะ
1: ครับก็ระบบเราบางครั้งเราก็ต้องยอมรับครับระบบมันอาจจะมีการล่มได้นะครับแต่เราก็ไม่ได้ทำไม่ได้ส่งผลอะไรสักเท่าไหร่ในการที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวครับ
2: ค่ะท่านเลขากันขออีกทีนึงค่ะคือผลของการที่มีการประมวลผลออกมาเนี่ยก่อนที่จะทำเป็นรายงานสรุปออกมาแปลว่าผลรายงานเนี่ยมันจะออกมาทางเว็บไซต์ก่อนถูกต้องไหมคะ
1: ก็มีทั้งเป็นในรูปแบบของรายงานเป็นหนังสือนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่จะสามารถให้เผยแพร่ได้ครับในบนเว็บไซต์ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุ
2: ณมากนะคะท่านเลขาค่ะ
0: คุณจิรโรจน์แพทย์พันธ์ค่ะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ยืนยันบอกว่าในเรื่องของการสรุปรายงานเนี่ยก็จะต้องเป็นช่วงเที่ยงคืนแหละ 00.00 นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะตัดแล้วแต่ว่าก็ยอมรับว่าคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าคนจะให้ความสนใจและเข้าไปในช่วงเที่ยงคืนเนี่ยก็ยังมีคนเข้าไปแสดงความเห็นต่อเนื่องเพิ่มเติมกันอยู่หลักที่ค่อนข้างจะเป็นหมื่นอยู่เหมือนกันนะที่ให้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าก็จะรวบรวมตามกติกาที่ได้ประเมินได้แจ้งเอาไว้ก็คือ14ตุลาคมพอพ้น14ตุลาคมก็จะคัตออฟละแต่ว่านึกไม่ถึงเหมือนกันค่ะว่าจะมีคนที่ให้ความสนใจเยอะขนาดนี้แล้วยังคงเข้าไปในระบบได้ถึงแม้ว่าจะพ้นช่วงเวลาของการเปิดรับฟังแล้วก็ตาม
2: ค่ะก็ยอมรับว่าระบบเนี่ยก็มีไม่ได้ตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้านะคะในการที่จะคัตออฟออกไปตรงส่วนนี้และหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปผลออกมาก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะทํารายงานเป็นเอกสารรูปเล่มให้กับทางสภาเพื่อพิจารณาต่อไปในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของปฏิบัติการจัดการแก๊งสแกมเมอร์ชายแดนค่ะโดยกสทช.นะคะร่วมกับทาง ACSC ค่ะเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนพร้อมกัน4จุดค่ะโดยจุดสำคัญที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาในอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็พบการลักลอบลากสายเคเบิลออปติกนั้นไปยังคาสิโนฝั่งเมียนมาซึ่งก็ดูแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ติดตามจากคุณรัตนากรโตหมัดค่ะรายงานสดจากอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
3: ผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมองผิวเผินเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นแค่โกดังธรรมดาถูกไหมครับแต่ที่นี่ไม่ใช่แค่โกดังธรรมดาที่อยู่ที่สังขบุรีกาญจนบุรีชายแดนไทยกับเมียนมาเท่านั้นคุณผู้ชมครับแต่ตรงจุดนี้คือโกดังที่ใช้สำหรับการลักลอบข้ามแดนไปยังพญาตองซูคุณผู้ชมครับจากที่เราสังเกตเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าผิวถนนของโกดังเนี่ยนะครับมีร่องรอยของการใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยเต็มไปหมดครับแล้วก็ถัดมาจากตรงนี้คุณผู้ชมครับนิดเดียวเท่านั้นครับพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีประตูรั้วคุณผู้ชมรั้วตรงนี้เนี่ยครับพอข้ามไปปุ๊บก็จะสามารถข้ามไปยังปัญญาตองสูได้เลยครับซึ่งการตรวจค้นของกสทช.และก็ ACSC วันนี้คุณผู้ชมครับไม่ได้เจอแค่เรื่องของการลักลอบข้ามแดนเท่านั้นแต่มาเจอนี่ครับนี่คือสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมครับจำนวน4เส้นด้วยกันนี่คือสายอินเทอร์เน็ตของไทยของไทยเราครับที่มีการลักลอบส่งไปที่พญาตองสูซึ่งมีการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าส่งไปที่คาสิโนแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ครับไม่ใช่แค่เท่านี้เท่านั้นมีไฟฟ้าก็มีการลักลอบและที่สำคัญคุณผู้ชมครับหลังบ้านอันนี้อีกหลังนึงนะครับให้คุณผู้ชมดูว่านี่คือบ้านอีกหลังนึงมีประตูรั้วสีน้ำเงินครับสามารถเปิดให้คนเนี่ยลักลอบข้ามไปได้และตรงจุดนี้นะครับเคยมีการนำชาวญี่ปุ่น2คนที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยไว้ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำนวน2คนนะครับก็ถูกพาข้ามไปยังฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.ตำรวจศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC นะครับตำรวจภูธรภาค7กองกำลังสุรศรีได้ร่วมกันสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยรวมทั้งหมด4จุดนะครับหลังจากพบว่ามีความเชื่อมโยงลักลอบเดินสายอินเทอร์เน็ตส่งข้ามแดนไปยังพญาตองซูประเทศเมียนมาชายแดนไทยอำเภอ

สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับจากการตรวจค้นคุณผู้ชมครับก็มีการค้นที่กาญจนบุรี2จุดสมุทรปราการ2จุดนะครับหลังพบว่าทั้ง4จุดนั้นมีความเชื่อมโยงกันจุดสำคัญอยู่ที่นี่คุณผู้ชมครับก็คือตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีเจ้าหน้าที่พบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตสูงผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญนะครับ

0: จ้าหน้าที่ยังพบอีกคุณผู้ชมครับว่าอาคารที่ใช้ติดตั้งอุปกรณ์นั้นสามารถเข้าออกได้ไม่ว่าจะเข้าไปที่ประเทศไทยหรือว่าออกไปที่เมียนมาครับทางด้านของกสทช.ได้นำเครื่องมือตรวจวัดนะครับความยาวของสายไฟเบอร์ก็คือมีการส่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้ามไปในระยะประมาณเท่าไหร่ปรากฏว่าเจออยู่3เส้นนะครับคุณผู้ชมก็คือระยะสูงสุดเนี่ยประมาณ350เมตรได้แต่ว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะมีการตัดทอนสัญญาณหลังจากทราบว่ามีการเข้ามาตรวจค้นจับกลุ่มนะครับโดยเลขาธิการกสทช.บอกว่าพฤติการดังกล่าวนั้นทำให้มีเหตุสงสัยครับว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจถูกนำไปใช้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการหลอกลวงประชาชนซึ่งมีความเสี่ยงนะครับในการที่จะลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายไปด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบครับ
1: ที่นี่นะขอทั้งหมด3วงจรนะครับใช้ก็วันละประมาณ6เทราไบต์ที่ผมเช็คนะครับ6เทราไบต์ก็เท่ากับว่าถ้าคนหนึ่งถามทางฝ่ายเทคนิคเขาก็บอกว่าคนหนึ่งใช้วันหนึ่งก็มาสัก20 30กิกต่อวันก็600 6,000 เทราไบต์ไอ้ 6,000 กิกก็น่าจะมาสัก 3-400 คนซึ่งสภาพพื้นที่บ้านเนี่ยก็ติด3วงจรก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ขนาดนี้ก็น่าสงสัยเราก็เลยเข้ามาตรวจนะครับก็เราก็เจออุปกรณ์ที่เขาอ้างว่าเขารับซ่อมนะครับ
0: ส่วนการตรวจค้นที่จังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมครับ2จุดนั้นตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้นะครับนั่นก็คือตัวการหลักก็คือต้นด่านเจดีย์3องค์นะครับที่รู้จักกันในพื้นที่ซึ่งมีการลักลอบส่งสัญญาณข้ามไปยังเมียนมานะครับสามารถจับกุมนายทิมซึ่งเป็นคนจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับ
2: เน็ตติดที่ไหนนี่เราก็รู้ใช่ไหม
3: รู้ครับรู้ครับ
2: ติดที่ไหนที่
3: สังขาครับ
2: ที่สังขาหนองรู
3: จำชื่อวันที่ไม่ได้ครับด่านเจดีย์สามองค์
2: ด่านเจดีย์สามองค์แล้วก็เราก็เคยไปทำงานกับเขาที่นู่น
3: คร
2: ับ ทำนานไหม
3: ขับรถรับลูกค้าครับ
2: ขับรถรับลูกค้า
4: ทำมากี่ปี
2: อ่ะ
3: ผมทำได้ประมาณปีสองปีเลยครับไม่เกินไม่ปีสองปีไม่เกินทำกับเพราะมันเปิดได้ปียาวมัน
4: แต่บ่อนนั้นก็เรายืนยันว่าเป็นของไอ้ต้นทีวีศักดิ์
3: ครับให้วันละ700ครับ
4: วันละ700 731
3: ครับผมกลับมาประมาณ3 ปีถึง 4ปีแล้วครับผมกลับมานานแล้วครับไม่ทำเขาแล้ว
0: เบื้องต้นนะครับเข้าข่ายความผิดตามพรบประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2544นะครับฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตครับคุณผู้ชมครับนอกจากการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนไปยังเมียนมาแล้วนะครับยังพบว่านะครับมีการลักลอบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังพญาตองสูด้วยคุณผู้ชมด้วยการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก่อนที่จะมีการเดินสายข้ามไปที่เมียนมาครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะมีการตรวจสอบวันนี้แล้วเจ้าหน้าที่ยังพบอีกนะครับว่าทางด้านของผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับได้มีการติดตั้งกล่องกระจายสัญญาณที่เขตของเมียนมาเพื่อที่จะส่งต่อไปให้ทางเมียนมาใช้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไม่สามารถกระทำแบบนั้นได้เดี๋ยวทางกสทช.ก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
5: ค่ะขอบคุณคุณรัตนากร
6: ค่ะ

0: การประชุม IMF และ World Bank ก็ยังคงเกิดขึ้นวันนี้เป็นวันที่4นะคะแต่กลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ก็มีการรวมตัวกันที่แยกรัชดาตัดถนนพระราม4ประกาศแสดงออกทางสัญลักษณ์อ้างว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สะท้อนเสียงคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางเศรษฐกิจค่ะส่วนตำรวจก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการใช้สถานที่จัดการชุมนุมสาธารณะที่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ

0: ดยกรุงเทพมหานครได้กำหนดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะจำนวน7แห่งตามประกาศกรุงเทพมหานคร
1: ตำรวจสน.ท่าเรือเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ที่รวมตัวกันที่แยกรัชดาพระราม4ค่ะขอให้จัดการชุมนุมอย่างสงบไม่เข้าไปในพื้นที่จัดการประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ขณะที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อแขวนป้ายผ้าแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็มีการเผชิญหน้ากันนะคะก่อนที่จะมีการเจรจาแล้วก็อนุญาตให้ผู้ชุมนุมแขวนป้ายผ้าได้ส่วนตำรวจก็วางกำลังกั้นพื้นที่บริเวณสะพานลอยตลอดแนวแยกและยืนเฝ้าสังเกตการเพื่อดูแลความปลอดภัยค่ะนางสาวสุภาพรมาลัยลอยผู้แทนเครือข่ายประชาชนต่อต้าน IMF ให้ข้อมูลว่าเครือข่ายภาคประชาชนมาจากตัวแทนประชาชน4ภาคต้องการมาส่งเสียงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปถึงโต๊ะเจรจาของธนาคารโลกและ IMF ที่ไม่ใช่เพียงการกู้ยืมเงินแต่เป็นการกำหนดโครงสร้างการทำงานของประเทศที่ไม่ฟังเสียงประชาชนนอกจากนี้ยังต้องการส่งเสียงไปถึงกลุ่มทุนที่เข้ามามีบทบาทกับรัฐบาลไทยสำหรับการชุมนุมเครือข่ายภาคประชาชนประกาศจะชุมนุมค้างคืนจนถึงพรุ่งนี้ค่ะส่วนการดูแลความเรียบร้อยตำรวจสน.ท่าเรือจัดกำลังเฝ้าระวังเหตุและเพิ่มมาตรการด้วยการสั่งปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ช่องทางส่วนบริเวณจุดชุมนุมแยกรัชดาพระราม4ยังเปิดให้รถสามารถวิ่งได้1ช่องทางพร้อมขอความร่วมมือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลี่ยงเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
2: แม้ว่าด้านนอกจะมีการชุมนุมคัดค้านการชุมนุมนะคะแต่ว่าการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกวันที่4ยังคงดำเนินต่อไปตามกำหนดอยู่นะคะขณะที่ IMF ค่ะได้มีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจเอเชียติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

0: IMF คาดการ GDP เอเชียปีนี้โตที่ร้อยละ 4.8 นะคะเพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งก่อนหน้าค่ะโดยยังเป็นภูมิภาคที่เติบโตแข็งแกร่งที่สุดนะคะในขณะที่ไทยกับอาเซียนยังคงต้องจับตาวิกฤตพลังงานเพราะว่าเป็นประเทศที่พึ่งพาพลังงานสูงค่ะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและวิกฤตพลังงานทำให้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจเอเชียปีนี้จะเติบโตที่ร้อยละ 4.8 นะคะชะลอลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าแต่ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกนะคะในขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.1 พร้อมกับแนะ4แนวทางสำคัญนะคะคือการแก้ปัญหาการว่างงานของเด็กจบใหม่สนับสนุนการปรับตัวด้าน AI ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานและเพิ่มความร่วมมือกันในภูมิภาคค่ะสำหรับไทยและอาเซียนยังต้องจับตาความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงานที่อาจยืดเยื้อนะคะขณะที่ยังมีแรงกดดันจากหนี้สาธารณะพร้อมกับแนะนำให้รัฐบาลสร้างกันชนทางการคลังให้ความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าและวางกรอบการคลังระยะกลางที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักลงทุนนะคะด้านอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าพิจารณาจากเสถียรภาพการคลังในภาพรวมตลอดปีที่ผ่านมาการที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือยังคงให้แนวโน้มเครดิตเรตติ้งของไทยอยู่ในระดับสเตเบิลถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสะท้อนว่านักลงทุนต่างชาติยังคงเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถรักษาวินัยทางการคลังได้แต่ความท้าทายหลังจากนี้คือการบริหารจัดการผลกระทบจากการกู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะ
1: ถ้าจำกันได้เนี่ยรัฐบาลออกแผนปานกลางระยะปานกลางเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับในแผนเนี่ยบอกว่าจะลดการขาดดุลลงไปให้เหลือ 2% ต่อ GDP ในปี73มันก็เป็นคำถามว่าแล้วไอ้ดอกเบี้ยเราเพิ่มมากขนาดนี้เนี่ยจากการกู้ 400,000 ล้านเนี่ยเรายังคอมมิตต่อการลดการขาดดุลมากขนาดนี้ไหมนะครับแล้วก็เป็นคำถามต่อว่าแล้วเวลาที่เราเห็นผ่านการปฏิรูปภาษีหรือว่าการใช้รายจ่ายให้มีสภาพขึ้นเนี่ยแผนจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปครับ
0: การประชุมครั้งนี้ยังมีการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันมาเป็นอาสาสมัครนะคะอย่างนิสิตกลุ่มนี้บอกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีโลกพร้อมกับช่วยแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมีการสอบถามถึงลายแทงร้านอาหารอร่อยในกรุงเทพด้วยค่ะ
2: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากงานก็จะเป็นพวกอาหารไทยควรไปกินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าของกินซะส่วนใหญ
3: ่เหมือนวันนี้ก็มีคนมาถามว่าขนมคุกร้านเด็ดอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณพฤณภาคุณจีรชาตาคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้จะมีเวทีดีเบตทิศทางเศรษฐกิจโลกนะคะก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการแสดงมวยไทยจากไทยไฟท์ค่ะเพื่อสื่อถึงความเป็นนักสู้ที่พร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกค่ะ
4: ขอบคุณคุณนุชมนค่ะนักศึกษาในอัลเบเนียจัดการประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการศึกษานะคะท่ามกลางกระแสกดดันผู้นำประเทศให้ลาออกจากตำแหน่งที่ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์หลายจุดบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงค่ะกลุ่มผู้ประท้วงจุดประทัดใส่ตำรวจปราบจลาจลระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันบนถนนในกรุงติราน่าของแอลเบเนียเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนบุกเข้าไปเผาและทำลายทรัพย์ตามสถานที่หลายแห่งทั่วเมืองหลวงรวมถึงอาคารของหน่วยงานสำคัญทั้งศาลรัฐธรรมนูญกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาในระบบการศึกษาที่ต้องเผชิญทั้งค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่พุ่งสูงสภาพความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยที่ย่ำแย่รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับโอกาสการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งเรียกร้องให้เอดีรามานายกรัฐมนตรีแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งทางด้านของตำรวจอัลเบเนียระบุว่าได้จับกุมตัวผู้ประท้วงที่ก่อความรุนแรงและกระทำผิดกฎหมายแล้วอย่างน้อย16คนขณะที่รองนายกรัฐมนตรีอัลเบเนียยืนยันว่าการชุมนุมประท้วงถือเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชนแต่ไม่อาจนำมาใช้เป็นข้ออ้างสำหรับก่อความรุนแรงซึ่งจะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆให้เกิดขึ้นได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้กลุ่มผู้ประท้วงรักษาความสงบและมีความเป็นผู้ใหญ่ผู้นำแอลเบเนียเผชิญกับแรงกดดันจากประชาชนหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะจากกรณีที่รัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการก่อสร้างรีสอร์ทหรูริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติกซึ่งมีบริษัทที่เชื่อมโยงกับจาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นผู้ดำเนินงานจนเกิดกระแสวิจารณ์ถึงปัญหาการทุจริตที่เรื้อรังในประเทศค่ะ
5: สงครามยูเครนกำลังสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจในสนามรบยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธและกำลังพลแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็ข้อมูลข่าวกรองค่ะที่ใช้ในการตัดสินความเป็นความตายด้วยล่าสุดการจำกัดความเร็วของระบบ Starlink ที่กองทัพยูเครนใช้นั้นทำให้เกิดคำถามค่ะถึงความมั่นคงของประเทศท่ามกลางความสัมพันธ์กับสหรัฐที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักอยู่นะคะคุณจรุพร
6: ในสงครามที่ก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลต้องเดินทางเร็วกว่าข้าศึกการไปจำกัดเครือข่ายการสื่อสารก็อาจจะหมายถึงการควบคุมความสามารถในการรบไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Starlink คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำของบริษัท SpaceX นะคะที่มี Elon Musk เป็นเจ้าของค่ะแต่ในยูเครนระบบนี้มีความหมายมากกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปเพราะกลายเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารระหว่างหน่วยทหารการควบคุมโดรนแล้วก็การส่งข้อมูลจากแนวหน้าค่ะคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าหากระบบซึ่งมีความสำคัญต่อการรบเกิดข้อจำกัดขึ้นมาอย่างกระทันหันเนี่ยยูเครนจะได้รับผลกระทบมากแค่ไหนและเหตุนี้กำลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสงครามยุคใหม่ค่ะหญิงชาวเคียฟคนหนึ่งซึ่งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดอพยพลงมาจากห้องพักหลังจากอาคารที่พักอาศัยตกเป็นเป้าโจมตีจากขีปนาวุธของรัสเซียซึ่งการโจมตีในจุดนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ21คนค่ะการโจมตีเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำแทบทุกวันในหลายพื้นที่ของยูเครนท่ามกลางสงครามเต็มรูปแบบกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมาใกล้จะครบ5ปีแล้วและยังเกิดขึ้นขณะที่มีรายงานว่ากองทัพยูเครนตรวจพบข้อจำกัดในการเชื่อมต่อ Starlink เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยระบบอาจตัดการเชื่อมต่อเมื่อความเร็วเกินเกณฑ์ดังกล่าวด้านของ Elon Musk เองรีบออกมาปฏิเสธทันควันนะคะว่าข้อจำกัดการใช้งานระบบสื่อสารดาวเทียม Starshield ที่ยูเครนใช้ในสนามรบเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลและกองทัพสหรัฐไม่ใช่ความรับผิดชอบของ SpaceX พร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่า Starshield อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐค่ะนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะคะ Starlink กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้กองทัพยูเครนยังคงติดต่อสื่อสารกันได้แม้ว่าโครงข่ายโทรคมนาคมภาคพื้นดินจะเสียหายจากการโจมตีค่ะจุดเด่นของระบบนี้ก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำซึ่งหากการเชื่อมต่อนี้สะดุดผลกระทบก็อาจจะขยายไปถึงการควบคุมโดรนการส่งข้อมูลลาดตระเวนการประสานงานแล้วก็การส่งกำลังบำรุงด้วยนะคะขณะที่มีข้อมูลรายงานล่าสุดบอกนะคะว่าทางยูเครนเนี่ยระบุว่าระบบเชื่อมต่อของ Starlink ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดใหม่นี้ซึ่งก็ไปส่ง

0: ผลต่อภารกิจโดรนบางประเภทรวมไปถึงโดรนสกัดกั้นแล้วก็โดรนโจมตีระยะกลางค่ะข้อจำกัดนี้ก็ถือว่ามีนัยสำคัญเพราะว่าโดรนสกัดกั้นบางรุ่นของยูเครนต้องใช้ความเร็วสูงเพื่อไล่สกัดโดรนโจมตีของรัสเซียหากว่าการเชื่อมต่อขาดหายไปเมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เร็วเกินเกณฑ์ก็ย่อมทำให้ภารกิจล้มเหลวก็เป็นได้ค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสื่อสารขัดข้องเป็นครั้งคราวนะคะแต่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้โดรนที่ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงซึ่งในภาวะสงครามการสูญเสียการเชื่อมต่อเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อการประสานงานได้โดยเฉพาะเมื่อหลายหน่วยรบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็ช่วยสะท้อนให้เห็นอีกมิติหนึ่งของความเปราะบางด้านความมั่นคงของยูเครนนั่นคือการพึ่งพาข่าวกรองและก็ระบบเตือนภัยจากพันธมิตรและในกรณีที่เกิดขึ้นนี้เจ้าหน้าที่ยูเครนเองก็ระบุนะคะว่าไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อจำกัดที่เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าความมั่นคงของยูเครนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธในสนามรบแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังต้องอาศัยระบบสนับสนุนอีกหลายด้านที่ทำงานเชื่อมโยงกันค่ะด้านแรกเลยก็คือระบบสื่อสารอย่าง Starlink ที่ช่วยให้ทหารเนี่ยสามารถส่งข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วค่ะด้านที่สองคือข่าวกรองแล้วก็ระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งช่วยให้ยูเครนรับรู้ถึงภัยคุกคามและเตรียมรับมือกับการโจมตีและด้านที่สามคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งเป็นทั้งสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประชาชนและความต่อเนื่องในการดำเนินงานของประเทศนะคะแต่ระบบเหล่านี้ก็มีหน้าที่แตกต่างกันแล้วไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ทั้งหมดค่ะสิ่งที่น่ากังวลก็คือเมื่อยูเครนต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากภายนอกหลายมิติประเทศจะรักษาความต่อเนื่องในการป้องกันตัวเองได้อย่างไรหากว่าความช่วยเหลือบางส่วนเกิดสะดุดขึ้นมาในช่วงเวลาสำคัญค่ะประเด็นที่น่าจับตาต่อจากนี้จึงไม่ใช่เพียงว่า Starlink สำคัญต่อยูเครนมากแค่ไหนค่ะแต่คือใครมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานและอำนาจนั้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจในสงครามอย่างไรโดยเฉพาะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์กับรัฐบาลของวลาดิมีร์เซเลนสกีเผชิญแรงกดดันจากประเด็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียและความพยายามของทรัมป์ในการผลักดันให้ยูเครนหยุดการโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของรัสเซียด้วยค่ะกรณี Starlink ในสงครามยูเครนจึงถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญว่าเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางทหารเองก็อาจจะกลายมาเป็นจุดเปราะบางได้นะคะหากว่าประเทศผู้ใช้งานไม่มีทางเลือกสำรองที่เพียงพอฉะนั้นโจทย์ของยูเครนและก็ชาติพันธมิตรต่อจากนี้จึงต้องมองไปถึงการพัฒนาระบบสื่อสารของตัวเองเพื่อกระจายความเสี่ยงในยามวิกฤตซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็หนักหนาเอาการอยู่พอสมควรค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณคุณจรุพรค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์ค่ะ
3: สวัสดีครับกีฬาเที่ยงนี้ครับไปเริ่มกันที่ผลงานของนักกีฬาไทยโดยหมิวพรประวีเอาชนะคู่แข่งจากอินเดียผ่านเข้ารอบ2ในแบดมินตันรายการใหญ่ที่เดนมาร์กครับแบดมินตันเวิลด์ทัวร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกไฮไลท์ของไทยอยู่ในประเภทหญิงเดี่ยวจากหมิวพรประวีช่อชูวงครับโชว์ฟอร์มสมราคามือ8ของรายการเอาชนะเดวิกาซีฮักมือ35ของโลกจากอินเดียไปขาดลอย2เกมรวดผ่านเข้าไปพบกับริโกคุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบ2โดยจะลงสนามช่วงเย็นวันนี้ครับเวลา 18:10 โดยประมาณซึ่งนอกจากหมิวพรประวีแล้วครับยังมีบาสเฟรมในประเภทคู่ผสมอิคคิวพนิชพลในประเภทชายเดี่ยวและพีรัชชัยสุพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลในประเภทชายคู่ที่จะลงแข่งรอบ2วันนี้ด้วยเช่นกันครับ ต่อที่ผลงานของนักเทนนิสไทยครับในรายการอู่ฮั่นโอเพ่นลลนาธาราฤดีมืออันดับ60ของโลกลงแข่งขันรอบ2พบกับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกจากสหรัฐโดยลลนาครับที่ชนะไปก่อนในเซตแรกแต่ว่ามาแพ้คู่แข่งในอีก2เซตต่อมาส่งผลให้เธอถูกหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบ2แต่ยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 26,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 900,000 บาทครับต่อที่ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตรอบลีกสเตจการท่าเรือลงเตะนัดที่2ครับด้วยการบุกไปเยือนคาชิวะเรโซทีมดังของญี่ปุ่นโดยทีมจากฝูงเจลีกทำผลงานช่วงต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมรัวยิงประตูใส่การท่าเรือถึง5ลูกในเวลาเพียง28นาทีก่อนที่ทีมตัวแทนไทยลีกจะมาได้ประตูปลอบใจช่วงครึ่งหลังจากการมงลูกเตะมุมของมานูเอลทอมเบียส่งผลให้การท่าเรือครับบุกไปแพ้คาชิวะเรโซขาดลอยถึง1-5ส่วนในค่ำวันนี้ครับเป็นคิวของ BG ปทุมที่จะเปิดบ้านพบกับ Adelaide United ทีมจากออสเตรเลียในศึก AFC Champions League 2แข่งขันในเวลา 19:15 นาทีครับ ส่วนบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับระหว่าง2ทีมเศรษฐี

จบลงที่ปารีสครับบุกไปเอาชนะแมนซิตี้ถึงถิ่นครับบอลสโมสรยุโรปคู่บิ๊กแมตช์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงทีมดังจากฝรั่งเศสเกมในครึ่งแรกเปสเชโชฟอร์มดุสมราคาแชมป์2สมัยซ้อนเมื่อทำประตูออกนำห่างไปก่อนถึง3ลูกจากเดซิเดดูเออุสมานเดมเบเล่และวิตินยาแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังเจ้าถิ่นจะได้เออร์ลิงฮาลันด์ครับทำคนเดียว2ประตูแต่ก็มาถูกทีมเยือนยิงเพิ่มจากมาร์กเนสอากริอุสจบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้ปารีสไป2ประตูต่อ4ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจครับลิเวอร์พูลได้แบดลี่บาโกล่าระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกบุกไปชนะลักลินส์ทีมดังจากออสเตรีย6ต่อ3แอสตันวิลล่าเอาชนะเฟเนบาเช่ขาดลอย6-0โบโดกลิมจากนอร์เวย์เฉือนชนะดอร์ทมุนด์รองจากฝูงลีกเยอรมันไป1-0และเรอัลมาดริดทำเรื่องเหลือเชื่อครับยิง3ประตูช่วง7นาทีสุดท้ายบุกไปแซงชนะโรม่าถึงถิ่น4ประตูต่อ3ครับปิดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียครับประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษซิกคิงสแลมที่เดิมมีกำหนดจะจัดแข่งขันกันช่วงระหว่างวันที่21ถึง24ตุลาคมโดยย้ายไปจัดแข่งกันช่วงระหว่างวันที่27ถึง30ธันวาคมด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุก่อการร้ายจากกลุ่มเฮติที่โจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนครับแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับไปดูแต้มแมตช์พอยต์ของแอลลีมือ31ของโลกจากสหรัฐส่งผลให้เธอครับพลิกล็อกเอาชนะอารีนาซาบาเลนกาไป2-1เซตเขี่ยมือ2ของโลกตกรอบ32คนสุดท้ายในศึกเทนนิสอู่ฮั่นโอเพ่นหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะแต่ว่าในระยะ2วันนี้อุตุนิยมวิทยาก็ยังคงคาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกค่ะแต่ว่าพอถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็จะเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะสำหรับในช่วงเวลานับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงของการรอคอยการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่สาเหตุก็มาจากร่องมรสุมที่จะยังคงพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมลงมาอย่างพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานได้ส่งผลให้มีกระแสลม2ตัวนะคะก็คือกระแสลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะส่วนสภาพอากาศรายภาคในวันนี้เป็นดังนี้ค่ะ

0: ุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะสภาพอากาศก็ยังมีความแปรปรวนอยู่ขอแนะนำว่าให้หมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันไปด้วยนะคะและกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมุทรเก่าครับน้ำท่วมปลาตายเกลื่อนพบน้ำสีรุ้งปนสารเคมีเกินค่ามาตรฐานชาวบ้านเดือดร้อนหนักมูลนิธิบูรณนิเวศชวนมองถ้าไทยมีกฎหมายรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรภาคประชาชนเคลื่อนขบวนเรียกร้องอธิปไตยทางอาหารคู่ขนานเวทีประชุม IMF ธนาคารโลกต้านนโยบายเสรีนิยมที่ขับเคลื่อนด้วยการผูกขาดโดยบรรษัทข้ามชาติแต่จำกัดสิทธิประชาชนคุณผู้ชมครับเริ่มต้นกันที่ความพยายามในการฟื้นฟูสภาพน้ำภายในจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังพบปลาลอยตายจำนวนมากแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะครับบางจุดอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในโลกออนไลน์นะครับว่าน้ำเป็นฟองสีขาวลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะครับเบื้องต้นจากการเข้าไปตรวจวัดคุณภาพน้ำก็พบว่ามีค่าของออกซิเจนที่ต่ำครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวลงสำรวจสภาพน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งรับน้ำมาจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเวลา 11:00 นที่ผ่านมานะครับซึ่งก็พบว่าฟองสีขาวจำนวนมากที่เคยลอยอยู่เหนือผิวน้ำมีปริมาณลดลงนะครับแต่ว่าฟองเปลี่ยนจากสีดำคล้ำโดยชาวบ้านที่มาตกปลาก็บอกว่าวันนี้กลิ่นเหม็นภายในคลองลดลงนะครับ
1: 3-4 วันก่อนกลิ่นมันจะแรงกว่านี้
2: อ๋อเมื่อวานนี้กลิ่นมันมากน้อยถ้าเทียบกันอะวันนี้กับวันเมื่อวานอันไหนแรง
1: เมื่อวานผมไม่ได้อยู่ก็เป็น 3-4 วันก่อนกินจะแรงกว่านี
2: ้อ๋อแล้วตอนช่วง 3-4 วันก่อนฟองมันยังเยอะอยู่ไหมครับเป็นไงครับ
1: ไม่เยอะขนาดนี้นะครับ
3: แต่กินแรงกว่าก
1: ินแรง
2: วันนี้ฟองลดไปไหม
3: ฟองเยอะแต่กินไม่มี
1: แต่กินไม่มี
3: อ๋อไม่ค่อยมีแต่ก็มี
0: คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่6ลงตรวจคุณภาพน้ำบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปลมใต้นะครับเบื้องต้นพบค่าออกซิเจนน้ำอยู่ในระดับต่ำโดยคาดว่าปัญหามาจากการระบายน้ำท่วมขังที่มีสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนลงสู่คูคลองนะครับทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำแรงกระแทกและการตีกวนระหว่างน้ำกับอากาศจึงทำให้เกิดฟองสีขาวสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำนั่นเองนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานีก็ได้นำสารบำบัดน้ำเสียกว่า 5,000 ลิตรฉีดพ่นบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็นตรงที่จุดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนที่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่1นะครับบริเวณคลอง1ตำบลประชาธิปัตย์

0: อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับจุดนี้พบปลาลอยตายจำนวนมากอยู่บริเวณผิวน้ำบริเวณประตูระบายน้ำนะครับขณะที่ปลาบางส่วนยังมีชีวิตแต่พยายามลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำเพื่อหาอากาศหายใจท่ามกลางสภาพน้ำที่เริ่มส่งกลิ่นเหม็นซึ่งก็คาดว่าในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือเพื่อขอให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่าในพื้นที่คลอง2เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ซากปลาที่ลอยตายยังเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแม้ว่าทางเทศบาลเมืองคลองหลวงได้มาตักปลาที่ตายไปบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ปลาลอยตายเป็นจำนวนมากครับก็ยิ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ครับซึ่งทางเทศบาลนครรังสิตก็ได้ประสานนำน้ำหมักชีวภาพมาฉีดพ่นบริเวณดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นเหม็นจากซากปลาที่เริ่มเน่าเสียในเบื้องต้นนะครับทางนี้สาเหตุการตายของปลานะครับก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเนื่องจากในช่วงนี้ในพื้นที่มีการเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งน้ำที่ถูกระบายออกก็พบว่าน้ำเริ่มเป็นน้ำเสียแล้วก็เน่าด้วยนะครับซึ่งจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพน้ำและปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศในคลองต่อไปนั่นเองนะครับ
1: น้ำจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยคนที่เลี้ยงปลากระชังเนี่ยจะเลี้ยงต่อไปได้ไหมถ้าน้ำไม่ดีหรือน้ำมีสารเคมีหรืออะไรเนี่ยจบ
2: ตอนนี้เราอยากจะสอบถามว่ามีหน่วยงานไหนที่จะมารับผิดชอบช่วยเหลือเราได้บ้างเพราะว่าหน่วยงานรัฐตอนนี้ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าน้ำเนี่ยได้เกิดผลเสียจากอะไรมา
3: โรงงานแห่งนี้เนี่ยถ้าจะโยงไปถึงเรื่องกระชังปลานะมันก็อยู่คนละที่กันนะครับกระชังปลาอาจจะอยู่ทางเหนือกว่าโรงงานฉะนั้นตามความเข้าใจนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้ไม่ได้นะครับแต่ตามความเข้าใจว่าน้ำเนี่ยไม่น่าจะย้อนขึ้นไปข้างบน
0: ผู้ชมครับไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลังจากที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังกลุ่มนี้ก็ต้องประสบกับปลาตายยกกระชังหลายรายเลยนะครับส่วนพื้นที่นาข้าวครับคุณผู้ชมในอำเภอศรีมหาโพนะครับหลังพบคราบน้ำมันสีรุ้งแล้วก็น้ำสีดำปนเปื้อนครับก็พบนาข้าวเสียหายหลักพันไร่เลยนะครับติดตามรายงานนะครับจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองนะครับรายงานสดเข้ามาจากอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีครับ
4: คุณลุงโลและคุณผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนอกจากจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมานะครับนั่นคือคราบสีดำที่ลอยมากับน้ำในสาขาต่างๆนะครับอย่างที่ทีมข่าวเราลงไปสำรวจนะครับที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีปรากฏว่าชาวบ้านที่เลี้ยงปลากระชังนะครับปลาตายทั้งหมดหลังจากที่มีคราบน้ำสีดำลอยมาส่วนพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และศรีมโหสถนะครับปรากฏว่าตามลำคลองต่างๆนะครับน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีดำทำให้ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนะครับมีความกังวลครับว่าอาจจะปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ตำบลท่างามอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับเขาได้พาทีมข่าวลงเรือสำรวจความเสียหายหลังปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้นะครับทั้งหมดกว่า15กระชังหรือมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 600,000 บาทตายทั้งหมดนะครับปลาที่อยู่ในกระชังเจ้าของเขาบอกนะครับว่าประกอบอาชีพเลี้ยงปลามานาน 15-16 ปีครับไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนทั้งที่กระทั่งเมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับปลาเนี่ยเริ่มไม่กินอาหารก่อนจะทยอยตายจนหมดนะครับทั้งที่เหลือเวลาอีกประมาณเพียง2เดือนก็จะจับขายได้นะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ปลาเริ่มตายนะครับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มและเมื่อนำน้ำไปใช้นะครับก็ยังมีอาการคันตามร่างกายจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งตรวจสอบหาสาเหตุสารปนเปื้อนครับ
1: โอ้ปัญหาใหญ่เลยปัญหาเยอะเลยทั้งคันทั้งอะไรผมก็แกว่งสารส้มผมสารพัดนะใช้แปรงฟันใช้อะไรในโอ้วิตกจริตทุกอย่างอ่ะ
5: มันรู้สึกคัน
1: คันเนื้อคันตัว

0: ัวต้องกินโอ้สารพัดนะที่เขาบอกป้องกันยาป้องกันคันแก้คันแก้อะไรก็ว่ากันไปต้องหาเพราะว่ามันก็ไม่มีน้ำจริงๆอ่ะ
1: ไม่ต่างจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวว้าอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อนนะครับแล้วก็น้ำสีดำไหลเข้าพื้นที่นาข้าวนะครับส่งผลให้นาข้าวตายเช่นเดียวกันครับผมพูดคุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีนาข้าวประมาณ300ไร่นะครับอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานบ่อฝังกลบบำบัดของเสียกากอุตสาหกรรมนะครับในพื้นที่เขาก็บอกนะครับว่าพบความผิดปกติของน้ำตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาครับทั้งคราบสีลุ้งแล้วก็กลิ่นฉุนก่อนจะเห็นคราบน้ำมันนะครับเกาะตามใบข้าวอย่างชัดเจนหลังเกิดน้ำท่วมครับและคาดว่าความเสียหายทั้งหมดโดยรอบของโรงงานนะครับอาจจะสูงถึงหลักพันไร่พร้อมกังวลว่าสารปนเปื้อนจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพดินแล้วก็การปลูกในรอบถัดไปนะครับซึ่งจะเริ่มประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับ
2: ว่าถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นสารเคมีอะไรสักอย่างแล้วพอปีต่อไปจะทำนาได้ไหมเนี่ยมันต้องรอดูอีกทีครับอัน
3: นี้ค
2: ือ
3: ข้อก
2: ัง
3: วล
2: ข้อกังวลครับปีนี้รู้เลยว่าเสียหายแน่นอนแต่ว่าปีหน้าเนี่ยแถวนี้จะเริ่มทำนาประมาณเดือนเมษาพฤษภา
3: ถ้าเกิดผลมันออกมาปรากฏชัดว่ามันเกิดจากสารเคมีปนเปื้อนที่เราอยู่ตรงนี้เราจะทำ
2: ก็อยากจะให้เยียวยาครับทางโรงงานน่าจะเยียวยาทีนี้ว่าถ้าเกิดแค่ค่าข้าวเสียหายอย่างเดียวทีนี้ว่าผลกระทบต่อไปดินมันจะปลูกพืชขึ้นไหมก็ยังไม่รู้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ลงพื้นที่พร้อมสำนักงานควบคุมมลพิษที่7เพื่อที่จะเก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมครับหลังผลตรวจครั้งก่อนนะครับพบโลหะหนักในน้ำเสียแต่ยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายเบื้องต้นนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขพร้อมกำชับให้เร่งปิดกั้นแล้วก็กำจัดคราบน้ำมันที่หลุดลอดออกไปครับ
4: ทางโรงงานเองต้องเร่งนะครับเร่งไปปิดกั้นนะครับคราบน้ำมันเนี่ยเพื่อไม่ให้มันทะลักไปไกลกว่านี้นะครับทีนี้ถ้ามันไปไกลกว่านี้ก็คงจะเข้าพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างนะครับผมก็ได้สั่งการไว้แล้วแล้วก็ได้ฝากท่านในอำเภอศรีมโหสถนะครับซึ่งประสานการปฏิบัติกับผู้การโรงงานนะครับเร่งปิดกั้นคราบน้ำมันแล้วก็เอาอะไรไปดูดซับนะครับคราบน้ำมันที่มันไหลไปตามลำน้ำนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูแล้วคราบน้ำมันที่ไปก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องรีบจัดการให้หมดครับ
1: ขณะที่จากการติดตามเส้นทางคราบน้ำมันที่หลุดลอดออกจากโรงงานนะครับพบว่ามีคราบน้ำมันกระจายประปรายนะครับทั่วพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธินะครับและลามไปยังพื้นที่อำเภอศรีมโหสถซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกษตรกรรมทั้ง2อำเภอนะครับรวมไปถึงการใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้านครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นะครับที่ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถนะครับก็ได้มีการทดลองนะครับตักน้ำขึ้นมานะครับจากคลองนะครับซึ่งเป็นคลองลำผักชีด้านหลังของผมเนี่ยครับจะปรากฏเห็นได้ชัดนะครับว่าในขวดที่เป็นฝาสีฟ้าเนี่ยครับน้ำเนี่ยจะมีลักษณะนะครับเป็นสีขุ่นนะครับผิดปกติในขณะที่ขวดสีเขียวนะครับอันนี้เป็นน้ำปกติเลยน้ำเนี่ยจะมีลักษณะใสอันนี้ครับที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับมีความกังวลว่าน้ำที่นำไปใช้จากลำคลองเนี่ยครับทั้งเกษตรกรรมรวมไปถึงการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับอาจจะได้รับผลกระทบครับ
5: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์นะครับนั่นก็เป็นความกังวลนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมซึ่งคราบน้ำมันสีรุ้งครับแล้วก็ปลาในกระชังที่ลอยตายเกลื่อนจำนวนมากอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมครับข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนี้ก็น่าจะมีน้ำหนักมากเพียงพอเลยแหละครับที่จะระบุถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำนั้นกลายเป็นพิษเฉียบพลันได้หรือไม่แต่ว่าการจะเชื่อมโยงว่าเป็นพิษตัวไหนเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมใดเรื่องนี้ยังจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ คุณผู้ชมครับผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศระบุว่าการสืบย้อนกลับเพื่อหาสาเหตุของการปนเปื้อนมลพิษในแหล่งน้ำพร้อมระบุแหล่งกำเนิดว่ามาจากจุดไหนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

0: ้นะครับเพราะการที่น้ำกลายเป็นพิษฉับพลันเกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาซึ่งไม่ได้เกิดจากสารเพียงตัวใดตัวหนึ่งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีข้อมูลจำกัดในการเข้าถึงหรืออาจจะต้องใช้เวลาด้วยรวมไปถึงทรัพยากรจำนวนมากในการพิสูจน์นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงว่ามลพิษรั่วไหลมาจากโรงงานไหนกันแน่นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีความพยายามเรียกร้องให้อุตสาหกรรมจังหวัดและกรมโรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีความเข้มงวดและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมกับเสนอให้ยกระดับมาตรฐานในเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีความคืบหน้านะครับแม้ว่าจะพบการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นและก็ถี่ขึ้นก็ตามครับ
1: การที่มีปลาตายจำนวนมากเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตัวคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวมลพิษที่อยู่ในแหล่งน้ำที่มันมีความเข้มข้นขึ้นในฉับพลันจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไหมซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากแล้วจากที่เราติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ปราจีนเนี่ยเราพบว่ามีโรงงานจำนวนมากเลยที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายหรือว่าปฏิบัติผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเรื่องของมลพิษไม่ว่าจะเป็นกากอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าการลักลอบทิ้งกากตามพื้นที่ต่างๆโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดกำจัดของเสียต่างการรีไซเคิลหรือการหล่อหลอมเหล่านี้เนี่ยรวมถึงโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจำนวนมากในปราจีนบุรีมีจำนวนโรงงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็หลายโรงงานไม่ได้ทำถูกต้องควรจะยกระดับมาตรฐานที่มีอยู่ค่ะว่าจะทำไงให้มาตรฐานเหล่านี้ของมาตรฐานที่ใช้กำกับโรงงานเหล่านี้ให้โรงงานเขาต้องมีการปรับปรุงแล้วก็มีมาตรการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติในลักษณะอย่างที่เพิ่งเกิดมา
0: ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหากประเทศไทยมีการยกระดับมาตรฐานการกำกับติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมผ่านกฎหมายที่กำลังรอการพิจารณาจากรัฐบาลปัญหาที่กำลังปรากฏในเวลานี้อาจมีการทำงานเพื่อพิสูจน์หาผู้กระทำความผิดได้สะดวกขึ้นรวมไปถึงป้องกันไม่ให้ผลกระทบรุนแรงเท่านี้ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยเสนอให้มีการปรับแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2562ครับมีหลายเรื่องเลยเพื่อที่จะยกระดับการกำกับตรวจสอบอย่างเช่นการขอใบอนุญาตขออนุญาตต่ออายุการประกอบกิจการโรงงานทุกๆ5ปีเหมือนเดิมนะครับจากที่เคยยกเลิกไปเมื่อปี2562ให้โรงงานอุตสาหกรรมวางหลักประกันเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนเฉพาะหน้าเพิ่มโทษอาญาและการปรับให้รุนแรงขึ้นสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นเดียวกับกฎหมาย PRTR นะครับที่กฎหมายว่าด้วยการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษครับซึ่งภาคประชาชนเองผลักดันเรื่องนี้มายาวนานหลายสิบปีกฎหมายฉบับนี้จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของสารพิษต่างๆที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้ดำเนินกิจการเพื่อเฝ้าระวังวางแผนป้องกันได้ด้วยตนเองรวมไปถึงเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลนะครับก็สามารถที่จะพิสูจน์ย้อนกลับก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันหากว่าไทยมีกฎหมายฉบับนี้ครับ
1: ถ้าสมมติว่าถ้าเรามีกฎหมาย PRTRในเวลานี้นะคะกรณีที่เกิดขึ้นไอ้คราบสีรุ้งที่เป็นคราบน้ำมันสีรุ้งที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เกิดขึ้นที่ตำบลหัวว่าเนี่ยค่ะสื่อมวลชนหรือว่าประชาชนเองอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งหาเลยว่าไอ้โรงงานนี้ประกอบกิจการอะไรแล้วไอ้คราบสีรุ้งนั่นน่าจะเกี่ยวข้องกับมลพิษอะไรที่เกิดขึ้นนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในระบบสารสนเทศของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพย์นะคะว่าโรงงานนี้ประกอบกิจการอะไรแล้วเขาจะเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้แล้วแล้วก็วัตถุที่เป็นอันตรายอะไรบ้างมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากโรงงานแห่งนี้คืออะไรประชาชนเองเนี่ยจะรู้ตัวสามารถค้นข้อมูลเองได้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ก่อนที่ภัยมันจะมาถึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่พยายามแก้ไขปรับปรุงเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเป็นการป้องกันความเสียหายในอนาคตและก็ทำใหภาพพจน์การลงทุนมันดีขึ้นก็ไม่เดินหน้าต่อซึ่งเราไม่ทราบว่ารัฐบาลคิดอะไรทำไมจึงไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันการผลักดันกฎหมายโรงงานและ PRTR ยังไม่มีความคืบหน้าทั้งคู่นะครับแม้ว่ากฎหมาย PR

ับยังอยู่ในช่วงที่ไทยกำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์สิริกิติ์ต่อเนื่องมาเป็นวันที่4แล้วนะครับแต่คู่ขนานกันในวันนี้เครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMFพวกเขาไปจัดชุมนุมแล้วก็เคลื่อนไหวกันเคลื่อนขบวนนะครับเพื่อเรียกร้องให้หยุดการครอบงำทางเศรษฐกิจหยุดสร้างภาระหนี้ให้กับประชาชนท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดในบางช่วงนะครับเมื่อภาคประชาชนนั้นมีการยื้อยุดกับเจ้าหน้าที่ครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงที่เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ได้เคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณ4แยกพระราม4มุ่งหน้าไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแต่ว่าถูกตำรวจสน.ท่าเรือตั้งด่านสกัดกั้นโดยตำรวจได้ชูป้ายแจ้งเตือนและอ่านประกาศข้อกำหนดการชุมนุมสาธารณะยืนยันคำสั่งไม่อนุญาตให้เดินทางไปยังศูนย์สิริกิติ์นะครับขณะที่ผู้ชุมนุมเองก็ยืนกรานเจตนารมณ์เดิมที่จะเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์สิริกิติ์เพราะได้แจ้งเรื่องการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่เอาไว้ก่อนแล้วส่งผลให้สถานการณ์เริ่มตรึงเครียดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับโดยกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ต้องถอยร่นกลับมาปักหลักในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรอให้ทีมเจรจาเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ครับแต่ต่อมานะครับสถานการณ์กลับยิ่งบานปลายเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการนำแผ่นป้ายผ้านะครับขนาดใหญ่ซึ่งมีข้อความเรียกร้องให้หยุดกลุ่มทุนเอาเปรียบประชาชนและเรียกร้องสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของตนเองขึ้นไปกลางบนสะพานลอยข้ามแยกพระราม4ครับจึงมีการยื้อยุดกับตำรวจที่อยู่บริเวณสะพานลอยโดยผู้ชุมนุมเรียกร้องให้กรรมการสิทธิมนุษยชนที่เข้ามาสังเกตการชุมนุมปกป้องสิทธิและก็เสรีภาพของผู้ชุมนุมด้วยนะครับด้านสุภาพรมาลัยลอยนะครับผู้แทนเครือข่ายประชาชนต่อต้าน IMF ให้สัมภาษณ์ถึงการปักหลักชุมนุมของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลก IMF นะครับว่าเครือข่ายจาก4ภูมิภาคซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเจรจาบนโต๊ะที่ไม่ใช่เพียงการกู้ยืมเงินแต่เป็นการกำหนดโครงสร้างการทำงานของประเทศที่ไม่ฟังเสียงประชาชนนะครับเพราะไม่มีส่วนในการร่วมกำหนดทิศทางนี้และเลื่อนไขที่ประเทศไทยยอมรับมาโดยตลอดผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนนะครับเช่นเขื่อนปากมูลที่ได้รับผลกระทบจากการกู้ยืมเงินครั้งแรกและประชาชนก็ไม่ได้มีการรับเงินเยียวยาด้วยนะครับพร้อมย้ำจุดประสงค์ในวันนี้ว่าตัวเองไม่ได้มายื่นหนังสือแต่มาเพื่อสื่อสารกับธนาคารโลกและ IMF และรัฐบาลนายอนุทินชาญวิรกูลเพื่อประชาชนในพื้นที่ว่าตัวเองนั้นมีความรู้สึกอย่างไรโดยย้ำว่าในการกำหนดกติกาการพัฒนาของประเทศต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่กู้ยืมเงินแต่มีข้อผูกพันกับกลุ่มธุรกิจน้ำมันนะครับแล้วก็ลดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสวัสดิการด้วยครับคุณผู้ชมครับวันนี้หนึ่งในหัวข้อที่จะมีการประชุมกันที่ศูนย์สิริกิติ์นะครับก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนวิกฤตความซับซ้อนหัวข้อก็อาจจะคล้ายๆนะครับกับสมัชชาคนจนแต่ว่าเป้าหมายนั้นกลับแตกต่างกันนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนและขบวนการชาวนาสากลหรือว่าลาเวียคัมเปซิน่านะครับระหว่างวัน

0: ที่ 15-16 ตุลาคมนี้ซึ่งจะตรงกับวันอาหารโลกเป็นการแสดงความกังวลต่อแนวทางการพัฒนาที่ธนาคารโลกและ IMF ผลักดันอยู่ด้วยเหตุที่มุ่งจะมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้าเอื้อประโยชน์ต่อบรรษัทข้ามชาติแต่กลับจำกัดสิทธิ์ในการผลิตของเกษตรกรนะครับนายไพฑูรย์สร้อยสดเลขาธิการสมัชชาคนจนได้กล่าวถึงอธิปไตยทางอาหารในมุมมองของภาคประชาชนว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการกำหนดระบบการผลิตทางการเกษตรของตนเองที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาและท้องถิ่นของตนเองมากกว่าการขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดหรือว่าทุนการผูกขาดโดยบรรษัทข้ามชาติครับ
1: ให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบหนี้ได้หมายถึงว่าเวลาที่รัฐบาลเนี่ยจะไปกู้เงินมันเป็นการสร้างหนี้โดยรวมทั้งหมดมันต้องติดตามได้ว่าในขณะที่คุณตัดสินใจในการดำเนินการโครงการนั้นแล้วมันมีผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยหรือคนอื่นอย่าลืมว่าเวลาไปกู้มาเนี่ยมันร่วมกันชดใช้ทั้งหมด เรื่องของอาหารเนี่ยมันไม่ควรจะถูกทำให้เป็นสินค้าการเจรจาการค้าเสรีต่างๆเนี่ยควรจะเอาเรื่องอาหารเรื่องการเกษตรออกจากการเจรจารัฐบาลไทยนะครับ World Bank แล้วก็ IMF เนี่ยคุณควรที่จะรับรู้ว่าความคิดหรือแนวคิดในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ที่พวกคุณทำอยู่เนี่ยหรือว่าข้อเสนอต่างๆที่ทั้ง World Bank และ IMF ที่เสนอให้กับประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแนวทางการพัฒนาที่มันผิดพลาดมันเป็นแนวทางการพัฒนาที่มาทำลายชีวิตเราชีวิตคนจนนะครับเพราะว่าไม่ใช่มุ่งแต่ว่าตัวเลข GDP ตัวเลขเงินที่เติบโตเพราะว่า GDP ที่มันเติบโตเนี่ยมันกลับไปอยู่ในอุ้งมือของคนไม่กี่กลุ่ม
0: สมัชชาคนจนยังได้ประกาศข้อเรียกร้องเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยด้วยนะครับซึ่งภาคประชาชนก็เห็นว่าเป็นผลพวงมาจากโครงการพัฒนาและนโยบายเสรีนิยมใหม่ของธนาคารโลกและ IMF ที่ผ่านมาโดยเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเกษตรนิเวศยกเลิกหนี้และให้ประชาชนและโลกเป็นหัวใจของนโยบายเศรษฐกิจนอกจากนี้เลขาธิการสมัชชาคนจนยังได้แสดงความกังวลใจต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนักปรับปรุงพืชหรือว่า UPOF 1991นะครับโดยการเจรจา FTA ไทย EU เมื่อวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคม2569ซึ่งทาง EU มีการผลักดันให้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ UPOF 1991นะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออธิปไตยทางอาหารอย่างรุนแรงในกรณีนี้นะครับนายวิทูลเลี่ยนจำรูนเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีได้ย้ำเตือนถึงผลกระทบที่ตามมานะครับหากว่าประเทศไทยมีการแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและลงนาม UPOP 1991เพราะจะทำให้สิทธิ์การเก็บและปลูกเมล็ดพันธุ์พืชในฤดูกาลต่อไปของเกษตรกรถูกจำกัดพร้อมประเมินว่าจะเกิดการผูกขาดพันธุ์พืชโดยบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาตินะครับซึ่งอาจจะทำให้ราคาเมล็ดพันธุ์พุ่งสูงขึ้น 4-6 เท่าไปซ้ำเติมเกษตรกรให้จนลงยิ่งไปอีกครับ
2: UPOP 1991เขาจะมีเงื่อนไขมาว่าเมื่อคุณได้เมล็ดพันธุ์มานะที่เป็นพันธุ์พืชใหม่เนี่ยคุณได้มาเนี่ยคุณจะไม่สามารถเก็บพันธุ์พืช นั้นไปปลูกต่อได้ในกรณีที่ชาวบ้านเอาพันธุ์พืชไปปลูกเพื่อยังชีพอันนี้อนุญาตแต่ถามจริงเกษตรกรไทยที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับมีกี่ครอบครัวที่ปลูกพืชเพื่อยังชีพอย่างเดียวเท่านั้นคือแทบไม่มีเลยยูปอมเนี่ยมีจุดมุ่งหมายประการเดียวนะก็คือคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทเอกชนนะครับอย่างตัวเลขเมืองไทยเลยนะครับประมาณ 70% ของการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และถ้าไปดูบริษัทเอกชนที่ว่านั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่อีกก็เป็นบริษัทข้ามชาติ UPOF ที่เราพูดถึงตอนนี้มันเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเขาเรียกว่าให้ประโยชน์กับบริษัทปรับปรุงพันธุ์แปลงไอ้ตัวทรัพย์สินสาธารณะหรือมรดกทางพันธุกรรมซึ่งควรจะเป็นของมวลมนุษยชาติให้มาเป็นทรัพย์สมบัติของบริษัทเอกชนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ต้องการผลักดัน FTA ไทย EU ให้กลายเป็นผลงานของรัฐบาลในท่ามกลางที่รัฐบาลไม่รู้จะเอาเรื่องไหนมาเป็นผลงานได้นะ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะทะเลสาบสงขลานับเป็น1ใน5สถานที่ของโลกนะคะที่เป็นแหล่งอาศัยของโลมาอีราวดีค่ะแต่ว่าสถานภาพตอนนี้ของโลมาอีราวดีในทะเลสาบสงขลาอยู่ในภาวะวิกฤตเผชิญกับความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์นะคะมีการประเมินว่าพื้นที่บริเวณนี้ค่ะอาจจะมีโลมาอีราวดีเหลือแค่ประมาณ16ตัวเท่านั้นท่ามกลางภัยคุกคามรอบด้านค่ะหลายภาคส่วนมีความพยายามร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์โลมาอีราวดีเอาไว้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณสนธยาแก้วขำรายงานจากทะเลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงค่ะคุณสนธยาคะ
1: ครับคุณออนซินีครับก่อนหน้านี้มีโลมาอีราวดีในทะเลสาบสงขลาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วกว่า100ตัวนะครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลมาอีราวดีตายลงมาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันจากปัญหาหลายปัญหาด้วยกันทำให้หลายภาคส่วนต้องหันมาให้การอนุรักษ์อย่างจริงจังหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะต้องสร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงสถานภาพโลมาอีราวดีว่าในขณะนี้อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งครับเยาวชนนักเรียนตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านรอบทะเลสาบสงขลาผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารอาชีพทางเลือกของชุมชนประมงเพื่อการรักษาอนุรักษ์โลมาอีราวดีซึ่งทางมหาวิทยาลัยทักษิณจัดขึ้นภายในงานมีทั้งการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้แนวคิดโลมาอยู่ได้ทะเลสาบอยู่รอดคนอยู่ดีรวมถึงการเสวนาเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนในพื้นที่และการนำเสนอข้อมูลสถานภาพของโลมาอีราวดีซึ่งนักวิชาการประมงระบุว่าทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งอาศัยของโลมาอีราวดี1ใน5แห่งของโลกแต่สถานภาพของโลมาอีราวดีในขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งมีโลมาอีราวดีหลงเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ12ถึง16ตัวเท่านั้นโดยมีภัยคุกคามที่ทำให้ประชากรโลมาลดลงอย่างต่อเนื่องข้อคือการติดเครื่องมือประมงการตื้นเขินของทะเลสาบภาวะเลือดชิดรวมถึงมลภาวะทางน้ำครับ
2: น้อยกว่า20ตัวแน่นอนครับซึ่งจากการสำรวจเนี่ยในเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเราใช้เครื่องบินครับเครื่องบินบินลาดตระเวนรอบทะเลสาบเนี่ยเราเห็นเพียง10ตัวครับแต่จำนวน10ตัวมันไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงเพราะว่านอกจากนี้ยังมีโลมาที่อาจจะกระจายไปอยู่จุดอื่นหรือว่าอาจจะอยู่ใต้น้ำที่มองไม่เห็นนะครับถ้าดูจากสภาพน้ำนะครับจะเห็นว่าน้ำทะเลสาบเนี่ยขุ่นมากครับถ้าถามว่าโลมามีอยู่กี่ตัวปัจจุบันผมจะตอบว่าตอนนี้ปัจจุบันโลมาเหลืออยู่ประมาณ12ถึง16ตัวครับ
1: ส่วนตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมเสวนามองว่าชาวประมงและประชาชนส่วนใหญ่รอบทะเลสาบสงขลาทั้งในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาต้องการให้มีการอนุรักษ์โลมาให้คงอยู่คู่ทะเลต่อไปแต่ที่ผ่านมาโครงการอนุรักษ์โลมาหลายโครงการไม่มีความจริงจังขาดความต่อเนื่องโดยยกตัวอย่างศูนย์เรียนรู้โลมาอีราวดีที่ใช้งบประมาณหลายล้านบาทที่ถูกทิ้งร้างท่ามกลางหลากหลายปัญหาซึ่งทำให้ประชากรโลมาลดลงอย่างต่อเนื่องครับ
3: นะครับว่าการที่อะไรได้ทำเรื่องนี้แล้วก็ขนาดทางโลกได้ให้งบประมาณเข้ามาตอนนี้ผมมองได้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนโลมาเกิดสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆสำคัญไม่ได้สร้างนะครับนะเพราะว่าเรามาสร้างศูนย์เรียนรู้ที่แหลมตะลุมเต็มเป็นร้านนะผมไปดู

0: ็นขบวนเจ้าหน้าที่หมดเลย
1: สำหรับแหล่งอาศัยโลมาอิราวดีทั้ง5แห่งนั้นประกอบด้วยทะเลสาบซิลิก้าประเทศอินเดียแม่น้ำอิราวดีประเทศเมียนมาแม่น้ำโขงประเทศกัมพูชาแม่น้ำมหาขามประเทศอินโดนีเซียและทะเลสาบสงขลาในพื้นที่เชื่อมต่อของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา

0: ก็ยังคงอยู่ติดตามได้จากรายงานครับทีมข่าวไทย PBS นั่งเรือหางยาวของคุณลุงอุทัยยอดจันทร์หรือลุงหน่วยซึ่งเป็นประธานชมรมอนุรักษ์โลมาอิราวดีเพื่อไปสำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขลาลุงหน่วยขับเรือนำไปยังจุดที่เคยพบโลมาอิราวดีซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าทะเลหลวงอยู่ระหว่างพื้นที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงกับตำบลโรงอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาพื้นที่ดังกล่าวระดับน้ำไม่ลึกมากบริเวณโดยรอบมีชาวประมงพื้นบ้านกำลังทำประมงหลากหลายชนิดทั้งการวางอวนดักจับสัตว์น้ำการดักไซรวมไปถึงการทอดแหหากุ้งแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในช่วงหลายปีมานี้เพื่อมีโอกาสพบเห็นโลมาอิราวดีมากขึ้นลุงหน่วยจะเร่งเครื่องยนต์เรือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วค่อยๆวนรอบในจุดที่เคยพบโลมาแต่แม้จะวนเรืออยู่กลางทะเลนานหลายชั่วโมงเราก็ไม่พบเห็นโลมาอิราวดีแต่อย่างใดบ่งบอกว่าการสำรวจให้พบเจอโลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขลาซึ่งตามข้อมูลระบุว่ามีประมาณ 12-16 ตัวสุดท้ายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายลุงหน่วยบอกว่าในอดีตเคยมีโลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขลากว่า100ตัวเคยพบฝูงใหญ่มากถึงเกือบ40ตัวแต่ในช่วงระหว่างปี2550ถึงปี2555โลมาอิราวดีตายเป็นจำนวนมากจากปัญหาการนำปลาบึกมาปล่อยในทะเลสาบแล้วชาวประมงใช้อวนจับปลาบึกจนติดโลมาไปด้วยรวมถึงปัญหาจากมลภาวะและแหล่งอาหารที่ไม่เพียงพอจึงแทบจะไม่พบเห็นโลมาในระยะหลัง
1: สาเหตุการตายกันนั่นแหละถ้าแรงก็จะจะปลาม่วงวายนะแต่ว่ามันทันทีทันอาทิตย์นั้นทราบตัวติดกัดปลาบึกการล่างจากงานลุงน้อยไปยืนนั่งซื้อถึงผู้ว่าจังหวัดทุ่งกล้าแกก็ได้อนุมัติมาเว้นขึ้นกัดเสือกัดขึ้นนั้นถ้าเสือกัดขึ้นถึงพอล่างจากงานกับจังหวัดตะตะลุงก็ลืมเอาแบบอย่างกับเสือกัดขึ้นแต่เธอกัดขึ้นมาล่ามาได้เลยอ่ะ
0: ลุงหน่วยยังได้รวมตัวกับชาวบ้านจะตั้งกลุ่มอนุรักษ์โลมาอิราวดีเพื่ออนุรักษ์โลมาให้คงอยู่คู่ทะเลสาบต่อไปโดยลุงหน่วยบอกว่าโลมาอิราวดีที่เคยพบน่ารักมากหากกินอาหารอิ่มแล้วก็จะว่ายน้ำชวนเล่นกันเป็นฝูง
1: โลมาเดี๋ยวเห็นกับมันแปลกแน่นะมันขึ้นมาเล่นน้ำมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็ถ้าตุกคนพวกเกตต่อได้ก็เหมือนบอกเลยพอไปเห็นโลมาแล้วอยากกินแล้วส่วนเจ้าโลมาไปหายไปเลยอยากกินแล้วปฏิกรรมของโลมาการน่ากินลงไปอ้ากินแล้วก็ขึ้นมาบางที่เวลาเอ็มแล้วก็เที่ยวน้ำจับลองไปนั่นกันไปนั่นน้ำจับกัน
0: ด้านที่ปรึกษามูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยและช่างภาพสัตว์ป่าซึ่งเคยบันทึกภาพโลมาอิราวดีไว้ได้เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้บอกว่าการลดลงของจำนวนประชากรโลมาอิราวดีจนอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งเป็นผลกระทบจากการทำลายระบบนิเวศของทะเลสาบทั้งการสร้างประตูน้ำที่ปิดกั้นการเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยรวมถึงมีบ่อขยะขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองพัทลุงที่น้ำเน่าเสียจากบ่อขยะไหลปนเปื้อนลงสู่ทะเลสาบอย่างต่อเนื่อง
2: ไม่ถึง2กิโลเมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นกองขนาดใหญ่มากในช่วงน้ำท่วมของทุกปีนะครับน้ำจากกองขยะตรงนี้นะครับมันก็จะหลากลงมาในบริเวณทะเลนะครับนอกจากปลาโลมาอิราวดีแล้วนะครับสัตว์น้ำชนิดอื่นก็หายไปแทบจะไม่เหลือเลยนะครับชาวบ้านชาวประมงแถวนั้นรู้กันดีนี่ภาพนี้มันบอกอะไรเราก็คือบอกว่าน้ำเสียจากฝีมือของมนุษย์ครับ
0: ขณะที่ล่าสุดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเพื่อเชื่อมต่ออำเภอเขาใจสนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาด้วยงบประมาณ 4,800 ล้านบาทก็จะเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปีนี้

0: ลายฝ่ายจะเห็นด้วยเนื่องจากช่วยร่นระยะทางได้กว่า80กิโลเมตรแต่ก็มีประชาชนและนักวิชาการได้แสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบต่อโลมาอิระวดีซึ่งอยู่อาศัยไม่ห่างจากจุดที่จะมีการก่อสร้างสะพานทั้งมลภาวะทางเสียงและการฟุ้งกระจายของฝุ่นตะกอนในน้ำอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงคุกคามต่อการคงอยู่ของโลมาอิระวดีฝูงสุดท้าย
1: คุณสนธยาคะการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแม้ว่าจะมีผลดีก็คือสามารถช่วยร่นระยะทางให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้แต่ว่าความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องระบบนิเวศรวมถึงความเป็นอยู่ของโลมาอิระวดีด้วยแบบนี้คนในพื้นที่เนี่ยมีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับคุณออซินีครับก็มีข้อห่วงกังวลจากภาคประชาชนว่าในการสร้างสะพานนั้นถ้ามาตรการในการดูแลผลกระทบไม่รอบด้านและไม่จำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบของทะเลสาบสงขลาเป็นอย่างมากซึ่งทะเลสาบสงขลาถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชาชนโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้าน173ชุมชนจำนวนกว่า 100,000 คนที่ใช้ทะเลสาบสงขลาเป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตซึ่งหากการดูแลไม่ดีก็จะส่งผลกระทบโดยที่ผ่านมานั้นธนาคารโลกก็ได้ง่ายเงินกู้ทั้งในส่วนการก่อสร้างสะพานรวมถึงการง่ายเงินสนับสนุนแบบให้เปล่ามายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการดูแลโครงการไม่ให้เกิดผลกระทบไปฟังเสียงของข้อห่วงกังวลจากภาคประชาชนต่อโครงการสร้างสะพานครับ
2: แล้วโครงการนี้มาเนี่ยค่ะเมื่อกระแสน้ำมันเปลี่ยนทิศทางอะไรมันเปลี่ยนเนี่ยความสมบูรณ์ทะเลสาบมันเปลี่ยนเนี่ยแล้วพี่น้องชาวประมงรอบทะเลสาบ173ชุมชนนะคะ 25,000 ครัวเรือนเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงก็เคยหากุ้งหาปลาเป็นรายได้หลักมีกุ้งกล้ามกรามมีปลาดุกทะเลมีปลาขี้ตังปลาสัตว์น้ำเศรษฐกิจอีกเยอะมากเลยแล้วตรงนี้มันจะสร้างหลักประกันความยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วใครจะมารับประกันให้เรานี่คือเป็นโจทย์ที่พี่น้องชาวประมงเนี่ยกังวลมาก
1: นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมขับเคลื่อนอนุรักษ์โลมาอิระวดีรวมถึงระบบนิเวศทีนี้ทางภาควิชาการเองเขามีแนวทางในพื้นที่ที่จะรองรับแนวทางนี้ยังไงบ้างคะ
0: ครับทางนี้ข้อมูลจากการวิจัยเพราะว่าทะเลสาบสงขลากำลังเผชิญวิกฤตในหลายด้านทั้งผนาด้านระบบนิเวศการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่มีความเสื่อมโทรมลงมากขึ้นโดยมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภาคีสำคัญทางด้านวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมจากการหนุนเสริมของธนาคารโลกและการหนุนเสริมของรัฐบาลให้เข้ามาเป็นภาคีในการใช้งานวิจัยเข้ามากับเคลื่อนโดยทางมหาวิทยาลัยทักษิณระบุว่าจะให้ความสำคัญทั้งงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับชุมชนแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตอาชีพรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเดี๋ยวไปฟังเสียงอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณกันครับ
3: นำไปสู่การเพิ่มรายได้สร้างอาชีพหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนไปพร้อมๆกับการดูแลทะเลการรักษาทะเลเพราะงานนี้สิ่งผมคิดว่าคุณอุปการที่สำคัญที่สุดคือเราพยายามทำให้เห็นว่าคนผู้คนทะเลหรือปลาโลมาเนี่ยมันเป็นคือเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องมีกระบวนการที่ก้าวไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งเรื่องการปลาโลมาอยู่ได้คนอยู่รอดทะเลก็สามารถค่อยๆฟื้นตัวกลับมาได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น
0: ทางนี้ธนาคารโลกนอกจากให้เงินกู้เพื่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วยังให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือว่าโปรบูจำนวน400ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐภาควิชาการและชุมชนในการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนรวมถึงการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะการอนุรักษ์โลมาอิระวดีที่อยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นบริเวณนี้ก็คือทะเลสาบสงขลาในฝั่งตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับด้านหลังผมถ้านั่งเรือออกไปประมาณ5กิโลเมตรก็จะเป็นจุดที่ชาวประมงพื้นบ้านพบโลมาอิระวดีอาศัยอยู่นะครับแต่ในปัจจุบันการจะพบโลมาอิระวดีนั้นเป็นเรื่อง

0: ยากเนื่องจากมีจำนวนลดลงซึ่งในขณะนี้หลายภาคส่วนก็ต้องการผลักดันขับเคลื่อนเพื่อที่จะอนุรักษ์โลมาอีราวดีให้คงอยู่อย่างเช่นด้านหลังผมโลมาอีราวดีก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของทะเลสาบลำปำของจังหวัดพัทลุงซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเพื่อการคงอยู่ในการดูแลโลมาอีราวดีในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครับคุณออนซินีครับ
1: คาดหวังว่าจะเห็นด้วยนะคะขอบคุณคุณสนธยาค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ค่ะถือว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนของภาคใต้แล้วนะคะตอนนี้ชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาตื่นตัวมีการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมค่ะใช้ประสบการณ์จากน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วมาใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความสูญเสียที่จะอาจจะเกิดขึ้นนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณพัชราจิตคำค่ะ
2: มันกลัวความรู้สึกคือกลัวสำหรับภัยพิบัติครั้งนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วไปหมดเลยทั้งบ้านเราบ้านทุกสิ่งทุกอย่างคือมันล้างหมดเลยค่ะแม้กระทั่งว่าชีวิตของพวกเราทุกคนชีวิตของอย่างปีที่แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะแต่เป็นคนเป็นญาติพี่เอง
3: ตอนที่น้ำขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีเซลล์บอดแคสที่ว่าเตือนระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆก็ผมก็แบบบอกแม่ว่าถ้าเกิดว่าจะสูงกว่านี้ครับมันจะทำยังไงต่อเพราะว่าเราก็อพยพไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นเลยครับสำคัญเลยแล้วก็ตอนที่เขาเตือนนะครับก็คือทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็คือไม่สามารถออกได้แล้วก็คือน้ำจมเลยครับวันที่ว่าจะท่วมสูงสุดนะครับผมก็แบบตื่นตระหนกมากเลยแล้วก็เอาของครับมาทุบฟ้าแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนนั้น
4: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปลายปี2568บอกเล่าประสบการณ์เอาชีวิตรอดบางคนสูญเสียทรัพย์สินบางคนสูญเสียญาติพี่น้องจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกเขาหวังว่าปีนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกปีนี้ชาวหาดใหญ่ตื่นตัวตั้งแต่ต้นฤดูฝนหลายคนทยอยออกมาตักทรายใส่กระสอบเพื่อนำไปกั้นตามประตูและจุดเสี่ยงในบ้านหลังหน่วยงานท้องถิ่นประกาศแจกกระสอบทรายให้ครัวเรือนละ20กระสอบนางพวงทิพย์ชินตาชาวชุมชนโชคสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขับรถซาเล้งเข้ามาลงชื่อเพื่อรับแจกกระสอบทรายที่ด้านหลังสนามกีฬาจิรนครบอกเล่าว่าปีนี้ต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอาหารการกินสำหรับสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติที่มีทั้งเด็กผู้สูงอายุและสัตว์เลี้ยง
5: นั่นแหละพี่ไปทำงานนะพี่บอกว่านี่เบิกตังค์นี่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยซื้อของพวกนี้เตรียมไหมใช่ไหมเพราะเราเคยอดมาแล้วเราก็กลัวใช่ไหมสามสี่วันเราเตรียมไว้ก่อนนะเผื่อมันน้ำมันมาแล้วออกไปไม่ได้ไงต้องเตรียมของกินไว้ก่อนอย่างอื่นไม่เท่าไหร่ของกินเนี่ยพวกยาแก้ไข้แล้วก็ของผู้ป่วยติดเตียงก็เบาหวานความดันมันแกเป็นหลายโรคไงคนแก่นะ80กว่าแล้วอย่างว่า
4: ขณะเดียวกันยังมีองค์กรเอกชนและท้องถิ่นร่วมกันจัดกิจกรรมซ้อมท่วมหาดใหญ่ชวนชาวหาดใหญ่ร่วมกันประเมินตัวเองกรณีเกิดน้ำท่วมจัดรูปแบบนิทรรศการแบ่งโซนให้ความรู้ตั้งแต่การรับข่าวสารการเตรียมความพร้อมสิ่งของเครื่องใช้
6: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่กิจกรรมซ้อมท่วมหาดใหญ่ค่ะตรงนี้เป็นอีกบูธนึงที่ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ให้ความรู้กับคนหาดใหญ่ที่อาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วปีนี้หลายๆคนเลือกที่จะมาที่นี่เพื่อที่จะอยากได้ความรู้แล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการเอาตัวรอดค่ะอย่างฐานนี้ค่ะเป็นฐานที่เมื่อเราจำเป็นต้องผ่าน้ำค่ะเราจะต้องเดินอย่างไรหรือว่าจะต้องทำอย่างไรเราจะไปดูบรรยากาศกันค่ะ
7: ระดับน้ำที่ปลอดภัยไม่ควรจะเกินระดับเอวครับเพราะว่าถ้าเกินระดับเอวเรามีเสื้อชูชีพมันจะทำให้พาเสื้อชูชีพเราลอยขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถทรงตัวในน้ำได้ก่อนจะก้าวใช่ครับไม้เราจะช่วยในการทรงตัวและหาสิ่งกีดขวางเบื้องต้นก่อนเราจะก้าวนะครับเราจะกวาดหาว่ามีสิ่งกีดขวางใต้น้ำไหมลักษณะที่ไม่มีแล้วปักหลักให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยๆก้าวคิดก้าวแล้วก็ก้าวต่อไปก็กวาดหาเหมือนเดิม
4: นอกจากนี้ยังมีการฝึกสอนทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้เช่นการผูกเชือกเงื่อนในรูปแบบต่างๆการวางกระสอบทรายรวมทั้งการถอดแบตเตอรี่รถยนต์กรณีเกิดน้ำท่วมเพื่อลดความเสียหายนอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้สิ่งของใกล้ตัวภายในบ้านนำมาปรับใช้กรณีเกิดน้ำท่วมเช่นเสื้อชูชีพหรือห้องน้ำสำหรับขับถ่าย

0: กรณีน้ำท่วมสูงและยังอยู่ในบ้านโดยใช้เก้าอี้พลาสติกกับถุงขยะกิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวหาดใหญ่ตื่นตัวและพยายามตั้งรับหากเกิดน้ำท่วมขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งสำคัญที่พวกเขาอยากรู้นั่นก็คือข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัยอย่างแม่นยำและทันท่วงที
1: ผมก็คือข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่าแหล่งข้อมูลไหนเป็นข้อมูลจริงแล้วก็สามารถเตรียมตัวได้ในเวลานั้นนะครับค่ะ
2: ถามว่าตอนนี้เราพร้อมรับมือน้ำท่วมแค่ไหนและจะต่อไปยังไง
1: ก็ครึ่งๆครับเพราะว่าเหมือนเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าครับใช
3: ่ๆที่อยากรู้ก็คือว่าน้ำมันคือน้ำท่วมเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็ยังไม่ทราบสถานการณ์ที่แน่นอนเพราะว่าบางวันฝนก็ตกบางวันก็หยุดบางวันฝนตกหนักบางวันก็หยุดอย่างนี้ค่ะแต่เราก็ได้มีการเตือนภัยพิบัติป้องกันน้ำท่วมไว้สำหรับทุกคนพี่ก็พร้อมทุกสถานการณ์เพราะว่าเราต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ทั้งนี้หลายคนบอกว่ายังไม่มั่นใจว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่แต่สิ่งที่มั่นใจได้คือความเสียหายจะไม่มากเท่าปีที่ผ่านมาเพราะอย่างน้อยพวกเขาได้ใช้ประสบการณ์มาเป็นบทเรียนสำหรับรับมือน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้แล้วภาษาราจิตคำไทย PBS รายงาน
4: ภาคใต้อยู่ในช่วงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ภาคกลางค่ะอยู่ในระยะฟื้นฟูจากน้ำท่วมแล้วและแม้ว่าสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะเริ่มคลี่คลายหลังจากมีการปรับลดการระบายน้ำค่ะแต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับผลกระทบจากน้ำที่ท่วมขังนะคะหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะชาวบ้านที่นี่อยู่กับน้ำท่วมสูงมาก่อนใครแล้วก็ต้องอยู่กับน้ำที่ท่วมขังยาวนานกว่าคนอื่นๆด้วยเช่นกันสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเริ่มจะมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะหลังจากปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านเข้าเขื่อนผ่านจุดวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดวัดได้ 1,680 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำจากเดิม 1,900 เหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนคาดว่าระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเรื่อยไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะลดลงอีกประมาณ 15-30 เซนติเมตรแต่แม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดลงจนต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรแต่ว่าชุมชนใน6ตำบลของอำเภอสัพยายังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนค่ะน้ำท่วมขังลึกประมาณ 50-150 เซนติเมตรตอนนี้น้ำเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นแล้วทางเทศบาลต้องนำเครื่องสูบน้ำไปเร่งระบายน้ำลงคลองมหาราชเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้เร็วที่สุดซึ่งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีชาวบ้านบางส่วนเริ่มกลับเข้าพักอาศัยแล้วแต่สำหรับบ้านชั้นเดียวและบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังไม่แห้งนะคะมีกว่า400ครอบครัวยังคงต้องปักหลักพักอาศัยอยู่ริมถนนต่อไปขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์น้ำยังคงสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลมานวิชัยอำเภอเสนาชาวนาต้องเร่งป้องกันน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องประกอบกับการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดและประตูระบายน้ำผักไห่ลงสู่ทุ่งมันวิชัยตอนล่างชาวนาที่มีพื้นที่ปลูกข้าว50ไร่ต้องนำรถแบ็คโฮเอามาปั้นเสริมคันดินสูงประมาณ2เมตรพร้อมกับใช้กระสอบทรายอุดจุดที่เป็นรอยรั่วน้ำรั่วซึมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ3จุดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากแปลงนาหวังที่จะรักษาผลผลิตให้ทันกับการเก็บเกี่ยวค่ะแม้ว่าจะมีความพยายามป้องกันน้ำมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าฝนที่ตกมาในพื้นที่ก็ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนคันดินไม่สามารถต้านได
5: ้ความเสียหายมันเกิดขึ้นดิ
6: อะไรเสียหายอ
5: ่
6: ะ
5: ข้าวเนี่ย
6: ข้าวมันเกิดจากอะไรลุง
5: เกิดจากรัฐบาลปล่อยไม่ดูชาวบ้านชาวเมืองเลย
6: ปล่อยอะไร
5: ปล่อยน้ำมาดิ
6: เหรอแล้วตอนนี้น้ำเป็นไงลุง
5: แม่จะมิดอยู่แล้วเห็นไหมเมื่อเช้ายังไม่มิดเลยจะมิดรวงอยู่แล้ว
7: ทำนากี่ไร่คะลุง
5: 50
7: ไร่เห็นบอกสู้กับน้ำมาตั้งแต่วันที่24กันยา
5: ตั้งแต่24กันยาแล้วกู้น้ำออกอ่ะสู้มาตลอดน้ำมันเท่าไหร่แล้ว200ฟลิตกู้ไป
4: ตอนนี้ระดับน้ำเกือบจะถึงยอดต้นข้าวแล้วค่ะแม้ว่าจะมีการนำรถเกี่ยวข้าวเอามาจอดรอแล้วแต่ไม่สามารถลงไปเกี่ยวได้นะคะต้องเร่งสูบน้ำออกและรอให้สภาพพื้นที่เหมาะสมก่อนแต่ถ้ายิ่งปล่อยไว้นานผลผลิตก็จะเสียหายทั้งหมดนอกจากนี้เกษตรกรก็ยังมีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ประมาณ2ล้านบาท ดยระบุว่าตั้งแต่ปี2557ยังไม่สามารถชำระคืนเงินต้นได้ที่ผ่านมาชำระเพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้นค่ะการผลักดันให้จังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าเมืองบลูโซนผู้คนที่มีอายุยืนสุขภาพดีและอารมณ์ดีดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาเที่ยวในพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะคุณมยุรีอัครบาลลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะพวกเขาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกทำให้เมืองเลยนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ค่ะ
8: ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสังหยดพืชผักสวนครัวและผลไม้หลากชนิดที่ปลูกไว้ภายในสวนของผู้ประกอบการรีสอร์ทและร้านอาหารในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยถูกนำไปทำเป็นเมนูอาหารที่หลากหลายให้ลูกค้าได้ลิ้มรสความอร่อยและยังส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะที่นี่ปลูกผักอินทรีย์แบบ 100% จนได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยเลย Safety Food หรือว่า LSF ของจังหวัดเลย
9: โอ้จะเอาอีก
8: นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนชมธรรมชาติและสัมผัสทะเลหมอกที่จังหวัดเลยนอกจากจะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ได้เดินออกกำลังกายได้ทานอาหารปลอดภัยจนทำให้จังหวัดเลยชูจุดแข็งและผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวบลูโซนนั่นก็คือเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนอายุยืนและสุขภาพแข็งแรงนะ
10: เล็งเห็นว่านักท่องเที่ยวมาเลยนี่น่าจะได้สัมผัสอากาศดีแล้วต้องได้อาหารที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพที่ปลอดสารจริงเพราะเราทำมาต่อเนื่องเป็น10กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คงตรงนี้แล้วเราก็มีความสุขที่ได้แบ่งปันแล้วก็เราก็ใช้วัตถุดิบของเราเพื่อนักท่องเที่ยวตรงนี้เราสุขภาพดีนักท่องเที่ยวมาเราก็มีความสุขที่เขาได้ทานแล้วเขาก็มีสุขภาพดีเหมือนเราแค่นี้เองค่ะ
8: สวนง้อในตำบลเซี่ยวอำเภอเมืองเลยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวสายชิมเพราะงอที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือหวานกรอบร่อนเปลือกบางที่สำคัญยังเป็นงออินทรีย์และอยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นงอ GI ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ความสุขของนักท่องเที่ยวที่ได้จากการตัดเงาะและชิมเงาะถึงสวนและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสวนนี่ก็เป็นจุดเด่นสำหรับเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบูโซน
11: ของเราเป็นผู้ปลูกผู้ปรุงด้วยผู้เปิบด้วยก็คือชวนเพื่อนมาเที่ยวอันดับแรกคือครอบครัวก่อนลูกๆคืออยากทำสวนก็คือต้องปลอดภัยก่อนตั้งแต่เดินเข้าสวนไม่ใช่เรื่องผลผลิตนะคะตั้งแต่ความปลอดภัยเรื่องแมลงเรื่องงูเรื่องอะไรในสวนสิ่งแวดล้อมในสวนนะคะแล้วก็ไปถึงคุณภาพของสิ่งที่เราทำก็คือเงาะต้องปลอดภัยด้วยเพราะเขารับประทานด้วยแล้วลูกๆก็เน้นเรื่องนี้ก็เลยต้องเปิดสวนให้ท่องเที่ยวค่ะ
8: สำหรับเมืองท่องเที่ยวบลูโซนถือเป็นแหล่งที่มีผู้คนอายุยืนและสุขภาพดีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีเพียง5ประเทศที่ได้รับการรับรองส่วนในไทยมีความพยายามผลักดันในหลายจังหวัดทั้งปากช่องนครราชสีมามาบตาพุธจังหวัดระยองและล่าสุดจังหวัดเลยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างการรับรู้พร้อมชูสโลแกน 3R 1ออกนั่นก็คืออารมณ์ดีอากาศสะอาดอาหารปลอดภัยและออกกำลังกายเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวปักหมุดมาที่จังหวัดเลยมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
4: ส่งท้ายวันนี้ค่ะเปิดพิกัดการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์ชวนไปเล่นน้ำตกเข้าสระแม่ข้าวสารนะคะในพื้นที่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงและทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 นถึง 14:00 นทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: ศึกพี่น้อง2ฝั่งโขงรวมสุดยอดเรือดีจากฝั่งลาวและเรือยาวจากฝั่งไทยกับการชิงชัยเชื่อมความสัมพันธ์ศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่5เชื่อมสัมพันธ์2ฝั่งโขงถ่ายทอดสดจากลำน้ำโขงหน้าเทศบาลตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมตั้งแต่เวลา 15:05 เป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: ครั้งแรกกับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS
1: เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจ

นักเคลื่อนโมคายพุทธายตาแก้ยะทุนายนับบัตรทำได้ทุกศพแหละถ้าไม่มีตังค์เราก็ทำมันก็เต็มใจทำมาที่แค่เขาก็อยู่กับคนพบเขาไปจากเราหันหลังให้เราเราทำศพเราไม่เคยไหว้ศพกับผีก็ไม่กลัวเราถ้าเราไหว้ศพมันก็ทำเพื่อคนที่ตายไปแล้วเกียรติใครก็ต้องทำหมดทุกอย่างเราทำศพเราต้องอภัยทุกศพ

0: ว่าโอ้โหคนตายจังเลยพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวกูจดให้แล้วมันก็ไปท่องแล้วบอกถ้าพ่อหายอ่ะไม่ตายอ่ะหนูจะเป็นแทน
1: ด้วยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อว่าจะสืบทอดหน้าที่สับปะเหร่อสายันอ่อนละไม้วัย68ปีจึงต้องทำหน้าที่เป็นสับปะเหร่อหญิงของอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจนได้ชื่อว่าสับปะเหร่อคนยาก

ป้ามีพี่น้องเจ็ดคนตายไปสามคนละเหลือแค่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนผู้ชายคนเดียวป้าเป็นคนที่สี่

0: พ่อเป็นตะเกลือตั้งเรายังไม่เกิดพ่อเป็นตั้งอายุ16
1: เมื่อก่อนนี้ตามพ่อไงพ่อเป็นแล้วก็คนขับรถแล้วก็ดูเขาทำยังไงยังไงพอดีรถชนพ่อไงชนสองคนนั่นแหละแต่พ่อเขาเจ็บผ่าต่อไส้อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าถ้าพ่อหายเราจะเป็นแทน

หลังจากพ่อตายป้ายันใช้ประสบการณ์ความรู้พิธีกรรมจากพ่อนับตั้งแต่วันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสัปเหร่อ

0: พ่อฉันมีเล่มนี่ในวิชาเลย
1: ตรงไหนคือที่ทำงานของป้า
0: บนเมนเนี่ย
1: บนเมนเนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: สับเปลือนี่มีป้ายันคนเดียวเลยไหมคะวัดเนี่ย
0: ก็ที่ทำหมดอ่ะแปดวัดอ่ะ
1: ไม่มีสับเปลือคนอื่นเลยเหรอแปดวัดนี
0: ้ที่อื่นมีแต่เขาไม่เอาไงเขาจะมีแต่เราคนเดียว
1: บางคนก็จะเห็นเมนก็จะกลัวเนาะ
0: ไม่กลัวเลยเราก็ไปที่เมนทั้งนั้น
1: ทำเองกับมือตัวเองอ่ะโดยที่พ่อนั่งดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเคสนั้น
0: อันนั้นที่ทันที่แรกพ่อไม่ได้ไปนั่งดูคือศพมันเน่าในสวนข้างวัดศพแรกเลยก็ทำศพเน่าเนี่ยนอนตัวเม้งๆเหมือนกันก็ทำศพแรกอ่ะแต่ก็ไม่ได้รังเกียจนะแต่ก็ถามว่าอ้วกไหมอ้วกรังเกียจไหมรังเกียจแต่ก็อ้วกแล้วนั่งศพแรกเลย
1: ป้ายันทำศพคนนี้ค่ะแล้วคิดยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ถ้าคิดมันก็เฉยๆอ่ะมันคือมันเราอยู่สิ่งนี้มาแล้วไงคือไปกับพ่อจนชินน่ะเราก็รู้สึกเฉย
1: ๆพระอาจารย์ที่เราจะมาพบนี่คืออยู่กุฏิน
0: ี
1: ้ท่านไปไหนอ่ะ
0: ไปสอนนักเรียนไงสอนเนนที่วัดท่าโขงเนนอยู่นี
1: ่การทำพิธีกรรมแบบที่สัปเหร่อทำหรือว่าแบบป้ายันทำเหรอคะท่านมองเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: คนเป็นนะไม่กล้าจับกับคนตายถ้าไม่ใช่พี่น้องนะอย่างเขาก็เสียสละมาช่วยทำบางศพเนี่ยเอาง่ายๆมันเป็นที่อุจาตามากๆอย่างเงี้ยใครก็ไม่เข้าบางทียกลงก็ไม่อยากลุกเลยรุ่นโควิดนี่เผาเป็น10 20ศพก็มีแต่โยมเค้านั่นน่ะคนจิตอาสาไม่มีและลูกเด็กสมัยนี้ไม่ได้มีมาในทางนี้มันยาก
0: ช่วยจับฟัง
3: แม้จะไม่ได้อยากเป็นสัปเหร่อตั้งแต่แรกแต่ถึงวันนี้ป้ายันก็ทำหน้าที่ส่งดวงวิญญาณผู้วายชนให้ไปสู่สุคติผ่านมาแล้วเกือบ30ปี
0: หมดแล้วงั้นดอกพระจันทร์อ่ะสุดท้ายสุดท้ายงั้นน่ะเอายกมาดิอันนั้นรามาดาใช่ป่ะโอ้ขอร่ำขอร่ำอย่าทุกข์กดกันนะขอให้ไปสบายสบายก็ทำได้ทุกศพเนี่ยถ้าไม่มีตังค์เราก็ทำพูดตรงๆเราก็ทำด้วยใจอยู่แล้วไม่มีตังค์เราก็ไม่คิดบางศพเราก็ไม่เอาค่าทานถ้าเขาไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็ล่ะมันก็เป็นบางศพเราไม่ใช่ว่าไปได้ทุกศพอะไรอย่างนี้มันก็เต็มใจทำมาที่แค่นี้เสร็จแล้ว

0: กี่ยวกับเรื่องของงานศพนะคะความหมายของการจัดงานศพและพิธีกรรมต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญมีความจำเป็นยังไงทั้งกับคนเป็นแล้วก็คนตายนะคะ
1: งานศพนี่มันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีมาแต่โบราณการแสดงออกถึงความที่ว่าลูกหลานยังมีความรู้สึกสัมพันธ์รักใคร่คนเป็นก็คือความกตัญญูพ่อแม่ปู่ย่าตายายทิ้งได้เสียไปแล้วและแสดงออกถึงความกตัญญูว่าจะได้ทำให้ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
0: ส่วนเรื่องพิธีกรรมล่ะคะ
1: ไอเรื่องการสวดศพนี่ไม่ได้สวดให้คนตายโยมสวดให้คนเป็นฟังแต่มันเป็นบาลีคนเป็นก็เลยฟังไม่รู้เรื่อง
0: เวลาที่พระสงฆ์

0: วชในงานศพเนี่ยญาติโยมที่จริงๆแล้วเป็นเป้าหมายใช่ไหมคะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องมาฟังการสวดเนี่ยญาติโยมให้ความสนใจกับการฟังบทสวดไหมคะ
1: ฟังไปตามประเพณีเห็นยังไงก็ทำไปตามอย่างนั้นเพราะโยมฟังไปอาตมาได้ว่าไม่เข้าใจรู้แต่ว่ามันต้องทำตามแบบนี้ที่ว่าเขาทำสืบทอดกันมา

0: วันนี้มีงานศพที่ป้ายันต้องไปทำหน้าที่สัปเหร่อพร้อมกันถึง3วัดเจ้าภาพงานศพมีค่าตอบแทนให้มากบ้างน้อยบ้างแต่บางครอบครัวที่ยากจนป้ายันก็ประกอบพิธีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1: การทำพิธีกรรมแบบนี้เป็นการทำให้ดวงวิญญาณหรือว่าคนตายเนี่ยเขาเส้นทางต่อไปของเขาว่าคืออะไรในความหมายของสัปเหร่อค่ะ
2: สองเขาจะไม่รู้หรอกเราจะรู้แค่เราทำตรงพิธีกรรมต่อไปอย่างเงี้ยแต่มัดมือมัดขาอะไรเงี้ยเราจะรู้แต่ดวงวิญญาณเราจะไม่รู้บางคนทำไม่ดีมันก็ไปที่ไม่ดีบางคนทำดีมันก็ไปที่ทำดีใช่ปะล่ะผลมันไม่เหมือนกันทุกคนหรอก
1: หนูเห็นที่สัปเหร่อทำเวลามีศพเข้ามาถึงเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะที่หนูเห็นนะก็คือจับศพมัดขามัดมือแล้วก็มะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ละอันแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีความหมาย
2: ก็มันมัดตั้งแต่ปลายขาขึ้นมามันจะเป็นสันทอดสะโพกมาหน้าอกเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันจะมัดแค่สองคอแขน
1: ที่เข้ามัดเนี่ยเพราะอะไรคะ
2: สมัยก่อนนะคะจะมัดใช้ไม้ขนาบใช่ไหมมัดขนาบเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องบางศพก็ไม่ต้องมัดนะเขาไม่เข้าใจไงพิธีกรรมมันตั้งแต่โบราณมาใช่ไหมเขาต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าไม่ให้มัดหนูก็ไม่เข้าใจกับไม่ให้มัดเพราะอะไรเขากลัวว่าไปสะกดวิญญาณมันไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้ก็มัดแบบพิธีของเขาตามสมัยโบราณมาแต่ถ้าสะกดวิญญาณเขาใช้ดินต่างป้อนสะกดวิญญาณอย่างนั้นก็เรียกตะโกดแต่ละเวลาเผาศพเราจะฟ้ำแล้วเราก็คายออกเราไม่ได้ตะโกดเขาตลอดเราตอนเผาเราจะตะโกดเขายกฝาศพเข้ามาแล้วนะส่งเข้าไปเลย
3: 4-5 นาที
2: เวลาเสิร์ฟส่งแม่แล้วบอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
4: เออนี่ก็ต้องให้

0: การไม่เลือกว่าจะทำพิธีศพคนรวยหรือคนจนคนดีหรือคนไม่ดีสัปเหร่อคือคนสุดท้ายที่ส่งร่างไร้วิญญาณเข้าประตูเมนเผาศพนั่นเป็นสิ่งที่ป้ายันรู้สึกถึงความสำคัญของหน้าที่ของตัวเอง
1: ก็เหมือนเขาก็อยู่กับคนพบเขาก็ไปจากเราหันหลังให้เราอย่างเงี้ยมันก็ต้องกระทำอย่างนั้นขั้นตอนทำอ่ะแต่เราทำศพเราไม่เคยไหว้ศพไงก็ผีก็ไม่กลัวเราถ้าเราไหว้ศพมันก็ทำเพื่อคนที่ตายไปแล้วคนที่ยังอยู่หรือไม่ประโยชน์อะไรไม่รู้ละไม่มีการไม่ถูกกับใครเกลียดใครก็ต้องทำหมดทุกอย่างแต่จะไปถือว่าอันนี้รังเกียจอันนั้นรังเกียจมันไม่ใช่มันต้องทำได้ใช่ปะล่ะเราทำศพเราต้องอภัยทุกศพเนี่ยไม่คิดอะไรหรอก
2: สืบทอดมาจากพ่อเขาครับซึ่งลุงดินพอทำต่อมาเส้นลุงดินมาก็เป็นนายันคนตายไม่มีตังค์นายันก็ออกค่าฐานให้เองเลยครับทำเขาพูดนะบางทีเขาว่าน้อยใจประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำตลอดครับไม่เคยละทิ้งครับ

0: ทำหน้าที่ของสัปเหร่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยป้ายันรู้สึกยังไงบ้างกับตัวเองรู้สึกภูมิใจกับอาชีพสัปเหร่อของเราไหม
1: พูดตรงๆนะเรามีเหมือนมีความสุขเราไปอยู่วัดอย่างเงี้ยเราเหมือนมีความสุขมันสบายใจก็พูดกับคนมีชีวิตไม่สบายใจแต่อยู่กับศพไม่สบายใจเห็นปะล่ะเราอยู่วัดเนี่ยอยู่ไปกระตบเนี่ยเรามีความสุขมันสบายใจเพราะเราอยู่กับเมนอยู่คุยกับคนเยอะๆมันเรื่องเยอะเราเลยไม่อยากคุยกับใคร
0: นี่คุยกับหนูนี่ไม่สบายใจอยู่ค่ะ
1: พูดคนละเรื่องพูดถึงตามภาษาชาวบ้านแต่แล้วป้า
2: ขอบคุณมากพี
1: ่เหนื่อยถามว่าเหนื่อยเหนื่อย
3: ขอไปกันนะพี่ตุ๊ก
1: คนเราไม่มีตังค์ก็คือเราเข้าใจเพราะเราก็เป็นแบบนั้นอยู่เราจะเข้าใจคนแต่เราไม่ชอบทำตบคนรวยไม่รู้ไม่เข้าใจคนรวยบางคนเหมือนเราต่ำไปมาเขาสูงพี่ไม่อยากให้ลูกหลานเป็นกระเพาะแบบนี้เพราะเราสัมผัสมาหมดแล้วคนไหนนะถ้าคนจนเราชอบเหมือนมีโน่นมันเคยกินมีนี่ไม่กินน้ำท่าอะไรมันท่านเหนื่อยถ้ามีน้ำกินจะไม่โกรธเลย
4: มัดท่ามันสิขันเล็บไปแล้วสองมันมีเหมือนกันแต่ตัวน้องท่ามัน
0: ทุกวันนี้ที่เหนื่อยเป็นประจำเหนื่อยจนไม่สามารถออกไปทำงานได้ยังมีไหมคะ
4: มีไงท้อบางครั้งก็ท้อแล้วก็มีก็ได้ยังบอกเขาได้บอกโหไม่ได้ไปเก็บผักหลายวันเลยเหมือนเหนื่อยแล้วท้อไงมันเราไม่ได้มีเวลาจะพักเงี้ยเดินนอนมาตีสี่ตื่นแล้วถ้าเผาสามวัดเนี่ยตีสามตื่นลุกไปเก็บเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็รอเจ้าภาพเงี้ยว่าเราเวลาพักผ่อนน้อย
0: ทำงานเพื่อคนอื่นเยอะแยะเลยค่าตอบแทนก็แทบจะไม่ได้เลย
4: โอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ใจไปโอ้โหเราเป็นไรนะโอ้คนอื่นไปเยี่ยมเยอะ
0: ป้ายันทำงานนะคะทำไมป้ายันถึงไม่ตั้งราคาไปเลยล่ะคะว่าทำศพหนึ่ง 2,000 3,000 หรือ 1,000 อะไรอย่างเนี้ยค่ะ
4: ไม่หรอกพ่อเขาทำมาอย่างนั้นต้องถามเขาเป็นร้านเขาไม่ได้ครูก่อนๆเขาทำก็ไปแบบไหนมาในก่อนแล้วก็ต้องถามตามเขา
0: ไม่ได้ทำงานทำศพทำสัปเหร่อเพื่อที่จะหารายได้
4: ใช่ใช
0: ่แต่เป็นการทำบุญกับคนตายใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่
0: อย่างนี้ก็ทำให้เรียกว่าเป็นอาชีพได้เหรอเพราะว่าก็ในเมื่อไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบไม่มีความชัดเจนเลยว่าเราจะต้องได้ค่าตอบแทนเท่าไหร
4: ่แล้วแต่คนเขาจะให้หรือไม่ให้มันอยู่ที่เขาเราได้ไปเรียกเขาไม่ไปเรียกราคาอย่างนั้นก็ไปหากินกับเพจสิ
0: แต่พอไม่เรียกเงินหรือว่าไม่กำหนดราคาอัตราค่าตอบแทนชัดๆเนี่ยก็จะได้ไม่แน่นอนเนาะ
4: ใช่
0: ส่วนใหญ่เขาให้ป้ายันเนี่ยทำหน้าที่สัปเหร่อต่อครั้งเนี่ยประมาณสักกี่บาทถึงกี่บาทคะ
4: บางงานก็ได้พันหนึ่งก็ไปสองคนสามคนพวกนี้แล้วบางงานก็ไม่ได้เลยบางงานก็200 300 500จะแค่นี
0: ้มากสุดเท่าไหร่คะ
4: ก็พันกว่าบาทพันห้าประมาณพันห้า
0: พันห้าสองคนสามคนเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่เลยจะให้ป้ายันเท่าไหร่กันคะ
4: เงินใหญ่ก็จะละพันหนึ่งถ้าคนไม่มีเราก็ไม่เอา
2: ป้าทำอะไร
1: ตั้งโต๊ะเวลาศพย้ายมาที่เมนไงที่บ้านมีมะพร้าวป่ะ
2: ฮะ
1: มีมะพร้าวป่ะเออเดี๋ยว
2: ป้าบอกป้าปอก
1: เออไปซื้อไม่ได้หายาก
2: ป้าปอกเกลียมา
1: เออแต่เกลียมากมันไม่อยู่ลุงแล้วมันมีสองวัดตัวเนี้ยป้าขึ้น
5: ศพสุดท้ายของวันนี้เป็นศพยากจนคนในหมู่บ้านช่วยกันจัดงานให้ป้ายันก็มาช่วยด้วยความเต็มใจ
1: เอาข้าเข้า
2: ไหวเข้าฝาเข้า
1: เอาฝามานี่มันนี่หัวท่านในหัว
6: แกป่วยติดเตียงมาประมาณ10เดือนระเบียบคือต้องผ่าพิจูแต่ผมฟังทั้งผมน่ะมันน่าจะมีข้อยกเว้นถูกไหมฮะเพราะผ่าพิสูจน์อะกรุงเทพมันเพียงแค่ที5,000บาทก็ต้องไปส่งผ่าพิสูจน์ปุ๊บก็ทางแม่คนตายตังก็ไม่มีผมก็พูดคุยกับตำรวจแล้วว่าคนตังไม่มีเนี่ยพี่ใหญ่ก็ค่าอะไรแกจะไม่คิดเลยก็ยังคิดค่าทานไปผมก็จ่ายไปแล้ว1,200ไม่เอาเลยครับเพราะเป็น

0: ดบนจนเราก็มีเขาจะเว้นกันได้หมดตั้งแต่ผมรุ่นผมก็มีกับบ้านที่มากคือว่าตั้งแต่รุ่นพ่อไปเลยกับรุ่นเตี่ยผมประมาณนี้ครับมันก็ยากเลยง่าย
1: จง
2: พยันรู้ไหมคะว่างานศพเนี่ยตอนนี้เป็นธุรกิจที่ทำงานศพงานหนึ่งเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆเลย
1: รู้เขาเรียกราคาแต่เราไม่เอาก็จะไปแสดงในงานข้าวพระอะไรก็เอามารวม
2: สับเปลือกก็เป็นส่วนสำคัญของงานศพแล้วงานศพเนี่ยมันก็กลายเป็นธุรกิจที่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเจ้าภาพงานศพพอบ้านไหนมีคนตายทีนึงต้องจ่ายเงินค่าทำศพค่าจัดงานศพโอ้โหเป็นหลายแสนอย่างเงี้ยสับเปลือกก็น่าจะได้ค่าตอบแทนสูงไปด้วยนะ
1: ไม่ได้ที่แถวนี้ไม่ได้เด็ดๆบางครั้งลืมเอาตังมาไม่ได้เท้าแล้วกระดูกมากระดูกลืมเอาตังมาไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นทุกแทบจะทุกงานด้วยเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ได้จ่ายเราตอนเย็นใช่ปะจ่ายตอนที่เก็บกระเช้าเราเก็บกระดูกเขาจะจ่ายแต่มันบางครั้งเขาลืมเอาตังมาเงี้ย
2: ลืมเอาตังมาไม่จ่ายมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: มีเยอะแยะไปหลายที
2: ่แล้วย้อนกลับมาให้ไหม
1: ไม่มีก็เงียบไป
2: แบบนี้เหมือนถูกเอาเปรียบไหม
1: ว่าเขาลืมมากกว่า
3: ดูมันเล็กมากดู
4: อ่ะเปิดดูเพียงยัง
3: ยัง
4: ยัง
5: พยงอิ่มสะอาดหรือลุงจ๋องวัย66ปีเป็นสามีคู่ทุกคู่ยากของป้ายันเขาช่วยแบ่งเบางานสับปะเหร่อของภรรยาลุงจ๋องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการเผาถ่านที่ใช้เผาศพ
4: ดูแล้วละเดี๋ยวยังงานอยู่ปล่อยงี้ก่อนทำมันดู
3: เปิดเปิดป่ะ
4: นี่นะเปิดใช่ไหมเนี่ย
3: เดี๋ยวก็ไม
6: ่ตอนที่ป้ายันแกเริ่มทำหน้าที่สับปะเหร่อเนี่ยค่ะลุงจ่องเห็นด้วยไหม
4: รถผมมากแกไปตอนเย็นๆตอนเช้าแบบเราก็ทำงานไปพอสักห้าโมงเนี่ยเขาก็โทรมาแล้วให้เราไปแทนเขาจะมาทำกับข้าวทำอะไรจนฝ่าเราทำจนได้หมดเนี่ยถึงจะกลับ
6: ทำอะไรอะคะ
4: แบบว่าพอเขาเสือกเข้าเมนแล้วเขาก็หนีกันไปหมดเลยสภาพละทีนี้เราก็ต้องนั่งเฝ้าดูเขาว่าจนจะหมดไม่หมดอ่ะจนทีทุ่มสองทุ่มมาแล้วเราก็ต้องนั่งเฝ้าหิวข้าวเราก็ต้องนั่งเฝ้าจนจะหมดถึงจะกลับบ้านได
7: ้เอาขวานขึ้นแล้วเพิ่ม

0: ควันจากปล่องเมนสงบเท่ากระดูกเริ่มเย็นป้ายันและลุงจ๋องลงมือคัดแยกอัฐิเพื่อส่งมอบให้ญาตินำไปอุทิศส่วนกุศล
1: นี่ดีหรือเปล่าที่ขันนั้นยังมีไฟเลยโอ้กระดูกสะอาดนะเนี่ยดูสวยกูฟาดอ่อนโอ้โหขยันขยันที่ซื้อมาให้เนี่ยบางเจ้าภาพเขาจะไม่สนใจว่าต้องใช้อะไรมั่งไรเขาไม่ถามแต่เราก็เป็นคนยิ่งด้วยไม่ถามแล้วก็ไม่บอกนี่เป็นเรื่องจริงบางภาพเลยนั่นแหละ
2: อันิจังวัตสังฆาลาอุปาทวยธรรมมิโนโอปัชชิตวานิโรธฌานปิแตสังโฆปัสโมสุโข
1: กี่บาทก็ไม่คิดหรอก

0: มาตอนนั้น
1: เออ
0: เก็บไปให้หมดที่บ้านอ่ะ
1: นางทัศน์ไปสบายนะเสร็จพิธีแล้ว

0: วลาที่เก็บกระดูกเวลาเผาเสร็จแล้วเก็บกระดูกอะค่ะเก็บกระดูกที่หน้าเมนตอนเช้ามืดเนี่ยเก็บกระดูกจัดวางเรียงกระดูกของผู้ตายเนี่ยค่ะป้ายันคิดอะไรบ้าง
1: ไม่คิดมันเหมือนเราอะเวลาเราเก็บอะบ้านตรงนี้เราจะพูดไงเราบอกว่าให้ไม่ต้องมารบกวนคนอื่นนะไปแล้วก็ไปมีความสุขก็เราให้ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้ายันเนี่ยคงจะเห็นอะไรมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับชีวิตผู้คนนะทั้งคนรวยคนจนพอถึงเวลาตายเนี่ยก็จัดงานศพหลากหลายรูปแบบเลยใช้เงินเยอะบ้างไม่มีเงินจะจ่ายค่าทำศพก็มีอะไรอย่างเนี้ยป้ายันเห็นมาเยอะเลยลูกหลานมาเผาศพคนตายเผาศพพ่อแม่ปู่ย่าตายายป้ายันบอกว่ามีทั้งบางคนก็ไม่มาเก็บกระดูกด้วยซ้ำทิ้งกระดูกไปเลย
1: ไม่มาเก็บเขาไม่เอาเอาแต่ที่ปั้นโกรธไปป้าแล้วกระดูกที่ห่อผ้าเนี่ยจะไปไว้ที่ไหนโอ้แล้วผัวบอกป้าจะไปทิ้งที่ไหนดีเลยบอกโอ้นอนเลยถังขยะเลยกระดูกพ่อแม่แกทิ้งนั่นเลย
0: ทำไมป้าพูดอย่างนั้นล่ะ
1: หมั่นไส้เขาเสียอะไรอยู
0: ่ก็คือพูดเล่น
1: ไม่พูดเล่นแล้วพูดจริงว่าแด่เขาไม่พูดจริงเนี่ยโดยใจจริงเลยมีที่ไหนแล้วกระดูกพ่อแม่
2: วันนี้ไม่มีงานศพป้ายันไม่ต้องออกไปทำงานสัปเหร่อด้วยร่างกายที่อ่อนเพลียใช้แรงงานในการทำศพมาหลายวันแม้จะต้องการพักแต่ป้ายันก็ลุกขึ้นสู้หาเงินเลี้ยงปากท้องโดยมีลุงจ๋องอยู่เคียงข้าง

0: เป็นไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้ว
0: เนี่ย
1: ได้ผักมาเยอะไหมล่ะ
0: ได้ก็เยอะเมื่อกัน
1: เดี๋ยวลงมาช่วย
0: ลุกไหวอ่ะ
1: ไหว
0: เดี๋ยวลองหาคนอื่นมาช่วยก็ได้
1: ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวลงมาช่วยโอ้ยบอยมากินข้าวอะไรเงี้ย
0: ยังเดี๋ยวคอยทีแรกเขายังไม่ได้เป็นหรอกตอนนี้ว่าตอนนั้นช่วงนั้นพ่อเขายังไม่ตายไปล่ะเขาก็ไปเป็นเพื่อนพ่อเขามั่งอะไรมั่งนี่เราก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแล้วเขาจะไปก็เรื่องเก่าแต่ถ้าช่วงพ่อเขาเจ็บแล้วก็ไม่มีใครไปทำเนี่ยเขาก็ต้องไปแทนอันนี้เราอยู่ไปเราก็ต้องทำใจไปล่ะเราก็ต้องไปกับเขาไปช่วยเขาบ้างอะไรเขาบ้างทีแรกเราก็ไม่ค่อยชอบอะไรก็ดึงนะนี่มันลงเรือลำเดียวกันแล้วเราจะไปขัดเขาได้ไงวะเราก็ต้องไปตามเขา
2: ที่ว่าไม่ค่อยชอบอาชีพนี้สักเท่าไหร
0: ่
2: เป็นเพราะอะไรเหรอคะ
0: เราก็มีพวกงานทำอะไรต่างๆนะ
2: ก็เลยคิดว่าเราก็เลี้ยงดูครอบครัวได
0: ้
2: ไม่ได้เยอะก็จริงแต่ก็เลี้ยงดูได
0: ้
2: ก
0: ็
2: เลยไม่ค่อยอยากให้ไปทำอาชีพสับเปลือก
0: นี่เราไปว่าเขาไม่ได้ใช่ปะล่ะเพราะเราแบบครอบครัวเดียวกันจะไปขัดเขาได้ไงใช่ปะล่ะมันก็ไม่ได้ก็ต้องไปเขาไปยังไงแล้วก็ต้องไปตามเขาไปทีแรกเขาก็ไม่ค่อยจะทำหรอกตอนนี้เขาไม่มีใครสืบ
1: ทีมันก็ลำบากนะก็ทำแบบนี้ทุกอย่างเลยชีวิตอ่ะบรรดาเราจะขี่เก็บของเก่ามาก่อนนะเราขี่เก็บของเก่าตลอดเวลาไปไกลมาตอนหลังพอมีงานตบเราก็ไปทำตบถ้าไม่มีเราก็ไปเก็บกันอย่างเงี้ยเก็บผักมันก็เก็บของเก่ามั่งเราอยู่ไม่ได้หรอกอยู่เฉยๆเงี้ยใครจะอยู่ได้ใช่ปะล่ะเราไม่ได้มีคนเลี้ยงแบบคนอื่นหรอกเราแก่ไปไหนไปน่ะ
3: รถที่ข้าว่าไ
1: งอะไร
3: ต้องเหรอดิเฮ้ยไม่ต้องอยู่หน้าบ้าน
1: เออ
3: รถที่ข้าว่าอะไร
4: กิโลอ่ะ
1: บอกทางคนนั้น
4: สอง
3: ร้อยสามสี่บ้า
1: เท่าไหร
4: ่200สองบาทสองร้อยสองบาท
1: ได้ซะเยอะเลยบนถนนทั้งการต่
5: อสู้ต่างชีวิตต่างต้อง
6: ครอบครัวกินมากครับ
7: แกงส้ม
6: ย
7: ัง
6: ครับ
7: ต้องอดทน
6: ทำอะไรวันผมล่องที่ตะพันใหม่บางทีเอาเก็บ2คนถ้าคนก็เก็บได้น้อยครับถ้า2คนก็เก็บได้เยอะๆหน่อย300บาทถ้าคนเดียวก็200 100บาทเนี่ยครับไม่ค่อยเยอะส่วนมากจะเก็บกระถิ่นแล้วก็ตำลึงตองย่างไม่ค่อยมีหาเช้ากินค่ำครับก็ได้เก็บผักซื้อกับผงกับข้าวนะครับบางทีผักทิ้งเทบางทีเขาเลือกนะเขาก็ให้มากินที่บ้านครับก็เลยแจกพวกเก็บผักเก็บอะไรไปบ้างเงี้ยตอนนี้หน้าฝนขายไม่ค่อยดีครับโอ้ขยันครับไม่เคยหยุดเลยวางจะเก็บผักสมมติแกมีงานปุ๊บแกก็ไม่ได้เก็บแกก็ต้องไปทำศพแถวนี้เขตโพทองก็ทำหมด
7: รวมแล้วไม่เก็บครับ
8: มาแล้ว
7: ไปพร้อม
8: กับความหวังรวมกำลังใจให้เป็นพลัง
9: ทำอาชีพสับเปลือกอย่างเงี้ยมีรายได้จากการเป็นสับเปลือกรายได้พอใช้ไหมคะในบ้าน
1: มันก็ไม่ได้ทั้งบ้านเราก็ไม่เครียดมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องไปทำจะไปคิดเยอะ
9: บางวันไม่มีรายได้สักบาทแล้วกินอยู่ยังไงซื้อข้าวซื้อของ
1: เรามาบ้านที่นี่ไม่ได้กินเยอะจริงมีน้ำพริกหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วผักจิ้มหมูผักเราเยอะแยะไปแฟงเยอะแยะแจกหมด
9: แล้วรายได้หลักมาจากฐานไหม
1: ถ่ายเราขายแต่งานตกงานอื่นเราก็ไม่เคยขาย
9: แล้วถือว่ารายได้แน่นอน
1: ถ้าเป็นฐานน่ะดีทีนี้มัน คนนอกเขาไม่ค่อยรู้เขาก็ไม่ได้มาซื้อเราใช่ไหมล่ะเราก็เอามาขายเฉพาะงานศพของเราบางทีเผาไม่ทันนะตบตาติดๆไม่ทัน
5: คนวายจงก้าวไปพร้อมกับความหวังรวมกำลังใจให้เป็นพลังอย่าหยุดยั้งแม้จะมี
1: หนทางนนท์ของการก็มีหลานคนผู้ชายเนี่ยก็ยังเรียนอยู่เราก็อยากให้ไปได้ดีไม่อยากมาเป็นแบบเราลำบากไม่ต้องถึงกับเจ้าคนใดคนละแค่มันไปสบายเราก็สบายใจเราเลือกทางเดินชีวิตของเราเองได้เราเอาอีไหนไม่ดีถ้าไปเอามันก็ไม่ดี
10: อะตอมอายุ14ปีเป็นหลานชายที่ป้ายันและลุงจ๋องเลี้ยงดูตั้งแต่เกิดชีวิตที่เหนื่อยล้าของป้ายันมีอนาคตของหลานชายเป็นความหวัง
1: จะทอดใครหลายทอดเลย
11: ครับ
1: มีคนเนี้ยเป็นกำลังใจ
9: ถ้าเขาจะให้ทำอาชีพสับปะเลอทำไหม
11: ตอนเด็กอยากทำแต่ตอนนี้ไม่อยากครับมีอยากเป็นอาชีพทหารอยู่ครับ
9: อยากเป็นทหารได้เห็นสิ่งนี้ว่ายายทำงานสับปะเหร่อเพราะว่าได้ช่วยคนอื่นอันนี้อาตอมเห็นคุณค่าตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหม
11: เห็น
9: ไม่ได้รังเกียจ
11: ไม
9: ่ชื่นชมยายไหมคะที่ยายไปช่วยคนอื่นด้วยการทำหน้าที่สับปะเหร่อแบบนั้นนะคะ
11: ผมก็ชื่นชมว่ายายเก่ง
9: เคยบอกปะ
11: ฮะถามว่าเคยบอกไหมไม่ค่อยได้พูดอ่ะ
9: ไม่ได้พูดแต่ชื่นชมเนาะ
11: ครับ
9: ไม่เคยอายว่าเป็นหลานสับปะเล
11: อไม่ครับก็มันเป็นอาชีพสุจริตผมจะอายทำไมครับ
12: วันที่สองผมไปที่จะไปเขาเที่ยวของแต่ผมไม่มีของเที่ยวไหนครับมีแค่เดียวฮะมีเยอะเยอะกว่าสิเที่ยว
11: เป็นเดี๋ยวครับทหารเนี่ยครับมันมีเบี้ยครับแล้วก็พายายไปโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องไอ้นี่ครับแต่ค่ารักษามันกว่ามันจะมีงานนะครับครับผมแต่ทหารมันก็ทำงานฝึกฝนไปครับ1เดือนก็ได้เงินเดือนแต่อันนี้งานศพวันไหนแล้วไม่รู้ครับว่าเราจะมีศพตายอะไรเงี้ยครับ
12: แต่วันนี้เนาะว่าใช่ยายผมเข้าค่ายสวยงามเลยเนี่ยอ่ะกินด้วย

0: แม่ผมได้เอ้ยกินไข่มึงสิ
1: ไข่ไว้ลูกกิน
0: แม่ไรก็กินด้วยกันนี่แหละ
1: พ่อแม่กินอะไรก็ได
2: ้พ่อกินน้ำปลาก็กินได
0: ้กูรอจ้ะ
3: อาชีพสัปเหร่อมีรายได้ไม่แน่นอนไม่มีกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ตายตัวแบบธุรกิจงานศพเจ้าภาพมักจะใส่ซองให้เงินเพื่อไปแบ่งปันได้หลักร้อยป้ายันต้องทำงานทุกอย่างพอให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและหลานการเผาถ่านเพื่อไปเผาศพเป็นรายได้หลักของครอบครัว
1: เมื่อก่อนเผาสองเตาอะก็เนี่ยที่ทำกินนะตรงนี้แน่ก็ได้จากตรงนี้แน่ค่าศพอ่ะเห็นไหมล่ะถ้าทำมาเราไม่เกี่ยงเราให้ไม่ให้เราไม่ว่าหรอกแต่เราก็ได้ทานของเราไง
4: ร้อยไม่ไหวเนี่ย
5: ไม้ที่เอามาให้นี่มาให้ฟรีครับไม่ได้คิดอะไรครับใช่ครับไปเผาทานแบบทำศพก็ไม่บ่อยมากมีก็เอามาให้เพราะแบบบ้านใกล้กันด้วย
6: ไปวัดตะอิดไปใส่ถาดที่เมนน่ะ
3: ของป้ายันและลุงจ๋องถูกนำมาใช้ในการเผาศพมานับไม่ถ้วนฐานราคาถูกจากน้ำพักน้ำแรงของป้ายันและลุงจ๋องช่วยให้งานศพของคนละแวกนี้ราคาถูกลง

0: เรี่ยวแรงที่ถดถอยทำให้ป้ายันวิตกว่าใครจะมาเป็นผู้สืบทอดอาชีพสับปะเหร่อคนต่อไปใบหรือต่อศักดิ์เรืองชมพูเป็นผู้ช่วยสับปะเหร่อคู่ใจป้ายันสื่อสารกับใบด้วยภาษามือง่ายๆที่ไม่ได้เรียนหรือฝึกฝนทั้งสองคนทำงานร่วมกันมานานหลายปีตั้งแต่รุ่นพ่อของป้ายันแต่ใบ้ไม่สามารถท่องคาถาประกอบพิธีได้จึงยากที่จะเป็นผู้สืบทอด
1: รู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรมั่งเถอะต้องช่วยงัดหน่อยตั้งทัพที่ถ้าพูดถึงเด็กใบ้เก่งมากดีกว่าเก่งจริงๆเลยดีกว่ามันทำมาตั้งรุ่นพ่อมันช่วยพ่อตลอดถ้ามันท่องคาถาได้หรืออะไรได้มันได้ไปนานเลยมันทำได้แต่มันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้กระทาเลยมันเข้าตัวสิสิ่งมันมีชีวิตใช่ไหมเราไม่รู้ถ้าทำไม่ถูกต้องอะไรมันจะเข้า
2: หลังรุ่นป้ายันแล้วใครจะทำหน้าที่สืบทอดวิชาของ
1: ตอนแรกลูกน้องเยอะแต่มันไม่รักหน้าที่การงานไงเราจะไปเรียกนนท์นี่ย่อยเรียกเขาไม่ได้นี่คอยจะเวลาเผลอเราคอยจะไปเขา200 300อะไรเงี้ยมันเสียอย่างเงี้ยเราเขาให้แค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้น

0: ไม่ใช่ว่าต้องไปเรียกร้องขอไม่ให้เราก็ไม่ต้องเอาก็มีให้ใบอ่ะดีสุดดีสุดที่เราบอกว่างานให้ฟรีเนี่ยมันก็ฟรีกับเรางานนี้ได้มันก็ได้กับเราเงี้ย
1: มีผู้สืบทอดแล้วเนาะ
0: มีใบ
1: ได้อยู่ใช่ไหม
0: ได้ได้
2: กว่า4ปีแล้วที่ใบ้มาอาศัยอยู่ที่วัดเกาะไม่เพียงทำหน้าที่ผู้ช่วยสัปเหร่อแต่เขายังเป็นทั้งช่างไฟเป็นคนดูแลเนนน้อยและช่วยงานวัดทุกอย่างที่พระในวัดต้องการความช่วยเหลือ
1: ป้ายันรู้จักกับพี่ใบ้ได้ยังไงคะ
0: โอ้ก็มันไปช่วยพ่อทำเนี่ยช่วยพ่อทั้งรุ่นพ่อเนี่ย
1: เหรอตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเลยเหรอ
0: ตัวเล็กๆมันก็ตีจักรยาน
1: อ๋อทำตั้งแต่เด็กๆเลย
0: อันนี้
1: เขาช่วยอะไรบ้างอะคะตอนนั้น
0: ก็ช่วยที่หน้าเมนน่ะมันเธอสามารถได้ทุกอย่างอันเนี้ยเก่ง
1: นี่ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ย
0: ไม่รู้อยากได้อย่างเดียวอ
1: ยากได้อย่างเดียวช่องห้องหอของแม่อยู่ตรงไหนคะพาไปดูหน
0: ่อยแม่มันสวยนะคะโบห้องมันพอดีครับแม
1: ่ห้องไหนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เข้าไปได้ไหม
3: ได้
1: เออได้ยินเหรอได้ยินไหมอันนี้ห้องพี่ใบพักที่นี่เขานอนที่นี่
0: นอนที่นี่
1: เสียงอื้ออื้ออ้าอ้าอะไรนี้ก็ไม่แอะอะไรนี้ไม่มีออกมาเลยเหร
0: อมี
1: อ
0: าจจะยกศพมันเหมือนนักหนังมันจะร้อง
1: อ๋อเขาทำอะไรบ้างคะหน้าที่ของเขาเวลาไปช่วยป้ายันนะคะ
0: ถ้าเรามีหลายวัดจะให้มันอยู่วัดเดียวอะเราก็ทำพิธีไว้เสร็จเลยแล้วก็ไปถึงก็ให้มันเจาะมะพร้าวตัดได้แต่เราทำมาแล้วต้องการรับอยู่ร้อยแอะให้มันทำแทน
1: แล้วสอนเขายังไงอะคะ
0: โหไม่ต้องสอนมันรู้มันเก่งมันรู้ตั้งแต่พ่อมันเลยไม่ต้องสอนเลยเนี่ยมันดูเราทำเนี่ยมันจะรู้ว่าทำยังไงยังไงขั้นตอนมันรู้เลยรู้ทุกอย่างแม้แต่มัดยังมัดได้เลยมันท่องคาถาไม่ได้นะเดี๋ยวไปวัดท่าจอดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปวัดท่าเดี๋ยวไปไหว้พ่อ
2: ป้ายันมองเห็นว่าใบ้มีทั้งความสามารถและใจรักในการทำหน้าที่สับเปลือแต่ใบ้พูดไม่ได้จึงไม่สามารถท่องมนต์คาถาได้ความหวังที่จะให้ใบ้สืบทอดงานสับเปลือต่อจากเธอจึงแทบไม่มีความหวัง
0: ต่อไปจากนี้ก็จะให้ใครสืบทอดก็ไม่รู้จะให้ใครสืบทอดเพราะเด็กมันสมัยนี้มันหายากนะเด็กที่ดีๆมันสนใจอย่างนี้มันก็เอาป่ะถ้ามันไม่สนใจอ่ะมันก็ไม่เอา
2: ป้ายันกับลุงจ๋องยังคงวนเวียนอยู่กับความตายของผู้คนพวกเขาคอยช่วยเหลือคนที่สูญเสียส่งดวงวิญญาณตามประเพณีพิธีกรรม
0: ขอเล่าไปผ่านในเจ็ดนะให้ถือช่วยผีไปนอกแล้ว
2: งานศพช่วยเตือนสติเพื่อให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับร่างไร้ลมหายใจและพิธีกรรมต่างๆเตือนให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ตระหนักว่าความตายเป็นความจริงที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ยากดีมีจนก็ต้องลงเอยที่ตรงนี
4: ้
1: บทสวดที่สวดในงานศพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น
4: ชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์สอนไว้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียเกิดแก่เจ็บตายขึ้นไปตามไปตามธรรมชาติถ้าเรารู้เท่าทันมันก็จะไม่ยึดติดแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะโศกเศร้าเสียใจคนตายไปคนตายเตือนคนเป็นให้รู้เวลาตายไปแล้วคนรุ่นหลังจะทำยังไงกับเราถ้าคนตายเขาปฏิบัติดีมาแล้วลูกหลานก็จะทำให้มันสมฐานะสมเกียรติเขา
1: การทำพิธีกรรมแบบที่สับเปลือทำหรือว่าแบบป้ายันทำเหรอคะท่านมองเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะ
4: แล้วมันหายากมากสมัยนี้สับเปลือคือคนที่มีจิต

0: มีความไม่กลัวในเรื่องนี้หาคนที่จะทำไม่มีน้อย
1: แม้ป้ายันจะไร้ตัวตนในสายตาของเจ้าภาพงานศพราคาแพงแต่การส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับก็เป็นภารกิจที่สร้างความหมายในชีวิตของสัปเหร่อคนยากคนนี
2: ้เตรียมใจไว้เลยเราไม่รู้เราจะตายแบบไหน
3: เตรียมยากเตรียมง่ายยังไงคะเตรียมความตายของตัวเองเนี่ยทำกัน
2: ไม่ยากอ่ะเพราะเราอยู่อย่างนี้เราเตรียมทุกครั้งแม่เราเนี่ยเราไปทำคนอื่นเราก็นึกถึงตัวเราเหมือนกันก็สั่งลูกๆไว้หมดแล้วไม่คิดอะไรเยอะถึงเวลาก็ตายจากกัน
3: ตอนนี้สุขภาพของป้ายันเป็นไงบ้างคะ
2: ก็ไม่ค่อยจะดีนั่นเลยง่ายคือเราไม่ได้พักผ่อนไงนะตายถ้าตายกันทุกวันเราโอ้โหเหนื่อยสุดๆบางวันก็สองไม่ค่อยมีเวลาพักไม่มีเวลากินข้าวเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเอาถึงได้กินแต่กาแฟทุกวัน
3: เคยไปหาหมอบ้างไหมคะหมอว่าเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเหนื่อยง่ายเนี่ย
2: ไม่หาไม่หาหมอได้ค่ะเรากินยาประจำอยู่ไม่หาเราพักผ่อนมันก็จะสบาย
3: ทุกวันนี้เหนื่อยไหมคะ
2: เหนื่อยเนี่ยพูดยังเหนื่อยคือไม่ได้พัก
3: เหนื่อยกับอะไรอะคะ
2: มันเหนื่อยเองไงมันเหมือนแรงเราจะไม่ค่อยมีอะไรไหมล่ะอายุมันเยอะแล้วไงพักผ่อน
3: เคยไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่เคยเลย
3: ทำไมไม่หาหมอคะ
2: น่ากลัวโรคเยอะแยะแต่ทำใจไม่ได้ไม่ต้องหาแล้วหมอเราก็รู้เราอยู่กับศพเนี่ยเรารู้คนตายอย่างนั้นคนตายอย่างนี้หาหมอก็ตายไม่หาก็ตายคิดแค่นี้อยู่ไหนก็ตายคนเรามันมีทางเดียวถ้าอยู่อย่างนี้เราจะรู้เห็นไหมล่ะคนไปหาหมอก็ตายอยู่ไม่หาหมอก็ตายมันก็ตายเหมือนกันทั้งนั้นแหละสู้ไม่หาได้ฝ่ายจะอยู่ได้นานฝ่ายเหนื่อยแต่แล้วก็ไม่ท้อจะได้จะของให้เมื่อก่อนโอ้โหจะร้องไห้ทุกวันบ่อยมันบอกดีแม่ที่แม่เป็นแม่เป็นสับปะเลอของเจ้ามาชอบแต่ถ้าบอกถามมึงอยากเป็นไหมนะสอนให้บอกไม่เอาใจเราไม่อยากให้เป็นหรอกก็อยากให้เขาเรียนแต่เราไม่รู้จะมีปัญญาถึงแค่ไหนนั่นแหละคนคุยวันนี้พรุ่งนี้ตายก็มีเยอะแยะไปห่วงเรียนไม่จบก็ห่วงไงก็เกิดเราเป็นไรไปใช่ไหมล่ะ
4: หากความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นมา

0: อยู่กับงานศพอยู่กับการช่วยเหลือคนตายเป็นความสุขเพราะสบายใจเน
1: า
0: ะ
1: สบายใจแค่นั้นแหละ
0: ป้ายันพูดหลายรอบเลยอยู่กับศพอยู่กับคนตายแล้วสบายใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันเป็นเรื่องจริงของเรา
0: แต
1: ่ทำงานมันสบายใจ
0: ค่ะแต่ถ้าอยู่กับคนเป็นอยู่กับสังคมอยู่กับผู้คนเยอะแยะนี่ปัญหา
1: ไม่สบายใจปัญหามันเยอะคนมันไม่เหมือนกันไม่ป่ะล่ะคนมันนิ้วเรายังไม่เท่ากันเลยคนจะเหมือนกันได้ไงทุกเราไม่ยุ่งกับใครที่ฝ่ายอยู่กับพี่ที่ฝ่ายสบายถ้าก็มีใครตายแล้วคงมีความสุขรับตัวจับปุ๊บเนี่ยท่านรับนะโหยิ้มเลยมีความสุขเดี๋ยวได้ไปเจอคนนั้นคนนี้ป่ะแต่เขาก็พูดให้กำลังใจเราอย่าเป็นอะไรไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยวะเหมือนคิดว่าเขาจ้องเพื่อนเราหายใจ
0: เหมือนว่าเวลาไปงานศพเนี่ยไปงานศพแล้วไปเจอคนในงานศพอันนั้นก็คนเป็นเหมือนกันนะ
1: แต่เหมือนคนมันก็คนเป็นแต่เขาพูดให้กำลังใจแล้วก็ภูมิใจได้
0: เพราะว่าเราช่วยคนมาเยอะใช่ไหม

0: และตอนนี้ไทย TBS เป็นสื่อแรกของที่นี่ที่ลงมาเพราะของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจีนซึ่งน้ำท่วมหนักมากเหมือนกันนะครับตำบลเนี่ย 100% และ13หมู่บ้าน 1,670 หลังคาเรือนท่วมหมดครับผมก็ติดตามข่าวทางไทย TBS ที่เสนอข่าวตรงมากนะครับแล้วทำให้ประชาชนได้เข้าใจว่าความเดือดร้อนนั้นมันไม่ใช่มีที่ประจีนที่เดียวมันยังมีนครนายกตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์ก็หนักวันนี้ท่านจะเห็นว่ามากันเยอะแยะไปหมดเพราะไทย TBS
1: วันนี้จะทำไก่กรอบกับซอส
0: ผมว่าไทย TBS เนี่ยเป็นสื่อที่สำคัญสำหรับประชาชนมากผมดูข่าวติดตามข่าวไทย TBS มาตลอดนะครับก็เห็นว่าสื่อทุกสื่อนะครับก็อาจจะเอียงมั่งไม่เอียงมั่งแต่ไทย TBS เป็นสื่อของประชาชนเราไม่ได้ขึ้นตรงกับใคร
2: ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: ประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยคนใครกำลังเล่นเกมใครกำลังต่อรองใครกำลังขึ้นสู่อำนาจย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่านบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเกมอำนาจเพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อาจไม่สำคัญเท่าใครทำให้มันเกิด
4: เสว่าทำไมจอมพลสฤษดิ์ถึงถูกพูดถึงเยอะมากๆในแง่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
5: นายกรัฐมนตรีถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อที่จะต่อรอง
6: ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเมืองไทยเนี่ยไม่มีพระเอกไม่มีผู้ร้ายแต่ทุกอย่างเป็นไปตามบริบท
3: พบกับผมวราวิชชิมณีใน The Power Players คนเกมอำนาจทุกวันศุกร์ 4:30 นเริ่ม16ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และเวอร์ชั่นอันคัตทุกช่องทางออนไลน์

0: ช่วงศตวรรษที่20ต่อเนื่องถึง21โลกถูกขับเคลื่อนผ่านสงครามและความขัดแย้งมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสงครามหนึ่งที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดคือสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์เมษายนปี1982อาร์เจนติน่าส่งทหารเข้ายึดหมู่เกาะฟอกแลนด์ส่งผลให้อังกฤษส่งกองกำลังข้ามมหาสมุทรราว 12,000 กิโลเมตรเพื่อยึดคืนสงคราม74วันจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของอาร์เจนติน่าแต่40ปีผ่านไปการเรียกร้องเอาหมู่เกาะที่ตนเรียกว่ามาวินัสคืนยังไม่สิ้นสุดล่าสุดคือเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อประธานาธิบดีคาเบียมีเลผู้นำอาร์เจนติน่าประกาศก้องว่าสายลมของการเปลี่ยนแปลงกำลังมาถึงหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเคยเป็นชนวนสงครามใหญ่ของสองชาติจะกลายมาเป็นจุดร้อนใหม่หรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
1: ในขณะที่ตลาดรถ EV เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์กำลังได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2: ต้นทุนในประเทศไทยที่พวกเราทำอยู่ไม่สามารถแข่งกับต้นทุนของเขาได้ของเขาราคาถูกกว่าเราเยอะ
1: อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะไปต่ออย่างไรในวันที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยน
3: มีล้มหายตายจากระหว่างทางแน่นอนสำหรับคนที่ไม่ปรับปรุงรวมถึงแบรนด์รถยนต์ด้วย
1: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS

0: BS อนาคตยานยนต์ไทยเมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
1: ตุลาคมนี้วิภาชวนเปิดจักรวาลเนื้อหาใหม่ครบทุกมิติให้คุณดูได้ทุกที่ทุกเวลาจาริกในรอยรถเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจ
2: เป็นแพ้ละบาปทั้งที่เฮาบ่เฮ็ด
1: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือ
3: ผมสัญญาว่า
4: เป็นไปได้
5: กำลังจะหาผู้นำ
4: นี่ใช่ไหมครับอนาคต
1: กลยุทธ์ชนะใจชนะใจมวลชนด้วยการตลาดการเมือง
6: ผู้กำกับที่ดีที่สุดของไทยเวลานั้น
7: ศิลปินนะศิลปิน
1: คุณอาวุธพรุ่งนี้เราจะหัวเราะให้แก่วันนี้เรื่องราวของผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตำนานของไทย10ตุลาคมซีรีส์จักรวาลใจสะท้อนมุมมองชีวิตและสำรวจโลกภายในจิตใจ
8: ชุมวันทำไมถูกฆ่าแว้นคอซะ
1: 19ตุลาคมเช้านั้นวันพุธย้อนความทรงจำ50ปี6ตุลาบาดแผลที่ไม่ควรถูกลืม
9: สิ่งหนึ่งที่เรามาระลึกทุกปีเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่สามารถหาคนทำผิดในวันนั้นได
10: ้เรื่องราวสุดพิเศษในอาณาจักรสัตว
1: ์21ตุลาคม Animal DNA รู้เฟื่องเรื่องสัตว์โลกถอดรหัสชีวิตจากโลกของเหล่าสัตว์27ตุลาคมโพโรโรเพนกวินป่วนกวนขั้วโลกชวนออกไปสนุกกับภารกิจใหม่ๆสุดฮา29ตุลาคม My Little Pony มหัศจรรย์แห่งมิตรภาพเพราะมีเพื่อนอยู่ข้างๆทำให้การผจญภัยพิเศษกว่าที่เคยสนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์พาชั่น
11: สำหรับคำว่าฝนตกแช่เป็นคำเรียกทั่วไปของฝนที่ตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานครับหรือเกิดฝนตกซ้ำในพื้นที่เดิมโดยไม่มีเกณฑ์ระยะเวลาหรือปริมาณฝนมาตรฐานสำหรับคำนี้ครับซึ่งฝนนะครับอาจมีความหนักเบาแตกต่างกันในแต่ละช่วงแต่ทำให้ปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นได้ครับสำหรับการสื่อสารทางอุตุนิยมวิทยาครับจะใช้คำว่าฝนตกต่อเนื่องนั่นเองครับหรือฝนตกซ้ำในพื้นที่เดิมสำหรับในประเทศไทยนะครับฝนลักษณะดังกล่าวอาจสัมพันธ์กับร่องมรสุมมรสุมยอมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนครับซึ่งต้องพิจารณาจากสภาพอากาศของแต่ละเหตุการณ์เพื่อระบุสาเหตุการเกิดอีกครั้งครับสำหรับฝนตกแช่ที่เราเรียกกันนะครับเป็นคำอธิบายทั่วไปไม่ใช่นิยามมาตรฐานของอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิการังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์แล้วนะคะทำให้น้ำเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบ้านวัดยางหมู่ที่3ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์ระดับน้ำบางจุดยังสูงกว่า60เซนติเมตรนะคะและเริ่มเน่าเสียนายจิรวัฒน์เทพรักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านแก่งบอกว่าตั้งแต่แนวคันดินคลองขนมจีนแตกน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนค่ะจนถึงตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตเบื้องต้นคาดว่าการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งจะช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้นและระดับน้ำในหมู่บ้านมีแนวโน้มลดลงภายใน 1-2 วันหากไม่มีฝนตกหรือน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมนะคะส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสำรวจเส้นทางบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงอำเภอปางศิลาทองหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดดินสไลด์หลายจุดนะคะเบื้องต้นเร่งเคลียร์ดินสิ่งกีดขวางเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรและติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ยังคงปักหลักทำกิจกรรมและปราศัยอยู่ที่แยกพระราม4นะคะขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจติดตามเพิ่มเติมจากคุณกัญญารัตน์เรือนใจรายงานสดมาจากแยกพระราม4คุณกัญญารัตน์เชิญค่ะ
1: ค่ะคุณพอฝันคะสถานการณ์การชุมนุมของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นะคะตอนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก่อนเริ่มการชุมนุมได้เกิดการเผชิญหน้ากันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่โดยกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะได้พยายามขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อติดป้ายผ้าข้อความประกอบการเคลื่อนไหวโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานลอยแยกพระราม4ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก่อนเริ่มการชุมนุมของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF โดยผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งค่ะได้พยายามฝ่าแผงกั้นบนสะพานลอยแยกพระราม4เพื่อขึ้นไปแขวนป้ายผ้าที่เขียนข้อความต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ขณะที่ตำรวจกว่า10นายได้เข้าห้ามปรามและสกัดกั้นไม่ให้ผู้ชุมนุมขึ้นไปบนสะพานลอยด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยค่ะทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันอยู่ประมาณ15นาทีก่อนที่จะมีตัวแทนเข้าไปเจรจากับตำรวจจากนั้นค่ะตำรวจก็อนุญาตให้ผู้ชุมนุมส่งตัวแทนขึ้นไปแขวนป้ายผ้าบนราวสะพานลอยโดยเป็นข้อความต่อต้านและไม่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF จากนั้นค่ะการชุมนุมได้เริ่มต้นขึ้นโดยกระจายการไปติดป้ายข้อความต่อต้านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งมีตุ๊กตาดินพอกหางหมูขนาดใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์สะท้อนถึงปัญหาหนี้สินของประเทศไทยขณะเดียวกันก็มีแกนนำผัดเปลี่ยนขึ้นปราศัยบนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องขยายเสียงโดยมีเนื้อหาปราศัยถึงปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF ตลอดการจัดกิจกรรมนะคะมีตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลคอยดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่และปิดเส้นทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีไปจนถึงแยกพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเพื่อรักษาความปลอดภัยในการประชุม IMF และธนาคารโลกในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณขอฝันคะแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะเพราะว่าจะมีการปิดถนนนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้รวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางบนแยกพระราม4ด้วยเพราะว่าการจัดกิจกรรมการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงมีอยู่ค่ะ
0: ขอบคุณคุณจารัตน์ค่ะส่วนคนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายสายันจิ๋วบางอายุ67ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่2ตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่2ตุลาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางบ่อนะคะท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS เบอร์โทรศัพท์027902111ค่ะทั้งหมดนี้คือทันข่าว14นาฬิกานะคะอีกสักครู่ตามชมสถานีประชาชนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: รามาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคะทางไทย PBS ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นาทีแบบนี้นะคะเรียนมาเป็นประจำนั่งคู่กับน้องแป้ง
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแป้งค่ะ
1: เอาละวันนี้เปิดเข้ารายการมาคุณผู้ชมขาอบอุ่นนะคะส่วนคุณผู้ชมไม่ว่าอยู่จังหวัดใดฉันอยากชวน2จังหวัดนี้ต้องดูและติดตามและคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนครนายกห้ามพลาดและจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาดถึงแม้ว่าณเวลานี้บางบ้านกับ2จังหวัดนี้น้ำกำลังจะท่วมสูงอยู่แต่เรากำลังจะแก้ไขปัญหาให้กับ2จังหวัดนี้ส่วนใครที่อยู่จังหวัดอื่นและประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันคอมเมนต์กันเข้ามาพื้นที่ไหนยังคงเดือดร้อนอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดเข้ารายการอบอุ่นเลยทีเดียวอบอุ่นจนร้อนเลยค่ะในสตูดิโอจะร้อนมีน้องๆมาเยี่ยมชมค่ะมาน้องๆมาเยี่ยมชม
0: มาสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะขอต้อนรับก่อนเลยนะคะฝั่งซ้ายมือนี้นะคะขอต้อนรับน้องๆนะคะนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ส่งเสียงแล้วรอยยิ้มได้อีกฝั่งนึงยังไม่จบค่ะขอต้อนรับนะคะน้องๆจากโรงเรียนรุ่งอรุณค่ะ
0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: เยาวชนก็มาดูเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารของไทย PBS กันนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและที่บอกว่าร้อนประเด็นที่เรากำลังจะคุยร้อนแรงมาก
0: เรื่องของน้ำมันจะร้อนได้ไงมันต้องเย็นสิคะ
1: ก็มันร้อนมาก่อนค่ะก่อนหน้านี้เขาต้องไปประท้วงขอให้เปิดประตูระบายน้ำกันหน่อยหนูกำลังจะว่าถึงประตูระบายน้ำของคลองรังสิตประยุรศักดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: จริงเหรอทำไมอ่ะทำไมเขาไม่เปิดเขาไปกั้นทำไมน้ำมันก็ต้องไหลสิคะหนู
1: พิพาทกันหนักมาก
0: อ๋อเหรอ
1: คือชาวบ้านอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งของรังสิตฝั่งของนครนายกนครนายกเขามองว่าบ้านเขาเนี่ยน้ำมันท่วมแล้วถ้าหากมันไม่เปิดประตูระบายเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นส่วนฝั่งนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเอาไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยเปิดปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะเวลานี้เปิดแล้วเขาใช้คำว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันไปแต่ปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นทุกๆปีหรือเปล่ามันมีวิธีการแก้อย่างไรวันนี้ต้องหาทางออกค่ะจัน
0: หนูเรียกคำว่าเฉลี่ยเหรอคะ
1: ก็มวลน้ำมันก้อนใหญ่ถ้าหากมันไม่ระบายมันก็สูงขึ้นสูงขึ้น
0: อ่ะเฉลี่ยสุขระทมทุกข์ค่ะโอเคไหม
1: หนักกว่าเดิมอีก
0: ทุกหนักนะคะระทมค่ะร้องห่มร้องไห้กันเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเสียหายกันไหววอดมูลค่ามหาศาลค่ะ
1: ฉะนั้นแขกรับเชิญของเรา5ท่านวันนี้หนูคิดว่าหาทางออกได้แน่นอนว่าในอนาคตนั้นควรจะแก้ที่ตรงจุดไหนดีค่ะฝั่งขวามือของหนูก่อนเลยนะคะ3คนค่ะท่านนี้ค่ะสามารถตอบได้ค่ะท่านผอ.วิรวัฒน์ผสมทรัพย์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้สวัสดีท่านผอ.ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านถัดมาค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาขนานนามว่าเป็นคนลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างค่ะท่านเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีค่ะบิ๊กแจ๊ส
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะบิ๊กแจ๊สค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีกท่านนึงค่ะกำนันต้องค่ะท่านวัชรินทร์บรรจงทรัพย์ค่ะรองนายกอบต.คลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะ
0: สวัสดีค่ะส่วนทางฝั่งของอาจารย์นะคะที่อยู่ข้างเรานะคะเราไม่ใช่ผู้เสียหายค่ะแต่เป็นนักวิชาการค่ะส่วนใหญ่แล้วนักวิชาการก็จะรู้ดีมีคำตอบนะแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติได้หรือเปล่าวันนี้เราก็จะได้รู้กันนะคะอยู่ติดกับเบนเลยนะคะท่านรองศาสตราจารย์อวีระชัยพุทธวงศ์ค่ะนักวิชาการด้านเคมีอาจารย์ออสค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทุกท่านคร
0: ับ อาจารย์ซอฟๆหน่อยนะคะ อีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นคุณหมอค่ะแต่รู้สึกจะเป็นคุณหมอนักการเมืองไปซะแล้วนะคะตอนนี้นะคะ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุธีรัตนมงคลกุลค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
1: สวัสดีหมอสุธีค่ะมาแล้วนะคะจะบอกว่าพอถามให้คุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยู่ในจังหวัดไหนจังหวัดนครนายกองครักษ์ปรากฏตัวแล้วเขาบอกว่าอันนี้ยังเดือดร้อนหนักอยู่เลยนะคะตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ
0: ์ของเธอดูตรงไหน
1: YouTube ด้วยแล้วก็ TikTok ด้วย
0: นะของต้องแป้ง TikTok นะคะต้องแป้งเขาจะมอนิเตอร์นะคะ ส่วนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอค่ะยอดผู้ชมเยอะๆนะคะทาง YouTube แชร์ให้เดี๋ยวสุดชีวิตค่ะวันนี้อาจารย์ออสค่ะแชร์ให้เดี๋ยวหน่อยได้มั้ยคะ แขกรับเชิญทุกคนก็ต้องช่วยเดี๋ยวแชร์แล้วก็อะไรให้หน่อยสิ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชวนคุณผู้ชมนะคะช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาคือวันนี้มันถือว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่มากสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดเรื่องร้อนแรงในพื้นที่นักข่าวของเราเกาะติดตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะวันนี้เราก็เลยส่งไปเฝ้าเกาะติดว่าหลังจากวันนั้นที่ชาวบ้านเนี่ยซีของจังหวัดนครนายกคือองครักษ์เนี่ยเขาประท้วงเขาบอกว่าประตูระบายน้ำมันควรจะเปิดมาหน่อยให้จังหวัดปทุมธานีเนี่ยช่วยระบายน้ำให้มันไหลลงแนวดิ่งแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่ว่าไหลย้อนกลับขึ้นไปตรงนครนายกเส้นนั้นมันไหลช้าแล้วถ้าหากมันไหลช้าแบบนี้น้ำก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่ามีคำสั่งมาว่า เปิดค่ะเปิดประตูระบายน้ำตอนนั้นน่าเปิดแค่ไม่กี่เซนแต่ณวันนี้มันกลับได้ผลหนึ่งคือมันได้ผลทางจิตใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะก็บ้านฉันน้ำท่วมอ่ะฉันขับรถไปอีกนิดนึงเฮ้ยทำไมตรงนี้มันแห้งมันควรที่จะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขหรือเปล่าคุณชานนท์ขุมทรัพย์ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้แล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรคะชานนท์เชิญค่ะ
2: คุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับหลังจากที่กรมชลประทานตัดสินใจเปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกปัจจุบันครับแม้ว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะครับชาวบ้านยังต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกพื้นที่ของหมู่บ้านแต่ระดับน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องครับก็ทำให้พวกเขานะครับมีความหวังเชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้ครับสถานการณ์น้ำท่วมจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับผมพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปสำรวจพื้นที่ของบ้านหมู่8นะครับตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับจุดนี้นะครับชาวบ้านจะเรียกกันว่าเกาะฟ็อกแลนด์ครับมีผู้อยู่อาศัยรวมกันประมาณ50หลังคาเรือนปัจจุบันครับระดับน้ำบนถนนหลักของหมู่บ้านเนี่ยลดลงจนสามารถสัญจรได้แต่ถนนภายในหมู่บ้านยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับต้องใช้เรือและแพโฟมสัญจรเข้าออกเมื่อเข้าไปสำรวจภายในหมู่บ้านก็พบว่าหลายหลังคาเรือนนะครับยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านบางคนที่ปลูกบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับต้องไปนอนอยู่บนแพโฟมที่ท้องถิ่นจัดหามาให้แต่ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตั้งแต่เปิดประตูระบายน้ำคลอง12ระดับน้ำลดลงอย่างชัดเจนหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มครับก็เชื่อว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายในสัปดาห์นี้ครับพอวันจันทร์เปิดปุ๊บดีขึ้นนะ
3: ก็ยุบไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้ยุบไปอย่างเหลือแค่นี้ละ
2: น่าจะลงอีกเรื่อยๆไหมครับ
3: ก็คิดว่าน่าจะยงอยู่เรื่อยๆแต่จะลงช้าหน่อยไง
2: เกือบจะเดือนนึงแล้วนะ
3: ใช่
2: ความเป็นอยู่ยังไง
3: โอ้โหมันก็ทุรักทุเลหน่อยแต่ก็ยังดีนะยังมีผู้ใหญ่อบต.ที่เขาช่วยข้าวปลาอาหารนี่เขาบริการเพียบพร้อมหมดอะน้ำท่าเนี่ยก็มีตรงนี้แต่มันขาดอยู่อย่างเดียวคือสุขา
2: ห้องน้ำ
3: ไม่มีไม่มีรถไอ้นี่ไงเนี่ย
2: เห็นเขาคุยกันตอนแรกว่าเกือบจะเดือนแล้วนะเขาว่าเดือนนึงนี่เกือบจะเดือนแล้ว
3: เกือบจะเดือนแล้วไง
2: จะไหวไหมเนี่ย
3: มันก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวแต่ถ้ามันลงเรื่อยๆมันก็ไหวอ่ะนะ
4: ดีขึ้นอ่ะยุบลงเรื่อยๆยุบลงเรื่อยๆมีทั้งที่ว่าเขาสูบข้ามถนนช่วยด้วยใช่ป่ะแล้วก็น้ำที่ว่าไหลออกตามท่ออ่ะท่อที่ว่าน้ำเข้าน้ำออกตามที่ว่าที่เขาทำนากันอ่ะมันมีท่อเยอะมันก็ไหลช่วยกันอันนี้ก็ยุบไปเยอะอยู่ดูจากคาบน้ำความจริงอะน้ำแค่เอว
2: สำหรับแผนการระบายน้ำหลังกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำกลางคลอง12มวลน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจะไหลผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์เข้าสู่พื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยน้ำครับจะไหลลงตามแนวดิ่งผ่านคลอง11คลอง10คลอง9คลอง8ลงไปสู่คลอง6วาสายล่างแล้วมวลน้ำบางส่วนครับก็จะไหลผ่านประตูระบายน้ำกลางคลอง8เข้าสู่พื้นที่ของเทศบาลนครรังสิตผ่านประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ไปยังสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตและระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับปัจจุบันครับประตูกลางคลอง12เปิดบานระบายน้ำสูง20เซนติเมตรทั้ง2บานส่วนประตูระบายน้ำกลางคลอง8เปิดที่ระดับความสูง20เซนติเมตรจำนวน2บานเช่นเดียวกันโดยกรมชลประทานครับจะติดตามสถานการณ์น้ำที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์บริเวณมาตรวัดระดับสะพานแดงตลอด24ชั่วโมงหากน้ำสูงเกินระดับบวก 1.8 เมตรจากระดับทะเลปานกลางก็จะพิจารณาในการปิดบานประตูที่คลอง12ครับทุกท่านครับและจุดที่ผมยืนอยู่นะครับด้านหลังของผมนี่คือประตูระบายน้ำคลอง12นะครับมวลน้ำจะไหลมาจากด้านหลังของคุณผู้ชมคือจังหวัดนครนายกไหลผ่านจุดที่ผมยืนอยู่แล้วไปที่ด้านหลังของผมคือจังหวัดปทุมธานีนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไหลลงไปตามแนวดิ่งจุดต่อไปที่จะรับน้ำนอกจากพื้นที่ของปทุมธานีก็คือพื้นที่ของคลองหกวาสายล่างซึ่งเป็นเขตรอยต่อกรุงเทพมหานครด้วยนั่นคือจุดที่ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าพื้นที่รอยต่อเหล่านี้มีศักยภาพมากพอที่จะรองรับมวลน้ำก้อนนี้หรือไม่ครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ประตูระบายน้ำกลางคลอง12ครับ
1: ขอบคุณค่ะชานนท์ค่ะส่วนความทุกข์ของชาวบ้านเดี๋ยววันนี้ได้

0: ส่งต่อกันแน่นอนแล้วก็หาทางแก้ไขคือเมื่อสักครู่นี้เห็นน้ำ
1: มันดำอ่ะ
0: สีดำ
1: เด้ไม่อยากจะนึกนะคะว่าถ้านั่งอยู่ตรงนั้นแล้วกลิ่นมันคืออะไรสุขภาพจิตของผู้คนจะเป็นยังไงและเด้นกำลังกังวลเรื่องเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มันจะสะสมอยู่ในร่างกายมันจะไปส่งผลต่อประชาชนอ่ะถัดจากนี้ไปอีกปี2ปีจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบหายใจและร่างกายคนแก่คนเฒ่าโอ้เด้นทนไม่ได้ค่ะที่เห็นแล้วทำไมเราปล่อยกันขนาดนี้คะ
0: นี่คือเขาบอกว่าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองนึกถึงสภาพตอนที่น้ำมันสูงกว่านี้แล้วมันก็เน่าแบบนี้เขาอยู่กันยังไงแต่ก่อนที่เราจะคุยเรื่องนี้คุณผู้ชมคะมีเรื่องแจ้งด่วนณเวลานี้เลยค่ะใครอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางนะคะจังหวัดพิษณุโลกคุณฟังแจ้งเตือนด้วยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลานี้เลยนะคะปภ.เตือนน้ำท่วมฉับพลันนะคะมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองน้ำปาดเพิ่มสูงขึ้นและใกล้ล้นตลิ่งแล้วเวลานี้จึงขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเวลานี้เลยนะคะเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินของมีค่าเอกสารสำคัญและต้องระวังไฟฟ้าดูดค่ะแจ
1: ้งเตือนสำคัญเลยค่ะน้องแป้งเตือนเหมือนอ่านบอกอะ
0: อาจารย์เตือนให้แบบเข้าจี้ถึงหัวใจเลยค่ะนี่เป็นข้อความจากปอปอ
1: เร็วพี่น้องเดินมาปางค่ะเก็บข้าวเก็บของค่ะเตือนแล้วนะคะเร็วค่ะเก็บของก่อนค่ะท่วมไม่ท่วมเดี๋ยวว่ากันเขาเตือนแล้วเก็บค่ะ
0: ถูกค่ะนี่คือข้อความจากเซลบอร์ดแคสต์อ
1: ย่างนี้เลย
0: ใช่คนอยู่ในพื้นที่ตอนนี้คิดว่าน่าจะมีข้อความเด้งเตือนในโทรศัพท์เวลานี้แล้วนะคะ
1: แชร์ต่อค่ะแชร์ต่อด่วนๆค่ะของเด่นนะคะ YouTube TikTok ค่ะแชร์ด่วนค่ะพิษณุโลกเนินมะปรางเร็วๆ
0: ค่ะ
1: โอเคมั้ย
0: โอเคค่ะ
1: ต้องแบบนี
0: ้นครนายกต้องเร็วด้วยมั้ยคะวันนี
1: ้นครนายกเค้าก็จริงๆเราพูดกันตามตรงวันนี้ที่คุยต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะไม่ได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่ใช่เรื่องมันจบแล้วยังมาเขี่ยให้มันเป็นเรื่องอีกแต่เราอยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงคือความจริงค่ะแต่วันนี้ทางออกเริ่มดีขึ้นก็จริงนะคะแต่เราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นแกนหลักในรายการวันนี้ใครอยู่จังหวัดนครนายกและปทุมธานีดิฉันยังย้ำอีกครั้งนึงอยากให้คุณแสดงความคิดเห็นนี่คือปรากฏการณ์น้ำท่วมและหนักหน่วงมากๆนะคะปรากฏว่าเราก็กำลังคิดต่อยอดไปว่าถ้าหากน้ำมันไหลข้ามจังหวัดแบบนี้แล้วมันเจอปัญหาแบบนี้ทุกปีใครควรตัดสินใจมันควรใช้มนุษย์อย่างเดียวไหมหรือมันควรใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยมิฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของใครบางคนและน้ำมันก็จะผันและเป็นปัญหาแบบนี
1: ้น้องแป้งกำลังจะพูดว่าเราควรมีทางออกซึ่งมันอัตโนมัติไม่ใช่ใช้วิจารณญาณแต่เด้นกลับมองว่าเราต้องใช้ประกอบควบคู่เดี๋ยวเราคงต้องหาทางออกกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคุณผู้ชมเจ้าค่ะเมื่อกี้นี้คุณชานนท์ไปแล้วเขาบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อบต.เนี่ยส่งข้าวส่งน้ำเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวชื่นใจแทนแล้วก็ยังดีใจนะคะในชั่วโมงวิกฤตที่พี่น้องนะคะนครนายกลำบากลำบนเดี๋ยวเห็นผู้หลักผู้ใหญ่อบต.อบจ.อบค.อบง.นี่ก็ทำงานกันเต็มที่ท่านกำนันค่ะท่านดูแลยังไงคะช่วงวิกฤตเล่าให้เราฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้อุ้ยไฟออกหูเล่าหน่อยสิคะ
2: ก็เริ่มต้นก็คือผมก็ไม่อยากไปโทษใครนะมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติ
1: พ่อเธอพูดเธออยากพูดแล้วดิ้นอยากให้ระบาย
2: พูดเลยใช่ไหม
1: พ่อเธอครับพูดเธอ
2: กันน้ำจากเขื่อนน่ะต้นเลยทำให้เสียหายมากเลยทั้งไม้ดอกนาไร่บ่อปลาหมดเลยไปกักน้ำไว้ซะเกินเหตุที่จริงเรื่องปัญหาอย่างนี้แค่ฝนเน่าอยู่มันยังระบายได้แต่นี่มันหมดเลยอ่ะแล้วความเดือดร้อนของพี่น้องผมในตำบลหมดเลยทั้งบ่อปลานาไร่ข้าวเสียหายนี่น้ำพอยุบพี่แจ๊ดมาให้ระบายพ่องได้เนี่ยแต่ข้างในมันยังเน่าอยู่ที่เห็นตามภาพอะครับก็นั่นนะจะหาทางแก้ยังไง
1: มันจะไปสูบออกยังไงไอ้ที่เน่าๆอ่ะ
2: ออกซิเจนศูนย์นะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะประเดี๋ยวเราค่อยๆถามทำไมเราเดี๋ยวไม่อยากไปพูดท่านกำนันไปโทษคงโทษเขื่อนมันฝนตกหนักด้วยมั้ยคะท่านกำนันฝนฟ้าเนี่ยเราก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องกับพระพี่รุนจะได้ไปคุยไปเจรจาไปกำหนดได้มันตกอะคะทั้งเหนือเขื่อนหลังเขื่อนไหม
2: ไอ้ตกอย่างนั้นนะมันไม่ได้ถึงขนาดไอ้ที่ปล่อยมาล้นสปริงเวฟโอ้โหท่วมจากนครนายกไม่เคยท่วมโรงพยาบาลป้ายโรงพยาบาลนครนายกยังท่วมอ่ะมันไม่เคยเป็นแบบนี้อ่ะแล้วมาพวดหมดเลยหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เสียหายหมดอ่
0: ะ
2: หมู่บ้านแสนสุขก็ยังเป็นศูนย์พักพิงที่วัดของผมอยู่วัดเชี่ยวเนี่ยพวกผมก็ดูแลอยู่ พี่น้องคนละตำบลก็จริง
1: ทันทีที่น้ำท่วมปุ๊บเนี่ยทางกำนันดูแลพี่น้องประชาชนต

0: งนั้นอย่างไรบ้างเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
1: ก็เริ่มต้นก็ป้องกันก่อนป้องกันว่ามันคงไม่เยอะเอาไฟเอาอะไรไปกั้นแล้วก็ดูวิถีน้ำว่าทางออก
0: กั้นริมแม่น้ำนครนายกใช่ไหมคะ
1: ในหมู่บ้าน
0: อ๋อในหมู่บ้าน
1: ว่าน้ำมันคงไม่เยอะมากทางนู้นอาจจะไม่เปิดประตูทีนี้เปิดมา3บานก็พังหมดอ่ะมันก็หมดเลยไม่พ่องมาพี
2: ่
1: ไม่พ่องมาแล้วเราก็ยังเอาอยู่แล้วก็ค่อยบรรเทาไป
2: ค่ะเดี๋ยวนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำนันโต้งกำลังจะบอกว่าคือเขื่อนน่ะปล่อยน้ำมาเยอะเกินปีนี้บวกกับฝนตกมันทำให้น้ำท่วมแบบนี้แต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาในมุมของเขื่อนตอนแรกที่เราเคยนั่งสัมภาษณ์นักวิชาการอาจารย์จำได้ไหมเขาบอกว่ามันต้องเก็บน้ำเพราะเขาคาดการณ์ว่าปีหน้ามันจะแล้งแบบซุปเปอร์แล้งแล้วถ้าหากไม่เก็บน้ำเกษตรกรท้ายเขื่อนเขาจะทำอาชีพอะไร
0: เก็บแค่ไหนเก็บจนถึงจุดเสี่ยงก็ยังพูดว่าเก็บเหรอ
2: ก็เขาเก็บพอถึงเสี่ยงปุ๊บก็เลยปล่อยพอปล่อยมาทางนี้ก็รับไม่ได้มันเกิดจากการคาดคะเนที่ผิดพลาดหรือเปล่า
0: เธอไม่ต้องมองฉันเลย ฉันต้องอยู่ฟังกำนันเขา
2: ถ้
0: าบ้านฉันทุเรียนก็หายหมดฉันก็นครนายก
2: นายก
0: ใช่
2: ไม่แต่ว่าถ้าหากการคำนวณน้ำในเขื่อนหนูในมุมหนูเองนะที่เราคุยกับนักวิชาการก่อนหน้านี้คุณผู้ชมค่ะแล้วคุยมาตลอดว่าสุดท้ายแล้วมันยังไงเขาบอกมันมีความจำเป็นต้องเก็บเพราะเดี๋ยวมันจะแล้งแต่ถ้าหากปล่อยมันก็มีความจำเป็นต้องปล่อยหากไม่ปล่อยเขื่อนมันจะแตก
0: ก็นั่นน่ะสิคะในทางฝั่งของคนที่ดูแลและบริหารจัดการน้ำเขาก็มีข้อมูลและวิธีการเป็นแบบนี
2: ้
0: แต่ในขณะเดียวกันเด็กก็คงต้องถามก่อนท่านกำนันเขาไม่มันมีเทเลโคงบอร์หรือไม่มีเซลอะไรนะบอร์ด
2: เซลบอร์ดแอส
0: อะไรเงี้ยน้ำกำลังจะมาหน้าขนของนะอย่างนี้เขาไม่พูดหรอ
1: มีก็เตือนพวกผมก็เตือน
0: อ่า
1: เตือนแล้วมันไม่ได้แบบว่ามันขึ้นนะมันขึ้นพวดเอาไม่อยู่เลยน้ำมันเยอะจัด
0: ใช่ชั่วโมงเดียวขึ้นมาถึงเอวเลย
1: ใช่
0: ฉันรู
1: ้เขาก็ประสานมาพวกผมก็บอกหมด
0: ก็บ้านฉันก็เขาก็บอกฉันมาแบบนี
2: ้แล้วจันเก็บ
0: ตอนเย็นเนี่ยมันอยู่แค่ตาตุ่มแป๊บเดียวลงมามันเอวเลยในเมืองเลยนะ
1: ใช่จัน
0: เขาพูดแบบนี้ทีนี้เราไม่เคยคิดว่าน้ำมันจะออกมาเร็วขนาดนี
1: ้
0: คือการปล่อยน้ำปล่อยแบบไหนถึงปล่อยแบบทะลักทะล้นอย่างเงี้ยคะ
1: ไอ้ผมก็ไม่เข้าใจเขาเรียนมากันแบบไหนไอ้ปล่อยน้ำเนี่ยผมก็งงอ่ะผมก็ดูออกนะน้ำมันเยอะไม่เยอะเนี่ยมันเกินเหตุไปอ่ะแล้วเวลาหน้าแล้งนะพวกผมนะผมก็เดือดร้อนอยู่ประจำอ่ะขอน้ำจากเขื่อนไม่มีหรอกเวลาชาวนาจะทำนา
0: อ๋อไม่มี
1: มันไม่บาลานซ์กันเลยตอนนี้เต็มพิกัด
0: เหรอแต่ตอนนี้กลับให้มาซะล้นเลย
1: โอ้โหเกินเหตุคนด
0: ู
1: ผมก็งงดูน้ำไม่เป็นไง
0: ท่านกำนันคะ เด่นไม่อยากให้ท่านกำนันกลับไปจากรายการเดี๋ยวท่านกำนันยังคิ้วชนกันแล้วก็ในใจก็ยังพกความรู้สึกที่แบบ
1: ข้องใจ
0: ใช่กูไม่เข้าใจท่านกำนันกำลังคิดว่าต้นเหตุของน้ำที่ไหลมาทะลักทลายเกิดจากการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนไม่ดีใช่ไหมคะหรือฝนหรืออะไรคะ
1: ฝนผมไม่โทษหรอกเพราะฝนมันไม่ได้หนักเท่าไหร่มันเอาอยู
0: ่ไม่โทษฝน
1: เดี๋ยวมันก็ระบายได้แต่นี่มันเปิดสปริงเวย์มาเต็มที่ถาจานดิเต็มที่ไม่ละมาโรงพยาบาลนครนายกอ่ะ
2: ไม่ให้เปิดก็ไม่ได้อีกแต่มีดราม
0: ่าไม่ให้เปิดก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขื่อนพังตายแล้วทั้งจังหวัดจะปิ้วไปเลยนะ
1: แล้วตอนนั้นทำไมไม่ดูน้ำเยอะไม่เยอะมองไม่ออกไง
2: นี่แหละ
1: ไม่ต้องไปส่องกล้องด้วยมองก็ไม่เห
0: ็นน้ำในเขื่อนอ่ะมันก็ขึ้นเร็วเหมือนกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่หรออาจารย์ผมว่าแหมผมก็ไม่อยากจะอะไรลึกมาก
0: เอาเป็นว่าพอมันท่วมเรียบร้อยแล้วท่านกำนันก็ดูแลบรรดาสมาชิกขอประทานโทษใช้เงินใช้ทองจากที่ไหนในการผัดข้าวแจกโน่นแจกนี่ไปตะเวนดูคน
1: ส่วนเป็นก็คือผู้นำอ่ะบางคนเขาก็ใช้เงินส่วนตัวเขาแล้วก
0: ็
1: พวกผมก็ลงเฟซกันลงอะไรบริจาคก็มีคนเขาเอามาบริจาคแล้วก็ทางอบจก็มาช่วยมั่งถุงยางชีพอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีสสก็มาดูแลในศูนย์พักพิงก็คือมาให้ค่าข้าวต้มตอนเช้าเลี้ยงตอนเช้ามือนึง
0: ก็ยังดี
1: ก็ช่วยกันนะผู้นำก็ช่วยกันแต่ส่วนมากผู้นำในพื้นที่อ่ะที่เขาแข็งแข็งกันอ่ะก็เงินส่วนตัวมั่งบริจาคมั่งเขาก็ไปแจกก็แจกได้แล้วก็มีงบอบต.ด้วย
0: ค่ะเด่นถามพี่กำนันแบบจากใจจริงเลยนะคะพอถึงวิกฤตแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ยอมรับใช่ไหมภาครัฐเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาก็ช่วยได้ตามความช่วยเหลือที่ทำได้ในเวลาฉุกเฉินยอมรับไหม
1: บางเรื่องไม่ยอมรับ
0: ไม่เป็นไรไม่ยอมรับก็ลืมไปซะเอาไอ้ที่ยอมรับมาออกทีวีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโทษที่กำนันพูดซิอะไรที่ยอมรับ
1: อีเรื่องเวลาสื่อสารเนี่ยระบบแบบไม่ไหว
0: ไม่ไหวชักช้าม
1: ันไม่ชัดเจนอ่ะไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยอย่างพี่แจ๊สเนี่ยนายกเนี่ยช ัดเจนพูด3ความรู้เรื่องยกพวดก็จบไอ้ตรงนั้นต้องเป็นขั้นตอนเป็นอะไรไม่รู้มันติดอะไรผมก็ไม่อยากจะพูดมาก
0: อย่างเงี้ยเหรอ
1: บางครั้งแหมก็เจอไอ้เบื้องล่างเนี่ยบางทีจะเจอแบบยึดกุญแจมั่งจะไม่ให้ไอ้นั่นมั่งมีหลายเรื่องผมไม่อยากจะพูดหรอกท้าไปหมด
2: ค่ะ
0: เหร
1: อถ้าไม่ได้พี่แจ๊สมานะพูดตรงๆเลย
0: แล้วพี่กำลังต้องการการสื่อสารแบบไหนให้มันชัดเจนไปเลยไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างซิ
1: อย่างพี่เขาเนี่ยเป็นระบบเลยยกมาถ้าสูงผมก็ไม่ว่าอะไรถ้าน้ำมันวิกฤตก็ปิดก็แค่นั้นน่ะไอ้ตรงที่ผ่านมาเนี่ยที่พวกเราใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยแค่นั้นเองมาขอแล้วยกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เหนียวไปหมดวนไปวนมาชาวบ้านเขาไม่เข้าใจหรอกเขาก็เข้าใจว่าที่สูงต้องไปที่ต่ำแล้วก็ไม่ต้องการมายกพวดใช่ไหมอาจารย
0: ์คือข
1: อให้ระบาย
0: คุณหมอค่ะ
3: ไม่ใช่ไหมก็บอกจะปล่อยน้ำกี่มิลลิเมตรต่อวินาทีชาวบ้านไม่รู้ไอ้หน่วยของคุณอ่ะหน่วยกี่วินาทีต่อเท่าไหร่อ่ะ
0: ภาษาวิชาการไป
3: ก็บอกเลยว่าน้ำจะขึ้น10เซนขึ้น50เซนผมจะยกของได้ถูกนี่คือไม่รู้ว่าจะขึ้นกี่เซน
0: อ่ะเขาจะบอกได้ยังไงอย่างเดี้ยนๆอย่างไม่รู้เดี๋ยวจะยกเท่าไหร่เฮ้ยถึงเอวแล้วหรอฉันยังไม่รู้เรื่องเลย
3: ช่วงปี54นี่มัน15ปีแล้วนะไม่ได้เรียนรู้กันเลยเหรอ
2: หนูเคยถามให้แล้วหนูเคยถามให้ทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์เงินแม่เราถามนักวิชาการว่าทำไมต้องถามว่าเตือนเป็นมิลลิเมตรทำไมไม่เตือนมันขึ้น50เซน60เซนเขาบอกว่าไม่ได้มันวัดแบบนั้นไม่ได้คุณต้องไปดูด้วยว่าน้ำในระดับลำคลองเนี่ยมันสูงเท่าไหร่แล้วแล้วมันค่อยคำนวณแบบนั้นขึ้นมามันก็เลยบอกไม่ได้ไง
3: ก็แต่ละคลองอ่ะก็มีวัดเสร็จแล้วก็ส่งสัญญาณอะไรไปก็ไม่รู้เทเลไปที่ศูนย์กลางมันก็ต้องมีขอคอมมานใช่ไหมว่าที่จุดนี้น้ำท่วมเท่านี้แล้วคุณก็วัดปริมาณน้ำของคลองน้ำลงไปกี่เลตกี่ล้านก็คำนวณเอา
0: แล้วใครอ่ะต้องทำหน้าที่ที่คุณหมอพูดเนี่ย
3: ไม่รู้ผมก็ไม่ร
0: ู้นั่นไงมันไม่มีงานมาถึงได้ไม่รู้หรือเปล่ามันไม่มีคนทำหน้าที่นี้ใช่ไหม
2: แปลงสารอีกอย่างนึงให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายแต่เขาต้องส่งไลน์เข้ากำนันเข้าหมู่บ้านเข้าไหม
4: เตือนเตือนพวกผมก็เตือนแต่มันไม่ไหว
1: ยังมันขึ้นไวมาก
2: แล้วเขาเตือนเป็นภาษาชาวบ้าน
0: เตือนก่อนหน้านั้นนานไหม
1: ผมอ่ะป้องกันในตำบลคลองใหญ
2: ่ค่ะ
1: พอวิกฤตแล้วผมบอกก็เตือนตามหมู่เลยต้องยกขึ้นที่สูงหมดแล้วมันก็จริงหมดเลยทีนี้หมด
3: สูงไม่พอ
1: แบ็คโฮก็ช่วงมงนั้นก็ขาดเลยพวกไม้ดอกไม้ประดับหาแบ็คโฮเพื่อมาป้องคันแล้วก็ดูดน้ำออก
0: ไม่ทัน
1: ไม่มีเครื่องมือต่างคนต่างช่วยกันเขาก็ต้องเอาตัวรอดแต่สรุปแล้วก็ล่มกันหมดเอาไม่ไหวน้ำมันสูงจัดปีนี
2: ้เดี๋ยวเราคุยกันเนาะเรากำลังคุยกันถึงอีกคนนึงที่ถามว่าแล้วทำไมไม่เปิดทำไมไม่เปิดเขานั่งอยู่ข้างหนูค่ะจันท่านผอ.คะเดี๋ยวบิ๊กจ้าจะต้องตอบนะคะว่าท่านพูด3คำท่านพูดอะไรบ้างแต่ขอถามผอ.ก่อน
5: ท่านเกรงอยู่เลย
2: เดี๋ยวขอถามผอ.ก่อนแล้วจะถามบิ๊กแจ๊สต่อ
6: ก็
2: ทำไมท่านไม่เปิด
6: ไม่ใช่ไม่เปิดครับเมื่อขอเรียนให้ทราบว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับมันเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำนครนายกระยะทางประมาณ53กิโลเมตรนะครับฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราจะมีสถานีสูบน้ำอยู่2สถานีสถานีแรกจากเจ้าพยาเข้ามา 7.6 กิโลเมตรเขาเรียกว่าสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์จะมี3สถานีในนั้นก็คือจุฬาลงกรณ์1จุฬาลงกรณ์2จุฬาลงกรณ์3นะครับแล้วถัดอันนี้จะดูแลในพื้นที่ของโซนตั้งแต่คลอง8ไปจะมีประตูกลางคลองรังสิตที่คลอง8คลอง9บล็อกโซนนี้สำหรับเทศบาลกทมพื้นที่ตรงนี้นะครับและข้างบนก็จะมีคลองแนวดิ่งจากเหนือคลองรังสิตก็มีคลอง1ถึง8เช่นเดียวกันสายบนสายกลางก็จะมี 1-8 เช่นเดียวกันไปบรรจบที่คลองหัวสายล่างข้างล่างที่ติดกับกทม.ครับเพราะนั้นเนี่ยในการแบ่งพาร์ทในการจัดสรรบริการจัดจราจรน้ำด้วยกันบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราจะมองว่าพาร์ทตัวนี้ใช้จุฬาเป็นหลักจุฬาแล้วส่งต่อไปหลังที่ปี54เนี่ยสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์1-2-3เนี่ยเวลามันไปเนี่ยระยะทางมัน 7.6 กิโลแล้วช่วงปลายมันแคบก็เลยไปสร้างอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอันนั้นศักยภาพของจุฬา1-2-3เนี่ยศักยภาพในการระบายเนี่ยอยู่ที่144 cm นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนไปอีกจุดหนึ่งที่สร้างหลังจากปี54เนี่ยมีจุดหนึ่งก็คือปากคลองรังสิตเป็นกึ่งถาวรนะครับศักยภาพในการระบาย120 cm นะครับอันนี้มีเครื่องขนาดลูกบาศก์เมตรต่อวินาที20เครื่อง
2: ค่ะขอโทษนะคะท่านผอ.ค่ะหนูไม่ได้ขัดนะคือคุณผู้ชมท้วงมาบอกว่าให้ทีมงานรบกวนขึ้นกราฟิกให้หน่อยคือเขาอยากเห็นภาพที่ท่านผอ.อธิบายว่ามันไหลลงคลองไหนบ้างเดี๋ยวรบกวนขึ้นเป็นภาพอินโฟกราฟิกที่เราทำเป็นแนวลงมาแบบนี้ค่ะแล้วท่านผอ.จะอธิบายต่อคุณผู้ชมถามมาคือเขาบอกว่ามันมองไม่เห็นภาพจริงๆฟังแล้วมันงง
6: อ่ะ
2: อ่ะเดี๋ยวขึ้นได้เลยค่ะท่านบอกพูดต่อได้เลยค่ะ
6: มีแผนที่ไหมครับ
2: มีเครื่องผักดันน้ำและเมื่อสักครู่นี้ฉันต่อให้
6: เครื่องสูบน้ำ
0: 20เครื่อง
6: ยี่สิบเครื่องปากคลองสิทธิ์ครับ
2: ค่ะ
6: แล้วก็จากคลองสิทธิ์ไป89นัดมีประตู12 13อีกการคลองสิทธิ
2: ์ค่ะ
6: อันนี้จะดูแลตั้งแต่พาร์ทเนี้ยเราจะรับน้ำจากบริหารจัดการในคลองสิทธิ์ช่วงนี
2: ้
6: แล้วก็89จากข้างบน8 ถึง 12จากข้างบนลงมา
2: ค่ะ
6: อันนี้จะลงแนวดิ่งคือปิดไว้บล็อกแนวดิ่งจะไปลงคลองหัววาสายล่าง
2: ค
6: ่ะหัววาสายล่างจะไปออกที่อำเภอลำลูกกาตรงหัววาสายล่างก็จะมีสถานีสูบน้ำปลายคลองหัววาสายล่างตัวหนึ่งจะสูบออกไปทาง8ริ้วกับนครนายกนะครับสูบส่งต่อไปที่ประตูน้ำสมบูรณ์หัววาสายล่างก็คือจะเชื่อมไปถึงแม่น้ำนครนายกจะมีสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่ปลายตัวนี้อยู่เรียกว่าสถานีสูบน้ำสมบูรณ์นะครับอันนี้ศักยภาพในการระบาย60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขนาดใหญ่แต่ตรง6วาสายล่างเองเนี่ยก็มีสถานีสูบน้ำถาวรเนี่ย12เครื่องกับเรือถาวรอีก15เครื่องทั้งหมดศักยภาพในการระบายเนี่ย81ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: อ
6: ันนี้ส่วนคลองหัววาสายล่างเองก็จะมีประตูกลางคลองอีกตรงประตู78
2: ค่ะ
6: เพื่อบล็อกน้ำไว้ให้กรณีที่น้ำจากข้างบนมาเยอะ78เนี่ยปิดไว้บล็อกไว้เพราะไม่งั้นจะไปท่วมถึงคลอง1ถึงคลอง7ซึ่งเป็นที่ต่ำของปทุมก็จะมีตำบลที่ได้รับผลกระทบที่ต่ำที่สุดก็คือคูคดลำสามแก้วบึงยี่โถลาดสวายอะไรพวกนี
2: ้
6: นี่จะมีที่ผ่านมา3ตำบลนี้หนักมากเพราะมันต่ำนะครับแล้วใต้หัววาสายล่างเองเนี่ยจะมีคลองของกทม อยู
2: ่
6: นะครับตั้งแต่คลอง2สายใต้นะครับพ่อแตกพระยาสุเรนนะครับที่กันน้ำไม่ให้ลงกรุงเทพนะครับแล้วใต้6วาอีกช่วงนึงก็มีคลอง8คลอง9เหมือนกัน8เขาเรียกว่าสายล่าง8ถึง12ก็จะมีประตูเหมือนกันแต่ไอ้3ประตูแรกเนี่ยกทมเขาเป็นคนดูแลนะครับแต่ของผมเนี่ย8ถึง12สายล่างเนี่ยชลประทานดูแล
0: แล้วคุยชลประทานคุยกับกทมได้มั้ยคะ
6: คุยครับคุยก
0: ็คุยเรื่องมั้ยแล้วได้ผลมั้ยคะ
6: ก็มีการคือที่ผ่านมาเนี่ยลำลูกกาเองเนี่ยอ่วมมากนะครับเพราะว่าน้ำก็จากที่ตกตั้งแต่24 25 26 27 28เนี่ยปริมาณน้ำแปลงเป็นน้ำท่านะครับ300มิลเนี่ย 3-4 วันเนี่ย อยู่ในพื้นที่ปทุมเนี่ย300ล้านลูกบาศก์เมตรคิดถึงเขื่อนป่าสัก225
0: ค่ะ
6: มาอยู่ในพื้นที่300ล้าน
0: ท่านผอ.
6: คร
0: ับเย็นถามตรงๆปริมาณน้ำข้างบนมันเยอะแต่มีอีประตูสลับซับซ้อนเหมือนประตูเขาเรียกเขาวงกตเนี่ยนะคะไม่เหมือนอีฝายต่างๆเนี่ยขาออกเนี่ยเมื่อเทียบเท่ากับอีขาที่มีทะลักทลายลงมาไม่สัมพันธ์กันถูกต้องไหมคะ
6: ครับ
0: มันเลยทำให้น้ำมันขังแล้วมันก็ได้เกิดความเดือดร้อนกันอยู่ในนครนายกแทบจะชิบหายวายวอดเลยเรียนพูดไม่เพราะอาคารเนี่ย
6: แล้วก็อีกอนาคตเนี่ยไอ้คลอง12 13เนี่ยจะมีประตูกลางคลองสิทธิคลอง16อีกอันนึงปิดไว้บล็อกอนาคตก้าวแผนหลักเจ้าพระยาตอนล่างอยู่ในปากหลักอ่าวไทยด้วยอันนี้เขาจะเอาน้ำจากระบีพัดเนี่ยผ่านเข้ามาในระบบเนี้ยปรับปรุงทั้งหมดเลยครับ14 15 16 17ไปลงแบ่งไปลงอ่าวไทยกับบางมะกงเนี่ย
2: ค่ะ
6: 300ล้าน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถาม
6: 300ลูกบาศก์เมตร
0: ค่ะคุณหมอใหญ่เพิ่งลุกขึ้นมานั่นนะคะเดี๋ยวมาการที่น้ำมันทะลักทลายเที่ยวนี้มีประตูโน้นประตูนี้เยอะแยะแก้ไขก็แทบจะไม่ไหวคงต้องขุดเจ้าพระยา2ใช่มั้ยคะ
3: อันนี้แหละที่ชาวบ้านมาก็ด้วยเหตุเนี่ยแหละเพราะว่าตอนนี้นะเราระบายจากโอคลักไปรังสิตมันยังไหลไปไหลมาได้จาก6วาสายล่างก็ไหลไปไหลมาได้ผ่านลำลูกกากับนครนายกถ้าไอ้แม่น้ำนี้มันผ่านขึ้นมานะมันจะตัดตอนนี้หมดเลยแม่น้ำเนี่ยคือเมื่อไหร่มันฐานที่ใครมันตัดผ่านถนนตัดถนนผ่านคลองตัดคลองมันถมคลองไปหมดเลยคลองรังสิตก็ถูกถมคลอง6วาสายล่างก็ถูกถมคลองแสนแสบทุกคลองถมหมดเลยแล้วเขาก็จะมีท่อเล็กๆสักประมาณสัก2เมตร3เมตรเนี่ยเป็นไซฟอนรอด
0: ไม่พอหรอกค่ะท่อนั้น
3: ขนาดแม่น้ำ20เมตรอ่ะมันยังไหลไม่ได้แล้วอาจารย์จะจาก20เมตรเหลือ3เมตรอ่ะอาจารย์คิดว่ามันจะไหลไหวอ่ะ
0: เดี๋ยวเป็นนั่งก็ขวางหมดแล้วล่ะค่ะ3เมตรอ่ะ
3: กำนันรอบเดียวบอกว่าควายลงไปตัวนึงก็จบแล้ว
0: เราจะปล่อยควายลงไปในท่อทำไมล่ะคะ
3: ทุกวันเนี่ยขนาดผักตบชวายังลอกไม่ได้เลยแล้วท่านจะไปลอกอะไรที่มันลงลึกไป9เมตร10เมตร3เมตรอย่างเงี้ย ใครจะไปลอก
2: นี่หมอสุธีก็ยังยืนยันว่ายังค้านอยู่ไอ้เจ้าพญาสอง
3: แน่นอนเลยคืออันเนี้ยมันจะเป็นหายนะขององคารักษ์แล้วก็ปฐุมธานีด้วย
0: แต่วันนี้พอดีเราไม่ได้พูดเรื่องประเด็นเจ้าพญาสอง
3: นี่คือมันเชื่อมโยงกันเจ้าพญาสองเนี่ยมันมา

0: เพราะว่าเราอยากระบายน้ำจากป่าสักออกมาแต่ฝนที่ตกรอบนี้มันตกใต้ป่าสักแล้วมันจะไประบายยังไง
1: ค
0: ันคลองสูงเป็นเท่าหลังคาบ้านแล้วน้ำจะเข้าไปได้ยังไงมันก็จะกลายเป็นเขื่อนกันระหว่าง2จังหวัดเลย
1: อาจารย์ต้องนึงเขากลับมาก่อน

0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าอนาคตนะครับในเรื่องของถ้าเราไปลิงก์ระบบสกาด้าสั่งการระยะไกลให้มันสอดคล้องกับระดับน้ำในคลองรังสิตนะครับถ้ากรณีที่คลองรังสิตสูงเกิน 1.8 ไอ้ประตู 2.3 ก็ไม่ควรเปิดมาอะไรประมาณนี้นะครับ 8.9 ก็ไม่ควรเกิดเปิดมาแต่ถ้าเมื่อระดับน้ำในคลองรังสิตต่ำกว่า 1.8 อาจจะขยับได้เป็นขั้นบันไดไปคือมีระบบจัดการอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้ไหม
1: เราขาดคนเชี่ยวชาญหรือขาดคนดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะที่มีประสบการณ์ใช่ไหมคะ
0: ไม่ขาดครับแต่ว่าตัวนี้เราต้องศึกษาหลายด้านอย่างที่บอกว่ามันที่บอกว่าประตูนี้ปิดประตูนี้เปิดเนี่ยมันต้องดูข้างบนด้วยข้างบนเนี่ยจะมีข้างบนเนี่ยจะมีคลอง1ถึง12เหมือนกันครับอยู่โครงการอีกโครงการนึงของชลประทาน
2: ท่านผอ.เอาตามตรงแล้วตอนนี้ยังคาใจอยู่เวลาที่จะสั่งให้เปิดประตูระบายน้ำท่านสามารถยกหูหาได้เลยไหมคะว่าคลอง6เปิดประตูระบายน้ำหรือท่านต้องเป็นเซ็นเอกสารแล้วก็
0: ใช้ยกหูได้เลย
2: ยกหูได้เลยไม่ต้องมีการเซ็น
0: แม้กระทั่งโครงการข้างบนผมก็โทรคุยกันเวลาเราน้ำจากคลองจากองค์ละเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเบรกน้ำข้างบนลดการระบายให้หน่อย
2: แต่มันก็ขนาดยกหูแล้วมันยังช้าอยู่เลย
1: ท่านคุยยังท่วมสักขนาดนี
0: ้
1: ถ้าไม่ยกหูไม่คุยป่านนี้ตายคนพวกนี้ไปเกิดอยู่ใต้บาดาลแล้วไหมคะเด่นก็ไม่อยากพูดได้ซีเรียสนะคะความเป็นจริงก็คือไม่ทันเหตุการณ์แล้วไม่คาดคิดว่าน้ำจะเยอะแล้วมาเร็วใช่ไหมคะ
0: คือเหตุการณ์ปกติเนี่ยเราก็คงพอดีทางนี้ตันหมดเลยเพราะอย่างที่ทราบมาขุนด่านล้นนะครับจากเชิงเราก็มีอ่างติยัดล้นมาเหมือนกันนะครับปราจีนบุรีบ้านสร้างก็คือเต็มระบบของคลองนครแม่น้ำนครยกเนี่ยรับได้200ก็มาเต็ม200ปราจีนก็700รับเต็ม700บางมะกงมารวมกันที่บางมะกงนะครับบางมะกงเนี่ย 1,300 แต่ณช่วงเวลาที่25เนี่ยมันระบายได้แค่ประมาณ700มันเทอะกันอยู่มัน
1: เท่าตัวนึงเลยนะ
0: มันล้นไป200อ่ะพูดง่ายๆมันก็บ่าไอ้น้ำมันคงก็ล้น
1: มัน
3: เยอะเกิน
1: มันก็ไม่ได้เกิดบ่อยๆไม่ใช่เหรอคะหลายๆปีเกิดทีนึงคุณหมอ
4: ปี54ก็เกิดนะปี56ก็เกิดปี559แล้วก็มา61เนี่ยที่องครักษ์อ่ะมันเกิดมันไม่รู้ว่าทำไมมันเกิดอย่างนี
1: ้เป็นกิจเป็นประจำเขาไม่ค่ะ2ปีทีอะไรอย่างเงี้ย
4: มันจะปีเว้นปีแล้วตอนนี้บางปีก็ปีทุกปีก็มีนี่คือนครนายกนะ
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ชาวบ้านเขากระซิบมานะเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งพูด3คำประตูระบายน้ำแดงเลย
1: ทำไมวาจาสิทธิ์แบบนี้อ๋อแบบสั่งฟ้าสั่งดินสั่งน้ำได้อ่ะ
2: สามคำเลยเหรอ
1: ใคร
2: จริงเหรอคะพูดคำว่าอะไรคะท่านเปิดเดี๋ยวนี้หรืออะไรคะ
5: ไม่ใช่เลยที่จริงแล้วอย่างนี้ผมบอกจริง
2: ไม่ใช่สาม
1: ท่านเล่า
2: ค
1: ำฟังท่านค่ะ
5: พอเหตุเกิดเนี่ยก่อนหน้านั้นอาทิตย์นึงเนี่ยเราก็พยายามเต็มที่นะครับเพราะเรารู้ว่าเสียหายหนักไม่ว่าจะเป็นคลองหลวงตัวนั้นจุฬาคูคตลาดสวายลำสามแก้วบึงกระพร้อยเสียหายหมดนะครับแต่เมื่อขณะที่เราช่วยความเสียหายเราก็ผลักดันน้ำออกมาเราก็เช็คตลอดแต่ทางองคลักษ์เราก็รู้องคลักษ์อ่ะเสียหายก่อนเราอีกท่วมมาก่อนปทุมอีกนะฮะแต่พอของเราเน่าเนี่ยองคลักษ์ไม่เน่าเหรอยิ่งหนักนะเพราะให้ก่อนที่จะเจรจา2วันที่ไปเจออาจารย์2วันเนี่ยเราไล่ของเราเช็คหมดแล้ว
1: ค่ะ
5: นะครับเครื่องประตูน้ำทุกเครื่องเนี่ยเราพร้อมหมดแล้วผมประสานกันทางนี้นะเอามาเสริมของชลประทานเพราะฉะนั้นน้ำในคลอง2คลอง3เนี่ยลดลงแล้วนะฮะทางด้านรังสิตเหนือเราก็คุยกันท่านพอรังสิตเหนือแล้วเพราะนั้นพอเรารู้ว่าแบบนี้มันเป็นไปได้ทำไมไม่ช่วยขยายองคลักษ์นะครับเพราะนั้นผมแล้ว2วันเจรจากันมาเราก็ดูว่าตอนนี้เท่าไหร่ตรงสะพานแดงเท่าไหร่ที่ท่านพอบอกเมื่อกี้นี
0: ้
5: ผมคุยกับนายกโบลิ่งเช็คตลอดลูกชายเฮ้ยเช็คมาตลอดส่งข่าวทุกระยะเขาบอกตอนนั้นน่ะมันอยู่ 1.6 แต่มันเคยเกินเกือบถึง 1.9 เกือบ2
0: โอ้
5: เกิน
0: 2.2 ครับ
5: ผมรู้แล้วว่า
0: ล้น
5: ขอสิทธิ์มันจะล้นเท่าไหร่นะฮะแต่วันนั้นผมมาเจรจา 1.8 เอ้ย 1.6 แล้วผมก็ไปคุยกับอาจารย
4: ์
5: นะคุยกับโต้งถูกมั้ยบอกองค์ลักษณ์ต้องการยังไงก่อนทางองค์ลักษณ์บอกว่าไอ้ที่ว่าอธิบายว่าจะเลี้ยวไปเปิดปิดจากคลอง2ไอ้นี่จะไปคลอง13เนี่ยเขาต้องการแต่เพียงว่าน้ําไหลที่สูงที่ต่ําให้เปิดประตูคลอง12แล้วก็ไปเปิดประตูคลอง8ถูกไหมผมบอกโอเคตอนนี้รังสิตมา 1.6 ทําได้ท่านนายกสนั่นลักษณ์ท่านสุนทรไทยท่านบอกทดลองก่อน2ชั่วโมงเอ้ย2ชั่วโมงถูกไหม
2: ตอนนั้น10เซนไหมหนูจำไม่

0: ทดลองก่อนทดลอง10โมงอันนี้ท่านทำถูกทดลองพอทดลองปุ๊บเราก็มาดูกันเราก็คอย2ชั่วโมงพอคอย2ชั่วโมงเสร็จปุ๊บบอกว่าเอ้ยน้ำมันก็ไม่เอ่อเท่าไหร่นะที่รังสิตก็ยังไม่เอ่อเท่าไหร่ก็ยังอยู่ที่จุดผมบอกเปิดเลยถ้าอย่างนี้เปิดเลยนะก็คุยกันทางนี้ทางนี้เปิดไปเลยครับเปิดไป10 20เปิดไปเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไปเปิดของ8รองรับถ้าไม่เปิดของ8ทางนี้รู้แล้วทางพี่น้องทางนู้นนั่งรู้แล้วว่าน้ำมันไปไม่ได้ถ้าไม่เปิดแปดถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ผมก็เลยบอกงั้นเปิดตรงนี้ต้องเปิดของ8ด้วยถูกไหมฮะทางนี้เปิด10ของ8ก็ต้องเปิด10ทางนี้2บานก็ต้อง2บานแต่ประเด็นก็คือว่าที่พี่น้องไม่สบายใจก็คือว่าไอ้ตรงของ8ประตูมันมีคันกั้นดินอยู
2: ่
0: มันมีขั้นก่อนที่จะถึงประตูของ8สัก20เมตรนะมีคันดินกั้นอยู่เพราะนั้นเปิดของ8น้ำมันก็ไปไม่ได
2: ้
0: ตอนนี้เพื่ออะไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนม็อบทั้งหมดเนี่ยสบายใจผมก็บอกว่าไปดูกันทางองครักษ์ก็มีพี่น้องพยนไปเฝ้าอยู่ที่คลอง8ไม่ใช่เฝ้าอยู่ที่คลอง12อันเดียวเขากังวลกันอยู่ถูกไหมครับอาจารย
3: ์
0: ผมไปดึงผมเห็นแบบนี้เอางี้เพื่อให้สบายใจทั้งสองฝ่ายผมมันไม่โคขุดคันดินก่อนเลยเพื่อให้มั่นใจว่าเฮ้ยกูทำจริง
2: กระทลายคันดินก่อนไหม
0: ไม่ได้สักแต่ว่าพูดเดี๋ยวเย็นนี้เอาแมคโครขุดคันดินไปก่อนเพื่อไม่ให้กั้นน้ำจากคลอง12ไปคลอง8ถูกไหมถ้ายกคลอง12เท่าไหร่ยกคลอง8เท่าไหร่มันจะเข้าคลองรังสิตแต่ผมมีข้อแม้นะที่คุยจะต้องคุยกับอาจารย์บอกผมมีข้อแม้นะถ้าประตูน้ำตรงนั้นยัง 1.6 อยู่ที่สะพานแดงถูกไหม 1.6 นี่เปิดไปเลยครับคุณจะอัดเท่าไหร่อัดไปเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนคลายความเดือดร้อนขององค์กรนะแต่พอเราเปิดไปแล้วชั่วโมงหนึ่งก็สนับสนับฟังตลอดเปิดแต่ทีนี้ต้องอัดตลอดมันก็อยู่ที่ 1.6 1.62 นะฮะ 1.64 ลงมา 1.6 นะฮะผมบอกเปิดได้ทั้งคืนคืนนี้นะฮะก็คุยกันเพิ่มไปอีก5เซนก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้3
0: ปรากฏว่าก็คุยกันวันที่30แล้วแต่คุยกับโต้งโต้งบอกเอ้ยทางนู้นลดลงลดลงเอ้าลดลงก็ถูกทางแล้วนี
2: ่
0: เอาพอถูกทางผมบอกเปิดเลยครับคืนนึงเราเฝ้าระวังกันอยู่นะเพราะผมจะต้องไม่ให้เกิน 1.8แต่มีข้อแม้คุยกับอาจารย์แล้วใช่ไหมถ้า 1.8 ผมขอปิดนะปิดก่อนแล้วผมเร่งอัดออกให้หมดพอลดลงมาเหลือ 1.6 1.7 อัดมาใหม่เพื่ออะไรเพราะพี่น้องชาวปทุมชาวเหนือสบายใจได้ถ้าไม่เกิน 1.8 เราไม่เดือดร้อนถูกไหมอันนี้เราคุยกันตลอดแล้วก็ผมคุยกับวัดเนี่ยคุยกันตลอดเกือบทุกชั่วโมงเอ้ยน้องตรงนี้มันนี้นะมึงเปิดเพิ่มไปอีก5อันเนี้ยไม่ใช่พูด3คำจบไม่ใช่แต่มันมีที่มาที่ไป
2: แต่ท่านต้องยกหูหาทางนี้ก่อนแล้วท่านก็บอกเปิดไปเลย
0: ยกทางนี้ด้วยทางนี้ด้วย
3: นั่นน่ะสิคะแล้วทำไมเดินถามท่านสักนิดนึงสิคะเออทำไมท่านถึงทำหน้าที่นี้คะเพราะท่านมีความรู้สึกว่าเออทำไมคนนี้ไม่ทำคนนี้ไม่ทำทำไมต้องเป็นท่านเป็นฮีโร่มาจัดการ
0: ไม่อยากเป็นฮีโร่
3: แต่ตอนนี้ก็เป็นนะคะ
0: แต่เราอะไร
3: ค่ะ
0: คนเดือดร้อนเรานึกถึงนี่ครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: คนปทุมตอนนี้เขาอยู่กันแค่หมู่บ้านจมไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะทั้งปิงทั้งยุงห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้ขับถ่ายในถุงแล้วก็โยนออกไปแล้วคนนครนายกอ่ะไอ้โต้งก็พูดจริงไหม
1: เข
0: าบอกคนนครนายกตอนนี้ใช้ชีวิตแบบนั้นจริง
1: ๆครับ
3: ใช่
0: นะฮะผมก็เลยว่าทำไงต้องระบายออกให้เร็วที่สุดอ
2: ัน
0: นี้ต่างหากแต่เมื่อเราเดินมาถูกทางตอนนี้2วันและเข้าวันที่3ผมเชื่อว่าคลี่คลายไปเยอะแล้วนะ
1: ครับดี
3: ค่ะ
0: แต่ถ้ามันยังไม่พอเปิดมันอีกเพราะตอนนี้ทางของเรานี่รับได้แล้ว
3: ค่ะ
4: นี่ครับ
0: ครับเข้าใจนะ
2: ก็คือได้บิ๊กแจ๊สประสานของส่วนกลางบอกว่าเปิดไปเลยแต่หนูกำลังกังวลแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักด
3: ิ์ค่ะ
2: สมมุติถ้าหากในอนาคตท่วมแบบนี้อีกต้องรอบิ๊กแจ๊สบอกไหมหรือว่ามันต้องยังไงมันควรมีแผนหรือเปล่าคะที่ไม่ต้องมาประท้วงกันไม่ต้องรวมกลุ่มกันแล้วเกิดควันออกหู
3: ทุก2ปีปีเว้นปีบิ๊กแจ๊สจะต้องไปเรื่อยๆจนกระทั่งถือไม้เท้าค้ำไป
2: หรือยังไงหรือมันควรจะแก้ถาวรสิ
3: เออมันมีวิธีการไหม
4: ที่บอกว่าถ้าเกิดเราก็ต่อไปเราอาจจะต้องดูที่ระดับน้ำในคลองรังสิตเป็นหลัก 1.8 ที่ไม่พอเราสามารถเปิดได้เลยถ้าไม่เกิน 1.8 ปุ๊บเราสามารถเปิดนครช่วยนครยกเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูระดับน้ำเป็นหลักถ้าเกิดแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนครยกเองเนี่ยตรงองคลักษ์เนี่ยจะมีอีกสถานีหนึ่งเสาภาพวงศรีอีกสักแค่ว่าเป็นการสูบเหมือนกันตรงนั้นเนี่ย33คิวนะครับ
3: ค่ะ
4: จะกว่าเมตรโอ้ยทีแต่ว่าเนื่องจากปีนี้มันเต็มไงมันตัน
3: ค่ะ
4: ตันด้วยแม่น้ำนครยกมันล้น

0: ค่ะค่ะ
1: ปลาจีนล้นมันไปตรงนั้นไม่ได้สูบไปมันก็วนกลับมาแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ล้นคือมันสูบทอยได้ตัดได้
0: ค่ะเดี๋ยวถามแขกเดี๋ยวเอา
2: ก่อนที่อาจารย์จะถามหนูจะให้อาจารย์ดูภาพนึงก่อน
0: ก็ได้ค่ะ
2: ให้อาจารย์ดูภาพก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยถามอาจารย์ออสแล้วกวนทีมงานขึ้นภาพน้ำฟองซักผ้าให้หน่อยค่ะ
0: มีที่ไหนกันน้ำฟองซักผ้าน้องแป้ง
2: ฟองซักผ้าอาจารย์ไปซักผ้ากันเอาขึ้นภาพกราฟิกไว้ได้ค่ะภาพฟองเยอะๆน้ำสีดำ
3: ๆคลิปก็ได้คล
2: ิ
3: ป
2: โอ้ย
3: อันนี้คือภาพที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุม
0: เดี๋ยว
3: ก่อนที่จะลงไปที่อ
0: าจารย์เป็นคนเอาภาพนี้มาเหรอ
3: ใช่ฮะ
0: อาจารย์เอาผงซักฟอกไปใส่แล้วก็ทำภาพอาจารย์ไปสร้างสถานการณ์เพื่ออะไรคะนี่มันน้ำผงซักฟอก
3: ผงใส่สักหนึ่งโรงงานก็ต่อเนื่องจากที่เราไปปาจีนนะที่ผมบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะพาทุกคนเที่ยวพาโจรพาทุกอย่างที่ไปขุดฝังดินไว้ทั้งหมดนะฮะนะแล้วก็มันก็จะลงมาที่ด่านสุดท้ายก็คือคลองรังสิตก่อนที่จะลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะนั้นที่ทุกท่านพูดอยู่เนี่ยเข้าใจว่าน้ำท่วมแต่ว่าทุกคนมองไม่เห็นมันก็คือเคมีที่มาด้วยนะฮะสารออร์แกนิกนะวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลสารเคมีสารลดแรงตึงผิวต่างๆที่มันมาแบคทีเรียเมื่อกี้ก็กำนันก็กระซิบบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำเป็นศูนย์ใช่ไหมครับมีกลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์มีก๊าซไข่เน่าเนี่ยทุกคนไม่นึกหรอกว่าไอ้พวกนี้แหละท่านไม่ได้ท่านอาจจะบอกว่าเหลือ2เซนถึงที่นอนใช่ไหมหมอนะฮะอาจจะปีหน้าเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะครับมันมากันเยอะนะครับเพราะว่าเราได้คุยแล้วตั้งแต่อยู่ปาจีนว่าอะไรก็ตามที่เราไปเห็นข่าวตั้งแต่ปาจีนไล่ลงมาจนที่จังหวัดขับรถหนีน้ำท่วมมาจนถึงหน้ามสวองคลักเนี่ยก็คือมันก็ไปดึงออกมาทั้งหมดตั้งแต่คราบที่เป็นสีลุ้งใช่ไหมครับอันนี้ก็ฟ้องอยู่แล้ว
0: เราเห็นกันอยู่
3: ใช่แล้วผลตรวจก็บอกว่าเป็นน้ำมันนะครับแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นเคมี
0: เขาบอกว่าไม่มีค่ะสารพิษแต่ว่า
3: คือตรงนี้อย่าเพิ่งตระหนกตกใจแต่ว่ามันคือของจริงเพราะว่ากลิ่นมาแล้วฟองมาแล้วตอนแรกนึกว่าฟองนิดหน่อยครับบิ๊กแจ๊ดนึกว่านิดเดียวแต่มันไม่ใช่มันทั้งสายเลยอันนี้คือโดรนของนักข่าวที่ไปถ่าย
2: อาจารย์
3: เมื่อ3วันนะวันนี้อาจจะไปแล้วอาจจะมีอะไรไปดับฟอง
2: สองอาจารย์ขาหนูจะบอกว่าตอนแรกพอมันเกิดฟองมันเกิดภาพในโซเชียลเขาก็ไปขุดคุยกันใหญ่ไม่รู้นะใครให้ข่าวเขาบอกว่าก็เกิดจากชาวบ้านน่ะน้ำเริ่มลดก็เลยไปขัดบ้านล้างบ้านกันใหญ
3: ่แล้ว
2: น้ำมันก็เลยไหลลง
0: เป็นฟองเหรอไหนพูดเฉยๆน้ำมันไหลได้ไงนะ
2: น้ำจากการล้างบ้านมันไหลลงมารวมกันเป็นฟอง
0: เหรอเอาขนาดนี้เลย
3: มันฟ้องตั้งแต่น้ำเป็นสีรุ้งแล้วก็มีนักการเมืองท่านนึงก็ไปบอกว่าเนี่ยไปทำภาพเกินจริงใช้ AI มันไม่ใช่ครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็มีโดรนนะถึงแม้ห้ามบินเขาก็บินดูนะครับมันก็เป็นสีรุ้งนั่นก็คือเคมีที่มันไปช้าจากข้างล่างขึ้นมาเรียบร้อยละแล้วที่จะน็อตเล่าไงที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับเราไปที่โรงพยาบาล
0: อภัยภูเบศ
3: รอภัยภูเบศรด้วยกันจารย์ก็บอกว่ารอบนี้แหละมันจะพาพวกนี้เที่ยวแล้วตอนนั้นน่ะจารย์ก็ขับรถจากกรุงเทพไปที่อภัยภูเบศรแล้วจารย์ก็ขับรถกลับก็หนีน้ำท่วมจะบอกมันต้องพามาที่มสบเนี่ยพามาที่ปทุมพามาที่รังสิตแล้วก็คลองสูบน้ำก็ต้องระบายใช่ไหมครับไม่ให้มันเกิน 1.8 อะไรก็แล้วแต่เพื่อลงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้แหละเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็น VOC ที่ผมถามท่านรัฐมนตรีน้องท็อปนะฮะบอกว่าทำไมคุณให้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่าเป็นน้ำมันเฉยๆมันดูซอฟต์มากเลยทำไมคุณไม่ตรวจ VOC วอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว
2: ์มันแปลว่า
3: สารอินทรีย์ระเหยที่มันมาจากโรงงานที่เขาทิ้งอ่ะ
0: แล้วท่านรัฐมนตรีท่านว่ายังไง
3: ท่านบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากครับเดี๋ยวผมจะไปตรวจแล้วทีนี้ผมก็บอกว่า
0: แล้วท่านตรวจแล้วเป็นยังไงผลออกมายังไง
3: ถ้าผมยังไม่เกษียณนะผมถ้าไม่เกษียณอยู่มอเกษตรเนี่ยผมตรวจเช้าเนี่ยตอนเที่ยงออกเลย
0: แล้วทำไมท่านบอกว่ากี่วันแล้วล่ะ
3: ท่านบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้รู้เรื่องนะครับปัจจุบันก็ยังไม่รู
0: ้กี่วันละ
3: ก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งแล้วนะ
0: ท่านรัฐมนตรีท็อปคะเรียนทราบว่าท่านกำลังช่วยน้ำท่วมอยู่แถวนครปฐมใครติดต่อให้เราได้ไหมคะ
3: ท่านสุชาติก็เทคแอคชั่นดีนะสั่งปิดโรงงานเลย
2: ค่ะ
3: แต่โรงงานมันน้ำท่วมอยู่แล้วมันปิดอยู่แล้วนะครับ
0: อาจารย์ออสไม่
3: เอามาตาอะไรไม่รู้อะไรนะ105 106โรงงานรีไซเคิลไอ้ที่ถูกกฎหมายไปแปะเลยปิดห้ามผลิตห้ามอะไร โอ้โห
0: มันก็ต้องปิดเพราะน้ำท่วมอยู่แล้ว
3: มันไม่มีใครไปทำงานอยู่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองมันไหลออกมาหมดแล้วการเทคแอคชั่นก็คือต้องหาอะไรไปดันเห็นไหมมันก็มาเยี่ยมพี่น้องชาวปทุม
2: แต่ผล
3: ชาว
2: ลังสิตไม่ออกเลยเนี่ยตอนนี
3: ้ชาวมหาวิทยาลัยรู้เรื่องป่ะเนี่ยยังไม่รู้เลยพสวของท่านเนี่ยใช่ไหม
2: หมอสุธีเอาน้ำมาด้วยไหม
3: เอ็นจีโอลมน้ำเนี่ยเอาขาขึ้นมาเป็นตุ่มหมดเลย
0: แล้วทำไมตัวเองไม่เอาน้ำไปตรวจแล้วก็เอาผลมารายการเราล่ะ
3: ผมเลี่ยแล้วผมไม่ได้เป็นอาจารย์มอเกษตรแล้วผมเกษียณแล้ว
0: อ๋อเข้าไปใช้ห้องแลบเขาไม่ได
3: ้ได้ถ้าผมตรวจก็รู้เรื่องเลย
2: ไอ้ความจริงวันนี้ชาวบ้านจะเอาน้ำมาด้วยฝากอาจารย์ออสตรวจน่าจะเร็วกว่าม
3: ันต้องตรวจคืออย่างนี้มันผิดปกติฟองมันเยอะมากบางคนเห็นฟองเนี่ยก็นึกถึงแฟบนึกถึงผงซักฟอกมันไม่ใช่สารอินทรีย์ละเหยเนี่ยมันเป็นสารลดแรงตึงผิวในน้ำปกติซึ่งเวลามันพุ่งๆๆเนี่ยมันก็เป็นฟองอย่างเงี้ยแล้ว BOD COD ต่างๆนี่ก็มีอยู่แล้ว COD ก็เคมีคอล BOD ก็ biological นะมันย่อยมันสลายมันก็กลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะเดี๋ยวสักพักก็ไปหมักหมมที่ไหนแล้วเดี๋ยวก็ระเบิดอีก
0: ระเบิดดิ
3: เพราะมันไวไฟไฮโดรเจนไฟ
0: ด์เรียนถามว่าถ้าหากไม่เร่งระบายน้ำออกไปไอ้ที่ตัวที่มันไปส่งเป็นฟองขังอยู่ใน 2-3 แห่งเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนในอนาคตและพืชไร่กระสวนเกษตรคะ
3: คือตอนนี้เนี่ยนะครับ VOC ไม่มีผลไปโฟกัสเรื่องโลหะหนักเพราะเข้าใจว่าประชาชนจะกลัวเรื่องสารมีกัมมันตรังสีมีอะไรพวกนี้ด้วยก็บอกว่าไม่เจอแต่ทองแดงเนี่ยล้นเลยโอเคนะครับทองแดงสังกะสีล้นเพราะว่าตรงนั้นเป็นโรงงานที่เอาขยะจากจีนมาถลุง
0: กลบ
3: จีนเนี่ยเขาปิดประเทศแล้วเขาไม่ให้รีไซเคิลอะไรแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกมาที่ประเทศด้อยพัฒนาหลายๆประเทศ
0: เราประเทศพัฒนาแล้วนะ
3: ผมไม่ได้หมายถึงประเทศเราประเทศได้พัฒนาหลายๆที
0: ่
3: แต่ทีนี้ประเทศเรามันมีอะไรไม่รู้หลุดมาอยู่
0: ใครไปเอามาอาจารย์ออสพูดอย่างนี้ไม่ได้ของเราเข้ามาในประเทศได้ยังไง
3: เปิดโรงงานรีไซเคิล101ใช่ไหมครับก็คือฝังกบ105แล้วก็106รีไซเคิล105เนี่ยง่ายสุดเพราะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคุณพี่มีโรงงานจะน้อยไปขอซื้อถูกๆเลยครับผมขอซื้อตันละ5บาทตัดราคาเลยนะไม่ต้องฝังกบก็ทิ้งอยู่แถวนั้นแหละแล้วน้ำก็พาออกมาเราไปดูข่าวดิครับ
0: อาจารย์ออสสิ่งเหล่านี้มันเข้าประเทศไม่ได้บ้านเมืองเรามีขื่อมีแปรเรามี
3: กรมศุลกากร
0: เรามีคนตรวจอาจารย์ออสพูดแบบนี้แสดงว่า
3: คนเหล่านี้
0: เขาไม่ทำหน้าที่หรอคะ
3: ก็ยังทุจริตสอบอยู่เลยเนี่ยไม่รู้ไอ้พวกทุจริตสอบหรือเปล่า
0: อาจารย์ออสอ่ะ
2: แล้วก็ยังมีรายงานเข้ามาว่ายัง
3: มันมาเป็นตู้คอนเทนเนอร
2: ์10แห่งที่มีการลักลอบ
3: ดีแคร์เป็นอย่างอื่นแล้วนี่ไงมันฟ้องแล้วไงธรรมชาติมันฟ้องแล้วไงครับ
2: อาจารย
3: ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: แป้งตั้งหัวข้อให้อาจารย์ว่าน้ำฟองคลองรังสิตสารเคมีปนเปื้อนหรือไม่วันนี้อาจารย์ออส
3: ถ่ายรูปเลยโอ้ยเซลฟี่ใหญ่เลยสวยมันไม่ใช่เคมีนั้นเลย
0: อย่างน้ำตกในแองโกลาเลยนะครับมันปุ้ยไปหมดเลยมันดูเลย
3: นักการเมืองบอกแฟบผมยิ่งขำใหญ่โอ้แฟบบ้าน
0: อาจารย์คะเดนขอความรู้ค่ะฟองเหล่านี้มันจะสลายเมื่อมันลงสู่ทะเลแล้วก็ธรรมชาติจะบำบัดให้มันเจือจางลงไปได้ใช่ไหมคะ
3: ได้ครับได้ครับเจือจาง
0: ใช้เวลานานไหมคะ
3: คือตามเทคนิค105โรงงานรีไซเคิลฝังกลบเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหลักเกินหลักหนึ่ง
2: อะไรคะ
3: ก็คือไม่ใช่1ถึง9ปีก็คือ10ขึ้นไปนะครับแล้วก็บางตัวนี่เป็น100นะครับ
0: ปลา
3: แต่ทีนี้อ้าวปลาก็ตายให้ดูแล้วไงมีภาพปลาไหมเอาขึ้นหน่อยนะฮะ
0: แล้วต้นไม้
3: แต่ที่มีปลาที่มันทนอยู่ได้นะรู้ไหมรุ่นไหน
0: ปลาอะไรคะ
3: คางดำมันทนรุ่นเนี้ยมันมาจากอเมซอนมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีเห็นไหมฮะมันทนแต่มันไม่ทนอยู่น้ำหนึ่งคือน้ำปลาสดีมันไม่ทน
2: ค่ะอาจารย์ออสหนูสงสัยอีกเขาแววมาว่าซีกเนี่ยตอนที่น้ำฟองมันเริ่มมาบาง
3: จ้ารับเต็มๆเลยมันมาจากทุกที่ไง
2: คนเอาแหไปทอดแล้วก็จับปลามากินคำถามคือคนที่กินปลาจะได้รับสารนี้
3: ซัพพลายเชนนะครับ
2: แล้วมันจะมีอาการยังไง
3: ตอนนี้น้องท็อปบอกว่าตรวจแล้วไม่เจอโลหะหนักแล้วพี่ออสไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าเฮ้ยตรวจดีป่ะเพราะว่าลูกน้องคุณก็ยังบอกว่าการเก็บมันไม่ได้มาตรฐานนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตรวจซ้ำแล้วก็ VOC ทำไมน้องไม่ตรวจสั่งไปเลยไม่ใช่ไปสั่งปิดท่านสุชาติเทคแอคชั่นปิดก่อนนะครับอ่ะพอมาอย่างนี้มันก็ไปอยู่ในวัฏจักรใช่ไหมครับอยู่ในไซเคิลปลากุ้งหอยปูปลาต้นไม้ต้นมงต้นไม้ดูดซึมเข้าไปไม่มีตัวปรับปรุงดินมันก็ไปอยู่ในจานข้าวของท่านนายกนะครับนะกินอยู่บนโต๊ะก็รับไปนะฮะทีนี้มันเราจำได้ไหมที่ญี่ปุ่นนะครับแคดเมียมเห็นไหมฮะไล่นาทุกคนไม่รู้เลยมีแต่ชาวญี่ปุ่นว่าอีไตเจ็บอีไตแปลว่าเจ็บไม่รู้เลยจนนักวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพิ่งรู้ว่ามันมีโลหะหนักมันหลุดออกมา เขาเลยตั้งชื่อของแคดเมียมว่าอิตายไงนะครับมีมินามาตะมีอะไรอีกเยอะแยะเลยจากโลหะหนักเหล่านี้ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้รู้ตอนนี้หรอกตอนนี้ทุกคนเถียงกันเมื่อไหร่คลองนี้มึงจะเปิดเมื่อไหร่มันจะ 1.8 อาจารย์ออสเนี่ยก็

0: มองในอนาคตแล้วว่าลูกหลานนะครับถ้ามันลงเจ้าพยาได้เร็วแล้วไปทะเลก็โอเคครับก็เจือจางถ้าเจือจางมากๆเนี่ยสารประกอบมันก็กลายเป็นตัวอื่นมีแสงแดดรังสี UV ก็ย่อยสลายดีคอมโพสต์ได้ครับใช้เวลาพอสมควร
1: แต่มันก็ผ่านปลาผ
0: ่
1: าน
0: แต่ตอนนี้เนี่ยจะต้องเตือนนิดนึงนะครับก็กลับเรียนท่านนายกด้วยนะครับท่านทางปทุมเนี่ยก็ต้องเตือนประชาชนว่าห้ามอุปโภคบริโภคห้ามสัมผัสใส่ถุงเท้าถุงมืออะไรต่างๆแล้วก็คนที่ปฏิบัติหน้างาน
2: จะลำบากขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็มันก็ต้องทำนะครับไม่งั้น
2: จะทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือเปล่า
0: เดี๋ยวผมก็จะโดนมาตาอะไรเนี่ยฮะ
2: นั่นแหละสิอาจารย์มันโอ
0: ก็ผลตรวจมันไม่ออกนี่ครับทำไมคุณไม่บอกผลตรวจล่ะครับก็บอกดีว่าอาจารย์อ๋อตรวจแล้วนะตั้งแต่หน้าองคลักษ์ยันมาถึงรังสิตจนออกแม่น้ำเจ้าพระยามันอย่างนี้นะ
2: ใครต้องทำหน้าที่ตรวจหน่วยงานไหนคะ
0: ต้องบูรณาการครับนายกต้องสั่งมันไม่ใช่แค่กรมเดียวครับชลประทานก็เอาไม่อยู่ครับ
3: กรมควบคุมมลพิษกับ
0: กรมควบคุมมลพิษก็เอาไม่อยู่ครับต้องบูรณาการต้องสั่ง
2: ต้องมีทีมงานพิเศษขึ้นมา1ทีม
0: เหมือนที่ภาคเหนือที่ทางพม่ามันปล่อยเข้ามาที่ถลุงทองอ่
2: ะ
0: แล้วก็เข้ามาอ้อมมาเมืองไทยแล้วไปที่แม่น้ำโขงอ่ะอันนั้นน่ะทางโน้นก็ช่วยกันไล่ตรวจนะครับแต่ว่าตรงนี้ทุกคนมัวแต่ในเรื่องของการช่วยพี่น้องประชาชนมัวแต่น้ำท่วมมัวแต่ขนของ
2: ก็ลืม
0: แต่ลืมเรื่องนี้ว่าน้ำนี่มันไปตกไปฝนตกน้ำเยอะเนี่ยมันอยู่ในโซน EC ใช่ไหม
2: ครับ
0: ตั้งแต่ชลบุรีแต่มันไล่ขึ้นไปก็คือโซนที่กำลังจะเปิดก
2: ็
0: คือลงนักลงทุนต่างชาติกำลังมาแล้วก็มีประกาศมาตรา
1: 44
0: บอกว่าไม่ต้องพื้นที่สีม่วงอ่ะมีลงพื้นที่ไหนลงได้หมดเลยก็คือมาตรา1ไอ้โรงงาน105ลงได้เลย
1: เดี๋ยวจะให้อาจารย์ออสมาระบายต่อคุณผู้ชมค่ะฉันเบรกไม่ได้เลยจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันต่อเฉพาะออนไลน์เท่านั้น Facebook YouTube และ TikTok อาจารย์ออสฟันธงแล้วนี่คือสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนอีกสักครู่ค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันเท่าฝันเชื่อชูค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีน้ำลดลงแล้วนะคะแต่หลายจุดเริ่มเน่าเสียค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณคลอง1ค่ะพบปลาลอยตายจำนวนมากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าโขลงและเทศบาลเมืองคลองหลวงตักซากปลาจำนวนมากที่ลอยอยู่ในลำคลองพื้นที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำไปกำจัดค่ะหลังน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนสอบถามชาวบ้านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดระดับแล้วนะคะแต่หลายหมู่บ้านน้ำท่วมขังนานทำให้น้ำเริ่มเน่าเสียเมื่อมีการสูบน้ำระบายไปลงลำคลองส่งผลกับคุณภาพน้ำในลำคลองตามไปด้วยค่ะเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุที่พบปลาตายจำนวนมากมาจากสภาพน้ำในคลองขาดออกซิเจนจนปลาและสัตว์น้ำจำนวนมากต้องลอยขึ้นมาหายใจบริเวณผิวน้ำก่อนทยอยตายต่อเนื่องค่ะตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรีเข้าไปตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านบึงค่ะหลังสงสัยการให้บุคคลสัญชาติไทยมาถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวหรือนอมินีจุดที่เข้าตรวจค้นเป็นบริษัทแห่งหนึ่งค่ะพบชาวต่างชาติเป็นชาย1คนและหญิง1คนอยู่ในสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเอกสารสำคัญหลายรายการเพื่อมาตรวจสอบนะคะซึ่งเป็นเอกสารที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเบื้องต้นควบคุมตัวชาวต่างชาติทั้ง2คนและแจ้งข้อหาในความผิดเกี่ยวกับการยินยอมหรือให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายหลังแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง2คนไปยังสภ.บ้านบึงค่ะเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปตำรวจจังหวัดอ่างทองเข้าไปเก็บหลักฐานเหตุเพลิงไหม้ที่หอพักนักเรียนหญิงวัดโบสถ์วรดิษฐ์อำเภอป่าโมกนะคะเบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงอาจเกิดจากปลั๊กพ่วงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะสภาพภายในเรือนนอนที่1ของหอพักนักเรียนหญิงภายในวัดโบสถ์วรดิษฐ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งเตียงนอน2ชั้นที่นอนเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้นะคะขณะที่อาคารเรือนนอนซึ่งมีทั้งหมด3หลังได้รับความเสียหาย1หลังค่ะเบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมสอบปากคำเจ้าหน้าที่วัดครูพี่เลี้ยงและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คาดว่าต้นเหตุอาจมาจากปลั๊กพ่วงที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนจะลุกลามไปยังที่นอนและโครงสร้างอาคารส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกไฟไหม้นะคะพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้งเรื่องของที่พักชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นค่ะศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายสุนามากมูลอายุ84ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวหายจากซอยณวมินทร์141แขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลโคกครามนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว15นาฬิกานะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครั้งแรกกับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS

0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับตั๊กตนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์ค่ะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะและในหลายพื้นที่เนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะในแง่มุมของสุขภาพเราจะมีการเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้างนะคะรวมถึงหลังจากนี้เวลาที่น้ำลดแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดเก็บบ้านหรือเฝ้าระวังโรคที่กำลังจะมาอย่างไข้เลือดออกได้อย่างไรนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะตอนนี้หลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังอยู่แต่ว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครบางพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วเริ่มมีการจัดเก็บบ้านแล้วบางส่วนนะคะมีการเฝ้าระวังในเรื่องของสุขภาพที่ตามมามีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างคะคุณหมอ
1: แน่นอนค่ะถ้าเราพูดถึงโรคที่มากับน้ำท่วมมันจะมีทั้งเรื่องของโรคติดเชื้อและอันที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อนะคะเรามาดูในเรื่องของตัวโรคติดเชื้อก่อนช่วงตอนที่น้ำท่วมจะเห็นว่ามีภาพของการลุยน้ำนะคะนี่การที่เราไปสัมผัสน้ำท่วมเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการที่อยู่ในช่วงภาวะน้ำท่วมบางทีในเรื่องของอาหารน้ำนะคะก็อาจจะไม่ได้มีความปลอดภัยเต็มที
0: ่
1: ก็จะมีเรื่องของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารตามมานะคะรวมถึงถ้าเราอาจจะต้องไปอยู่ในผู้ที่อพยพในศูนย์อพยพก็จะมีโรคระบาดทางเดินหายใจตามมาได้นะคะและในขณะเดียวกันนะคะพอหลังจากน้ำลดบางทีเราก็จะต้องระวังในเรื่องของว่ามันอาจจะมีน้ำขังนะคะโดยเฉพาะในบริเวณรอบบ้านเหล่านี้ก็อาจจะนำมาในเรื่องของโรคไข้เลือดออกซึ่งเราก็จะต้องมีการป้องกันนะคะว่าเราจะมีการป้องกันให้ไม่ให้เกิดการระบาดอย่างนี้อย่างไรอันนี้จะเป็นในกลุ่มของโรคติดเชื้อมันก็จะมีในเรื่องของภัยสุขภาพด้วยคือไฟดูดไฟช็อตนะคะอันนี้ก็ต้องระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงถึงปลั๊กไฟอันนี้ก็ต้องเรียนว่าอาจจะต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญนะคะมาช่วยดูนิดนึงในเรื่องของไฟฟ้านิดนึงนะคะ
0: ซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อต่างๆที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงที่น้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมนะสามารถรับชมไปพร้อมกันกับเราผ่านช่องทางต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรคนะคะ X Live ค่ะ YouTube @Thai PBS และ www.thaipbs.or.th นะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะคุณหมอถ้าเป็นผู้สูงอายุเด็กหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยบางคนมียาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ยาเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยนะคะมีคำแนะนำค่ะจากเภสัชกรนะคะว่ายาที่ผ่านน้ำท่วมมาหรือเราจะมีวิธีการจัดเก็บยาอย่างไรให้ใช้ได้อย่างปลอดภัยในช่วงนี้ค่ะไปติดตามกันค่ะ

สวัสดีครับเภสัชกรคมสันโสตางกูลนายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลประเทศไทยหลายท่านคงจะเกิดคำถามในช่วงนี้ครับที่เราเกิดวิกฤตการโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่เราจะจัดการเรื่องของยาของเราอย่างไรให้ปลอดภัยแน่นอนครับโรคน้ำท่วมที่มากับน้ำท่วมเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่พวกเราเนี่ยในส่วนของที่ต้องใช้ยาประจำใช้ยาต่อเนื่องเนี่ยเราจะดูแลยาที่เราต้องได้รับประจำเนี่ยอย่างไรยกตัวอย่างเรามียานะครับก็คือยาที่อยู่ในแผงเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผงที่เป็นแผงฟอยล์อลูมิเนียมหรือเป็นแผงชนิดที่เป็นพลาสติกเหล่านี้สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นยาทั้งหมดนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการอยู่แช่น้ำนานๆซึ่งน้ำอาจจะซึมเข้าไปได้แล้วก็ทำให้ยาภายในเนี่ยเสื่อมสภาพการดูยาว่าจะเสื่อมสภาพหรือไม่นั้นเนี่ยเราดูที่ลักษณะของยาที่เปลี่ยนไปครับยาที่มีสีกลิ่นรวมถึงรูปลักษณะภายนอกเช่นบวมมีจุดหรือมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากยาเดิมที่เราเคยใช้อยู่ในปัจจุบันแสดงว่ายามีโอกาสที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพได้ง่ายนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการจัดเก็บยาเนี่ยยาที่อยู่ในซองเหล่านี้หรือยาที่อยู่ในตลับที่เราจัดยาประจำวันเนี่ยก็มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปได้ง่ายดังนั้นในส่วนหนึ่งเนี่ยเหล่านี้ถ้าเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ถูกน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรจุในกล่องสุญญากาศหรือเรามีซองซิปที่เราได้รับจากโรงพยาบาลเหล่านี้ก็ทำให้สามารถที่จะเป็นบรรจุยาที่เรามีอยู่ใส่เข้าไปในซองนะครับชั้นหนึ่งไม่พอครับอาจจะต้องใส่ไป2ชั้นเลยทีเดียวนะฮะก็จะทำให้เรื่องของการป้องกันน้ำที่เข้าไปสู่ในยาเนี่ยสามารถดูแลได้ดียิ่งขึ้นครับในขณะเดียวกันครับสำหรับยาฉีดอินซูลินที่พวกเราใช้กันอยู่นะครับก็จะมีลักษณะเป็นยาที่อยู่ในหลอดเหล่านี้หรือจะเป็นชนิดที่จะต้องใช้ไซลิงดูดยาพวกนี้ครับเช่นกันครับจำเป็นที่จะต้องเก็บในตู้เย็นแต่ถ้าเกิดในภาวะฉุกเฉินล่ะพวกนี้สามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณ30วันดังนั้นในช่วงที่ทุกท่านผจญภัยพิบัติท่านสามารถที่จะเอามาใส่ซองซิปนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ปิดสนิทด้วยการรูดซิปให้แน่นนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็บรรจุซองซิปอีกชั้นหนึ่งก็จะทำให้เรื่องของการดูแลยาของเราเนี่ยสามารถอยู่ได้ตลอดช่วงระยะเวลาน้ำท่วมครับอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถจะออกไปจากพื้นที่เราได้นะแล้วยาเราหมดเราทำไงแน่นอนท่านคงจะต้องใช้การสื่อสารในปัจจุบันที่เรามีใกล้ตัวเราที่สุดคือโทรศัพท์มือถือครับเราสามารถที่จะส่งข้อมูลเมสเซจต่างๆเนี่ยไปให้ทางโรงพยาบาลหรือแม้แต่ส่งไปให้ทางหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆว่าในขณะนี้ยาที่เราใช้ประจำเนี่ยหมดแล้วนะขอความช่วยเหลือไปครับเรามีโครงข่ายครับในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลที่อยู่ในระดับโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นลักษณะของการทำงานร่วมกันแล้วเราก็ทำงานร่วมกับเครือข่ายของเภสัชกรชุมชนก็คือร้านขายยาดังนั้นเรื่องของการขาดยาเนี่ยถ้าเรารีบแจ้งไปตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยก็สามารถทำให้เราสามารถจัดส่งยาที่ท่านต้องใช้เนี่ยไปสู่มือท่านได้อย่างทันท่วงทีในทุกๆระดับของหน่วยงานที่ให้บริการเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงผ่านระบบแอปพลิเคชันหรือแม้แต่ในเรื่องของการใช้การสอบถามทางโทรศัพท์ไปยังเครือข่ายของเราว่าท่านเคยได้รับยาอะไรนะแล้วก็ท่านเคยแพ้ยาไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะแจ้งในเรื่องของการขอความช่วยเหลือไปตั้งแต่ต้นเลยว่าท่านรับยาจากที่ไหนและถ้าเกิดโรงพยาบาลแห่งนั้นหรือสถานพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยประสบอุทกภัยและไม่สามารถให้บริการได้เราก็มีโครงข่ายที่จะให้บริการทางด้านเภสัชกรรมให้กับท่านแต่สำหรับในภาพรวมของประเทศแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือกึ่งรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์การเภสัชกรรมที่เข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการจัดหายาในช่วงระยะเวลาที่ขาดแคลนกระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาดูแลเรื่องของคลังยาในระดับประเทศหรือแม้แต่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ทั่วประเทศเรามีความร่วมมือกันในเรื่องการทำงานที่จะทำให้ภาวะความเดือดร้อนจากการรักษาพยาบาลที่พี่น้องที่ประสบภัยได้รับการดูแลได้อย่างดียิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าเมื่อสถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปก็จะเป็นบทเรียนของเราในการนำมาต่อยอดในการเผชิญกับ

0: เหล่านี้ได้อย่างดียิ่งขึ้นในอนาคต
1: ต้องบอกว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยสำคัญคือต้องห้ามหยุดยานะคะซึ่งมีระบบค่ะหลากหลายระบบที่สามารถทำให้เราเข้าถึงการบริการต่างๆที่สามารถนำยามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ก็ยังต้องดูแลต่อไปด้วยนะอาจารย์
2: คะ
1: ช่วงน้ำท่วมแล้วก็น้ำลดเนี่ยมีปัญหาที่ต้องดูแลสุขภาพแตกต่างกันมีความอันตรายยังไงบ้างคะ
2: คือทั้งสองช่วงต้องกล่าวว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะเสี่ยงแตกต่างกันนิดนึงอย่างช่วงที่ตอนน้ำท่วมอะค่ะที่เราต้องไปลุยน้ำนะคะเราก็จะมีความเสี่ยงกับการที่ต้องสัมผัสกับอันตรายที่มากับตอนที่เราลุยน้ำเช่นเชื้อโรคอย่างไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันจะตัวเชื้อเนี่ยจะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์นะคะคือของหนูหรือว่าจะเป็นสุนัขนะคะหรือถ้าในฟาร์มปศุสัตว์อาจจะเป็นในแกะในหมูอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้นะคะซึ่งเชื้อที่มันปนเปื้อนอยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเวลาเราไปลุยน้ำอะค่ะแล้วเหมือนกับว่าเรามีบาดแผลหรือว่าเราไปแช่น้ำนานแล้วผิวหนังอาจจะอ่อนนุ่มนะคะเป็นทางเข้าของเชื้อได้นะคะนี่น่าจะเป็นหลักเลยที่เรามีการแจ้งเตือนกันอยู่ประจำในเรื่องของว่าถ้าไปลุยน้ำและหลังจากนั้น2อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีความเสี่ยงที่ว่ามีไข้สูงมีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ที่นอกเหนือจากเรื่องของไข้ฉี่หนูแล้วนะคะมันก็อาจจะยังมีโรคของระบบตามระบบค่ะเช่นโรคของระบบทางเดินอาหารนะคะเรื่องของอาหารน้ำนะคะความสะอาดเหล่านี้ซึ่งอาจจะย่อหย่อนไปนะคะก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารได้แล้วก็ยังมีเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะช่วงตอนนี้ก่อนน้ำท่วมเราจะเห็นว่าเรามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของโควิดอยู่ทีนี้เราไปรวมกันในศูนย์อพยพนะคะก็อาจจะยังต้องมีการป้องกันตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วบางทีที่การลุยน้ำอะค่ะมันอาจจะทำให้มีการระคายเคืองกับผิวหนังอาจจะเป็นน้ำกัดเท้านะคะมีเรื่องของตาแดงอักเสบเหล่านี้ก็เป็นได้นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเจอในช่วงที่น้ำท่วมนะคะทีนี้พอน้ำลดนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะว่าพอน้ำลดปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำขังเป็นหย่อมๆนะคะโดยเฉพาะอยู่ในภาชนะบางอย่างซึ่งอาจจะอยู่รอบบ้านเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปที่จะเก็บบ้านกรณีอย่างนี้ก็คือยังต้องป้องกันนะคะยังต้องใส่บูทนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เรามีถูกสัมผัสเชื้อในนั้นได้ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆมันจะมีของมีคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บางทีอาจจะยังมีอยู่รอบบ้านก็คือต้องป้องกันไม่ให้โดนของเหล่านี้ด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของยุงลายซึ่งอาจจะเป็นพาหะในเรื่องของโรคไข้เลือดออกซึ่งเรามักจะพบว่าบางทีพอหลังน้ำลดอาจจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้สักประมาณ 1-2 อาทิตย์ตามมานะคะนอกจากนี้อีกประเด็นนึงที่เราอาจจะพูดกันถึงช่วงต้นแล้วคือเรื่องของไฟฟ้านะคะซึ่งทั้งเรื่องของไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าช็อตนะคะอันนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะถึงแม้ในช่วงที่น้ำลดไปแล้วนะคะก็ควรจะต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาดูช่วยดูตรงนี้ค่ะ
1: ก็คือมีหลายโรคที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะม
2: ี
1: คำพูดในอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะคุณหมอคะบอกว่าน้ำเนี่ยรอการระบายนะคะยุงลายรอการระบาดนะคะแสดงว่าภายหลังเนี่ยที่มีน้ำท่วมอ
2: ัน
1: นี้เราสามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้เลยว่าจะมีโรคไข้เลือดออกระบาด
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วในข้อมูลของประเทศไทยเราเองนะคะในทุกที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมอะค่ะพอเริ่มมีน้ำท่วมและไปผ่านไปสักประมาณสัปดาห์หนึ่งเราก็จะเริ่มเห็นพีคของไข้เลือดออกก็คือเริ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะเตือนประชาชนนิดนึงว่าหลังจากน้ำลดแล้วหรือแม้กระทั่งตอนน้ำท่วมเนี่ยนะคะคืออาจจะต้องระวังในเรื่องของการระบาดของไข้เลือดออกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามที่จะสำรวจโดยเฉพาะช่วงที่น้ำลดลงแล้วต้องสำรวจภาชนะต่างๆนะคะนอกบ้านต้องมีการเก็บทั้งหมดเลยไม่ให้มีน้ำขังนะคะแล้วก็ต้องมีการป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของถ้าเกิดเราดูเป็นภาชนะแล้วเหมือนกับมียุงลายมีลูกน้ำยุงลายอยู่อันนี้ก็คือจะมีขั้นตอนที่จริงๆแล้วเราก็แนะนำอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการใส่ไซอาเบตที่จะป้องกันไม่ให้ยุงเกิดนะคะแล้วเราก็มีการป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยกันที่เราจะต้องมีใช้สารที่จะทาป้องกันยุงด้วยเหล่านี้เป็นต้นค่ะ
1: ตอนนี้หลายพื้นที่นะคะก็น้ำที่ท่วมขังเริ่มลดลงแล้วนะคะก็มีการจัดเก็บบ้าน1รอบเข้าไปจัดเก็บบ้านแบบนี้จุดไหนบ้านที่เราต้องทำความสะอาดต้องควรระวังป้องกันไข้เลือดออกค
2: ่ะคือจุดที่ต้องบอกว่าคือไข้เลือดออกเนี่ยมากับยุงลายนะคะเพราะฉะนั้นยุงลายเนี่ยจะชอบวางไข่ตรงน้ำนิ่งเอาจริงแล้วน้ำนิ่งและสะอาดนะคะที่ยุงลายชอบไปวางไข่เพราะฉะนั้นอันที่เป็นภาชนะที่กักเก็บน้ำได้ทุกอย่างเลยค่ะอย่างนอกบ้านนี่อาจจะเป็นกระถางต้นไม้นะคะหรือหลังคาบ้านอาจจะเป็นที่รอง

0: องน้ำนะคะตรงนี้ได้หรือว่าแม้กระทั่งในบ้านเองอาจจะเป็นหลังตู้เย็นนะคะหรือในแจกันดอกไม้เหล่านี้ก็เป็นแหล่งที่สามารถจะมียุงไปวางไข่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคอยพยายามที่จะดูแลนะคะอย่างเช่นถ้ามีภาชนะที่มีน้ำขังนอกบ้านอันนี้เราต้องพยายามที่จะคว่ำภาชนะไม่ให้มีน้ำขังตรงนี้นะคะและที่สำคัญคือเรื่องของการกำจัดขยะบางทีตรงขยะเนี่ยค่ะบางทีแม้กระทั่งเป็นเศษอลูมิเนียมหรือพลาสติกอะไรนี่หน่อยก็สามารถที่จะมียุงไปวางไข่ได้เราจะต้องเก็บคลีนคือเก็บขยะพวกนี้ทำบ้านให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้มีน้ำขังนี่ก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะ
1: แล้วถ้าตอนนี้คุณผู้ชมนะคะมีอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอาจารย์คะแต่ว่ามีไข้ด้วยจะสังเกตอาการไข้เลือดออกได้ยังไงแล้วเรารอได้ไหมคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเดินทางลำบาก
0: ค่ะเวลามีไข้สูงนะคะพร้อมกับในช่วงที่มีน้ำท่วมอันนี้เราต้องนึกถึงหลายๆโร
1: ค
0: นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะไข้เลือดออกนะคะจะมีเรื่องของไข้ฉี่หนูด้วยหรือแม้กระทั่งโรคจากการติดเชื้อที่ว่าถ้าเกิดเราไปลุยน้ำและไปถูกสัตว์กัดหรือไปถูกอะไรบาดอันจะการติดเชื้อที่แผลที่ผิวหนังก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเรามีไข้สูงอยู่ 1-2 วันนะคะแล้วรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นอาจจะมีพาราเซตามอลนะคะซึ่งเป็นยาลดไข้ที่ปลอดภัยที่สุดตามขนาดที่แนะนำทานอยู่แล้วไม่ดีขึ้นนะคะอาจจะต้องรีบติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะต้องออกมาตรวจค่ะไปรับแล้วก็ออกมาตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะซึ่งณปัจจุบันชุดตรวจนะคะมีพร้อมนะคะโดยเฉพาะชุดตรวจของไข้เลือดออกขณะนี้เรามีการใช้ชุดตรวจที่เรียกว่าเดงกี NS1 แอนติเจนซึ่งชุดตรวจนี้จะสามารถวินิจฉัยไข้เลือดออกได้นับใช้เวลาไม่ถึง15นาทีก็จะทราบแล้วก็จะได้ให้การรักษาได้ทันท่วงทีนะคะ
1: ค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่มีการติดต่อนะคะในเรื่องของคนในพื้นที่ตรงนี้เราพอจะประเมินได้ไหมหรือเรามีเครื่องมืออะไรที่บอกว่าพื้นที่นี้มีการระบาดของไข้เลือดออกอยู่เพื่อให้เราเฝ้าระวังไข้ได้ดีขึ้น
0: ค่ะคือการระบาดของไข้เลือดออกเนี่ยจริงๆมันจะมีปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยแล้วก็เรื่องปัจจัยเรื่องยุงซึ่งเป็นพาหะนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าเราก็จะมีนวัตกรรมคือที่เรียกว่าเราสมาร์ทอสมซึ่งจะเป็นเหมือนแอปพลิเคชันนะคะโดยอสมในพื้นที่สามารถที่จะไปตรวจเช็คได้ว่าความหนาแน่นของยุงนะคะมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็จะมีการรายงานทำให้เราทราบว่าถ้าเกิดพื้นที่นี้มียุงอยู่อย่างหนาแน่นนะคะเกินค่าที่กำหนดก็อาจจะมีพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีการระบาดของไข้เลือดออกได้ค่ะ
1: ถ้าประเมินแล้วเคยติดไข้เลือดออกมาแล้ว1ครั้งหรือว่าเราจะต้องป้องกันไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตเนี่ยปัจจุบันมีแนวทางการป้องกันยังไงบ้าง
0: ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าไข้เลือดออกนี่คือเป็นซ้ำได้นะคะเพราะว่าเชื้อไข้เลือดออกจริงๆแล้วมีอยู่4สายพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถที่จะเป็นซ้ำได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นซ้ำครั้งที่2เนี่ยค่ะอาการก็จะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะแต่ก็จะมักจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นอย่างสูงต่อเชื้อชนิดอื่นๆแต่ก็ไม่ประมาทนะคะเราคงยังที่ยาป้องกันยุงกัดอยู่นะคะเพราะว่ายังสามารถเป็นการติดเชื้อซ้ำได้นะคะและจริงๆแล้วตอนนี้เท่าที่เราดูสถิติข้อมูลของประเทศไทยนะคะจริงๆจำนวนคนป่วยเนี่ยลดลงอาจจะเป็นเพราะเราเริ่มมีความรู้ว่าเราจะป้องกันยุงเกิดและป้องกันยุงกัดอย่างไรป้องกันยุงเกิดที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงป้องกันยุงกัดในเรื่องของการใช้ยาทากันยุงนะคะทีนี้มันก็จะมีในประเด็นที่เราเป็นห่วงคือเรื่องของการเสียชีวิตค่ะจากการป่วยตายซึ่งเราพบว่าผู้ที่ป่วยตายเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่สูงอายุและมีโรคประจำตัวหรือโรคอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นะคะบางทีอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของวัคซีนนะคะขณะนี้จริงๆแล้วจะมีวัคซีนไข้เลือดออกนะคะซึ่งข้อแนะนำของกระทรวงของประเทศไทยในตอนนี้นะคะเราจะแนะนำในกลุ่มซึ่งกลุ่มอายุที่มีการป่วยเยอะนะคะซึ่งถ้าข้อมูลของประเทศไทยจะป่วยเยอะในช่วงอายุ 10-14 ปีอันนี้ถ้าเราถ้าในกลุ่มนี้ฉีดเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการลดการระบาดนะคะส่วนในอายุตั้งแต่45ปีซึ่งเริ่มเพราะว่าอัตราการป่วยตายสูงมักจะมีโรคประจำตัวอันนี้เพื่อลดอัตราการตายแต่ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าตอนนี้วัคซีนไข้เลือดออกยังเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะซึ่งหมายถึงว่าต้องจ่ายเงินเองนะคะแต่จริงๆแล้วต้องเรียนว่าในภาครัฐเราก็กำลังดูอยู่ในเรื่องของการที่จะนำมาใช้กับในกลุ่มเสี่ยงนะคะเพื่อให้มีการลดอัตราการป่วยตายและเรากำลังมีการวิจัยอยู่นะคะในกรณีซึ่งมีการระบาดของไข้เลือดออกสายพันธุ์เดงกีชนิด3กับ4ซึ่งเราจะต้องดูประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะรอดูข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรซึ่งต้องติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องของวัคซีนไข้เลือดออก
1: ค่ะการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ย

0: ฉีดกี่เข็มยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คะก็ฉีดวัคซีนไข้เลือดจะฉีด2เข็มค่ะก็ห่างกัน3เดือนอันนี้จะเป็นต้องเรียนให้ทราบว่าจะเป็นวัคซีนไข้เลือดออกตัวปัจจุบันที่เราใช้อยู่หลายๆท่านอาจจะได้ยินก่อนหน้านี้เราจะมีวัคซีนไข้เลือดออกอีกชนิดนึงซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ไม่ได้มีแล้วในประเทศไทยนะคะอันจะเป็นตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะฉีด2เข็มในวิวัฒนาการในอนาคตก็อาจจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นฉีด1เข็มเราจะต้องติดตามข้อมูลต่อไปเราอาจจะลองปรึกษาแพทย์ดูว่าเอ๊ะถ้ามีโรคประจำตัวแบบนี้จะสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่นะคะหรือว่าในกลุ่มเสี่ยงเด็กๆนะคะจริงๆแล้วตัววัคซีนเองเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนก็คือสามารถให้ได้ตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปสามารถที่จะปรึกษาขอคำแนะนำกับคุณหมอแพทย์หรือแพทย์ที่ดูแลได้ค่ะ
0: คำแนะนำในการลดการเกิดของยุงนะคะอาจารย์ใช้ได้กับยุงทุกชนิดไหมคะเพราะว่ายุงมีหลายชนิดแล้วก็แต่ละชนิดก็เป็นพาหะนำโรคแตกต่างกันด้วยใช่ไหม
1: คะใช่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าคือยุงแต่ละชนิดอาจจะเขาเรียกว่าออกหากินในช่วงเวลาต่างกันพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องระมัดระวังตัวไม่ให้ยุงกัดตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของวันนะคะ
0: ไข้เลือดออกนะคะยังเป็นอีกหนึ่งโรคที่เราต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะและในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้บางคนต้องลุยน้ำอยากให้อาจารย์เสริมความรู้สักนิดนึงค่ะว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองยังไงได
1: ้ค่ะในเรื่องลุยน้ำนะคะเวลาเราลุยน้ำไปอันที่หนึ่งก็คือว่าการใส่บูทนะคะเพราะเราจากการใส่บูทกันน้ำนี่จะช่วยอย่างมากเลยนะคะปกป้องในเรื่องของการที่ว่าไม่ให้มีเชื้อโรคซึ่งถ้าเกิดมันเปื้อนอยู่ในน้ำที่ท่วมอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราแช่น้ำอยู่เป็นเวลานานๆผิวหนังนี่อาจจะมีการเปื่อยยุ่ยได้หรือมีบาดแผลถ้ามีบาดแผลแล้วจะต้องไปลุยน้ำด้วยบาดแผลที่ขานะคะอันนี้ก็ต้องมีปลาสเตอร์ปิดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่ไปลุยน้ำมาแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านนะคะอันนี้จะต้องทำความสะอาดล้างตัวนะคะด้วยน้ำและสบู่นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องเช็ดให้แห้งโดยเฉพาะตามง่ามนิ้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่แห้งอาจจะมีการติดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียที่จะเสริมเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะ
0: บาดแผลล่ะคะถ้าใครที่มีแผลบริเวณที่ขาแล้วสังเกตอาการของแผลที่ว่ามีการติดเชื้อแล้วหรือเปล่าได้ยังไง
1: คือบาดแผลนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดเราต้องไปลุยน้ำเราต้องปิดพัตเตอร์กันน้ำอยู่แล้วในขั้นที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราใส่บูทถ้าไม่มีบูทอาจจะหาถุงพลาสติกมาประยุกต์ใช้ได้แต่ระวังลื่นนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องเวลาใส่ถุงพลาสติกที่ขาจะต้องรัดปากถุงคือถ้าไม่งั้นน้ำมันก็จะเข้าไปนะคะทีนี้เวลาเราสังเกตในเรื่องของบาดแผลที่ผิวหนังอะค่ะเบื้องต้นก่อนมันจะเกิดการระคายเคืองแดงๆก่อนนี้ต่อมาถ้าเกิดมีการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะก็คืออาจจะมีหนองเริ่มมีบวมแดงอาจจะเริ่มมีไข้นะคะแล้วก็อันนี้จะอันตรายแล้วอาจจะต้องทานยาแก้เสพต้องมีการทำแผลควรจะต้องรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขหรือผู้ที่มาดูแลอยู่ว่าอาจจะต้องพบคุณหมอแล้วล่ะนะคะแล้วก็ในระยะยาวอาจจะมีในเรื่องของเชื้อราเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็จะต้องมีการวินิจฉัยแล้วก็อาจจะต้องทายาฆ่าเชื้อราด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำเลยนะคะใครที่จะต้องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลุยน้ำอย
1: ่
0: างเราเห็นตอนนี้เนี่ยหลายคนออกไปทำคอนเทนต์กันแช่น้ำกันนะคะมีความเสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองในเรื่องของสุขภาพด้วย
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: นะคะในเรื่องของอาหารการกินนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องเลือกที่
1: สุดสะอาดนะคะน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ควรจะเป็นน้ำที่แพ็คมาเรียบร้อยนะคะอันนี้จะค่อนข้างปลอดภัยกว่านะคะเพราะไม่งั้นจะมีโรคติดเชื้อทางเดินอาหารมีขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวนะคะถ้าเสียน้ำมากๆก็อันตรายถึงช็อกได้ค่ะ
0: แล้วสำหรับใครที่ต้องเข้าไปจัดเก็บบ้านนะคะก็ต้องระวังด้วยอย่างผู้สูงอายุเนี่ยพื้นที่อาจจะมีความเปียกชื้นอาจจะลื่
1: นลมได้
0: นะคะหรือว่าไฟดูดได้รวมถึงพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงของการติดเชื้อต่างๆแล้วก็อีกอย่างที่ตามมาอาจารย์คะเวลาชื้นเนี่ยบ้านมีเชื้อราเยอะมากอาจารย์แนะนำยังไงดีคะ
1: โอ้เรื่องเชื้อรานี่ต้องคือจริงจะบอกว่าในบางเซตติ้งเนี่ยเขาแนะนำเลยนะคะต้องใส่หน้ากาก N95
0: ค่ะ
1: คือต้องใส่แบบไม่ใช่เซอร์จิคอลไม่ใช่หน้ากากอนามัยธรรมดาก็คือแนะนำว่าสมมติเป็นพื้นที่แห้งสนิทแล้วอย่างเงี้ยค่ะน้ำลงสนิทแล้วเนี่ยเข้าไปเนี่ยอยากให้ระบายอากาศก่อนอาจจะเปิดหน้าต่างเปิดอะไรให้อากาศเวนติเลทให้อากาศระบายให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ควรจะใส่เป็นหน้ากากอนามัยหรืออย่างน้อยๆ นะคะอนามัยแต่ถ้า N95 ได้คือมันจะต้องป้องกันพวกสปอร์ของเชื้อราค่ะซึ่งจะมีขนาดเล็กนะคะก็ต้องการทำความสะอาดมันก็อาจจะมีการฟุ้งกระจายนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเวลาน้ำลงแห้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเข้าไปนะคะเรายังคงต้องใส่บูทเนา
0: ะ
1: นะคะแล้วเราก็ควรจะต้องมีการใส่ถุงมือนะคะแล้วควรจะใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ระบายอากาศนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องระวังในเรื่องไฟ ปลั๊กไฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จมน้ำไปแล้วไม่ควรนำมาใช้นะคะสิ่งเหล่านี้ควรจะแยกเหมือนกับเก็บเหมือนขยะไปเลยส่วนปลั๊กไฟนี่อาจจะต้องขอให้ทางช่างไฟหรือว่าอาจจะแจ้งการไฟฟ้าก็ได้ค่
0: ะ
1: ให้เขาช่วยมาดูแลนิดนึงนะโดยเฉพาะถ้าน้ำท่วมถึงตรงส่วนของปลั๊กไฟ
0: จะต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตาอยู่นะคะรวมถึงความเสี่ยงของสุขภาพเราเองก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์น้ำท่วมได้ผ่านทางทุกช่องทางของไทย PBS นะคะรวมถึงสามารถรับชมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในสถานการณ์น้ำท่วมได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th ค่ะวันนี้คนสู้โรคเดลี่หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อครูคนหนึ่งเปลี่ยนที่ดินให้กลายเป็นโรงเรียนเพื่อเด็กๆ เป็นที่ได้สร้างสรรค์เป็นที่จินตนาการเป็นสวนสนุกและเป็นห้องซ้อมดนตรีสำหรับครูลี่แล้วเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นครูแต่เป็นคนคนหนึ่งที่อยากอยู่ข้างๆเด็ก
1: ๆต่างวัย I Will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างในแบบนี้ครับบ้านอารัวมงคลงานสิงห์กินได้ออกแบบเป็นสัญลักษณ์มงคลพร้อมจัดเซตสำหรับพิธีต่างๆเก็บได้นานส่งต่างจังหวัดสะดวกที่จังหวัดตรังสีเป้าคาเฟ่ร้านอาหารไทยอีสานวิวหลักล้านใช้เกลือพันปีบ้านบ่อโพภูมิปัญญาโบราณทำทุกเมนูเพิ่มความอร่อยโดยเฉพาะพิซซ่าจังหวัดพิษณุโลกพาไปดูอดีตพนักงานลาออกกลับบ้านเกิดจังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งขายทั้งหน่อและต้นพันธุ์สร้างรายได้งามมีงานเครื่องประดับนะครับที่เป็นภูมิปัญญาเครื่องเงินอิ่วเมียนที่คลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์อิ่วเมียนขออย่างรักษาทั้งเรื่องของวิธีการทำรูปแบบต่างๆเอาไว้นะครับหวังจะให้งานฝีมือแบบนี้ยังคงสืบทอดต่อไปครับผลงานเครื่องเงินอิ่วเมียนที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานนะครับอยู่ที่หมู่16ตำบลคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่คือศูนย์รวมภูมิปัญญาของนายประชารัฐภูลเจริญกิจอายุ56ปีเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์อิ่วเมียนถูกขั้นตอนนะครับอย่างปฏิบัติตามภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างเคร่งครัดนะครับตั้งแต่เอาเม็ดเงินแท้ๆนะครับมาผ่านกระบวนการหลอมด้วยความร้อนสูงการรีดเงินให้เป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการไปออกแบบตลอดจนการสลักพวกลวดลายการประกอบชิ้นส่วนอย่างละเอียดเลยครับแล้วก็สลักลายด้วยมือแบบชิ้นต่อชิ้นเลยครับ
1: มันก็ทุกเผ่านะมันทั้งหมดมันมีเยอะก็พูดไม่ถูกอ่ะมันมีทั้งคนม้งคนเมียนคนลาหูคนอาขานะทุกเผ่ามันก็ใช้เครื่องเงินหมดแต่แล้วเผ่าก็ใช้ไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเราทำให้ลูกค้าเราก็ต้องไปเรียนรู้กับเผ่าเขาอีกว่าเผ่าเขาใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปหาเขาตามหมู่บ้านอ่ะแล้วก็เข้ามาเขาจะใช้อะไรแบบไหนเขาให้ตัวอย่างมาแล้วก็มาทำ
0: ผลงานของเขาไม่ได้จำกัดเพียงเครื่องประดับของชนเผ่าอิ่วเมียนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์เครื่อง

0: ประดับเงินของอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยมีเข็มขัดเงินสร้อยคอลวดลายประดับชุดชนเผ่านะครับตลอดจนเครื่องประดับศีรษะที่ทรงคุณค่าซึ่งเครื่องเงินแต่ละชิ้นนะครับนี่คือตัวแทนของความภาคภูมิใจในรากเหง้ากลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงครับ
1: อันนี้ก็เขาเรียกว่าเข็มขัดลายมะลิเข็มขัดตัวนี้ก็จะเป็นพี่น้องเผ่าลิซอใช้แล้วก็เผ่าละหูใช้ก็เป็นลายมะลิแล้วก็จะมีกระดิ่งนี่เขาเรียกลูกกระดิ่งนะลูกกระดิ่งแล้วก็กับลูกหัวใจผสมกัน
2: เนี่ยเขาจะเวลาเดินก็เดิน
1: ใช่เท่าเวลาเดินมันก็จะดังดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
0: เครื่องเงินทุกชิ้นนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความเปล่งประกายและความละเอียดอ่อนที่เครื่องจักรไม่อาจจะลอกเลียนแบบได้นะครับลวดลายบนเครื่องเงินชาติพันธุ์แต่ละลายก็มีความหมายลึกซึ้งที่ผูกพันกับธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับทั้งลายดอกไม้ลายสัตว์หรือว่าลายเรขาคณิตโบราณแล้วก็มีมูลค่าสูงครับ
1: เส้นนี้ใช้เวลาทำประมาณอยู่เดือนนึงนะประมาณเดือนนึงอย่าเส้นนี้นะอันนี้ก็ยังทำไม่เสร็จแต่ว่ากำลังเริ่มประกอบอยู
2: ่อันนี้เป็นของ
1: อันนี้เป็นของราหูของมูเซอร์แต่ว่าคนรีซอร์ก็ใช้ได้นะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เขาไปใส่อะไรตรงไหน
1: ใส่เข็มขัดเนี่ยเขาจะใส่ตรงเอว
2: เ
1: ลย
2: เข็มขัด
1: ครับ
3: เราอยากใส่ก็ได
1: ้คนมงก็ใส่ได้แต่มันจะแพงนิดนึงอย่างเงี้ยมันหนักแล้วแพงนี่ถ้าทำเสร็จก็ประมาณอยู่7-8 หมื่นบาทอาจจะเกินกว่านะอาจจะเกินกว่าเพราะตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ7-8 หมื่นแต่ตอนนี้อาจจะเป็นแสนละเพราะเดี๋ยวนี้เงินโลนก็70,000ละอันนี้น่าจะโลกว่าทำเสร็จก็นะประมาณแสนนิดๆนะ
0: ร้านเครื่องเงินของนายประชารัฐนะครับเลี้ยวขวาจากสี่แยกตรงไปน้ำตกคลองลานประมาณสัก2 กิโลเมตรนะครับร้านจะอยู่ขวามือติดถนนร้านชื่อภูดอยซิลเวอร์จำหน่ายเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินเหล่านี้ครับในอดีตนั้นยังเคยถูกใช้เป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันด้วยรวมถึงยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงฐานะทางสังคมด้วยครับงานฝีมืออีกอย่างนึงนะครับที่เป็นเรื่องของการทำขนมนะครับขนมไทยธรรมดาทั่วไปที่เขาเอามาเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ครับให้กลายเป็นสิ่งสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมงคลต่างๆสำหรับลูกค้าที่เป็นสายมูเอาไปไหว้เทพเจ้าตามความเชื่อครับเป็นร้านที่จังหวัดตรังตอนนี้สร้างรายได้อย่างดีเลยครับจุดเริ่มต้นทำขนมมงคลนะครับมาจากการทำขนมดอกบัวซึ่งตอนนั้นนะครับช่วงแรกเนี่ยทำด้วยมือทั้งดอกแต่ว่าเจอปัญหาว่าค่าจัดส่งสูงนะครับก็เลยพัฒนาขนมอาลัวให้ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ร่วมกับตกแต่งด้วยมือบางส่วนนะครับคือยังมีกลีบดอกเกสรส่วนประกอบต่างๆมีมิติเหมือนกับของจริงเลยครับนี่เป็นฝีมือของนางสาวภาขวัญเพชรดำหรือว่าครูทรายผู้ประกอบการขนมไทยนะครับร้านอยู่ภายในปั๊มน้ำมันปตท.นายงใต้ถนนตรังพัทลุงอำเภอเมืองตรังจากกระแสความนิยมของขนมมงคลนะครับก็เลยต่อยอดงานฝีมือพัฒนาเป็นอาลัวมงคลนะครับให้มีรูปทรงแล้วก็สีสันสื่อความหมายตามความเชื่อมีทั้งรูปดอกไม้ทองคำแล้วก็สัญลักษณ์มงคลหลายอย่าง
4: เมื่อก่อนเนี่ยจายจะทำดอกบัวแบบพับกรีบคือบีบเองด้วยมือทั้งหมดนะคะแล้วก็มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาส่งต่างจังหวัดนะคะก็คือไม่สามารถที่จะส่งแบบปกติได้ต้องส่งด้วยขนส่งแบบตู้เย็นเท่านั้นพอส่งรถเย็นนะคะค่าดอกบัวใจ35 บาทแต่ว่าลูกค้าโดนค่าส่งไป200 กว่าบาทอย่างนี้ค่ะก็เลยสงสารลูกค้าด้วยก็เลยมาคิดแก้ปัญหาว่าจะทำให้ขนมเนี่ยสามารถที่จะส่งลูกค้าแบบค่าส่งถูกๆได้หรือว่าส่งฟรีก็ยังได้เลยค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นดอกบัวแต่ก็ยังคงความบีบมืออยู่บ้างก็คือมาเพิ่มเกสรให้ดูเป็นแบบมีมิติมากขึ้นค่ะแล้วก็ขนมเนี่ยนอกจากดอกบัวแล้วก็ยังมีดอกชบาแล้วก็ดอกกุหลาบหรือว่าเป็นขนมไทยมงคลดอกดาวเรืองอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือว่าสัญลักษณ์โอมค่ะคือขนมทั้งหมดเนี่ยจะคงคอนเซ็ปต์อยู่ในขนมมงคลค่ะ
0: ที่ร้านนะครับเน้นขนมมงคลแล้วก็สายมูนะครับโดยเฉพาะขนมสำหรับบูชาพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เทพเจ้าตามความเชื่อครับแต่ละสีแล้วก็กลิ่นยังออกแบบให้แตกต่างกันด้วยสีเขียวใช้กลิ่นแล้วก็รสใบเตยครับสีขาวนะครับเป็นรูปดอกบัวมีกลิ่นวานิลาทั้งสีแล้วก็ชนิดดอกไม้ครับลูกค้าก็จะนิยมแตกต่างกันไปแล้วแต่การใช้งานและความเชื่อ

คือที่ต้องเป็นดอกชบาสีแดงเพราะว่าพระพิฆเนศท่านทรงโปรดดอกชบาเหมือนกับพระแม่ค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ของพระแม่กาลีค่ะแล้วก็ส่วนดอกกุหลาบนะคะกุหลาบก็จะเป็นสัญลักษณ์

0: เรืองนะครับจัดรวมอยู่ในชุดขนมมงคล9อย่างแล้วก็มีอาลัวทุเรียนซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับมีไส้ทุเรียนกวนทำจากทุเรียนแท้เลยครับแล้วก็ขนมสำหรับพิธีแต่งงานพิธีสู่ขอต่างๆจัดเป็นชุดขนมมงคลเป็นกระเช้าเป็นขันหมากหรือว่าสั่งเป็นชิ้นตามความต้องการลูกค้าได้หมดเลยครับขนมที่ทำเสร็จนะครับเอาไปอบประมาณอีกสัก2ชั่วโมงเพื่อให้แห้งแล้วก็จะได้ยืดอายุการเก็บรักษาได้เพราะว่าที่ร้านเนี่ยไม่ได้ใส่สารกันบูดเลยครับมีงานช่างประดิษฐ์รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแต่แบบยกสูงนะครับคุณผู้ชมสูงมากๆกระทั่งว่าเอาไปลุยน้ำลึก1เมตรได้เลยครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่อย่างพื้นที่ของภาคใต้เองก็ยังมีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมบ่อยๆก็เลยหวังว่าจะเอารถนี้ไว้ใช้งานได้ครับช่างเขากล้าประดิษฐ์รถคันนี้ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมกล้าขี่หรือว่ากล้านั่งกันไหมครับเพราะว่านี่เป็นผลงานรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนายทิปกรจันแก้วหรือว่าช่างหนุ่ยนะเป็นเจ้าของร้าน TC โชเล่ในจังหวัดยะลานะครับเขาทำรถพ่วงมานานกว่า30ปีก็เลยเอารถจักรยานยนต์ที่มีอยู่มาดัดแปลงนะครับถอดชิ้นส่วนบางส่วนออกไปแล้วเสริมโครงเหล็กนะครับยกระดับตัวรถให้สูงขึ้นจากพื้นนะครับผ่านพื้นที่น้ำท่วมได้เวลาที่มีน้ำท่วมฝนตกหนักต่างๆเพราะว่าแถวที่เขาอยู่ครับอยู่แยกเนินหูกวางแล้วก็สายวัดตรีมิตรนะครับเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญเวลาฝนตกหนักสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเกิดน้ำท่วมประจำ
1: ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครทำหรือยังแต่หมายถึงว่าผมทำรถพ่วงข้างอยู่แล้วอาชีพของผมก็เลยนั่งคุยกับลูกไงนั่งคิดน้ำท่วมปีนี้รถคันนี้ว่างๆอยู่เรามาทำเป็นรถพ่วงข้างเสริมล้อให้มันสูงพ้นน้ำเอาไว้ใช้ดีกว่าเนี่ยผมก็ทำแค่เนี้ยทำเสร็จก็ผมทำอยู่ประมาณ3วันอ่ะก็ทำเสร็จผมก็ใช้ให้ลูกโพสต์ลงไปในเฟซไงแต่คือไอ้โพสต์ไม่ได้คิดอะไรเลยแค่ว่าสนุกกับลูกแค่นั้นเองแต่มันผมไม่คิดว่าคนจะเข้าไปดูเยอะขนาดนี้ไงถ้าไม่รวมตัวรถคือถ้าตอนนี้นะตอนนี้ก็ราคาก็ไม่เกินหมื่นอ่ะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าจะให้ทำเป็นแบบค้าขายเป็นธุรกิจจริงๆอ่ะนะมันทำราคานี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำให้มาตรฐานก็คือต้องใส่โชคอัพอะไรให้เรียบร้อยแต่นี่คือผมทำง่ายๆคือทำใช้เองไง
0: เจ้าของร้านย้ำว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับไม่ได้ว่าจะเอาไปวิ่งใช้บนถนนจริงๆเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อจำกัดด้านกฎหมายจราจรด้วยครับในพื้นที่ที่เจ้าของร้านเขาอยู่ครับแต่ละปีก็มีน้ำท่วมอยู่บ้างนะครับน้ำท่วมทีไรเขาก็หวังว่าจะเอารถแบบนี้ไปใช้งานเฉพาะกิจเวลาที่มีน้ำท่วมเท่านั้นครับช่างวัย80นะครับเป็นช่างตัดผมที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ยังยึดอาชีพนี้อยู่แม้ว่าแต่ละวันจะมีลูกค้าลดลงแต่ว่าก็ยังมีลูกค้าที่เป็นเจ้าประจำนะครับเดินทางมาตัดที่ร้านกันอยู่ครับร้านตัดผมเล็กๆนะครับเปิดมาหลาย10ปีแล้วครับมีช่างนิดหรือว่านายมานิดบุญมาครับอายุ80ปีเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นช่างตัดเองด้วยครับราคาเริ่มต้นตอนนั้นคิดราคาหัวละ2บาทจนปัจจุบันนี้อยู่ที่หัวละ60บาทนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าวัดหัวหนองที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาด้วยฝีมือที่สั่งสมมานานนะครับยังมีลูกค้ามาตัดเป็นประจำส่วนทรงผมที่ช่างนิดถนัดที่สุดนะครับคือทรงทหารอเมริกันหรือว่าคนไทยเรียกกันติดปากว่าทรงลานบินนะครับเพราะว่าเคยไปเปิดร้านตัดผมที่อำเภอปักธงชัยสมัยก่อนมีทหารอเมริกันอยู่กันเยอะเลยครับ
2: เขาเอายางทหารอเมริกันมาลบบวงนะยางทหารอเมริกันเขาเรียกยางกันอเมริกันนี่กันบริษัทเรียกสถานนั้นตัดบอย
3: ทหารมันอยู่แถวนี้เลย
2: ฐานอยู่พุ่นแถวโคราชแถวปักธงชัยพุ่นน่ะอยู่ใกล้กองบินนะกองบินนึงออกไปหัน
3: เฮ้ยถ้าตัดเลยตอนนั้นฐานได้มีกันมาตัดตําแต่ละ
2: ฐานมันมีกันอยู่กองบินนึงออกไปตัดอยู่อําเภอปักน่ะ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ลูกค้าอะไรวะตอน
2: เดี๋ยวนี้ก็ยุ่งทอยแล้วด้านมันหลายเดือนบ่คือเก่าตกหลายเดือนด้านผมหลายบ่คือเก่า
3: จะยอดก็ดีบ
2: ่ยอดพ่อครึ่งกลางลดไปครึ่งนึงแล้วไหม
0: ช ช่วงนี้รายได้ลดไป

0: บ้างนะครับเพราะว่าร้านตัดผมแถวนี้ก็มีเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังเปิดร้านต่อไปเพราะว่าเป็นอาชีพถนัดนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งให้ลูกค้าสูงวัยในละแวกนี้ด้วยลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับก็มาตัดประจำเพราะว่าชอบในฝีมือแล้วก็ร้านยังอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปไกลเกินครับมีร้านอาหารคาเฟ่ที่พิษณุโลกนะครับชี้พิกัดให้คุณผู้ชมไปอุดหนุนกันที่นี่เขาใช้เกลือพันปีบ้านบ่อโพที่เป็นภูมิปัญญาโบราณในพื้นที่รับเอาเกลือมาเป็นส่วนผสมในทุกเมนูตั้งแต่อาหารคาวอาหารหวานยันเครื่องดื่มได้หมดเลยครับเปิดขายอาหารไทยอีสานส้มตำไก่อบโอ่งชาบูหมูกระทะนะครับรวมถึงพิซซ่าหลากหลายหน้าให้เลือกกินกันได้ทุกวันนะครับเป็นพิซซ่าโฮมเมดแป้งนุ่มหอมอร่อยที่ร้านแซบละครไทยริมถนนทางหลวงหมายเลข2013ช่วงหลักกิโลเมตรที่48เส้นทางนครไทยด่านซ้ายตำบลบ่อโพที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีนายบวรนันทองพนาเจ้าของร้านกับภรรยานางภกาทิพย์ปารักษาคอยให้บริการร้านนี้เขามีเคล็ดลับความอร่อยที่ถูกค้นพบด้วยความบังเอิญนะครับนั่นคือเกลือพันปีที่เป็นเกลือสินเทาจากภูมิปัญญาการต้มและคั่วแบบโบราณของบ้านบ่อโพเลยเอามาทดลองปรุงอาหารกับเครื่องดื่มได้ทุกเมนูแทนเกลือถุงทั่วไป
1: จากเดิมเราใช้เป็นเกลือ
2: สินเทาทั่วไป
1: เกลือทั่วไปแต่ว่าเป็นเกลือบ่อโพเนี่ยซึ่งชีวิตประจำวันประจำวันของที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้เกลือเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงอาหารอยู่แล้วแต่รสชาติมันจะต่างกันเขาเรียกว่าเกลือบ่อโพเกลือบ้านบ่อเนี่ยมันจะนัวเค็มนัวติดหวานนิดๆแต่ถ้าเป็นเกลือที่เป็นเกลือถุงเป็นเกลือสินเทาทั่วไปมันจะเค็มโดดครับอันนี้ปรุงแล้วรสชาติมันจะกลมกล่อมกันซึ่งสืบเนื่องมาพอเราเมื่อก่อนเราก็ใช้เป็นเกลืออาจจะเป็นเกลือที่เป็นถุงตามท้องตลาดพวกนี้เรามาใส่พิซซ่ามันไม่ค่อยนุ่มเนาะ
2: ใช่
1: ไม่ค่อยนุ่มแล้วก็เค็ม
2: ด้วยวันนั้นอาจจะด้วยว่าหมดหรือไง
1: ความบังเอิญ
2: พอมันเอิญอีกแล้วแหละค่ะหมดแล้วก็เอ้ยเราก็มีเกลืออันนี้อยู่ในครัวอยู่แล้วก็เลยเอามาใส่ก็เอ้าทำไมนุ่มขึ้นกว่าเดิมอ่ะเปลี่ยนสูตรหรือเปล่าเลยสูตรอ๋อเราใช้เกลือ
0: ส่วนที่มาของชื่อร้านแซบละครไทยครับพยายามสืบค้นจนพบว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสตามบันทึกของลาลูแบร์ที่เขียนเอาไว้ว่าละครไทยคือชื่อเรียกของเมืองนครไทยในอดีตนะครับและร้านยังมาพร้อมกับวิวหลักล้านด้วยเพราะว่าจุดนี้เป็นเสมือนจุดพักรถพักคนนะครับระหว่างเส้นทางไปท่องเที่ยวระหว่าง2จังหวัดคือพิษณุโลกและจังหวัดเลยครับ
2: ด้านซ้ายนั่นก็ภูหินล่องกล้าทางนู้นก็จะเป็นภูขมิ้นค่ะ
3: ช่วงเห็นว่าบรรยากาศช่วงเช้าดีมากเลย
2: ดีมากใช่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนฝนตกตื่นเช้ามาหมอกนี่ค่ะจะไหลผ่านเราเลย อากาศเย็นค่ะช่วงนี
3: ้
2: ปลายตุลาพฤศจิกานี่อากาศดีเลยค่ะเหมาะกับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาช่วงจังหวะช่วงเช้านะคะแวะได้เลยแล้วร้านเราเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าเลยค่ะ
3: ครับโมงเช้าถึงกี่โมงครับ
2: 2ทุ่มค่ะ
4: มีวันหยุดไหมคะ
2: ไม่มีวันหยุดแต่ถ้าว่ามีวันไหนจะหยุดจะแจ้งพี่เพจร้านนะคะ
0: ใครที่ชอบทิวทัศน์สีเขียวป่าไม้นะครับทอดยาวบนแนวภูเขาสูงแบบ180องศานั้นแวะเวียนไปเยี่ยมชมวิวหลักล้านกันแล้วก็เลือกอาหารเครื่องดื่มหลากหลายระหว่างเดินทางกันได้ครับก็ไปลองนะครับสูตรอาหารที่ใช้เกลือบ้านบ่อโพแบบนี้มาปรุงกันนะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เช้าเลย6โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มเลยครับพาไปดูอดีตพนักงานเอกชนนะครับตัดสินใจลาออกจากงานประจำแล้วก็กลับบ้านเกิดที่อำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกลับไปเพื่อปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งขายทั้งหน่อแล้วก็ต้นพันธุ์ด้วยครับสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไล

เดียวเก็บผลผลิตได้หลายสิบปีและจำหน่ายได้ในราคาที่สูงทำให้พี่เสริมศักดิ์มโนน้อมหรือพี่แฟรงค์เกษตรกรตำบลพญาวังอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์มีรายได้จากการปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งแต่ละปีเฉลี่ย 200,000 บาทภายใต้สวนเกษตรอินทรีย์บ้านไร่เพชรบูรณ์มีพื้นที่ปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งทั้งหมด3

0: พี่แฟรงค์บอกว่าในอดีตเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะตัดสินใจลาออกกลับบ้านเกิดที่เพชรบูรณ์มาปลูกไผ่ได้7ปีแล้วก่อนจะออกจากงานได้วางแผนการทำเกษตรปลูกพืชไว้ล่วงหน้า
1: 10ปีที่แล้วละกันนะครับผมก็ได้รู้จักไผ่สายพันธุ์นี้นะครับผมซึ่งข้อดีของมันคือสามารถทานสดๆได้นะครับหรือเรียกที่ว่ากินดิบๆได้เลยขุดมาจากเง่าปอกเปลือกรับประทานได้เลยเหมือนผลไม้ตัวหนึ่งนั่นเองด้วยความที่เราก็ไม่เชื่อเหมือนกันเราก็ทั้งชีวิตเราก็เกิดมากับไผ่ที่มันกินแล้วมันข
2: ม
1: ถูกไหมมันต้องเอาไปต้มก่อนเพื่อเอาสารไซยาไนด์ทิ้งก่อนขนาดต้มไปแล้วมันก็ยังมีขมๆติดปลายลิ้นอยู
2: ่
1: แต่ว่าเราก็ยังรับประทานกันได้แบบนั้นเนาะเพราะว่ามันปริมาณมันน้
2: อ
1: ยนะเราก็ต้องไปลองชิมที่สวนเขานะครับก็ขุดมารับประทานเฮ้ยมันไม่ขมจริงนะครับทานสดๆได้จริงหอมหวานกรอบอร่อยจริงๆนะครับผมด้วยความที่มันเป็นความจริงอย่างนี้เราก็เลยทดลองเริ่มต้นเลยก็คือ50ต้น
0: ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งให้ผลผลิตตลอดปีค่ะเก็บผลผลิตได้7ถึง8เดือนช่วงพฤษภาคมถึงมกราคมให้หน่อดกเลี้ยงง่ายแทบไม่มีโรคหรือแมลงรบกวนไม่ต้องใช้สารเคมี
1: ท่อ PE ครับผมระบบนี้เป็นระบบที่มันประหยัดที่สุดละสำหรับคนที่จะปลูกไผ่ที่ว่าเอ้ยต้นทุนสูงไหมมันไม่สูง1คือเรามีต้นพันธุ
2: ์
1: 2คือระบบน้ำเนี่ยเราวางท่อเมนเสร็จปุ๊บเราใช้ท่อ PE เลยครับบางๆวิ่งยาวๆเจาะรูปักหัวให้น้ำก็จะวิ่งเข้าหางกอแบบนี้เลยอันนี้คือต้นทุนแบบถูกสุดละก็คือใช้ระบบน้ำแบบนี้เห็นมั้ยหัวเสียแล้วก็เปลี่ยนได้ครับถูกด้วย
2: เห็นบอกว่าใช้อะไรนะโซลาร์เซลล
1: ์ของผมจะสามารถเป็นโซลาร์เซลล์นะครับผมชุดนี้จะเป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดรดน้ำเฉพาะตอนกลางวันนะครับผมเราอยากลดชุ่มเท่าไหร่เราก็เปิดทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นพลังงานฟรีเนาะ
2: พี่แฟงบอกว่ารอบนึงนี่ให้4ชั่วโมงเลยเหรอคะ
1: ก็เปิดทิ้งครับนึกได้ตอนไหนก็คือวิ่งมาเปลี่ยนอาจจะเป็น2ชั่วโมง3บางทีก็คือปล่อยครึ่งวันเลยถ้านานๆลดทีแล้วก็ครึ่งวันไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกน้ำเราเหลือ
2: ให้น้ำเยอะมากนะ
1: ใช่ครับผม
2: เห็นบอกว่าน้ำยิ่งเยอะก็คือยิ่งได้หน่อดีเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าไอ้ไผ่พวกนี้ถ้ามันมีน้ำลดตลอดทั้งปีสามารถทำหน่อได้ทั้งปีออกหน่อให้เราได้ทั้งปีนะครับผมนี่แหละข้อดีของมันคือมีตังค์ทั้งปี
2: แล้วก็ในการให้น้ำเขามีแบบสั่งการผ่านมือถือ
1: ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเพราะว่าตัวน้ำระบบน้ำพวกนี้นะครับผมเนื่องจากไฟฟ้ามันเข้าถึงทั้งหมดแล้วนะครับก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันนะครับผมสามารถสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันสมาร์ทไลท์ก็ได้นะครับผมหรือ EV Link นะครับสามารถเปิดปินมอเตอร์วาล์วนะครับเพื่อที่จะสั่งการเรียกว่าอินทรีย์ได้ไหมเพราะว่ามันเคมีมันไม่เคยเข้าสวนนี้เลยเพราะว่าหลักๆปุ๋ยที่เราใช้คือจะเป็นปุ๋ยคอกตามฤดูกาลดีกว่าเนาะเราจะไม่ฟิกว่าเอ้ยพี่จะต้องเป็นขี้วัว 100% นะพี่จะต้องเป็นขี้ไก่ 100% อะไรอย่างนี้นะครับขี้พงขี้แพะขี้อะไรก็ได้ที่มันตามฤดูกาลนั้นเราสามารถเอามาใส่ห่มโคนต้นให้มันนะครับผมนะแต่หลักๆที่เราจะใช้คือเป็นแกลบดำแกลบดำหนึ่งคือเป็นปุ๋ยธาตุอาหารตัวสุดท้ายของเขาก็คือพวกเร่งหน่อเร่งหวานวันนี้จะมาสาธิตวิธีการนะครับผมนะใส่ปุ๋ยแล้วก็เป็นการห่มหน่อนะครับเพื่อให้ได้หน่อนางดินที่มันขาวๆสวยๆและอบอวบนั่นเองนะครับผมนะอันดับแรกคือเราจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับที่เราหาได้ตามฤดูกาลนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฮ้ยขี้วัวขี้แพะหรือว่าขี้อะไรนะครับผมนะขอให้เป็นปุ๋ยคอกนะครับผมนะขอให้เป็นปุ๋ยคอกใส่ให้รอบๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะข่มไปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะว่ารากเขาจะเน่าหรือว่าร้อนหรืออะไรนะครับเพราะว่าไผ่ที่อายุ1ปีไปแล้วรากเขาจะเยอะนะครับผมนะเขาจะแข็งแรงแล้วนะครับเราจะข่มให้ทั่วอย่างนี้เลยนะครับเป็นชั้นแรกนะครับส่วนชั้นที่2นะครับนี่ฮะตัวแกลบดำนะครับจะมีหน้าที่คือรักษาความชื้นด้วยนะครับผมนะแล้วก็ห่มหน่อให้ขาวด้วยนะครับและที่สำคัญคือเขาจะเป็นปุ๋ยตัวเคนะครับผมซึ่งในธาตุอาหารของเขาก็คือทำให้หน่อใหญ่หน่อดกแล้วก็หน่อหวานนั่นเองนะครับผมสำหรับแกลบดำเนาะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเกลี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็จะลดน้ำนะครับผมนะการห่มแบบนี้เราจะลดน้ำไม่บ่อยนะครับเพราะว่ามันชื้นนะครับผมมันชื้นนานนะครับเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเวลาหน่อเกิดมานะครับหน่อเขาจะเริ่มแทงจากตรงนี้มาประมาณแค่นี้นะครับเราสามารถขุดหน่อได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ากว่า

0: ขาจะผ่านทะลุชั้นของปุ๋ยคอกผ่านชั้นของแกบดำความยาวหน่อก็เป็นคืบแล้วครับผมนะฮะเวลาเขาโผล่มาหน่อยนึงเริ่มเจอแสงหน่อจะเริ่มเปลี่ยนสีจากขาวเป็นเขียวนะครับเราขุดลงไปลึกเลยนะครับเราจะได้หน่อที่มีความยาวประมาณนี้นะครับและหน่อจะขาวอวบสวยนะครับผม
1: คุณผู้ชมมาถึงสวนไผ่ทั้งทีนะถ้าไม่ได้ชิมหน่อไม้ก็เหมือนมาไม่ถึงวันนี้นะคะ เจอหน่อไม้แล้วนะไซส์ขนาดนี้เห็นบอกว่ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะพี่แฟง
2: ใช่ครับไซส์นี้กำลังกินนะครับผมมันจะไม่แก่นะครับผมเป็นหน่ออ่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเสียบเลยนะกันครับงัดทั้งงัดนะครับนี่ฮะปกติจะเป็นเสียบนะวันนี้ก็คือนอกรอบนะครับนี่ฮะเราก็จะได้หน่อมาแบบนี้นะครับผมนี่ฮะ
1: ทรงสวย
2: เดี๋ยวเราจะฝานออกก่อนนะครับแบ่ง
1: พี่แบ่งพี่แบ่งโอ้
2: มันจะช่ำๆอย่างเงี้ยคร
1: ับ สวยขาวมากนะคะ
2: เนื้อมันจะช่ำๆอย่าง
1: น
2: ี้นะ
1: นี่คุณผู้ชม
2: พริกเกลือต้องเข้า
1: ไข่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะ
2: ทานสดได้เลย
1: ทานสดก็ได้เดี๋ยวเราขอชิมสดก่อนนะพี่ขอชิมสดก่อน
2: ลึกหน่อยกันลึกหน่อย
1: มีความกรอบมันๆ
2: กรอบมัน
1: กรอบกรอบมันๆนี่
2: หวานเล็กน้อย
1: หวานเล็กเห็นพี่บอกว่าถ้าเอาไปแช่ตู้เย็น1คืนจะเป็นยังไงรสชาติ
2: ชื่อของมันคือบงหวานเพชรน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเอาหน่อนี่แหละนะครับผมขุดเสร็จทำความสะอาดล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งให้มันแห้งนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ถุงนะครับถุงร้อนแล้วเนี่ยนะฮะมัดปากแช่ตู้เย็นไว้1คืนพอออกมานะครับผมนะไข่ถุงนี้นะครับเปิดมาจะหอมน้ำผึ้งเลย
1: เห็นบอกว่าราคาขายก็คือราคาสูงไม่เคยราคาไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมพ
2: ี่ใช่ครับผม60-80นะครับปริมาณขนาดหน่อโลนะครับผมโลละ60-80เลยนะสายพันธุ์นี้นะครับพร้อมครับพร้อมฮะเหมือนผลไม้มันแก้ว
1: อร่อยอะ
2: นะครับ
1: มันกรอบกรอบ
2: ได้ไหม
1: ไข่ราคาขายแบบนี
2: ้หน่อมีหน่อ
1: หนวดจะกระเด็นมาใส่หนูหน่อไม้จะจำหน่ายผ่านออนไลน์เพจ Facebook สวนเกษตรอินทรีย์บ้านไร่เพชรบูรณ์ปัจจุบันผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะพี่แฟรงค์ยังจำหน่ายต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งราคาต้นละ200บาทยอดจำหน่ายแต่ละเดือนเฉลี่ย100ต้นค่ะคุณผู้ชมมาดูต้นพันธุ์กันบ้างค่ะซึ่งที่นี่เขาจะจำหน่าย2ขนาดก็คือจะเป็นตัวเบอร์2แล้วก็เบอร์9นะคุณผู้ชมซึ่ง2ขนาดนี้ต่างกันยังไงคะพี
0: ่สายพันธุ์เบอร์2นะครับคือเป็นสายพันธุ์ที่นิยมที่สุดนะครับผมเพราะว่าราคามันถูกนะครับผมนะเง่าละ200นะครับเบอร์2นะครับให้ขนาดหน่อที่ 3-5 หน่อต่อกิโลนะครับซื้อสแตนดาร์ดมาตรฐานเขาเลยนะครับผมนะและการขยายพันธุ์ของเขาขยายพันธุ์ด้วยการขุดเง่าอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมส่วนเบอร์9นะครับก็จะพิเศษมาหน่อยนะครับขนาดหน่อจะใหญ่ขึ้นมานะครับนะขยายหน่อนะครับ 1-3 หน่อต่อกิโลเลยนะครับสำหรับเบอร์9นี้นะครับและการขยายพันธุ์ของเขานะสามารถขุดเง่าขยายพันธุ์ได้และจะมีรากอากาศนะครับให้เราสามารถตอนกิ่งเอามาชำขยายพันธุ์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้ง2สายพันธุ์นี้นะครับทั้ง2สายพันธุ์นี้สามารถทานสดๆได้เหมือนกันรสชาติเหมือนกันครับต่างกันที่ขนาดของหน่อเลยเป็นหลักนะครับผม
1: ซึ่งที่สำคัญราคาต่างกันด้วยนะคุณผู้ชมเบอร์9เนี่ยเห็นบอกว่าราคาสูงมากเลยเท่าไหร่ครับพ
0: ี่เบอร์9แบบขุดเง่านะครับเง่าละ1,000นะครับผมนะเง่าละ1,000เลยจะแพงกับเบอร์2ประมาณ5เท่าเลยนะครับซึ่งปัจจุบันราคาของพันเบอร์นี้นะฮะก็ยังราคาเท่านี้อยู่เลยนะครับไม่มีราคาลงไปกว่านี้เลยนะครับ
1: พี่แฟรงค์บอกว่าการปลูกไผ่สามารถต่อยอดได้เรื่อยๆค่ะมีรายได้ต่อเนื่องมีเวลาอยู่กับครอบครัวสร้างงานให้กับคนในครอบครัวด้วยค่ะและไม่ต้องกังวลเรื่องของสารเคมี
0: โอเนี่ยทำงานส่วนใหญ่ที่เราอยู่งานกันไม่ได้คือเรามีปัญหากับคนนะครับแต่การที่ออกมาทำอย่างเงี้ยไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครครับนะงานเป็นของเราเองเหมือนเราเป็นเจ้าของงานนะครับขอแค่มีระเบียบวินัยในตัวเองนะครับแค่นั้นเองครับเราอยากจะทำตอนไหนเราก็ทำนะครับเราอยากพักเราเหนื่อยเราอยากพักเราอยากเหนื่อยเราอยากพาพ่อพาแม่พาครอบครัวไปเที่ยวเราสามารถจัดสรรบางส่วนของเราได้เลยถ้าใครที่คิดว่าอยากจะออกมาแล้วมีเงินซัพพอร์ตเลยหรือว่ามีรายได้เข้ามาชดเชยในส่วนที่เราเคยทำบริษัทไว้อย่างนั้นนะครับเราจะต้องศึกษาและเราวางแผนปลูกล่วงหน้าครับ
1: ที่นี่ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานพร้อมแบ่งปันความรู้การปลูกดูแลไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
3: ที่นี่ยังปลูกพืชอีกหลายอย่างนะครับมีทั้งผักหวานป่ามะเดื่อฝรั่งมะพร้าวน้ำหอมเพราะว่าทำเป็นสวนผสมผสานด้วยครับวันนี้ปิดท้ายกันด้วยจังหวัดยโสธรนะครับเปิดตัวฟาร์มยูกิฟันเฮาส์นะครับที่นี่เป็นเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรแห่งที่8แล้วนะครับไปเลือกซื้อสินค้าชุมชนกันไปสัมผัสการท่องเที่ยวเรียนรู้ชุมชนยโสธรได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับหลังกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจ
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคลองพยาบาลค่ะกสทช.ส่วนที่กำลังร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนในจังหวัดกาญจนบุรีหลังพบปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงผิดปกตินะคะแล้วก็ยังพบการลักลอบเดินสายไฟเบอร์ออปติกเข้าไปในประเทศเมียนมาด้วยคาดว่าส่งสัญญาณให้กับทางบ่อนคาสิโนค่ะนายเตรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.พร้อมด้วยตำรวจจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ตำรวจภูธรภาค7กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกองกำลังสุรศรีเข้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยตามหมายค้นของศาลจังหวัดทองผาภูมิจำนวน2จุดในตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผลการตรวจค้นจุดแรกพบมีการติดตั้งอุปกรณ์และลักลอบเดินสายเคเบิลจากบ้านหลังหนึ่งไปยังอีกหลังหนึ่งและบ้านหลังดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาค่ะส่วนจุดที่2ค่ะพบการเดินสายเคเบิลจากอาคารผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลเพื่อส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังบ่อนคาสิโนฝั่งพญาตองซูประเทศเมียนมาและเมื่อเจ้าหน้าที่นำเครื่องวัดระยะยาวสายใยแก้วนำแสงพบว่าสายเคเบิลถูกเดินสายเข้าไปในประเทศเมียนมาประมาณ350เมตรค่ะขณะที่จากการสืบสวนเชิงลุกและวิเคราะห์ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ตำบลหนองลูก็พบพฤติกรรมการใช้งานที่สูงผิดปกติมากกว่าการใช้งานของประชาชนทั่วไปอย่างมีนัยยะสำคัญพฤติกรรมดังกล่าวก็ทำให้เชื่อนะคะว่าอาจจะมีการนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการหลอกลวงประชาชนหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนค่ะ
1: ที่นี่นะขอทั้งหมด3วงจรนะครับใช้ก็วันละประมาณ6เทราไบต์ที่ผมเช็คนะครับ6เทราไบต์ก็เท่ากับว่าถ้าคนหนึ่งถามทางฝ่ายเทคนิคเขาก็บอกว่าคนหนึ่งใช้วันหนึ่งก็มาสัก20-30กิกต่อวันก็6,000เทราไบต์ไอ้6,000กิกก็น่าจะมาสัก 3-400 คนซึ่งสภาพพื้นที่บ้านเนี่ยก็ติด3วงจรก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ขนาดนี้ก็น่าสงสัยแล้วก็เลยเข้ามาตรวจนะครับก็แล้วก็เจออุปกรณ์ที่เขาอ้างว่าเขารับซ่อมนะครับ
0: นอกจากนี้ยังเข้าตรวจคนที่จังหวัดสมุทรปราการอีกจำนวน2จุดสามารถควบคุมตัวต้นด่านเจดีย์3องค์ผู้ต้องหาซึ่งเป็นรายใหญ่ของขบวนการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนไปยังเมียนมารวมทั้งจับกุมนายทิมซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดแล้วก็นำส่งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายประกอบกิ

จากการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมปี2544ค่ะตำรวจบ้านบึงจังหวัดชลบุรีส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองค่ะบุกเข้าตรวจค้นบริษัทในอำเภอบ้านบึงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวหรือว่านอมินีนะคะเพื่อที่หลีกเลี่ยงกฎหมายประกอบธุรกิจค่ะตำรวจสภ.บ้านบึงชลบุรีส่วนที่กำลังกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายปกครองและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงตามหมายค้นของศาลจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างตรวจค้นค่ะก็พบชายชาวต่างชาติเป็นชาย1คนหญิง1คนอยู่ภายในสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเอกสารสำคัญและรายการเพื่อตรวจสอบซึ่งเป็นเอกสารที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวค่ะเบื้องต้นควบคุมตัวชาวต่างชาติทั้ง2คนและแจ้งข้อหาในความผิดเกี่ยวกับยินยอมหรือให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายหลังแจ้งข้อหาและสิทธิตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง2คนไปยังสภ.บ้านบึงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะตม.สงขลาจับกุมอดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนค่ะขณะที่เดินทางไปรับเพื่อนร่วมชาติ2คนที่หลบหนีเข้าเมืองผ่านทางช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยมาเลเซียทางด้านจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยเตรียมพาส่งต่อไปยังกรุงเทพมหานครก็พบว่าพฤติกรรมนั้นเคยกระทำการในลักษณะดังกล่าวนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะอดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมบริเวณลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะที่เดินทางมารับชายชาวจีน2คนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพันตำรวจเอกเจริญพงษ์ขันติโลโฆษกกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6เปิดเผยว่าชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ไปหาข่าวจนทราบว่ามีคนต่างด้าวสัญชาติจีนลักลอบผ่านมาทางช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยมาเลเซียด้านจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังพื้นที่ชั้นในโดยมีนายหน้าจากกรุงเทพเดินทางมารับด้วยตัวเองโดยระหว่างที่ชายชาวจีนทั้ง2คนเดินลงมาจากห้องพักมาหยุดรอที่ลานจอดรถของโรงแรมอดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนคนดังกล่าวก็ได้ลงจากรถรับจ้างเข้าไปหาตำรวจจึงได้แสดงตัวขอตรวจหนังสือเดินทางค่ะผลการตรวจสอบนะคะชายชาวจีนทั้ง2คนก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองส่วนอดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนระบุว่าได้รับคำสั่งให้ลงมารับตัวทั้ง2คนพร้อมหาหนังสือเดินทางให้ถือแล้วก็เตรียมพาเดินทางขึ้นกรุงเทพจากนั้นชุดจับกุมค่ะก็ได้ทำการขยายผลพบว่าก่อนหน้านี้อดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนคนดังกล่าวได้มารับหญิงสัญชาติวานูอาตูที่หนีเข้าเมืองมาที่สนามบินหาดใหญ่เพื่อส่งให้กับนายหน้าในพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียเช่นกันเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการติดตามรถที่มารับอย่างใกล้ชิดและแสดงตัวเข้าจับกุมสรุปผลในการปฏิบัติการจับกุมในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น5คนภายในวันเดียวค่ะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้บุกเข้าจับกุมผู้ต้องหาชายอายุ26ปีค่ะหลังพบพฤติกรรมล่อลวงเด็กชายอายุ15ถึง17ปีไปกระทำอนาจารนะคะอ้างว่าทำวิจัยเรื่องของเพศวิถีค่ะผลการตรวจค้นในห้องพักก็พบข้อมูลภาพลามกอนาจารกว่า 5,000 รายการค่ะผู้ต้องหาชายอายุ26ปีที่มีพฤติกรรมหลอกลวงเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ15ถึง17ปีไปถ่ายบันทึกภาพลามกอนาจารไปจนถึงล่อลวงไปที่ห้องพักเพื่อกระทำการล่วงละเมิดถูกพนักงานสอบสวนศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรOur Rescue เข้าควบคุมตัวที่ห้องพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเจริญนครกรุงเทพค่ะร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI เปิดเผยว่าผู้ต้องหาเป็นพนักงานเอกชนทั่วไปค่ะไม่ใช่อาจารย์แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาใดๆแต่อ้างตัวเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งเพื่อที่หลอกลวงนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาช่วงอายุระหว่าง15ถึง17ปีให้เข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับเพศวิถีค่ะโดยได้ล่อลวง
ทั้งให้ส่งภาพละมกอนาจารผ่านช่องทางออนไลน์บางคนก็ถูกล่อลวงให้เดินทางไปพบ

0: ในสถานที่ต่างๆแล้วก็บังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัย
1: ว่าจะไปทำการวิจัยแล้วก็จะให้มีการเด็กๆนะกรอกแบบฟอร์มเพื่อที่ว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำการวิจัยแล้วก็มีการพูดโน้มน้าวในเชิงลักษณะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำในลักษณะของเชิงวิชาการแล้วจะไม่มีการเผยแพร่และไม่เกิดความเสียหายใดๆจนทั้งเด็กได้หลงเชื่อครับหลงเชื่อแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปลามกอนาจารจากการที่คนที่อ้างตัวเป็นอาจารย์เนี้ยนะครับให้กระทำท่าทางในลักษณะที่ไม่เหมาะสมรวมถึงมีการชักจูงไปพบเจอกันแบบเผชิญหน้าและกระทำอนาจารด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: จากการตรวจค้นภายในห้องพักนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบข้อมูลภาพลามกอนาจารมากกว่า 5,000 รายการค่ะก็มีทั้งภาพของทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ซึ่งผลการสืบสวนข้อมูลน่าเชื่อว่ามีพฤติการมาตั้งแต่ปี2562ค่ะสำหรับผู้เสียหายขณะนี้ระบุตัวตนได้อย่างน้อย4คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมและคณะพนักงานสอบสวนก็จะประสานกับทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะเพื่อที่จะดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามสิทธิทางกฎหมายค่ะเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีทำเอกสารปลอมขึ้นโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อเป็นเอกสารที่แท้จริงปลอมเอกสารราชการในประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนบันทึกและส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทำชำราวหรือกระทำอนาจารเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองและผู้อื่นแล้วก็พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายล่อลวงขู่เข็นหรือใช้วิธีข่มขืนด้วยประการใดและครอบครองและส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารค่ะตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ต่อต้านการประชุม IMF และ World Bank ค่ะที่แยกพระราม4ค่ะท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจนครบาลอย่างเข้มงวด นะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณกัญญารัตน์เรือนใจรายงานสดจากแยกพระราม4ค่ะคุณกัญญารัตน์คะ
2: คุณพึ่งนภาคะนอกจากการทำกิจกรรมการชุมนุมมาตลอดทั้งวันกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ประกาศจะปักหลักอยู่ที่บริเวณแยกพระราม4เพื่อคัดค้านการกู้ยืมเงินของรัฐบาลขณะที่ตำรวจก็ได้มีการจัดกำลังพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลความปลอดภัยนะคะส่วนการปักหลักค่ะสามารถทำได้หลังได้รับการอนุญาตนะคะแต่ว่าห้ามเคลื่อนพลหลังเวลา 18:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.ของวันพรุ่งนี้ค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF จับจองพื้นที่นั่งฟังการปราศัยต่อต้านธนาคารโลกและ IMF บนถนนรัชดาภิเษกบริเวณด้านข้างตลาดคลองเตยโดยกลุ่มแกนนำนะคะมีรถบรรทุกขนาด6ล้อติดตั้งเครื่องขยายเสียงเป็นเวทีปราศัยสำหรับการขึ้นปราศัยถึงความสำคัญของการเคลื่อนไหวต่อต้านในครั้งนี้ค่ะนายอมรินทร์สายจันทร์ทีมกฎหมายเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เปิดเผยว่าการชุมนุมในครั้งนี้นะคะจะปักหลักค้างคืนเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการกู้ยืมเงินธนาคารโลกทั้งที่ปัญหาหนี้สินของประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมได้ขึ้นปราศัยสะท้อนข้อเรียกร้องที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่ดินปัญหาหนี้สินและระบบทุนค่ะส่วนนางสาวกัญญารัตน์ตุ้มปามาสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือผู้ร่วมชุมนุมเปิดเผยว่าสาเหตุที่เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้เพื่อคัดค้านไม่ให้รัฐบาลทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารโลกเพราะมองว่าหากสัญญากู้ยืมเงินเกิดขึ้นจริงรัฐบาลจะต้องนำที่ดินป่าไม้ของไทยเข้าไปค้ำประกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติและเป็นที่อยู่อาศัยที่ทำกินประกอบอาชีพของประชาชนไม่ใช่สินค้าค่ะ
3: รัฐบาลน่ะกู้เงินในIMFหรือ World Bankเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับพี่น้องที่อยู่ในเขตป่าและกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนตัวพี่ก็คืออยู่ในเขตป่าเหมือนกันแล้วอยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งมันเป็นที่ดินของรัฐอยู่แล้วเนาะเอาเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยหน้าวันนี้ถ้ารัฐจะเอาคืนเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วถามว่าเงื่อนไขของ World Bank เงื่อนไขที่ IMF ให้ต่อรัฐบาลเนี่ยคือเขาไม่ให้กู้ฟรีๆหรอกเขาจะต้องมีเงื่อนไขเพื่อที่จะมาเอาทรัพยากรของเราเอาไปถลุงเอาไปใช้เพื่อเอื้อให้เขาได้ไม่ทุนคืนสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับกรรมน่ะคือชาวบ้านไม่เป็นต้องลดการ
2: ผลิตส่วนการดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่การชุมนุมมีตำรวจนครบาลกระจายกำลังเข้าสังเกตการดูแลความสงบตามจุดเสี่ยงสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยพร้อมทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าขอให้ผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและในการประชุมระหว่างประเทศขอให้ผู้ชุมนุมไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมในระหว่างช่วงเวลา18 นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง6 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานการชุมนุมสาธารณะค่ะทางคุณนภาคะการชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมทั้งคืนต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกพระราม4ไปจนถึงแยกอโศกมนตรีค่ะเพื่อความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมค่ะ
0: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะและวันนี้ก็เริ่มมีการเสวนาแบบเจาะลึกรายหัวข้อในประเด็นที่ทั่วโลกนั้นให้ความสนใจค่ะติดตามจากคุณนิชมนโลหะกจรพันธ์รายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณนิชมนคะ
4: คุณพนภาคะการประชุมเอม2026วันนี้มีการจัดวงเสวนาเจาะลึกในหลากหลายประเด็นนะคะในขณะที่ไทยในฐานะเจ้าภาพก็ได้เตรียมโชว์การแสดงเอาไว้เพื่อที่จะถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของไทยสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความผ่อนคลายจากการประชุมที่เข้มข้นค่ะวงเสวนาความมั่นคงทางอาหารในยุควิกฤตซ้อนวิกฤต IMF รายงานนะคะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อไม่ได้กระทบแค่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแต่กำลังเป็นภัยกระทบความมั่นคงทางอาหารด้วยนะคะเพราะอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีใช้ช่องแคบฮอร์โมสถึง1 ใน 3ของการค้าทั้งระบบส่งผลให้ราคาปุ๋ยยูเรียเพิ่มขึ้นถึง30%นะคะกระทบกับความมั่นคงทางอาหารของประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพร้อมกับเตือนรัฐบาลต่างๆนะคะให้ทบทวนมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันและค่าครองชีพเพื่อสะท้อนกลไกตลาดแต่สามารถออกมาตรการช่วยเหลือแบบเจาะจงสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณนะคะในขณะที่วงเสวนาธนาคารกลางเปิดเบื้องหลังการทำงานในภาวะการเงินโลกผันผวนโดยมีผู้ว่าแบงก์ชาติของฝรั่งเศสไนจีเรียและกรรมการนโยบายการเงินของสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะพร้อมกับถกเถียงในที่ประชุมกนง.อย่างเข้มข้นนะคะเพื่อเลือกใช้เครื่องมือและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศค่ะการประชุมที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาทางเศรษฐกิจการเงินการคลังโลกที่เข้มข้นนะคะไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพจึงจัดการแสดงวัฒนธรรมนาฏศิลป์ตลอดจนกีฬาไทยหมุนเวียนทุกวันนะคะวันละ3 รอบตลอดช่วงการจัดประชุมอย่างเช่นการแสดงกระบี่กระบองนำเสนอศิลปะการต่อสู้ของไทยผ่านลีลาการร่ายรำที่ผสมผสานกับความแข็งแกร่งสะท้อนภูมิปัญญาการต่อสู้ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนะคะเช่นเดียวกับการแสดงไทยร่วมสมัยผสมผสานทั้งการเซิงและการโห่ตามฉบับงานมงคลสื่อถึงอัตลักษณ์ดินแดนแห่งรอยยิ้มและความสมบูรณ์ทางอาหารสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ผ่อนคลายจากหัวข้อการประชุมนะคะและในช่วงเย็นวันนี้ค่ะเวทีการประชุมจะเปลี่ยนเป็นเวทีมวยไทยนะคะโดยมี IMF และ World Bank ร่วมชมศึกซุปเปอร์ไฟท์มวยคาดเชือกนะคะระหว่างนักมวยไทยและนักมวยต่างชาติถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะ
0: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทางภาคตะวันออกทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะที่น้ำป่าจากเทือกเขาสอยดาวก็ไหลลงคลองปะตงได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนค่ะภาพน้ำป่าสีขุ่นข้นไหลเชี่ยวลงจากเทือกเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลังมีฝนตกต่อเนื่องก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงสู่คลองปะตงและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ จ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสอยดาวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องเข้าดำเนินการเปิดฝายกลางค่ะเพื่อที่เร่งระบายน้ำเพิ่มเติมและก็นำสิ่งกีดขวางออกเพื่อให้น้ำนั้นไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นเบื้องต้นเช้าวันนี้ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า10หลังคาเรือนและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนกระเสียวก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงคลองบ้านแห้งและคลองบ้านข้อควายก่อนที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่ฝายวังคันในตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ไหลต่อลงลำห้วยกระเสียวเข้าเขื่อนกระเสียวค่ะภูมิในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนกระเสียวระบุว่าเขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในระดับต่ำมวลน้ำที่ไหลเข้ามาจึงช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการใช้น้ำในระยะต่อไปสำหรับน้ำจากเขื่อนกระเสียวก็มีความสำคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจึงช่วยคลายความกังวลในเรื่องของน้ำดิบที่ไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาได้ในระดับหนึ่งค่ะส่วนที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราชาวตำบลสาระแดงจำนวนมากก็รวมตัวกันหน้าประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อหมู่ที่6ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองและพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพค่ะเรียกร้องให้กรมชลประทานเพิ่มระดับบานประตูระบายน้ำขึ้นอีก50เซนจากเดิมที่เปิด30เซนค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวฉะเชิงเทราหลังชาวบ้านกว่า 1,800 ครัวเรือนถูกน้ำท่วมขังนานนับเดือนแล้วนะคะขณะนี้น้ำก็เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่สามารถที่จะเปิดบานประตูเพิ่มได้มากกว่านี้ก็ทำให้ชาวบ้านหลายคนแสดงความไม่พอใจค่ะแล้วก็ย้ำว่าต้องการให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นค่ะก็ทำให้นายไพศาลช้างพลายแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาระแดงพร้อมกับนายชนสวัสดิ์เจริญขำกำนันตำบลสาระแดงเข้าพูดคุยเจรจากับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานค่ะกระทั่งเจ้าหน้าที่ก็ยอมเปิดบานประตูระบายน้ำเพิ่มให้นะคะ50เซนตามข้อเรียกร้องก็สร้างความพอใจให้กับชาวบ้านก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาระแดงบอกว่าตำบลสาระแดงรับน้ำจากกรุงเทพและปทุมตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังต้องรับน้ำจากจังหวัดนครนายกและคลองชลประทานต่างๆที่ไหลมาสมทบเพิ่มส่งผลทำให้ในพื้นที่มีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มการระบายน้ำลงแม่น้ำบางปะกงทำได้ยากค่ะเพราะว่าระดับน้ำสูงกว่าคลองประมาณ1เมตร20เซนติเมตรประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ช่วยเร่งผันน้ำผ่านคลองในพื้นที่กรุงเทพเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหลังน้ำท่วมมานานกว่า2สัปดาห์ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลเข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านวัดยางหมู่ที่3ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านมานานกว่า2สัปดาห์ค่ะหลังน้ำจากคลองขนมจีนได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลทำให้ชาวบ้านกว่า20หลังคาเรือนยังคงได้รับความเดือดร้อนขณะที่น้ำบางจุดมีระดับสูงประมาณ60เซนและเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเบื้องต้นคาดว่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้ระดับน้ำลดลงภายใน 1-2 วันในการระบายน้ำออกนายจิรวัตรเทพรักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนในการใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมอย่างมากโดยเฉพาะการเข้าออกหมู่บ้านและน้ำก็เริ่มเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นแล้วนะคะจึงได้ประสานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะ
5: ก็ได้ขอนะครับผู้บริหารทางเทศบาลตำบลบ้านแก่งนะครับให้นำเครื่องสูบน้ำนะครับของทางปภ.นะครับสำนักงานปภ.มาช่วยนะครับสูบน้ำในหมู่บ้านนะครับที่ยังขังอยู่ช่วยระบายออกลงทุ่งไปก่อนนะครับก็คาดว่านะครับวันนี้น่าจะยุบไปเยอะนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้อีกนะครับว่าจะแห้งหรือเปล่านะครับ
0: อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะโดยเฉพาะน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกพร้อมกับรอให้ระดับน้ำลดลงเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตและเดินทางเข้าออกบ้านได้ตามปกติส่วนที่จังหวัดตากนายสลาวุฒิยิ่งสกุลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตากพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจสะพานบริเวณบ้านห้วยแล้งตำบลช่องแคบอำเภอพบ

พระจังหวัดตากค่ะเพื่อเตรียมการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ทำแนวป้องกันตลิ่งของลำน้ำเนื่องจากถูกน้ำป่าพัดเสียหายมานานกว่า2ปีหลังชาวบ้านต้องใช้สะพานเหล็กชั่วคราวในการสัญจรไปมาโดยขณะนี้ก็ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างแล้วจำนวน15ล้านบาทสำหรับการสำรวจครั้งนี้นะคะก็เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาในการออกแบบการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะปลาตายกระชังจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ทำให้กรมประมงร่วมกับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ซากสัตว์ส่งตรวจห้องแลบพิสูจน์หาสาเหตุปลาตายค่ะหลังจากที่มีปลาตายเกลื่อนพร้อมกับสืบหาต้นตอของมลพิษด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและปัญหามลพิษในแหล่งน้ำส่งผลทำให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายจำนวนมากล่าสุดนายมานพหนูสวนรองอธิบดีกรมประมงระบุว่าแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะคะเช่นกรมประมงและกรมควบคุมมลพิษเพื่อที่จะตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อที่จะตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานแล้วค่ะเบื้องต้นสามารถบอกสภาวะน้ำทั่วไปได้ว่ามีค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำค่ะส่วนขั้นตอนการตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อปลาขณะนี้กรมประมงก็ได้จัดเก็บตัวอย่างปลาที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องแลบของกรมประมงแล้วใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อที่จะยืนยันให้ชัดเจนนะคะว่าสัตว์น้ำเนี่ยตายจากมลพิษประเภทใดก็คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะรู้ผลค่ะขณะที่การสืบหาต้นตอและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงขณะนี้ยังไม่ชี้ชัดนะคะโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อผลตรวจแลบออกมาชัดเจนพบสารชนิดใดในเนื้อปลาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะนำข้อมูลชนิดของสารดังกล่าวไปวิเคราะห์ย้อนกลับไปเพื่อที่จะสืบหาต้นตอว่าน่าจะมาจากแหล่งใดค่ะนอกจากนี้ในระเบียบการดำเนินการทางกฎหมายหากกระบวนการสืบสวนสามารถที่จะระบุตัวผู้กระทำผิดหรือว่าแหล่งต้นตอของมลพิษได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในลำดับต่อไปค่ะกลุ่มฮูตีให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าโจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันก็เดินหน้ารุกคืบเพื่อที่จะยึดพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงในเยเมนด้วยค่ะกลุ่มฮูตีได้เผยแพร่วิดีโอซึ่งปรากฏภาพรถทหารถูกไฟไหม้จนควันขโมงบริเวณใกล้กับสนามบินดูบาบบนชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์การสู้รบในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะนับตั้งแต่กลุ่มฮูตีและกองทัพรัฐบาลเยเมนได้เปิดฉากประทะรอบใหม่ขณะเดียวกันกลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียด้วยรวมถึงการโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนรวมถึงการโจมตีสำนักงานใหญ่ของซาอุดิอารามโกบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุค่ะกลุ่มฮูตีอ้างว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนกองทัพรัฐบาลเยเมนพร้อมให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าโจมตีสนามบินและโรงงานน้ำมันในซาอุดิอาระเบียต่อไปค่ะกองทัพสหรัฐเปิดเผยภาพการยิงทำลายเรืออิหร่านในอ่าวโอมานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากเรือลำดังกล่าวนั้นปฏิบัติภารกิจสอบแนมแล้วก็มุ่งเป้าโจมตีเรือรบของสหรัฐค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐได้เผยภาพยิงเรือลำหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านโดยระบุว่าเรือลำดังกล่าวมีพฤติกรรมสอดแนมและเล็งเป้าหมายไปยังเรือของกองทัพเรือสหรัฐในอ่าวโอมานค่ะกองทัพสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมโดยลูกเรือทุกคนได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะถูกทำลายและขณะนี้กำลังดำเนินการส่งตัวลูกเรือเหล่านั้นกลับประเทศค่ะนอกจากนี้ยังระบุว่าในช่วง7เดือนที่ผ่านมากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านยังคงมุ่งเป้าโจมตีพลเรือนจำนวนมากที่สัญจรผ่านน่านน้ำในภูมิภาคนี้อย่างไม่เลือกหน้านอกเหนือไปจากการมุ่งเป้าไปยังเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16 นาฬิกาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลา

0: คุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: โฆษกรัฐบาลโต้ข่าว IMF ตำหนิไทยหวังดิสเครดิต IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 แนวโน้มหนี้สาธารณะทั่วโลกสูงขึ้นเร่งเก็บซากปลาตายเหม็นคลุ้งคลอง2ปทุมธานียังรอผลวิเคราะห์มลพิษเชิงลึกฟองขาวคราบดำประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตอีก5วันศึกซักฟอกเตรียมจัดเต็ม11ใน18รัฐมนตรีปมหัวสว.อ่านเกมภูมิใจไทยดึงกล้าทำงัดเพื่อไทยวันกระแสทักทีมซ่อมฟ้าแดงเขียวถล่มตัวละครใหม่ชายชาวจีนถูก3ผู้ต้องหาไทยคดีนอมินีไชน่าเรเวนนัมเบอร์เทนซัดทอดอ้างจ้างถือหุ้นบริษัทสร้างตึกสตง.ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคม
4: ทั้งในและต่างประเทศ
3: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมามอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาว
4: ติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 น.ทางไทย

0: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปรู้จักชุมชนบ้านที่ยาเพอนะคะที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะชุมชนนี้จะไปทลายความเชื่อที่ว่าเราเห็นน้ำใสเท่ากับน้ำสะอาดไม่ใช่นะคะดูความใสของน้ำอย่างเดียวไม่พอค่ะที่จะยืนยันว่าน้ำในจุดนั้นปลอดภัยมันต้องดูการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเพราะล่าสุดค่ะตัวแทนชาวบ้านเขาเก็บตัวอย่างน้ำที่เขาเห็นว่าใสๆเป็นน้ำบนภูเขาในหมู่บ้านเนี่ยนะคะเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจผ่านงานกิจกรรมอบรมนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเพื่อเฝ้าระวังมลพิษข้ามพรมแดนในพื้นที่แม่น้ำสารวินงานนี้จัดขึ้น 29-30 มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจัดโดยสวรศ CHIA Platform คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และไทย PBS ร่วมมือกันพอผลตรวจออกมาปรากฏว่าน้ำที่เห็นใสๆมีสารหนูปนเปื้อนติดตามจากรายงานค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ยาเพอนะคะตั้งแต่หนูยังไม่เกิดมันเคยมีการสัมปทานเหมือนแร่เนาะแต่ว่าตอนที่หนูเกิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหนูจำได้ว่าเขาไม่ทำแล้วก็คือแบบแต่ว่ามันจะเป็นสถานที่แบบล้นล้างที่มีทางก้อนหินเป็นกองอะไรแบบนี้หนูเห็นภาพนั้นอยู่แต่ว่าภาพที่เขาทำอ่ะไม่เห็นละแต่ว่าอันนี้น้ำที่มาตรค่าได้ 0.10 เนี่ยจะเป็นลำน้องห้วยที่ชื่อหมู่บ้านเลยก็คือที่ยาเพอเนาะแต่ถ้าหมู่บ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกที่เยพ่อคีก็คือจะเป็นน้ำเนี่ยตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านเลยจะเป็นหลายผ่านชุมชนไม่ใช่ชุมชนหลายผ่านขั้นชุมชนเนาะแล้วก็ก็เลยเอามาตรวจดูเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีการขุดเหมือนแร่มาก่อนเนาะคือน้ำเนี่ยมันไหลออกมาจากอุโมงค์ที่เขาขุดเหมือนแร่มาก่อนแต่ว่าอันนี้มันแปลกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นน้ำที่ออกมาจากรูก็คือเท่าที่หนูถามจากชาวบ้านเนาะเขาว่ามันเป็นตาน้ำที่ออกมาจากภูเขาที่เขาไปต่อตรงผ่านท่อประปามาดื่มเลยไม่ได้ผ่านแท้น้ำค่ะแต่ถ้ามันอยู่ที่ 0.25 มันก็เลยแปลกอย่างหนึ่งว่าอันนี้นี่มันน่าจะเยอะกว่าแต่อันนี้มันเยอะกว่าแล้วก็ทีนี้ถ้าพูดถึงเหมือนแร่ถ้าเป็นที่ยาเพอที่มาเหมือนเขาว่ามันเป็นสายเหมือนแร่จากที่นี่ไปเลยค่ะ
2: สายแร
1: ่ไปที่นี่แล้วก็ไปถึงจังหวัดตากนู่นค่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันคือตอนนี้หนูอายุ35เนาะตอนที่หนูเกิดอ่ะเขาเลิกเหมือนแต่ว่าเขาทำเป็นแบบโรงงานใหญ่มากเลยเนาะมีทำแบบไปฉีดไปสูบน้ำแล้วเนาะเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านหนูในสต้นย้ายไปย้ายหมู่บ้านเกิด10ที่กว่าจะอยู่ตัวก็ตอนที่เขาอยู่เหมือนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสายเหมือนแร่ด้วยเพราะว่าเราไปหลังภูเขาที่หมู่บ้านที่ทำกินนี่เนาะคือถนนนะปกติมันจะเป็นแค่ทางเดินนะแต่ว่าถ้าแถวบ้านหนูนี่เอารถมอเตอร์ไซค์ไปได้เลยคือมันมีร่องรอยเส้นทางเดิมที่เขาทำเหมือนแร่
0: ทีมวิจัยที่ทำงานร่วมกับชุมชนบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกในอดีตนะคะจึงมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าการปนเปื้อนอาจจะเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมเหมืองในอดีตหรือไม่ซึ่งยังต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของการปนเปื้อนอีกครั้งนึงค่ะการค้นพบการปนเปื้อนในน้ำนำไปสู่การนำตัวอย่างน้ำไปตรวจในห้องปฏิบัติการแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะชาวบ้านอย่างสมัครใจด้วยนะคะคือใครไม่สมัครใจก็ไม่ต้องเก็บไปตรวจแต่ใครสมัครใจอยากตรวจเขาก็ส่งไปตรวจหลังจากเข้าร่วมอบรมชาวบ้านเขาตื่นตัวกับเรื่องนี้ค่ะคนในพื้นที่หมู่บ้านที่ยาเพอก็นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมกลับไปเผยแพร่ในหมู่บ้านแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างน้ำรอบๆหมู่บ้านของตัวเองเพื่อส่งห้องปฏิบัติการตรวจเพิ่มเติมนะคะมีการปักหมุดเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองในพื้นที่ค่ะคุณอภิญญากาศขุนทศนะคะเล่าถึงผลตรวจที่ทีมวิจัยนำกลับมาคืนข้อมูลเมื่อวันที่17กันยายน59คือผลวิจัยนำไปคืนสู่ชุมชนยืนยันว่าแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคหลักของหมู่บ้านพบสารหนู 0.16 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะคือสูงกว่าค่าอ้างอิงประมาณ16 เท่าสารหนูเกินค่าอ้างอิง16 เท่าขณะที่ตรวจปัสสาวะของชาวบ้าน2 รายพบสารหนูอนินทรีย์สูงกว่าค่าอ้างอิงซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงจากการสัมผัสการปนเปื้อนข้อมูลดังกล่าวทำให้ชุมชนเริ่มมีการสื่อสารกันค่ะเริ่มลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่เสี่ยงประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อหาแหล่งน้ำใหม่และวางแผนตรวจสอบคุณภาพน้ำตรวจสอบตะกอนดินเพิ่มเติมพร้อมคัดเลือกกลุ่มเสี่ยง10 คนเพื่อติดตามการสัมผัสสารหนูค่ะ
3: วิธีการอันที่หนึ่งก็คือเจอปุ๊บนี่หนูนี่ส่งเข้าไปในกลุ่มของคนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านคือในกลุ่มก่อนคือสื่อสารออนไลน์ก่อนเพราะว่าหนูอยู่ในข้างล่างเนาะหนูก็เอาผลที่ได้ ส่งไปถ่ายรูปส่งไปให้ว่าน้ำผลเราขึ้นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็เราก็บอกว่าสารหนูมันเกิดได้กี่ประเภทแต่ว่าคนเรามันเกินขึ้นมันเกินซึ่งมันเกินผิดธรรมชาติแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้หยุดกินก่อนอะไรแบบนี้คือสื่อสารไปเบื้องต้นคือเหมือนกับว่าคนในชุมชนอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเซิร์ชข้อมูลกันต่อเองก็คือเหมือนกับว่าพอเราป้องข้อมูลไปคนที่เขาพอจะเข้าอินเทอร์เน็ตได้วันนี้เขาก็จะไปเซิร์ชว่าสารนู้คืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าแล้วก็รอบที่สองที่ทีมวิจัยยังไม่เข้าไปก็คือเราก็สื่อสารผ่านผู้นำชุมชนว่าเราขอนัดประชุมแล้วก็ตรวจน้ำ3อีกรอบเพื่อที่จะได้วางแผนกันว่าจะทําอย่างไรก็คือสื่อสารนี่เราไม่ได้สื่อสารว่าเราพ่อสารนู้มาอันตรายอย่างนั้นนะเราแค่บอกว่าเอ๊ะมันเจอแล้วเนี่ยเราต้องประชุมกันเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันว่าเราจะให้หน่วยงานไหนเข้ามาช่วยหรือว่าเราจะทําอย่างไรกันเพื่อที่แบบน้ําเราจะมีน้ําดื่มที่ปลอดภัยอย่างนี้เนาะแล้วก็คุยไปน้ําพอประสานไปปุ๊บเราก็ขึ้นไปตรวจแล้วก็เลยกลับไปที่บ้านแล้วก็ขึ้นไปตรวจ3ค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคุยกันแล้วก็ประสานงานกับผู้นำชุมชนด้วยแล้วก็อสม.ด้วยแล้วก็คนในชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้หญิงยังไง
0: จากการตรวจพบสารปนเปื้อนในน้ำค่ะล่าสุดเมื่อวันที่24กันยายน69ชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำท้องที่แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลโคะนะคะได้เปิดเวทีประชาคมเพื่อหารือเรื่องสารเคมีปนเปื้อนและมองถึงอนาคตของชุมชนก่อนจะมีมติเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยกับการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ค่ะอีกประเด็นสำคัญคือชาวบ้านตั้งคำถามต่อมติประชาคมและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่เหมืองเคยจัดทำไว้ในปี50ว่ารายงานฉบับนี้ยังสะท้อนสถานการณ์ความเห็นของคนในชุมชนปัจจุบันอยู่หรือไม่ที่ประชุมก็เลยมีข้อเสนอให้ทบทวนมติเดิมจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้เป็นปัจจุบันและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัญหาน้ำปนเปื้อนและสุขภาพของชาวบ้านทางด้านในอำเภอศพเมยระบุว่ามีการประสานให้ยุติการดำเนินการนำเครื่องจักรออกจากพื้นที่พร้อมหารือเรื่องงบประมาณสำหรับระบบกรองน้ำและตรวจสุขภาพชุมชนเรื่องเก่ายังไม่เคลียร์ว่าสรุปแล้วการปนเปื้อนเชื่อมโยงกับเหมืองแค่ไหนต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดแต่มันพบข้อสันนิษฐานที่สงสัยได้ว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงกับการประกอบกิจการเหมืองในพื้นที่นะคะแต่เรื่องใหม่คือเหมืองก็เดินหน้าจะทำงานต่อแต่แน่นอนเราเห็นพลังของชุมชนในการลุกขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองคุยเรื่องนี้กันต่อระบบเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนด้วยพลังของชุมชนอยู่ในรายการกับพี่หนุ่ยสมพรเพ็งค่ำนะคะนักวิชาการและผู้จัดการชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพโดยชุมชนพี่หนุ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ข้อมูลจากชุมชน

0: แล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้ร่วมกับหน่วยงานรัฐในการที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่บ้างเขาเป็นยังไงแล้วเราควรจะจัดการยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: คือมันเปลี่ยนบทบาทชุมชนเลยนะคะจากเดิมที่รอรับว่าจะมีโครงการอะไรไปวันนี้เวทีประชาคมที่แฟงเล่าเมื่อสักครู่มันเห็นเลยว่าหน่วยงานท้องถิ่นเห็นข้อมูลแล้วเริ่มทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะทำโครงการพัฒนาก็แล้วแต่เราต้องการข้อมูลในการที่จะตัดสินใจแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้ข้อมูลอะไรเราใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐข้อมูลจาก EAA ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นภาคเอกชนลงไปทำชาวบ้านก็แค่ไปนั่งฟังแต่ตอนนี้พอชาวบ้านทำข้อมูลของตัวเองแล้วเขารู้แล้วเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันมีข้อมูลของพื้นที่ไปประกอบการตัดสินใจถ้าเผื่อว่าทางแม้กระทั่งการตัดสินใจตั้งแต่ระดับชุมชนเองนะสมาชิกในหมู่บ้านเขาก็ต้องตัดสินใจด้วยนะว่าอ๋อเป็นแบบนี้แล้วเราควรที่จะเอายังไงดีกับโครงการพัฒนาที่เข้ามาอย่างเช่นกรณีเหมืองแร่ทางผู้นำกำนันอบต.ในอำเภอหรือแม้กระทั่งทางกรมเหมืองแร่หรือแม้กระทั่งทางหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สผ.ที่ต้องดูรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้อมูลตรงนี้มันใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทุกระดับเลยซึ่งมันมีความหมายมาก
1: ๆข้อมูลวิทยาศาสตร์และการสื่อสารสาธารณะจะช่วยชุมชนได้มากกว่านี้ยังไงในมุมของพี่หนุ่ยเพราะจริงๆนอกจากที่ยาเพอก็มีหลายพื้นที่ทำอยู
0: ่ใช่คือใช่ค่ะคือข้อมูลชุมชนแน่นอนตรงนี้เนี่ยคือมันช่วยในการที่จะตัดสินใจแต่ว่าการสื่อสารสาธารณะมันจะช่วยกระจายข้อมูลแล้วก็เสียงของชุมชนดังขึ้นอย่างเช่นกรณีเรื่องของที่ยาเพอเนี่ยเป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเล็กๆอยู่ไกลมากเลยสุดชายแดนเลยไปก็ยากแต่ถ้าไม่มีซีไซด์ไม่มีนักข่าวพลเมืองไม่มีการปักหมุดรายงานแล้วก็มันข้อมูลกระจายออกไปเนี่ยเสียงมันก็ไม่ได้ดังไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในการตัดสินใจใช่ไหมคะมันอาจจะแค่คุยซุบซิบกันหรือคุยกันให้หมู่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่ใครไปจัดประชาคมมันก็อาจจะบิดข้อมูลไปได้แต่พอมันมีเรื่องของซีไซด์มีการปักหมุดมีนักข่าวพลเมืองมีการรายงานออกไปซึ่งชาวบ้านก็ทำตามกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เรามีทำงานนักวิจัยลงไปอย่างเงี้ยพอข้อมูลมันถูกกระจายไปในพื้นที่สาธารณะเสียงชาวบ้านก็ดังขึ้นก็จะทำให้หน่วยงานอย่างเช่นในอำเภอเนี่ยก็ลงไปประชุมร่วมกับชาวบ้านมันก็ทำให้การตัดสินใจมันง่ายขึ้นแล้วมันมีความเป็นธรร
1: ม
0: กับทุกฝ่ายมากขึ้นที่สำคัญคือความเป็นธรร
1: มแล้วแฟนเห็นหลายครั้งเวลาสื่อสารมันอาจจะไม่ได้ดังเป็นพุระเบิดแต่เมื่อสื่อสารได้ออกทีวีครั้งนึงได้สื่อสารสู่สาธารณะครั้งนึงชาวบ้านมีพลังที่จะเดินหน้าต่อทำงานต่อและสื่อสารมันต่อเรื่อยๆจนเรื่องนี้สังคมให้ความสนใจ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคือการสื่อสารนี่สำคัญมากคืองานวิจัยตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยต่อให้ข้อมูลมันดีแค่ไหนแต่ว่ามันไม่นำไปสู่การสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็มันไม่นำไปสู่เรื่องของการตัดสินใจแต่การตัดสินใจอย่างที่จะเห็นบอกว่าคือมันมีคนที่เกี่ยวข้องอ่ะหลายภาคส่วนฉะนั้นเนี่ยคือแต่ละคนก็มีข้อมูลของตัวเองแต่การที่มันมีสื่อสารสาธารณะแบบนี้มันจะช่วยทำให้เนี่ยคือทุกฝ่ายอ่ะได้รับฟังข้อมูลแล้วก็ใช้ข้อมูลจากทุกฝ่ายเนี่ยร่วมตัดสินใจร่วมกันคืนตรงนี้มันสำคัญมากๆ
1: ค่ะทีนี้ปิดท้ายคำถามสุดท้ายเลยพี่หนุ่ยคือเราจะไปต่อกันอย่างไรเพื่อให้ระบบที่มีอยู่ตอนนี้ทั้งระบบของราชการระบบของหน่วยงานต่างๆมันไปช่วยชุมชนได
0: ้ระบบปัจจุบันตรงนี้มันเป็นไซโลไงใช่ไหมคะคือแต่ละคือภารกิจแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงเขาก็มีภารกิจตามกฎหมายของเขาหน้าที่ความรับผิดชอบมันก็เป็นไซโลแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่ชาวบ้านเขาเผชิญปัญหาเขาไม่ได้แยกหรอกว่านี่เรื่องกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขก็มีทั้งกรมอนามัยกรมควบคุมโรคอันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้เรื่องกรมเหมืองแต่เขามองเป็นองค์รวมแต่จะเห็นได้ว่าในระบบเฝ้าระวังที่ผ่านมาเนี่ยที่มันไม่สามารถปกป้องชาวบ้านได้อะเพราะว่ามันมีความแยกส่วนและจิ๊กซอว์ที่หายไปก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังความเสี่ยงในระดับเบื้องต้นเลยคือชุมชนเองการคัดกรองฉะนั้นเนี่ยไอ้กรณีบ้านที่ยาเพอมันเป็นเคสสตาร์ดี้ที่สำคัญมากเลยที่หมายว่าถ้าเราสามารถที่จะให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังตัวเองได้แล้วก็ใช้ข้อมูลจากกระบวนการนี้เป็นจิ๊กซอชิ้นแรกที่นำไปเชื่อมต่อกับการทำงานของหน่วยราชการอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ระบบเฝ้าระวังที่เรามีอยู่มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วมันจะนำไปสู่การปกป้องสุขภาพปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็จะทำให้การตัดสินใจการพัฒนาต่างๆเนี่ยมีความเป็นธรรมมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยในทาง global นะในทางทั่วโลกอ่ะเขากำลังสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเพิ่งมีการประชุมกับที่ผู้เชี่ยวชาญของสภาพยุโรปเพิ่งมาประชุมที่กรมควบคุมโรคแล้วก็เขาก็คุยกันทบทวนว่าไอ้ตัวระบบเฝ้าระวังอ่ะโดยเฉพาะโรคจากสิ่งแวดล้อมเดิมอ่ะมันรอคนป่วยแล้วไปโรงพยาบาลพอเจอคนป่วยเสร็จปุ๊บบอกค่อยเริ่มกระบวนการสอบสวนโรคไม่ทันเราเอาเคสเนี้ยค่
1: ะ
0: ไปนำเสนอโอ้ทุกคนว้าวมากเลยก็บอกว่าเอ้ยจริงๆนี่มันคือจิ๊กซอว์ที่มันหายไปไงจริงถ้าเราเริ่มตรงเนี้ยคือเรา

0: ือฝึกอบรมชาวบ้านให้เขาสามารถที่จะเฝ้าระวังความเสี่ยงได้ด้วยนั่นเองเราเชื่อมข้อมูลจากชุมชนจากการทำงานของชุมชนเข้าสู่ข้อมูลของฝ่ายราชการมันก็จะทำให้การปกป้องเนี่ยมันทันเวลา
1: คือมลพิษจะเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางการพัฒนาที่อาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างบ้างดังนั้นการเฝ้าระวังมลพิษจากการมองมิติทางสุขภาพอันนี้เป็นโจทย์โดยให้ชุมชนเป็นฐานแล้วหน่วยงานต่างๆไปแก้ปัญหาตามภารกิจที่มี
0: จริงๆเราไม่ได้แค่อยากให้แก้ปัญหาแต่มันนำไปสู่การป้องกันด้วย
1: เฝ้าระวังป้องกัน
0: ใช่การเฝ้าระวังมันไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแต่พอมันเห็นแนวโน้มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจัดการที่ต้นเหตุได้เลยทันทุกทีอันนี้คือจิ๊กซอที่หายไปถ้าเผื่อว่าเราเพิ่มตัวนี้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยราชการ
1: ซึ่งจริงฟังแล้วมันทำได้เลยเพราะทุกหน่วยมีอำนาจหน้าที่มีความสามารถอยู่แล้วเหลือวิธีคิดนิดเดียว
0: ปรับวิธีคิดวิธีการแล้วก็อนุญาตให้ชุมชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าระวังของประเทศไปเติมเต็มในตัวระบบตรงนี้มันเหมือนเป็นสะพานเชื่อมค่ะตัวใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะแล้วก็เชื่อมข้อมูลของชุมชนเข้าสู่กับข้อมูลของราชการข้อมูลของภาควิชาชีพเป็นตัวเชื่อมการทำงานร่วมกันตรงนั้นนะคะ
1: ไม่ยากและทำได้เลยนะคะก็ต้องท้าทายทุกหน่วยงานรวมถึงนโยบายของภาครัฐที่จะคิดอ่านเรื่องนี้ด้วยวันนี้หมดเวลาลารายการพร้อมพี่หนุ่ยเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณพี่หนุ่ยด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเค้กฤทธาดีมีปฏิรบค่ะเห็นหนุ่มแบงค์ทิติค่ะขยันขนาดนี้ถูกจับตานะคะเรื่องการขยายครอบครัวซึ่งนักแสดงหนุ่มมีมุมมองน่าสนใจค่ะว่าก่อนที่จะก่อร่างสร้างตัวแต่งงานขอปลดหนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเพราะเมื่อไม่มีภาระชีวิตก็จะมั่นคงได้ค่ะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติมหาโยธารักษ์โดยล่าสุดค่ะโคจรมาเจอนักแสดงสาวอิงฟ้าวราหะในซีรีส์เรื่องสำรับฆาตกรค่ะโดยเรื่องนี้เป็นแนวพีเรียดนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่าท้าทายความสามารถสุดๆค่ะ
1: พอรู้ว่าจะมีการเลิกท่าเนี่ยเขาก็เลยขาย
0: แต่นอกจากงานในวงการบันเทิงนะคะหนุ่มแบงค์ยังมีธุรกิจส่วนตัวที่ไปได้สวยอย่างกาแฟจนทำเอาหลายคนมองว่าช่วงนี้เหมือนกำลัง make money เพราะว่าเตรียมสละโสดค่ะประกาศข่าวดีแฟนสาวพิมพ์ถาแต่งงานหรือเปล่าอันนี้เจ้าตัวบอกว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยพูดกับพิมพ์ถามาตลอดนะคะเพราะว่าอยู่ในแผนอนาคตที่วางไว้แต่ที่ยังไม่ใช่ในตอนนี้เพราะว่าอยากสร้างรากฐานให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ให้แข็งแรงก่อนค่ะยังมีหนี้สินที่ต้องจ่ายและอยากเห็นพ่อแม่อยู่สุขสบายก่อนสร้างครอบครัวของตัวเองค่ะ
2: เพราะฉะนั้นใกล้ที่จะได
3: ้พาชีวิตคู่จริงๆก็มีมองก็มีการคุยกันครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าแต่ละคนตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวกำลังแบบเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำให้รากฐานของแต่ละคนมันพร้อมที่จะมาใช้ชีวิตเป็นครอบครัวดีกว่า เพราะว่าเอาจริงๆตรงๆผมก็ยังมีภาระหน้าที่ของทางที่บ้านที่ครอบครัวอย่างที่ทุกคนเคยเห็นข่าวว่าแบบมีนงมีนี่อะไรเงี้ยในการทำธุรกิจของครอบครัวผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันเคลียร์ก่อนเพราะว่าเราอยากจะถ้าเกิดเราจะเป็นมีครอบครัวของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็อยากจะดูแลครอบครัวเราให้เต็มที่ได้ 100%
0: จากข่าวก่อนหน้านี้ค่ะหนุ่มแบงค์ต้องจ่ายหนี้ให้ครอบครัวเป็นหลัก10ล้านบาทนะคะเจ้าตัวบอกว่าทุ่มเททำงานหนักเพื่อจ่ายหนี้ให้คุณพ่อคุณแม่จนตอนนี้เหลือหนี้สินอีกครึ่งเดียวแล้วค่ะซึ่งเป็นครึ่งทางที่เจ้าตัวเริ่มวางแผนสร้างเนื้อสร้างตัวและอยากสร้างครอบครัวของตัวเองแบงค์ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องใช้หนี้ให้ครอบครัวเดือนละ1ล้านบาทเคยท้อบ้างนะคะแต่ก็ไม่อยากเห็นคุณพ่อคุณแม่ต้องลำบากก็ใช้ชื่อเสียงค่ะรับทั้งงานแสดงและเปิดธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ไปได้สวยค่ะจนต้องเปิดสาขาเพิ่มแล้วนะคะมาที่วงการไอดอลกันบ้างนะคะใครๆก็บอกว่าแพนเค้ก BNK48 เกิดมาเพื่อเป็นไอดอลแต่เจ้าตัวยอมรับค่ะกว่าจะค้นพบเสน่ห์ของตัวเองต้องใช้เวลานานหลายปีจากเด็กสาวที่ไม่รู้แม้แต่จะทำตัวให้น่ารักอย่างไรวันนี้กลับกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆนะคะและเป็นควีนเลือกตั้งที่อยากจะชนะ2สมัยค่ะ

0: เค้กบีเอ็นเค48พิทยาพรเกียรติตินันนะคะเมื่อกี้จะเห็นว่ามีทั้งหน้าโกรธหน้างอนหรือว่าสดใสน่ารักไปหมดเลยค่ะสมกับคำที่แฟนๆชอบคอมเมนต์ว่าแพนเค้กเกิดมาเพื่อเป็นไอดอลแต่กว่าจะรู้ว่าน่ารักต้องทำแบบไหนไอดอลสาวที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อเล่นตามดาราดังแพนเค้กเขมมนิดเธอยอมรับค่ะว่าก็ใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าจะค้นเจอเสน่ห์ของตัวเองค่ะ
1: ช่วงแรกๆเราก็ยังหาตัวเองไม่เจอเนาะใช่แบบว่าสมมติว่าตอนที่เราเข้าวงมาเนี่ยเราก็ยังแบบไม่รู้ว่าเราต้องไปเวไหนถึงแม้ว่าแบบเป็นเพลงน่ารักแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงถึงจะน่ารักหรือว่าแบบเป็นเพลงเท่เราอันนี้เท่หรือยังอะไรเงี้ยมันยังแบบมีหลายเรื่องให้กังวลพอรู้จุดแล้วเราก็พยายามพุชตรงนี้ให้มันแบบขึ้นไปอีกใช่ประมาณนั้น
2: มันคือต้องหาจุดขายของตัวเองให้เจอเหรอ
1: ประมาณนั้นเป็นแบบเป็นจุดที่ represent ตัวเราประสบการณ์ด้วยแหละก็เลยแบบว่าทำให้ดู
2: ประสบการณ์กี่ปีนะ
1: 6ปีครึ่ง
2: ปีครึ่ง
1: ปี
2: น
1: ี่
2: มันคือนานไหม
1: นานมากคือครึ่งชีวิตของหนูแล้วไหม
2: เดี๋ยวชีวิตอายุเท่าไหร่
1: 20ประมาณ20 19
2: ก็ครึ่งเกือบครึ่ง
1: เกือบครึ่งใช่เราเป็นไอดอลมานานมากๆอ่ะซึ่งหนูแบบรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเข้ามาก็โควิดไป2ปี
2: มันเหมือนมันล็อกไป
1: ใช่แต่ว่าชอบมากเลยแบบว่าพอได้ออกงานแล้วรู้สึกแบบว้าวแบบเติมไฟในการเป็นไอดอลมากเลย
0: การประกาศกล้าวค่ะว่าขอคว้าแชมป์เลือกตั้งของ48 Group เป็นสมัยที่2ของแพนเค้กทำให้แฟนคลับจับตานะคะหลังเธอคนนี้เคยทุบสถิติยอดโหวตกว่า18ล้านบาทในปี2568แต่การรักษาแชมป์ไม่ง่ายค่ะแม้แต่เชอปรางอารีกูลยังเคยเสียบัลลังก์อันดับ1มาแล้วยิ่งวันนี้มีดาวดวงใหม่มาแรงจาก CGM 48แล้วก็ BNK รุ่นน้องๆ นะคะแต่ไม่ว่าใครจะคว้าแชมป์สิ่งที่น่าจับตายิ่งกว่าคือพลังโหวตรวมจากแฟนคลับค่ะเพราะนี่อาจจะเป็นคำตอบว่าโมเดลไอดอลที่ขับเคลื่อนด้วยแรงสนับสนุนจากแฟนๆจะยังยืนหยัดได้แค่ไหนท่ามกลางการแข่งขันของเกิร์ลกรุ๊ปไทยที่ดุเดือดขึ้นทุกวันค่ะจากคนใต้ที่มาทำงานในภาคอีสานนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะก่อนนำมาต่อยอดเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยทำให้อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะปรับบทบาทค่ะจากการสอนงานออกแบบมาถ่ายทอดวิธีคิดเพื่อให้นักศึกษานำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดกลายเป็นอาชีพได้ในอนาคตติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: ผมเป็นคนจังหวัดตรังนะฮะเกิดที่ตรังแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียนภาควิชาเครื่องดินเผาเลยเรียนจบปริญญาโทก็มาเพื่อนชวนมาสมัครที่ม.ขอนแก่นเนี่ยอาจจะด้วยต่างภูมิภาคด้วยเราเป็นคนใต้แล้วซึ่งมาสอนเด็กอีสานเนี่ยส่วนหนึ่งก็เริ่มสนใจว่าความเป็นอยู่ของน้องๆเขาเป็นยังไงที่บ้านก็เป็นยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยภาษาที่เขาพูดก็พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเช่นบางทีเขาจะอาจารย์มาเล่นกันมาเล่นคือมาคุยกันมาพูดคุยกันแล้วเอ๊ะมันมาเล่นด้วยกันได้ด้วยเหรออะไรเงี้ย
1: แม้จะเป็นคนใต้ที่เรียนศิลปะจากกรุงเทพแต่เมื่อมาสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนานกว่า15ปีอาจารย์ณัฐพงษ์พรหมพงษ์สะท้อนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เริ่มเรียนรู้ศิลปะอีสานจากพื้นที่จริงทางวิถีชีวิตความเชื่อและลวดลายที่สะท้อนตัวตนของผู้คนผ่านการลงพื้นที่ตามวัดและเรียนรู้ร่วมกับชุมชนทั้ง2ฝั่งโขงพร้อมนำหลักคิดในการนำศิลปะวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ออกแบบในรูปแบบของตนเองเพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่จากความสนใจด้านวัฒนธรรมจึงนำลวดลายและภูมิปัญญาอีสานมาตีความใหม่เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกในนามอีสานคิวบิสทั้งงานปั้นและงานหล่อพิมพ์โดยใช้ดินท้องถิ่นและเคลือบสีธรรมชาติที่ได้แรงบันดาลใจจากผ้ากิจอีสานหูแต้มและพระพุทธรูปไม้ที่พบในสีมหรืออุโบสถอีสานจนเกิดเป็นงานออกแบบร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายท้องถิ่นเข้ากับวิถีชีวิตและกระแสนิยมของผู้คนในปัจจุบัน

0: ชาวอีสานเนี่ยผู้ชายเวลาบวชพระเขาก็จะมีเวลาว่างเขาจะไปแกะสลักพระเพื่อเป็นพุทธบูชาอะไรเงี้ยให้เขาได้บุญหรือว่าอาจจะเป็นการขอพรอาจจะทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขอะไรต่างหรือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ไม่ได้บวชแต่ว่าสะเดาะเคราะห์แกะเพื่อสะเดาะเคราะห์เพื่อขออะไรบางอย่างแล้วก็พระเนี่ยไปถวายไว้ในวัดอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นมันทําให้มันมีคาแรคเตอร์ของชาวบ้านที่เขาไม่ได้ไปซื้อหามาจากที่ไหนแล้วเป็นตัวตนของเขาเองแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มีปางก็มีความหลากหลายแบบเราลองแทนตัวเองว่าเป็นชาวบ้านแล้วเรามีความรู้ด้านการปั้นดินการทําสมิกการทําน้ําเคลือบต่างเราทําแบบของเราเองแบบชาวบ้านที่เป็นทํางานสมิกเนาะกับชาวบ้านที่แกะไม
1: ้
0: เขาก็แกะไปตามความสามารถของเขาเราก็ใช้ความสามารถเราในการทํางานชุดเนี้ยโดยเปลี่ยนไม้ให้เป็นดินปั้นขึ้นมาให้มีฟิลลิ่งของพระไม้แบบเซอร์ๆหน่อยแล้วก็เราอยากเคลือบสีอะไรเรามีสีอะไรก็ใส่เข้าไปในชิ้นงานนะครับถ้าเราอยู่อีสานเนาะแล้วจะเอาเสื้อผ้าอีสานมาสร้างงานเนี่ยอย่างแรกเนี่ยผมมองเรื่องของความแตกต่างคือถ้าเราไปทํางานเหมือนเมื่อก่อนเราทํางานสากลยุคนึงงานสากลอาจจะขายดีแล้ววันนึงอาจจะขายยากหน่อยเพราะคนทําเยอะใช่มั้ยฮะแล้วถ้าเราไปทํางานแบบเป็นภาคกลางหรือเป็นกลางๆเป็นไทยๆกลางๆคนก็เริ่มทําเยอะขึ้นเราก็จะยากขึ้นแต่ถ้าเราทําอีสานเนี่ยในจังหวัดที่ยังไม่มีคนทําเลยเนี่ยอย่างน้อยคุณก็สร้างเอกลักษณ์ของงานคุณขึ้นมาทันทีใช่มั้ยฮะแล้วถ้าเกิดการยอมรับคุณก็จะขายงานนั้นได้เลย
2: ชนิดฐาสุขประเสริฐศิษย์เก่าสถาปัตย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคนระยองที่มาเรียนและซึมซับวัฒนธรรมอีสานตัดสินใจเป็นผู้ช่วยต่อเนื่องราว3ปีหลังจากเรียนจบทั้งงานออกแบบเพ้นสีเซรามิกการสร้างแบรนด์และการจัดเวิร์คช็อปทำให้ได้พบผู้คนหลากหลายและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งช่วยเปิดมุมมองและต่อยอดแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานเซรามิกขณะเดียวกันประสบการณ์เหล่านี้ยังทำให้เข้าใจการนำเรื่องราวและท้องถิ่นมาปรับใช้กับงานออกแบบได้มากขึ้น
3: ตอนแรกๆมาขนาดภาษาอีสานก็ยังฟังไม่รู้เร
1: ื่อง
3: แบบได้คุยกับเพื่อนหรือเพื่อนคุยกันอะไรเงี้ยก็เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไหนยองใช่ไหมคะก็อีสานจวดเลยตอนนึงก็เลยแบบแล้วก็เพื่อนก็เลยรู้ว่าอ๋ออย่างงี้นะก็แบบค่อยๆซึมซับส่วนวัฒนธรรมอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจเลยค่ะมันอยู่ก็แบบปรับตัวเยอะอยู่ค่ะใช่
1: ต้องปูยังไงบ้างอาจารย์พาไปซึมซับยังไงบ้างดีกว่า
3: ส่วนใหญ่อาจารย์จะพาไปดูงานมากกว่าค่ะพวกแต้มก็ไปวัดไปดูพวกแบบเขาเป็นยังไงหรือว่าลวดลายเป็นยังไงนี่กับอาจารย์แรกๆทําอะไรก็รู้สึกว่ายังไม่เก่งเลยพอทําเหมือนทําบ่อยๆทํามานานๆรู้สึกว่าเชี่ยวชาญขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เก่งขนาด
1: มันได้เห็นตลาดเพิ่มมากขึ้นมั้ยพอออกมาทํากับอาจารย์อะไรอย่างงี
3: ้ก็เห็นมากขึ้นนะบางโปรดักต์ก็ของอาจารย์ที่ทําก็ไม่คิดว่าแบบทุกคนจะซื้อหรือจะขายได
1: ้
3: ก็มีคนสนใจเยอะ
2: พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบคือการลงพื้นที่เรียนรู้แหล่งศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์และวัดชัยศรีตำบลสาวัตถีซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเพียง22กิโลเมตรที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูบแต้มบอกเล่าเรื่องราวจากวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องสังสินชัยรวมถึงภาพเทพบุคคลและสัตว์ต่างๆที่มีสีสันหลากหลายที่ผ่านมางานเซรามิกมีตั้งแต่งานกระถางต้นไม้ไปจนถึงถ้วยชาและจานชามแต่ปัจจุบันอาจารย์ณัฐพงศ์มองว่าคนทำเซรามิกต้องปรับตัวให้เข้าใจตลาดและความต้องการของผู้บริโภคพร้อมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในผลงานเพื่อให้สามารถสร้างรายได้และเลี้ยงชีพได้จริงรวมถึงต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์และอาชีพที่เติบโตได้ในอนาคตพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
4: คุณผู้ชมติดตามภูมิปัญญาตายายได้ย้อนหลังนะคะที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS ของเราค่ะและตอนนี้ไทยบันเทิงหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยคนใครกำลังเล่นเกมใครกำลังต่อรองใครกำลังขึ้นสู่อำนาจย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่านบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเกมอำนาจเพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อาจไม่สำคัญเท่าใครทำให้มันเกิด
1: เสว่าทำไมจอมพลสฤษดิ์ถึงถูกพูดถึงเยอะมากๆในแง่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
2: นายกรัฐมนตรีถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อที่จะต่อรอง
3: ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเมืองไทยเนี่ยไม่มีพระเอกไม่มีผู้ร้ายแต่ทุกอย่างเป็นไปตามบริบท
0: พบกับผมวราวิชชิมณีใน The Power Players คนเกมอำนาจทุกวันศุกร์4 ทุ่มครึ่งเริ่ม16ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และเวอร์ชันอันคัดทุกช่องทางออนไลน์
4: ในขณะที่ตลาดรถ EV เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์กำลังได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5: ต้นทุนในประเทศไทยที่พวกเราทำอยู่ไม่สามารถแข่งกับต้นทุนของเขาได้ของเขาราคาถูกกว่าเราเยอะ
4: อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะไปต่ออย่างไรในวันที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยน
6: มีล้มหายตายจากระหว่างทางแน่นอนสำหรับคนที่ไม่ปรับปรุงรวมถึงแบรนด์รถยนต์ด้วย
4: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS อนาคตยานยนต์ไทยเมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 22:30 นทางไทย PBS
7: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
8: ผมอยากรู้ว่า
9: ถ้าให้นึกถึง
8: 6ตุลา
9: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
7: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
10: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
7: อยากรู้
11: นะตอนนั้นนะเพลงอะไรอ่ะฮิตที่สุด
12: เขียนตอนขึ้นปี2
13: เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
14: รัฐบาลจะประกาศว่าถูก
13: มันต่างกันไหม
15: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Opt จากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
16: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
15: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
17: ติดตามชมภาพยนตร์เช้านั้นวันพุธอันคัดเวอร์ชั่นได้ทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวีเริ่มสตรีม19ตุลาคม2569
0: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชชิมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
18: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
19: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
18: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
19: เป็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
18: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
19: เราก็ไม่หยุด
18: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี3:15
8: คนบ้านเดียวกันแล้วไงใส่ให้สุดสนสนธยาชนไม้ออฟดอกฟ้า
2: สาวจ๋าช่วยดูมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัด
8: สารพันรอบนี้ลูกทุ่งเพื่อชีวิตเจอลูกทุ่งอินดี้ว่าทำอะไรโยว่าสะดวกเล่าเต็มๆเส้นทางนักร้องสายเซ็กซี่ออฟดอกฟ้าแต่ DNA สายมโนราจากครอบครัวพบดาวใต้สองดวงในสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3:05 นเสาร์ที่17ตุลาคม2569หน้าจอไทย PBS
16: โฆษกรัฐบาลเต้าข่าว IMF ตำหนิไทยหวังดิสเครดิต
20: IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 แนวโน้มหนี้สาธารณะทั่วโลกสูงขึ้นเร่งเก็บซากปลาตายเหม็นคลุ้งคลอง2ปทุมธานียังรอผลวิเคราะห์มลพิษเชิงลึกฟองขาวคราบดำประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตอีก5วันศึกซักฟอกเตรียมจัดเต็ม11ใน18รัฐมนตรีปมหัวสว.อ่านเกมภูมิใจไทยดึงกล้าทำงัดเพื่อไทยวันกระแสทัดทีมซ่อมฟ้าแดงเขียวถล่มตัวละครใหม่ชายชาวจีนถูก3ผู้ต้องหาไทยคดีนอมินีไชน่าเรเวนนัมเบอร์เทนซัดทอดอ้างจ้างถือหุ้นบริษัทสร้างตึกสตง.ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: คุณผู้ชมครับจากโทรศัพท์ไปจนถึงเครื่องยนต์เจ็ตนะครับนักประดิษฐ์ท้องถิ่นก็ได้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงโลกของเราครับและส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มต้นงานเนี่ยจากโรงเก็บของเล็กๆหลังบ้านแบบนี้แหละครับซึ่งทีมนักประดิษฐ์เนี่ยมักจะจุดประกายความหลงใหลในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและทำให้คนในชาติกลับมาสร้างสิ่งต่างๆที่ทำเองได้ที่บ้านซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากจริงๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับสารคดีแนวนี้ในการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆยังไงก็อย่าลืมนะครับพูดคุยกับเราต่อได้ส่งความคิดเห็นต่างๆกันเข้ามาได้เลยครับเข้าไปที่แฟนเพจของเราใน Facebook นั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับคุณเจมี่โอลิเวอร์กลับมาพร้อมกับ Cooking for Less หรือว่าเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดครับใครอยากได้เมนูเด็ดเคล็ดลับรอบนี้นะครับแถมยังประหยัดกระเป๋าสตางค์นะครับอีกด้วยก็สามารถที่จะชมได้ในครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
1: ท้องโลกกว้าง16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัด
2: ฉลาดทำกินเพื่อลดรายจ่ายรสชาติถูกปากราคาถูกใจพบกูรูด้านคุมงบงานครัวจัดเลี้ยงใหญ่ด้วยงบน้อยแต่อิ่มอร่อยได้เยอะ
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: โฆษกรัฐบาลเต้าข่าว IMF ตำหนิไทยหวังดิสเครดิต IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 แนวโน้มหนี้สาธารณะทั่วโลกสูงขึ้นเร่งเก็บซากปลาตายเหม็นคลุ้งคลอง2ปทุมธานียังรอผลวิเคราะห์มลพิษเชิงลึกฟองขาวคราบดำประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตอีก5วันศึกซักฟอกเตรียมจัดเต็ม11ใน18รัฐมนตรีปมหัวสว.อ่านเกมภูมิใจไทยดึงกล้าทำงัดเพื่อไทยวันกระแสทัดทีมซ่อมฟ้าแดงเขียวถล่มตัวละครใหม่ชายชาวจีนถูก3ผู้ต้องหาไทยคดีนอมินีไชน่าเรเวนนัมเบอร์เทนซัดทอดอ้างจ้างถือหุ้นบริษัทสร้างตึกสตง.ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
4: จะเป็นกระแสอะไรในสังคม
5: ทั้งในและต่างประเทศ
4: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาว
5: ติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นทางไทย PBS
4: เริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะ
6: ประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยคนใครกำลังเล่นเกมใครกำลังต่อรองใครกำลังขึ้นสู่อำนาจย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่านบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเกมอำนาจเพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อาจไม่สำคัญเท่าใครทำให้มันเกิด
7: เสว่าทำไมจอมพลสฤษดิ์ถึงถูกพูดถึงเยอะมากๆในแง่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย
8: นายกรัฐมนตรีถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อที่จะต่อรอง
9: ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเมืองไทยเนี่ยไม่มีพระเอกไม่มีผู้ร้ายแต่ทุกอย่างเป็นไปตามบริบท
6: พบกับผมวราวิชชิมณีใน The Power Players คนเกมอำนาจทุกวันศุกร์ 4:30 นเริ่ม16ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และเวอร์ชั่นอันคัตทุกช่องทางออนไลน์
10: ในขณะที่ตลาดรถ EV เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์กำลังได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
11: ต้นทุนในประเทศไทยที่พวกเราทำอยู่ไม่สามารถแข่งกับต้นทุนของเขาได้ของเขาราคาถูกกว่าเราเยอะ
10: อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะไปต่ออย่างไรในวันที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยน
12: มีล้มหายตายจากระหว่างทางแน่นอนสำหรับคนที่ไม่ปรับปรุง รวมถึงแบรนด์รถยนต์ด้วย
10: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS อนาคตยานยนต์ไทยเมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
13: ครั้งแรกกับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเรื่องนี้ทางไทย PBS
14: ตุลาคมนี้วิภาชวนเปิดจักรวาลเนื้อหาใหม่ครบทุกมิติให้คุณดูได้ทุกที่ทุกเวลาจาริกในรอยรถเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจ
15: เป็นแพ้ละบาปทั้งที่เฮาบ่เฮ็ดเหมือน
14: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือ
16: ผมสัญญาว่า
17: เป็นไปได้
18: กำลังจะหาผู้นำ
17: นี่ใช่ไหมครับอนาคต
14: กลยุทธ์ชนะใจชนะใจมวลชนด้วยการตลาดการเมือง
19: ผู้กำกับที่ดีที่สุดของไทยเวลานั้น
20: ศิลปินนะศิลปิน
14: คุณอาวุธพรุ่งนี้เราจะหัวเราะให้แก่วันนี้เรื่องราวของผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตำนานของไทย10ตุลาคมซีรีส์จักรวาลใจสะท้อนมุมมองชีวิตและสำรวจโลกภายในจิตใจ
21: จวนทำไมถูกฆ่าแว้นคอซะ
14: 19ตุลาคมเช้านั้นวันพุธย้อนความทรงจำ50ปี6ตุลาบาดแผลที่ไม่ควรถูกลืม
22: สิ่งหนึ่งที่เรามาระลึกทุกปีเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่สามารถหาคนทำผิดในวันนั้นได
2: ้เรื่องราวสุดพิเศษในอาณาจักรสัตว
14: ์21ตุลาคม Animal DNA รู้เฟื่องเรื่องสัตว์โลกถอดรหัสชีวิตจากโลกของเหล่าสัตว์27ตุลาคมโพโรโรเพนกวินป่วนกวนขั้วโลกชวนออกไปสนุกกับภารกิจใหม่ๆสุดฮา29ตุลาคม My Little Pony มหัศจรรย์แห่งมิตรภาพเพราะมีเพื่อนอยู่ข้างๆทำให้การผจญภัยพิเศษกว่าที่เคยสนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
23: ฝนพันปีคืออะไรสำหรับฝนพันปีนะครับไม่ได้หมายถึงฝนที่เราต้องรออีก 1,000 ปีแล้วฝนนี้จะตกลงมาใหม่หรือเคยตกครั้งสุดท้ายเมื่อ 1,000 ปีก่อนเพราะว่าความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราไม่ได้บันทึกสถิติน้ำฝนเมื่อ 1,000 ปีแต่เป็นค่าทางสถิติที่บ่งบอกว่าฝนปริมาณนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นเพียง1ใน 1,000 หรือคิดเป็น 0.1% ในปีใดปีหนึ่งเท่านั้นครับสำหรับตัวเลข 1,000 ปีนะครับจึงเป็นเพียงค่าเปรียบเทียบเชิงสถิติไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เหนือธรรมชาติแต่อย่างใดครับสำหรับการระบุเหตุการณ์ว่าเป็นฝนพันปีต้องมีผลวิเคราะห์ความถี่รองรับครับพร้อมกับระบุพื้นที่ระยะเวลาสะสมฝนและข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ครับซึ่งจะไม่ได้ใช้คำนี้จากความรุนแรงของฝนครับหรือความเสียหายที่สังเกตเห็นได้เพียงอย่างเดียวสรุปแล้วฝนพันปีก็คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากๆ 0.1% ครับไม่ได้หมายความว่าฝนจะเกิดขึ้นในอีก 1,000 ปีหรือเคยเกิดขึ้น 1,000 ปีที่แล้วนะครับ
24: สาธารณะคือเสียงของประชาชนที่แท้จริงที่สุดเราเป็นกลางถ้าหากไม่มีสื่อสาธารณะแล้วใครจะรับฟังเสียงประชาชนโดยใจที่เป็นกลางแบบไทย PBS ช่องเราเป็นสื่อสาธารณะที่ไม่มีสปอนเซอร์เราลงพื้นที่แบบถึงลูกถึงคนลงพื้นที่ไปฟังเสียงเขาคอยซัพพอร์ตคนกลุ่มน้อยๆที่เขาไม่มีแสงไม่มีสีในสังคมแต่เราไปรับฟังเขามันจึงเป็นที่มาว่าสื่อสาธารณะมันต้องมีแล้วมันต้องอยู่ต่อไปไทย PBS สื่อของทุกคนและต้องเป็นสื่อสาธารณะค่ะ

เพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: โฆษกรัฐบาลโต้ข่าว IMF ตำหนิไทยหวังดิสเครดิต IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 แนวโน้มหนี้สาธารณะทั่วโลกสูงขึ้นเร่งเก็บซากปลาตายเหม็นคลุ้งคลอง2ปทุมธานียังรอผลวิเคราะห์มลพิษเชิงลึกฟองขาวคราบดำประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตอีก5วันศึกซักฟอกเตรียมจัดเต็ม11ใน18รัฐมนตรีปมหัวสว.อ่านเกมภูมิใจไทยดึงกล้าทำงัดเพื่อไทยวันกระแสทัดทีมส้มฟ้าแดงเขียวถล่มตัวละครใหม่ชายชาวจีนถูก3ผู้ต้องหาไทยคดีนอมินีไชน่าเรเวนนัมเบอร์10ซัดทอดอ้างจ้างถือหุ้นบริษัทสร้างตึกสตง.
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: การประชุม IMF World Bank วันนี้มีหัวข้อสำคัญคุยกันหลายเรื่องนะครับเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรีครับหัวข้อสำคัญที่คุยกันเช่นการพูดถึงความมั่นคงทางอาหารครับการประชุมก็ว่ากันไปครับแต่อีกด้านหนึ่งกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทของ IMF และ World Bank ก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันครับ
2: สำหรับในมุมของผู้ชุมนุมนะคะเป็นเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ค่ะเป็นการรวมตัวกันของประชาชนกลุ่มที่บอกว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจรวมตัวกันวันนี้บริเวณถนนใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมนะคะในมุมของผู้ชุมนุมเขามองว่า IMF ไม่ได้มีบทบาทแค่การให้กู้เงินแต่ยังสามารถกำหนดโครงสร้างของประเทศผู้กู้ได้และทำโดยที่ไม่ฟังเสียงของประชาชนค่ะ

0: นี่เป็นจังหวะการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ค่ะที่พยายามจะนำป้ายผ้าขึ้นไปแขวนบนสะพานลอยข้ามแยกคลองเตยใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม IMF World Bank นะคะภายหลังผู้ชุมนุมนำป้ายผ้าแขวนได้สำเร็จค่ะตำรวจเข้าไปควบคุมตัวผู้ชุมนุม12คนและได้ปล่อยตัวในเวลาต่อมาซึ่งผู้ชุมนุมก็เห็นว่านั่นเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะคะเพราะว่าในฝั่งของผู้ชุมนุมเขาบอกว่าเขาขออนุญาตจัดการชุมนุมแล้วค่ะ
1: นางสุภาพรมาลัยลอยตัวแทนเครือข่ายครับบอกว่าการชุมนุมมีตัวแทนประชาชนจาก4ภาคนะครับซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจครับเช่นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกินกลุ่มคนที่มีปัญหาหนี้สินที่มารวมตัวกันวันนี้ครับต้องการจะส่งเสียงไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุม IMF นะครับมองว่า IMF และธนาคารโลกไม่ใช่แค่ผู้ให้กู้เงินครับแต่เป็นผู้กำหนดโครงสร้างของประเทศผู้กู้ด้วยโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนในประเทศนั้นนอกจากนี้ทางผู้ชุมนุมนะครับยังอยากส่งเสียงไปถึงกลุ่มทุนที่มีบทบาทกับรัฐบาลชุดนี้ด้วยครับ
0: จุดที่ผู้ชุมนุมรวมตัวกันยังอยู่ที่แยกพระราม4นะคะมีตำรวจสน.ท่าเรือดูแลความสงบเรียบร้อยมีการยกระดับด้วยการปิดถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ช่องทางและมีการเปิดเผยออกมาเบื้องต้นจากฝั่งผู้ชุมนุมบอกว่าคืนนี้อาจจะปักหลักค้างคืนด้วยค่ะ
1: การชุมนุมยังอยู่นะครับมีกิจกรรมบนเวทีหลากหลายรวมไปถึงสลับกันขึ้นปราศัยเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณกัญญารัตน์เรือนใจครับรายงานจากแยกพระราม4ครับ
2: ค่ะคุณวนิษาคุณเจษราคะกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ยังคงปักหลักจัดกิจกรรมอยู่ที่บริเวณแยกพระราม4อย่างต่อเนื่องโดยแกนนำค่ะได้สับเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยสะท้อนผลการกู้ยืมเงินของรัฐบาลที่นำมาลงทุนและล้มเหลวจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะบริเวณแยกพระราม4ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันมีฝนตกลงมาในพื้นที่แต่กลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ยังคงจับจองพื้นที่นั่งฟังการปราศัยจนเต็มพื้นที่บนถนนรัชดาภิเษกใน1ช่องทางเดินรถด้านข้างตลาดคลองเตยโดยสาระสำคัญการปราศัยนะคะส่วนใหญ่แกนนำจะขึ้นพูดถึงผลกระทบและปัญหาของกลุ่มตัวเองที่อ้างว่าเกิดจากรัฐบาลไปกู้เงินธนาคารโลกเพื่อนำมาก่อสร้างโครงการต่างๆแต่กลับล้มเหลวและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างนางสาวสมปองเวียงจันทร์ค่ะตัวแทนประชาชนเขื่อนปากมูลหนึ่งในผู้เข้าร่วมชุมนุมเปิดเผยว่ามาร่วมชุมนุมเพื่อต้องการให้รัฐบาลและธนาคารโลกออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนปากมูลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลได้กู้เงินธนาคารโลกเพื่อนำมาสร้างเขื่อนหวังที่จะทำตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกลับทำลายป่าไม้ทำลายพันธุ์ปลาและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงนะคะจึงต้องการเรียกร้องให้ธนาคารโลกและรัฐบาลชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาย้อนหลังให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังต้องทนต่อสู้พิสูจน์ความเสียหายมานาน29ปีค่ะ
3: เราอยากให้ทางรัฐบาลคุยกับธนาคารโลกเลยว่าคุณต้องมารับผิดชอบนี่ชีวิตเขาล้มเหลวไม่รู้เขาเดือดร้อนขนาดไหน36ปีที่รอคอยการแก้ไขปัญหาอยู่ตอนนี้นี่ทางธนาคารโลกกับรัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่าคุณทำไว้คุณบอกกับเราว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้น
2: นอกจากกิจกรรมการปราศัยของแกนนำแล้วนะคะยังมีกิจกรรมแสดงละครแนวตั้งสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากแนวทางการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารโลกและ IMF ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมยังประกาศจะปักหลักค้างคืนที่นี่ที่บริเวณแยกพระราม4บนถนนรัชดาภิเษกเพื่อแสดงออกและคัดค้านการกู้เงินของรัฐบาล ส่วนการดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่การชุมนุมนะคะตำรวจนครบาลค่ะก็ได้จัดกำลังเฝ้าระวังสังเกตการดูแลความสงบตามจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยพร้อมขอความร่วมมือผู้ชุมนุมไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างช่วงเวลา 18:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.ของวันพรุ่งนี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะค่ะโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผชิญหน้ากันว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนค่ะ
4: ทางทีมเจรจาไปพูดคุยว่าเดี๋ยวขอเพื่อไม่ให้ลดการกระทบกระทั่งแจ้งแกนนำไปว่าเดี๋ยวขอถอนกำลังตำรวจไปก่อนแล้วก็ส่วนเขาอยากทำกิจกรรมอะไรก็ว่าเลยขอให้อยู่ในพื้นที่ที่ได้คุยตกลงกันไว้ก็คือแนวตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนข้างบนก็สงวนไว้อาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างแกนนำกับทีมที่ยังคลาดเคลื่อนอะไรเงี้ยนะครับ
2: สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะยังคงยืนยันปักหลักค้างคืนไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามการประชุมโดยยืนยันว่าเป็นการชุมนุมอย่างสงบและได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วส่วนการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่หรือไม่ค่ะค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะกิจกรรมของผู้ชุมนุมขณะนี้ก็ยังคงดำเนินอยู่นะคะแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบนถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ไปจนถึงแยกอโศกมนตรีเพราะเจ้าหน้าที่จะทำการปิดการเดินรถทั้ง2ฝั่งเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้ที่จะเข้าประชุมค่ะ
1: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ครับ

0: แม้ว่าจะมีการประชุมข้างนอกแต่ว่าในเวทีการประชุม IMF World Bank ก็ยังเดินหน้าต่อนะคะและวันนี้ดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะท่ามกลางการหารือกันในการรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางขณะที่ไทยเติมสีสันซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมวยไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะพยายามสะท้อนถึงเสน่ห์ความเป็นไทยนำเสนอไปสู่สายตาของผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะติดตามจากคุณนิจมนโลหะขจรพันธ์รายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณนิจมนเชิญค่ะ
1: คุณมาริสาคุณเจษฎาคะแม้ว่าจะมีการชุมนุมแต่ว่าการประชุมในวันนี้ยังคงเดินหน้าตามกำหนดนะคะโดยล่าสุดได้มีการยกเวทีมวยไทยเข้ามาตั้งไว้กลางศูนย์ประชุมนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานรวมไปถึงสื่อมวลชนจากต่างชาตินะคะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้นะคะนี่เป็นการแสดงมวยไทยนะคะที่ได้นำมาโชว์ในวันนี้โดยขณะนี้นะคะเป็นสื่อศึกมวยคาดเชือกระหว่างเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตนักมวยหญิงจากประเทศไทยนะคะและจูดี้ฮัมเบอร์จากสกอตแลนด์ค่ะสะท้อนเอกลักษณ์ศิลปะการต่อสู้ของไทยบนเวทีระดับโลกนะคะนอกจากนี้ยังมีศิลปะการต่อสู้อย่างกระบี่กระบองและรถเข็นสตรีทฟู้ดขนมไทยเข้ามาเติมสีสันนำเสนอความเป็นไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะการประชุมที่เข้มข้นก็ทำให้หลายคนต้องการความผ่อนคลายค่ะอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมคือการนวดคอบ่าไหล่จากทีมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนนะคะที่คิวแน่นทุกวันซึ่งร้อยละ70เป็นชาวต่างชาติค่ะ
2: Yes and also always in front of the computer or the phone so we always doing this right and cramping downSo it's good to have a little bit of pressures on those points.
1: ที่การประชุมเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะวันนี้ยังมีเวทีดีเบตอย่างเข้มข้นในเรื่องของการรับมือเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยเป็นเหมือนเรือลำเล็กนะคะที่กำลังฝ่าพายุ4ลูกได้แก่ราคาน้ำมันโลกแบ่งขั้วส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการเข้ามาของ AIโดยไทยมุ่งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับ SME กับทักษะแรงงานภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะในขณะที่ผู้จัดการ IMF ย้ำนะคะว่าแม้เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได้ร้อยละ3แต่ก็เป็นการขยายตัวที่เปราะบางค่ะพร้อมกับเตือนให้รัฐบาลต่างๆรักษาวินัยการคลังเพื่อเป็นกันชนรับมือกับวิกฤตในอนาคตนะคะโดยในตอนท้ายยังได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกไปจับจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ

0: what I want to say is that Thailand has been a fabulous host. Now we are all here. Make sure you go out and you shop. Give a good injection to the Thai economy.
1: Thank you very much. And health to be happy.
2: สำหรับไฮไลท์การประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีนายเควินบอสประธานธนาคารกลางสหรัฐเข้าร่วมด้วย
3: ค่ะขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับท่ามกลางช่วงเวลาของการจัดประชุม IMF World Bank นะครับก็มีกระแสข่าวบอกผู้จัดการของ IMF ตำหนิเรื่องความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยซึ่งประเด็นนี้รัฐบาลออกมาตอบโต้ชี้แจงนะครับบอกว่าไม่เป็นความจริงครับแต่มันก็มีความจริงบางอย่างที่เราจะต้องนำมาพิจารณาด้วยนั่นก็คือเพดานหนี้สาธารณะของไทยนะครับเพดานหนี้ของเราเนี่ยต้องไม่เกิน 70% ของ GDP ครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ 67% ถามว่าใกล้เพดานไหมก็ใกล้มากครับแต่ถ้าถามว่าเขาตำหนิไทยเลยไหมเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับขณะเดียวกันครับ IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี69นะครับจะขยายตัวอยู่ที่ 2.1% ครับจะได้รับอานิสงส์จากการลงทุนแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยที่อ่อนไหวก็คือเรื่องของหนี้ในโลกครับตอนนี้ที่หนี้สาธารณะทั่วโลกนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลครับออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าผู้เข้าร่วมงานจากชาติต่างๆแสดงความประทับใจทั้งด้านการบริหารจัดการและความเข้มข้นของเนื้อหาสาระในการประชุมนะครับโดยเฉพาะการทำหน้าที่ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังครับต่อการแสดงบทบาทและวิสัยทัศน์ด้านการเงินการคลังบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เตือนไปยังประชาชนนะครับให้ใช้วิจารณญาณรับข่าวสารหลังพบขบวนการปล่อยข้อมูลเท็จอ้างว่าเจ้าหน้าที่ IMF กล่าวตำหนิไทยครับ
1: ผมคิดว่ามันน่าเสียใจที่คนบางส่วนยังใช้โอกาสนี้มาทำให้สิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยเนี่ยถูกแปดเปื้อนหรือสูญเสียไปเพราะว่าต้องการเพียงแค่หวังผลในโจมตีในการทำงานของรัฐบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่างานนี้เป็นงานของคนไทยงานนี้เป็นโอกาสของคนไทยงานนี้เป็นโอกาสของลูกหลานของเราอย่าลืมนะครับว่า35ปีที่แล้ว World Bank IMF มาจัดที่ประเทศไทยประเทศไทยเรายังเป็นประเทศยากจนอยู่ประเทศไทยเรายังเป็นประเทศที่ยังเติบโตช้าอยู่ผ่านไป35ปีที่เขากลับมาอีกครั้งเนี่ยก็มีข้อสรุปชัดเจนว่าประเทศไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
4: โฆษกรัฐบาลครับบอกว่าตอนนี้ส่งข้อมูลบัญชีโซเชียลและก็เพจสื่อที่บิดเบือนข้อมูลไปยังศูนย์ข่าวปลอมกรมประชาสัมพันธ์ครับให้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนนะครับย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังจะไล่ฟ้องใครแต่อยากจะให้นำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงครับแล้วก็เชิญชวนให้ทุกฝ่ายร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในช่วงครึ่งทางที่เหลือของการประชุมโฆษกรัฐบาลครับพูดถึงการชุมนุมของผู้ชุมนุมที่อยู่ใกล้กับสถานที่ประชุมนะครับบอกว่าตอนนี้ทางผู้ชุมนุมนั้นเตรียมปักหลักค้างคืนย้ำว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ต้องไม่เบียดบังหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและต้องอยู่ใต้กรอบของกฎหมายครับถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็ขอให้ใช้การพูดคุยด้วยเหตุผลนะครับเพื่อร่วมการรักษาภาพลักษณ์และบรรยากาศที่ดีของไทยครับ
3: รายงาน World Economic Outlookของกองทุนการเงินระหว่างประเทศฉบับล่าสุดซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะปรับการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1 ค่ะเนื่องจากประเมินว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับอานิสงส์จากการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับกระแสการเติบโตของ AIแต่ว่า IMF เห็นว่าแรงส่งจากการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นผลระยะสั้นเพราะว่าไทยก็อาจจะยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ไขสอดคล้องกับรายงาน Fiscal Monitor ระบุค่ะว่าหนี้สาธารณะของไทยปี2569อยู่ที่ร้อยละ 66.8 และปี2567อยู่ที่ร้อยละ 67.8 ต่อ GDP โดยยังไม่คำนวณผลจากต้นทุนการกู้ยืมเงินภายใต้พระราชกำหนด400,000 ล้านบาท IMF ก็เตือนให้รัฐบาลต่างๆโดยเฉพาะประเทศตลาดเกิด

0: เกิดใหม่ให้ใช้มาตรการทางการคลังแบบมุ่งเป้าเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกค่ะขณะที่แนวโน้มหนี้สาธารณะทั่วโลกนั้นอาจจะพุ่งไปแตะระดับร้อยละร้อยในปี2572นะคะซึ่ง IMF ก็เตือนถึงวิกฤตการคลังทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่เหลือพื้นที่ทางการคลังจำกัดอาจจะได้รับผลกระทบจำเป็นต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างภาษีการใช้จ่ายเงินของภาครัฐค่ะ
1: นักเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับบอกว่าแม้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้ง3แห่งปรับมุมมองความน่าเชื่อถือเศรษฐกิจไทยแต่กังวลว่ากระทรวงการคลังครับอาจจะยังไม่ได้ทบทวนผลกระทบจากต้นทุนการกู้ยืมเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังแผนการคลังระยะปานกลางยังคงเป้าลดการขาดดุลให้เหลือร้อยละ2ต่อ GDP ในปี73ครับ
2: ผมคิดว่าโจทย์ที่ยากเนี่ยคือต่อจากนี้ไปครับเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐกู้ 400,000 ล้านใช่ไหมครับมันก็เป็นคำถามต่อว่าแล้วไอ้การกู้ 400,000 ล้านเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรต่อแผนการคลังระยะปานกลางที่เราเคยวางไว้ถ้าจำกันได้เนี่ยรัฐบาลออกแผนปานกลางระยะปานกลางเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับในแผนเนี่ยบอกว่าจะลดการขาดดุลลงไปให้เหลือ 2% ต่อ GDP ในปี73มันก็เป็นคำถามว่าแล้วไอ้ดอกเบี้ยเราเพิ่มมากขนาดนี้เนี่ยจากการกู้ 400,000 ล้านเนี่ยเรายังคอมมิตต่อการลดการขาดดุลมากขนาดนี้ไหมนะครับแล้วก็เป็นคำถามต่อว่าแล้ว เวลาที่เราเห็นผ่านการปฏิรูปภาษีหรือว่าการใช้รายจ่ายให้มีสภาพขึ้นเนี่ยแผนจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปครับ
1: สำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังครับจะประกาศยอดหนี้สาธารณะณสิ้นปีงบประมาณปี69ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งเคยคาดการณ์ครับว่าจะอยู่ที่ระดับ 67% ต่อ GDPเพิ่มขึ้นไปที่ 69.4% ต่อ GDP นะครับซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรากำหนดเพดานหนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 70% ของ GDP ครับคิดเป็นหนี้สาธารณะคงค้างที่ 13.79 ล้านล้านบาทในปีงบประมาณปี70ครับ
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการชุมนุมล้อไปกับการประชุมระดับโลกระดับนานาชาตินะคะปกติแล้วทั่วโลกเป็นแบบนี้ค่ะเวลามีการประชุมระดับโลกใหญ่ๆแบบนี้ก็อาจจะมีการรวมตัวกันของภาคประชาชนคู่ขนานไปพร้อมกันด้วยนะคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันการประชุม IMF World Bank ที่กำลังดำเนินไปด้านนอกก็มีความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่รวมตัวกันแต่สิ่งที่จำเป็นต้องฟังก็คือเสียงเรียกร้องของภาคประชาชนติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ประชุมระดับโลกครั้งนี้ภาคประชาชนหลายคนวิจารณ์ว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามซ่อนเอาไว้จากเวทีการประชุมประจำปี IMF และ World Bank 2026คือเสียงของภาคประชาชนที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวคิดทิศทางการพัฒนาแบบเดิมๆของ IMF และ World Bank ค่ะซึ่งพุ่งเป้าไปที่การลงทุนขนาดใหญ่ขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ทิ้งผู้คนและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ข้างหลังนะคะจึงมีภาพความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราติดตามอยู่ในพื้นที่หลายทีมรวมถึงมีการรายงานจากนักข่าวพลเมืองนะคะมีป้ายผ้าและข้อความที่เขียนเอาไว้ในขบวนบอกร่างกายของเราแรงงานของเราไม่ได้มีไว้ใช้นี่เป็นหนึ่งในข้อความที่ถูกสื่อสารผ่านขบวนประชาชนที่เคลื่อนไหววันนี้ในนามเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ค่ะเป็นประโยคที่สะท้อนชัดถึงปัญหาที่ธนาคารโลกและ IMF ทิ้งไว้บนการพัฒนาติดตามบางส่วนจากเรื่องนี้รายงานของคุณณัฐนิชาผู้คล้ายตัวแทนเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF จาก Greenpeace ประเทศไทยค่ะ
1: กลุ่มมวลชนกว่า700ชีวิตจากหลากหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมตัวกันณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปตามถนนสุนทรโกษามุ่งหน้าไปยังพื้นที่จัดการประชุมเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรซึ่งจะมีการปักหลักปราศัยแสดงจุดยืนและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากกลุ่มผู้เข้าร่วมอาทิผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลเกษตรกรผู้เสียที่ดินทำกินจากโครงการการออกโฉนดที่ดินและผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โพแทสโครงการเหล่านี้ผู้ร่วมชุมนุมกล่าวว่าล้วนเป็นโครงการที่สองสถาบันการเงินมีอิทธิพลสาเหตุที่ประชาชนต้องมารวมตัวกันเพราะว่าพวกเขาคือหลักฐานความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาจากแนวทางการพัฒนาที่ได้รับอิทธิพลจากสถาบันการเงินและรัฐบาลไทยรับมาใช้โดยไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายเครือข่ายยังเรียกร้องให้2องค์กรการเงินรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาและยังจับตาต่อการพัฒนารูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมปีนี้
0: สำหรับประเด็นที่ภาคประชาชนเฝ้าจับตาต่อเวทีการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้คือมองว่าธนาคารโลกและ IMF พยายามสร้างเงื่อนไขบีบให้รัฐบาลไทยและกลุ่มทุนแปลงที่ดินผืนดินเป็นทรัพย์สินเป็นสินค้านะคะเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างเต็มที่ซึ่งนั่นจะกระทบต่อสิทธิในที่ดินทำกินสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนโดยตรงค่ะเครือข่ายเองมีข้อเรียกร้องอยู่ทั้งหมด6เรื่องหลักๆนะคะไล่เรียงจากข้อแรกค่ะมีการเรียกร้องให้ยุติเงื่อนไขเงินกู้ที่บังคับให้รัฐตัดลดงบประมาณด้านสวัสดิการและบริการสาธารณะเปิดเผยสัญญาเงินกู้หนี้สาธารณะให้ประชาชนตรวจสอบได้และหยุดก่อหนี้ใหม่โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมค่ะ2คือให้รื้อโครงสร้างพลังงานที่ผูกขาดโดยกลุ่มทุนใหญ่เปิดเผยต้นทุนและสัญญาการซื้อขายพลังงานแล้วต้องให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรมข้อเรียกร้องที่3คือกระจายการถือครองที่ดินค่ะฟื้นฟูกลไกธนาคารที่ดินรับรองโฉนดชุมชนนำที่ดินสปกที่นายทุนครอบครองโดยผิดกฎหมายกลับคืนสู่มือเกษตรกรที่ไร้ที่ดินข้อเรียกร้องที่4คือยุติการข่มขู่คุกคามการฟ้องปิดปากและการใช้ความรุนแรงต่อนักปกป้องสิทธิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาขยายเรื่องนี้กันค่ะส่วนข้อที่5คือแก้ปัญหาหนี้สินที่ไม่เป็นธรรมของเกษตรกรและประชาชนรายได้น้อยปรับเพิ่มค่าจ้างให้เหมาะสมและข้อเรียกร้องสุดท้ายคือเก็บภาษีจากกำไรส่วนเกินและภาษีความมั่งคั่งของทุนใหญ่เพื่อนำมาจัดสวัสดิการที่ทั่วหน้าและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้กับประชาชนค่ะนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวเป็นขบวนเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีการจัดเวทีของเครือข่ายภาคประชาชนเป็นเวทีคู่ขนานเพื่อส่งเสียงและข้อเสนอของประชาชนค่ะ
2: This meeting is actually tocapacitate to explain to many social activists about what is the World Bank, what is the program of the World Bank, also include for climates that influence or shape the lives of many communities. And they also need to know there's a lot of problems with the World Bank projects to them. So understand the World Bankis to know how to deal with the World Bank
3: มีองค์กรมากกว่า150องค์กรทั่วโลกมาจัดเวทีร่วมกันก็มองว่ามันเป็นการคุยในรูปแบบเดิมๆที่ยังคงให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจการให้เงินทุนและเงินกู้รวมถึงการให้เงินเพื่อ ลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มทุนในการเดินหน้าธุรกิจล้วนเป็นตัวที่ทำลายโลกและเศรษฐกิจของโลกมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลและการกระจายเศรษฐกิจไปสู่ในระดับฐานรากภาคประชาสังคมจึงมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะส่งเสียงร่วมกันเนี่ยค่ะว่าเราต้องรื้อแล้วก็หยุดยั้งระบบแบบนี้ของ World Bank กับ IMF นำไปสู่การมีทิศทางใหม่ในการให้ความสำคัญกับทั้งโลกแล้วก็ให้ความสำคัญกับทรัพยากรแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนมากกว่าที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจแล้วก็ภาคกลุ่มทุน
0: ที่ผ่านมามีหลายเรื่องเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาบนฐานคิดแบบ World Bank และหน่วยเงินกู้อย่าง IMF นะคะที่สะท้อนว่าการลงทุนขนาดใหญ่กู้เงินมาทำเหมืองแร่กู้เงินมาสร้างเขื่อนบนสายน้ำโขงกู้เงินมาพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบที่ลืมคนที่ได้รับผลกระทบและอีกหลายกรณีเลยค่ะเป็นโครงการใหญ่ๆทั้งสิ้นนะคะคนไทยจำนวนมากจนลงจากโครงการนี้หรือไม่นี่เป็นโจทย์เป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับเวทีของภาคประชาชนด้วยนะคะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะอย่างที่คุณเจษดาเล่านี่สาธารณะคนไทยพุ่งไปมากกว่า13ล้านล้านบาทละเหลือแค่2.06%จะชนเพดานคำถามคือที่ผ่านมาทักกู้แล้วพัฒนาแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องทบทวนทิศทางการพัฒนาและภาคประชาชนย้ำว่าไม่ได้ขัดขวางการพัฒนานะคะแต่ต้องเป็นการพัฒนาที่เป็นส่วนร่วมของประชาชนจริงๆค่ะ
4: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
5: ท่านผู้ชมครับน้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงไปแล้วนะครับรวมถึงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับน้ำลดไปแล้วแต่น้ำเน่าท่านผู้ชมครับเมื่อวานเราเห็นน้ำเน่าในคลองมีฟองที่คลองรังสิตปรากฏว่าวันนี้ครับคลอง2เชื่อมต่อไปคลองรังสิตเหมือนกัน3กิโลเนี่ยปลาตายเกลื่อนเลยฮะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเอาปลาขึ้นมาจากน้ำตอนนี้ขึ้นมาแล้ว20ตันนะครับยังไม่หมดเลยซากปลามหาศาลครับลอยอยู่เต็มผิวน้ำคลอง2ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านผู้ชมดูสินอกจากปลาตายน้ำก็ยังเน่าเป็นสีดำคล้ำกลิ่นเนี่ยเหม็นทั่วบริเวณครับสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ริมคลองนะครับตลอดคลองระยะทางกว่า3กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและกองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงและเทศบาลเมืองท่าโขลงครับระดมกำลังไปเก็บซากปลาที่ลอยอยู่ในคลองนะครับใช้สวิงใช้เรือแพโฟมช้อนตักปลาขึ้นมาจากน้ำเก็บปลาเก็บซากปลาขึ้นมามากกว่า20ตันครับเอาไปฝังกลบแล้วก็โรยปูนขาวลดกลิ่นชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ครับน้ำในคลองเนี่ยมันสีดำคล้ำแล้วก็เหม็นจากนั้นเริ่มเห็นปลาโผล่หัวขึ้นมาตามผิวน้ำครับเหมือนมันพยายามหาออกซิเจนจากนั้นก็พบว่ามีปลาตายลอยเกลื่อนมากับน้ำครับ
6: เมื่อวานมันลอยหัวเต็มไปหมดเมื่อวานคุณยังหาได้แต่เมื่อคืนมันตายแล้วมันก็ลอยแดดจัดเน
7: า
6: ะ
7: พอแดดขึ้นเราเริ่มแล้วเนาะ
8: ปลาเหรอเนี่ยมันลอยหัวลอยหัวแล้วก็เนี่ยน็อกปลาแบบเนี้ยเนี่ยตั้งแต่ตรงนู้นมาแล้วตรงนี้ก็มี
7: แล้วเช้านี้กลิ่นเริ่มเป็นไงคะ
8: เหม็นเลยอึกเลยเนี่ยกลิ่นเข้าบ้านเลยห้องหน้าบ้านด้วย
4: และที่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลอง1ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ลำลูกกาและคลองหลวงนะคะ2อำเภอลงสู่คลองรังสิตปริยุรศักดิ์โดยพบปัญหาเดียวกันก็คือลักษณะน้ำมีสีคล้ำดำและพบซากปลาตายลอยเกลื่อนค่ะคาดว่าปลาตายเป็นจำนวนมากอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพน้ำในคลองที่มันเน่าเสียขณะที่เทศบาลนครรังสิตระดมกำลังเจ้าหน้าที่เอาน้ำหมักชีวภาพฉีดลงคลองเพื่อบรรเทากลิ่นเหม็นจากน้ำเสียและซากปลาค่ะ
9: น้ำที่หลากมาเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ว่าขังอยู่หลายวันนะครับก็จะทำให้ปลาก็อาจจะเกิดการน็อกน้ำนะฮะก็คือปรับสภาพตัวไม่ทันนำ EM นะครับ EM มาลงแต่ละที่ไม่ว่าแต่ละจุดหลายจุดนะครับแล้วโดยเฉพาะวันนี้เราก็จะมาลงที่นี่ให้ด้วยเพื่อว่าจะอย่างน้อยก็ปรับสภาพให้น้ำให้ดีกว่าเก่านิดหน่อยก็ยังดี
5: ส่วนฝั่งจังหวัดครับเขาประเมินนะครับว่าสาเหตุที่ปลาตายอาจจะเป็นเพราะน้ำเสียจากชุมชนไหลลงมาในคลองทำให้ออกซิเจนต่ำครับแล้วก็ทำให้ปลาตาย
4: ภาพนี้มีกลิ่นค่ะเพราะนอกจากปลาตายแล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านเวลานี้ต้องเจอก็คือเรื่องของกลิ่นเน่าเหม็นนะคะชุมชนริมคลองรังสิตได้รับผลกระทบจากทั้งกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าและฟองสีขาวที่ลอยกระจายอยู่ทั่วบริเวณเต็มผิวน้ำค่ะล่าสุดทางกรมชลประทานก็เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นมา10เซนติเมตรนะคะให้เป็นการไหลเวียนแล้วก็เติมออกซิเจนให้กับน้ำค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตในตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าตัวบานประตูระบายน้ำเนี่ยค่ะมีฟองสีขาวลอยอยู่ทั่วบริเวณเหนือผิวน้ำมีสีดำสีเทาปนอยู่ด้วยเนี่ยนะคะระยะทางยาวกว่า200เมตรผู้สื่อข่าวบอกว่าสำรวจในพื้นที่จริงได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงคล้ายกับก๊าซไข่เน่าโดยเฉพาะจุดที่มีการสูบน้ำค่ะส่วนฟองบางส่วนก็มองเห็นว่ามันลอยเข้าไปติดใต้ถุนบ้านริมคลองชาวบ้านบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนแบบนี้มาหลายวันทีมข่าวเดินทางไปสำรวจอีกจุดหนึ่งนะคะบริเวณประตูสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะพบว่าจุดนี้ก็ยังมองเห็นฟองสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ำสีดำและมีกลิ่นเหม็นเช่นกันผู้สื่อข่าวสอบถามชาวบ้านที่ออกมาตกปลาให้ข้อมูลบอกน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมันก็เหม็นมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ก็ยังพอตกปลาได้ค่ะที่ได้มาก็จะเป็นพวกปลาสวายปลานิลสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองรังสิตนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ฉีดน้ำยา EM ไปแล้วค่ะประมาณ 18,000 ลิตรส่วนกรมชลประทานเตรียมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม10เซนติเมตรเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของน้ำค่ะ
5: ข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นนะครับโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6จำนวน4จุดครับก็คือบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ครับจุดที่2ก็คือประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมจุดที่3ครับสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้

0: ุดสุดท้ายจุดที่4นะครับสถานีสูบน้ำคลองรังสิตพบว่าลักษณะทางกายภาพ2จุดแรกครับน้ำเนี่ยมีสีเทามีกลิ่นเน่าส่วนจุดที่3จุดที่4น้ำมีสีเหลืองขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำได้บางจุดพบว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อออกไปอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำส่วนค่าความเป็นกรดเป็นด่างผลออกมาว่ายังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินครับแล้วก็ยังไม่พบสารหนูในทั้ง4จุดนะครับ
1: นอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องมือตรวจวัดไอระเหยตรวจหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะโดยพบว่าบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะมีความเข้มข้นอยู่ที่ 1.5 ส่วนในล้านส่วนซึ่งเป็นระดับที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ยังต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะทั้งค่าความสกปรกแบคทีเรียแอมโมเนียโลหะหนักและค่าความกระด้างของน้ำคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์ค่ะ
2: ก็หนึ่งก็คือดูค่าความสกปรกนะครับว่ามันเยอะไหมสองก็คือดูค่าของโลหะหนักกับเรื่องของไอ้องค์ประกอบน้ำมันนะว่ามันมีตัวที่เป็นอันตรายเพิ่มเติมไหมฮะคือตอนนี้เราพยายามบ่งชี้ว่าไอ้แหล่งกำเนิดที่มันก่อให้เกิดน้ำที่มันออกซิเจนต่ำเนี่ยมันเกิดจากส่วนใดบ้างส่วนน้ำเสียชุมชนเป็นหลักหรือมันมีส่วนของน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยฮะงั้นพอเราตรวจทุกตัวครบเราก็สามารถบ่งบอกองค์ประกอบได้นะครับ
1: ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปภาพปลาหมอคังดำในคลองรังสิตนะคะมีรายงานว่าวันนี้ประมงจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ไปแล้วก็ใช้แหสุ่มจับ2จุดคือบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตแต่ยังไม่พบเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีแผนในการสุ่มตรวจต่ออย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ภัยแฝงที่มากับน้ำท่วมครับโดยเฉพาะปัญหาสารพิษรั่วไหลจากโรงงานฝังกลบกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นปัญหาครับเรื่องของการตรวจสอบและการแจ้งเตือนเพราะกว่าจะไปเก็บตัวอย่างมันจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งกว่าผลมันจะออกถูกต้องไหมครับพอผลออกมาเราอาจจะบอกได้ว่าณวันนี้ที่โรงงานใกล้ๆอาจจะมีสารเคมีไกลออกมาหน่อยอาจจะไม่มีสารเคมีแต่กว่าผลมันจะออกครับนี่น้ำท่วมนะน้ำมันไหลไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับอย่างจุดที่เคยเป็นปัญหาอย่างสีมหาโพธิ์เดิมบอกความเสียหายผลกระทบสารเคมีมันจำกัดวงครับแต่ตอนนี้มันเริ่มไปยังอำเภอใกล้เคียงก็คืออำเภอสีมโหสถนะครับมีชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งผลกระทบทางสุขภาพและตอนนี้มันเสี่ยงไปถึงน้ำประปาของชุมชนด้วยผื่นแดงที่ขึ้นตามผิวหนังและร่างกายของหญิงคนนี้ครับเธอเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการสัมผัสน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกปีบอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับหลังน้ำท่วมน้ำเนี่ยมีสภาพเป็นสีดำแล้วก็มีคราบน้ำมันมาด้วยไหลมาลงบ่อน้ำที่ขุดเอาไว้ใช้ครับทำให้ต้องขอรับน้ำจากท้องถิ่นมาใช้ทดแทนครับ
3: เกาจนเนี่ยค่ะจนเป็นแผลขึ้นเลยอ่ะ
4: ตอนนี้ก็คือมีแผลขึ้นตามต
3: ั
4: ว
3: ใช่มีแผลขึ้นตามตัวค่ะ
4: มันเกิดขึ้นเมื่อไหร
3: ่มันเกิดขึ้นตอนน้ำท่วมเนี่ยค่ะเพิ่งเกิดขึ้นตอนน้ำท่วมเลยก่อนในหน้านี้เราไม่มีแผลเราไม่มีนี่น้ำท่วมนี่แหละค่ะมากับน้ำเลยแหละเรารู้สึกเลยว่าพอน้ำเปลี่ยนมาปุ๊บอ่ะเริ่มมีอาการละเราใช้เมื่อก่อนเราใช้อาบใช้อะไรไม่เป็นอะไรเลยน้ำจะใสมากที่นี่ใช้แบบไม่มีอะไรเลย
4: พี่ได้ใช้น้ำตรงไหน
3: ของพี่ใช้น้ำบ่อเนี่ยค่ะ
4: มันจะเป็นน้ำ
3: เป็นน้ำเป็นตาน้ำกันเราใช้ไมโครขุดมันก็จะเป็นบ่อหินนะคะเป็นเหมือนน้ำหินแล้วก็มันก็จะมีตาน้ำออกมาน้ำใสดีมากใสแบบไม่มีอะไรเลยค่ะตรงเนี้ย
1: ไล่หาต้นตอค่ะสระน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดประมาณ2ไร่ที่ใช้สำหรับ200หลังคาเรือนนะคะจุดนี้อยู่ห่างจากโรงงานแห่งหนึ่งประมาณ2กิโลเมตรครึ่งสำรวจไปดูสภาพพบว่าน้ำในสระประปาหมู่บ้านยังคงมีสีดำแล้วเป็นสีดำคล้ำมากกว่าปกติส่วนพื้นที่นาข้าวรอบสระก็มีน้ำท่วมขังค่ะและยังปรากฏเห็นเป็นคราบน้ำมันลอยอยู่ที่ผิวน้ำผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเริ่มพบความผิดปกติตั้งแต่วันที่30กันยายนทั้งคราบสีรุ้งและกลิ่นฉุนคล้ายสารเคมีจึงกังวลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับของเสียจากอุตสาหกรรมหรือไม่
5: 100%ฮะชาวบ้านเราไม่กล้าใช้นะครับตอนนี้แต่เป็นเวรกรรมแล้วก็เป็นเหมือนบาปนะครับว่าชาวบ้านเราก็เลี้ยงไม่ได้ ถ้าเราไม่เอาใช้น้ำตัวนี้เราก็ไม่ทราบว่าจะเอาน้ำที่ไหนใช้แต่โชคดีที่เรามีระบบกรองแต่กรองเขาเรียกว่ากรองแบบระบบประปาหมู่บ้านเรานะครับซึ่งเป็นระบบกรองหินชั้นหินนะครับก็หลายๆคนก็แจ้งเข้ามาว่าใช้แล้วมี

0: อำเภอศรีมโหสถเนี่ยเห็นไหมครับทุ่นกันน้ำเนี่ยมันมีคราบเกาะอยู่อย่างชัดเจนมันเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำครับ
1: คือปกติเนี่ยน้ำน่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกทีเวลาฝนตกต่อให้น้ำท่วมแค่ไหนปี54ที่เคยท่วมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้คือน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลคือเหมือนว่าดินลูกหลังก็จะออกอีกสีหนึ่งแต่ปีนี้คือน้ำเป็นแบบนี้เลยคือเป็นสีดำมันสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องกลิ่นนี่คือมาก่อนเพราะเราไม่เคยมีกลิ่นแบบนี้จริงๆอ่ะต่อให้เน่าถึง3วันน้ำแช่3 วันไม่เคยมีกลิ่นแบบนี้แต่นี่คือมาตั้งแต่วันแรกถึง2 วันแรกเลยคือกลิ่นออกเลยคือมันไม่ใช่กลิ่นแบบน้ำเน่าทั่วไปมันจะเป็นกลิ่นของคล้ายๆน้ำมัน
2: อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกค่ะว่าคราบน้ำมันสีรุ้งที่พบในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำและจำกัดอยู่ในรัศมีแคบผลตรวจรัศมี300ถึง800เมตรก็ยังไม่พบซึ่งอยู่คนละจุดกันกับที่ไปเจอปลากระชังตายโดยจะรอให้ระดับน้ำลดลงอีกระยะหนึ่งเพื่อเข้าตรวจสอบเรื่องคราบน้ำมันร่วมกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจะเน้นไปที่การตรวจตะกอนดินที่ติดคราบน้ำมันนำมาประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งผลตรวจจากห้องปฏิบัติการก็จะชี้ชัดเห็นความเชื่อมโยงของแหล่งกำเนิดมลพิษคาดว่าน่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องปลากระชังตายจำนวนมากสาเหตุเบื้องต้นตรวจพบปัญหาออกซิเจนในน้ำต่ำซึ่งเกิดจากการสะสมของเสียในชุมชนในช่วงน้ำท่วมหรืออาจจะมีของเสียมาจากอุตสาหกรรมปะปนโดยกรมประมงและกรมควบคุมมลพิษร่วมกันตรวจหาสารและโลหะหนักเช่นตะกั่วแคดเมียมทั้งในตัวปลาและในแหล่งน้ำค่ะ
3: กรมประมงเนี่ยจะตรวจค่าพารามิเตอร์ทั่วไปและพารามิเตอร์โลหะหนักที่เป็นโลหะหนักพิเศษเช่นตะกั่วแคดเมียมปลอดอาร์ซินิกพวกนี้ฮ
4: ะ
3: ซึ่งไม่เกิดตามธรรมชาติในตัวเนื้อปลานะฮ
4: ะ
3: แล้วส่วนกรมควบคุมมลพิษก็จะตรวจพารามิเตอร์เหล่านี้เช่นกันในแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงนะฮะเพื่อดูความเชื่อมโยงนะครับว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเจอหรือเปล่าถ้าเจอก็แสดงว่ามีโอกาสมาจากกระบวนการอุตสาหกรร
4: ม
3: อันนี้เราก็ต้องมาดูเป้าแล้วว่ามันจะเกิดจากในส่วนใดได้บ้างนะ
4: คร
3: ับอันนี้ก็เป็นวิธีสืบทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เราวางแผนเอาไว้ครับ
0: รองอธิบดีกรมประมงครับพูดถึงขั้นตอนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลานะครับกรมประมงได้เก็บตัวอย่างปลาส่งเข้าห้องปฏิบัติการครับคาดว่าจะรู้ผลภายใน1สัปดาห์ครับ
5: พูดง่ายๆว่าเก็บตัวอย่างปลานั่นแหละมากำลังตรวจวิเคราะห์อยู่ซึ่งคุณภาพน้ำเนี่ยซึ่งตอนนั้นมันก็ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมนั่นแหละนะครับก็มันส่งผลให้น้ำไอสัตว์น้ำที่เลี้ยงอาจจะเสียหายนะครับทีนี้ผลตรวจวิเคราะห์น้ำเนี่ยก็ออกมาแล้วแต่ในส่วนของเนื้อก็คือตรวจปลาที่เสียหายเนี่ยนะเรื่องของสารตกค้างสารปนเปื้อนเนี่ยนะมันใช้เวลานิดหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่ง
0: เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบอุทกภัยนะครับจะได้รับการชดเชยเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังครับต้องขึ้นทะเบียนกับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมงก่อนเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติด้วยโดยอัตราการจ่ายเงินชดเชยครับแบ่งเป็น3กลุ่มเช่นกุ้งกล้ามกรามชดเชยไร่ละ 12,350 บาทครับปลาที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนชดเชยไร่ละ 4,890 บาทนะครับส่วนสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังหรือบ่อซีเมนต์ชดเชยตามพื้นที่ตารางเมตรละ390บาทครับไม่เกิน80ตารางเมตรครับ
2: ไทยมีกฎหมายและกลไกในการกำกับติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะคะแต่ก็อย่างที่เห็นละค่ะที่ผ่านมาจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกยังเจอกับปัญหาเรื่องมลพิษในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ลองประเมินต่อชวนประเมินกันต่อนะคะถ้าไทยมีกฎหมาย PRTR หรือกฎหมายว่าด้วยการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษน่าจะช่วยเข้ามาปิดช่องโหว่และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลานี้ได้มากแค่ไหนติดตามเพิ่มเติมจากคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าค่ะ

0: ได้นะครับเพราะว่าโรงงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลว่าตัวเองถือครองสารเคมีชนิดอะไรบ้างมีปริมาณเท่าไหร่และปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปริมาณเท่าใดนะครับนี่เป็นสาระและก็หลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะอุดรอยรั่วของปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเราลองมาดูช่องโหว่ที่เกิดขึ้นกันหน่อยในปัจจุบันนี้นะครับอย่างแรกครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเปิดโรงงานอุตสาหกรรมครับก็จะต้องมีการทำประเมิน EIA ถ้าเกิดว่าเข้าข่ายนะครับเพื่อที่จะประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับแต่ข้อจำกัดก็คือข้อมูลที่ไปปรากฏอยู่ใน EIA เป็นแค่ข้อมูลคาดการไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงณปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นะครับส่วนการติดตามตรวจสอบนะครับระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือว่าใบรง.4ครับว่าถ้าเกิดทำผิดก็จะต้องเริ่มจากการเข้าไปปิดปรับปรุงก่อนแต่ถ้าเกิดว่ายังทำผิดซ้ำก็จะสามารถปิดโรงงานได้ทันทีนะครับแต่ปัจจุบันใบรง.4ไม่ต้องขอต่อใบอนุญาตใหม่นี่อาจเป็นช่องโหว่ในการตรวจสอบโรงงานนะครับเพราะเดิมจะต้องขอต่ออายุทุกๆ5ปีและก็ยังมีระบบการติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่าระบบ manifest นะครับแต่ว่าช่องโหว่ของระบบนี้ครับก็คือจะติดตามได้เฉพาะรถบรรทุกที่โรงงานนั้นมีการนำเข้าระบบของโรงงานอย่างถูกต้องแต่หากมีการลักลอบระบบก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับและที่ผ่านมานะครับข่าวการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกก็พบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากแล้วจากที่เราติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ปราจีนเนี่ยเราพบว่ามีโรงงานจำนวนมากเลยที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายหรือว่าปฏิบัติผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเรื่องของมลพิษไม่ว่าจะเป็นกากอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าการลักลอบทิ้งกากตามพื้นที่ต่างๆโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดกำจัดของเสียต่อการรีไซเคิลหรือการหล่อหลอมเหล่านี้เนี่ยรวมถึงโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจำนวนมากในปราจีนบุรีมีจำนวนโรงงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็หลายโรงงานไม่ได้ทำถูกต้องควรจะยกระดับมาตรฐานที่มีอยู่ค่ะว่าจะทำไงให้มาตรฐานเหล่านี้ของมาตรฐานที่ใช้กำกับโรงงานเหล่านี้ให้โรงงานเขาต้องมีการปรับปรุงแล้วก็มีมาตรการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติในลักษณะอย่างที่เพิ่งเกิดมา
0: ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศยังระบุด้วยนะครับว่าหากไทยมีการยกระดับมาตรฐานการกำกับติดตามตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมผ่านกฎหมายที่กำลังรอการพิจารณาจากรัฐบาลปัญหาที่กำลังปรากฏในเวลานี้ก็อาจจะมีการทำงานเพื่อพิสูจน์หาผู้กระทำความผิดได้สะดวกขึ้นรวมถึงป้องกันไม่ให้ผลกระทบรุนแรงเท่านี้ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เคยเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2562หลายเรื่องเพื่อยกระดับการกำกับตรวจสอบเช่นให้มีการขอใบต่ออายุการประกอบกิจการโรงงานทุกๆ5ปีเหมือนเดิมจากที่เคยยกเลิกไปเมื่อปี2562ให้โรงงานอุตสาหกรรมวางหลักประกันเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนเฉพาะหน้ารวมถึงการเพิ่มโทษอาญาและการปรับให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับโรงงานที่ประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นเดียวกับกฎหมาย PRTR ซึ่งภาคประชาชนผลักดันมายาวนานหลายสิบปีกฎหมายฉบับนี้จะทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของสารพิษต่างๆที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้ดำเนินกิจการเพื่อเฝ้าระวังวางแผนป้องกันได้ด้วยตนเองรวมถึงเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลการพิสูจน์ย้อนกลับก็จะสามารถทำได้หากไทยมีกฎหมายฉบับนี้ครับ
1: ถ้าสมมติว่าถ้าเรามีกฎหมาย PRTR ในเวลานี้นะคะกรณีที่เกิดขึ้นไอ้คราบสีรุ้งที่เป็นคราบน้ำมันสีรุ้งที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เกิดขึ้นที่ตำบลหัวว่าเนี่ยค่ะสื่อมวลชนหรือว่าประชาชนเองอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งหาเลยว่าไอ้โรงงานนี้ประกอบกิจการอะไรแล้วไอ้คราบสีรุ้งนั่นน่าจะเกี่ยวข้องกับมลพิษอะไรที่เกิดขึ้นนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในระบบสารสนเทศของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพย์นะคะว่าโรงงานนี้ประกอบกิจการอะไรแล้วเขาจะเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้แล้วก็วัตถุที่เป็นอันตรายอะไรบ้างมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากโรงงานแห่งนี้คืออะไรประชาชนเองเนี่ยจะรู้ตัวสามารถค้นข้อมูลเองได้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ก่อนที่ภัยมันจะมาถึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า สิ่งที่

0: พยายามแก้ไขปรับปรุงเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเป็นการป้องกันความเสียหายในอนาคตและก็ทำให้ภาพพจน์การลงทุนมันดีขึ้นก็ไม่ถูกไม่เดินหน้าต่อซึ่งเราไม่ทราบว่ารัฐบาลคิดอะไรทำไมจึงไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
1: ร่างกฎหมาย PRTR ยังไปไม่ถึงไหนนะครับเวลานี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาและยังต้องรอร่างกฎหมายเดียวกันนี้ของพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งยังรอนายกรัฐมนตรีรับรองก่อนเพราะถูกตีความว่าเป็นพรบการเงินส่วนสถานะปัจจุบันของร่างกฎหมาย PRTR กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาแล้วนะครับและได้รับการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาแล้วซึ่งมีทั้งหมด3ฉบับด้วยกันนะครับก็คือร่างของภาคประชาชนร่างที่เสนอโดยพรรคประชาชนและร่างที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์แต่กระบวนการพิจารณาก็ยังมีข้อจำกัดนะครับเนื่องจากร่างกฎหมายของพรรคการเมืองถูกตีความว่าเข้าข่ายเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยเรื่องของการเงินจึงต้องผ่านกระบวนการรับรองจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาหากได้รับการรับรองนะครับร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับอาจจะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ส่วนร่างของภาคประชาชนนี้ก็ยังคงต้องติดตามต่อด้วยเหมือนกันว่ากระบวนการในรัฐสภานั้นจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วกฎหมาย PRTR ในมุมมองของภาคประชาชนไม่ได้มีประโยชน์แค่ด้านของสิ่งแวดล้อมหรือว่าสุขภาพของประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีประโยชน์ในด้านของเศรษฐกิจและการลงทุนด้วยเพราะว่ากฎหมาย PRTR ในระดับนานาชาตินั้นถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนด้วยข้อมูลที่เปิดเผยและสามารถเข้าถึงได้อย่างโปร่งใสนั่นเองครับ
2: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงปลาหมอคางดำไม่ได้กระทบกับระบบนิเวศเท่านั้นนะครับแต่กระทบกับชีวิตของผู้คนอาชีพของผู้คนด้วยอย่างที่เขื่อนลำปาวคนหาปลาก็เดือดร้อนคนเลี้ยงกุ้งก็เริ่มหวั่นแล้วครับผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งก้ามกรามตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเปลี่ยนใช้ถุงกรองน้ำจากวัสดุพิเศษนะครับที่มีความถี่แล้วก็ทนทานมากกว่าตาข่ายไนล่อนสีฟ้าที่ฉีกขาดได้ง่ายครับเพื่อกรองน้ำจากเขื่อนลำปาวก่อนจะเอาน้ำเข้าบ่อกุ้งนะครับแม้ถุงกรองแบบนี้ราคาจะสูงเกือบ20เท่านะครับสูงกว่าเดิม20เท่าแต่สามารถป้องกันทั้งไข่และลูกปลาหมอคางดำรวมถึงปลาชนิดอื่นครับไม่ให้เข้ามาแพร่พันธุ์แล้วก็กินลูกกุ้งที่อาจจะสร้างความเสียหายมหาศาลในอนาคตครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยมีผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งกว่า 5,000 รายนะครับพื้นที่ 5-6,000 ไร่มูลค่าหมุนเวียนปีละกว่า 3,000 ล้านบาทครับการเฝ้าระวังไม่ให้ปลาหมอคางดำจากเขื่อนลำปาวออกมาแพร่ระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อกุ้งจึงมีความสำคัญที่ทุกฝ่ายครับกำลังช่วยกันพยายามทั้งชาวประมงพื้นบ้านผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งและคนเลี้ยงปลานิลครับ
4: เราไม่โทษกันละเราต้องร่วมมือกันละอย่างเกษตรกรที่ทำอาชีพเลี้ยงปลากระชังเลี้ยงปลาบ่อดินเลี้ยงกุ้งก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้มันมีนะครับอย่าให้มันมีในเมื่อเห็นแล้วว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเรามีต้นแบบแล้วนี่เรามีบทเรียนแล้วซึ่งเราถอดมาแล้วแล้วมันไม่ควรจะถอดอีกแล้วมันควรจะจบได้แล้วก็คือเช่นทางภาคกลางก็เห็นแล้วว่ามีถึงขั้นผูกคอตายก็มีใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วอย่าให้กาฬสินธุ์เป็นแบบนั้นเลยเราช่วยกันนะครับ
2: มีข้อมูลว่าในเขื่อนลำปาวเจอปลาหมอคางดำทั้งหมด417ตัวแล้วนะคะและยังมีประมงพื้นบ้านจับได้อย่างต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ฝ่ายปกครองของอำเภอหนองกรุงศรีเตรียมระดมจิตอาสาพระราชทานด้านประมงค่ะทั้งอุปกรณ์แหลอบดักปลาและตาข่ายร่วมกันเปิดปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์ค้นหาปลาหมอคางดำเซฟลำปาว4จุดสำคัญด้วยการที่จะลงพื้นที่ที่เจอปลาหมอคางดำในเขตอำเภอหนองกรุงศรีนะคะรวมระยะทาง32กิโลเมตรหวังกำจัดปลาหมอคางดำให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: อีสานก็มีครับที่ภาคใต้ก็เริ่มหวั่นแล้วครับที่จังหวัดสงขลานะครับชาวประมงเขาเอาแหเอาอวนเอาเบ็ดตกปลาครับช่วยกันตามหาปลาหมอคางดำที่บริเวณหัวเขื่อนนะครับหลังเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคนพบปลาเนี่ยฮะลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวนะครับสร้างความกังวลใจให้กับชาวประมงอย่างมากครับเพราะพื้นที่หัวเขื่อนสงขลาเนี่ยเป็นบริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งเชื่อมต่อไปยังอ่าวไทยครับ
5: นักตกปลาส่วนใหญ่เขาก็จะตระหนกกันว่าคือรู้ถึงพิษภัยของเขาแล้วก็ปลาหมอคางดำมีภัยต่อระบบนิเวศมากก็คือเขากิน

0: กอย่างกินไม่เลือกแล้วก็กำจัดยากเพราะว่าพฤติกรรมการขยายพันธุ์ของเขาอ่ะเขาจะอมไข่ไว้ในปากซึ่งมันไม่มีปลาชนิดอื่นที่จะสามารถที่จะไปกินลูกเขาได้เลยก็ตอนนี้ก็รณรงค์กันเราก็จะงดล่าปลานักล่าสักระยะหนึ่งซึ่งเป็นช่วงนี้ก็จะมีพวกปลานักล่าตามปากอ่าวก็จะมีพวกปลาสาบปลาอินทรีย์
1: ก่อนหน้านี้ครับเคยเจอปลาหมอคางดำแพร่ระบาดในคลองน้ำกร่อยอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับเป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชการพบปลาต้องสงสัยท่านผู้ชมคุณวิสาเด
2: ี๋
1: ยวต้องออกหมายจับล่าปลาหมอคางดำกันอีกแล้วหลังจากที่ไปเจอปลาต้องสงสัยที่บริเวณหัวเขื่อนสงขลาครับเรื่องนี้เนี่ยสร้างความกังวลนะครับเพราะปลาหมอคางดำอาจจะเริ่มระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆแล้วโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาครับ
2: ความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศยังเกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ชิดกับลุ่มน้ำทางภาคเหนืออย่างลุ่มน้ำกกนะคะสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตเปิดเผยผลวิจัยไทยบ้านเห็นถึงผลกระทบของสารพิษข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำภาคเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำกกนะคะบอกว่ามีข้อมูลว่าปลาที่อยู่ตามธรรมชาติมันลดลงบางชนิดก็มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์และคาดว่าสาเหตุอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ในเมียนมาที่ก่อมลพิษและน้ำขุ่นตลอดปีหรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดเชียงรายเก็บตัวอย่างปลาในแม่น้ำสายต่างๆเพื่อนำมาตรวจหาสารพิษหลังพบการปนเปื้อนในแม่น้ำเกินค่ามาตรฐานหลายเท่าตัวนักวิชาการประมงชำนาญการสำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายบอกว่าการเก็บตัวอย่างปลา600กว่าตัวอย่างในรอบ2ปีที่ผ่านมาพบว่าปลาในแม่น้ำกกยังกินได้ส่วนในแม่น้ำสายและรวกค่าความขุ่นและสารพิษสูงทั้งปีจึงกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณปลาและความมั่นคงทางอาหารค่ะ
3: สิ่งที่เรากังวลต่อไปก็คือในอนาคตข้างหน้านะครับปลาบางชนิดก็จะมีปริมาณที่ลดน้อยลงนะครับบางชนิดก็อาจจะอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในบริเวณอื่นนะครับเนื่องจากว่าแหล่งอาหารของเขาหายไประบบนิเวศหายไปแหล่งวางไข่หายไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดผลกระทบกับความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรและก็ชาวบ้านในพื้นที่ครับ
1: ข้อมูลทีมวิจัยไทยบ้านสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตครับบอกว่าช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับมีการลงไปหาปลาโดยใช้เครื่องมือท้องถิ่นครับพบปลาอย่างน้อยเนี่ย92ชนิดแยกเป็นปลาท้องถิ่น78ชนิดนะครับแล้วก็มีปลาต่างถิ่น14ชนิดในจำนวนนี้เป็นปลาพบยาก55ชนิดครับแล้วก็มีปลา4ชนิดที่ไม่พบในการทำวิจัยนะครับก็คือปลาเค้าดำปลาบึกปลาว่าหน้านอแล้วก็ปลาว่าครับ
4: ปลา92ชนิดเนี่ยเราพบว่า55ชนิดเป็นปลาหายากนะครับเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปมีแค่37ชนิดนะครับแล้วก็แนวโน้มกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีข้อเสนออยู
5: ่สาเหตุที่มันลดลงเพราะอะไ
4: รสาเหตุที่เราค้นพบมีอยู่4สาเหตุหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของแม่น้ำปนเปื้อนเลยครับถือว่าเป็นปัญหาที่หนักที่สุด
2: คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระบุว่าเคยเก็บตัวอย่างปลาในน้ำจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วและเปรียบข้อมูลเทียบกับปัจจุบันพบว่าสารโลหะหนักและความขุ่นของแม่น้ำกกส่งผลต่อปริมาณปลาอย่างปลาแค่เป็นตุ่มสะท้อนถึงภูมิคุ้มกันปลาหรือกรณีแม่น้ำขุ่นส่งผลต่อแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของปลาค่ะ
6: จำนวนชนิดปลาแล้วก็จำนวนชนิดจำนวนตัวต่อชนิดก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะในลุ่มน้ำที่เรากล่าวถึงลุ่มน้ำรวกลุ่มน้ำสายเนาะลุ่มน้ำลำกกนะครับทั้ง3ลุ่มน้ำเนี่ยปรากฏว่าปลามันมีการลดลงเป็นจำนวนมากเนื่องจากตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศวิทยาที่มันเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเพราะปลายังปรับตัวไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
2: ข้อมูลงานวิจัยไทยบ้านสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตเริ่มศึกษาปลาและระบบนิเวศครั้งแรกตั้งแต่ปี2542นะคะเกิดขึ้นในแม่น้ำมูลที่ภาคอีสานจากนั้นก็ทยอยศึกษาในหลายพื้นที่ลุ่มน้ำโขงส่วนแม่น้ำกกอันนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยล่าสุดในอดีตลุ่มน้ำโขงและแม่น้ำกกเคยพบพันปลาประมาณ200ชนิดแต่ปัจจุบันบอกว่าเหลือชนิดปลาในแม่น้ำโขงไม่ถึง100ชนิดค่ะ สำหรับข้อเสนอของทางสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตเสนอให้รัฐบาลเจรจาหยุดและปิดเหมืองแร่ต้นทางในประเทศเมียนมาและเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้ำกกให้เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงของชุมชนริมน้ำที่มีมากกว่า65ชุมชนค่ะ
1: ศึกซักฟอกล็อกวันไว้แล้วนะครับ 27-30 ตุลาคมนี้ครับท่านผู้ชมครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนี้อย่างที่เห็นนะครับค่ายสีส้มกับค่ายสีฟ้าแท็กทีมกันอันนี้เราเห็นชัดๆอยู่แล้วแต่ก็แววว่ามีค่ายสีแดงคอยแบ็กอัพหนุนหลังอยู่ด้วยทำให้อาจารย์เชนยศชนันท์ครับในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยค่ายสีแดงออกมายืนยันนะครับพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นพรรคร่วมเหมือนเดิมและรัฐบาลจะอยู่ครบเทอม4ปีครับเพื่อไทยมั่นใจมากแล้วค่ายสีน้ำเงินอย่างภูมิใจไทยเนี่ยเขามั่นใจ 100% แบบนั้นไหมครับ
7: จริงๆถ้าดูจากอากัปกิริยาน่าจะไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะคะไม่งั้นนายกรัฐมนตรีไม่เรียกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหารือนอกรอบเมื่อ2วันก่อนหรือแม้แต่คำพูดที่นายกรัฐมนตรีพูดแล้วพูดอีกกำชับอีกแล้วก็สั่งการด้วยว่ารัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงต้องมีวอร์รูมต้องเตรียมพร้อมรับมือการซักฟอกด้วยแล้วก็เหมือนนายกรัฐมนตรีจะพูดอีกแล้วคล้ายๆจะเอาเพื่อไทยมาเป็นกำแพงด้านหน้ารับมือด้วยนะบอกว่าถ้าผมโดนอภิปรายแล้วข้อมูลการอภิปรายพาดพิงถึงรัฐมนตรีคนไหนรัฐมนตรีคนนั้นต้องขึ้นชี้แจงด้วยมั่นใจไม่มั่นใจแค่ไหนลองฟังเสียงดูค่ะ
8: หรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีที่ไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้ามีการพาดพิงมาถึงหรือว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ชี้แจงแทนในส่วนงานของเขาเขาก็ต้องมีความพร้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าการที่มีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงเพราะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงก็ต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
7: ฟังดูแล้วอาการมันฟ้องนะคะ
2: วัน
7: กลัวกลัวอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ากลัวเฉพาะเพื่อไทยเท่านั้นจริงๆพรรคร่วมรัฐบาล2พรรคแล้วก็มันมีเสียงสนับสนุนในสภาอีกก็292ไม่มั่นใจอีกหรือ ไม่มั่นใจรวมไปถึงไม่มั่นใจกล้าทำด้วยหรือเปล่าอีก58เสียงก็แตะมือแปะโป้งเอาไว้แล้วว่าจะร่วมรัฐบาลกันนะทีนี้ต้องบอกว่ากลัวกลัวหวั่นหวั่นแบบนี้เพราะว่ามันมีกระแสอย่างที่คุณเจษดาบอกไปเมื่อสักครู
2: ่
7: ก็คือส้มแท็กทีมกับฟ้าแล้วก็มีแดงหนุนหลังตรงนี้แหละค่ะที่น่ากลัวน่ากลัวตรงที่แดงหนุนหลังแล้วการซักฟอกครั้งนี้ยัตติมันก็บอกชัดอยู่ว่าถล่มระบอบน้ำเงินทีนี้ถ้าบอกว่านายกคิดแบบนี้หรือเปล่าทีมข่าวเราก็เคยถามนายกแบบนี้นะนายกบอกว่าไม่เคยคิดแบบนั้น
8: ไม่คิดอย่างนั้นแหละครับอยู่ด้วยกันมีมารยาทกันอยู่แล้วนะครับ
9: มั่นใจในเสียงร่วมใช่ไหมคร
8: ับ มั่นใจครับ
10: หลายคนก็คิดว่าน่าจะมีเสียงทางพรรคกล้าทำเข้ามาด้วยนะคะว่าจะหนุนรัฐบาลอันนี้ท
8: ่
10: านนายกมองความเป็นไปได้ย
8: ัง
10: ไง
8: สาธ
9: ุ
8: คร
9: ับได้มีการคุยกับพรรคการทำประเด็นอภิปรายบ้างไหมครับ
8: ไม่ได้คุยครับ
10: แต่หมายถึงว่าถ้าเขาจะลงให้เราหรือว่าอภิปรายแบบไว้วางใจเรานี่ก็ยินดี
8: สาธุครับ
10: มีถามตรงๆครับว่ามีดีลอะไรกันไว้ก่อนล่วงหน้าคร
8: ับ ไม่มีครับ
10: จะฟังครม.หลังอภิปรายไหมครับ
8: ยังไม่คิดครับ
10: เพราะเขาก็มองว่าถ้าเกิดหลังอภิปรายมีการปรับครม.จะถึงกล้าทำมาร่วมนี้เป็นไปได้ไ
8: หมตอนนี้คนกลัวถูกปรับคือคนนี้ไม่โดน
9: ทำไม
8: นะพักผมนี่ผมวิ่งอยากโดนเต็มเลย
10: แสดงว่ามีเป้าหมายว่าคนไม่โดนอาจจะโดนเป็น
8: เนี่ยคนที่หนาวร้อนร้อนที่สุดคือม.ต.สอง
2: ตอนแรกนึกว่าจะผ่านไปแบบชิวๆแต่ฟังดูซุ้มเสียงดูปฏิกิริยาหลายครั้งดูจะหนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันนะคะฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านนี่เขาหวังผลแค่ไหนคะ
7: จริงๆก็เห็นการทำงานกันมาโดยตลอดเนาะท
8: ั
7: ้งพรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์เองจะเรียกว่าเป็นความถนัดของการทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบก็เป็นไปได้เชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้อย่างน้อยๆก็มีน้ำหนักเพียงพอโดยเฉพาะประเด็นของการหัวเลือกสว.ถ้าไปดูจากยัตติอาจจะทำให้บางคนงงเพราะว่า ถ้อยแถลงหลักการและเหตุผลในยัตติมันอาจจะต้องมีลีลาของการเขียนอยู่บ้างแต่ทีนี้ลองจัดกรุ๊ปมาดูค่ะจัดกรุ๊ปรัฐมนตรีทั้ง18คนแล้วก็น่าจะเป็นไปตามกระแสที่เขาบอกว่าใน18คนเนี่ยจะโดน

0: ซักฟอกเรื่องหัวเลือกสวเป็นหลักตามนี้คือกรุ๊ปแรกที่จัดมาก
1: รุ๊
0: ปนี้ก็เรียกกันว่ารัฐมนตรีลูกเทพว่ากันว่าจะโดนซักฟอกเรื่องหัวเลือกสวในประเด็นที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการวางแผนทั้งหมดจริงๆภาพรวมในทางการเมืองเขาเรียกว่านี่คือทีมหัวกะทิหัวกะทิแต่ว่ากะทิในแบบหัวเลือกสว.โดนถล่มมาเป็นกรุ๊ปแรกไปดูกรุ๊ปที่สองกรุ๊ปที่สองเราก็มองว่าอันนี้คือมุมนึงเขาเรียกกันว่าเป็นเลือดแท
1: ้
0: ของภูมิใจไทยแต่พอตีความพฤติการพฤติกรรมและประเด็นที่กำลังจะถูกซักฟอกน่าจะต้องเรียกว่าเป็นมือเป็นไม้ของบ้านใหญ่ของครูใหญ่บุรีรัมย์เขาบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าทั้ง4คนเนี่ยเป็นมือประสานในการวางตัวผู้สมัครในการหัวเลือกสว.และการแจกงานทั้งหมดทีนี้ไปดูกรุ๊ปที่3กรุ๊ปที่3ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่จะโดนเรื่องของหัวเลือกสว.เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในส่วนของการใช้อำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเปิดและปิดจบเรื่องของการหัวเลือกสว.ทีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย11คนแล้วนะ11คนใน18คนที่จะโดนซักฟอกเรื่องหัวเลือกสว.ที่เหลือก็จะเป็นทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอ
1: ัน
0: นี้อาจจะเพ่งเล็งไปที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลักและคนที่มีชื่ออยู่ในข้อกล่าวหาอยู่ด้วยแต่ก็จะชี้แจงชัดเจนแค่ไหนข้อมูลจะเชิงลึกแค่ไหนต้องรอดูกันอีกทีนึงพุ่งเป้าไปอีกกลุ่มนึงพุ่งเป้าไปกลุ่มนี้เรียกว่าโดนเป็นคนแรกแล้วก็คนเดียวซะด้วย THAI Passport รัฐมนตรีลูกนกอันนี้แหละค่ะกล่องดวงใจของการซักฟอกครั้งนี้อยู่ด้วย
2: ลูกเทพมีลูกนกด้วย
0: ทีนี้ก็จะมีอีกก็คือรัฐมนตรี3แม่ครัวแต่จะโดนแค่2เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู
3: ้
0: ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันว่าทำไมมีแค่2รัฐมนตรีอีก1รัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรี3แม่ครัวคือเว้นวรรคเอาไว้คือคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วอันนี้มีนัยยะทางการเมืองให้คิดอีกทีนึง
3: ทำไมต้องเซฟศิริศักดิ์พวงเกตแก้วล่ะคะ
0: เอาไว้ยามฉุกเฉินจำเป็นที่แดงกับน้ำเงินยังพอคุยกันได้
1: ครับ
0: แต่นั่นต้องหมายความว่าสถานการณ์มันสุกงอมเต็มที่แล้วนะแล้วก็ต้องยอมรับกับคนคนนี้ในการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือเปลี่ยนขั้วรัฐบาลในแบบที่ภูมิใจไทยยังอยู่ข้างหน้าแต่เปลี่ยนตัวนายกที่จะพอรับได้กับทุกคนทุกฝ่ายและก็ทุกสีด้วย
1: ไปดูแคนดิเดตนายกอยู
0: ่กลุ่มนึงค่ะกลุ่มสุดท้ายของการซักฟอก
1: ครับ
0: อันนี้อยู่ที่2ชื่อก็คือคุณปกรณ์นินประพันธ์กับคุณสุชาติชมกลิ่นอันนี้ยังไม่ชัดเจนแต่สำหรับคุณปกรณ์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าอาจจะโดนอภิปรายโดนซักฟอกเรื่องเนติบริกรเรื่องของร่างกฎหมายต่างๆนู่นนี่นั่นว่าไปแล้วก็ไปดูกันอีกทีนึงว่าจะมีข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้หรือเปล่า
1: ครับวันนี้ความระแวงในค่ายสีแดงก็ยังมีอยู่นะครับทำให้อาจารย์เชนยศชนันต้องออกมาการันตีว่าแน่นอนตอนนี้ยังไงก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมั่นใจได้ผ
0: ่
1: านไปได้ด้วยดีมันเกี่ยวข้องกันไหมกับปฏิกิริยาอีกฝั่งหนึ่งเราเห็นคุณทักษิณชินวัตรให้ทนายความไปยื่นขอล้างมลทินสองขาเนี่ยขาหนึ่งบอกรัฐบาลสบายใจได้ขาหนึ่งไปยื่นร้องขอล้างมลทินมันเกี่ยวกันไหม
0: เหมือนกำลังจะแสดงพลังทางการเมืองเนาะแต่จริงในทางการเมืองเพื่อไทยเองเนี่ยก็กำลังเล่นสองบทบาทในคราวเดียวกันเหมือนกันบทบาทหนึ่งก็คือการเป็นเอกภาพกับพรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยซึ่งอาจารย์ยศชนันพูดและก็การันตีมากกว่าสิ่งที่ผ่านมาคือจะมองไปข้างหน้าจะพร้อมจะลุยงานไปถึงอีก4ปีด้วยกันแต่ต้องบอกว่านัยยะของอาจารย์ยศชนันก็กำลังรักษาเก้าอี้รักษาสัดส่วนโควต้ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเอาไว้ด้วยการเอาไว้นะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาใหม่ด้วยการเอาไว้แค่ไหนลองไปฟังเสียงแล้วก็ดูหน้าค่าตาของอาจารย์ยศชนันดูจะปื้มปิ่มอยู่ค่ะ
4: ต้องเปลี่ยนนะครับว่าเรื่องนี้ก็คุยกันอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าชวนร่วมรัฐบาลก็คือชวนร่วมในระยะยาวนะก็4ปีเรารับงานรับหน้าที่มาเรามีแผนก็เป็นแผน4ปีที่จะทำให้สำเร็จในแต่ละกระทรวงแล้วก็การพัฒนาคนเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรปี2ปีเนี่ยแทบไม่อาจจะเห็นความหวังละแต่ว่าถ้าเกิดเราจะสามารถที่จะเชื่อมโยงเรื่องนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีความต่อเนื่องในการทำงานนะครับ
0: นี่ฉากหน้านะคะฉากหน้าถือว่าเป็นเอกภาพร่วมกันนะไม่ไปไหนไม่ทำอะไรอยู่นิ่งๆแต่ฉากหลังที่คุณเจษดาบอกมันเกี่ยวข้องกันไหมคิดว่าเกี่ยวค่ะและตอนนี้ทุกคนก็กำลังตีความเป็นการสื่อสารทางการเมืองเพราะว่าการล้างมลทินถ้าจะไปขยายความจากพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเรียกง่ายๆแล้วกันเนาะนิรโทษกรรมมาตรา3ก็บอกเอาไว้ชัดว่าทุจริตม.112ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายความผิดเฉพาะบุคคลมาตรา3เนี่ยชัดเจนว่าคดีของคุณทักษิณไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการนิรโทษอยู่แล้ว
1: ครับ
0: หรือถ้าจะบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์แต่การยื่นทั้งหมดเนี่ยก็คือขอล้างประวัติซึ่งหมายถึงมาตรา8ของกฎหมายฉบับนี
1: ้
0: ลองดูมาตรา8ค่ะมาตรา8เขาก็เขียนเอาไว้ชัดว่าจะได้ล้างประวัติอาชญากรรมตามกฎหมายฉบับนี้ก็ต่อเมื่อได้รับการนิรโทษซึ่งหมายถึงการเข้าเกณฑ์ตามมาตรา3เพราะฉะนั้นการล้างมลทินจะขอยื่นแบบล้างมลทินเฉยๆเพื่อเป็นภาพลักษณ์ทางการเมืองสำหรับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรตรงนี้ก็ดูจะเป็นไปไม่ได้และที่เป็นไปไม่ได้มากกว่านั้นก็คือถ้าเกิดอนุหรือคณะกรรมการเกิดบอกว่าเป็นไปได้ขึ้นมาม ันไม่ได้มีผลผูกพันทางการเมืองที่จะเป็นภาพลักษณ์สำหรับคุณทักษิณเท่านั้นแต่มันจะเกี่ยวข้องกับเงิน 46,000 ล้านที่จะต้องคืนคุณทักษิณด้วยอันนี้เป็นไปตามข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ตรงนี้ก็เลยทำให้มีการตีความว่าการขยับขับเคลื่อนของคุณทักษิณผ่านทนายเนี่ยนั่นคือการสื่อสารทางการเมือง1คือเอกภาพภายในพรรคกำลังบอกนะว่าไม่ได้ไปไหนนะจะดีไม่ดีจะกลับมาทางการเมืองด้วยเพราะกำลังเตรียมเรื่องภาพลักษณ์และคุณสมบัติอยู่แต่อีกสองก็คือส่งสัญญาณต่อรองกับภูมิใจไทยอยู่หรือเปล่าอันนี้แหละค่ะเป็นทั้งฉากหน้าและฉากหลังสำหรับพรรคเพื่อไทยที่พอจะมองได้ทีนี้ต้องบอกว่าการเมืองตอนนี้มันมีความซับซ้อนเกิดขึ้นแรกเดิมทีเนี่ยก่อนที่จะยื่นยติซักฟอกมันมีกระแสชัดเจนแล้วเราก็เคยคุยกันแล้วว่าส้มบวกฟ้าแล้วก็แท็กทีมโดยมีแดงหนุนหลังตรงนี้แหละค่ะทำให้การขยับขับเคลื่อนเกิดขึ้นของพรรคเพื่อไทยเดิมพรรคภูมิใจไทยบอกแล้วว่าจะรับมือกับเรื่องนี้รับมือแบบไหนรับมือแบบดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลแปะโป้งเอาไว้ก่อนนี่คือการตั้งคานงัดตั้งดุลทางอำนาจการต่อรองสำหรับพรรคเพื่อไทยว่าเรามีทีมอีกทีมหนึ่งที่พร้อมจะโหวตนะถ้าเพื่อไทยโหวตให้เราไม่พร้อมเราก็จะมีอีกคนหนึ่งมาช่วยโหวตแล้วนั่นแหละเงื่อนไขของการปรับเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยถ้าเพื่อไทยโหวตได้มาไม่ครบทุกคนเนี่ยนั่นอาจจะโดนหักขาเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีในการปรับครม.ก็ได้ทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากล้าทำเนี่ยก็จะเข้าร่วมรัฐบาลเข้ามาเป็นขานงัดของพรรคเพื่อไทยตรงนี้18รัฐมนตรีซักฟอกทั้งคณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำนั่นก็คือการดึงเพื่อไทยมาเป็นฉากหน้าร ับมือกับทุกปัญหาอยู่ด้วยแต่ทั้งหมดต้องบอกว่าอย่าคิดว่าเพื่อไทยไม่ทำอะไรเพื่อไทยเขาก็ทำเหมือนกันเขาก็กำลังสื่อสารทางการเมืองทั้งในพรรคเขาและกำลังต่อรองกับพรรคภูมิใจไทยอยู่ด้วยปรับครม.สัดส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีต้องเหมือนเดิมนะถ้าเขายังเป็นเด็กดีโหวตได้ตามนี้แต่ว่าจะเข้าไปเติมเต็มในอนาคตสำหรับพรรคภูมิใจไทยก็ต่อเมื่อมีการตีให้พรรคเพื่อไทยแตกออกเป็น2ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยก็กำลังรออยู่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะได้กินฟรีๆสำหรับเกมนี้ก็ได้ค่ะ
1: ครับเกมนี้นี่แผนซ้อนแผนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไร 100% ด้วยวันนี้ขอบคุณคุณสวรักษ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะฝากฝั่งของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเตรียมชี้แจงสู้ศึกซักฟอกนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งพรรคภูมิใจไทยเองก็ต้องชี้แจงนอกรอบเหมือนกันนะคะประเด็นที่มาใหม่ล่าสุดมาจากคุณสิริโชคโสภานะคะกล่าวหาว่าเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยที่มาจากส.ส.สุชาดาสางแทนทรัพย์อาจจะถึงขั้นทำให้เกิดการยุบพรรคถ้าพิสูจน์แล้วว่าที่มาของเงินบริจาคนั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นทำให้ส.ส.ของภูมิใจไทยต้องออกมาตอบโต้ค่ะนายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความลักษณะคล้ายการกล่าวหาว่าเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยจากนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทย 150,000 บาทอาจจะถึงขั้นยุบพรรคถ้าเงินที่บริจาคมีแหล่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา72 74 77และ92 อนุ 3ล่าสุดค่ะ นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยสสพรรคภูมิใจไทยชี้ว่าอันนี้เป็นปกติของสสที่จะบริจาคเงินให้กับพรรคโดยหักจากบัญชีเงินเดือนสสที่ได้รับโดยตรงจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือว่าเป็นความสมัครใจของสสค่ะที่จะบริจาคเงินให้กับพรรคเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งนายสิริโชคเองก็เคยเป็นสสก็น่าจะทราบดีขณะเดียวกันก็มีสสพรรคภูมิใจไทยอีกหลายคนพร้อมใจกันโพสต์เฟซบุ๊กโดยนายคงกฤตรามศักดิ์สสพระนครศรีอยุธยาบอกว่าสสของพรรคสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพรรคได้โดยเป็นการหักจากเงินเดือนที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสสค่ะอีกคนหนึ่งนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์สสมหาสารคามคนนี้บอกการบริจาคเงินให้กับพรรคอันนี้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามวัตถุประสงค์ของพรรครวมถึงกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมการดำเนินการดังกล่าวก็อยู่บนหลักของความสมัครใจความโปร่งใสและความรับผิดชอบนางสาวรินลิตาอดิศักดิ์สสแบบบัญชีรายชื่อบอกสสของภูมิใจไทยเต็มใจนำเงินเดือนสสที่ได้รับมาจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริจาคให้กับพรรคเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของพรรคให้ประโยชน์ตกกับประชาชนและย้ำด้วยว่าการบริจาคก็อยู่บนหลักความสมัครใจและมีหลักฐานถูกต้องเนื้อหาใจความที่โพสต์แม้ว่าจะยาวแต่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเพื่อสอบถามนางสาวสุชาดาในประเด็นนี้แต่นางสาวสุชาดายังไม่รับสายค่ะเบื้องต้นนางสาวสุชาดาโพสต์ทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรขณะที่คู่สมรสล่าสุดมีรายงานว่าเดินทางไปต่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นปกติค่ะ
1: ผ่านมาปีครึ่งนะครับหลังจากตึกสตง.ถล่มครับตอนนี้พบข้อมูลล่าสุดนะครับว่าอาจจะมีตัวละครใหม่อยู่เบื้องหลังคดีนอมินีครับหลังจากที่ผู้ต้องหาที่เป็นนอมินีคนไทย3คนนะครับให้การในชั้นศาลครับบอกว่ามีคนจีนคนหนึ่งจ้างให้พวกเขาร่วมถือหุ้นในบริษัทที่ร่วมกันก่อสร้างอาคารสตง.ติดตามจาก The Exit ครับ
5: บิงลินวูปรากฏในภาพถ่ายร่วมกับบุคคลมีชื่อเสียงคนหนึ่งใน Facebook ที่เปิดเป็นสาธารณะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในรอบกว่า1ปีนับตั้งแต่ที่เขามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เมื่อวันที่12มิถุนายน2568บิงลินวูถูกศาลอาญาออกหมายจับร่วมกับผู้ต้องหาอีก5รายในคดีโนมินีบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดซึ่งภายหลังร่วมจดทะเบียนกับบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนก่อตั้งกิจการร่วมค้า ITD CREC รับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสตง.แห่งใหม่ที่พังถล่มลงมาขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วบิงลินวูปฏิเสธข้อกล่าวหาและให้การในชั้นศาลเท่านั้นส่วนผู้ต้องหาโนมินีคนไทยให้การกับเจ้าหน้าที่โดยอ้างเป็นผู้ถือหุ้นตัวจริงของบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดทั้งหมดขอประกันตัวและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไทย PBS ติดตามความคืบหน้าคดีพบความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา3ผู้ต้องหาโนมินีคนไทยกลับคำให้การในชั้นศาลอ้างว่ามีชายชาวจีนคนหนึ่งจ้างพวกเขาคนละหลักหมื่นบาทให้ไปเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดมีข้อมูลว่าก่อนก่อตั้งบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดในปี2561ชายชาวจีนคนนี้มีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งเจ้าหน้าที่ยังพบว่าชายชาวจีนคนนี้ไม่มีชื่อเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนบริษัทใดที่ใช้ที่ตั้งเดียวกับบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดในซอยพุทธบูชาเขตทุ่งครุสำนักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือให้ DSI สืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในเรื่องที่มาของเงินที่ผู้ต้องหาทั้ง3คนกล่าวอ้างยังมีหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่พบคือเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสันติภาพ Import Export จำกัดซึ่งบิงลินวูถือหุ้นร่วมกับผู้ต้องหาโนมินีคนไทย3คนเจ้าหน้าที่พบเส้นเงินโอนไปมาระหว่างบริษัทสันติภาพ Import Export จำกัดกับผู้ต้องหาคดีโนมินีคนไทย3คนครั้งละหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเงินเหล่านี้ถูกใช้เป็นค่าหุ้นส่วนในการก่อตั้งบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัด ในปี2561ข้อมูลนี้ยังสอดคล้องกับการสืบสวนของ

0: ของเจ้าหน้าที่ที่พบว่ารายได้และการเสียภาษีของคนไทยที่เป็นผู้ต้องหาโนมินีทั้ง3คนไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทได้นอกจากประเด็นที่อัยการขอให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหาคดีโนมินียังมีข้อสงสัยว่าเหตุใดบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยจำกัดจึงย้ายที่ตั้งออกจากซอยพุทธบูชาเขตทุ่งครุออกไปยังอาคารสำนักงานให้เช่าย่านคลองเตยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวจนอาคารสตง.พังถล่มลงมาบุคคลที่จะถูกสอบปากคำในประเด็นนี้คือกลุ่มผู้ต้องหาในคดีโนมินีเพราะเจ้าของอาคารในซอยพุทธบูชาคือบริษัทสันติภาพอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตจำกัดซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาเป็นทั้งกรรมการและหุ้นส่วนภูวเดชชัดทิวาพรไทย PBS รายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังลัดเลาะตามแนวชายแดนฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสกัดการลักลอบส่งเน็ตข้ามแดนนะคะกสทช.ค่ะส่วนที่กำลังเข้าไปกับหลายหน่วยงานไปค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจุดนี้ต้องสงสัยว่ามีการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนไปยังประเทศเมียนมาหลังพบว่ามีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงผิดปกติขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับคาสิโนและสแกมเมอร์หรือไม่ค่ะ
2: เปิดประตูพร้อมนะ
3: พร้อมนะ
4: สำรวจ
3: มีหมายผล
4: เอามาก่อน
1: บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลหนองลูอำเภอสังกลบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับเจดีย์3องค์ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นหลังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตพบความผิดปกตินะคะบ้านหลังเดียวเนี่ยค่ะมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตถึง3โครงข่ายใช้ข้อมูลทะเบียนบ้านต้องสงสัยในการขอติดตั้งมีการใช้งานสูงผิดปกติมากกว่าการใช้งานของประชาชนทั่วไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะจึงขอศาลจังหวัดทองผาภูมิอนุมัติหมายค้นไปเจอในยอดคนนี้เป็นผู้ดูแลบ้านอ้างว่าไม่รู้เรื่องและเขาทำหน้าที่เพียงซ่อมคอมพิวเตอร์ได้รับเงินเดือนละ 6,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่มีคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE แจ้งข้อมูลเตือนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจค้นค่ะพอตรวจสอบภายในบ้านไปเจอหลายอย่างค่ะไปพบอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสายเคเบิลเดินสายไปที่หลังบ้านแล้วเชื่อมโยงต่อไปยังฝั่งประเทศเมียนมาโดยกสทช.ลองทดสอบสัญญาณพบว่าระยะส่งตั้งแต่20เมตรไปจนถึงกว่า300เมตรซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าปลายทางที่ไปนั้นมันเกี่ยวข้องกับคาสิโนและสแกมเมอร์ด้วยหรือไม่ตลอดจนตรวจสอบที่มาของรายได้หลังพบข้อมูลรายได้มูลค่าเกือบ2ล้านบาททั้งที่ค่าใช้จ่ายในไทยอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทและยังพบมิเตอร์ไฟฟ้าตั้งอยู่กลางบ้านและเชื่อมต่อไปยังฝั่งพญาตองซูประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการลักลอบส่งไฟฟ้าไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยขณะที่หลังบ้านสามารถเปิดประตูเดินข้ามแดนไปได้เลยและมีการเรียกเก็บเงินด้วยคนละ 1,000 บาทค่ะ
5: ใกล้กันครับเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านอีกหลังนะครับอยู่ติดกันเลยเป็นโกดังขนาดใหญ่ครับมีประตูเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันเลยครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับไปเจอหญิงชาวเมียนมาคนนึงครับเนี่ยฮะมาสังเกตการเธออ้างนะครับบอกว่าช่องทางนี้ที่เชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านใช้สำหรับนักเรียนและผู้ป่วยเดินทางเข้าออกเฉลี่ยวันละ100คนครับ
6: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแค่น้ำขนม
7: แต่ก็คือก็เปิดประตูนี้แล้วก็เอารถเข้าไปเข้าโกดังใช่ไหม
8: เข้าไปขายของ
6: เอาไปขายเหนือนะคะ
8: อ๋อ
6: เหนือนะ
7: แล้วก็เวลาคนเกินอะไรมาเขาก็ข้างเลยตรงนี้นะ
6: ใช่มันเป็นที่แบบเราต้องแบบจุนเจือกันนะคะ
7: จ้าวันหนึ่งคนข้ามเยอะไหม
6: คนข้ามเยอะไหมก็ไม่ให้เยอะเท่าไหร่นะ
7: ร้อยคนถึงไหมประมาณร้อยคน
6: ได้ก็มีทั้งเด็กนักเรียนหาหม
7: อ
6: ผู้ป่วยแบบนี้ค่ะ
5: เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อครับแล้วก็สันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นเส้นทางนะครับที่เป็นเส้นทางกรณีหญิงชาวญี่ปุ่นถูกหลอกข้ามแดนไปยังพญาตองซูเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยซึ่งช่องทางนี้ครับสามารถขับรถข้ามแดนได้แล้วก็พบสายอินเทอร์เน็ตอีก1โครงข่ายนะครับรวมกับโครงข่ายที่ตรวจค้นครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยมีถึง4โครงข่ายด้วยกันครับ
9: เราให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการไปเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้นะครับผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยเขาขาดความรับผิดชอบต่อสังคม

0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณมาติดตั้งถึงแม้จะมาดับสายอยู่หน้าบ้านแต่ดูสภาพบ้านเนี่ยแล้วคุณมาติดตั้งที2 3วงจรอย่างเงี้ยมันก็ชวนสงสัยเนาะถ้าเป็นผมได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมผมก็จะดูปริมาณการใช้อันนี้คือคุณไม่ดูแล้วก็คุณก็ปล่อยเขาใช้เพราะคุณก็เมคมันนี่จากตรงนั้นถูกไหมครับการเช่าใช้ก็ได้ตังค์ก็เลยไม่ดูซึ่งอันนี้ผมมองว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยมันขาดความรับผิดชอบต่อสังคมก็อันนี้เดี๋ยวเราจะรับข้อนี้ไปปรับปรุงในเงื่อนไขเรานะครับ
1: รักษาการเลขาธิการกสทช.ครับบอกว่าหลังจากนี้นะครับจะตรวจสอบกระบวนการทำงานของผู้ให้บริการรวมถึงตรวจสอบบ้านหลังอื่นในอำเภอสังขละบุรีครับว่าดำเนินการลักษณะเดียวกันหรือไม่แล้วก็จะตรวจสอบที่มาวัตถุประสงค์ของการติดตั้งสัญญาณจากไทยไปยังเมียนมานะครับวันเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปตรวจค้นอีก2จุดในจังหวัดสมุทรปราการนะครับสามารถควบคุมตัวนายสิริศักดิ์จิตบำรุงธนาโชติหรือที่รู้จักกันในพื้นที่วัดต้นด่านเจดีสามองค์ครับซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้ามชาติครับ
2: การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย4ฉบับเสนอเปลี่ยนที่มาของรายได้ของ3กองทุน1องค์การนะคะก็คือไทย PBS สสส.กองทุนพัฒนากีฬาและกองทุนผู้สูงอายุค่ะจบลงไปแล้วส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตค่ะว่ายังสามารถเข้าระบบได้และมีคะแนนโหวตไหลเข้ามาในระบบหลังจากเวลาปิดโหวตเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะสรุปผลโหวตนับจนถึงเวลา 23:59 นาทีกรณีไทย PBS นะคะสสท.มียอดเข้าชมกว่า 300,000 คนโหวตทั้งหมดกว่า 124,000 คนสรุปไม่เห็นด้วย 72% เห็นด้วย 27% ลำดับต่อไปค่ะกองทุนพัฒนากีฬาไม่เห็นด้วย 67% เห็นด้วย 31%กองทุนผู้สูงอายุค่ะไม่เห็นด้วย 73% เห็นด้วย 26% กองทุนสสส.นะคะไม่เห็นด้วย 89% และเห็นด้วย 9% ค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมสักประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะคะ1ค่ะเมื่อวานนี้ทั้งสตง.และไทย PBS แถลงข่าวและเป็นวันที่คนเข้ามาโหวตมากที่สุดโหวตเพิ่ม 53,672 คนภายในวันเดียวก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะสันนิษฐานว่าเป็นวันสุดท้ายและกระแสข่าวจากวงแถลงข่าวก็อาจจะทำให้ประชาชนสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะ
1: ประเด็นที่2ครับช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่า2วันก่อนปิดโหวตนะครับคะแนนโหวตเห็นด้วยเนี่ยมันไต่ระดับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับกรอบสีเทาก็คือเมื่อวานนี้กรอบสีเทานะครับเป็นของเมื่อวานนี้คะแนนเห็นด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีกรอบสีแดงครับหลังจากปิดโหวตก็ยังมีคะแนนไหลเข้ามานะครับและหลังจากนั้นพบว่าเว็บล่มครับตั้งแต่เที่ยงคืนต่อเนื่องมาจนถึงตอนเช้านะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันโหวตและข้อสังเกตที่3ครับหลังจากปิดโหวตตอนเที่ยงคืนยังมีคะแนนโหวตเข้ามาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงตอนเช้าวันนี้แล้วก็เพิ่มมากที่สุดช่วง 8:59 นาทีโดยเฉพาะเสียงโหวตเห็นด้วยครับที่เพิ่มขึ้นถึง 6,999 โหวตด้วยกันครับ
2: เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงข้อสงสัยว่าเหตุใดคะแนนโหวตยังไหลเข้ามาในระบบแม้ว่าจะปิดโหวตไปแล้วนะคะยอมรับค่ะว่าเป็นความคลาดเคลื่อนของระบบที่ต้องปรับปรุงและยืนยันว่าจะไม่นับรวมคะแนนโหวตที่เข้ามาหลังเที่ยงคืนค่ะ
3: นึกไม่ถึงจริงๆว่าจะมีประชาชนที่มีความสนใจและเข้าไปเปิดเขาเรียกอะไรไปส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมครับในการในกระบวนการดังกล่าวครับนั้นการตั้งการตั้งค่าระบบของเราของระบบงานมันก็เลยไม่ได้เป็นการขยายระยะเวลาเลยนะครับโดยจะมีการต่อจากนี้ไปแต่เจ้าหน้าที่เราก็จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการตั้งค่าระบบนะครับให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในทางปฏิบัติของเรานะครับเราจะปิดเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะดูผลว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมียอดประมาณเท่าไหร่
1: มีความเห็นมาจากเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคนะครับมองว่าผลโหวตของทั้ง4องค์กรมีน้ำหนักมากพอ

0: ที่รัฐบาลต้องรับฟังและรัฐสภาควรทำบันทึกถึงรัฐบาลว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยครับในประเด็นของไทย PBS มองว่าควรปฏิรูปให้ตอบโจทย์ทีวีสาธารณะมากขึ้นและแก้ปัญหาด้านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: วางความเป็นทีวีสาธารณะกับการปฏิรูปทีวีสาธารณะคนก็เห็นด้วยที่จะปฏิรูปคือหมายถึงว่าทำให้มันมีคนดูมากขึ้นทำให้ตอบโจทย์เรื่องการเป็นทีวีสาธารณะมากขึ้นอะไรที่เป็นข้อจำกัดเป็นปัญหาในเชิงไม่ว่าจะเรื่องบริหารจัดการเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยพี่คิดว่าคนเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ทำให้ไทยพีกลายเป็นช่อง 11-2 ก็คือไม่สามารถตรวจทำหน้าที่ของสื่อสารได้เราคิดว่าไทยพีบีเอสก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะสื่อสาธารณะที่ต้องทำหน้าที่ในเชิงของการตรวจสอบการให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนการสนับสนุนกลุ่มคนที่เปราะบางทั้งหลายอะไรเงี้ยนะในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเท่าทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าอันเนี้ยก็คงเป็นประเด็นที่เราอยากเห็นว่ารัฐบาลน่าจะใช้โอกาสเนี้ยในการฟังแล้วก็ได้ยินเสียงที่ประชาชนคัดค้านฮะก็หวังว่าท่านนายกจะเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่เดินหน้ากฎหมายทั้ง4ฉบับนี
2: ้อีกท่านหนึ่งค่ะอดีตกสทช.และกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตบอกว่าการนำร่างพรบไทย PBS และอีก3หน่วยงานมาเปิดรับฟังความคิดเห็นนั้นเป็นไปอย่างเร่งด่วนโดยที่ยังไม่มีงานวิจัยยังไม่มีผลการศึกษาที่เป็นกลางมารองรับและยังไม่มีแนวทางที่จะรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาประกอบกับผลโหวตส่วนใหญ่ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยจึงมองว่าผู้เสนอกฎหมายก็ควรจะนำไปพิจารณาทบทวนและชะลอร่างพรบทั้ง4ฉบับออกไปก่อนค่ะแต่เห็นด้วยค่ะกับการที่จะต้องมีการปฏิรูปองค์กรให้โปร่งใสและใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมค่ะ
3: ต้องเป็นโจทย์โยนกลับไปที่รัฐบาลแล้วแหละว่าในขณะที่เรายังไม่เห็นอนาคตของทีวีช่องอื่นๆภาคเอกชนเลยว่าเขาจะเดินไปตายเอาดาบหน้าหรือยังไงแต่ขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะแก้กฎหมายลดทอนหน้าที่ของสื่อสาธารณะด้วยมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไม่เหลืออธิปไตยสื่อไทยที่จะเป็นทางเลือกฟรีทีวีของประชาชนเลยหรือนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกลับไปก็คือว่าจริงๆภาระเร่งด่วนที่รัฐบาลควรจะทำตอนนี้แทนการแก้กฎหมายก็คือการมองอนาคตว่าเราจะรักษาอธิปไตยช่องทางการสื่อสารของชาติให้รอดไปด้วยกันได้ยังไงไม่ใช่แค่ไทย PBS
2: นางสาวสุพิญญายังเสนอให้รัฐสภาเปิดเผยข้อมูลดิบการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทั้ง4หน่วยงานนะคะหลังจากมีข้อสังเกตว่าประชาชนก็ยังสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้แม้ว่าระบบจะปิดไปแล้วและแนะให้4หน่วยงานทำหนังสือขอคำชี้แจงและขอดูข้อมูลหลังบ้านเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: CNN ครับอ้างแหล่งข่าวในกองทัพสหรัฐนะครับบอกว่าทางสหรัฐเตรียมใช้ระเบิดที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงสุดกับอิหร่านถ้ามีข้อแม้นะครับถ้าทรัมป์มีคำสั่งให้โจมตีอีกครั้งภาพนี้เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเผยเห็นตู้คอนเทนเนอร์และเศษซากลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งโอมานครับหลังมีรายงานครับว่าเรือบรรทุกสินค้าติดธงสิงคโปร์ถูกโจมตีจนเกิดไฟไหม้แล้วก็อับปางลงนะครับแต่ลูกเรือทั้งหมดได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บครับสถานการณ์โจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซยกระดับความรุนแรงขึ้นในช่วง10วันที่ผ่านมาครับฝั่งอิหร่านระบุว่ากำลังยกระดับการโจมตีเพื่อตอบโต้การปิดล้อมและมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดมากขึ้นของสหรัฐขณะที่สำนักข่าว CNN ครับรายงานอ้างแหล่งข่าวว่ากองทัพสหรัฐเตรียมแผนโจมตีอิหร่านฉบับใหม่ซึ่งอาจจะรวมถึงการใช้ระเบิด GBU-43B หรือที่เรียกกันว่าเป็นแม่ของระเบิดทั้งปวงครับเนื่องจากเป็นระเบิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ในคลังอาวุธของสหรัฐนะครับเพื่อถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครับและสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่านถ้าโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง ถ้ามีการนำระเบิดชนิดนี้มาใช้จริงครับจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญครับแต่จนถึง

0: ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าผู้นำสหรัฐตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้และยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระเบิดชนิดนี้นะครับว่าจะทำลายฐานปฏิบัติการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้จริงหรือไม่เนื่องจากระเบิดที่มีน้ำหนักเกือบ 10,000 กิโลกรัมชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงระเบิดทำลายล้างเป็นวงกว้างมากกว่าการเจาะทะลุเป้าหมายที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินแล้วก็มีความเสี่ยงที่ระเบิดจะสร้างความสูญเสียต่อพลเรือนหากใช้ใกล้พื้นที่ชุมชนครับ
1: ไฟป่าที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียทวีความรุนแรงมากขึ้นและยังสร้างความปั่นป่วนให้กับหลายประเทศในอาเซียนนะคะโดยเฉพาะสิงคโปร์มาเลเซียหรือแม้แต่ติมอร์เลสเตค่ะตกอยู่ท่ามกลางหมอกควันหนาทึบนะคะและอาเซียนจะใช้กลไกอะไรในการจัดการกับปัญหานี้ติดตามเพิ่มเติมในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสิงคโปร์และมาเลเซียเผชิญกับวิกฤตหมอกควันรุนแรงจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะคะและผลัดกันครองแชมป์ประเทศที่มีอากาศยอดแย่ที่สุดของโลกค่ะสถานการณ์นี้ทำให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องออกมาขยับตัวกันแรงๆอีกครั้งนะคะโดยในด้านหนึ่งนั่นก็คือการพูดคุยกับอินโดนีเซียเพื่อหาทางออกและเสนอความช่วยเหลือขณะที่ในอีกด้านหนึ่งก็เตรียมใช้ไม้แข็งจัดการกับปัญหานี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมลองดูท้องฟ้ายามเช้าในสิงคโปร์ค่ะวันนี้เป็นอีกครั้งนะคะที่สิงคโปร์ขึ้นแท่นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกค่ะก่อนที่ฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยนะคะโดยกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียก็เลยก้าวขึ้นมาแทนที่และสิงคโปร์หล่นลงมาอยู่ในอันดับ2แทนค่ะแต่ว่าคุณภาพอากาศในสิงคโปร์ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากอยู่ดีสถานการณ์นี้ส่งผลให้หน้ากากขายดีมากๆนะคะจนสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งหมดค่ะหรือว่าหาซื้อได้ยากขณะที่ทางการสิงคโปร์เริ่มทยอยแจกหน้ากาก N95 ให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยส่วนที่ติมอร์เลสเต้ทางการได้สั่งปิดโรงเรียน3วันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะท่ามกลางความกังวลว่าปัญหามลพิษทางอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆซึ่งแม้ว่ารัฐบาลติมอร์เลสเต้จะไม่ได้ระบุชื่อของอินโดนีเซียออกมาตรงๆแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าต้นตอของหมอกควันจากไฟป่าถูกพัดมาจากที่ไหนค่ะแม้จะผ่านมาแล้วกว่า2เดือนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็หมอกควันไม่ได้ดีขึ้นเลยจริงๆค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศได้หารือกันเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งจุดที่เป็นปัญหาใหญ่ๆจริงๆค่ะนั่นก็คือไฟป่าบนเกาะสุมาตราแล้วก็เกาะกาลิมันตันคุณผู้ชมซึ่งลมเนี่ยเขาได้พัดเอาหมอกควันไปปกคลุมประเทศเพื่อนบ้านนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนหรือว่า ASMC ระบุว่านับตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ตรวจพบไฟป่าบนเกาะสุมาตรา 8,921 จุดแล้วก็บนเกาะกาลิมันตันมากกว่า 30,000 จุดนะคะทำให้ไฟป่าในปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบมากกว่า10ปีและตอนนี้กำลังถูกจับตามองด้วยว่าจะรุนแรงเทียบเท่ากับปี2015ที่มีปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยหรือไม่แต่ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเองประกาศนะคะตั้งเป้าดับไฟทั้งหมดให้ได้ภายใน1เดือนค่ะรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซียระบุว่าอินโดนีเซียมีแผนยกระดับการคุมเข้มกฎหมายแผ่วถางป่าเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในอนาคตนะคะรวมถึงการยกเลิกข้อยกเว้นที่เปิดทางให้มีการเผาป่าได้ในพื้นที่เล็กๆขณะที่ตำรวจเปิดรายชื่อผู้ต้องสงสัย223คนและบริษัทต้องสงสัยอีก9แห่งซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับวิกฤตไฟป่าค่ะและมีบางส่วนกำลังถูกดำเนินคดีด้วยนะคะหลังจากอินโดนีเซียยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับปัญหาการเผาป่าและการละเมิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากความพยายามในการควบคุมไฟป่าทั้งการป้องกันไฟลุกลามและดับไฟที่กำลังลุกไหม้ในหลายพื้นที่ค่ะหนึ่งในต้นตอของปัญหาไฟป่าเนี่ยมาจากการแผ่วถางแล้วก็เผาป่าเพื่อทำการเกษตรนะคะโดยข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมอินโดนีเซียชี้ว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีพื้นที่ถูกไฟเผาทำลายมากกว่า 240,000 ไร่นะคะที่เป็นพื้นที่ที่เคยถูกแผ่วถางระหว่างปี2001ถึง2025ในจำนวนนี้ 85% อยู่บนเกาะกาลิมันตันแล้วก็สุมาตราค่ะโดยการเผาไฟในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกนะคุณผู้ชมถ้าดูตัวเลขกันเขากินพื้นที่มากกว่า 98,000

ไทยสูงกว่าริเยาบนเกาะสุมาตรากว่า2เท่าตามมาด้วยกาลิมันตันกลางสุมาตราตะวันตกจังหวัดอาเจบนเกาะสุมาตราแล้วก็กาลิมันตันตะวันออกนะคะโดยผู้ต้องสงสัยที่ทางการหมายหัวว่า

0: ้องบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบในการก่อมลพิษในสิงคโปร์ได้นะคะไม่ว่ากิจกรรมที่บริษัทนั้นดำเนินการจะเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือไม่ก็ตามแต่ผ่านมาแล้ว12ปีค่ะกฎหมายฉบับนี้กลับไม่สามารถจัดการกับปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้นะคะ โดยการบังคับใช้กฎหมายมีจุดอ่อนจุดใหญ่อยู่ที่การต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐในต่างประเทศเป็นหลักซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลที่จะใช้ในการดำเนินคดีค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการขัดกันของข้อกฎหมายก็ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนี่ยังไม่นับว่าเมื่อคุณตัดสินคดีแล้วจะลงโทษกันจริงๆยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทนั้นๆไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์โดยสิงคโปร์เคยพยายามนะคะดำเนินคดีกับบริษัทในอินโดนีเซีย4แห่งฐานทำให้เกิดหมอกควันในปี2015แต่นอกจากคดีจะไม่คืบหน้าไปไหนแล้วคุณผู้ชมประเด็นนี้ยังทำให้สิงคโปร์ทะเลาะกับรัฐบาลอินโดนีเซียอีกต่างหากค่ะตอนนี้สิงคโปร์อาจจะยังรอดูทิศทางลมนะคะว่าอินโดนีเซียจะจริงจังและเข้มงวดในการจัดการกับปัญหาในปีนี้มากแค่ไหนและอาจจะรวมไปถึงการรอดูท่าทีของเพื่อนๆอาเซียนในวงประชุมเดือนหน้าด้วยค่ะว่าจะช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับตอนนี้เตรียมรับมือฝนใต้นะครับโดยเฉพาะที่หาดใหญ่สงขลาครับปีที่แล้วมีบทเรียนหนักหน่วงกันมาแล้วปีนี้เขาก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะครับแม้ว่าจะไม่มีใครกล้าการันตีว่าน้ำจะไม่ท่วมประตูระบายน้ำคลองเตยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้ยกบานประตูขึ้นสูงสุดนะครับให้น้ำที่ไหลมาจากคูคลองต่างๆในโซนเศรษฐกิจชั้นในตัวเมืองหาดใหญ่ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้สะดวกครับแม้น้ำในคลองเตยช่วงนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่มากนะครับเจ้าหน้าที่ประตูระบายน้ำให้ข้อมูลครับบอกว่าตอนนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้20เครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยสูบน้ำได้ 3,500 ลิตรต่อวินาทีครับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกว่าแม้ยังไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้นะครับว่าปีนี้หาดใหญ่จะท่วมไหมแต่เทศบาลเนี่ยเตรียมพร้อมเชิงรุกเอาไว้แล้วทั้งการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ระยะทางกว่า400กิโลเมตรครับแล้วก็ขุดลอกคลองสายสำคัญต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำการติดตั้งเครื่องสูบทั้ง27สถานีครับนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการผลักดันน้ำออกจากเขตเศรษฐกิจการตั้งจุดบริการกระสอบทรายจุดจอดรถฉุกเฉินศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยซึ่งรองรับคนได้ 1,500 คนครับแล้วก็มีบ้านพี่เลี้ยง92หลังในชุมชนต่างๆซึ่งรองรับประชาชนได้อีกกว่า 2,700 คนครับ
3: เครื่องสูบน้ำ27จุดนะครับ74เครื่องเราซ่อมเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้คลองคูเนี่ยเราเริ่มดูดตรงไหนถ้ามีน้ำท่วมขังแบบเช่นเมื่อวานเนี่ยเราเข้าทำวันนี้เลยนะครับเพื่อประชาชนแม่น้ำเข้าบ้านไม่มีน้ำรอระบายให้ได้ครับเพราะคาดว่าเดือนหน้าเนี่ย400กว่ากิโลเนี่ยเราจะ 100% นะครับในการลอกคูทั้งหมดและตอนนี้เนี่ยเราเตรียมทุกอย่างเรือทุกอย่างหน่วยงานต่างๆในการประสานเตือนตอนนี้เรามาพร้อมทุกหน่วยงานเรามาคุยกันหมดทั้งทหารตำรวจในการดูแลสะพานดูแลจุดที่เสี่ยงและตรงไหนที่เราจะอุดฟันหลอต่างๆเราอุดหมดแล้ว
1: ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงชั่วคราวที่หอประชุมอำเภอระแงะและอาคารศูนย์พักพิงเพื่อประชาชนอบต.ตันหยงมัดนะคะเพื่อเตรียมใช้ในการรองรับประชาชนกรณีเกิดอุทกภัยและยังติดตามการบริหารจัดการน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังประชุมร่วมกับชลประทานที่17เพื่อประเมินสถานการณ์ระดับน้ำฝนสะสมทั้งลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมของสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
2: มีการคาดการณ์จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.นะครับพบว่าช่วงวันที่15ถึง17ตุลาคมนี้ครับไทยมีฝนตกปานกลางถึงหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับซึ่งจากการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนักพบพื้นที่เสี่ยงในภาคใต้ครอบคลุม2จังหวัด3อำเภอ4ตำบลครับแม้ว่าภาพรวมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมของภาคใต้ในเดือนตุลาคมนี้จะคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เสี่ยงทั้งประเทศแต่ลักษณะฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงนี้ครับจะทำให้อุ้มน้ำสะสมในชั้นดินเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดินอิ่มน้ำจะเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรช่วยอารีอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

0: วิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุเขาว่าทิศทางลมมรสุมในภาคใต้ขณะนี้ยังไม่เสถียรเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเต็มตัวทำให้มีฝนตกกระจายตั้งแต่ช่วงบ่ายลากยาวไปจนถึงช่วงค่ำและดินเริ่มสะสมน้ำเอาไว้บางส่วนนะคะต้องเฝ้าระวังมวลฝนก้อนใหญ่ที่อาจจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยและสำหรับกระแสข่าวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียที่ใช้คำว่าเรนบอมจนสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนประเด็นนี้อาจารย์สมพรชี้แจงบอกว่าอาจจะเป็นการใช้คำศัพท์ที่ดูจะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงค่ะ
1: แต่เวทไมโครเวิร์สเนี่ยก็คือหมายถึงว่าฝนน้ำเนี่ยมันหล่นลงมาในแนวดิ่งเนี่ยที่หล่นลงมาแรงๆนะครับแล้วก็พอตกมาถึงพื้นปั๊บเนี่ยมันก็ทำลายพวกหลังคาบ้านเรือนเสียหายต้นไม้พังอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายแล้วก็บานออกด้านล่างว่าจะไม่มันเหมือนกับเราเทน้ำลงไปแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็มาที่พื้นเนี่ยมันบานออกนะไอ้นั้นน่ะคือจึงจะเป็นเวทไมโครเบิร์สหรืออาจจะเปรียบเทียบได้เสมือนว่าจะเป็นเรนบอมนะครับแต่ที่มันตกอยู่แบบนี้มันตกคือมันตกหนักกว่าปกติในช่วงเวลาสั้นๆยังไปไม่ถึงปริมาณที่จะเป็นเรนบอม
2: อาจารย์สมพรย้ำครับบอกว่าพื้นที่เมืองราบลุ่มภาคใต้เช่นหาดใหญ่ตรังสตูลนครศรีธรรมราชและพัทลุงครับเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางนะครับถ้ามีฝนตกหนักลงมาน้ำอาจจะไหลหลากได้เร็วขึ้นเนื่องจากหน้าดินแล้วก็แนวรับน้ำเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็ตั้งสติที่สำคัญเวลารับข้อมูลข่าวสารครับเลือกรับจากข่าวที่น่าเชื่อถือไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกเกินไปครับ
0: นักวิชาการด้านกฎหมายและสื่อที่ร่วมในวงเสวนาแสดงความเป็นห่วงต่อการแก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนแปลงที่มาของแหล่งเงินสนับสนุนไทย PBS นะคะว่าอาจจะกระทบกับหลักประกันความเป็นอิสระในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะโดยเสนอให้พิจารณาที่โครงสร้างแหล่งทุนอย่างรอบด้านและทำควบคู่ไปกับการปฏิรูปองค์กรให้โปร่งใสตรวจสอบได้ที่สำคัญเสนอให้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานมากขึ้นค่ะเวทีเสวนาวิชาการอิสระแต่ต้องตรวจสอบได้อนาคตสื่อสาธารณะไทยเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการด้านกฎหมายและสื่อสารมวลชนร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองต่ออนาคตของไทย PBS ท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่มาของเงินสนับสนุนและข้อเรียกร้องให้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นประเด็นสำคัญที่นักวิชาการแสดงความกังวลคือการเปลี่ยนแปลงกลไกจัดสรรงบประมาณที่อาจเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองเข้ามามีอิทธิพลต่อการสนับสนุนเงินและส่งผลต่อความเป็นอิสระในการนำเสนอข่าวสารหรือการตรวจสอบผู้มีอำนาจจึงจำเป็นต้องออกแบบระบบแหล่งทุนที่สร้างหลักประกันให้สื่อสาธารณะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการกระจายแหล่งรายได้เพื่อลดการพึ่งพาเงินจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไปค่ะ
2: ขณะที่นางสาวอังคณาพรมรักษาอาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับสะท้อนถึงบทบาทของสื่อสาธารณะในภูมิภาคนะครับบอกว่าจำเป็นต้องมีอิสระในการออกแบบกลไกและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ครับโดยเฉพาะการกระจายอำนาจด้านการสื่อสารนะครับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่ขาดโอกาสหรือไม่มีอำนาจต่อรองในสังคมพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าหากการจัดสรรงบประมาณต้องดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณแผ่นดินเป็นรายปีอาจจะทำให้การวางแผนและพัฒนากลไกการทำงานในระยะยาวทำได้ยากครับจึงต้องพิจารณาว่าระบบงบประมาณจะสนับสนุนการทำงานของสื่อสาธารณะในภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องเพียงใดแล้วก็ยังเห็นว่าการตรวจสอบการใช้เงินสาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นครับแต่ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการตรวจสอบความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับกับการใช้อำนาจตรวจสอบเพื่อควบคุมเนื้อหาหรือแทรกแซงการทำงานของสื่อครับ
3: เฮ้ยคุณเอาอะไรมาคุณเอาอะไรมาเป็นเหตุผลของการที่จะไม่ให้มีสื่อสารในสังคมไทยอ่ะเออเนี้ยถ้าจะไหนถามเนี้ยเราไม่ยอมให้มันเกิดภาพนั้นอ่ะมันจะต้องโหลุยกันพอสมควรเลยอะค่ะคุณจะยอมประเทศเราเป็นประเทศถ้าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเนาะเราก็ยังยึดมั่นในหลักนี้เรายังยึดมั่นในสิทธิเรื่องการสื่อสารเราเชื่อว่า ตรงเนี้ยนะคะเราเคารพในเสียงของประชาชนด้วยเราคิดว่าคงต้องคุยกันเยอะค่ะว่าถ้าเกิดคุณจะทําให้เกิด

0: ภาพนั้นจริงๆเนี่ยมันจะเราจะลุยกันแบบไหนยังไง
1: รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอให้ไทย PBS ปฏิรูปโครงสร้างการทำงานจากระบบสั่งการจากบนลงล่างไปสู่ระบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นตั้งแต่การเสนอประเด็นการกำหนดทิศทางรายการไปจนถึงการติดตามและประเมินผลการทำงานเพื่อให้สื่อสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะพร้อมเสนอให้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสื่อท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเพื่อกระจายการผลิตข่าวสารและองค์ความรู้สู่ภูมิภาคเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาและผลิตเนื้อหาค่ะ
2: ก็ต้องเป็นสื่อสาธารณะต่อไปนะครับไม่ใช่แค่ทีวีนะต้องเป็นสื่อสาธารณะเลยนะครับเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รายงานข่าวนะครับต้องนําไปสู่การแก้ปัญหาประชาชนได้ด้วยนะครับแล้วจากทีวีสาธารณะ Public Broadcasting ต้องกลายเป็น Public Media นะครับ for everyone แล้วก็เป็นร่มใหญ่นะครับสำหรับสื่อภาคประชาชน
1: ผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าอนาคตของไทย PBS ไม่ใช่เพียงการรักษาความเป็นอิสระในการทำงานแต่ต้องสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณได้และเปิดให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบโดยการประเมินความสำเร็จควรพิจารณาจากคุณค่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนไม่ใช่เพียงยอดผู้ชมหรือเรตติ้งค่ะ
3: ช่วง2วันมานี้ครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนนะครับอย่างพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลครับฝนตกทีนี่ใจไม่ดีกลัวน้ำท่วมซ้ำแต่มันจะช่วงหนึ่งเท่านั้นครับไม่เหมือนภาคใต้ที่ฝนจะตกต่อเนื่องนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวันมิลินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะเมื่อช่วงเย็นวันนี้กรุงเทพมีฝนตกหนักมากนะคะสำหรับอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ไว้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับระยะ2วันนี้ค่ะก็จะยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกนะคะและใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้ยังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนนะคะแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนส่งผลทำให้เกิดกระแสลม2ตัวนะคะนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดนำเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักและมีฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะโดยจังหวัดที่จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักในค่ำคืนนี้ประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลและอีก30จังหวัดดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงากระบี่ตรังและที่สตูลนะคะแต่ว่าพอถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนลดน้อยลงนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมลงมาอย่างพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะส่งผลทำให้ช่วงต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะในระยะนี้พื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักและในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่สาเหตุก็มาจากร่องมรสุมที่พัดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ในบริเวณที่มีฝนก็ยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานเอเชียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่11ตุลาคม2569เวลา 19:14 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets, including Japan, Malaysia,Singapore and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience.Her song Dream recently won Best Pop at the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asia solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone.Becoming the fastest music video release in 2026 to surpass 100 million views on YouTube. These achievements matter not simply because of the numbers, they demonstrate something more profound. That culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true.The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers.Through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
0: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Where Films Come Alive ในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

0: ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องค์กมลตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี
2: วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีโดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษามีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลสำหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพีดีกรีเรียนล่วงหน้าและจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิรคุณาธิโลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดเสมียนารีวัดมหาธาตุจุรัตรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหันเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์

าอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดใหม่โครงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดมุลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทขาวลออเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนาวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานตรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานตรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถาว่าด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและโรงเรียนดัตตรุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการและวัดต่างๆในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญ

0: วาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปรวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัทนอร์ทเทิร์นแอดไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสตูลได้แก่วัดควนกาหลงวัดทุ่งหนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสวัดนิคมพัฒนารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดป่าข่อยใต้วัดท่าลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชนประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDS 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กซ์เปิดเวลจำกัดโรตารีประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรัง
1: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29
0: วันนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ขึ้นณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515จนถึงปัจจุบันในรูปแบบนิทรรศการลำดับเวลาหรือไทม์ไลน์เริ่มตั้งแต่ของไร่แม่ฟ้าหลวงศูนย์กลางงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาซึ่งเปรียบเสมือนบ้านที่ให้โอกาสเยาวชนชาวไทยภูเขาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนตลอดจนเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการพัฒนาก่อตั้งหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาแหล่งอนุรักษ์รวบรวมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาซึ่งต่อมาได้จัดระดับเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำลองวิถีชีวิตจากดอยตุงดอยตุงไลฟ์สไตล์และสินค้าสำคัญพิเศษเฉพาะในงานตลอดจนการจำหน่ายงานเซรามิกแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกควบคู่กับการเปิดพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านถักร้อยเส้นได้บนโครงไม้ไผ่เป็นลวดลายเรขาคณิตผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยาม
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจิตรนัยมีชัยสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณจินดานัยค่ะ
3: ขอบคุณครับนักตบสาวทีมชาติไทยนะครับหลังจากสร้างชื่อในหลายสนามครับตอนนี้ก็ต้องออกเดินทางไปสร้างชื่อกันต่อติดตามกับคุณวิริยะครับ
4: สวัสดีครับวันนี้เราไปเปิดโผ

0: โอ้ทางด้านของนักตบลูกยางสาวไทยนะครับที่ตอนนี้โกอินเตอร์ลุยลีกต่างประเทศฤดูกาลใหม่2026ถึง2027กว่า10ชีวิตที่ปักหลักโชว์ฝีมือทั้งในลีกของญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้เพื่อเตรียมพัฒนาฝีมือและกลับมาไล่ล่าความสำเร็จบนเวทีระดับโลกครับปีนี้วอลเลย์บอลสาวไทยจบการแข่งขันในเวทีระดับทีมชาติไปแล้วนะครับด้วยการคว้าตั๋วโอลิมปิกที่ใฝ่ฝันกันมานานกว่า30ปีซึ่งต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาชีพซึ่งบรรดานักตบลูกยางสาวไทยยังคงได้รับความไว้วางใจพาเลทไปเล่นในลีกต่างประเทศเป็นจำนวนมากหากจะนับเฉพาะ2ลีกหลักนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีนักตบสาวไทยไปเล่นกันถึง11คนด้วยกันครับเราไปเริ่มกันที่ลีกญี่ปุ่นมี6คนนะครับประกอบด้วยทีมไซตามะอาเกโอเมดิกับอันดับ8ฤดูกาลที่ผ่านมาคว้าตัวบุ๋มบิ๋มชิจูออนแล้วก็แบมจิดาภานาหัวหนองไปร่วมทีมส่วนอารามาเรยามากาตะนะครับอันดับที่14จะมีไก่วิมรัตธนพันธ์นะครับส่วน PFU บูแคทอันดับที่4ของฤดูกาลที่แล้วนะครับจะมีแนนทัศดาวนึกแจ้งซากะฮิซาเมสึสปริงซึ่งเป็นแชมป์เก่าจะมีเตยหัตถยาครับและอาริซาไอจิอันดับ6นะครับจะมีจอมเก่าอย่างรุสราต้อมคำแล้วข้ามไปดูที่ลีกสหรัฐอเมริกานะครับลีกสหรัฐอเมริกาจะประกอบด้วยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับเล่นในลีก LOVB กับทีมซานฟรานซิสโกแป้นปีนุชแป้นน้อยนะครับเล่นกับบีมพิมพิทยาโกกรัมเนี่ยจะอยู่กับทีมแอตแลนต้าออมสินสัตย์ศิภพจารุสูตรนะครับเล่นในลีก LOVB กับทีมซอลเล็กเพียวอัชราพลคงยศนะครับเล่นให้กับสโมสรดัลลัสพลัสนุกนิกณัฐธิชาใจแสนนะครับเล่นให้กับสโมสรแกรนด์ราพิดครับนอกจากนี้ก็ยังมีโมเมธนชาสุขสดที่เล่นอยู่ในลีกของเกาหลีใต้กับทีม GS Kartek Seoul นะครับและยังมีอีกหลายคนที่ไปแข่งขันแบบเฉพาะกิจหรือว่าลีกระยะสั้นที่เวียดนามและก็ไต้หวันสะท้อนให้เห็นว่านักตบสาวไทยมีศักยภาพและนี่จะส่งผลดีต่อวงการวอลเลย์บอลไทยตั้งแต่รากหญ้าจนถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนนะครับรวมถึงในทีมชาติทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะทำผลงานดีเพื่อโอกาสเป็นตัวจริงในศึกโอลิมปิกเกมในอีก2ปีข้างหน้าครับเราไปต่อกันที่เทควันโดนะครับตอนนี้โค้ชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมส่งนักกีฬาลงแข่งขันในรายการเอเชียนคลับแทนนะครับหลังจากที่การแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชนอาร์ตเกมเนี่ยสอดที่จะยกเลิกจากผลกระทบจากสถานการณ์การโจมตีที่ซาอุดิอาระเบียครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับการกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมวันแรกสำหรับทีมเทควันโดไทยหลังปล่อยนักกีฬาพักไป10วันโดยชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนลงมือคุมซ้อมเข้มด้วยตัวเองและได้กำชับนักกีฬาชุดเอเชียนเกมทุกคนลืมชัยชนะและความผิดหวังครับให้กลับมาเริ่มต้นโฟกัสกับการฝึกซ้อมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองคือจบจากเอเชียนเกมเนี่ยก็มีนักกีฬาหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับหนึ่งในนั้นคือเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงกระดูกนิ้วมือขวาแตกก็บอกว่าตอนนี้รอลุ้นว่าเอเชียนอินดอร์และเอเชียนอาร์ตเกมเนี่ยจัดได้หรือไม่เพราะจะเป็นแมตช์สุดท้ายในปีนี้ด้วยด้านโค้ชเชเผยว่าจากสถานการณ์ของซาอุดิอาระเบียมีแนวโน้มสูงเลยนะครับว่าน่าจะจัดการแข่งขันไม่ได้ซึ่งก็หาแมตช์ทดแทนไว้แล้วนะครับก็คือเอเชียนคลับที่อินโดนีเซียที่จะแข่งขันกันในเดือนหน้าครับ
1: รู้ว่าที่ซาอุก็มีปัญหาครับที่สนามบินก็รับบอลอยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะก็จัดยากครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเลื่อนไปหรือยกเลิกครับซึ่งต้องดูอีกทีนึงครับแล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งคุณพี่โมลครับนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเราก็ถามว่าเดือนหน้าครับเดือนพฤศจิกา11 12มีแข่งที่อินโดนีเซียชื่อรายการเป็นเอเชียนคลับครับเอเชียนคลับเป็น G1 เขาก็ถ้าเราก็สนใจก็ทำให้บัดเจ็ตด้วยครับซึ่งน่าจะเราก็ส่งเดือนหน้าเป็นแข่งเอเชียคลับที่อินโดนีเซียก่อนครับ
2: ครับก็ตอนที่แข่งเอเชียนเกมครับมีคู่รับรองครับที่โดนเกาหลีเตะแล้วพอไปเซดูก็ปรากฏว่าเส้นเอ็นครับไปดึงกระดูกอ่อนแล้วมันแตกครับตรงข้อนิ้วตอนนี้ก็ซ้อมแยกอยู่ครับผมจริงก็มีแมตช์สุดท้ายก่อนปิดท้ายของปีนี้ครับก็มีเอเชียนไอดอลเกมครับผมซึ่งก็จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีครับจริงคนก็จับตาดูมาตั้งแต่ปีแล้วครับแล้วปีนี้ก็ได้เอเชียนเกมซึ่งก็เป็นต้องบอกทีว่าดีใจครับ
0: สำหรับทีมเทควันโดไทยนะครับเดิมเนี่ยจะส่งนักกีฬาชุดใหญ่ลงแข่งขันเอเชียนอินดอร์และเอเชียนอาร์ตเกมทั้งหมด6คน

0: ก็คือนักกีฬาชาย3คนแล้วก็หญิง3คนส่วนอีกหนึ่งรายการซึ่งมีเวลาคาบเกี่ยวกันนะครับเป็นกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนก็จะส่งทีม B ไปนะครับก็จะแข่งขันที่มาเลเซียทั้งหมด14คนครับแม้ว่าสถานการณ์การแข่งขันบางรายการอาจจะถูกเลื่อนหรือว่ายกเลิกไปนะครับแต่ว่าทีมเทควันโดไทยก็พร้อมอยู่เสมอนะครับซึ่งล่าสุดในกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยทีมจอมเตะของไทยทำไปได้ถึง1เหรียญทองและก็3เหรียญทองแดงครับคุณประวิศาวเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
2: คุณผู้ชมคะมีผู้ก่อเหตุลอบวางไป๊บอมใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะเหตุการณ์นี้ทำให้มีทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ9คนค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับสำนักงานที่ดินสาขาบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาแรงระเบิดส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น9คนนะคะเป็นประชาชน8คนอีก1คนเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่และตรึงกำลังรอบจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนรวมถึงรอชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานอย่างละเอียดนะคะและเบื้องต้นได้แจ้งเตือนประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงกรณีที่ IMF เตือนเรื่องเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะเปราะบางนะครับเพราะว่ามีหลายประเทศที่ตอนนี้การกู้เหลือช่องว่างในการกู้เกือบชนเพดานการกู้เนี่ยมีหลายประเทศที่อยู่ในสถานการณ์นี้ของเรายังเหลือฮะเหลือ 3% จะชนเพดานนะครับตอบโจทย์คืนนี้กับคุณวราวิชย์ฉิมมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเรา2คนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ัมพันธ์สหรัฐยูเครนสั่นคลอนปมจำกัดการใช้ Starlink กระทบภารกิจในสนามรบสหรัฐวางแผนใช้ระเบิด Mother of All Bombs โจมตีอิหร่าน IMF คาดวิกฤตตะวันออกกลางยืดเยื้อกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียทันโลก Science Tech มองความเป็นไปได้ถ้า AI ครองโลกจะเข้ามาจัดการด้วยวิธีไหนทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ 3:15 น.

0: next year we expect inflation to go down to 1.7%.
1: Our estimate is that taken together, the fiscal cost of all these measures.
2: วันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชชิมณีนะครับโค้งสุดท้ายสำหรับการประชุม IMF World Bank ประจำปี2026นะครับท่ามกลางความสำเร็จของประเทศไทยที่เสียงชื่นชมมีเข้ามามากเป็นเจ้าภาพการประชุมจัดได้ดีเนื้อหาสาระที่ออกมาก็ดีแต่มันก็มีคำเตือนหลากหลายเวทีนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตาม 3-4 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะคำเตือนจาก IMF ถึงแม้ว่าอาจจะเตือนรวมๆเตือนเป็นสถานการณ์ของโลกแล้วก็มีบ้างที่เตือนโดยตรงมาที่ประเทศไทยแล้วเราจะถอดรหัสคำเตือนนั้นมาปรับเตรียมตัวก่อนที่มันจะเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างไรวันนี้วิเคราะห์กัน2ท่านครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและดร.อมรเทพจาวลาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับคุณจอร์จครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ผมไล่จากคำเตือนของท่านกรรมการผู้จัดการ IMF ก็แล้วกันนะคุณคริสตาลีน่ากอร์เกว่าเอาทีละประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกที่เธอเตือนว่าหนี้สาธารณะของโลกจะท่วมไปถึง 100% ต่อ GDP อาจารย์เราต้องกังวลไหมเราแค่ยังไม่ถึง70ยังห่างไกลหรือเปล่าหรือมันมีปัจจัยอื่นที่เราต้องกังวลอาจารย์อาจมองยังไงเอาประเด็นเรื่องหนี้ก่อนครับ
1: ผมคิดว่าเราไม่ 100% ก็เหมือนที่คุณจอร์จพูดแต่ว่ามันชนเพดานแล้ว 70% ซึ่งอันที่1อันที่2ผมคิดว่าหนี้สาธารณะมันเกิน 100% เนี่ยก็แต่ละประเทศก็เกิน 100% ได้สาระสำคัญก็คือว่าประเทศนั้นเนี่ยมีปัญญาที่จะ

0: จ่ายหนี้กลับไปหรือเปล่านะครับของเราเนี่ยหนี้สาธารณะที่ชนเพดานเนี่ยประเด็นมันก็คือว่าเราไปกู้ก่อหนี้สาธารณะเพื่อมาแจกแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทางผอ.ของ IMFก็บอกว่าเฮ้ยแจกได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้แม้ว่าเขาจะไม่ระบุประเทศไทยนะแต่ผมคิดว่าประเทศไทยนั่นแหละ
1: อาจารย์เดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาบอกอาจารย์เฟกนิวนะ
0: เฟกนิวก็เฟกนิวก็ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นแบบนี
1: ้
0: นะเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยแจกได้แต่ว่ามันก็น่าจะไปกลุ่มที่อ่อนแอกลุ่มเปราะบางเพื่อเงินที่กู้มาเนี่ยมันจะได้ไม่โป่งมากมันก็จะได้ไม่ไปชนเพดานมากเพราะนั้นก็แจกได้นะครับในสำหรับกลุ่มเปราะบางจริงๆซึ่งก็ผมก็เห็นด้วยว่าควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเราเห็นว่ากู้เงินเพื่อมาแจกนะครับในช่วง 2-3 รัฐบาลที่ผ่านมาก็ในอนาคตก็เราไม่สามารถจะกู้ได้และพ้นชนเพดานนอกจากว่าเราไปแก้กฎหมายเพื่อขยายเพดานในการกู
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ IMF ให้น้ำหนักมากกับเรื่องพื้นที่ทางการคลังของรัฐบาลโดยรวมนะโดยรวมไม่ใช่พูดถึงเฉพาะของไทยนะว่ามันเหลือน้อยแล้วก็ต้นทุนในการที่จะไปกู้เนี่ยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะคนก็ต้องคุณก็ต้องจูงใจให้คนมาให้รัฐบาลกู้ด้วยดอกเบี้ยที่สูงแต่คุณจะเอาเงินจากไหนมาคืน
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหม
0: ครับขึ้นอยู่กับการบริหารเศรษฐกิจไอ้ตรงหนี้สาธารณะที่สูงเนี่ยผมส่วนตัวผมนะผมรวมไปถึงผมคิดไปถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนด้วยนะ
1: นี่ยังไม่รวม
0: หนี้ครัวเรือนนะเพราะนั้นพอพูดถึงหนี้ที่มันสูงในประเทศไทยขนาดนี้ก็หนี้สาธารณะ 70% ของ GDP นะอาจจะไม่ถึงมากโอเคผมพูดรวมๆ 70% หนี้ครัวเรือนก็เป็นปัญหาใหญ
1: ่ครับ
0: เพียงแต่ว่าผอ. IMF ก็ไม่ได้พูดแต่ผมคิดว่ารวมไปในนั้นด้วยกันในการภาระหนี้ที่มันสูงขึ้นหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยแต่ 90% เพราะนั้นนี่เป็นประเด็นนอกจากเป็นประเด็นหนี้สาธารณะที่เป็นประเด็นแล้วเนี่ยหนี้ครัวเรือนก็เป็นประเด็นใหญ่คุณจอร์จท่านอาจารย์ก็คงได้เห็นว่าเวลารัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปเนี่ยแจกเงินเข้าไปไทยแลนด์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่กระเตื้องเท่าไหร่ก็เพราะว่าครัวเรือนมันเป็นหนี้คนมันเป็นหนี้มันก็ต้องไปมีภาระหนี้ได้เงินมาก็ต้องไปจ่ายหนี้ก่อนนะครับผมว่าเรื่องนี้2เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ถ้าเราพูดถึงหนี้ท่วมโลกหรือหนี้ท่วมประเทศไทยก็เป็นหนี้ท่วมหนี้จากรัฐบาลที่ไปก่อแล้วหนี้จากครัวเรือนไทยที่ไปก่อด้วยนะครับ
1: ครับอาจารย์อมรเทพมองไงคำเตือนของ IMF เรื่องหนี้ก่อนทั่วโลกแล้ว
2: ครับปูภาพใหญ่ก่อนเพราะว่าจะมีงานประชุมเนี่ย IMF World Bank เนี่ยเราจะได้ยินคำเนี่ยบ่อยมากคำว่า resilience หรือความยืดหยุ่นนะครับเขาก็จะเริ่มต้นเขาจะบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจโลกคาดการกี่รอบก็ยังโตสัก 3.1ไม่ได้ต่างกันเลยทั้งที่เราเจอเรื่องสงครามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปดูไส้ในมันจะมีประเทศที่แบบปรับลดนะจากเรื่องที่เหลือเราจะคุยกันบางอันก็ปรับเพิ่มแต่มันมีตัวนึงที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้ได้เนี่ยนะครับแต่มองต่อไปในอนาคตเนี่ยไอ้คำว่า resilience หรือความยืดหยุ่น ที่เราพูดเนี่ยมันจะเริ่มหายไปแล้วมันหายไปก็เพราะอะไรเพราะว่าไอ้เดิมถ้ามันมีความเสี่ยงมันมีปัญหาขึ้นมาภาครัฐนะก็จะเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่แน่นอนทำแบบนั้นไปผลข้างเคียงก็คือหนี้ภาครัฐจะต้องสูงขึ้นวันนี้เรามาดูว่าหนี้ภาครัฐเป็นอย่างไรที่บอกว่า 100% แตกต่างกันนะบางประเทศก็ทะลุกันไปแล้วบางประเทศยังอยู่ระดับที่ต่ำบางประเทศที่บอกว่าไปแล้วค่อนข้างจะลำบากและมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเพราะมันไม่ใช่แค่หนี้อย่างเดียวมันมีเรื่องของเดฟฟิซิตหรือการขาดดุลทางการคลังที่มีต่อเนื่องและที่สำคัญก็คือต้นทุนทางการกู้นั่นก็หมายถึงบอนด์ยิลด์ที่เขาคุยกันนะครับมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภาระทางการคลังของภาครัฐของรัฐบาลพวกนั้นจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะไอ้คำว่า resilience หรือความยืดหยุ่นที่ใช้กันในทีมสัมมนากันบ่อยเนี่ยมันจะเริ่มใช้ไม่ได้ละ
1: เพราะรัฐไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปช่วยกอบกู้สถานการณ์แล้ว
2: เพราะว่าหนี้ของเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เขาเตือนนอกจากจะเตือนเรื่องทางการคลังเขาก็บอกทางออกนะว่าจะต้อง restructure ก็คือต้องปรับโครงสร้างทางการคลังด้วยรัฐบาลแต่ละประเทศก็ต้องพยายามที่จะลดในเรื่องของหนี้พวกนั้นนะครับลดการใช้จ่ายพร้อมๆกับหารายได้แต่สิ่งสำคัญเวลาเราคุยในอดีตเราจะรู้สึกว่าอย่างหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทยเนี่ย69% กว่าๆจะไปแตะ 70% ในไม่ช้าเนี่ยแต่ในอดีตเราจะได้ยินเวลารัฐบาลพูดก็จะบอกว่าอ่ะมันมี2ทางนะ1ก็คือลดหนี้นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องลดการใช้จ่าย2คือบอกไม่เป็นไรยังใช้จ่ายกันได้แต่ว่าไปเพิ่มฐานก็คือเพิ่ม GDP ให้โตเร็วขึ้นซึ่งจริงๆก็ทำถูกถ้า GDP เราใส่เงินเข้าไปแล้ว GDP โตได้เร็วนะครับภาระทางการคลังมันไม่ใช่ปัญหา จะไปแตะ 70% แต่ว่าถ้าเกิดสร้างรายได้ให้ growth หรือ GDP growth ในอนาคตก็ไม่ใช่ปัญหาแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร growth มันไม่ค่อยไปไหนในขณะเดียวกันภาระทางการคลังมันมีแต่จะเพิ่มต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ IMF ผมเชื่อว่าควรตีความว่าจะเตือนกันจริงๆก็คือมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องลดภาระทางการคลังด้วยก็คือต้องลดการใช้จ่ายหรือว่าปรับโครงสร้างทางการคลังไม่เช่นนั้นแล้วมองต่อไปในอนาคตสุดท้ายเวลาเราเจอวิกฤตกันขึ้นมาซึ่งในอนาคตมันต้องเจออยู่แล้วล่ะไม่มีใครเถียงนะครับว่าวิกฤตมันต้องมาในอนาคตวันใดก็วันหนึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมณปัจจุบันก่อนไม่ให้หนี้ภาครัฐมันสูงจนเกินไปแต่จะไปถึงเลเวลไหนจะ 70% จะ 100% ทั่วโลกตอนนี้เราเชื่อว่าหนี้มันท่วมกันจริงๆซึ่งถึงเวลาทั่วโลกเนี่ยต้องช่วยกันในการลดภาระทางการคลัง
1: ครับอาจารย์พูดถึงอีกวิธีนึงคือการเติบโตทางเศรษฐกิจ IMF ประเมินไทย 2.1% ถูกมั้ยครับซึ่งมันก็ยังงอหัวไม่ขึ้นเลยนะจะไปลดหนี้สาธารณะด้วยการเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่ม GDP เนี่ยดูเป็นไปไม่ได้เลยในช่วงเวลานี้ถูกไหม
2: เวลาเราเปรียบเทียบเราต้องเปรียบเทียบทั้งภูมิภาคถูกไหมครับวันนี้เราบอกว่าสิงคโปร์โตได้เท่าไหร่ปีนี้น่าจะโตได้ 5% มาเลเซีย 5% กว่าอินโดนีเซียก็ 5% กว่าปีหน้าไม่พอนะครับปีหน้าก็ยังโตประมาณนี้อยู่นะมาเลเซียอินโดนีเซียโต 5% สิงคโปร์อาจจะลงมาหน่อย 3% กว่าแต่ของไทยทั้งปีนี้และปีหน้า IMF คาดการณ์ที่ 2.1เห็นไหมครับว่าโตต่ำแทบที่สุดในภูมิภาคแล้วก็ไม่ได้มีการเติบโตที่มากขึ้นอย่างไรอาจจะต้องมองยาวนิดนึง5ปีหลังจากนี้จะโตได้เหนือ 3% หรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องมาดูกันว่าวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีในการลงทุนในการปรับโครงสร้างเป็นอย่างไรทีนี้กลับมาว่าแล้วถ้า GDP แบบนี้จะไปทำอย่างไรกับการคลังเพราะการคลังวันนี้ก็ได้ทำได้หน้าที่ในการพยุงเศรษฐกิจอย่าลืมว่าเศรษฐกิจวันนี้มันแบ่งเป็น2ส่วนจริงๆส่วนนึงคืออยู่ได้ถูกไหมครับเศรษฐกิจยังเติบโตได้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่อง AI ที่จะสามารถมีการลงทุนมีการพัฒนาเศรษฐกิจธุรกิจขนาดใหญ่ไปได้ในขณะเดียวกันมันมีกลุ่มที่ตรงกันข้ามกลุ่ม SME กลุ่มรายได้น้อยกลุ่มพวกนี้เขามีความลำบากเพราะฉะนั้นภาครัฐบาลวันนี้อาจจะต้องมาพยายามในการพยุงเศรษฐกิจอย่างที่อาจารย์บอกว่าแจกเงินนะครับมันก็ยังมีความจำเป็นในจุดนี้แต่ไม่ได้บอกว่าต้องแจกตลอดหรือแจกทั่วทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาถึงเวลาที่เราต้องมาดูกันว่าเม็ดเงินมันเริ่มจำกัดละนี่ภาครัฐเริ่มจะตึงแล้วเพราะฉะนั้นการใช้นโยบายทางการคลังในอนาคตอาจจะต้องมีการเฉพาะเจาะจงเจาะจุดมากขึ้นรวมทั้งนะครับนอกจากลดการใช้จ่ายหารายได้เพิ่มในอนาคตด้วยวันนี้เราคงไม่บอกว่าให้ขึ้นภาษีนะในขณะที่เศรษฐกิจโตได้เพียง 2% แบบนี้แต่ในอนาคตเราบอกว่าต้องถึงเวลาในการหารายได้เพิ่มเติมเพื่อชนะแล้วเศรษฐกิจไทยเมื่อถึงวันหนึ่งที่เจอปัญหาจริงๆเราจะไม่เหลือเครื่องไม้เครื่องมือทางการคลังในการพยุงเศรษฐกิจ
1: IMF เสนออย่างนึงว่าให้อาเซียนค้าขายกันเพิ่มมากขึ้นอาจารย์
0: จริงๆ
1: ป
0: ั
1: จจุบันมันน่าจะ20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นถ้าเทียบกับยุโรปเนี่ยขายกับยุโรปมากกว่าด้วยแต่จริงๆแล้วอยู่กันยังแล้วยังมีศักยภาพมากกว่านี้ที่จะทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้อาจารย์อาจมอง
0: จริงๆเรื่องที่ให้ค้ากับอาเซียนมากขึ้นเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเราคิดอยู่แล้วอาเซียนเราคิดอยู่แล้วซึ่งการเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ย AEC นะครับอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้เนี่ยเราก็พูดว่าเป็นซิงเกิลเบสเป็นฐานการผลิตร่วมกันในอาเซียนแต่สุดท้ายแล้ว10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถจะทำได้มันเป็นเรื่องของของโครงสร้างของอาเซียนที่มันต่างกับยุโรปเพราะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบอาเซียนกับยุโรปผมว่ามันแตกต่างกัน เราต่างเป็นคู่ทั้งคู่แข่งและคู่ค้าแต่ว่าของยุโรปเนี่ยเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมเดียวกันที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้เพราะนั้นคอนเซปต์นี่มันใช่ว่าโอเคเพิ่มมูลค่าในการค้าขายซึ่งกันและกันแต่ว่าในทางปฏิบัติผมว่ายากถ้ามันทำได้มันทำไปแล้วตั้งแต่ AEC นะครับผมเลื่อยกลับมาที่ 2.1 ที่คุณจอร์จถามเมื่อกี้เพื่อจะแชร์ประเด็นก็คือว่า 2.1 เนี่ยผมคิดว่าเรายืนอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่มันต่ำมานานแสนนานนะในระดับอาเซียนรอบนี้เนี่ยก็สูงกว่าเมียนมาสูงกว่าบรูไนแต่ต่ำกว่าเขมรต่ำกว่าลาวเพราะนั้น 2.1 มันอาจจะดูดีในแง่ของ IMF ก็ประเมิน 1.6 แล้วมา 1.9 แล้วมา 2.1 เอ้ยก็ดูดีแต่จริงๆ 2.1 ที่เราดู35ปีของการครบรอบการเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ของไทยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาทบทวนกันหนักเลยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของเรา1991มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในช่วงก่อนปี1996เนี่ยเราโตประมาณ 8% แล้วก็ลดลงมาเหลือเฉลี่ย 4% ตรงกลางๆของระหว่าง35ปีเนี่ยปัจจุบันมัน 2% กว่าก็แสดงว่าตั้งแต่การประชุมครั้งที่1ของ IMF ใน1991เนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะใช้ความล้มเหลวก็เกรงใจจังนะแต่ว่าผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของเราที่เราทำมาอยู่เนี่ย35ปีเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซียเอาเวียดนามดีกว่าเราต้องพูดเวียดนามนะเขาโตได้ 8-9%
1: ครับ
0: อันนี้เป็นกระจกสะ

ท้อนแล้วว่าประเทศไทยกำลังมีปัญหาเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับถ้าท่านคือประเทศไทยไม่ปรับเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจไม่มีทางที่จะไปถึง 3% 4% 5%

0: โครงสร้างราคาต้นทุนในการผลิตก็คือดอกเบี้ยก็มีปัญหาช่องว่างระหว่างเงินกู้กับเงินฝากห่างกันมากบ้านเราแต่ว่าถ้าเทียบกับมาเลย์อินโดเนียเขาแคบมาเลย์สิงคโปร์ก็แคบกว่าเราเยอะเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างในแง่ของเชิงโครงสร้างที่บ้านเราถ้าไม่ปรับเชิงโครงสร้างไม่มีทางที่จะไปถึง 3% แม้ว่า potential GDP ศักยภาพของ GDP ไทยมันไปได้นะแต่ในความเป็นจริงที่เป็นข้อจริง actual GDP เขาเรียกกันนะมันไปไม่ถึงแน่ๆถ้าเราไม่ปรับเชิงโครงสร้าง
1: เขาไม่ได้เตือนประเทศไทยนะอาจารย์ว่าต้องทำยังไง
0: สิ่งที่หัวข้อที่ IMF ประชุมเนี่ย300 กว่า 30กิจกรรมเนี่ยผมว่าตรงเป็นประเด็นประเทศไทยหมดเลยเรื่อง AI ก็ตรงเรื่องของดิจิตอลเซฟตี้ก็ตรงเรื่องของราคาน้ำมันก็ตรงเรื่องของภาคเอกชนที่ไปลงทุนในเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีเขียวก็ตรงหมดเลยนะเป็นประเด็นหมดเลยที่ตรงกับประเทศไทยเพราะนั้นขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราพูดถึงว่าความสำเร็จของการประชุม IMF เนี่ยมันเป็นความสำเร็จอย่างไรคุณจอร์ดผ่านตั้งแต่ตอนต้นว่าเราจัดประชุมนี่แบบ
1: ดีมากครับคนชื่นชมเยอะ
0: โอ้อันนี้นี่มือหนึ่งนะประเทศไทยนี่คือมือหนึ่งในการจัดประชุมนานาชาติผมจะบอกให้ไม่มีใครสู้เราได้ละนะอันนี้ให้คะแนนสองเนี่ยในแง่ระยะสั้นเงินมันสะพัดแน่ๆ1,000-2,000 ล้านเงินสะพัดแน่ๆแต่คนที่จะได้จริงๆเนี่ยผมว่าออร์แกไนเซอร์ได้ถามว่าพวกชาวบ้านเนี่ยก็ถามว่าเขาได้อะไรจากการจัดประชุมเขาก็ยังต้องจ่ายราคาเติมน้ำมันแพงอยู่ใช่ไหมผมคิดว่าประเทศไทยจะได้ก็ผลของการสรุปจากการประชุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธาน World Bank คุณอาเจบรังก้าคริสทารีนา
1: ก็เกว่า
0: ที่แสดงความคิดเห็นว่าผมว่าตรงนี้แหละแม้จะเขาไม่ได้แตะประเทศไทยโดยตรงผมว่านั่นแหละสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมาปรับทิศปรับทางแล้วออกมาเป็นข้อคิดว่าเฮ้ยนี่คือมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศระดับสากลมีการประชุมของผู้เป็นรมว.ครั้งผู้ว่าการธนาคารในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยเป็นข้อคิดสำคัญ
1: นั้นต่างหากคือผลความสำเร็จจากการประชุมค
0: ือ
1: เอาเนื้อหามาปรับรู้ตัวว่าคนอื่นเขาประเมินเราอย่างไร
0: ใช่
1: ไม่ใช่เพียงแค่การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแล้วออกมาสมบูรณ์แบบนะดร.อมรเทพผมจริงๆมันก็มีมุมที่ IMF อันนี้ถ้าจะพูดแบบเจาะจงมาที่ประเทศไทยก็จะมีมุมบวกอยู่บ้างเช่นเรื่อง AI ที่หลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งงานถึง 40% ใช่ไหมครับคนจะตกงานแต่ว่า IMF ก็บอกว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่เติบโตรวดเร็วนะและที่จริงอาจจะเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยด้วยซ้ำคือมันจะมีกลุ่มประเทศที่เนื่องจากว่าพลังงานก็เจอผลกระทบจากสงครามไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่มี AI มาช่วยเนี่ยแต่ของไทยนี่ยังดีนะยังมีการลงทุนกับ AI ที่กำลังเติบโตมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมอันนี้ถือว่ามองว่าเป็นคำชมได้ไหมหรือว่าอะไรที่เราควรจะต้องกังวล
2: คือเขาแบ่งเศรษฐกิจโลกเนี่ยให้เห็นภาพเลยว่า IMF ที่บอกคาดการเศรษฐกิจโลกเขาก็บอกว่ามีบางแม้ว่าเศรษฐกิจโลกบอก resilience แหมโครงการคาดการตลอดเลยนะแต่เขาบอกบางประเทศปรับขึ้นบางประเทศก็ปรับลงที่ปรับขึ้นการคาดการอย่างกลุ่มของประเทศไทยที่อยู่ในนี้เพราะอะไรอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มของ AI supply chain เรามี AIproducer เนี่ยอย่างแน่นอนอยู่แล้วสหรัฐนะครับจีนนะครับประเทศพวกนี้แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วเขาสามารถพัฒนา AI ได้แต่ก็มี supply chain อย่างบ้านเราที่ก็บอกบ้านเราประเทศไทยเกาหลีใต้กันแล้วแต่ก็เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานเพราะเราก็ผลิตชิปผลิตอุปกรณ์นะครับแล้วก็ export และนอกจากนั้นเราก็เห็น FDI วันนี้ถามว่าเศรษฐกิจไทยโตด้วยอะไรปกติเราจะคุ้นว่าการคาดการเศรษฐกิจเราจะโตเท่าไหร่เราไปดูที่ตัวที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการบริโภคภาคเอกชนแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับเวลาเราดูการคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะโตเท่าไหร่เนี่ยตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงๆมันคือตัว I ครับ private investment การลงทุนภาคเอกชนก้อนมันไม่ได้ใหญ่นะครับใน GDP ไม่ถึง 20% ของ GDP ไม่เหมือนการบริโภคภาคเอกชนนี่เฉียด 60% GDP ก้อนนี้เล็กมากและแถมก้อนนี้เป็นการนำเข้าซะเยอะแต่บอกว่านำเข้าแล้วส่งออกด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก้อนตัวนี้โตได้ดีมากในไตรมาส2ที่ผ่านมาและเชื่อว่าตลอดทั้งปีตัวนี้ตลอดไปถึงปีหน้าตัว I หรือ private investment จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็กลับมาว่าอะไรเขาลงทุนอะไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI เรื่อง data center เรื่องเกี่ยวกับ digital economy เรื่องชิปทั้งหลายซึ่งพวกนี้มันเป็นการพัฒนาให้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราสามารถใช้ AI ได้แต่ทีนี้ก็ต้องกลับมาเราไปดูแต่ตัวเลขนักเศรษฐศาสตร์ชอบดูตัวเลข 2.1 2% อะไรก็แล้วแต่ต้องไปดูด้วยว่าข้างในเนี่ยการกระจายตัวของไอ้ตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจมันเท่ากันหรือเปล่าซึ่งวันนี้ต้องมาดูข้างในด้วยว่าคนที่ได้ประโยชน์จาก AI เนี่ยเป็นใครอาจจะธุรกิจขนาดใหญ่นักลงทุนเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน

0: แต่วันนี้ต้องมาตอบว่าประเทศไทยคนที่น่ายังน่ากังวลอยู่ไหมก็ยังน่ากังวลแม้ว่าเราได้ประโยชน์จากเรื่องของ AI เพราะเป็นเรื่องของคนที่มีรายได้น้อยหรือ SME หรือคนที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ AI ได้เพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ยังต้องการดูแลอยู่แม้ว่า growth จะเติบโตดูดีขึ้นก็ตามแต่ว่ามันก็มีไส้ในที่ต้องระมัดระวังนอกจากเรื่อง AI ก็มาเรื่องของราคาพลังงานซึ่งประเทศไทยเนี่ยโดนผลกระทบอยู่แล้วจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับก็โดนผลกระทบในจุดนี้นะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยังถือว่ามีตัว AI มีเรื่อง investment เนี่ยที่มาพอคอยซัพพอร์ต
1: ครับคือ IMF ก็กังวลว่า AI แม้ว่าตัวเลขการลงทุนมันจะพุ่งแต่ว่ากระจุกตัวแล้วก็กลุ่มคนได้ประโยชน์อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยอาจจะไม่มากมันเลยดูแค่ไส้ในของตัวเลขไม่ได้แต่ในแง่ความกังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งงานสำหรับคนที่ปรับตัวไม่ได้ 40% ซึ่งเขาก็อาจจะพูดเป็นภาพรวมเฉลี่ยทั้งโลกนะสำหรับประเทศไทยอาจารย์อมรเทพมองอย่างไรที่ AI จะเข้ามาแล้วจะมาแย่งงานคนเราจะเอาตัวเลข 40% เป็นฐานของ IMF มาประเมินตัวเราเองได้ไหมหรือยังไงคร
0: ับ ผมยังไม่มั่นใจว่าตัวเลขนี้เขาเอามาจากไหนนะครับแต่วันนี้โจทย์ที่ว่า AI จะมาแย่งงานไหมมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เราต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เทคโนโลยีจะมาแย่งงานคนมันเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วเอาเริ่มจะคิดตรงไหนก็ได้ที่สมัยก่อนคนขี่รถม้าจะมาบอกว่ารถยนต์จะมาแย่งงานถูกไหมครับมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องมามองดูว่าไอการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึง AI เนี่ยแล้วมองต่อไปในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีมันสามารถมาทำงานได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องย้ำนะครับว่ามาทำงานที่มีทำให้เราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นข้อดีอยู่แล้วสำหรับเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ไม่สามารถเข้าถึง AI ไม่สามารถใช้ AI ได้ความเสี่ยงที่จะตกงานก็มีเพราะคำถามก็คือถ้าไม่ทำอะไรเลยคือไม่เรียนรู้เทคโนโลยีไม่สนใจไม่อะไรเนี่ย AI จะเข้ามาแย่งงานเขาแต่มันไม่ได้บอกว่ามันแย่ทั้งหมดถ้าเราเรียนรู้เราเพิ่มประสิทธิภาพได้เราใช้ AI เป็นสุดท้าย AI จะมาทำงานที่เราไม่อยากทำถามว่าวันนี้มีงานไหมที่เราไม่อยากทำมี
1: เยอะ
0: เยอะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเอา AI ไปใช้งานที่มันรูทีนงานที่มันซ้ำซากงานเอกสารงานอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำแล้วเราให้ AI ทำเราสอน AI ให้ทำในขณะเดียวกันเราก็ไปทำงานที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไปคุมมันนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราจะมี productivity ที่สูงขึ้นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นรายได้ของเราก็ดีขึ้นเราก็เกิด growth การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ดีขึ้นฟังดูดีแต่ไม่ได้บอกว่านั่งเฉยๆแล้วจะเกิดถูกไหมครับ
1: ต้องปรับตัว
0: ต้องปรับตัวต้องมีการเรียนรู้แล้วเราจะมีเวลาที่ไปทำอะไรอย่างอื่นได้มากขึ้น
1: คือลองนึกง่ายๆผ่านการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีมาแล้วกี่ครั้งความกังวลมันก็จะเกิดขึ้นก่อนนะจากฟิล์มดีดมาเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมทุกคนก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันฉะนั้นมองว่าเป็นสัญญาณที่กระตุ้นเตือนเราทุกคนก็แล้วกันว่าให้ปรับตัวตามไปด้วยอาจารย์อาจมองยังไงการเข้ามาของ AI ที่ IMF กำลังเตือนอยู
2: ่แชร์ไอเดียอย่างนี้ครับว่าผมเห็นด้วยนะว่าประเทศไทยแม้เขาจะพูด 40% ของกำลังแรงงานของโลกประเทศไทยมีประชากร70ล้านคนมีกำลังแรงงานประมาณสัก40ล้านคนเพราะนั้นถ้า 40% เนี่ยก็เกือบ20ล้านคนถามว่า20ล้านคนที่กำลังแรงงานในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงที่จะตกงานจากตัวเลข 40% ของ IMF ของเวทีสัมมนาเรื่องของ Small AI นี่นะฮะผมคิดว่ามีโอกาสสำหรับผมคิดว่ามีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ นักเรียนนักศึกษาบัณฑิตที่จบมาซึ่งอันนี้เป็นโจทย์สำหรับระบบการศึกษาไทยเราผลักดันการใช้ AI ในทุกภาคส่วนหนึ่งในนั้นก็เรื่องของการศึกษาแต่ถ้าเราไม่บอกนักศึกษาว่าหรือนักเรียนน้องๆต่างๆว่าต้องใช้ AI อย่างรู้เท่าทันมันอะอย่างเงี้ยไม่ตกงานแต่หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทำงานกับ AI เราใช้ AI ในการทำงานแล้วเนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI อย่างเงี้ยตกงาน 100%ซึ่งอันนี้มันเป็นหน้าที่ของคุณครูคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆจะต้องสอนว่าจะต้องรู้เท่าทัน AI หมายความว่าจะต้องให้ AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยเราแต่นี่การจะให้ AI เป็นผู้ช่วยเนี่ยบัณฑิตที่จบมาน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ต้องรู้ในเนื้อหาสาระว่าสิ่งที่ AI พูดมันผิดอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาไทยเท่าทันภาษาอังกฤษมันเลยใช้ว่า AI literacy ก็คือการรู้เท่าทัน AIเพราะนั้นเห็นไหมสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันโยงไปเรื่องของระบบการศึกษาที่ผมบอกว่าเอ้ยหยิบยกประเด็นที่เขาสรุปมาเนี่ยมาแก้ปัญหาของประเทศไทยได้อย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเราส่งเสริมไม่ใช้ AI ทุกอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI ถ้าเป็นลูกน้อง AI เนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องจ้างคุณนะผมก็เอา AI มาตัวนึง บริษัทผมมีอยู่3คนผมจ้างคนเดียวแล้วผมจะเอา AI มาตัวนึงผมก็ประหยัดต้นทุนไปแล้ว

0: คุณสามารถจะทำงานกับ AI ได้ผมยังจ้างคุณอยู่3คนแต่คุณสามารถทำงานกับ AI ได้ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานของบริษัทผมมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะเพราะมันทำงานได้24ชั่วโมงเห็นไหมครับเพราะนั้นนี่คือจุดสำคัญสำหรับหัวข้อการสัมมนาในรอบนี้ว่า Small AI and Real Jobs ก็คือประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยเนี่ยจะเอา AI ไปช่วยพัฒนาภาคเกษตรยังไงไปช่วยเพิ่มมูลค่าของเกษตรแปรรูปยังไง SB ไปช่วยมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรอันนี้เป็นจุดใหญ
1: ่หยิบมาเป็นบทเรียนนะจากที่ IMF เตือนมาเรื่องราคาพลังงานสงครามก็ยังคงยืดเยื้อ2สมรภูมิใหญ่ๆรัสเซียยูเครนแล้วก็ในตะวันออกกลาง IMF ก็เตือนว่าสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาพลังงานซึ่งของเรานี่ก็นำเข้าถูกไหมครับเกือบจะ 100% เหมือนกันนะก็ต้องปรับตัวหาพลังงานทางเลือกหาแหล่งพลังงานอื่นที่อาจจะไม่ต้องพึ่งพิงกับเพียงแค่ตะวันออกกลางหรือปรับโครงสร้างพลังงานที่เรากำลังพยายามจะทำอยู่เนี่ยจากเงินกู้อีก200,000 ล้านเนี่ยอาจารย์อมรเทพมองคำเตือนนี้ยังไงเราจะปรับตามทันในขณะที่สงครามยังยืดเยื้ออยู่ไหมครับ
2: อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะรวมทั้งประเด็นแรกด้วยเรื่องวินัยทางการคลังเรื่องความเสี่ยงภาครัฐเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันมีคำพูดหนึ่งที่ผอ. IMF เขาพูดนะเขาบอกว่าเวลาซ่อมหลังคาต้องไปซ่อมในช่วงที่แดดออกแต่คนส่วนใหญ่จะไปซ่อมหลังคาช่วงที่ฝนลง มันแปลว่าอะไร มันแปลว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางการคลังปัญหาเรื่องของราคาพลังงานเพิ่มขึ้นสูงปัญหาหนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราจะทำเนี่ยมันต้องทำในช่วงที่เรายังอยู่ได้ยังไม่เกิดวิกฤตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าสายไปไหมมันก็สาย เพราะอะไรราคามันเพิ่มขึ้นแล้วหนี้มันก็สูงแล้วเพราะฉะนั้นแต่อย่าปล่อยให้มันสายจนมันเป็นวิกฤตอย่าไปปล่อยจนพายุเข้าฝนลงไปแก้เอาตอนนั้นมันถูกบังคับให้แก้มันจะยิ่งลำบากเวลาเราซ่อมหลังคาเราอยากให้มันแดดดีๆถูกไหมครับจะได้ซ่อมได้ง่ายแต่ว่าวันนี้มันถึงเวลาต้องทำไหมมันอาจจะเลยเวลาที่ดีที่สุดไปแล้ว
1: แม้ฝนจะตกอยู่ก็ตาม
2: แม้ฝนจะตก
1: แต่มันก็ต้องทั้งอย่างนั้น
2: จะซ่อมกันทั้งอย่างนั้นแต่เราก็ต้องทำไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันจะรั่วทั้งท่วมทั้งบ้านทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วพลังงานแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เราจะแก้อย่างไรแน่นอนสิ่งที่เราทำวันนี้ก็ต้องควบดูเรื่องราคาพลังงานที่ผันผวนถูกไหมครับจะหาแหล่งพลังงานทางเลือกวันนี้แน่นอนเราก็ต้องพึ่งตะวันออกกลางถูกไหมครับจะกี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ของพลังงานที่ว่าไม่ใช่แค่น้ำมันนะครับเป็นเรื่องของแก๊สด้วยนะครับที่มาจากตรงช่องแคบฮอร์โมนที่เข้ามาตรงนี
1: ้แล้ว
2: ปุ๋ยอีกนะฮะปุ๋ยยูเรียที่เข้ามาตรงนี้จะทำอย่างไรนะมันเพิ่มต้นทุนทั้งหมดทั้งต้นทุนของภาคเกษตรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเจอซูเปอร์เอลนีโญขึ้นมาอีกภัยแล้งนะครับต้นทุนต่างๆก็จะสูงขึ้นซึ่งก็กลับมาเรื่อง food security แต่ว่าวันนี้เรากลับมาเรื่องราคาพลังงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับพลังงานเรื่องของราคาอาหารกลับมาเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยแต่ทีนี้วันนี้ต้องบอกว่าแล้วเราจะทำอย่างไรซึ่งแน่นอนมันหนีไม่พ้นต่อให้ราคาน้ำมันในอนาคตกลับมาถูกก็อย่าไปหยุดอะไรอย่าไปหยุดพัฒนาพลังงานทางเลือกโซล่าเป็นจุดหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันมีอีกหลายอย่างเลยเรื่อง renewable energy พลังงานทดแทนเรื่องของพลังงานสะอาดซึ่งวันนี้เราคุยเรื่อง AI เรื่อง data center เขาก็ต้องการพลังงานสะอาดเช่นกันในการที่มาตอบโจทย์นะจะทำยังไงไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมไม่กระทบครัวเรือนไม่ทำให้ค่าไฟพุ่งก็ต้องทำเหมือนกันแต่วันนี้ถามว่าจะต้องทำอย่างไรเรื่องพลังงานเรื่อง energy security พวกนี้ก็ต้องทำเหมือนกันเพื่อความมั่นคงทางพลังงานวันนั้นก็ต้องตอบโจทย์ว่าเราเองนะฮะต้องมีแหล่งพลังงานมีพลังงานที่ถูกแต่วันนี้สิ่งที่ผมไม่ได้ยินมากนักในรอบของวิกฤตพลังงานรอบนี้คือมาบอกให้เราลดการใช้พลังงาน
1: ประหยัด
2: เราบอกไหมว่า work from home มากขึ้นปิดแอร์มากขึ้นปิดทีวีมากขึ้นหรือทำอะไรมากขึ้นวันนี้สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไม่ใช่แค่หาซัพพลายของน้ำมันมาเติมไม่งั้นเดี๋ยวคนหาปั๊มไม่ได้นะครับหรือว่าเติมแก๊สไม่ได้เติมไฟเรื่องชาร์จไฟไม่ได้แต่กลับมาต้องอยู่ที่ครัวเรือนหรือพวกเราด้วยปรับพฤติกรรมกันด้วยคือมันมีทั้ง demand supply ถูกไหมครับปรับพฤติกรรมด้วยเพื่อสุดท้ายแล้วการใช้พลังงานของเราจะได้มีความประหยัดได้อย่างยั่งยืนวันนี้ต้องดูทั้งสองส่วนด้วย
1: ผมนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เรากังวลกันว่าสต็อกน้ำมันในประเทศจะเหลือถึงเดือนพฤษภามิถุนาช่วงสงครามที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วพอเหมือนกับว่าเราก็อาจจะหาจากแหล่งอื่นได้บ้างเริ่มคุ้นชินกับสงครามแล้วว่ามันจะมีขึ้นมีลงแบบนี้ไอ้ความตื่นตัวที่จะย้อนกลับไปปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งหมดมันก็ลดลงไอ้การที่รณรงค์เรื่องประหยัดพลังงานมันก็ลดลงที่อาจารย์มอนเทพบอก
2: และยิ่งเวลาพอมีข่าวดีคุณทรัมป์ไปเซ็นสัญญาอะไรได้เดือนมิถุนาราคาน้ำมันลงดิ่งแต่แป๊บเดียวก็กลับขึ้นไปสูงตอนนี้สูงเว่ยนะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปซะเท่าไหร่เวลาไปถามนักเศรษฐศาสตร์ให้คาดการเราก็เป็นห่วงช่วงไตรมาส4ที่เราอยู่กันตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าช่วงก่อนหน้าราคาน้ำมันสูงก็จริงแต่เขามีออยล์รีเซิร์ฟเขามีพลังงานสำรองเอาไว้ที่เอามาเทมาใช้ได้แต่ตอนนี้ทุกคนก็ใช้กันไปแล้ว

0: เอ้ไอความเสี่ยงตอนนี้ก็คือถ้ายังความเสี่ยงเรื่องสงครามในตะวันออกกลางกันอยู่ oil reserve มันไม่ได้มีแต่ละคนต้องมาเติมกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอความเสี่ยงไตรมาส4นี้ที่ราคาน้ำมันยังอยู่สูงลากยาวนะครับแล้วโอกาสที่จะลงก็ลงได้แต่ว่าลงไม่ได้เร็วนะในปีหน้าอันนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่ต้องติดตามเรื่องความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อจากราคาพลังงานแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องความเสี่ยงเรื่องอาหารจากปุ๋ยขึ้นมาอีกนะครับแล้วเรื่องเงินเฟ้อต่างๆนานานะครับอันนี้ก็จะ
1: แต่ประเด็นก็คือต้องไม่หยุดที่จะทำงานมันต่อไปไม
0: ่
1: ใช่ว่าพอจังหวะเริ่มคุ้นชินกับราคาพลังงานแล้วอย่างที่อาจารย์เปรียบเทียบเรื่องหลังคาฝนตกเนี่ยไปซ่อมมันตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแม้ว่าตอนนี้มันก็อาจจะกึ่งสายไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับ
0: ก็นี่พอ IMF เขาเตือน
1: อาจารย์อาจมองในเรื่องวิกฤตพลังงาน
2: ผมใช่ประเด็นเรื่องพลังงานอย่างนี้ผมมองเป็น3-4ประเด็นผมคิดว่าสิ่งที่พอ IMF เตือนเรื่องราคาพลังงานก็ถูกแล้วก็ยังหลอกหลอนเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกผมว่าทั้งปีเนี่ยเราอยู่ในไตรมาส4ก็น่าจะมีประเด็นเรื่องราคาพลังงานที่เราจะต้องจ่ายน้ำมันแพงเนี่ยที่ผมมองคือว่ามันสะท้อนถึงเราต้องตีความเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่พอ IMF พูดถึงราคาพลังงานอย่างหลอนสำหรับผมเนี่ยผมตีความว่าโลกมันไร้ระเบียบท่านต้องปรับตัวเรื่องของโลกที่มันไร้ระเบียบเช่นการที่สหรัฐอยากจะบุกประเทศไหนก็ทำได้ทั้งหมดสหรัฐอยากจะไปซื้อน้ำมันจากศัตรูของเขาก็คือรัสเซียก็ซื้อได้เลยในขณะที่ประเทศไทยยังกังวลบ้างว่าจะไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียเดี๋ยวสหรัฐจะโกรธหรือเปล่า
1: ความบาด
2: แต่ราคาสินค้าในอเมริกาแพงมากทรัมป์จัดการเลยซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพื่อลดราคาสินค้าเพื่อทำให้เงินเฟ้อในสหรัฐมันลดลงนี่อันที่หนึ่งผมคิดว่าสะท้อนถึงเรื่องของระเบียบโลกที่
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ีระเบ
1: ีย
2: บนะครับอันที่สองผมคิดว่าเรื่องของราคาน้ำมันที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับประเทศไทยก็กลับไปสู่จุดที่เราเริ่มตั้งแต่ต้นไตรมาส2เดือนกุมภาพันธ์ที่ยังเป็นเรื่องของการยังไม่ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันอยู่ดีก็ยังมันก็ถ้าเรายังไม่ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันโครงสร้างราคาน้ำมันสำหรับผมเนี่ยมีอยู่2เรื่อง1เราอิงราคาสิงคโปร์2ไอ้ไส้ในเนี่ยมันมีภาษียุบยับไปหมดเลยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องอิงราคาสิงคโปร์ก็ยังเหมือนเดิมไอ้ไส้ในเราก็ไม่ยอมลดภาษีเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นรายได้ของรัฐบาลจะไม่มีเราก็ไม่ทำเพราะนั้นถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็คนไทยก็ยังต้องจ่ายเติมน้ำมันที่แพงอยู่ดี
1: เขาก็มีอาจารย์ใช้พรก.ไปลดหน้าโรงกลั่นไงพอจังหวะไหนน้ำมันดิบราคาสูงที่จะทำให้คนที่กลั่นเนี่ยเขาได้กำไรจากส่วนต่างค่าการกลั่นสูงก็ใช้กฎหมายไปกด
2: ก็เราก็ยังแพงอยู่ดี
1: โรงกลั่นเอาไว
2: ้เราก็ยังแพงอยู่ดีแม้ว่าราคาช่วงหนึ่งเนี่ยราคาตลาดโลกมันปรับลดลงมาเราก็ไม่ปรับลงนะเราก็ยังขึ้นอยู่พอขึ้นปั๊บก็ขึ้นต่ออีกเพราะนั้นผมคิดว่าโครงสร้างราคาน้ำมันมันยังไม่ได้มีการแก้ไขเพราะนั้นคนไทยก็ยังต้องจ่ายแพงอยู่สำหรับราคาน้ำมัน
1: คือมาตรการที่ผ่านมาเช่นเอากองทุนมาค้ำมาพยุงบ้างไปลดหน้าโรงกลั่นบ้างมันก็เหมือนกับแค่ปะผุชั่วครั้งชั่วคราวเวลาราคามันดีขึ้นมาถูกไหมแต่ว่าในระยะยาว
2: ในระยะยาวก็ยังเหมือนเดิม
1: ยังมองไม่
2: ถามว่าแล้วเราเป็นประเทศเดียวเหรอที่อิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ก็อิงราคาจากสิงคโปร์แต่ว่าเขาไม่ได้อิง 100% อินโดนีเซียมาเลเซียอิงราคาสิงคโปร์แต่เขาไม่เชื่อเขาไม่ออกไป 100% เขาไม่อิงมา 100% ทำไมเราไม่ทำแบบนั้นนะครับในโครงสร้างภาษีที่อยู่ในราคาน้ำมันเน
1: ี
2: ่ยในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอดีตนายกเนี่ยเขาเก็บภาษีเขายอมที่จะไม่เก็บภาษีสัมภาษามิตรผมจำไม่ได้ว่าลดลงไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลดลงกว่ารัฐบาลนี้แน่ๆแต่รัฐบาลนี้เนี่ยนะครับเขาก็หวงเรื่องรายได้มันจะน้อยไปนะครับเพื่อจะไปพัฒนาตรงอื่นก็เดี๋ยวจะไม่มีเงินอีกประเด็นที่3ที่พอ IMF พูดถึงราคาน้ำมันผมคิดว่าก็คือเรื่องของการหาพลังงานทางเลือกที่ท่านอาจารย์อมรเทพพูดถึงผมเห็นด้วยว่ามันจะต้องทำเป็นระยะยาวแต่วันนี้พอทำเป็นระยะยาวซึ่งให้ชัดก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์การทำขายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในบ้านเราเนี่ยมันยังเป็นการผูกขาดอยู่มันไม่เปิดเสรีไงเพราะนั้นการที่ไม่เปิดเสรีเนี่ยมันก็ยังทำให้เรายังต้องจ่ายค่าไฟแพงเกษตรกรยังต้องจ่ายค่าไฟแพงโรงงานยังต้องจ่ายค่าไฟแพงถ้าเราอยากจะผลักดันให้มีโซลาร์เซลล์จริงๆเพื่อเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยเราต้องเปิดเสรีเรื่องของการใช้เรื่องของการซื้อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ราคามันก็จะถูกลงผมทำโซลาร์ฟาร์มเนี่ยผมสามารถจะขายให้โรงงานคุณจอร์ดได้เลยอ่ะผมสามารถขายให้โรงงานให้อาจารย์ได้เลยเพราะนั้นมันก็จะแข่งขันราคาที่ลดลงต่ำไปเรื่อยๆเพราะนั้นไม่ใช่เพราะทำเฉพาะว่า ผลักดันโซลาร์เซลล์ไปเรื่อย

0: แต่ราคามันยังผูกขาดอยู่คนซื้อมันผูกขาดราคามันก็ไม่ลดอยู่ดี
1: นะนี่คือเรื่องของราคาพลังงานที่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดกันมาตลอดนั่นแหละพูดถึงคือถามว่าที่ IMF เตือนเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าไม่ใหม่ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าพอมันมีวาระที่บรรดาคนชั้นนำเรื่องด้านเศรษฐกิจมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วพูดแล้วมีอะไรที่เราจะหยิบจับมากระตุ้นตัวเองได้บ้างนะเรื่องราคาพลังงานอาจารย์มอนเทพยังมีอะไรเสริมอีกไหมครับว่าเนี่ยโครงสร้างก็ยังไม่ได้ปรับนะพอราคาสูงขึ้นทีก็อาจจะมีมาตรการอะไรชั่วครั้งชั่วคราวขึ้นมาทีนึง
2: ครับคือต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโดนกระทบแรงกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นประเทศนำเข้าสุทธิน้ำมันถูกไหมครับยังไงก็แล้วแต่เราต้องมีน้ำมันนำเข้ามาผลิตนะครับเพื่อส่งออกเพื่อบริโภคในประเทศเพราะผลกระทบของเศรษฐกิจไทยจะแรงกว่าเพื่อนนะครับถ้าประเทศอื่นที่เขาเป็นผู้ส่งออกบ้างนะครับหรือมีน้ำมันสำรองของเขาหรือมีพลังงานทางเลือกของเขาเขาก็โดนกระทบน้อยหน่อยอย่างเวลาเราทำการคาดการณ์เศรษฐกิจสมมติราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นว่าเราจะได้ยินประเทศไทยฟิลิปปินส์นะครับที่โดนกระทบแรงกว่านะครับมาเลเซียนะครับหรือสิงคโปร์ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าเราโดนผลกระทบแรงกว่าเพื่อนเพราะไอ้คำว่า resilience ใช้กันเนี่ยเราเองเนี่ยโดนเราใช้กับเราไม่ค่อยได้เพราะกระทบเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ย
1: มันยืดหยุ่นอะไรไม่ค่อยได้
2: เรายืดหยุ่นอะไรไม่ค่อยไหวแล้วเต็มนะครับทีนี้กลับมาว่าเออแล้วนอกจากเรื่องน้ำมันเนี่ยกระทบเศรษฐกิจมันมีอะไรอีกไหมที่เราต้องระวังสำหรับปีหน้าซึ่งอย่างเมื่อสักครู่เราพูดเกินมาแล้วว่าไอ้ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนอกจากน้ำมันเนี่ยนอกจากแก๊สด้วยมันมีเรื่องของปุ๋ยนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงปีหน้ามันเข้าสู่ช่วงเอลนิโญก็คือภัยแล้งอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นสูงผลผลิตจะออกน้อยลงพอผลผลิตออกน้อยลงราคาก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปีหน้าที่มีความเสี่ยงที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของฟู้ดอินฟลักชันความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่มาจากอาหารปีนี้เจอความเสี่ยงเงินเฟ้อที่มาจาก
1: น
2: ้ำมันถูกไหมครับปีหน้าไอ้เรื่องราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวย่อลงเงินเฟ้อที่มาจากน้ำมันอาจจะปรับตัวลดลงแต่เงินเฟ้อจากอาหารจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามสำหรับปีหน้าเวลาอาหารราคาขึ้นใครกระทบอีกก็คนรายได้น้อยอีกถูกไหมครับแล้วอันนี้อาจจะลามไปสู่ผู้ส่งออกด้วยในกลุ่มหลายกลุ่มด้วยซึ่งอาจจะโดนผลกระทบเรื่องความสามารถในการแข่งขันก็ต้องว่ากันไปซึ่งอันนี้จะเป็นโจทย์หนึ่งสำหรับเศรษฐกิจไทยซึ่งไอ้คำว่า resilience หรือความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์กลุ่มที่เสียประโยชน์แล้วมันอยู่ที่ว่าแล้ววันนี้ภาพมันจะเป็นแบบนี้มันไม่ได้จบนะไอ้ปัญหาที่เราคุยกันนะการปรับตัวของเราจะเป็นอย่างไรการปรับตัวเรื่องพลังงานเราคุยเรื่องพลังงานทดแทนแล้วถ้าเป็นอาหารล่ะถ้าราคาเพิ่มขึ้นสูงเราจะปรับตัวอย่างไรอันนี้จะเป็นโจทย์ที่จะต้องติดตามกันต่อสม
1: มติเรื่องอาหารก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจารย์คงจะมองว่าต้องรีบหามาตรการก่อนที่ฝนจะตกไปแก้
2: ต้องซ่อมหลังคากันก่อน
1: ราคาตอนที่มันเกิดวิกฤตแล้วก็อาจจะไม่ทันแล้วถูกไหมอาจารย์อาจมองยังไงเรื่องอัตราเงินเฟ้อจากอาหารจากราคาพลังงาน
0: ปีนี้เนี่ยนะครับก็เห็นด้วยกับดร.บอลเทพว่าเงินเฟ้อราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานแน่นอนที่สุดคราวนี้พอไตรมาส4เนี่ยที่เราอยู่ไตรมาส4ตัวเนี้ยมันบวกกับเรื่องของราคาสินค้าจากน้ำท่วมไปด้วยนะใช่เพราะว่าต้นทางของสินค้าอาหารเนี่ยผักหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบเพราะนั้นเนี่ยในไตรมาส4ผมคิดว่าเบิ้ลเข้าไปอีกเพราะนั้นบวกกับที่ราคาน้ำมันทั้งปีมาแล้วบวกกับเรื่องของน้ำท่วมยิ่งทำให้กดดันให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นคณะเศรษฐศาสตร์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์มอรังสิตเนี่ยเราได้ไปประเมินว่าผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มันเพิ่มตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2569เนี่ย
1: วันที่เกิดสงครามวันแรก
0: ใช่ที่มันไป100เหรียญ120เหรียญเนี่ยมันเรารายงานเรื่องของเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกๆเดือนเลยแล้วจริงๆเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เงินเฟ้อเนี่ยคุณจอร์ดเราฟังกันจนชินนะเอ้ย 2% เอ้ยแล้วมันยังไงมันดึงเงินกระเป๋าเราไปเท่าไหร่
1: เทียบง่ายๆคือ
0: เราก็ไปวิเคราะห์ว่าเราก็ทำดัชนีที่เรียก CLI Cost of Living Index พบว่าช่วงที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้ครัวเรือนไทยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น7เท่าตัว7เท่าจากของเดิมแล้วมันทำให้โครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเปลี่ยนปกติครัวเรือนไทยเนี่ยนะครับก่อนราคาน้ำมันแพงเนี่ยอันดับแรกก็คือจ่ายอาหารที่อยู่อาศัยผ่อนนู่นผ่อนนี่ก็ว่าไปนะพอราคาน้ำมันมันเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้เนี่ยนะครับมันส่งผลทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของคนไทยไปส่งผลต่อโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่เดิมเป็นอาหารเนี่ยกลายเป็นว่าคนไทยมันไปจ่ายเรื่องน้ำมันและค่าขนส่งก่อนจะไปเรื่องอาหารตามด้วยเรื่องอาหารแทนที่เราจะเอาเงินไปกินเนี่ยเราต้องไปจ่ายค่าน้ำมันด้วยก่อน

0: นี่คือภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยที่สูงขึ้นในปีนี้นะครับแล้วปีหน้าผมคิดว่าราคาน้ำมันก็ถ้าดูในวิกฤตในตะวันออกกลางก็ยังทรงกูก็ยังเป็นปัจจัยที่หลอกหลอนบวกกับปัจจัยภัยแรงของท่านอาจารย์อมรเทพไปผมเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าในเวที IMF เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเรื่องของภาษีทรัมป์ซึ่งจริงๆนะไม่แน่ใจว่าด้วยความเกรงอกเกรงใจว่า2หน่วยงานนี้อยู่ที่วอชิงตันดีซีหรือเปล่านะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับเศรษฐกิจไทยอยู่ปัจจุบันแม้ดร.อมรเทพจะบอกผมว่าใกล้ๆจะลงนามกันแล้วก็ตามแต่ว่าลงนามเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นว่าลงนามที่ 19% หรือลงนามบวกกับ 12.5% เป็น 31% หรือจริงๆ 19% หรือ 12.5%อันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแม้จะลงนาม
1: ก็ตามก็เห็นบางเวทีก็มีพูดนะเรื่องภาษีกับอเมริกาเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดในเชิงว่าเรียกร้องให้อเมริกาลดหลั่นลงมาคล้ายๆกับว่าพูดว่าถ้าประเทศนี้ตกลงได้แบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าตกลงไม่ได้เจอแบบนี้จะเป็นยังไง
0: ครับ
1: อาจารย์อมรเทพมองในเรื่องภาษีทรัมป์อ่ะจะเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจไทยด้วยไหมครับ
2: มันมีคำหนึ่งคำว่า fragmentation ที่เขาใช้นะครับก็คือโลกเนี่ยมันถูกกระจัดกระจายแบ่งเป็นขั้วกันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าก็ตีความได้เหมือนกันว่าจะอยู่ขั้วของสหรัฐหรือจีนนะครับหรือยุโรปก็แล้วแต่ผมว่าวันเนี้ยเราต้องมาดูกันมันมีประเด็นนึงที่เขาคุยกันก็คือบอกว่าโลกเนี่ยมันเป็นภาพแบบเนี้ยมัน excessively imbalance ก็คือว่าความไม่สมดุลเนี่ยมันสูงมากเพราะ IMF พูดประโยคที่บอกว่าเรามาดูกันนะอย่างจีนเนี่ยก็เรียกว่าอะไร domestic demand เนี่ยก็คืออุปสงค์ในประเทศเนี่ยมันไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยใช้กันอ่ะส่วนใหญ่ก็มีเท่าไหร่ก็ผลิตเหลือเท่าไหร่ก็ส่งออกเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะเกินดุลมหาศาลสหรัฐก็ตรงกันข้ามไม่ค่อยจะออมใช้กันอย่างเดียวถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้วหนึ่งยุโรปก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าทำงานไปก็ไม่ได้เพิ่ม productivity หรือประสิทธิภาพมากนักไม่ได้เกิดการลงทุนมากนะเพราะฉะนั้นจะเห็น3ขั้วที่มันแตกต่างกันอันนี้ก็คล้ายกันเวลาเราตีความในเรื่องของเทรดบาลอิมบาลานซ์เหมือนกันว่าถ้าเราผลิตเยอะเราก็เหลือเยอะเราก็เอาไปส่งออกซะเงินที่ได้ก็กลับมาเป็นเงินทุนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพของจีนที่มีเงินมหาศาลถูกไหมครับสหรัฐก็ใช้จ่ายเกินตัวแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องไม่ใช่แค่ครัวเรือนอย่างเดียวมันกลับมาที่ภาครัฐด้วยนะครับก็ fiscal imbalance ก็คือมีในเรื่องของขาดดุลทางการคลังหนี้สาธารณะของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นอีกโจทย์ที่สหรัฐเขาต้องดูยุโรปก็มีปัญหาคล้ายกันและนี่จะเริ่มลามมาที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับแล้วเมื่อสักครู่เราพูดกันเนี่ยทำไมที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องน้ำมันกลับมาเรื่องอาหารเรื่องเงินเฟ้อเพราะโจทย์ที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยมันไปสู่จุดนึงที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐก็คือเรื่องของหนี้ภาครัฐต้นทุนค่าใช้จ่ายของหนี้ภาครัฐก็คือดอกเบี้ยวันนี้เราพูดเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่องทำไมถึงพุ่งขึ้นเพราะว่าคนเองก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลจะก่อหนี้ต่อไหมสหรัฐวันนี้หนี้ระยะยาว10ปีสหรัฐจะต้องกู้10ปีเนี่ยต้นทุนเขาอยู่ที่ 5% กว่า30ปีจะวิ่งขึ้นไป 5.6 จะวิ่งไป 6% หรือเปล่าภาพแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายเงินมหาศาลเลยและถ้าภาพเป็นแบบนี้ในอนาคตหนี้ก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นโอเคเราไม่บอกว่าสหรัฐจะเบี้ยวหนี้หรอกนะครับแต่ว่าต้นทุนต่างๆมันจะสูงขึ้นและในอนาคตเขาจะทำอย่างไรกลับมาที่ประเทศไทยวันนี้สหรัฐเมื่อสักครู่บอกว่าต้นทุน10ปีพันธบัตรรัฐบาล10ปีของเขาอยู่ที่ 5.3 ก็แล้วแต่ของไทยวันนี้อยู่ 2.3 ต่ำมากแต่ไม่ได้บอกว่าจะอยู่ภาพแบบนี้นะมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันจากในช่วงที่ผ่านมาแต่ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ควบคุมได้แต่จะมาชมประเทศไทยแม้ว่าเรามี fiscal disciplineเรามีวินัยทางการคลังก็พูดได้ไม่เต็มปากแม้ว่าวันนี้จะบอกว่านี่ไม่ชน 70% ก็แล้วแต่มีงานต้องทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมการลดการใช้จ่ายแล้วก็ดูกันเรื่องของมาตรการในการที่จะบอกว่าจะเป็นประชานิยมก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นการแจกเงินก็แล้วแต่ก็อาจจะต้องทำเฉพาะจุดไม่สามารถทำแบบเดิมได้อีกต่อไปทีนี้ก็กลับมาดูตรงประเด็นคำถามที่บอกว่าไอ้เทรดวอลแบบนี้เนี่ยมันจะจบกันหรือเปล่าเพราะแต่ละประเทศก็แบ่งกันเป็นขั้วแบบนี้ในขณะเดียวกันวันนี้ถามว่ามันรุนแรงกันหรือเปล่าผมอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าอาจจะต้องติดตามในช่วงเดือนหน้าให้ดีเดือนหน้ามีอะไรมี midterm election ในส่วนของสหรัฐวันนี้คุณทรัมป์จะออกมาตรา301นะครับให้ USTR ในการสืบสวนซึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าช่วง midterm election หรือหลังจากนี้ก็อาจจะมีการประกาศก็ได้เพราะว่ามีการเจรจากันมาต่อเนื่องแล้วผมก็เลยบอกว่าอีกนั้นเมื่อเจรจาใกล้จบแล้วอีกไม่นานก็คงจะมีการรายงานผลเหมือนกันว่าเราจะโดนอยู่ที่เท่าไหร่จะ 12.5 หรือจะกลับไปที่เดิม19หรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่เราไม่ใช่ดูแค่ประเทศไทยต้องเปรียบเทียบด้วยจีนโดนเท่าไหร่เวียดนามโดนเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าประเทศคู่แข่งของเราก็จะเป็นในกลุ่มพวกนี้เราเชื่อว่ายังไงเราคงไม่ได้แข่งกับมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรมากนักเพราะว่าเราเกินดุลการค้ากับสหรัฐ

0: เยอะมากๆแต่ว่าแล้วก็เยอะกว่าประเทศในกลุ่มที่เหลือทีนี้ก็ต้องกลับมาดูว่าสุดท้ายแล้วการเจรจาจะเป็นอย่างไรการค้าโลกจะเป็นอย่างไรแต่ตอบคำถามที่ว่าวันตั้งแต่คุณทรัมป์ประกาศอะไรนะภาษี reciprocal tariff ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงตอนน
1: ี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างหรือยัง
0: เรามีการเจรจาต่อเนื่องถูกไหมครับในส่วนของทีมไทยแลนด์แต่ทีนี้กลับมาดูที่ว่าตัวเลขเราเป็นอย่างไรส่งออกปีนี้ตั้งแต่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงส่งออกเราเป็นยังไงโตค่อนข้างดีวันนี้ถ้าบอกปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจส่วนหนึ่งก็เพราะการลงทุนถูกไหมครับการนำเข้าก็การนำเข้าสูงก็จริงจากน้ำมันแต่การส่งออกของเราก็สูงเช่นกันทีนี้ถ้ามองต่อไปว่าสหรัฐก็เร่งนำเข้าก่อนที่เขาจะมาเริ่มในเรื่องของภาษีแต่ปีหน้าเราก็ยังเชื่อว่าการส่งออกยังเป็นบวกเห็นไหมครับว่าสุดท้ายภาษีจริงๆมันต้องเปรียบเทียบกับประเทศอื่นด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อก็คือสหรัฐไม่ใช่แค่เก็บภาษีกับประเทศพวกเราแล้วจบเราต้องมาดูว่าสงครามการค้ารอบต่อไปเนี่ยสหรัฐเขาต้องการอะไรจากจีนเพราะนั้นก็ต้องกลับไปดูว่าเดี๋ยวสุดท้ายที่บอกว่ายุติสงครามการค้าชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับจีนจำได้ใช่ไหมครับที่คุณทรัมป์ไปเยือนคุณสีจิ้นผิงเดี๋ยวคุณสีจิ้นผิงจะมาเยือนสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าไอ้ที่คุยกันเนี่ยต้นเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ยังไม่ได้จบหรอกครับและยังกดดันบรรยากาศการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจโลกอีก
1: อาจารย์อัดสรุปเราได้บทเรียนอะไรจากการประชุมตลอดสัปดาห์นี้บ้างครับ
2: 1
1: เราแต่ว่าขอแบบว่าอย่าให้มันกังวลใจมากเกินไปมองในมุมบวกว่าเราจะได้ปรับตัวไงเป็นคำเตือนจาก IMF
2: ก็1เราได้ภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเราได้นำเสนอนะครับสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราหลายอย่าง1ในนั้นก็เป็นโอเลี้ยงนะครับอาจจะไประดับโลกก็ได้นะครับ2มีเงินสะพัดนะครับนะฮะจาก 1,500 ล้านไม่ใช่พันนะ 15,000 คน 16,000 คนร้านอาหารโรงแรมการขนส่งสตรีทฟู้ดต่างๆเนี่ยเงินสะพัดสิ่งสำคัญที่สุดผมคิดว่าสิ่งที่เขาเสนอนี่ดีๆทั้งนั้นเลยถ้าเราหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาปรับทิศปรับทางในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย 3% 4% อยู่ใกล้แค่เอื้อมผมว่าอย่างนั้น
1: ถ้าทำเหมือนเดิมแต่วาดฝันตัวเลขใหม่
2: ก็ถ้าไม่ปรับเรื่องโครงสร้าง
1: ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้
2: เป็นธรรมก็เราก็ยังเป็นผู้ป่วยของอาเซียนยังเป็นผู้ป่วยของเอเชียเหมือนเดิมตามที่ Financial Times ได้ให้สมมนายามของเราครับ
1: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับช่วยกันถอดรหัสคำเตือนของ IMF ว่าประเทศไทยเตรียมจะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไรนะครับและติดตามทันโลกกันต่อนะครับคุณพงษ์ทัศน์ก็จะวิเคราะห์กันต่อการประชุม IMF World Bank ที่อาจจะไปฉุดรั้งเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกจากการประเมินของ IMF นะครับคุณพงษ์ทัศน์ครับ
3: ครับคุณวราวิทย์ครับโดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่อเขายืดเยื้อนะครับขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยูเครนไม่สู้ดีจนอาจจะกระทบต่อภารกิจของยูเครนในสมรภูมิด้วยติดตามในทันโลกคืนนี้ครับ
4: สหรัฐวางแผนใช้ระเบิด Mother of All Bombs โจมตีอิหร่าน IMF คาดวิกฤตตะวันออกกลางยืดเยื้อกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียทันโลก ScienceTech มองความเป็นไปได้ถ้า AI ครองโลกจะเข้ามาจัดการด้วยวิธีไหน

สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงษ์สถัสสุขพงษ์นะครับประเด็นใหญ่ประเด็นแรกวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยูเครนดูเหมือนจะพลิกผันอีกรอบหนึ่งหลังจาก SpaceX จำกัดการใช้งานดาวเทียม Starlink จนกระทบต่อภารกิจของกองทัพยูเครนในสมรภูมิประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ไปให้สัมภาษณ์รายการทีวีเปิดใจเกี่ยวกับความรู้สึกต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับผู้นำยูเครนปรากฏตัวในรายการ Piers Morgan Uncensored ระหว่างเดินทางเยือนกรุงลอนดอนของอังกฤษนะครับพูดถึงความรู้สึกต่อผู้นำสหรัฐที่ดูเหมือนจะเอ็นเอียงไปทางรัสเซียมากขึ้นจากการบรรลุข้อตกลงน้ำมันดีเซลของทั้งสองประเทศเนื่องจากสหรัฐจะผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรชั่วคราวเปิดทางให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลเข้าสู่ตลาดสหรัฐและตลาดโลกนอกจากนี้ผู้นำ

0: ยูเครนยังเสนอให้ผู้นำสหรัฐรักษาความเป็นกลางย
1: ื
0: นหยัดไม่เข้าข้างฝ่ายที่ผิดในความขัดแย้งด้วย
2: If you're in the middle you have to stay in the middle not on the wrong side I think his advisors are wrong I don't know who is pushing him not to the right side this is not right side of history
0: อีกประเด็นใหญ่ในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็คือกรณี SpaceX จำกัดการใช้งาน Starlink ของกองทัพยูเครนจนกระทบต่อภารกิจในสมรภูมินะครับประเด็นนี้กำลังสร้างความกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนของสหรัฐต่อยูเครนในสงครามด้วยซึ่งผู้นำยูเครนก็ยอมรับถึงความรู้สึกว่าเหมือนถูกผู้นำสหรัฐกำลังหักหลังครับกองทัพยูเครนเมื่อวานนี้รายงานว่าระบบสื่อสารผ่าน Starlink ที่ผลิตโดย SpaceX ของ Elon Musk และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลสหรัฐใช้งานไม่ได้เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันกระทบต่อภารกิจในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบของยูเครนโดยตรงครับยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศในการไปสกัดโดรนโจมตีเครื่องยนต์ไอพ่นของรัสเซียด้วยเดิมทีอัตราการสกัดโดรนชาเหตุของรัสเซียลดลงจากร้อยละ90เหลือร้อยละ60หลังจากรัสเซียหันมาใช้เครื่องยนต์ไอพ่นในช่วงต้นฤดูร้อนแล้วนะครับพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ยิ่งซ้ำเติมมากขึ้นไปอีกขณะเดียวกันก็ยังส่งผลให้ยูเครนใช้โดรนโจมตีระยะกลางเพื่อโจมตีเป้าหมายพื้นที่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียได้ยากมากขึ้นการขาดการเชื่อมต่ออย่างกระทันหันแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัสเซียยิงขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีเป้าหมายหลายพื้นที่ของยูเครนแต่สหรัฐก็ไม่ได้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเป็นคืนที่2ติดต่อกันทั้งที่สหรัฐเคยให้ข้อมูลข่าวกรองทางการทหารกับยูเครนมาโดยตลอด
1: And Elon Musk who controls Starlink owns the company which you rely on it appears it's been powered down do you feel betrayed by what has been happening
2: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings. Yes, it depends not on me. I mean, our country has to survive. So they switched off that. It's their decision.
1: What is your message to Elon Musk?
2: No, it's a big mistake. A lot of losses. These.Decision will bring a lot of human losses.
0: ย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวเกี่ยวกับการระงับการให้ข้อมูลข่าวกรองทางการทหารแก่ยูเครนนะครับแต่ผู้นำยูเครนก็เปิดเผยผ่านการให้สัมภาษณ์ NPR สื่ออเมริกันว่าที่ปรึกษาทางการทหารของยูเครนได้รับคำขู่จากสหรัฐในประเด็นนี้แล้วถ้ายูเครนยังเดินหน้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียและล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้นำยูเครนประกาศว่าจะไม่ทำตามคำร้องขอของสหรัฐในการยุติโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียด้วยประเด็นเกี่ยวกับการจำกัดการใช้งาน Starlink เริ่มชัดเจนมากขึ้นหลังจาก Elon Musk ออกมาโพสต์บนบัญชี X ระบุว่าข้อจำกัดในการใช้งานใดๆก็ตามเป็นการตัดสินใจโดยตรงของกองทัพและประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นเนื่องจากระบบสื่อสารดังกล่าวไม่ได้ให้สิทธิ์ใช้งานโดยตรงแก่กลุ่มลูกค้าที่นำระบบนี้ไปใช้กับอาวุธนะครับและกองทัพยูเครนก็เชื่อมต่อกับเครือข่าย StarChill ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลสหรัฐโดยตรงด้วยถามว่ารัสเซียมีท่าทีอย่างไรต่อประเด็นการจำกัดการใช้ Starlink วันนี้ดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ยืนยันว่าไม่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดการใช้งาน Starlink นะครับนอกจากนี้ก็ยังเปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐผู้นำรัสเซียและผู้นำจีนมีแนวโน้มจะจัดการประชุม3ฝ่ายในการประชุมเอเปคที่จีนเดือนหน้านี้ครับ
3: Mы не слышали каких-то официальных заявлений от представителей компании «Маск». Мы не слышали каких-то официальных заявлений от представителей «Киевского рынка» на этот счет. Мы слышали заявление президента Трампа о том, что помощь продолжается. Давайте с вами просто уже анализировать ту информацию, которая поступает, но не спешите с выводами.
0: รอยร้าวระหว่างสหรัฐกับยูเครนก็ทำให้พันธมิตรยุโรปต้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์นะครับเราได้เห็นภาพของแอนดี้เบอร์นัมนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดทำเนียบบ้านเลขที่10ต้อนรับวโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครน

0: การหารือใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงครับสะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมของคนทั้งคู่ถ้าเราดูจากในภาพก็จะเห็นว่าเบอร์นัมออกมากอดเซเลนสกี้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่จะเข้าไปหารือภายในทำเนียบบ้านเลขที่10นะครับผู้นำอังกฤษให้คำมั่นในการเร่งส่งมอบขีปนาวุธอเนกประสงค์น้ำหนักเบาให้ยูเครนใช้ในการรับมือกับโดรนเครื่องยนต์ไอพ่นของรัสเซียด้วยครับ
1: However, in these moments, Britain will continue to provide you with whatever support that we can. And today, I'm announcing that we are accelerating the delivery of British-made air defences for you, and we will make sure that they're in place as soon as possible. I've also asked all of our ministers here in the government to do whatever they can extra to support you, and we are looking at all possible avenues.
2: We have mentioned.Attacks today, and it's a pity that we had also some difficulties. What I want to discuss with Andy about Starlink and about intelligence. I mean, a lot of different surprises on which you can't count when you have real partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear, and be strong partners.
0: ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาในช่วงตอบกระทู้สดให้คำมั่นว่าประธานาธิบดียูเครนจะไม่กลับบ้านมือเปล่านอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมและหาทางเลือกในการเร่งส่งมอบความช่วยเหลือทางการทหารให้แก่ยูเครนนะครับอังกฤษยังเตรียมมอบเงิน17ล้านปอนด์ให้ยูเครนเพื่อนำมาใช้ในการซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลหลังจากโครงสร้างดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วด้วยและก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนก็เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ที่พระราชวังบักกิงแฮมครับการเดินทางเยือนอังกฤษของผู้นำยูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่รัสเซียระดมโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอย่างหนักนะครับด้วยการใช้ขีปนาวุธทิ้งตัว39ลูกและโดรนโจมตีอีกไม่ต่ำกว่า120ลำการโจมตีพุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่5จุดและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญครับทำให้ประชาชนอย่างน้อย 600,000 คนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ซึ่งผู้นำยูเครนก็เตือนว่าปัญหาไฟฟ้าดับอาจจะขยายวงกว้างมากขึ้นและแน่นอนนะครับว่าการหารือกันระหว่างผู้นำอังกฤษกับผู้นำยูเครนก็ยังครอบคลุมไปถึงประเด็นการจำกัดการใช้งาน Starlink จนกระทบต่อภารกิจของยูเครนในสนามรบด้วยตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมา Starlink มีบทบาทสำคัญอย่างมากในสนามรบจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเสาหลักของการสื่อสารของกองทัพยูเครน
3: สนามรบยุคใหม่ความได้เปรียบไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธเพียงอย่างเดียวอีกปัจจัยสำคัญคือการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในด้านการรับส่งข้อมูลและการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยรบสำหรับยูเครนเทคโนโลยีเบื้องหลังการทำงานเหล่านี้คือ Starlink เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของบริษัท SpaceX ของ Elon Musk ดาวเทียมของ Starlink ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรต่ำรอบโลกเพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างดาวเทียมกับภาคพื้นดินรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่างจากดาวเทียมทั่วไปมุ่งให้บริการผู้อาศัยในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อีลอนมัสก์เปิดให้ยูเครนใช้งาน Starlink ได้ทันทีหลังการรุกรานเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ด้วยการส่งชุดอุปกรณ์จานรับสัญญาณและเราเตอร์ของ Starlink เข้าไปในประเทศกว่า 15,000 ชุดช่วยให้บริการสาธารณะและการทำงานของรัฐบาลยังดำเนินต่อไปขณะที่รัสเซียยังหาวิธีทำให้ระบบนี้ใช้งานไม่ได้จากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Starlink กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญเมื่อยูเครนนำมาใช้งานทั้งในกองกำลังทางบกทางเรือและทางอากาศนอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญของการใช้โดรนทำสงครามทอมวิตติงตันผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์และนักวิจัยสมทบของสถาบันรูซี่อธิบายกับ BBC ว่าระบบนี้ช่วยให้ยูเครนรับส่งข้อมูลปริมาณมากทั้งวิดีโอข้อความและการสนทนาด้วยเสียงในลักษณะคล้ายกับการใช้สมาร์ทโฟนแต่จุดสำคัญคือการรับส่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเหมือนโทรศัพท์เนื่องจากอาศัยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายดาวเทียมความสามารถดังกล่าวทำให้ Starlink มีบทบาทมากกว่าการเปิดช่องทางให้ทหารพูดคุยกันแต่ยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆในสนามรบจอร์จบารอตผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเปิดของสถาบันศึกษาสงครามหรือ ISW

0: ยกให้ Starlink เป็นเสาหลักของการสื่อสารทางทหารในยูเครนเนื่องจากเทคโนโลยีนี้ทำให้โดรนหน่วยปืนใหญ่และศูนย์บัญชาการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเดียวแบบเรียลไทม์ความสำคัญคือการย่นระยะเวลาระหว่างการตรวจสอบพบเป้าหมายกับการยิงโจมตีเมื่อข้อมูลจากการตรวจจับถูกส่งต่อถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วการทำงานของแต่ละส่วนจึงเชื่อมต่อกันได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นอีกบทบาทสำคัญของ Starlink คือการเชื่อมต่อระหว่างโดรนกับผู้ควบคุมบทความของ BBC ระบุว่าการใช้ Starlink โดรนยูเครนสามารถรักษาการเชื่อมต่อกับผู้ควบคุมได้เสถียรกว่าและครอบคลุมระยะทางไกลกว่าการใช้เครือข่ายวิทยุทั่วไปนอกจากนี้ยังถูกรบกวนสัญญาณได้ยากกว่าสำหรับการปฏิบัติการที่ต้องอาศัยการสื่อสารระหว่างโดรนกับผู้ควบคุมอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานทำให้ Starlink กลายเป็นส่วนหนึ่งของการนำทางและควบคุมโดรนในสนามรบโดยเฉพาะภารกิจสกัดกั้นโดรนของรัสเซียบารอสระบุว่าโดรนสกัดกั้นที่เชื่อมต่อกับ Starlink เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของยูเครนในการรับมือโดรนชาเฮดเครื่องยนต์ไอพ่นของรัสเซียโดรนรัสเซียรุ่นนี้บินได้เร็วกว่า319กิโลเมตรต่อชั่วโมงการส่งโดรนขึ้นไล่ตามเพื่อสกัดกั้นจึงต้องอาศัยทั้งความเร็วในการบินและการเชื่อมต่อกับผู้ควบคุมความสำคัญของการเชื่อมต่อนี้สะท้อนให้เห็นได้จากผลกระทบเมื่อมีการกำหนดข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เครือข่ายขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขนี้หมายถึงความเร็วในการเคลื่อนที่ของโดรนไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล ISW ประเมินว่าข้อจำกัดดังกล่าวทำให้ความพยายามส่งโดรนไล่ตามชายเฮดเครื่องยนต์ไอพ่นแทบเป็นไปไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้การนำทางโดรนภายในยูเครนและพื้นที่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียทำได้ยากยิ่งขึ้นผลกระทบนี้สะท้อนว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญต่อการทำงานของอุปกรณ์ในสนามรบตั้งแต่การส่งข้อมูลการนำทางไปจนถึงการปฏิบัติภารกิจและขณะนี้ยังไม่มีเครือข่ายอื่นที่พร้อมเข้ามาทดแทน Starlink ได้ทันที
1: If it was because of political pressure, then that's really indicating to the Ukrainians that their ability to basically fight with these systems is dependent on support from the United States, even after they actually acquire the systems themselves.
0: สำหรับยูเครน Starlink จึงเป็นทั้งช่องทางการสื่อสารเครือข่ายรับส่งข้อมูลและตัวเชื่อมระหว่างผู้ควบคุมอาวุธและศูนย์บัญชาการช่วยให้ส่วนต่างๆของกองทัพทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วในสงครามที่เวลาตั้งแต่ตรวจพบเป้าหมายจนถึงลงมือปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: สลับไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังตึงเครียดต่อเนื่องนะครับหลังจากเรือบรรทุกสินค้าตกเป็นเป้าหมายการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซครับคลิปวิดีโอคลิปนี้แสดงให้เห็นตู้คอนเทนเนอร์และซากความเสียหายกระจัดกระจายหลังจากเรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีนอกชายฝั่งของโอมานเรือที่ถูกโจมตีคือเรือ GFS Pride จดทะเบียนภายใต้ธงสิงคโปร์ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้และจมลงในเวลาต่อมาลูกเรือ21คนอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยเรืออีกลำที่จมลงในช่องแคบฮอร์มุซคือเรือเคปดาวซึ่งจดทะเบียนภายใต้ธงแอนติก้าบาบูดาถือเป็นเรือลำที่2และลำที่3ที่จมลงในช่องแคบฮอร์มุซนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่เรือ GFS Giselle เป็นอีกลำที่ถูกโจมตีแต่เรือสามารถแล่นไปยังจุดทอดสมอได้ในท้ายที่สุดลูกเรือ22คนปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับภัยคุกคามต่อเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซยกระดับขึ้นจนสร้างความกังวลต่อการเดินเรือในน่านน้ำบริเวณนี้หลังจากอิหร่านพยายามกระชับอำนาจในการควบคุมช่องแคบด้วยการจำกัดการเดินเรือเพื่อใช้เป็นไพ่ต่อรองกับสหรัฐด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าอิหร่านได้ใช้ยุทธวิธีใหม่กับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบเพื่อทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงจนสร้างแรงกระเพื่อมต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนรอยเตอร์สรายงานว่ากองกำลัง IRGC ของอิหร่านหันมาใช้กลุ่มผู้สังเกตการที่ปราศจากอาวุธบนเรือขนาดเล็กเพื่อค้นหาเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปฏิบัติการออกไปนอกช่องแคบครอบคลุมไปถึงอ่าวโอมานและน่านน้ำที่ไกลออกไปด้วย ขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านก็ย้ำนะครับว่าไม่ต้องการแสวงหาสงครามโดยไม่มีที่สิ้นสุดหรือขยายเวลาในการพูดคุยกับสหรัฐออกไปแต่อิหร่านจะเดินหน้าต่อสู้จนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขคำถามก็คือสหรัฐมีทางเลือกอะไรในมือในเวลานี้รายงานพิเศษของ CNN อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐกำลังจัดทำแผนโจมตีอิหร่านในขั้นต่อไปด้วยการใช้ระเบิดแรงอัดอากาศขนาดใหญ่ GBU-43B หรือ Mother of All Bombs หรือแม่ของระเบิดทั้งปวงในการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้รื้อฟื้นปฏิบัติการทางการทหารขึ้นมาอีกรอบครับ Mother of All Bombs หรือ MOABเป็นระเบิดที่ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพสูงที่สุดในคลังแสงของสหรัฐนะครับพัฒนาขึ้นมาในช่วงสงครามอิรักเมื่อปี2003หัวรบชนิดระเบิดกลางอากาศจะระเบิดก่อนกระทบพื้นดินส่งแรงระเบิดมหาศาลออกไปทุกทิศทางแนวคิดหลักของการพัฒนาโมแอบคือสงครามจิตวิทยาเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้ทหารอิรักขวัญเสียและยอมจำนนแนวคิดดั้งเดิมคือการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินก่อนจะมีการพัฒนาเพื่อโจมตีเป้าหมายในถ้ำโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ใช้ระเบิดนี้ในการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานเมื่อปี2017ขณะดำรงตำแหน่งสมัยแรกครับมุ่งเป้าเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่มีการเสริมความแข็งแรงแรงระเบิดได้ทำลายอุโมงค์ใต้ดิน3จุดอาวุธและเครื่องกระสุนถ้าสหรัฐนำระเบิดชนิดนี้มาใช้ในการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านก็จะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญอย่างมากแต่ก็มีคำถามถึงประสิทธิภาพของระเบิดชนิดนี้ด้วยนะครับเนื่องจากโมแอบอาจจะไม่สามารถเจาะลงไปใต้ดินได้ลึกพอที่จะทำลายโครงการนิวเคลียร์ในภูเขาพิกแอ็กซ์เนื่องจากภูเขาลูกนี้มีชั้นหินแกรนิตเป็นเกราะคุ้มกันตามธรรมชาติครับอีกหนึ่งสมรภูมิที่ได้รับพื้นที่บนหน้าสื่อน้อยลงหลังจากมีกรอบข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่กำลังรับศึกอีกรูปแบบที่น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือเลบานอนนะครับคุณสุขสดชื่นอิสราเอลก็ยังยืนยันว่าจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนด้วยนะครับ
3: ใช่ครับคุณพงษ์สทัศน์ก่อนหน้านี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลก็เคยออกมาระบุแล้วนะครับว่าจะไม่ถอนกำลังออกจากทางตอนใต้ของเลบานอนครับหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นการยึดครองพื้นที่ที่ยืดเยื้อมากกว่าที่เราคิดแม้ยังไม่ชัดเจนว่าจะยืดเยื้อเหมือนครั้งที่แล้วที่อิสราเอลยึดไปซึ่งกินเวลานานกว่า22ปีเลยหรือเปล่าคุณผู้ชมครับแม้ว่าเลบานอนและอิสราเอลจะลงนามในกรอบข้อตกลงที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่ในตอนนั้นมีเป้าหมายให้อิสราเอลถอนกำลังออกมาเป็นระยะแต่ในวันนี้อิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้ของเลบานอนครับพร้อมทำลายหมู่บ้านหลายสิบแห่งอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้พลัดถิ่นจำนวนมหาศาลอาจไม่มีบ้านให้กลับไปอยู่ครับเรามาดูกันว่าเกิดขึ้นตรงไหนครับในปัจจุบันครับอิสราเอลยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนลึกเข้าไปจากพรมแดนถึง10กิโลเมตรพื้นที่สีม่วงก็คือพื้นที่ที่อิสราเอลอาจวางกำลังอยู่นะครับโดยพื้นที่หลังแนวเส้นสีเหลืองซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของการยึดครองของอิสราเอลล้วนเผชิญการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินจากอิสราเอลเป็นระยะด้วยเหตุผลของการป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของชาวอิสราเอลครับน่าสังเกตนะครับว่าทั้งชื่อเส้นสีเหลืองและหลักคิดในลักษณะนี้ก็คล้ายกับแนวทางที่อิสราเอลใช้ในฉนวนกาซาเช่นกันครับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อิสราเอลยึดครองก็เลยกลายเป็นดินแดนรกร้างไปแล้วหมู่บ้านและเมืองทั้งหมด48แห่งจากทั้งหมด60แห่งถูกทำลายจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะมาดูภาพกันนะครับแต่ทั้งบ้านเรือนโรงเรียนมัสยิดและถนนหนทางถูกรื้อถอนและทำลายไปทั้งสิ้นครับแต่ย้ำว่าส่วนใหญ่ที่ถูกทำลายไป48จุดสีแดงนั้นเป็นหมู่บ้านของชาวมุสลิมเชื้อสายชีอะห์ครับขณะที่หมู่บ้านของชาวมุสลิมเชื้อสายซุนีและชาวคริสต์ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกถล่มในลักษณะเดียวกันครับแต่คุณผู้ชมครับที่สำคัญคือการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของนิวยอร์กไทมส์พบว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่ถูกอิสราเอลทำลายไป เกิดขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงด้วยซ้ำครับโดยอิสราเอลอ้างว่าเป็นการกำจัดภัยคุกคามจากเฮสบอลเลาะห์นั่นเองนอกจากนี้ครับหลังข้อตกลงหยุดยิงพื้นที่กว่า 41,000 ไร่ในโซนที่อิสราเอลยึดครองยังเผชิญไฟป่าเช่นกันครับมันผิดปกติตรงที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเป็นวงกว้างในลักษณะนี้และมันก็บังเอิญเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ IDF ปฏิบัติการในพื้นที่เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับมันจึงเห็นได้ชัดนะครับว่าในขณะนี้แม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงจะสามารถหยุดการสู้รบระหว่างเฮสบอลเลาะห์กับอิสราเอลไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้หยุดการถอนรากถอน

0: คนชาวมุสลิมชีอะห์แต่อย่างใดครับซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็ได้ทำให้ชาวเลบานอนจำนวนมากกังวลว่าอิสราเอลกำลังพยายามทำให้พื้นที่นี้ปราศจากประชากรอย่างถาวรหรือเปล่าเพราะการที่อิสราเอลเข้าไปยึดครองพื้นที่เหล่านี้ทำให้ประชากรกว่า1,200,000คนต้องพลัดถิ่นไปก่อนหน้านี้ครับและในขณะนี้อิสราเอลก็กำลังสร้างหลักประกันอีกด้วยว่าทั้งประชาชนจำนวนมหาศาลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเฮสบอลเลาะห์2กลุ่มนี้จะไม่มีบ้านให้กลับไปอีกลองฟังเสียงชาวเลบานอนครับ
1: ชูเฟฮดัลบาทฮานดาราบาเฟรอจบีตเฟซาวาเรชูเฟบาทอารอสซาร์ตลาตีมเนลีบเนลาตีมอิลีบีบัยตีอิจูดาราบุยโอชูบะดูฮิลวาฮาวันจารห์ขี้อุมรถขี้อรฟเกฟโอตัลลาตัลลาฮาวาเลดามาร์ชีมลีบเน
0: ที่โรงเรียนเบิร์ชคาลาเวทางตอนใต้ของเลบานอนหลังอาคารเรียนเก่าถูกทำลายจากการโจมตีของอิสราเอลเมื่อเดือนพฤษภาคมในวันนี้เด็กๆเริ่มกลับมาเรียนอีกครั้งแล้วครับแต่ต้องเรียนในอาคารใกล้เคียงที่ยังก่อสร้างไม่สำเร็จครับ
2: يعني تذكرت مثلا وقت خرجنا من الكي جي 3 كيف عاملين انه هون تخرج تذكرت النشاطات اللي كنا نعملها تذكرت كيف التوتر اللي كان وقت الامتحانات لما نجي لهون تذكرت كثير اشياء تذكرت رفيقه روان فتونه هي استشرفت هون كمان
0: และในขณะเดียวกันครับก็ยังปรากฏรายงานเหมือนกันว่ามอสซาดหรือหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของอิสราเอลในขณะนี้กำลังใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสอดแนมและสรรหาแหล่งข่าวในเลบานอนและอิหร่านเช่นเดียวกันครับสื่ออัลจาซีราระบุว่าอิสราเอลใช้ทั้งโฆษณาออนไลน์การสร้างประกาศรับสมัครงานปลอมที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติและข้อความต่างๆที่ถูกปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายครับเราลองหยิบมา1ตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือบัญชี Instagram ที่มีชื่อว่า The Mossad Officialคอยเผยแพร่ข้อความในภาษาอาหรับเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจแอบติดต่อไปโดยชูข้อความอย่างคำว่าเลบานอนอิสราเอลมอสซาดต้องการตัวคุณการคุ้มครองหรือคิดถึงอนาคตของคุณเอาไว้ครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเตหะรานก็ระบุกับอัลจาซีรานะครับว่านี่คือส่วนหนึ่งของสงครามข่าวกรองที่อิหร่านกับอิสราเอลเผชิญหน้ากันมาหลายทศวรรษแล้วและได้ทวีความรุนแรงถึงขีดสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับนอกจากนี้นะครับปรากฏการณ์นี้ยังมองได้เห็นว่าการกระทำที่เปิดเผยในลักษณะนี้อาจมีเป้าหมายทางจิตวิทยามากกว่าการสรรหาแหล่งข่าวจริงครับเพื่อมุ่งสร้างการรับรู้ว่าอิสราเอลมีขีดความสามารถในการเข้าถึงผู้คนในวงกว้างด้วยเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้นะครับก็เลยสะท้อนให้เราเห็นว่าแม้จะมีกรอบข้อตกลงหยุดยิงหยุดจริงแต่สงครามในรูปแบบอื่นยังคงดำเนินต่อไปครับทั้งการยึดครองการทำลายล้างหรือว่าการปฏิบัติการทางช่องทางออนไลน์ครับและคุณพงษ์ทัศน์ครับถ้าหากว่าอิสราเอลตัดสินใจถอนกำลังออกจากเลบานอนในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นไปก็อาจจะกู้คืนได้ยากครับเพราะส่วนใหญ่ก็พังพินาศไปแล้ว
3: สิ่งที่น่าสนใจก็คือเลบานอนเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของอิหร่านด้วยนะครับว่าจะต้องยุติการสู้รบทุกแนวรบเพราะสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ก็ชวนให้ตั้งคำถามว่าการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี้ยจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าครับขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับคุณผู้ชมครับสารคดีเชิงสืบสวนนาซาได้รับความสนใจเป็นวงกว้างจากการเปิดโปงข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการอันโหดร้ายของอิสราเอลในฉนวนกาซานะครับสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูสั่งสอบสวนทหารอิสราเอลที่มีส่วนร่วมในการให้สัมภาษณ์ในสารคดีชุดนี
4: ้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดเผยตัวตนของทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือปรากฏตัวในภาพยนตร์ใส่ร้ายเรื่องนี้ข้อความส่วนหนึ่งในจดหมายของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่ส่งถึงอัยการสูงสุดประธานเสนาธิการกองทัพและผู้อำนวยการชินเบตหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในประเทศให้สอบสวนทางอาญาทหารที่ให้สัมภาษณ์ในสารคดีเชิงสืบสวนนาซาและดำเนินคดีในความผิดร้ายแรงด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการหมิ่นประมาทและการสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ทางการทูตและความมั่นคงของอิสราเอลนาซาเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสคว้ารางวัลพิเศษจากคณะกรรมการหลังได้รับเสียงยืนปรบมือยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของเทศกาลชื่อภาพยนตร์มาจากอักษรย่อทางทหารภาษาฮิบรูเนเซกอากาวีหรือความเสียหายข้างเคียง กองทัพอิสราเอลใช้คำนี้กับตัวเลขคาดการว่าพลเรือนจะเสียชีวิตกี่คนหากมีการโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายเช่น20นาซาหมายถึงอนุมัติให้พลเรือนเสียชีวิตได้ไม่เกิน20คนต่อการสังหารสมาชิกฮามาส1คนสารคดีที่ได้รางวัลเรื่องนี้กำกับโดยยูวัล อับราฮัม

0: are going to be bombed.
1: They're revealing very important information that relates to the mass killing of families and civilians, and it's important that people know about this, so it's harder to deny these things, and so that they stop, and there can be a different future for Palestinians and for Israelis.
2: รัฐบาลอิสราเอลโจมตีอับราฮัมและซออย่างรุนแรงและขู่เพิกถอนสัญชาติของทั้งคู่ความเกลียดชังสะท้อนให้เห็นจากภาพกราฟิกบนกำแพงในเมืองแอชโดดปรากฏรูปของอับราฮัมและซอพร้อมคำว่าคนทรยศในภาษาฮิบรู
3: อันนี้เราจะทำสองข้อความคว้าออกมาข้อความของรัฐบาลอันแรกคือนิชโลเลซรคุตมีมิชมุติดิบัตม์ของข่ายเลซาลและอันที่สองนิฟกัวลาอิมบักิสและลาลอตสุขุมดิบัชที่นิตันนิตบัตม์พีเอสรินนิฟกัวเบมกัมบักิสและกัมเบซรคุตที่มีความมั่นโลอิตันและอันดับสองอันนี้จะเป็นมีคอลซิโอตักเนสเซตשאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני לתמוך בשני החוקים האלה.
2: เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมากลุ่มนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาชาวอิสราเอลหลายสิบคนรวมตัวกันประท้วงหน้าบ้านของซอผู้กำกับร่วมของภาพยนตร์เรื่องนี้ในเมืองซาวิยอนทางตอนกลางของอิสราเอล
4: อสชบาอิมชเตอานาชิมชบิคาลูดิมมาเอคนิเรตชตัคลิคิมาเบซาลוהם לא לוחמים בצבא, והם הולכים ומספרים בעולם שאנחנו צבא של רוצחים, זאת בגידה מבפנים, ועם ישראל לא מקבל את זה.
2: พลโทเอยานซามีประธานเสนาธิการกองทัพระบุว่าสารคดีเรื่องนี้เป็นการเผยแพร่คำโกหกและการใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลอิสราเอลเขาสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและฝ่ายกฎหมายระบุตัวตนของทหารที่ปรากฏในภาพยนตร์และพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินคดีขณะที่อัยการสูงสุดฝ่ายทหารระบุว่าการดำเนินคดีอาญาจำเป็นต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดด้านความมั่นคงหรือการเปิดเผยข้อมูลลับแม้ว่ายังสามารถใช้มาตรการทางวินัยได้ก็ตามการคุ้มครองแหล่งข่าวถือเป็นหลักสำคัญของเสรีภาพสื่อตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและคำสั่งให้เปิดเผยแหล่งข่าวจะทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดเท่านั้นขณะที่โฆษกเดอะการ์เดียนชี้ว่าหลังจากเริ่มต้นด้วยคำขู่เพิกถอนสัญชาติอิสราเอลของผู้กำกับนาซาขณะนี้รัฐบาลอิสราเอลกำลังเรียกร้องให้สอบสวนแหล่งข่าวของพวกเขาการดำเนินการเหล่านี้ล้วนเป็นความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจออกจากคำถามที่สารคดีตั้งไว้เกี่ยวกับการสังหารพลเรือนชาวปาเลสไตน์จำนวนมากในกาซาผู้สื่อข่าวควรมีเสรีภาพในการทำข่าวสืบสวนเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยปราศจากคำขู่หรือการคุกคามเมื่อช่วงต้นเดือนนี้โฆษกเดอะการ์เดียนระบุว่ากระบวนการประเมินความน่าเชื่อถือของคำให้สัมภาษณ์เป็นไปอย่างเข้มงวดด้วยการใช้ทั้งเอกสารลับที่รั่วไหลการตรวจสอบรายละเอียดของการโจมตีแต่ละเหตุการณ์และการยืนยันข้อมูลกับเครือข่ายแหล่งข่าวลับที่กว้างขึ้นซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวต่อกล้องในสารคดีตลอด3ปีที่ผ่านมาทีมผู้สร้างสารคดีสัมภาษณ์แหล่งข่าวมากกว่า100คนที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆของกองทัพอิสราเอลที่ใช้ในสงครามกาซารวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุมัติการโจมตีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารัฐบาลอิสราเอลส่งเสริมโครงการภาพยนตร์ออนไลน์ชื่อนาซา The Real Story เพื่อโต้แย้งข้อมูลในสารคดีนาซาAriel Auerbuch ทนายความชาวอิสราเอลและทหารกองหนุนผู้สร้างนาซา The Real Story อธิบายว่าผลงานชิ้นนี้เป็นการเดินเกมรุกมีเป้าหมายเปลี่ยนจุดสนใจของโลกออกจากข้อกล่าวหาต่อกองทัพอิสราเอลเกี่ยวกับการสังหารพลเรือน
5: เวทีประชุม IMF วันนี้แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกชี้ว่าแม้เอเชียยังเป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแต่กำลังเผชิญกับความท้าทายจากราคาพลังงานและความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีนะครับอีกด้านหนึ่งด้านนอกของสถานที่จัดการประชุมก็มีความตึงเครียดเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ประท้วงด้วยครับนี่เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นขณะที่ตำรวจพยายามควบคุมกิจกรรมของผู้ชุมนุมที่ออกมารวมตัวเคลื่อนไหวบริเวณภายนอกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดการประชุมนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมและภาคประชาสังคมรวมตัวปักหลักบริเวณถนนพระราม4และแยกศุลกากรยื่นข้อเรียกร้องถึงผู้นำองค์กรการเงินโลกให้ทบทวนแนวนโยบายเศรษฐกิจและมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ระบุว่านโยบายของ

0: IMF และธนาคารโลกในอดีตสร้างภาระหนี้สินซ้ำเติมปัญหาสิทธิที่ดินและความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาพร้อมทั้งเรียกร้องให้เปิดพื้นที่รับฟังเสียงของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากระบบทุนอย่างเป็นรูปธรรม
1: เรามาส่งเสียงเพื่อเพราะว่าเราคิดว่าเครือข่ายประชาชนที่มาคือผู้มีส่วนได้เสียสำคัญกับการเจรจาบนโต๊ะเจรจาของทั้งธนาคารโลกและ IMF และรัฐบาลไทยที่ไม่ใช่เพียงการกู้ยืมเงินแต่เราคิดว่ามันคือการกำหนดโครงสร้างทิศทางการพัฒนาของประเทศที่ไม่ฟังเสียงประชาชนเราไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนานี้และเงื่อนไขที่ประเทศไทยยอมรับมาตลอดเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบคือประชาชน
0: การชุมนุมในช่วงของการประชุมประจำปี IMF World Bank เกิดขึ้นเป็นปกตินะครับสะท้อนให้เห็นได้จากภาพการประท้วงของประชาชนในเมืองมาราเกชของโมร็อกโกเมื่อปี2023กลุ่มผู้ชุมนุมมองว่าทั้ง2หน่วยงานมีส่วนทำให้ผู้คนทั่วโลกยากจนลงและถูกเอารัดเอาเปรียบจากนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่ครอบงำความมั่งคั่งของประชาชนทั่วโลกขณะที่บางกลุ่มก็เรียกร้องให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศด้วยส่วนการประชุมในวันนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยกฤษณะศรีนิวาสานผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF ระบุว่าภูมิภาคเอเชียยังคงเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะมีสิทธิครองสัดส่วนการเติบโตมากกว่า2ใน3ของการเติบโตทั่วโลกปีนี้อย่างไรก็ตาม IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียลงเหลือร้อยละ 4.8 ในปีนี้และร้อยละ 4.4 ในปีหน้าเนื่องจากภูมิภาคกำลังได้รับแรงกระแทกจาก3ปัจจัยหลักปัจจัยแรกคือราคาพลังงานผันผวนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางปัจจัยที่2คือผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรและปัจจัยสุดท้ายคือความผันผวนของการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
2: Going forward Asia's growth is projected to slow but continue to outpace the world easing from 5% in 2025 to 4.8% in 2026 and 4.4% in 2027This is stronger growth than we expected at the time of the April 2026 VO and implies that Asia would contribute more than two-thirds of global growth. In fact, the management director gave you a number of 68%. That's what we have. But this resilience varies considerably across countries.
0: IMF ระบุว่าเศรษฐกิจในเอเชียกำลังเติบโตอย่างไม่เท่าเทียมโดยกลุ่มประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน AI เช่นเกาหลีใต้มาเลเซียและไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศรายได้น้อยที่ไม่เชื่อมโยงกับ AI ครับการประชุม IMF World Bank ที่กรุงเทพมหานครปีนี้กำลังพาเราย้อนกลับไปมองหมุดหมายเมื่อ35ปีที่แล้วยุคที่กรุงเทพเคยเป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมไร้พรมแดนแต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปนะครับเศรษฐกิจโลกพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างไรติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: ย้อนกลับไปในจดหมายเหตุของธนาคารโลกการประชุมที่กรุงเทพเมื่อปี1991คือยุคทองที่โลกาภิวัตน์เบ่งบานอย่างไร้ขีดจำกัดกำแพงภาษีถูกทลายทุนและแรงงานเคลื่อนย้ายอย่างเสรีประเทศไทยในเวลานั้นกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของเม็ดเงินลงทุนโดยตรงหรือ FDI ที่หลั่งไหลเข้ามาสร้างนิคมอุตสาหกรรมขยายเมืองและปั้นให้ไทยทะยานขึ้นเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียด้วยความเชื่อว่ากลไกตลาดเสรีจะจัดสรรทุกอย่างและนำพาความเจริญมาสู่ทุกคนอย่างเท่าเทียมแต่เส้นทางตลอด35ปีมาจนถึงปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนระหว่างทางตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งในปี1997ที่เปิดแผลความเปราะบางของตลาดเงินเสรีในเอเชียตามด้วยวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี2008ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินโลกของสหรัฐจนรัฐต้องกระโดดอุ้มสถาบันการเงินครั้งใหญ่และซ้ำเติมด้วยวิกฤตโรคระบาดใหญ่รวมถึงสงครามการค้าสหรัฐจีนระลอกแรกที่เริ่มงัดกำแพงภาษีขึ้นมาทุบทำลายห่วงโซ่อุปทานโลกรอยแผลเป็นจากวิกฤตเหล่านี้ทำให้เมื่อก้าวเข้าสู่ปี2026ภาพความฝันของตลาดเสรีได้พังทลายลง ข้อมูลจากรายงานเศรษฐกิจมหาภาคและเวทีประชุม IMF World Bank ในปีนี้ชี้ว่าเวทีประชุมที่กรุงเทพกลายเป็นอนุสรณ์สะท้อนความล้มเหลวเชิงระบบของโลกาภิวัตน์เม็ดเงินลงทุนมหาศาลไม่ได้วิ่งหาความถูกต้องหรือความคุ้มค่าสูงสุดอีกต่อไปแต่ถูกบีบให้วิ่งหาความปลอดภัยและการันตีพันธมิตรภายใต้นโยบาย Friendshoring ที่มหาอำนาจใช้กำแพงภาษีและมาตรการกีดกันเป็นอาวุธแบ่งแยกขั้วอำนาจในปี1991ระบบการเงินโลกหมุนรอบดอลลาร์สหรัฐและสถาบันหลักอย่างไร้รอยต่อแต่วันนี้โลกกำลังเผชิญสงครามเงินตราและการแบ่งขั้วระบบชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการแข่งขันของสกุลเงินดิจิทัลที่ทำให้เงินทุนถูกจัดระเบียบใหม่ตามกลุ่มขั้วอำนาจบริษัทข้ามชาติต่างต้องแยกเส้นทางการผลิตออกเป็นหลายสายเพื่อแลกกับการปกป้องความมั่นคงระยะสั้นเช่นการแข่งขันย้ายฐานการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมไฮเทคที่ถูกควบคุมด้วยเกมการเมืองระหว่างประเทศนอกจากทิศทางของทุนและการเงินที่ต้องแตกสลายต้นทุนของการทำธุรกิจก็เปลี่ยนไปอย่างเทียบกันไม่ได้30ปีก่อนการเปิดเสรีสร้างประสิทธิภาพสูงสุดแต่วันนี้กำแพงการค้าและการแบ่งขั้วกำลังสร้างความไร้ประสิทธิภาพและต้นทุนมหาศาลให้กับเส้นทางสายการผลิตกติกาโลกถูกครอบงำด้วยมาตรการภาษีคาร์บอนหรือ CBAM และความต้องการพลังงานมหาศาลของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ทำให้ทุกประเทศต้องดิ้นรนแข่งขันกันสวนทางกับในอดีตที่เงินทุนเคยหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่อย่างเสรีข้อมูลจากสถาบันการเงินโลกระบุตรงกันว่าประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตหนี้สาธารณะภาวะเงินทุนฝืดเคืองและที่ร้ายแรงที่สุดคือความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีที่ประเทศยากจนไม่ได้ขาดแค่เงินทุนแต่กำลังขาดการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงพวกเขาต้องแบกรับภาระต้นทุนการเปลี่ยนผ่านที่แพงกว่าและถูกซ้ำเติมด้วยกติกาการค้าใหม่ที่มหาอำนาจสร้างขึ้นโดยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกปฏิเสธเมื่อมองข้ามช็อตไปสู่อนาคตหลังปี2026การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้าบ่งชี้ว่าโลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคภูมิเศรษฐศาสตร์ที่แตกเป็นเสี่ยงอย่างถาวรการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพต้นทุนอีกต่อไปแต่จะขับเคลื่อนด้วยการสร้างความยืดหยุ่นและการพึ่งพาตนเองในระดับกลุ่มพันธมิตรประเทศที่จะอยู่รอดไม่ใช่ประเทศที่มีค่าแรงถูกที่สุดแต่คือประเทศที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบการค้าสีเขียวและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีหรือห่วงโซ่อุปทานสำรองที่จำเป็นต่อมหาอำนาจขณะที่ประเทศที่ไม่สามารถปรับตัวจะหล่นลงไปอยู่ในกลุ่มชายขอบทางเศรษฐกิจอย่างถาวรการเดินทางผ่านการเวลา35ปีนับจากการประชุมที่กรุงเทพเมื่ออดีตสู่เวทีปี2026และหมุดหมายอนาคตข้างหน้าจึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขการเติบโตแต่คือบทเรียนราคาแพงที่ชี้ชัดว่ายุคสมัยแห่งความร่วมมืออย่างไร้รอยต่อได้ปิดฉากลงคำถามสำคัญสำหรับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพในการประชุมปีนี้จึงไม่ใช่การย้อนมองความสำเร็จในอดีตเพื่อหาทางกลับไปสู่จุดเดิมแต่อยู่ที่เราจะกำหนดจุดยืนและทิศทางนโยบายอนาคตอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยกำแพงและความเปราะบางเพื่อไม่ให้ประเทศต้องแบกรับต้นทุนความไร้ประสิทธิภาพและไม่กลายเป็นผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในแผนที่เศรษฐกิจโลกยุคใหม
0: ่ช่วงนี้ติดตามทันโลกแซนเทคครับ

0: ทันโลกไซแอนเทคชวนคิดภาพกันนะครับว่าถ้า AI ครองโลกจะเป็นยังไงครับมองความเป็นไปได้และความเป็นจริงว่าตอนนี้ AI พัฒนาถึงขั้นไหนแล้วและถ้ามันฉลาดขนาดนั้นมันจะครองโลกแบบไหนกันครับเพิ่งผ่านช่วงที่เราเห็นว่าส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนารวมถึงฝ่ายการเมืองนะครับมีการพูดถึงว่าจะต้องชะลอการพัฒนา AI ขึ้นมาครับเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ครับวันนี้เราจะลองมองภาพอนาคตในแง่ที่ว่าถ้า AI ฉลาดเกินมนุษย์และครองโลกได้จริงๆนั้นมันจะสามารถครองโลกได้ยังไงบ้างครับประเด็นหลักที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์กังวลว่า AI อาจกลายเป็นภัยต่อมนุษย์ก็คือการพัฒนาระบบให้สามารถแก้ไขโคดดิ้งและยกระดับประสิทธิภาพของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติครับซึ่งหากกระบวนการนี้เกิดขึ้นจริงผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะหลุดรอดการคาดเดาของเราไปทันทีครับ
1: ส่วนที่บอกว่าจะต้องระมัดระวังเนี่ยคือไอ้ส่วนที่บอกจะไปวิจัยให้ AI สามารถปรับปรุงตัวเองได้เขาเรียกว่า recursive self improvement ใช่ไหมคือปรับปรุงตัวเอง

0: ซ้อนวนลูปได้เพราะฉะนั้นแบบว่าสมมุติว่ามี AI ซึ่งค่อนข้างเก่งมันก็จะสร้างรุ่นต่อไปที่เก่งขึ้นไอ้ตัวที่เก่งขึ้นมันก็สร้างตัวที่เก่งขึ้นกว่าอีก
1: ด้วยตัวมันเอง
0: ตัวไปเองแล้วก็วนคือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอยู่ในเป็นวงลูปอันนี้เนี่ยมันก็จะหลุดจากการควบคุมและความเข้าใจของพวกเราพวกมนุษย์
2: นอกจากนี้ยังมีเรื่อง alignment problem ครับหรือการที่เป้าหมายของ AI ไม่สอดคล้องกับคุณค่าของมนุษย์ซึ่งหาก AI พยายามบรรลุภารกิจบางอย่างด้วยประสิทธิภาพสูงมากๆมนุษย์ก็อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงโดยที่ AI ไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกเกลียดชังมนุษย์เลยแม้แต่น้อยส่วนภาพจำเรื่องหุ่นยนต์ที่ถืออาวุธมาไล่ล่ามนุษย์ในหนังไซไฟก็อาจไม่ใช่รูปแบบการครองโลกในความเป็นจริงนะครับเพราะหาก AI ที่มีความฉลาดระดับสูงต้องการแทรกแซงมนุษย์เข้ามาก็ยังมีกลไกอื่นที่ฉลาดมีประสิทธิภาพและแนบเนียนกว่านั้นมากครับ
0: มันคงไม่สร้างหุ่นยนต์เหล็กเหมือนเทอร์มิเนเตอร์มาไล่ยิงเราเพราะมันเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้เรื่องเลยมันน่าจะใช้ความรู้ทางระดับโมเลกุลทั้งหลายทางชีววิทยาทั้งหลาย
1: ใช้แบบเล็กๆ
0: เล็กๆใช่ออกแบบไวรัสออกแบบสารพิษสารเคมีต่างๆที่แบบว่าอาจจะทำให้เราตายไปในไม่กี่ยุคไม่กี่รุ่นของมนุษย์อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดไม่ทำอย่างนั้นมันอาจจะให้ไอเดียผิดๆในหัวเราชักจูงความคิดให้พวกเรามีมิจฉาทิฐิหลายๆอย่างได้จบที่รุ่นเราเลยไม่มีลูกไม่มีหลานอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่ามันสามารถปลูกฝังความคิดอย่างนี้ได้พวกเราก็หายไปได้เหมือนกัน
2: แม้ภาพความเสี่ยงเหล่านี้จะดูน่ากังวลนะครับแต่ในความเป็นจริงมนุษยชาติยังคงมีเวลาครับและช่องทางในการวางกรอบกำกับดูแลการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยไปจนถึงควบคุมทรัพยากรประมวลผลเพื่อไม่ให้ AI หลุดจากการควบคุมของมนุษย์ครับ
1: แต่ก่อนจะถึงภาพนั้นที่ AI จะครองโลกจริงๆนะครับเราเห็นแล้วว่าเราจะต้องรับมืออย่างไรในการที่จะควบคุมกำกับดูแลพัฒนา AI ให้สามารถอยู่ในการควบคุมได้จนถึงปัจจุบันและอนาคตครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
2: วินาทีที่จรวด Falcon 9ของ SpaceX พุ่งทยานส่องแสงสว่างวูบวาบเคลื่อนผ่านน่านฟ้าในรัฐฟลอริดาครับเป็นปรากฏการณ์แสงที่เกิดจากกลุ่มควันไอพ่นของจรวดกระทบกับแสงอาทิตย์ในยามเช้าตรู่ขณะเดินทางส่งยาน Dragon ส่งเสบียงและอุปกรณ์วิจัยหนักกว่า 2.9 ตันในภารกิจ CRS 35มุ่งหน้าสู่สถานีอวกาศนานาชาติครับอังกฤษตรวจสอบเครื่องจำลองปฏิกิริยาฟิวชั่นแมสอัปเกรดที่ศูนย์วิจัยพลังงานปรมาณูเคาแฮมเพื่อบำรุงรักษาและอัปเกรดระบบครับเตาปฏิกรณ์ทรงกลมนี้เน้นการเผาไหม้พลาสมาระดับหลาย10ล้านองศาเซลเซียสเลยนะครับเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการกำเนิดพลังงานฟิวชั่นและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นในอนาคตครับ
1: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพความน่ารักของลูกคาปิบาร่าวัย6เดือน2ตัวที่สวนสัตว์ของซานฟรานซิสโกในสหรัฐครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

0: ่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคม
1: ทั้งในและต่างประเทศ
0: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาว
1: ติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 น.ทางไทย PBS
0: รอบตอนแรก15ตุลาคมนี้

บ๊อบดีโค้ดครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับพบกันทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS นะครับอยู่กับป้ากวินภพพันธุฤกษ์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เป็นสเปเชียล EP ของ

0: ของป๊อปอีโค่คุณผู้ชมถ้าสังเกตฉากแสงสีเสียงเนี่ยเปลี่ยนไปปกติจะนั่งคุยกัน2ท่านแต่วันนี้ไม่นะเพราะวันนี้เราจะพูดถึงนิยามเรื่องของอาชีพนักแสดงที่หลายคนมองว่าพื้นที่ของอาชีพนักแสดงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพนี้ในวงการบันเทิงนะฮะเพราะมองว่าเรื่องของอภิสิทธิ์ชนเอ่ยเรื่องของรายได้ชื่อเสียงความมั่นคงในงานอาชีพนี้เนี่ยหลายคนที่เป็นคนนอกมองหูพื้นที่นี้น่าจะทำรายได้มหาศาลน่าจะมีความมั่นคงมหาศาลแต่จริงๆเบื้องหลังไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ในอาชีพนี้เนี่ยเขาบอกว่ามั่นคงจริงหรือเปล่าวันนี้ชวนคุยเพราะว่าเขาจะมีการก่อตั้งกันด้วยเป็นสมาคมนักแสดงประเทศไทยพูดแล้วเกรงนะเพราะมี3สายตาเขาจับจ้องอยู่นะฮะเป็นสมาชิกของสมาคมนักแสดงประเทศไทยต้อนรับของเรานะแขกรับเชิญพี่ณัฐกิจจริตพี่เอ็มภูมิพันธ์และก็พี่ต๋องธนายุทธนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
0: แล้วพูดผิดพูดถูกไปหมดเพราะว่าระหว่างนั่งตรงนี้ลายสายตาทั้งพี่ณัฐพี่ต๋องพี่เอ็มหันมาแบบว่า
1: เป็นกำลังใจ
0: เป็นกำล
1: ัง
0: ใจ
1: เพราะรอบแรกพูดเสร็จ
4: เทคแรกดี
1: เปิดไมค
4: ์แต่ว่าเราไม่เลยขอด
0: ใช่แล้วรอบเมื่อกี้ล่ะฮะ
1: ดีกว่า
4: ดีครับดีครับดีครับดีคร
0: ับตอนนี้แต่ละคนคุณผู้ชมคือเมาอีกคิว3คนน่ะกว่าจะได้อ่ะมันยากมากเพราะว่ากว่าจะล็อกมา3คนไม่นับการที่พี่ณัฐกิจจริตเขาลืมคิวลืมวันนะฮะ
4: ลืม
0: บอกรอบ
4: ไม่เขาจะแล้วบอกว่าอยู่27นะพรุ่งนี้ตื่นเช้าด้วยนะ
1: ลืมวันนี้เป็นการปรับปรุงที่ผิดลืมเดือนใช่วันน่ะถูกวันนี้มาตลอดแต่ผิดเดือน
4: ซึ่งมันดีขึ้นใช่ป่ะ
1: ดี
0: เพราะรอบที่แล้วอ่ะถามบอกพี่ณัฐไปพี่ณัฐมาเลยเราถามเรื่องอะไรกันดีคุยเรื่องอะไรกันดีนะมีประเด็นที่อยากคุยเยอะมากเรื่องอาชีพนักแสดงพอบอกพี่ณัฐครับอีก1เดือนนะครับอ๋อพี่ณัฐจำเดือนผิด
1: ประเด็นคือมันไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวผมก็ไปคอนเฟิร์มพี่เองเดี๋ยวเจอกันวันนี้
4: เช้านั้นกลัวกันคิวไว้เลยแล้วใครเป็นคนมอกก่อนว่าผิดเดือนอ่ะก็คือนี่
0: ปาขอวันปาขอเดือนขอวันพี่นัทน่าจะจำวัน
1: เหมือนเราเตรียมตัวจะไปจะถึงวันแล้วแล้วแบบแล้วปาก็ดูแบบฮะฮึอะไรเงี้ยเริ่มมีระยะในการตอบไลน์นิดนึง
2: นี่แหละปกตินี่คือปกติของนายกผมเป็นอย่าง
0: น
2: ี้แหละ
0: นี่คือนายกสมาคมนักแสดงประเทศไทยใช่ไหมฮะไม่ผมที่
1: เปิดเชื่อมเลยนี่แหละว่าการเปิดตัวในขนาดนี้เรื่องคือจำผิดเดือนแล้วที่เชื่อมเข้าตำแหน่งเลย
0: ไงไม่ก็ต้องโยนเข้าตำแหน่งเพราะว่าเป็นคนมีตำแหน่งเป็นท่านนายกเพราะว่าเธอจะบอกว่าอย่างพี่ณัฐเนี่ยช่วงที่ผ่านมาอาจจะเลยได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าปาดังว่าเรื่องของภารกิจงานน่าจะเยอะหลังจากทนายปีศาจคิวงานน่าจะเยอะน่าจะแน่น
2: ว่าความเยอะ
0: ขนาดนั้นเลยไหมพี่นะเยอะมั้ย
1: ก็มันดูเยอะในอินเทอร์เน็ตครับแต่ว่าคิวงานจริงๆอ่ะมันก็ตามที่ตกลงกันไว้ปกตินะครับแล้วก็ถ้าจะยุ่งอ่ะมันเป็นยุ่งความวุ่นวายในการแบบสนุกกับการอ่านฟีดแบคมากกว่าครับแต่ว่าเรื่องงานอ่ะก็ปกติใช่เหมือนติดโซเชียลตอนเนี้ย
0: มันยาวไปถึงเมื่อไหร่ของพี่นัทคิวบางคนดาราถ้าเกิดดังมากๆแจ้งเกิดมากๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกคิวทองแล้วป้าจะถามเสมอว่าคิวยาวไปถึงเมื่อไหร่ครับ
5: ถามหมดเหมือนกันนะเว้ย
0: ใช่ไหม
5: งานมึงยาวถึงปีไหนวะของกูอีก3ปีว่ะ
1: คือต่อยังไง
0: ใช่ไหมพี่เอ็ม3ปี
5: ไม่ใช่3วันก็ดีแล้ว
0: ถึงขนาดนั้นไหมพี่นัท
1: ไม่ครับแค่โปรเจกต์เดียวเพียงแต่ว่ากว่ามันจะได้ถ่ายอ่ะมันจะประมาณต้นปีปลายปีแต่ว่าช่วงเนี้ยก็เลยทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์อ่ะก็เป็นช่วงเตรียมตัวครับ
0: ของพี่เอ็มมีไปโดดกับการเป็นล่าสุดเพิ่งจบโปรเจกต์ละครเวที
4: ละครเวทีใช่ครับ
0: พี่เอ็มดูหลากหลายมากเลยกับความ
4: เฉพาะเรื่องการแสดงแล้วกันครับผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นอะไรก็ได้ถ้ามันจะเป็นเกี่ยวกับ acting หรือเป็นเกี่ยวกับการเล่าเรื่องอ่ะทุกคนผมว่าพี่ต๋องเอ๊ะนัดก็เล่นละครเวทีด้วยกันเมื่อปลายปีที่แล้วมันเหมือนเป็นแบบรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผมเคารพเขาให้คำนิยามคำหนึ่งว่าเขาเรียกว่าเป็น transmedia actor ก็คือนักแสดงที่ไปทุกศาสตร์ได้ผมรู้สึกว่าคำนี้มันสวยจัง
0: แต่ป้าก็สนใจหินหนึ่งที่พี่ยังพูดว่าป้าก็ดันวาว่างานละครเวทีการแสดงละครเวทีเรื่องของผลตอบแทนมันอาจจะน้อยกว่ารูปแบบอื่นเพราะแม้เพราะตอนแรกป้าเข้าใจอย่างนี้พี่เอ็มคือป้าคิดว่าหลายคนน่าจะเข้าใจเหมือนป้าคือหลายคนชอบบอกว่างานแสดงละครเวทีมันเป็นศาสตร์ที่มันต้องใช้การแสดงขั้นสูงมากเพราะว่ามันเทคไม่ได้มันคัดไม่ได้หรือว่ามันไม่ได้เหมือนหนังมันไม่ได้เหมือนกับละครที่มันพลาดแล้วกูคัดได้อะไรเงี้ยอันนี้คือต้องเล่นยาวๆต้องรับผิดชอบยาวๆแต่ค่าตอบแทนมันน้อยกว่าหรอฮะทั้งนั้นที่มันใช้สกิลบางทีจะอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำนะ
4: ผมว่ามันคือดีมานด์ซัพพลายด้วยแหละครับเราไม่ได้มีซีนละครเวทีที่แข็งแรงขนาดนั้นในไทยฮะต่อให้จะเป็นเจ้าใหญ่หรือเจ้าเล็กก็ตามคนดูละครเวทีมันไม่เท่าคนดูละครหลังข่าวในทีวีอยู่แล้วเม็ดเงินมันเลยน้อยกว่าค่าตอบแทนมันเลยน้อยกว่าเป็นเรื่องปกติของกลไกตลาดมากๆครับผม
0: มันเป็นความท้าทายของนักแสดงในขณะเดียวกันพอฟังปาร์กดันเข้าใจว่าปัจจัยเงินที่แทนที่มันจะมาหล่อเลี้ยงเราแสดงว่าถ้าปาร์กจะยึดอาชีพความเป็นนักแสดงละครเวทีเนี่ยปาร์กทำไม่ได้สิ
4: ไม่อยู่วัน no เลยถ้าเป็นผู้จัดอาจจะไม่แน่นะผู้จัดหรือเจ้าของโรงละครเจ้าของคณะละครรัน

0: business เนี้ยอาจจะได
1: ้ครับแล้วถ้าอย่างพี่ต๋องล่ะพี่ต๋องน่าจะเป็นคนที่อยู่ในตลาดของความเป็นแมสมากเพราะพี่ต๋องแจ้งเกิดจาก
2: พยายามจะเงียบๆอยู่ว่าคุยกับนักแสดงที่แบบโหเขาเป็นนักแสดงมวลชนน่ะนักแสดงที่ทุกคนรู้จักอ
1: ่
2: ะ
1: พี่ต๋อง
2: เป็นใครเนี่ย
1: พี่ต๋องก็มวลชนไม่ใช่เพราะอย่าง3ท่านมันจะบริบท
0: จัดเลยพี่
3: ต้อง
1: บริบทจะน่าคุย
3: ใบล่าสุดของเขาก่อนว่าเขามีความรู้สุดๆใบปริญญา
2: เกี่ยวกับการแสดง
0: อันนี้เพิ่งจบเอกใช่ป่ะ
2: กำลังเรียนเอก
1: แต่โทอ่ะพี่ต๋องจบเป็น creative industry ใช่มั้ยฮะโดยเฉพาะ
2: ใช่
1: ฉันก็ตั้งเป้าหมายบุตรหมายว่าจะมาทำงานอุตสาหกรรมนี
2: ้ไม่คือตอนที่เข้าวงการอ่ะต๋องเข้าวงการด้วยความบังเอิญเพราะว่าเราเดินผ่านกองที่เขาแคสติ้งแล้วเขาบอกว่าช่วยแบบมาแคสหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ได้เข้าวงการด้วยความบังเอิญเพราะตอนที่เราเป็นคนธรรมดาแบบเป็นคนทั่วไปอ่ะเราคิดว่าวงการบันเทิงมันไกลตัว
1: ของพี่ต๋องเองอ่ะปาร์คยังเป็นภาพจำของความเป็นนักแสดงซีรีส์วายเพราะผลงานล่าสุดที่ถ่ายเพิ่งจบไปของพี่แกปเปอร์ก็เป็นซีรีส์วายเหมือนกันปาร์คดันมองอย่างนี้ว่าปาร์คดันมองว่าพอตลาดวายทุกวันนี้ตลาดวายมันค่อนข้างแมสและกลุ่มแฟนคลับมาทั้งไทยและต่างประเทศไทยเราเป็นเหมือนหับซีรีส์วายเหมือนกันเนาะมันน่าการเป็นนักแสดงซีรีส์วายมันน่าจะดูแข็งแรงและมั่นคงกว่าสายอื่นไหมพี่ต๋องอาจจะปาร์คคิดเองอย่างนี้ปาร์คจะมองอย่างนี้ก็ได้
2: แต่พ่อหนูบอกยังไงดีจะเริ่มต้นก่อนคือวายอ่ะมันแมสไหมต้องว่ามันก็ไม่ได้แมสขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีโลยัลตี้แฟนเยอะเขามีกลุ่มคนที่คอยซัพพอร์ตวงการนี้มันเยอะเวลาแฟนมาซัพพอร์ตมันก็เลยเป็นพลังที่คนอื่นเขามองเห็นว่ามันแมสแต่จริงๆแล้วคือคนซัพพอร์ตมันเยอะเขาพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับเรื่องนี้กับนักแสดงคนนี
1: ้
2: นักแสดงวายหลายท่านน่ะก็เลยที่เป็นนักแสดงนำหรือดังๆเนี่ยก็เลยได้งานพรีเซนเตอร์ได้อีเวนต์ออกงานบ่อยคนก็จะมองว่าโหวายมันแมสมากแต่จริงๆถ้าเทียบความแมสจริงๆแล้วเนี่ยสู้ทั่วไปไม่ได้หรอก
1: ถ้าอย่างนั้นปั๊กขอย้อนอย่างนี้นิดนึงในมุมพี่3คนน่ะมองว่าจังหวะแรกที่ตัดสินใจว่ามีโอกาสเข้ามาว่าให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเนี้ยวงการบันเทิงเนี้ยคำว่าโอกาสของแต่ละคนเห็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัดสินใจเข้ามาเอาภาพแรกก่อนนะฮะไม่เอาภาพที่เข้ามาแล้วเพิ่งมาเห็นมาวาดสิ่งที่คิดอันดับแรกคนละเรื่องเลยภาพแรกเห็นอะไรคำว่าโอกาสจากอุตสาหกรรมนี้พี่เอมเห็นอะไรก่อน
0: ผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าวงการบันเทิงมันอยู่ตรงไหนสำหรับผมนะเพราะว่าพอผมมันเริ่มต้นที่หนังอินดิเพนเดนต์นะที่มันไม่ได้ขึ้นกับสตูดิโอครับเราก็ไม่ได้มองว่านี่คือโอกาสในการเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงแต่แรกแล้วเราก็มองว่ามันคือโอกาสในการได้ทำสิ่งที่ชอบในสเกลที่ในทำสิ่งที่เราชอบนี่แหละแต่กับคนที่เก่งมากขึ้นคนที่มีชื่อเสียงในวงการมากขึ้นคนที่เข้าใจภาพยนตร์มากขึ้นมันทำให้เรามีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งนี้กับคนที่เก่งขึ้นผมเลยนึกไม่ออกว่าตัวเองกับวงการบันเทิงถึงทุกวันนี้ก็ตามนะมันอยู่ตรงไหนหรือมันอยู่กูนี่กูเข้ามาหรือยังวะนี่กูอยู่ตรงขอบหรือว่าตรงแบบใกล้ไข่แดงแค่ไหนอะไรเงี้ย
2: คิดดูสิว่าเอมอะซึ่งดังขนาดนี้ยังคิดแบบ
3: ยังไม่รู้ว่าใกล้ไข่แดงหรือยัง
2: เลยว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองอยู่กลางไข่แดงเหมือนกัน
1: พี่ต๋องกับพี่น้องก็ยังไงฮะเรื่องของโอกาสเข้ามาถ้าตอบให้ตอบคำถามเดียวกันกับพี่เอ็มก่อนมองว่าตัวเองอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วยังแล้วมั่นคงหรือยัง
2: ตอนที่ต๋องก่อนเข้าวงการอ่ะตอนเข้าเหยียบมาแป๊บๆนึงเนี่ยกูต้องรวยแน่เลยอ่ะโหเรามีโอกาสลืมตาอ้าปากแล้วว่าจากการทำงานในวงการเพราะว่าเราเคยมองว่ามันคืออาชีพที่สวยหรูอาชีพหนึ่งตอนที่ได้มาทำงานแรกๆเราคิดว่าโหเดี๋ยวเราต้องรวยแน่เลยวางแผนแล้วเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวรถต้องมาพอเข้ามาจริงๆเราถึงได้รู้ว่าโอ้โหวงการนี้จริงๆเราเป็นวงการที่ต้องต่อสู้เยอะเหมือนกัน
1: แล้วจุดไหนที่พี่ต๋องกับพี่นาพี่เอ็มรู้สึกว่าจังหวะไหนที่รู้สึกแล้วว่าไปตั้งเป้ากับอาชีพนี้ไม่ได้วะตอนไหนจังหวะไหนหรือตอนเล่นเรื่องไหน
2: เขาต่างจะพูดยังไงดีล่ะคือคำว่าไม่ได้หมายถึงว่าหมดไฟต่อการทำการแสดงยังตั้งเป้าอยู่แต่เป้าของเราอ่ะมันไม่ใช่ความมั่นคงทางการเงินนะพี
1: ่
2: นะเป้าของเรามันคือความสนุกหรือว่าการได้เติบโตในการเป็นนักแสดงอ่ะการได้ export สิ่งใหม่ๆการได้แบบเฮ้ยตัวเองทำแบบนี้ได้ว่ะเฮ้ยเราทำอันนี้ได้ด้วยว่ะอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นในการได้แบบได้ลองทำได้ยังของคนอื่นไม่รู้แต่ต๋องอ่ะจะตื่นเต้นทุกครั้งอย่างพวกแบบต๋องมาจากวายใช่ปะพอต๋องได้ลองภาพยนตร์ได้ลองละครอ่ะต๋องตื่นเต้นกับมันตลอดเวลาเลยอ่ะโอ๊ยนี่คือสิ่งนี้เหรอเรียกว่าละครเล่นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ย
1: พี่นันพี่เอ็มล่ะฮะจังหวะไหนที่รู้แล้วว่าอาชีพนี้จะไม่ใช่สิ่งที่ฉันยึดเหนี่ยวในเรื่องของความมั่นคงได้ตอนช่วงไหนถ่ายซีรีส์หรือถ่ายหนังเรื่องไหนแล้วตัดได้ป่ะสถานการณ์ไหนไหมที่แบบไม่ได้แล้วว่ะ
0: มันค่อยๆรู้ฮะผมว่าสำหรับผมมันค่อยๆรู้มากกว่าอย่างตอนงานชิ้นแรกหรือว่าช่วงสมมุติ3 ปีแรกเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้วะมันพอได้วะฉันอาจที่จะเป็นท็อป 1% ของนึกออกป่ะหมายถึงว่าไม่รู้เปอร์เซ็นต์คืออะไรเพราะว่านักแสดงประเทศไทยทั้งหมดอ่ะมีนักแสดงกี่คนเราก็ไม่มีข้อมูลแต่ว่าเรามีข้อมูลว่าเรามีดารากี่คนแต่เราไม่สามารถทำเปอร์เซ็นต์ได้ไงเพราะเราไม่รู้คนที่ต้องการที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้และทำความฝันให้สำเร็จมันมีกี่คนกันแน่อาจจะมีเป็นแสนก็ได้แสนกับ200มันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้คือฉันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นได้หรือเปล่าผมก็ถามตั้งแต่2-3 ปีแรกของการแสดงอ้อไม่ได้เขารู้ก็พอผ่านไปถึงจุดนึงก็ค่อยๆเข้าใจว่าโอเคมันคงประมาณนี
1: ้พี่นัทเหรอฮะ
3: คล้ายๆกันผมว่าวงการนี่แหละคือคนค่อยๆตกคือเข้ามาแต่แรกผมว่าทุกคนก็คืออยากเป็น 1%
1: อุ๊ยทั้งหมดปากฟังทั้งหมดคือมันอาชีพนี้มันคืออาชีพเสี่ยงดวงนะถ้าสำหรับปากอ
0: ่
1: ะเส
0: ี่
1: ยงดวงว่าคือแบบเสี่ยงดวงว่าคุณจะไปเป็นไข่แดงในวงการหรือเปล่าแต่ไข่แดงในวงการไข่อ่ะไข่แดงมันยังครึ่งนึงใช่ป่ะไข่ขาวครึ่งใช่ป่ะอันนี้ไข่แดงที่เล็กมากอ่ะ 1% ของ 100% น่ะซึ่งมันโอกาสมันน้อยมากกับหินนึงที่ปากสนใจนอกจากความการเสี่ยงดวงแล้วอ่ะปากดันรู้สึกได้ว่าจับเอาจากที่พี่พูดนะครับสมมติปาร์คจะเรียนถ้าเป็นนักข่าวอย่างเงี้ยเป็นผู้ประกาศเนี่ยปาร์คมีหลักสูตรในการเรียนอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มันไม่ได้มีเส้นทางเซอร์ติฟิเคทที่มันชัดเจนเลยว่า1 2 3 4ฉันจะเข้าไปฉันจะทำยังไงฉันจะไต่เต้ายังไงไปจนถึง 1% ตรงนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่มีหลักไม่มีการไม่มีฐานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยมั้ยที่ทำให้กลายเป็นว่าอาชีพนี้มันแบบ
3: คือถ้าเกิดว่าใน acting class ก็อาจจะมีอ่ะสมมติถ้าเราขีดเส้นแค่ acting skill ผมว่าเขามีมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าวิธีการ survive เป็นนักแสดงอาชีพในอุตสาหกรรมไทยในช่วงปี2026ถึงเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ไม่แน
1: ่ไม่มีย
3: ังไม่เคยเห็นที่แบบว่าจับต้องได้แล้ว proof ได้เพราะจริงๆมัน proof ไม่ได้มันเปลี่ยนปีต่อปีเดือนต่อเดือนใช่ไหมสูตรสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม่งอาจจะไม่
1: ใช่ช่วงนี้แล้ว
3: ไม่ใช่ช่วงนี้แล้วอะไรเงี้ย
2: เขาเรียกว่าพี่ปาร์คเหมือนว่าถ้าเป็นวิชากร
1: อ
2: ่ะคุณเรียนวิศวะ
1: ใช่
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: ก็
2: เร
1: ีย
2: นหมอแต่จะไปแสดงอ่ะคุณเรียนอะไรอ่ะค
3: ุ
2: ณเรียนอะไรก็เป็นนักแสดงได้หมดเลยอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: มันก็เลยดูไม่ได้ดูมีอะไรที่มันเป็นแบบเป็นหลักเป็นมาตรฐานวิชาชีพที่มันจับได้อย่างนั้นขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
2: นั่นไงครับพี่นัท
1: อันนี้ก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลายเป็นว่า
3: จะหลีกข้ออะไรหรือเปล่านี่ผมต้องเตรียมตัวข้ออะไรหรือเปล่า
1: ปั๊กเลยจะโยนพี่นัทก็เลยโยนพอมันบอกว่ามัน
3: ชื่อ
1: เสียงมันไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นทุกคนมันไม่ได้เป็น 1% ในไข่แดงขนาดนั้นกับ2คือมันไม่ได้มีเซอร์ติฟิเคทอะไรที่มันจะต้องไปถึงขนาดนั้นการันตีได้ว่างานนี้สายงานนี้อาชีพนี้มันจะมั่นคงมันจะประสบความสำเร็จนะสุดท้ายมันก็เลยเป็นที่มาของการที่พี่ๆพยายามรวมตัวให้มันเป็นสมาคมนักแสดงประเทศไทยมันมาจากเพนพอยต์พวกนี้ไหมฮะ
3: ครับก็เป็นหนึ่งในจุดประสงค์ที่เราพยายามถกกันว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเพนพอยต์ที่เราสนใจกันมันคืออะไรแล้วข้อแรกที่ออกมาทุกคนร่วมกันเนี่ยคณะทำงานแรกๆร่วมกันเนี่ยคือเรื่องของการเหมือนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของนักแสดงซึ่งเราหวังว่าเมื่อมาตรฐานสูงขึ้นเมื่อเราโน้มน้าวให้คนในวิชาชีพกันเองอ่ะเคารพอาชีพเรามากขึ้นแบบมากขึ้นไปอีกเยอะๆมากๆแล้วเราให้เขาเห็นครบด้านทุกมิติครับว่าจริงๆแล้วไอ้ความไม่แน่นอนที่เราคุยกันตลกๆมาจริงๆแล้วเราพอจะลดตรงนั้นได้ไหมนะ
1: เดี๋ยวปาร์คจะไปเรื่องยกระดับเพราะว่าอยากได้ในรูปแบบความเป็นรูปธรรมว่าไอ้วิธีการยกระดับมันเป็นยังไงแต่อยากเมาเรื่องนี้ว่าคุยอะไรกันตอนที่ตัดสินใจว่าบนโต๊ะแล้วขอว่าเฮ้ยทำสมาคมเถอะนะตอนนั้นคุยอะไรกันแล้วบอกไปความไปคุยกันร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วย
2: อยากฟังเหมือนกัน
1: เล่าให้ฟังหน่อยซิเราไปคุยอะไรกันร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วสุดท้ายมันจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันกลายเป็นสมาคมได้ยังไงคุยอะไรกัน
0: มันจำไม่ได้มันน่าจะ8ปีที่แล้วมั้งแต่วันที่คุย
3: 8เ
0: ลยนานเหลือเกินเนี่ยจำผมพูดเรื่องก๋วยเตี๋ยวเลยไม่ถึงครับมันประมาณ2-3 ปีก่อนที่การคุยจะชนะมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้เพราะว่าแต่ละคนก็ติดภารกิจด้วยความที่เป็นนักแสดงนะคิวมันยากมากอยู่แล้ววันนั้นน่าจะเป็นผมจำไม่ได้มันคืองานอะไรนะที่เราเจอกัน
3: มันเป็นที่ที่ CDC
0: ที่ CDC แต่ว่ามันคืองาน
3: สัมมนาอะไรสักอย่างของได้มีอาจารย์อภิสิทธิ์เป็นโฮส
0: แล้วก็ใช่มีพี่
3: ก็ไปแล้วก็ไปเจอกัน
1: 2ปีที่ว่านี่หมายถึงว่าปีที่แล้วที่ประกาศขึ้นมาเมื่อปลายปี68ที่เราไปเจอที่งานสมาคม
3: พุ่งกับมันจะมีปีที่เรารวมกันปีที่เราไปยื่นเอกสารที่กรมการปกครองปีที่เราถกเรื่องอะไรกันแล้วก็ปีที่เราเนี่ยเริ่มโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆทำกันมาเนี่ยเริ่มเจอเพื่อนๆเยอะขึ้นเพื่อนๆบางคนก็เอาอินโฟเมชันนี้มาความคิดนี้มาคือ พอคณะทำงานเองก็ขยายตัวขึ้นตามลำดับมันก็คือมันคือการเรียนรู้ใหม่หมดเลยชุดความคิดของพวกผมนะวันลานเนื้อวันนั้นกับวันเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวมันก็เกิดจากประสบการณ
1: ์พี่ต่องน่าจะง่ายสุดไหมว่าพี่ต่องทำครีเอทีฟอินดัสทรีด้วยมันน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในเชิงวิชาการด้วยไหม
2: คือตอนนั้นต่องทำทักก้าเป็นอนุกรรมการกับเครื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพราะว่าเหตุผลหลักคือเราจบเรื่อง Creative Industry แล้วก็ Soft Power มาโดยตรงแล้วก็พี่มุกก็แหละก็ถามมาช่วยหน่อยว่าต้องการคนที่แบบมาช่วยตรงนี้พี่มุกก็ดึงมาช่วยตรงทักก้าแล้วทีนี้สมาคมมันก็คือเราต้องบอกก่อนสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือสมาคมอ่ะคือพื้นที่อาสาที่ทุกคนมารวมกลุ่มกันเพื่อคาดหวังให้สิ่งที่เราผลักดันน่ะมันเกิดขึ้นมันดีขึ้นทุกคนที่มาไม่ได้เงินเดือนไม่ได้ค่าจ้างทุกคนคืองานอาสามาด้วยใจอยากจะทำอยากให้มันเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยเข้ามาช่วยทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่มุกเนี่ยขอขึ้นเป็นหน้าหน่อยปั้งตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็มีหลายคนถามว่าแล้วคนนี้เป็นใครวะนักแสดงก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่อย่างที่เอมกับนัทบอกว่าการทำงานเนี่ยมันไม่มีการประสานงานกับหลายหน่วยงานภาครัฐมีเอกชนมีเรื่องเอกสารมีเต็มไปหมดเนี่ยเราต้องการคนเนี้ยที่เป็นจริงๆแล้วทำงานเป็นแล้วมันช่วยทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วคนที่ทำได้จริงตอนนี้ไม่มีใครเลยนอกจากพี่มุกที่ทำงานมานานแล้วกับผู้สมาคมผู้กำกับอะไรเงี้ยเขาเข้ามาช่วยเราอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้เข้ามาช่วยกับทุกคนผมคิดว่าประโยคหลักเนี้ยคือเราทำงานอาสาแล้วเราไม่คอมมิตว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาให้ใครได
1: ้มีอะไรบ้างที่แบบว่าตอนนี้แพลนขั้นแรกของการจะเป็นสมาคมนักแสดงประเทศไทยภารกิจที่จะทำมีอะไรบ้าง
3: คือส่วนมากเวลาเราขึ้นโครงการนะครับเราก็จะดราฟออกมาจากกระบวนการเป็นนักแสดงจริงๆนี่แหละก็คือกระบวนการคัดเลือกช่วงแคสติ้งเนาะเตรียมตัวยังไงคุณต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสัญญาข้อกฎหมายอย่างไรสิทธิ์ของคุณเนี่ยในฐานะแรงงานคนหนึ่งผู้หรือคนที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของมีการว่าจ้างงานและมีสัญญาความรู้ตรงนั้นในชุดหนึ่งความเข้าใจในกระบวนการแคสติ้งอันนี้ก็จะสำคัญมากกับนักแสดงในการแมเนจเมื่อเกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นในการไปแคสแล้วไม่ได้คุณจะวางใจยังไงรักษาใจยังไงเพื่อไปต่อให้มันเกิดขึ้นในระยะยาวตรงกลางเนี่ยผมเป็นให้เพื่อนตอบแล้วตรงกลางเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้ใหญ่มากแมเนจยังไงรักษามาตรฐานยืนระยะยังไงแล้วในตรงกลางเนี่ยเราในฐานะคนที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานที่เดือดร้อนเรื่องเดียวกับเพื่อนๆเรื่องชั่วโมงทำงานเรื่องสวัสดิภาพอะไรเงี้ยเราที่มีเสียงเดียวกว่าเสียงดังกว่าโรของเราในกองในฐานะนักแสดงที่มีอิชชูร่วมกับเพื่อนในกองถ่ายหรือแรงงานสร้างสรรค์เนี่ยทำอย่างไรและสุดท้ายเมื่อทุกอย่างฟูลสต็อปเสร็จอะโรของเราในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่จะมีประโยชน์กับระบบนิเวศรอบๆมีอะไรผมว่ามันก็ค่อยๆไปตามนี้อะไรเงี้ย
1: ก็คือเตรียมตัวทั้งตัวของคนที่เป็นนักแสดงเองด้วยกับอาจจะมีข้อกฎหมายบางอย่างที่จะต้องเอื้อให้แก่ความเป็นคนนักแสดงเองด้วยใช่ไหมมีอะไรอีกบ้าง
0: จริงๆมันก็จริงๆไอพอกลับไปเรื่องที่พี่ต่องพูดที่ว่าเราไม่สามารถจะเขียนทุกอย่างที่ครอบคลุมนักแสดงทุกคนได้มันเลยต้องกลับมาที่ปัญหาร่วมที่ทุกคนแรงงานทุกคนในกองถ่ายที่ไม่ใช่แค่นักแสดงเจอก็คือเรื่องสวัสดิภาพการทำงานนี่แหละค่าแรงต่อชั่วโมงวิธีการทำงานในอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีแรงงานจระในกองถ่ายอีกเยอะที่ไม่ใช่ตำแหน่งนักแสดงซึ่งถ้าเกิดเราสามารถแก้ไขจุดนี้ได้เนี่ยทุกคนที่ไม่ใช่ตำแหน่งแค่นักแสดงก็จะได้ประโยชน์จากมันไปด้วยเหมือนกันซึ่งมันการความยากของมันคือเราทำงานกับระบบที่มันถูกวางด้วย culture มานานนะครับพอถูกวางด้วย culture มานานต่อให้วันนึงเราทำสำเร็จเป็นรายละอักษรหรือเป็นกลไกทางนิติบัญญัติที่มันผ่านขึ้นมาการบังคับใช้ก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากใช้คำว่าบังคับใช้การนำไปอะแดปต์ใช้กับไอ้ culture นี้ที่มันอยู่มายาวนานก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องทำเช่นเดียวกันนะเราพูดเรื่องชั่วโมงการทำงานมาประมาณหนึ่งสักพักหนึ่งผมให้เกิน 4-5 ปีแน่ๆแล้วก็มาเข้มข้นในช่วง 2-3 ปีหลังแต่มันก็แล้วเราก็เจอว่าสุดท้ายบางครั้งอ่ะไอ้ตัวเลขที่เราเขียนไว้ตัวเลขเราเข้าใจตรงกันว่ามันจะเวิร์กอ่ะบางทีมันก็ไม่สามารถทำได้ทันทีขนาดนั้นเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
2: ขออนุญาตพูดเยอะนิดนึงนะครับท่านนายก
3: อะไรครับ
2: ท่านเอาละครับทำงานชุดที่1
1: จริงใจกันซะแล้ว
0: อย่าจะอัปเดตล่าสุดมากเหมือนกัน
2: ผมขออนุญาตพูดเยอะนิดหน่อยละกันอาจจะเป็นเรื่องที่เราสุดอินด้วยเหมือนกันแหละกับหลายๆอย่างอะไรครับขออนุญาตท่านผู้ฟังด้วยนะเราจะเริ่มจากไหนดีต้องขออนุญาตพูดในนามของตัวตองเองไม่ใช่สมาคมแล้ว
0: โอ้ตัดเริ่มตัดทิ้งก่อนเลย
2: ตัดทิ้งก่อนเลยนี่ปิดตัวเองหนีก่อน
1: แล้วนะ
2: ไม่ขนาดนั้นคือเราจะเริ่มอย่างแรกที่เหมือนที่พี่เอมบอกแหละว่าอาชีพนักแสดงไม่ทำงานคนเดียว ็ทำงานกับหลายหน้าที่หลายกับหลายอาชีพมีปุ่มกับไฟกิ๊บกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนล้วนเจอปัญหาเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องชั่วโมงการทำงานแล้วก็เรื่องของมาตรฐานแล้วก็สิทธิต่างๆในอาชีพของแรงงานเหล่านี้เพราะถือว่าเป็นแรงงานสร้างขันที่ไม่ได้มีแบบไม่ได้เป็นวิชาชีพด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายรองรับอย่างแบบอย่างครอบคลุ
0: ม
2: แม้แต่ประกันสังคมมาตรา40เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างคุณต้องไปสมัครเองนะแต่มันก็จะมีบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นก็ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังอยากได้รับการคุ้มครองบางอย่างเนี่ยก็สมัครเองได้นะแล้วก็ค่าบริการก็ไม่ได้แพงค่ะตกเดือนแล้วแบบ100 นึงก็มีอะไรก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางคนมันก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราเจอเพื่อนร่วมวิชาชีพหลายคนโอเคนักแสดงนำนักแสดงที่พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างโอเคมันมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพแหละแต่ยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่ถูกทิ้งอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาต้องต่อสู้อยู่เพียงลำพังอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีพื้นที่ให้เขาหวังหรือไม่มีพื้นที่ให้เขายึดเหนี่ยวอะไรเงี้ยครับเราต้องตอนนี้เองภาพลักษณ์ของสมาคมก็จะถูกมองว่าแบบคุณทำอะไรกันอยู่นะคุณเป็นใครนะคุณจะช่วยจริงๆได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องออกมาย้ำอีกครั้งว่าเราเป็นนักแสดงอาสาที่เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อคาดหวังให้ภาพของวงการมันดีขึ้นเราไม่ได้คอมมิตเนาะแล้วก็ตอนนี้เราก็ร่วมมือกับหลายสมาคมเราเรียกว่าสมาคมวิชาชีพใช่ไหมครับพี่มุกอยู่หลังกล้องนะที่เราปัจจุบันเนี่ยเกิดการรวมตัวกันแล้วในปัจจุบันในอุตสาหกรรมบันเทิงเรามี10 กว่าสมาค
1: ม
2: เรามีการร่วมกันแล้วก็จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเนี่ยที่จะคุยกับทางภาครัฐเพื่อที่จะพัฒนานะฮะโอกาสเรื่องชั่วโมงการทำงานเนี่ยเท่าที่คุยกันล่าสุดนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่อาจจะประกาศเป็นกฎกระทรวงใช่ไหมครับพี่มุก
1: หลายอย่างปั๊กมองในมุมคนนอกที่ทำข่าวเนาะมันก็มีมายาคติหลายอย่างที่ปั๊กบอกไปในต้นรายการเนาะปั๊กมองว่าทำไมต้องรวมตัวนะในเมื่อโอกาสมีมากกว่าคนอื่นชื่อเสียงเงินทองรายได้ที่มันเข้ามามีมากกว่าคนอื่นสุดท้ายพอจากที่คุยมาทั้งหมดปั๊กนิยามอันนี้ในมุมนิยามปั๊กเองปั๊กในนิยามว่าอาชีพนักแสดงอะที่มายาคติมันถูกมองว่าแบบเป็นอภิสิทธิ์ชนแบบนึงอะจริงๆภายใต้ทั้งหมดทั้งมวลที่เผชิญสภาวะแวดล้อมในอุตสาหกรรมอยู่บักใช้คำว่าเป็นแรงงานมันคือคำเดียวที่มันนิยามจบเลยมันเหมือนแรงงานอาชีพอื่นๆด้วยซ้ำแค่เขามีพื้นที่แค่เป็นที่รู้จักมากกว่าใครหลายๆคนแล้วก็รวมไปถึงปาร์กวาวซ่ามากกับการที่ปาร์กเพิ่งรู้ว่าทำงานรายได้อย่างเดียวที่พี่คุยกันเมื่อกี้ว่ารายได้จะกลายเป็นอาชีพนักแสดงนะมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันจะอยู่ได้ต้องไปทำอีเวนต์ไปรับอีเวนต์นู่นนี่นั่นเราก็จะทำให้เรารู้สึกว่าน ี่แหละคือหนึ่งในแรงงานสร้างสรรค์ที่มันสุดท้ายมันจะต้องถูกแบบผลักดันแก้ปัญหาแล้วก็ขับเคลื่อนอันนี้ถือว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นหนึ่งที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีทิศทางไปในทิศทางไหนต่อไปเดี๋ยวปาร์คอัปเดตและปาร์คชวนมาคุยอีกรอบได้ไหมฮะขอชวนมาคุยอีกรอบนะฮะ
0: ยินดีครับ
1: อันนี้ทำสัญญาณสาบานต่อหน้ากล้องสิพี่
4: อะไรที่มันเกิดขึ้นบนโต๊ะนี้นี่มันอันตรายทุกอย่าง
1: มันไม่อันตราย
0: ฟังนะจะสัมภาษณ์คอมมิตเมนต์เฉยเลย
2: แต่เราจะไม่อยากให้คนแบบดูแล้วแบบโอ้โหไม่อยากเป็นนักแสดงแล้วเดี๋ยวพอมันดูแบบท้อถอยหรือหมดไฟแ
0: ห่งโ
2: นมันไม่ใช่
0: ขนาดนั้นหน้าที่ของเราต่อไปนี้คือเราแมะขยายไข่แดงแดงมันจะฟูมากเรื่อยๆนะ
2: คือไม่อยากให้สมมติว่ามันคือถ้าเรามีแพชชั่นอยากจะเป็นเนี่ยยังไงกูก็ไปเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่ชิมนักแสดงหรอกพี
1: ่มันทุกอาชีพ
2: ตอนนี้มันเจอปัญหาแต่ละอย่างเลย
1: ไม่แต่จริงๆก่อนจะไปถึงพุชที่มันสบายใจสุดท้ายรากฐานมันต้องมาจากประเด็นปัญหาเลยหลายๆสิ่งที่เราพูดถึง
2: หรือพูดถึงเรื่องอยู่นี่จริงๆแล้วอีกอย่างนึงที่เราอยากทำก็คือมาตรฐานสัญญากลางแต่โอเคว่ามันแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะต้องไปเจอกับหลายฝ่ายแหละเจอกับนายทุนเจอกับคนนั้นคนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือหนึ่งในเป้าที่เราอยากทำ
1: ค
2: ือการมาตรฐานสัญญากลางที่เราเองก็มีสำนักกฎหมายที่ให้คำปรึกษาแล้วก็รองรับรวมถึงในอนาคตก็อยากให้มีฝั่งรัฐบาลมีข้อกฎหมายที่ซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันคือมาตรฐานสัญญากลางที่คุณสามารถยื่นเซ็นกับการทำงานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักแสดงทำงานเป็น job by job ต้องทำงานกับกองถ่ายที่ป้ายเนี่ยต้องก็จะมีมาตรฐานสัญญากลางแต่โทซ่านะไปเป็นสมาชิกโทซ่ามาตรฐานสัญญากลางถ้าคุณจะรับผมไปผมเซ็นตรงนี้แต่โอเคมันอาจจะยังไม่ใช่ใกล้ๆหรอกแต่ว่ามันในอนาคตอีก10ปี20ปีไม่รู้ว่าอาจจะต้องมีส่วนจุดนี้ที่เป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วว่าทุกคนในอุตสาหกรรมจะต้องร่วมกันเพราะว่าไม่ใช่แค่สมาคมเราสมาคมเดียวทุกสมาคมก็อยากที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนกัน
1: ปักนึกไอเดียอีกอันนึงออกแล้วเดี๋ยวป้าจะตั้งโต๊ะนี้ใหม่แล้วป้าเอาหลายๆสมาคมมานั่งอย่างเงี้ยอีกเพราะว่ามันต้องมีจุดร่วมบางจุดที่เห็นตรงกันไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงแล้วมันน่าจะต้องเวลาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันต้องไปทั้งองคาพยพเมื่อกี้ทำสัญญาสาบานต่อหน้ากล้องแล้วเดี๋ยวเชิญมาอีกทีต้องให้คิวปาร์คนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณค่ะ และที่ทั้งหมดคือป๊อปดีโคนะครับว่าหลายคนน่าจะเข้าใจอะไรที่อยู่เบื้องหลังของวงการบันเทิงมากขึ้นโดยเฉพาะอาชีพของคำว่านักแสดงที่จริงๆแล้วเบื้องหลังไม่ได้สบายอย่างที่คิดเป็นแรงงานหนึ่งเหมือนกันในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนไปทั้งองคาพยพเดี๋ยวดูทิศทางต่อไปของสมาคมนักแสดงนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ช่วงศตวรรษที่20ต่อเนื่องถึง21โลกถูกขับเคลื่อนผ่านสงครามและความขัดแย้งมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสงครามหนึ่งที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดคือสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์เมษายนปี1982อาร์เจนตินาส่งทหารเข้ายึดหมู่เกาะฟอกแลนด์ส่งผลให้อังกฤษส่งกองกำลังข้ามมหาสมุทรราว 12,000 กิโลเมตรเพื่อยึดคืนสงคราม74วันจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของอาร์เจนตินาแต่40ปีผ่านไปการเรียกร้องเอาหมู่เกาะที่ตนเรียกว่ามาวินัสคืนยังไม่สิ้นสุดล่าสุดคือเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อประธานาธิบดีคาเบียมีเลผู้นำอาร์เจนตินาประกาศก้องว่าสายลมของการเปลี่ยนแปลงกำลังมาถึงหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเคยเป็นชนวนสงครามใหญ่ของสองชาติจะกลายมาเป็นจุดร้อนใหม่หรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

0: านไปแล้วเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันอาทิตย
1: ์คนเยอะ
2: คึกคักอยู่นะ
1: ว่าไม่ได้
3: คือเห็นภาพคนวิ่งใช่ไหมความแอคทีฟอ่ะเห็นภาพความแบบนาทีสุดท้ายอ
0: ่
3: ะ
0: เห็นในโซเชียลแบบใน BTS MRT อ่ะภาพคนแบบวิ่งไปเรื่องเต็มเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะการปิดหีบมันปิดไม่เหมือนเลือกตั้งใหญ่บางคนอาจจะเผลอเลยไงนึกว่าปิดสิบเจ็ด
1: มีคนบอกว่าปิด5 โมง
3: มันไม่เข้าใจผิดไม่คุ้น
0: ปิด16 นาฬิกา

0: ถูกต้องและบางคนก็บอกว่าก็ตอนแรกฉันดูอีกเขตหนึ่งแล้วบางเขตน้ำมันทั่วมันเปลี่ยนไง
1: เออ
0: ใช่ๆ
1: แต่อันนี้น่าสนใจ
0: ตอนแรกที่ด
1: ูไว้สตูเนี่ยช่างภาพสตูแกบอกว่าตอนแกลงทะเบียนรอบแรกอะลงไว้อีกที่นึงแต่พอน้ำท่วมเขาประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งใช่ไหมแกจะกำลังจะไปแล้วดีว่าลูกสาวเช็คให้ก่อน
0: ว่าเขาเลื่อน
1: ไม่เลื่อนไม่พอเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งให้เองด้วย
0: ไม่แต่โดยปกติการเปลี่ยนหน่วยมันต้องเข้าไปเช็คอีกรอบนึงแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ไกลจากที่เดิมมันจะอยู่ในละแวกละแวกเดียวกัน
1: นี่ไงที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เชี่ยวชาญเหมือนกกต.เลือกตั้งใหญ
2: ่
1: เขาเพิ่งเริ่มทำครั้งแรกในปี66แล้วรอบนี้เพิ่งมาทำเป็นครั้งที่2แต่คนก็ถือว่ามาเยอะมากเยอะมากนี่คือ400-700%มีข้อมูลว่าฝั่งที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่มขึ้น500%แต่ฝั่งนายจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้น700%ซึ่งนายจ้างเนี่ยเพิ่มเยอะมากก็เลยเป็นคำถามว่าทำไมถึงเพิ่มเยอะขนาดนี้
3: ตื่นตัว
1: จริงเพราะว่าตื่นตัวเรื่องนึงกับที่เป็นกระแสส้มหลุดพักส้มที่มีกลยุทธ์เข้าไปช่วยหาเสียงโดยเฉพาะกลุ่มนายจ้างเองก็ทำให้กลายเป็นประเด็นเชื่อมโยงการเมืองเข้าไปอีก
4: แต่ว่ามีอดีตตัวแทนบอร์ดฝั่งนายจ้างไงที่ออกมาพูดเรียกกระแสก่อนหน้านี้
2: อ
4: ่ะมันก็อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่หัวใจประชาธิปไตยรู้สึกว่ายอมไม่ได
1: ้คุณนัท
4: ถูกต้อง
0: กำลังจะพูดแบบไม่เอ่ยชื่อไม่ทันแล้ว
4: ไม่ทันแล้ว
2: เขาแซวมันเป็น MVP ตัวจริงของการเลือกตั้งครั้งนี
1: ้ช่วยให้คนอยากไปเลือกตั้งอย่างนั้นใช่ไหม
2: แบบ
1: อันนี้เป็นหัวคะแนน
2: ให้ในตัวคุณในหลายๆคนใช่ไหม
4: ก็ได้ผลนะ
1: คุณรัชนกยังโพสต์เองเลยว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณพนัทช่วยหาเสียงนั่นเนี่ยก็เลยมีคนมาเลือกตั้งเยอะกันขนาดนี้แต่อย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะเขาไม่ใช่แบบเป็นการเลือกตั้งมืออาชีพขนาดนั้นจริงๆถ้าจัดได้ดีกว่านี้ในสองปีข้างหน้าจัดได้ดีกว่านี้คนอาจจะมาเลือกตั้งกว่านี้เพราะว่าถ้าดูรอบนี้มาเลือกตั้งล้านกว่าคนตรงเนี้ยจริงๆแล้วผู้ประกันตนมีเยอะมาก
4: 24 ล้านกว่า 24 ล้านคน
1: ในอนาคตบัตรเลือกตั้งมีเยอะมากแต่ว่าคนมาใช้สิทธิ์ยังน้อยอยู่นะเอาจริง
0: ๆแต่มันก็ดีกว่ารอบก่อนเอาจริงๆแล้วเรามีปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์พี่ว่าจริงไหมคือตอนที่แป้งจัดรายการบอกว่าเนี่ยจะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะมีเบอร์นู่นเบอร์นี้เบอร์นั้นอย่างเงี้ยเฮ้ยตรวจสอบสิทธิ์ยังไงอ้าวจะเลือกแล้วหรอมีคนคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากเขาไม่รู้ว่าเขาไปตรวจสอบสิทธิ์ยังไงแล้วเขามีสิทธิ์ด้วยหรือ
1: คือเข้าใจว่าประกันสังคมเนี่ยเดิมทีมันเหมือนเป็นแดนสนธยาคือเขาก็มองว่าก็อยู่เป็นเรื่องของบอร์ดบริหารกันไปส่วนผู้ประกันตนก็ได้เงินไปจบไปแค่จ่ายเงินสมทบนายจ้างลูกจ้างใช่ไหมแต่พอมารอบนี้พอมันมีเรื่องของปมทุจริตมันแดงขึ้นมาเรื่อยๆไงทยอยเปิดมาเรื่อยๆน่ะคนก็รู้สึกว่าเอ้านี่เอาเงินเราไปทำอะไรเอาเงินไปทนหลุมหมดแล้วเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเออถ้างั้น

0: ควรจะเลือกตั้งดีกว่าไหมเราจะได้มีสิทธิ์มีเสียงเข้าไปช่วยบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของกองทุนด้วยกองทุนประ
1: ชา
0: คมด้วย
1: งบการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกให้ถ่ายเท่าไหร่ที่แป้งบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ทายเท่าไหร
0: ่ถามอย่างนี้เยอะแน่เลย
1: เยอะกอไก่10ล้านขอไข่15ล้านคอควาย30ล้านงองู35ล้าน
0: 30 30 20
2: อ้าว
1: 35ล้านไปสุดเลยเหรองบประชาสัมพันธ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม35ล้านคนเลยวิจารณ์กันไงว่าการประชาสัมพันธ์มันยังทำได้ไม่ดีพอจะเห็นว่าอย่างการดีเบตอ่ะคนก็ออกมาพูดถึงดีเบตที่แป้งจัดของสถานีประชาชนแล้วก็ของภาคพลเมืองที่จัดของไทย PBS อ่ะก็บอกว่าจริงๆอันเนี้ยน่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจัดไหมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆวันที่แฟนไปหน้าหน่วยเลือกตั้งอะค่ะที่จันเกษมอ่ะเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะแต่เราไปสังเกตการเราเลือก7เบอร์ใช่ป่ะแล้วแต่ละทีมบางคนส่งเป็นทีมบางคนส่งเดียวแต่ว่าบอร์ดมันเต็มพืชเลยผู้สมัครอ่ะคือโอเคมันทำข้อมูลไปล่วงหน้าได้อ่ะแต่ว่าก็เยอะจริงๆนะเราจะทำความเข้าใจทำความรู้จักผู้สมัครแต่ละคนอ่ะ
3: มันมีปัญหาอย่างนี้พี่โดยปกติแล้วหลักการที่เราเลือกตั้งมาตลอดทั้งชีวิตเนาะคือกาถูกต้องไหมแล้วเลขมันไม่เยอะขนาดนี้แต่รอบนี้คือต้องเขียนเลขอาราบิกไปทั้งหมด7ตัวเสร็จแล้วเนี่ยพอใกล้ถึงวันแบบฉิวเฉียดมากนักข่าวก็ไปจี้ถามว่าถ้าหากคนจำไม่ได้ทำยังไงเขาใช้คำพูดว่าก็จดเข้าไปในลักษณะที่แบบว่าพอ
0: เ
3: ข
0: ้
3: าใจได้จดโพยได้แต่มันต้องแบบเล็กๆคือมัน
1: คุมเครือ
3: มันคุมเครือ
1: ไม่สร้างความชัดเจนอะเน
3: า
1: ะ
3: เขาก็ไม่ได้ตอบว่าได้หรือไม่ได้แต่บอกว่าก็สามารถช็อตโน้ตไปได้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยทำให้คนรู้สึกว่ามันดูยุ่งยากอ่ะแล้วฉันจะจำหมดได้ยังไง
0: นี่ไม่ได้ว่านะตั้งแต่กกต.ใหญ่จนกกต.อันเนี้ยประกันสังคมนี่ดูยุ่งยากกับคนเลือกตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรในจริงนะในหลายประเทศมันควรที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้เขาสามารถใช้สิทธิ์ของเขาได้อย่างถูกต้องอ่ะไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้หรือเปล่า
2: เบอร์ไม่เรียงบ้างอะไรบ้างที่เขาบอกว่าต้องแบบมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครแล้วก็จำไม่ได้
3: มีข้ามกระโดดไปแล้วก็ต้องเขียนแล้วก็ถกกันเหมือนกันว่าเลข7เลข7คนมีขีดกลางป่ะหรือเลข7แบบไหน
1: มันเหมือนเลข1ใช่มั้ย
3: มันคล้ายกับเลข1ด้วยลายมือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันตัวเลขตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหา
1: แต่ว่าเรื่องการปรับเปลี่ยนอำนวยความสะดวกเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาก็เพิ่งประกาศหลังจากที่เขาชนะอย่างถล่มทลายไปเนาะว่าเขาจะเข้าไปปฏิรูปมันให้มันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้ประกันตนเหมือนกันแต่แม้กว่าที่จะเข้าไปได้มันก็เจออุปสรรคเหมือนกันนะขนาดว่าชนะแล้ว
0: ชนะแล้วก็ยังไม่พ้น
1: วัน2วันก่อนไหนบ้าง
0: ไม่พ้นคอตัวเองโดนเหวี่ยงมาเรื่อย
1: ๆเอาสรุปเรื่องนี้กันหน่อยละกันว่าสรุปแล้วเนี่ยต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติกันเพิ่มเติมไหมว่าไปมีผู้ช่วยหาเสียงเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองมันผิดไหม
0: ก็เรื่องของเรื่องก็คือสสอิสริยะใช่ไหมที่เขาไปโพสต์ก่อนหน้านั้นน่ะแล้วเขาไปเล่าหมดเปลือกว่าเบื้องหลังที่พรรคประชาชนน่ะไปช่วยในการหาเสียงไปทำอะไรกันบ้างแล้วกลยุทธ์นึงก็คือไปหนุนให้นายจ้างนี่แหละมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆเพราะว่านายจ้างเปอร์เซ็นต์มันน้อยเห็นป่ะรอบนี้ก้าวกระโดดมาเป็น700กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะก็กลายเป็นว่าไปลบโพสต์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ต่อจากนั้นก็ไปลบโพสต์แล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าจะไปตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติว่าไอ้คนทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเชื่อมโยงอยู่กับพรรคการเมืองไหมพอไปดูกฎหมายมันไม่ผิดใช่ไหม
1: ไม่ผิดค่ะ
0: ไม่ผิด
1: หนึ่งในคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ซึ่งตอนหลังแฟนก็ไปเปิดกฎหมายนี้เหมือนกันเนาะเป็นระเบียบของประกันสังคมคือตอนนี้ระเบียบประกันสังคมอ่ะเราใช้ระเบียบปี64ที่บังคับใช้อยู่ปี64เนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมืองหรืออีกหรือหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่า3ปีคือตอนนี้เราใช้ระเบียบนี้แปลว่าถ้าวิเคราะห์ตามระเบียบเนี้ยก็คือไม่เชื่อมโยงกับการเมืองไงเพราะไม่เป็นและไม่เคยเป็น
0: อ๋อแสดงว่า
1: ผู้สมัครนะตัวของผู้สมัคร
0: ที่แบบช่วยหาเสียงกรุ๊ปหาเสียงนี่ไม่ผิด
1: ไม่ถือว่าเชื่อมโยงเพราะความเชื่อมโยงเดียวที่ในระเบียบ64บอกก็คือคุณต้องเป็นหรือเคยเป็นถูกไห
0: ม
1: ถ้าไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นเนี่ยแปลว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงนี่ตามระเบียบ64แต่ระเบียบที่ชงกันมาช่วงต้นปีแต่มันถูกค้านตกไปซึ่งคนอาจจะจำสับสนในระเบียบของผู้สมัครใหม่เนี่ยที่ไม่ได้ถูกใช้เนี่ยนะคะบอกว่าเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองคือตัวผู้สมัครที่จะลงสมัครต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองและ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ได้เสียหรือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมครอบงำหรือชี้นำไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมกับข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบลาบลาต่างๆคือระเบียบมันต่างกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่ประกันสังคมท่านสับสนหรือเปล่าที่ท่านออกมาพูดแบบนั้นสร้างความสับสนในสังคมมันไม่ชัดเจนเนาะถ้าไปดูตามระเบียบ64ซึ่งใช้ปัจจุบันก็แปลว่าผู้สมัครคนนั้นถึงแม้จะมีคนมาช่วยหาเสียงก็ไม่ผิดเพราะตัวเขาเองเชื่อมโยงทางการเมืองได้อย่างเดียวคือเขาต้องเคยเป็น
3: มีคุณไอรักชนกออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันบอกว่าขอย้ำอีกครั้งไม่มีระเบียบหรือกฎหมายของประกันสังคมข้อใดที่ห้ามพรรคการเมืองและประชาชนร่วมรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมขอให้กกต.และสปส.อย่าตีความเกินตัวบทกฎหมายเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาในอดีตผู้คนกำลังจับตาดูอยู
1: ่แล้วพูดแบบนั้นคนตกใจเมื่อวานนี
0: ้ไม่ได้นะเพราะว่าก็มีประเทศไทยเคยมีมาแล้วก็ส้มได้นายกไปแต่ไม่ได้ทำหน้าที่อันนี้ก็ไม่ได้ถ้าได้ไปขนาดนี้ถล่มทลายขนาดนี้แล้วยังไม่ให้เขาทำหน้าที่ด้วยกฎหมายกฎระเบียบที่ต้องตีความดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้อันตรายไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกนะ
3: แล้วไงคือในวงนี้คือกำลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีกฎนี้มันควรเดินหน้าต่อ
1: ใช่มันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ประกาศไง
3: เอาละถ้าหากเดินหน้าต่อไปแล้วแต่ประกันสังคมมันก็มีปัญหาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะที่หมกกันอยู่ข้างในอยู่เหมือนกันแล้วถ้าหากเดินหน้าต่อในครั้งนี้สิ่งที่ได้เลือกตั้งมาแล้วมันจะเข้าไปแก้หรือเดินยังไงต่อดีที่ไม่คาใจผู้ประกันตน
0: ปัญหาตอนนั้นที่เครือบแคลงสงสัยก็คือเอาเงินผู้ประกันตนไปทำอะไรบ้าง
3: การลงทุน
0: มีปัญหาเรื่องอะไรนะตึกสกายไนท
1: ์ความไม่
0: เอาไปเอาไปทำเสื้อสู
2: ท
0: แล้วก็ไปทำบัตรเทน50ล้านต่อปีไม่ใช่น้อยๆเลยแล้วมันเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนหรือเปล่าสิทธิประโยชน์ก็ไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นมาตรา33 39 40อะไรก็เป็นคำถามกันอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเองเนี่ยเขาก็มีข้อเสนอที่เป็นภาพจำสูตรแคร์เราก็จำจากเขาได้นะพอเป็นผู้สูตรแคร์อ๋อทีมประกันสังคมก้าวหน้าอะไรแบบนี้คือภาพจำเหล่านี้มันทำให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงที่เขาได้รอบนี้ด้วยแล้วเขาก็บอกเขาจะพิสูจน์ตัวเองในการที่จะทำให้สิทธิ์ของผู้เลือกผู้อะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิประโยชน์มากขึ้นเท่าเทียมมากขึ้นแต่อีกด้านนึงก็มีกลุ่มนักวิชาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่อาจจะไม่พอใจไม่แน่ใจว่าไม่พอใจอะไรที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็พูดในทำนองว่าเนี่ยเสียงไม่มีคุณภาพเลือกเนี่ยก็ไปหวานแหว่าประชาชนเนี่ยเลือกสิ่งที่ไม่มีคุณภาพแต่พี่จับใจความประเด็นที่อาจารย์ท่านเนี้ยพยายามจะบอกก็คือว่าแกมีความกังวลเรื่องของคณิตศาสตร์ประกันภัย
3: การคณิตศาสตร
0: ์การคำนวณห่วงใยเรื่องของกองทุนการบริหารเงินในอนาคตจะเพียงพอหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่อยากจะสื่อสารแต่พอไปตีรวนว่าแบบประชาชนเลือกกลายเป็นเหมารวมว่าประชาชนเนี่ยเลือกมาไม่ดี
1: คือเป็นการวิจารณ์แบบไม่มีคุณภาพเนาะก็คือมันมี2ประเด็นอยู่ในนั้นใช่ไหมไอ้ประเด็นหลังพอคุยกันได้ว่าจะไปรอดไหม
0: แต่พอคนอ่านประเด็นแรกปุ๊บประเด็นหลังไม่อ่านแล้ว
2: ไม่ฟังแล้วค่ะ
1: มันไม่ได้อ่ะไปบอกว่าประชาชนคุณภาพอะไรนะเขาใช้คำ
0: ประชาชนไม่เดี๋ยวนะอันตรงๆก็คือเหมือนประมาณว่าประชาเสียงไม่มีคุณภาพประชาชนจะเลือกอะไรมาแบบนี้หรืออะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: แปลว่าไม่เสร็จอาจจะยังไม่ถูกต้องสัก
1: ไม่ใช่อาจจะยังเอาใหม่5 4 3
3: ไม่ถูกต้องคือการออกไปใช้สิทธิ์อ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุด
1: ถูกคุณไม่ไปใช้สิทธิ์นั่นแหละคุณไม่มีหัวใจประชาธิปไตยคุณไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตย
0: แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเหมือนกันที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในทีวีเนี่ยรายการทอล์กต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเหมือนจะมีประชาชนกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มแบบอนุรักษ์นิยมอย่างเขาเนี่ยก็ไม่ไปใช้สิทธิ์หรอกเพราะก็แค่แบบรู้สึกว่าไม่ได้สำคัญอะไรแล้วก็แค่แบบเป็นผู้ประกันตนที่สมทบไปแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับเงินไงก็อาจจะมีคนกลุ่มนึงที่เงียบแบบเนี้ยเหมือนเขาน
3: ี่คืออนาคตตัวเองคิดว่าไม่สำคัญอีกหรอ
0: เนี่ยมีกลุ่มนึงที่คิดแบบนี้จริง
2: พยายามจะสะท้อนหรือเปล่าว่าที่เป็นอยู่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
0: ประมาณนั้นหรือเปล่า
1: หรอ
3: นี่ไม่เป็นปัญหาใช่ไหม
2: เป็นหรอ
1: โอ้ยแรงงานนอกระบบอีกประมาณ21ล้านคนอะที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนาะหมายถึงว่าสิทธิประโยชน์เขาแม้ว่าจะเข้าประกันสังคมวันนี้ก็เข้าได้แค่มาตรา40อ่ะคือคนจำนวนมากอ่ะ21ล้านคนเอาขั้นต่ำเลยนะเอาแค่กลุ่มนอกระบบ21ล้านคนเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ได้รับความเป็นธรร
3: ม
1: จากเรื่องประกันสังค
3: ม
1: แล้วก็จริงๆกลุ่มนี้เป็นความหวังของประกันสังคมที่เราต้องคุยกันต่อด้วยว่าเราจะจูงใจให้เขาเข้าระบบประกันสังคมอย่างไรเพราะถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่ดีเขาก็ไม่อยากเข้ามันก็จะไปสู่คำถามของอาจารย์ท่านหนึ่งที่บอกว่าอนาคตประกันสังคมจะไปต่ออย่างไร
3: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ทั้งหมดเลยแล้วบอร์ดนี่สำคัญบอร์ดเป็นคนกำหนดทิศทางนโยบายของประกันสังคม
3: งั้นเรามาไล่ทีละปัญหากันดีกว่าว่าณเวลานี้ผู้ประกันตนมีปัญหาอะไรบ้างในประกันสังคมพี่เตรียมอะไรมาปัญหาว่ามาเลย
1: เอาเรื่องอะไรก่อน มันเยอะมากเลย มันเยอะมากเลย คนถกเถียงกันว่าประกันสังคมจะต้องออกจากระบบราชการไหม
3: คุยอันนี้ตอบยาก
0: เพราะว่าตอนนี้อยู่ในภายใต้กระทรวงแรงงานซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีอิสระมากมายนักหรอก
1: ก็คือกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมอยู่ใต้กระทรวงแรงงานแล้วก็มีบอร์ดที่เราเลือกตั้งไปคือบอร์ดฝั่งนายจ้าง7คนลูกจ้าง7คนแล้วเดี๋ยวอีก7คนจะเป็นโดยตำแหน่งก็คือเป็นบอร์ดฝั่งหน่วยงานภาครัฐอะเนาะ

0: ก็เป็น21คนก็มีอิสระอยู่นะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วในมุมพี่อ่ะพี่คิดว่าไงคนออกไหมทำไมเสียงสูงอ่ะ
2: แต่ว่าม
1: ีอิสระเมื่อกี้
3: แต่ว่าแต่รอบเนี้ย7คนเนี่ยมันส้มหมดเลยถูกไหม
0: 14คน
3: คือเมื่อก่อนอ่ะ14คนฝั่งนายจ้างกับลูกจ้างใช่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยฝั่งนายจ้างกับลูกจ้างเขาจะมองว่ามันเป็นคนละฝ่ายกัน
1: มีคำนำหน้า
3: ใช่ไหมมันต้องคำนำหน้า

0: แต่ว่าอย่าลืมว่าเรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์ประกันชีวิตหรือเขาเรียกอะไรนะเรียกร้องสิทธิ์ให้กับแรงงานล่ะมันเป็นเรื่องที่แรงงานต้องเรียกร้องมาโดยตลอดแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายและแน่นอนเหมือนเรื่องค่าจ้างอ่ะมันต้องมีคณะกรรมการสามฝ่ายรัฐนายจ้างลูกจ้างใช่ไหมประกันสังคมมันถอดโมเดลคล้ายๆกันมาคือรัฐนายจ้างลูกจ้างแต่ทีนี้เวลาเราเรียกร้องแน่นอนนายจ้างกับลูกจ้างจะมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันมากๆอันนั้นเรื่องของค่าแรงแต่พอเรื่องประกันสังคมอ่ะอย่าลืมนะว่าถ้าประกันสังคมมีมาตรฐานที่ดีอ่ะทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้ประโยชน
1: ์
0: หมายถึงว่าในอนาคตอ่ะตัวนายจ้างเองก็อยู่ในระบบประกันสังคมเราอยู่ในมาตรฐานการคุ้มครองเดียวกันมันเป็นแบบจำลองของการมีรัฐสวัสดิการแบบประชาชนร่วมจ่ายถ้าทำให้ดีอ่ะมันเป้าหมายเดียวกันมันแตกต่างจากเวลามันแย้งกันเรื่องค่าจ้างนะไม่เหมือนเรื่องค่าจ้างนะอันนี้ผลประโยชน์เดียวกันก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องตรวจสอบกันหรอหรือจริงๆแล้วเราก็แค่มาคุยว่าผลประโยชน์เดียวกันเพื่อให้เรามีสวัสดิการที่ดีขึ้นเป็นอย่างไรอันนี้นี่ตั้งข้อสังเกต
1: งั้นพี่ตอบหนูก่อนว่าสุดท้ายแล้วควรออกจากระบบรัฐไหม
0: ก็ควรออกจากระบบราชการ
2: ยกเคสอเมริกา Social Security Welfare เนี่ยไอตัวประกันสังคมเขาเนี่ยเป็นหน่วยงานอิสระนะแต่ไม่มีเลือกตั้งนะเป็นการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางแล้วก็บริหารกันเองแต่ว่าไม่ได้มีปัญหายิบย่อยแบบเราคือปัญหามันมีบ้างอยู่แล้วที่ทุกประเทศทั่วโลกมีเหมือนกันก็คือทุกวันนี้สังคมผู้สูงอายุเนาะ คนที่อยู่อายุยืนยาวและกินบำนาญ
0: ยาว
2: นานขึ้นงบประมาณร่อยหรอลงคนเกิดใหม่น้อยแรงงานน้อยเติมเงินเข้าไปในระบบน้อยลงปัญหาเดียวกันกับเราแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการลงทุนคือเนี่ยไปหาข้อมูลแล้วว่าเอ๊ะที่ประเทศอื่นเขามีปัญหากันบ้างไหมว่าแบบเงินเขาได้มาจากแรงงานก็ดีผู้ประกอบการนายจ้างก็ดีแล้วเขาเงินไปทำอะไรคือหลักๆเขาก็จ่ายให้คนในระบบเสร็จแล้วที่เหลือเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนเหมือนกันแต่อย่างของอเมริกาเขาจะเขียนชัดเจนว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเท่านั้นไม่ไปลงทุนในพวกแบบบอนพันธบัตรเอกชนอะไรเลยรัฐบาลเท่านั้นแต่ปัจจุบันก็เจ็บหนักเหมือนกันนะสำหรับอเมริกาเขาบอกว่าพันธบัตรรัฐบาลนะก็ต้องถอนออกมาเพราะว่ามีเงินจ่ายบำนาญคนสูงอายุไม่พ
1: อพูดถึงเรื่องสูงอายุหนูเสริมนิดนึงในมุมพี่แฟงก่อนในมุมพี่แฟงคือคนออกจากระบบราชการพี่แฟงมองว่ากึ่งนี
0: ้
1: คราวนี้พี่มองโยมาว่าม
0: ันจะฉันเลยว่าทำไมอ่ะ
1: ทำไม
0: น้อยใจอ่ะนะ
1: ทำไม
0: ไม่ก็คือคิดว่าถ้าออกจากระบบราชการมันจะคล่องตัวมากขึ้นคือปัญหาของสังคมไทยไม่ใช่แค่ประกันสังคมคือการเป็นระบบราชการที่อุ้ยกว่าจะทำอันนั้นได้นู้นได้มันยุ่งยากไม่คล่องตัวแต่การลงทุนบางครั้งมันจำเป็นต้องอาศัยความคล่องตัวในการลงทุนสมมติจะไม่แน่ใจว่าเขาให้ลงทุนในตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่ามันต้องอาศัยความคล่องตัวในการตัดสินใจถอนเข้าถอนออกนี้เปล่าเทียบกันแบบง่ายๆก็เลยคิดว่าการเป็นราชการอาจจะทำให้การลงทุนมีปัญหา
1: อุ้ยอายไม่เชี่ยวชาญ
0: ช้าด้วยเรื่องไม่เชี่ยวชาญด้วยช้าหนึ่งแล้วก็ไม่เชี่ยวชาญหนึ่งเพราะว่าไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่อยู่ตอนนี้ที่เป็นราชการไม่เก่งนะแต่เข้าใจว่าถ้าในแง่การลงทุนอาจจะมีคนที่มีมุมมองที่เฉพาะมาช่วยได
1: ้
0: ถ้าออกจากระบบราชการ
1: วิเคราะห์เรื่องตัวเงินถูกประมาณนั้น
2: ออกจากระบบราชการได้แต่อย่าเลยไปถึงแต่งตั้งเลยขอร้องสำหรับประเทศไทยเลือกตั้งเถอะโดยระบบมันไม่เหมือนกัน
1: อย่าเลย
2: หลายประเทศถ้าเป็นยุโรปก็ไม่ได้คือมันไม่ได้ยึดโยงกับรัฐนะแล้วมันก็ไม่ได้แบบที่เราต้องไปเลือกตั้งกันทีละคนด้วยยึดโยงกับสหภาพแรงงานแต่ว่านั่นคือบริบทที่แบบยุโรปคือสหภาพแรงงานแต่ละประเทศเข้มแข็งเหลือเกินจะเลือกตั้งจะเลือกอะไรก็ทำผ่านสหภาพมันลดเรื่องงบประมาณด้วยนะแต่หนูไม่ได้พูดเรื่องงบประมาณเลือกตั้งนี่พูดเรื่องงบ PR เลือกตั้ง
0: ขนาดแค่ PR ก็35ล้านแล้ว
2: แล้วงบเลือกตั้งอีกเท่าไหร่ใช่ไหมวิธีคือฝรั่งเศสเนี่ยในอดีตเคยใช้วิธีเลือกตั้งแบบนี้มาก่อนแต่เปลี่ยนแล้วตอนนี้มันเลือกผ่านสหภาพแทนสมมติเราทำอาชีพเราทำรถไฟแล้วก็คุยกับสหภาพเราแล้วสหภาพเราก็ส่งตัวแทนไปเลือกแล้วสุดท้ายมันก็ได้เป็นบอร์ดของประกันสังคมมา
0: แต่ปัญหาของประเทศไทยคือกฎหมายแรงงานเรื่องการรวมกลุ่มของแรงงานก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าจะให้สหภาพเกิดขึ้นเยอะๆแบบนี้มันก็ต้องให้หลายๆกลุ่มที่สามารถรวมตัวกันเป็นสหภาพได
1: ้
0: เช่นบาริสต้าเขาเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบมีการรวมตัวกันนะแต่เขาผิดกฎหมายเพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้เขารวมตัวกันหรือแรงงานแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้เป็นมิติของกฎหมายแรงงานที่ต้องเปิดช่องก็น่าสนใจในมุมพี่แท้ว่าเลือกตั้งผ่านสหภาพแต่กฎหมายไทยถ้าจะทำแบบนั้นคุณต้องเปิดช่องให้เขารวมตัวกันเป็นสหภาพได้หลายๆกลุ่มก่อน
1: ถ้าหากพูดในมุมประกันสังคมเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องนี้ไปแล้วหนูมีมุมมองหนึ่งเอาสมมติถ้ายังไม่เปลี่ยนอะไรนะพี่เป็นแบบนี้ก่อนกรอบนี้ถึงแม้มีการเลือกตั้งขึ้นมาได้แล้วหนูว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีมันกำลังจะประสบปัญหานี้คือเรื่องผู้สูงอายุผู้สูงอายุกับคนที่จ่ายเงินเข้ามามันจะถูกคันอำนาจแล้วมันจะเสียสมดุลเลยทำให้เงินสำรองอาจจะลดน้อยลงเราคิดจากอะไรถ้าหากไปดูสถิติย้อนหลัง

0: เราไปเจอว่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะณปัจจุบันคือ 3-4 ปีหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้ง 17% แต่กลุ่มวัยเด็กการโตขึ้นเนี่ยคือการเกิดมันมีน้อยนำไปสู่การเข้าสู่ฐานระบบแรงงานก็มีน้อยตามแต่กลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนะเนี่ยตัวเลขนี้ไม่ได้บอกหมายความว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะอยู่ในระบบประกันสังคมนะมีกลุ่มคนที่อยู่และไม่อยู่แต่มันหมายถึงว่าตัวเลขนี้มีนัยยะสำคัญในอนาคตลองคิดดูว่าถ้าหากกลุ่มวัยแรงงานมันลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วคนที่เขาอยู่ในระบบณปัจจุบันในอนาคตก็กลายเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหมายถึงอะไรประกันสังคมต้องจ่ายยาวนานมากขึ้นไปอีกแล้วเงินก็ลดน้อยลงไปอีกมันจะเสียสมดุลได้มีนักวิจัยเคยวิจัยและวิเคราะห์เอาไว้ว่าเขาบอกว่าปี2597มันเป็นแบบจำลองนะมีโอกาสเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นก็ได
1: ้
0: เงินสำรองอาจจะหมดถ้าหากไม่มีการปรับตัวหารายรับเพิ่มมากขึ้นหนูกำลังคิดว่าประกันสังคมถ้าหากจะรอดในอนาคตอยู่แบบถาวรนะคุณต้องหากล่องรายรับวิธีแก้ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มรายรับต้องเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลต้องไปจูงใจให้ได้ว่าแรงงานต้องเข้ามาอยู่ในระบบนี้แรงงานไทยมีเยอะนะพี่แต่หลายคนก็ไม่ได้เข้าอยู่ในระบบคือไม่ส่งเงินเข้าคุณไปหาแรงจูงใจมาแต่ถ้าหากหาแรงจูงใจไม่ได้รัฐอาจจะต้องเพิ่มเงินสมทบทำให้กลุ่มนี้มีเงินมากขึ้นและยืดสวัสดิการเข้าไป
1: เอางี้ก่อนเพิ่มเงินสมทบจ่ายคืนเงินสมทบที่ค้างไว้ประมาณ 4-5 หมื่นล้านนะ
2: จ่ายต่อไว้กำลังดูอยู่ว่าเขามีนโยบายอะไรบ้างก็มีเรื่องของการทวงหนี้เงินสมทบทำแผนการทวงหนี้รัฐบาลสำนักงบประมาณต้องรายงานความคืบหน้าเรื่องการชำระหนี้เงินสมทบด้วยอันนี้ของทีมประกันสังคมก้าวหน้า
1: คือทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็มีแผนพยายามจะทำเรื่องนี้เหมือนกันให้รัฐเร่งจ่ายคืนเงินสมทบซึ่งรัฐไม่ได้จ่ายตั้งแต่คือถ้าเป็นคนคนหนึ่งก็เท่าอายุแฟงเลยแฟงเกิดปี34รัฐไม่จ่ายตั้งแต่ปี34คิดดูคนโตมาขนาดเนี้ยแล้วรัฐไม่จ่ายเงินสมทบเราเสียโอกาสในการเอาเงินก้อนนั้นไปพัฒนาหรือลงทุนเพิ่มพูนให้ประกันสังคมได้มากแค่ไหน
0: แล้วถ้าหากรัฐยังไม่จ่ายแบบนี้แปลมันคิดอีกมุมนึงว่าก็หาแรงงานเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยฐานเนี้ยเพื่อจะจ่ายเพิ่มมากขึ้นได้ไหมหรืออีกทางเลือกนึงนะพี่นะอีกทางเลือกนึงพอจะเป็นไปได้ไหมปัจจุบันเราเกษียณที่อายุ60เรายืดออกไปอีกหน่อยดิสัก65แต่ก็ต้องตีต่างว่ากลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มที่เขาสมัครใจขอต่ออายุเกษียณตัวเองออกไปเกิน60ปีเพราะมันจะมีบางกลุ่มที่ร่างกายเขาไม่ไหวแล้วอย่างเช่นกลุ่มคนใช้แรงงาน60นี่เขาถือว่าอ่อมเขาบอกว่าขอไม่ต่ออันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจแต่กระทบแน่สำหรับคนที่กำลังจะไปขอเงินบำนาญชราภาพใกล้ๆนี
3: ้เป็นประเด็นมาหลายประเทศแล้วเรื่องยืดอายุเกษียณแต่มีโปรโมชั่นนึง
1: ยังไง
3: ของอเมริกาวิธีแก้ปัญหาเงินจะหมดเขาให้สามารถยื่นขอรับเงินบำนาญได้แบบเลือกเองว่าจะเลือกรับเงินตอนอายุเท่าไหร่คืออายุเกษียณของที่อเมริกาขยับไปแล้วน่าจะกลายเป็น67ทีนี้คุณสามารถไปขอรับบำนาญได้แต่62แต่ยิ่งคุณถ่วงเวลาที่ตัวเองจะขอรับบำนาญไปนานเท่าไหร่ยอดเงินที่จะได้มันจะเยอะขึ้นเท่านั้นคือชะลอเงินที่จะไหลออกจากระบบแต่ไม่มีข้อมูลว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนคือสมมติแป้ง62แล้วแต่อยากได้เงินสมทบแล้วตอนนี้อยากได้เงินบำนาญแล้วอ่ะก็ไปขอได้แต่อาจจะได้เงินไม่เต็มจำนวนอาจจะได้มาสักแบบ 70-75% แต่ถ้ารอจน70อ่ะเต็มเพดานแต่รอไหวไหม
0: ให้เงินเราอยู่ในกองนั้นนานข
3: ึ้
0: น
3: ตัวกองทุนเองก็จะได้มีเงินไปลงทุนอย่างอื่นมากขึ้นเหนียวไว้มากขึ้น
1: วินก็สอดรับกับสังคมสูงวัยที่เกิดขึ้น
3: ใช่แต่หลายประเทศโซลูชันทางออกก็คือเพิ่มอายุเกษียณเหมือนฝรั่งเศสก็เพิ่มไปแต่กว่าจะเพิ่มได้ประท้วงกันเมืองพัง
1: หรอ
3: เพราะคนเขาไม่ได้เขารู้สึกว่า
1: ค
3: ือความที่ภาษีเขาจ่ายจำนวนเยอะเงินเดือนได้มาก้อนนึงเนี่ยหั่นภาษีไปแล้วไม่ได้แบบบ้านเราแบบแค่นี้นี
1: ่
3: เขาหั่นไปปึ้งเขารอแบบรอวันที่ฉันทำงานมาฉันจะเกษียณฉันจะสบายละ
0: อ้
3: าวยืดว่ะทำงานต่อแล้วมันไม่ใช่แค่คนทำงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานต่อแล้วคนใช้แรงงานล่ะ อายุเหมือนแป้งบอกโอ้โห
0: 60บางคนร่างกายเขาไม่ไหวจริงถ้าหากเขาใช้แรงงานมาทั้งชีวิตอ่ะ
3: ใช่
0: นั้นฉะนั้นหนูถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับภาคสมัครใจฉันอยากต่อหรือฉันไม่อยากต่อแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่หนูพูดสมมติถ้าหากเป็นทางออกนี้นะต้องค่อยๆขยับนะพี่ ถ้าคุณไปขยับปึ้งอ่ะคนที่อายุ55ที่เขารอรับเงินบำนาญแล้วด่าแน่น
3: อ
0: นเขาปรับตัวไม่ทันคือมันต้องรัฐต้องเป็นตาข่ายรองรับความเสี่ยงให้เขาก่อนสำหรับคนกลุ่มนี้คุณควรมีนโยบายครอบเขาอีกทีนึง
1: แล้วก็อย่างที่พี่แท็บบอกว่าอาจจะต้องเป็นเลือกได้มีเลนจ์ให้เขาเลือกช่วงเวลาที่เขาอยากจะรับเงินเพื่อยืดเงินให้อยู่ในกองทุนนานขึ้นแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นอีกโจทย์นึงเนี่ยต้องคุยกันก็คือการขยายอายุเกษียณมันมีไส้ในปัญหาของมันเองคือเอกชนไทยกับรัฐไทยอาจจะต้องคุยกันว่าเราจะเอื้ออำนวยให้คนที่อายุเกิน60อ่ะยังอยู่ในระบบการจ้างงานได้ยังไง
0: ใช
1: ่หรือจำนวนมากนะที่ตอนนี้มันเป็นปัญหาซ้อนมาอีกอันก็คือคนในวัยแป้งในวัยเราเนี่ยเป็นแรงงานนอกระบบกันมากขึ้นอาจจะเป็นแรงงานอิสระฟรีแลนซ์หรือแพลตฟอร์มหรือรับงานเป็นชิ้นๆไปทำงานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคนกลุ่มเนี้ยไม่ได้มีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีพ
3: อ
1: มันต้องจูงใจให้คนกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะถ้าจูงใจไม่ได้มันจะพอเขาแก่ลงเขาก็ยังอยู่นอกระบบอยู่ไงไม่ได้มีงานให้เขาทำอีกต่างหากแล้วเขาจะไปสร้างความมั่นคงให้กับกองทุนประกันสังคมได้ยังไงเพราะเขาก็ไม่ได้อยากเข้า
0: อันนี้ก็จริง
1: อีกโซลูชันหนึ่งที่ประกันสังคมน่าจะต้องทำอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการมีเงินกู้ใช่ไห
3: ม
1: ให้คนที่เขาอยากจะประกอบอาชีพอะได้มีเงินไปตั้งหลักคือตอนนี้เงินกู้ที่มันเข้าถึงมันเป็นพวกบัตรเครดิตอะเป็นหนี้เสียแต่หนี้ที่จะทำเป็นหนี้ดีเรียกว่าหนี้ดีได้ไหมถูกไหมไม่รู้ว่าไม่มีความรู้ทางด้าน
0: หนี้ในระบบ
1: หนี้ในระบบเพื่อให้คนสามารถพัฒนาชีวิตได้ต่อหรือต่อยอดอาชีพอะ
3: ที่มีความจำเป็น
0: ทำให้เขามีเงินงอกเงยและนำไปสู่การเก็บออมได้จำนวนหนึ่งในอนาคตเขาจะได้มีเงินเก็บเลี้ยงชีวิตได้แต่ถ้าหากไม่ให้เงินตั้งต้นชีวิตเขาเลยจะเอาเงินไปออมนะไม่มีแน่นอน
1: ให้แต่บัตรเครดิตสินวงเงินสินเชื่อไปซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยไม่ได้
3: ไม่ใช่แบบไมโครโลนในแอปซื้อของที่แบบจ
1: ่
3: ายไม่ต้องจ่ายแล้วไปจ่ายทีหลังได้พวกนี้ก็เป็นหนี้นะ
2: ประเด็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแรงงานที่แบบวัยเกษียณหรืออะไรเงี้ยน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ประกันสังคมก็ยังอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานอยู่แต่ยังไม่เห็นการเชื่อมโยงการทำงานเรื่องนี้เลยอะ
1: upskill
2: ถ้าออกมาเป็นอิสระแล้วมันจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงแรงงานอะไรยังไงยากกว่าเดิมไหมหรืออะไร
1: ก็น่าจะทำได้นะพี่เพราะว่าเวลาส่งเงินเข้าประกันสังคมก็น่าจะมีข้อมูลเข้าสู่ระบบประกันสังคมอยู่แล้วก็แค่ Big Data ที่อยากทำอ่ะรัฐบาล
2: อ
1: ่ะทำก่อน
2: ก็ยังไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นข้อมูลอะไรแบบนี้เลยทั้งที่มันเป็นเรื่องสำคัญมากขนาดอยู่ในระบบอ่ะยังไม่เห็นรูปลักษณ์รูปร่างของการทำเรื่องข้อมูลแรงงานที่ชัดเจนเลย
1: แต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่กระทรวงแรงงานพี
2: ่ใช่
1: ถ้าจะต้องอัพสกิลรีสกิลเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานไม่ว่าแรงงานจะอยู่ในระบบไหนอยู่ที่ไหนกระทรวงแรงงานมีหน้าที่นี้ที่ต้องทำ
2: ส่วนประกันสังคมก็ทำคู่ขนานกันไปอาจจะค่อยๆเพิ่มเรื่องของเงินบำนาญอัตราเงินสมทบอะไรเงี้ยแต่ต้องค่อยๆเพิ่มเพราะไม่งั้นผู้ประกันตนก็จะรู้สึกแบบปรับอะไรแบบนี้ไงปรับตัวกันไม่ทันปรับลงการปรับการลงทุนก็ต้องปรับการลงทุนให้เหมาะสมมากขึ้นด้วย
1: โปร่งใส
2: จะต้องใช้ในระยะยาวให้มากขึ้นด้วยนี่ไงเขาบอกเขาจะมีไลฟ์ตลอดใช่ไหมเวลาการประชุมนู่นนี่นั่นเนี่ยก็อาจจะเห็นภาพของข้อมูลอะไรที่มันออกมาเคลียร์คัดชัดเจนมากกว่าเดิมแล้วก็อาจจะต้องปรับเรื่องของบำนาญให้มันเป็นไปตามเงินเฟ้อด้วยเนาะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะในอนาคตเงินเฟ้อก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเหมือนที่อาจารย์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอ่ะเขาห่วงเรื่องของคณิตศาสตร์ประกันภัยเมื่อกี้คณิตศาสตร์ประกันภัยก็คือต้องคำนวณเป็นรายปีทุกปีเพื่อประเมินว่าอย่างน้อยเรามีความเสี่ยงอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยคณิตศาสตร์ประกันภัยก็คือมีเงินส่งคนส่งเงินสมทบเท่าไหร่มีคนรับบำนาญกี่คนต้องจ่ายค่ารักษาสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แล้วต้องจ่ายเงินลงทุนเท่าไหร่พวกเนี้ยมันจะต้องคำนวณเป็นรายปีเหมือนอัปเดตตลอดเวลา
1: ก็ต้องบอกว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่รอบที่แล้วจนถึงรอบนี้เนาะมันทำให้เราเห็นข้อมูลของประกันสังคมมากขึ้นจะเชียร์หรือไม่เชียร์ทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือเราได้เห็นข้อมูลและผู้ประกันตนมีส่วนในการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พัฒนาระบบไปด้วยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีบอร์ดมาตั้งนานแล้วเราไม่เห็นข้อมูลการประชุมบอร์ดเลยหรือแม้แต่นโยบายที่จะไลฟ์อย่าเป็นนโยบายที่ดีมากนะเราจะได้รู้ไปด้วยเขาถึงถามไงว่าในสภาเวลาประชุมกรรมธิการบางชุดทำไมต้องปิดเป็นความลับคือประเทศไทยเนี่ยอันนี้อันนึงนะระบบราชการคือส่วนใหญ่รับไว้ก่อนเปิดเผยทีหลังถ้าออกจากระบบราชการเนี่ยฉันกลับมาเรื่องฉันได้เห็นป่ะมันก็ต้องเปิดเผยไว้ก่อนรับเป็นส่วนน้อยก็พอ
2: แต่ว่าสุดท้ายอะพี่อยากให้ประกันสังคมอะมันเป็นที่พึ่งของคนทำงานได้จริงๆเนาะเพราะมันไม่ใช่แค่แบบว่าทำงานแล้วได้เงินเดือนในแต่ละวันแต่มันคือมันเหมือนถุงความหวังอะไม่ว่าเขาจะป่วยเขาจะล้มบ้านจะผิดพลาดภัยพิบัติหรือว่าญาติป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเสียชีวิตอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วนี่คือเกราะป้องกันของคนทำงานเป็นเหมือนหัวใจเลยเขาอาจจะไม่มีเงินที่จะพอ พอออมด้วยตัวเองก็ได้แต่การจ่ายเงินสมทบเนี่ยมันเป็นความหวังมันเป็นการเฉลี่ยชุกเฉลี่ยสุกในจ้างก็เฉลี่ยให้เราลูกจ้างก็จ่ายทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรที่จะเป็นสิ่งที่มันทัดเทียมอ่ะกับไม่ว่าจะเป็นกองทุนข้าราชการบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรืออาจจะเป็น30บาทกองทุนประกันสังคมก็ควรที่จะมีสักมีสีแบบนั้นเหมือนกัน
0: แต่ในครั้งนี้ทำให้เราเห็นเลยว่าคนออกมาตื่นตัวกับเรื่องนี้มากขึ้น

0: พราะมองว่าอนาคตคือสิ่งที่สำคัญของแรงงานและนายจ้าง
1: ก็ยังมีหลายเรื่องนะวันนี้ไม่ได้ลงดีเทลอีกหลายเรื่องเรื่องโรงพยาบาลประกันสังคมเยอะแยะไปหมดเลยที่ต้องคุยกันเดี๋ยวก็ให้ทางบอร์ดเขาไปคุยผู้ประกันตนจับตากันต่อแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่แป้งบอกอะรอบหน้าคาดหวังว่าเฮ้ยคุยถึงรอบหน้าเรา
2: คุยถึงรอบหน้าเลย
3: กี่ปีอะ
1: ทุก2ปีก็ระบบที่ดีขึ้นจะทำให้คนออกมาเลือกตั้งมากขึ้นและที่สำคัญก็คือประกันสังคมต้องก้าวหน้ามากขึ้นต้องไม่คิดเฉพาะแรงงานในระบบเพราะอย่าลืมว่าสังคมไทยวันนี้การจ้างงานนอกระบบและการจ้างงานรูปแบบใหม่มากขึ้นซึ่งเหล่านี
2: ้
1: ประกันสังคมอาจจะยังไม่ครอบคลุมถูกเพิ่มสิทธิประโยชน์เขาหน่อยไหมให้มันเท่าเทียมหน่อยไหม
3: แรงงานอนาคตจะต้องสดใสมากกว่านี
2: ้ใช
3: ่แต่มากกว่านี้
2: อยากเข้าประกันสังคมเยอะขึ้น
1: ไม่เราก็อยากเข้าเหมือนกันนะประกันสังคม
2: ไปไหม
1: สุดท้ายแล้ว
3: สุดท้ายแล้วต้องมีใช่ไหม
1: ถ้าเรามีเรามีมาตรา40ไงเพราะว่า
4: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: ข่าวไทย PBSข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะวันนี้เป็นวันที่4ของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทของ IMF และ World Bank ออกมาเคลื่อนไหวจากกิจกรรมบริเวณแยกพระราม4ใกล้ๆกับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบจากนโยบายของ IMF World Bank รัฐบาลโดยหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือการแสดงความรับผิดชอบในโครงการเขื่อนปากมูลเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชนจากหลายเครือข่ายที่ขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมยังคงจัดกิจกรรมที่บริเวณแยกพระราม4มีการปราศัยสลับกับการแสดงดนตรีและขับร้องเพลงพร้อมกับสอดแทรกเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนจากการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญคือขอให้รัฐบาลและธนาคารโลกแสดงความรับผิดชอบต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนปากมูลซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลกู้ยืมเงินจากธนาคารโลกมาใช้ก่อสร้างโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจผู้ชุมนุมมองว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งการทำลายพื้นที่ป่าไม้และพันธุ์ปลารวมถึงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงจึงเรียกร้องให้รัฐบาลและธนาคารโลกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่ผ่อนคลายค่ะมีการจับจองพื้นที่เพื่อปักหลักค้างคืนโดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดช่องทางจราจร2ช่องทางเป็นระยะทางประมาณ200เมตรแต่ยังคงเปิดช่องทางให้รถผ่านได้ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยตำรวจจะกำลังตรวจตรารอบพื้นที่ทั้งที่บริเวณพื้นถนนและสะพานลอยเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมรวมถึงประชาชนที่สัญจรขณะเดียวกันตำรวจอีกหนึ่งชุดจัดกำลังหลังแนวรั้วฝั่งมุ่งหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพร้อมกับนำรถตู้เจ้าหน้าที่หลายคันมาจอดเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงกลางคืนโดยกิจกรรมดำเนินไปจนถึงเวลาประมาณ 21:30 นก่อนที่แกนนำจะประกาศให้ยุติตามข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ในเวทีการประชุม IMF และ World Bank 2026เดินมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะท่ามกลางการหารือเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยเปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยว่าเป็นเรือลำเล็กที่กำลังฝ่าพายุ4ลูกในเวทีนี้ค่ะยังเป็นโอกาสในการโชว์วัฒนธรรมไทยสู่สายตาของนานาชาติด้วยการต่อสู้ด้วยดาบเป็นหนึ่งในการแสดงบรรยากาศภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะยังไม่รับรวมกับการจัดศึกมวยคาดเชือกระหว่างจรวดศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วกับอลันยอนนี่นักชกจากอาร์เจนตินามีการโชว์กระบี่กระบองรวมทั้งมีรถเข็นสตรีทฟู้ดขนมไทยมาเติมสีสันภายในงานด้วยนี่เป็นการนำเสนอเสน่ห์ความเป็นไทยอีกรูปแบบนะคะขณะที่การประชุมวันนี้มีเวทีดีเบตเรื่องการรับมือกับเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปรียบเศรษฐกิจไทยเป็นเรือลำเล็กที่กำลังฝ่าพายุ4ลูกคือราคาน้ำมันโลกแบ่งขั้วส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการเข้ามาของ AI ทางนี้ไทยมุ่งเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับ SME กับทักษะแรงงานภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่ผู้จัดการ IMF ย้ำว่าแม้เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได้ร้อยละ3แต่เป็นการขยายตัวอย่างเปราะบางพร้อมกับเตือนให้รัฐบาลต่างๆรักษาวินัยการคลังเพื่อเป็นกันชนในการรับมือกับวิกฤตมีการเชิญชวนให้ผู้เข้าประชุมออกไปจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วย
1: What I want to say is that Thailand has been a fabulous hostNow we are all here. Make sure you go out and you shop. Give a good injection to the Thai economy.
2: Thank you very much and help developing Thai economy.
0: แล้ววันนี้นายเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเข้าพบกับนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินพร้อมกับหารือถึงแนวทางการต่อยอดความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางทั้งสองแห่ง และหลังจากการประชุมมา4วันค่ะไฮไลท์การประชุมวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งนายเควินวอชและนางคริสตาลีน่าจอร์เจวาจะขึ้นเวทีพูดคุยถึงภาวะเศรษฐกิจและมุมมองต่ออัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้นคุณผู้ชมคะการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินรวมถึงเงินบริจาคเข้าพักของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.เชษฐภูมิพรรคภูมิใจไทยหากผลออกมาเป็นลบอาจจะกระทบถึงสถานะของพักได้นะคะหลังจากที่อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่าเงินบริจาคมาจากแหล่งต้องห้ามหรือไม่นายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุว่าได้ตรวจสอบเงินบริจาคพรรคภูมิใจไทยที่เปิดเผยต่อกกต.ของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือว่าส.ส.ไอเดียรวม 150,000 บาทและอีกด้านหนึ่งคือบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาและสามีถ้าอย่างสางมีรวมเกือบ 2,000 บาทขณะเดียวกันนางสาวสุชาดาแจ้งรายได้ต่อปีเพียงประมาณ 1,700,000 บาทขณะที่สามีระบุในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.ว่าไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ต่อปีซึ่งเมื่อผู้ที่แจ้งว่าไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้กลับมีทรัพย์สินจำนวนมหาศาลจึงต้องได้รับคำอธิบายว่าความมั่งคั่งเหล่านั้นมีที่มาจากไหนล่าสุดปปช.กำลังตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของครอบครัวนี้หากพบว่าเงินบริจาคมาจากแหล่งต้องห้ามและพิสูจน์ได้ว่าพรรคฝ่าฝืนกฎหมายผลที่ตามมาอาจกระทบถึงสถานะของพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาชี้แจงว่าเป็นปกติของส.ส.ที่จะบริจาคเงินให้กับพรรคโดยหักจากบัญชีเงินเดือนส.ส.ที่ได้รับโดยตรงจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งนายสิริโชคเคยเป็นส.ส.ก็น่าจะทราบดีเช่นเดียวกับนางสาวริลิตาอธิษะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อกล่าวว่าส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเต็มใจนำเงินเดือนส.ส.ที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริจาคให้พรรคเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของพรรคให้ประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนและย้ำว่าการบริจาคอยู่บนหลักความสมัครใจและมีหลักฐานถูกต้องผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อสอบถามนางสาวสุชาดาในประเด็นนี้ค่ะแต่ว่านางสาวสุชาดาไม่ได้รับสายแต่เบื้องต้นมีการโพสต์นะคะว่าทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรขณะที่คู่สมรสก็มีรายงานว่าบินไปต่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นปกติและเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายสิริโชคโพสต์อีกครั้งหนึ่งโดยระบุว่าเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2568นางสาวสุชาดาบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยเดือนละ 10,000 บาทติดต่อกัน6เดือนรวม 60,000 บาทขณะที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นส.ส.คำถามก็คือสภาผู้แทนราษฎรหักเงินเดือนส.ส.ให้คนที่ยังไม่ได้เป็นส.ส.ได้อย่างไรและตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จึงเกิดคำถามที่น่าสนใจว่าที่ไม่ปรากฏในรายการบริจาคในชื่อของเธอกระทรวงอว.มีระบบหักเงินเดือนส่งให้พรรคแต่กระทรวง DE ไม่มีอย่างนั้นหรือหรือว่าความเป็นจริงแล้วเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจของนางสาวสุชาดาเองจึงถามว่ามีเงินมาจากไหนใครเป็นผู้จ่ายและพรรคใช้ระบบใดในการรับเงินบริจาคจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
3: ไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
0: แหล่งน้ำในพื้นที่ตอนกลางและภาคตะวันออกเผชิญกับวิกฤตหลังน้ำท่วมค่ะเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงของน้ำเสียรวมถึงสาเหตุที่ทำให้ปลาตายไปจำนวนมากอย่างที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เจ้าหน้าที่เก็บซากปลาได้กว่า20ตันซึ่งลอยตายอยู่บนผิวน้ำที่สีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นซากปลาจำนวนมากลอยเต็มผิวน้ำตลอดแนวคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีระยะทางกว่า3กิโลเมตรค่ะสังเกตว่าน้ำยังคงมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและกองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงและเทศบาลเมืองท่าโขลงต้องเร่งเก็บซากปลาที่ลอยอยู่ในคลองรวมได้มากกว่า20ตันเพื่อขนย้ายไปฝังกลบและโรยปูนขาวเพื่อลดกลิ่นเช่นเดียวกับที่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองหนึ่งซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอลำลูกกาและอำเภอคลองหลวงลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ประมงจังหวัดปทุมธานีคาดว่าน้ำมีสีดำคล้ำและปลาตายเกี่ยวข้องกับน้ำเสียที่ระบายจากชุมชนและในวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตนำน้ำหมักชีวภาพฉีดลงคลองเพื่อบรรเทากลิ่นเหม็นจากน้ำเสียและซากปลา
4: ที่หลากมาเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ว่าขังอยู่หลายวันนะครับก็จะทำให้ปลาก็อาจจะเกิดการน็อกน้ำนะฮะก็คือปรับสภาพตัวไม่ทันนำ EM นะครับ EM มาลงแต่ละที่ไม่ว่าแต่ละจุดหลายจุดนะครับแล้วโดยเฉพาะวันนี้เราก็จะมาลงที่นี่ให้ด้วยเพื่อว่าจะอย่างน้อยก็ปรับสภาพให้น้ำให้ดีกว่าเก่านิดหน่อยก็ยังดี
0: นอกจากปลาตายแล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ก็คือกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าและฟองสีขาวที่ลอยกระจายอยู่บนผิวน้ำเป็นทางยาวกว่า200เมตรนะคะภาพนี้เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะเป็นบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตในตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีโดยเฉพาะจุดที่มีการสูบน้ำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงคล้ายกับก๊าซไข่เน่าชาวบ้านที่อยู่ริมคลองบอกว่าได้กลิ่นเหม็นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เหม็นมากขึ้นทุกๆวันอีกจุดนึงก็คือบริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์มีฟองสีขาวลอยอยู่บนน้ำสีดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเช่นกันเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องตีน้ำและฉีดน้ำยา EM ไปแล้วประมาณ 18,000 ลิตรขณะที่กรมชลประทานเตรียมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มอีก10เซนติเมตรเพื่อเพิ่มการไหลเวียนและเพิ่มออกซิเจนในน้ำเบื้องต้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ตรวจคุณภาพน้ำใน4จุดจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์จุดที่2คือประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมมีสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้และสถานีสูบน้ำคลองรังสิตค่ะโดยพบว่า2จุดแรกน้ำมีสีเทาและมีกลิ่นเหม็นเน่าส่วนจุดที่3และ4น้ำมีสีเหลืองขณะที่ค่าออกซิเจนละลายน้ำบางจุดพบว่าอยู่ในระดับต่ำส่วนกลิ่นเหม็นที่รบกวนมีการตรวจหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ยังต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการจากห้องปฏิบัติการอีกครั้งนึงคาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์
5: ก็หนึ่งก็คือดูค่าความสกปรกนะครับว่ามันเยอะไหมสองก็คือดูค่าของโลหะหนักกับเรื่องของไอองค์ประกอบน้ำมันนะว่ามันมีตัวที่เป็นอันตรายเพิ่มเติมไหมฮะคือตอนนี้เราพยายามบ่งชี้ว่าไอแหล่งกำเนิดที่มันก่อให้เกิดน้ำที่มันออกซิเจนต่ำเนี่ยมันเกิดจากส่วนใดบ้าง
6: ครับ
5: ส่วนน้ำเสียชุมชนเป็นหลักหรือมันมีส่วนของน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยฮะดังนั้นพอเราตรวจทุกตัวครบเราก็สามารถบ่งบอกองค์ประกอบได้นะครับ
0: อีกจุดหนึ่งที่คุณภาพน้ำน่าเป็นห่วงก็คือที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี

0: นอกจากปลาเลี้ยงกระชังตายเป็นวงกว้างแล้วค่ะก็ยังพบคราบน้ำมันสีรุ้งและน้ำสีดำคล้ำกว่าปกติหลังจากน้ำท่วมตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมากระทบต่อประปาหมู่บ้านและสุขภาพของชาวบ้านชาวบ้านบางส่วนบอกว่ามีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังและร่างกายหลังจากไปสัมผัสน้ำซึ่งกังวลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับของเสียจากอุตสาหกรรมหรือไม
1: ่ 100% ฮะชาวบ้านเราไม่กล้าใช้นะครับตอนนี้แต่เป็นเวรกรรมแล้วก็เป็นเหมือนบาปนะครับว่าชาวบ้านเราก็เลี้ยงไม่ได้ถ้าเราไม่เอาใช้น้ำตัวนี้เราก็ไม่ทราบว่าจะเอาน้ำที่ไหนใช้แต่โชคดีที่เรามีระบบกรองแต่กรองเขาเรียกว่ากรองแบบระบบประปาหมู่บ้านเรานะครับซึ่งเป็นระบบกรองหินชั้นหินนะครับก็หลายๆคนก็แจ้งเข้ามาว่าใช้แล้วมีการผดผื่นคันแล้วก็ไม่กล้าที่จะเอาไปบริโภคบางบ้านก็จะต้องนำไปต้มกันแล้วก็บางบ้านก็ต้องใช้ในการควักกระเป๋าเข้ามาซื้อน้ำใช้ให้มากกว่า
2: คือปกติเนี่ยน้ำน่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกทีเวลาฝนตกต่อให้น้ำท่วมแค่ไหนปี54ที่เคยท่วมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้คือน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลคือเหมือนว่าดินลูกหลังก็จะออกอีกสีหนึ่งแต่ปีนี้คือน้ำเป็นแบบนี้เลยคือเป็นสีดำมันสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องกลิ่นนี่คือมาก่อนเพราะเราไม่เคยมีกลิ่นแบบนี้จริงๆอ่ะต่อให้เน่าถึง3 วันน้ำแช่3 วันไม่เคยมีกลิ่นแบบนี้แต่นี่คือมาตั้งแต่วันแรกถึง2 วันแรกเลยคือกลิ่นออกเลยคือมันไม่ใช่กลิ่นแบบน้ำเน่าทั่วไปมันจะเป็นกลิ่นของคล้ายๆน้ำมัน
0: กระทบในหลายจุดหลายพื้นที่ของปราจีนบุรีนะคะซึ่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าคราบน้ำมันสีรุ้งที่พบในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำและอยู่ในวงจำกัดรัศมีแคบผลตรวจรัศมี300ถึง800เมตรยังไม่พบซึ่งอยู่คนละจุดกับจุดที่พบปลากระชังตายโดยต้องรอให้น้ำลดลงอีกระยะหนึ่งค่ะเพื่อเข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันและตะกอนดินร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลในสัปดาห์หน้าเพื่อชี้ชัดถึงความเชื่อมโยงของแหล่งกำเนิดมลพิษส่วนปลากระชังที่ตายจำนวนมากกรมประมงและควบคุมมลพิษจะร่วมกันตรวจหาสารและโลหะหนักอย่างเช่นตะกั่วแคดเมียมทั้งในตัวปลาและแหล่งน้ำส่งเข้าห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลใน1 สัปดาห์ว่าปลาตายจากสาเหตุอะไรมาจากการสะสมของของเสียชุมชนในช่วงน้ำท่วมหรืออาจจะมีของเสียจากอุตสาหกรรมปะปนอยู่การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย4 ฉบับเสนอเปลี่ยนที่มาของรายได้3กองทุนกับอีก1องค์การค่ะประกอบด้วยไทย PBS สสส.กองทุนพัฒนาการกีฬาและกองทุนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตค่ะว่ายังคงมีผลโหวตไหลเข้ามาหลังจากที่ปิดเวลาปิดโหวตไปแล้วเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาสรุปผลโหวตนับจนถึงเวลา 23:59 นค่ะกรณีไทย PBSมียอดเข้าชม 3,714 คนโหวตทั้งหมด 124,593 คนไม่เห็นด้วยร้อยละ 72.42 และเห็นด้วยร้อยละ 27.18 ส่วนกองทุนพัฒนากีฬาไม่เห็นด้วยร้อยละ 67.88 เห็นด้วยร้อยละ 31.84 กองทุนผู้สูงอายุไม่เห็นด้วยร้อยละ 73.12 และเห็นด้วยร้อยละ 26.65ขณะที่กองทุนสสส.ไม่เห็นด้วยร้อยละ 89.47 และเห็นด้วยร้อยละ 9.33 มีสิ่งที่น่าสนใจใน3ประเด็นค่ะข้อแรกคือเมื่อวานนี้ทั้งสตง.และไทย PBS แถลงข่าวและเป็นวันที่คนโหวตมากที่สุดโดยโหวตเพิ่ม 53,672 คนภายในวันเดียวมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสันนิษฐานว่าเป็นวันสุดท้ายและจากการแถลงข่าวก็ทำให้ประชาชนสนใจแสดงความคิดเห็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่า2 วันก่อนปิดโหวตคะแนนโหวตเห็นด้วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดูจากภาพนี้นะคะกรอบสีเทาๆคือเมื่อวานนี้ค่ะมีคะแนนเห็นด้วยเพิ่มขึ้นและกรอบสีแดงหลังจากปิดโหวตยังคงมีคะแนนไหลเข้ามาแต่หลังจากนั้นก็พบว่าเว็บล่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนต่อเนื่องถึงเช้าวันสุดท้ายของการโหวตข้อสังเกตสุดท้ายก็คือหลังจากปิดโหวตตอนเที่ยงคืนก็ยังมีคะแนนโหวตเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าค่ะและเพิ่มมากที่สุดคือช่วงเวลา 8:59 น.โดยเฉพาะโหวตเห็นด้วยเพิ่มขึ้น 6,999 โหวตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงสาเหตุที่คะแนนโหวตยังคงไหลเข้ามาแม้ว่าที่ปิดโหวตไปแล้วโดยยอมรับว่าเป็นความคลาดเคลื่อนของระบบที่ต้องปรับปรุงพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่นับคะแนนโหวตที่เข้ามาหลังจากเที่ยงคืน
3: จริงๆว่าจะมี ประชาชนที่มีความสนใจแล้วเข้าไปเปิดเขาเรียกอะไรไปส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมครับในการในกระบวนการดังกล่าวครับนั้นการทั้งต่างการตั้งค่าระบบของเราของแรงงานมันก็เลยไม่ได้เป็นการขยายเวลาระยะเวลาเลยนะครับ
4: ค่ะ
3: โดยจะมีการต่อจากนี้ไปแต่เจ้าหน้าที่เราก็จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการตั้งค่าระบบนะครับให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในทางปฏิบัติของเรานะครับเราจะปิดเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะดูผลว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมียอดประมาณเท่าไหร่
0: อดีตกสทช.และกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการนำร่างพรบ.ไทย PBS และอีก3หน่วยงานมาเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างเร่งด่วนโดยที่ยังไม่มีงานวิจัยและผลการศึกษาที่เป็นกลางมารองรับและยังไม่มีแนวทางที่จะรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาประกอบกับผลโหวตส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยจึงมองว่าผู้เสนอกฎหมายควรนำกลับไปพิจารณาทบทวนและชะลอร่างพรบ.ทั้ง4ฉบับออกไปก่อนแต่เห็นด้วยกับการต้องปฏิรูปองค์กรให้โปร่งใสใช้งบประมาณให้เหมาะสม
5: ไปที่รัฐบาลแล้วแหละว่าในขณะที่เรายังไม่เห็นอนาคตของทีวีช่องอื่นๆภาคเอกชนเลยว่าเขาจะเดินไปตายเอาดาบหน้าหรือยังไงแต่ขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะแก้กฎหมายลดทอนหน้าที่ของสื่อสาธารณะด้วยมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไม่เหลืออธิปไตยสื่อไทยที่จะเป็นทางเลือกฟรีทีวีของประชาชนเลยหรือนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกลับไปก็คือว่าจริงๆภาระเร่งด่วนที่รัฐบาลควรจะทำตอนนี้แทนการแก้กฎหมายก็คือการมองอนาคตว่าเราจะรักษาอธิปไตยช่องทางการสื่อสารของชาติให้รอดไปด้วยกันได้ยังไงไม่ใช่แค่ไทย PBS
0: นางสาวสุพิญญากลางนรงค์ยังเสนอให้รัฐสภาเปิดเผยข้อมูลดิบการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทั้ง4หน่วยงานหลังจากยังมีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้แม้ว่าระบบจะปิดไปแล้วและแนะนำให้4หน่วยงานทำหนังสือขอคำชี้แจงและขอดูข้อมูลหลังบ้านเพื่อนำมาตรวจสอบด้วยในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกฝนอาจจะบางไปบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะหลายจังหวัดภาคใต้ต้องเตรียมรับมือกับน้ำท่วมล่วงหน้าโดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพราะมีบทเรียนจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะมีการขุดลอกคลองสายสำคัญพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ27สถานีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองเตยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถูกยกบานประตูขึ้นสูงสุดเพื่อให้น้ำที่ไหลมาจากคูคลองต่างๆในโซนเศรษฐกิจชั้นในตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้สะดวกเจ้าหน้าที่ประตูระบายน้ำให้ข้อมูลว่าขณะนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน20เครื่องแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ 3,500 ลิตรต่อวินาทีด้านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกว่าแม้ยังไม่สามารถคาดการล่วงหน้าว่าอำเภอหาดใหญ่จะเกิดน้ำท่วมในปีนี้อีกหรือไม่แต่ได้เตรียมพร้อมเชิงรุกไว้แล้วค่ะทั้งเรื่องของการขุดคูคลองระบายน้ำและคลองสายสำคัญทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
6: เครื่องสูบน้ำ27จุดนะครับ74เครื่องเราซ่อมเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้คลองคูเนี่ยเราเริ่มดูดตรงไหนถ้ามีน้ำท่วมขังแบบเช่นเมื่อวานเนี่ยเราเข้าทำวันนี้เลยนะครับเพื่อประชาชนแม่น้ำเข้าบ้านไม่มีน้ำรอระบายให้ได้ครับเพราะคาดว่าเดือนหน้าเนี่ย400กว่ากิโลเนี่ยเราจะ 100% นะครับในการลอกคูทั้งหมดและตอนนี้เนี่ยเราเตรียมทุกอย่างเรือทุกอย่างหน่วยงานต่างๆในการประสานเตือนตอนนี้เรามาพร้อมทุกหน่วยงานเรามาคุยกันหมดทั้งทหารตำรวจในการดูแลสะพานดูแลจุดที่เสี่ยงและตรงไหนที่เราจะอุดฟันหลอต่างๆเราอุดหมดแล้ว
0: ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.พบว่าช่วงวันที่15ถึง17ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกปานกลางถึงหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งจากการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนักพบพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ครอบคลุม2จังหวัด3อำเภอและ4ตำบลแม้ว่าภาพรวมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมของภาคใต้เดือนตุลาคมนี้จะคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เสี่ยงทั้งประเทศแต่ลักษณะฝนที่ตกต่อเนื่องระยะนี้ทำให้ดินอุ้มน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรช่วยอารีอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่าทิศทางลมมรสุมในภาคใต้ขณะนี้ยังไม่เสถียรเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเต็มตัวทำให้มีฝนตกกระจายในช่วงบ่ายถึงค่ำดินเริ่มสะสมน้ำไว้บางส่วนแต่ต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่ที่อาจเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปโดยเฉพาะที่ฝั่งอ่าวไทยสำหรับพื้นที่เมืองราบลุ่มภาคใต้ก็คือหาดใหญ่ จังหวัดตรังสตูลนครศรีธรรมราชและพัทลุงยังคงมีความเปราะบางหากมีฝนตกหนักลงมาน้ำอาจจะไหลหลากได้เร็วขึ้นเนื่องจากหน้าดินและแนวรับน้ำยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียดค่ะสื่ออเมริกันอ้างว่าสหรัฐกำลังพิจารณาใช้ระเบิดอนุภาพทำลายล้างสูงถล่มอิหร่านเป็นครั้งแรกหากโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งให้โจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐอเมริกาเผยภาพขณะยิงเรือลำหนึ่งโดยอ้างว่ามีพฤติกรรมสอดแนมและเล็งเป้าหมายไปยังเรือของกองทัพเรือสหรัฐในอ่าวโอมานเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ลูกเรือทุกคนได้อพยพออกมาก่อนที่เรือดำดังกล่าวจะถูกทำลายขณะนี้อยู่ระหว่างส่งตัวลูกเรือเหล่านั้นกลับประเทศนอกจากนี้ยังระบุว่าช่วง7 เดือนที่ผ่านมากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านยังคงมุ่งเป้าโจมตีพลเรือนจำนวนมากที่สัญจรผ่านน่านน้ำในภูมิภาคนี้อย่างไม่เลือกหน้านอกเหนือไปจากการมุ่งเป้าไปยังเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐและนี่เป็นคลิปวิดีโอที่กลุ่มฮูตีนำมาเผยแพร่ค่ะรถทหารถูกโจมตีไฟไหม้จนควันขโมงใกล้กับสนามบินดูบาบบนชายฝั่งทางทะเลแดงของประเทศเยเมนท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่กลุ่มฮูตีและกองทัพรัฐบาลเยเมนเปิดฉากประทะรอบใหม่ขณะเดียวกันกลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในประเทศซาอุดีอาระเบียรวมถึงโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต13 คนรวมถึงการโจมตีสำนักงานใหญ่ของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุกลุ่มฮูตีอ้างว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนกองทัพรัฐบาลเยเมนพร้อมยืนยันจะโจมตีสนามบินและโรงงานน้ำมันต่อไปส่วนทะเลนอกชายฝั่งโอมานภาพตู้คอนเทนเนอร์และเศษซากถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์หลังจากมีรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าติดธงสิงคโปร์ถูกโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้และอับปางลงโดยลูกเรือทั้งหมดได้รับการอพยพอย่างปลอดภัยทั้งนี้สถานการณ์โจมตีใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซยกระดับความรุนแรงขึ้นในช่วง10 วันที่ผ่านมาโดยอิหร่านระบุว่ากำลังยกระดับการโจมตีเพื่อตอบโต้การปิดล้อมและมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดมากขึ้นของสหรัฐขณะที่สำนักข่าวCNNรายงานอ้างแหล่งข่าวว่ากองทัพสหรัฐเตรียมแผนโจมตีอิหร่านฉบับใหม่อาจรวมถึงการใช้ระเบิด GPU-43B ซึ่งเป็นระเบิดขนาดใหญ่ที่สุดไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ในคลังอาวุธของสหรัฐเพื่อถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านหากโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าผู้นำสหรัฐตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้และยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระเบิดชนิดนี้ว่าจะทำลายฐานปฏิบัติการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้จริงหรือไม่เนื่องจากระเบิดที่มีน้ำหนักเกือบ10,000 กิโลกรัมชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายล้างเป็นวงกว้างมากกว่าการเจาะทะลุเป้าหมายที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินและมีความเสี่ยงที่จะสร้างความสูญเสียต่อพลเรือนหากใช้ใกล้กับพื้นที่ชุมชนเทนนิสรายการพิเศษที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปค่ะเป็นเหตุมาจากเหตุโจมตีที่สนามบินในกรุงริยาดติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
4: ซาอุดีอาระเบียเลื่อนจัดเทนนิสรายการพิเศษซิกคิงสแลมจากเดิมวันที่21-24ตุลาคมไปแข่งวันที่27-30ธันวาคมด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุก่อการร้ายจากกลุ่มฮูตีที่โจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า10 คนฟุตบอลเมเจอร์ลีกสหรัฐอินเตอร์ไมอามี่เปิดบ้านชนะนิวยอร์กซิตี้2-0เกมนี้ลีโอเนลเมสซี่ทำแอสซิสให้โรดิโก้เดปอลทำประตูที่2ให้อินเตอร์ไมอามี่ทำให้อินเตอร์ไมอามี่อยู่อันดับ2ของสายตะวันออกมี52 คะแนนการันตีเข้ารอบเพลย์ออฟเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันศึก BRIC ซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพสนาม3สุดสัปดาห์นี้ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ESNJT Racing Team สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการดึงตัวพอลจอร์แดนนักบิดระดับโลกลงแข่งรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1,000cc โดยจอแดนเป็นเจ้าของแชมป์นอตเวส200ซุปเปอร์ทวินในซีรีส์รถเรซซิ่งและยังจบท็อป10ใน Ice of Man TT อีกหลายครั้งส่วนมุกละดาสารพืชนักบิดสาวไทยเดินทางไปแข่งขันซุปเปอร์ไบค์หญิงชิงแชมป์โลกสนามสุดท้ายสุดสัปดาห์นี้ที่เซอร์เ

0: ิโตเนเฮเรสอังเคลนิเอโตประเทศสเปนโดยมุกและดาตังเปาขึ้นโพเดียมอีกครั้งหลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแข่งหญิงชาวไทยคนแรกที่ขึ้นโพเดียมในรายการระดับโลกถึง2ครั้งก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาเรือพายเตรียมจัดแข่งเรือยาวมังกรนานาชาติปีนี้มีนักกีฬา41ทีมจาก11ประเทศชิงชัย8เหรียญทองทั้งเรือยาวมังกร10กับ20ฝีพายระยะ500เมตรประเภทโอเพ่นประเภทหญิงประเภทผสมรุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน24ปีและรุ่นอาวุโส40ปีขึ้นไปจะแข่งในวันที่5ถึง6ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีจังหวัดระยองไทยพร้อมจัดกอล์ฟชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกพร้อมเปิดตัวนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายการนี้มีนักกีฬา151คนจาก20ประเทศร่วมชิงชัยระหว่างวันที่9ถึง13พฤศจิกายนที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับปิดท้ายที่ฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีและ12ปี Thailand Junior Festival in อุดรธานีที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสนามนี้ทีม MBST FC จากมหาสารคามคว้าแชมป์ทั้ง2รุ่นซึ่งเยาวชนหลายคนมีโอกาสต่อยอดกับสถาบันชั้นนำตามแนวทางการพัฒนาของทีมงาน Thailand Junior
1: แต่ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันออนซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างในแบบนี้ครับบ้านอารัวมงคลงานสิงห์กินได้ออกแบบเป็นสัญลักษณ์มงคลพร้อมจัดเซตสำหรับพิธีต่างๆเก็บได้นานส่งต่างจังหวัดสะดวกที่จังหวัดตรังปีเป้าคาเฟ่ร้านอาหารไทยอีสานวิวหลักล้านใช้เกลือพันปีบ้านบ่อโพภูมิปัญญาโบราณทำทุกเมนูเพิ่มความอร่อยโดยเฉพาะพิซซ่าจังหวัดพิษณุโลกไปดูอดีตพนักงานลาออกกลับบ้านเกิดจังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งขายทั้งหน่อและต้นพันธุ์สร้างรายได้งามมีงานเครื่องประดับนะครับที่เป็นภูมิปัญญาเครื่องเงินอิ่วเมียนที่คลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์อิ่วเมียนขออย่างรักษาทั้งเรื่องของวิธีการทำรูปแบบต่างๆเอาไว้นะครับหวังจะให้งานฝีมือแบบนี้ยังคงสืบทอดต่อไปครับผลงานเครื่องเงินอิ่วเมียนที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานนะครับอยู่ที่หมู่16ตำบลคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่คือศูนย์รวมภูมิปัญญาของนายประชารัฐภูลเจริญกิจอายุ56ปีเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์อิ่วเมียนถูกขั้นตอนนะครับอย่างปฏิบัติตามภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างเคร่งครัดนะครับตั้งแต่เอาเม็ดเงินแท้ๆนะครับมาผ่านกระบวนการหลอมด้วยความร้อนสูงการรีดเงินให้เป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการไปออกแบบตลอดจนการสลักพวกลวดลายการประกอบชิ้นส่วนอย่างละเอียดเลยครับแล้วก็สลักลายด้วยมือแบบชิ้นต่อชิ้นเลยครับ
1: มันก็ทุกเผ่านะมันทั้งหมดมันมีเยอะก็พูดไม่ถูกอ่ะมันมีทั้งคนม้งคนเมี่ยนคนลาหูคนอาขานะทุกเผ่ามันก็ใช้เครื่องเงินหมดแต่แล้วเผ่าก็ใช้ไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเราทำให้ลูกค้าเราก็ต้องไปเรียนรู้กับเผ่าเขาอีกว่าเผ่าเขาใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปหาเขาตามหมู่บ้านอ่ะแล้วก็เข้ามาเขาจะใช้อะไรแบบไหนเขาให้ตัวอย่างมาแล้วก็มาทำ
0: ผลงานของเขาไม่ได้จำกัดเพียงเครื่องประดับของชนเผ่าอิ่วเมียนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์เครื่องประดับเงินของอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยมีเข็มขัดเงินสร้อยคอลวดลายประดับชุดชนเผ่านะครับตลอดจนเครื่องประดับศีรษะที่ทรงคุณค่าซึ่งเครื่องเงินแต่ละชิ้นนะครับนี่คือตัวแทนของความภาคภูมิใจในรากเหง้ากลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงครับ
1: อันนี้ก็เขาเรียกว่าเข็มขัดลายมะลิเข็มขัดตัวนี้ก็จะเป็นพี่น้องเผ่าลิซอใช้แล้วก็เผ่าละหูใช้ก็เป็นลายมะลิแล้วก็จะมีกระดิ่งนี่เขาเรียกลูกกระดิ่งนะลูกกระดิ่งแล้วก็กับลูกหัวใจผสมกัน
2: เนี่ยเขาเวลาเดินก็เดิน
1: ใช่ถ้าเวลาเดินมันก็จะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
0: เครื่องเงินทุกชิ้นนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความเปล่งประกายและความละเอียดอ่อนที่เครื่องจักรไม่อาจจะลอกเลียนแบบได้นะครับลวดลายบนเครื่องเงินชาติพันธุ์แต่ละลายก็มีความหมายลึกซึ้งที่ผูกพันกับธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับทั้งลายดอกไม้ลายสัตว์หรือว่าลายเรขาคณิตโบราณแล้วก็มีมูลค่าสูงครับ
1: เส้นนี้ใช้เวลาทำประมาณอยู่เดือนนึงนะประมาณเดือนนึงอย่าเส้นนี้นะอันนี้ก็ยังทำไม่เสร็จแต่ว่ากำลังเริ่มประกอบอยู
2: ่อันนี้เป็นของ
1: อันนี้เป็นของลาหูของมูเซอร์แต่ว่าคนรีซอร์ก็ใช้ได้นะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็ไปใส่อะไรตรงไหน
1: ใส่เข็มขัดเนี่ยเขาจะใส่ตรงเอว
2: เข็มขัด
1: ครับ
3: เราอยากใส่ก็ได
1: ้คนม้งก็ใส่ได้แต่มันจะแพงนิดนึงอย่างเงี้ยมันหนักแล้วแพงนี่ถ้าทำเสร็จก็ประมาณอยู่7-8 หมื่นบาทอาจจะเกินกว่านะอาจจะเกินกว่าเพราะตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ7-8 หมื่นแต่ตอนนี้อาจจะเป็นแสนละเพราะเดี๋ยวนี้เงินโลนก็70,000ละอันนี้น่าจะโลกว่าทำเสร็จก็นะประมาณแสนนิดๆนะ
0: ร้านเครื่องเงินของนายประชารัฐนะครับเลี้ยวขวาจากสี่แยกตรงไปน้ำตกคลองลานประมาณสัก2 กิโลเมตรนะครับร้านจะอยู่ขวามือติดถนนร้านชื่อภูดอยซิลเวอร์จำหน่ายเครื่องเงินนะครับ เรื่องเงินเหล่านี้ครับในอดีตนั้นยังเคยถูกใช้เป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันด้วยรวมถึงยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงฐานะทางสังคมด้วยครับงานฝีมืออีกอย่างนึงนะครับที่เป็นเรื่องของการทำขนมนะครับขนมไทยธรรมดาทั่วไปที่เขาเอามาเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ครับให้กลายเป็นสิ่งสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมงคลต่างๆสำหรับลูกค้าที่เป็นสายมูเอาไปไหว้เทพเจ้าตามความเชื่อครับเป็นร้านที่จังหวัดตรังตอนนี้สร้างรายได้อย่างดีเลยครับจุดเริ่มต้นทำขนมมงคลนะครับมาจากการทำขนมดอกบัวซึ่งตอนนั้นนะครับช่วงแรกเนี่ยทำด้วยมือทั้งดอกแต่ว่าเจอปัญหาว่าค่าจัดส่งสูงนะครับก็เลยพัฒนาขนมอาลัวให้ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ร่วมกับตกแต่งด้วยมือบางส่วนนะครับคือยังมีกลีบดอกเกสรส่วนประกอบต่างๆมีมิติเหมือนกับของจริงเลยครับนี่เป็นฝีมือของนางสาวภาขวัญเพชรดำหรือว่าครูทรายผู้ประกอบการขนมไทยนะครับร้านอยู่ภายในปั๊มน้ำมันปตท.นายงใต้ถนนตรังพัทลุงอำเภอเมืองตรังจากกระแสความนิยมของขนมมงคลนะครับก็เลยต่อยอดงานฝีมือพัฒนาเป็นอาลัวมงคลนะครับให้มีรูปทรงแล้วก็สีสันสื่อความหมายตามความเชื่อมีทั้งรูปดอกไม้ทองคำแล้วก็สัญลักษณ์มงคลหลายอย่าง
3: เมื่อก่อนเนี่ยทรายจะทำดอกบัวแบบพับกรีบคือบีบเองด้วยมือทั้งหมดนะคะแล้วก็มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาส่งต่างจังหวัดนะคะก็คือไม่สามารถที่จะส่งแบบปกติได้ต้องส่งด้วยขนส่งแบบตู้เย็นเท่านั้นพอส่งรถเย็นนะคะค่าดอกบัวทราย35บาทแต่ว่าลูกค้าโดนค่าส่งไป200กว่าบาทอย่างนี้ค่ะก็เลยสงสารลูกค้าด้วยก็เลยมาคิดแก้ปัญหาว่าจะทำให้ขนมเนี่ยสามารถที่จะส่งลูกค้าแบบค่าส่งถูกๆได้หรือว่าส่งฟรีก็ยังได้เลยค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นดอกบัวแต่ก็ยังคงความบีบมืออยู่บ้างก็คือมาเพิ่มเกสรให้ดูเป็นแบบมีมิติมากขึ้นค่ะแล้วก็ขนมเนี่ยนอกจากดอกบัวแล้วก็ยังมีดอกชบาแล้วก็ดอกกุหลาบหรือว่าเป็นขนมไทยมงคลดอกดาวเรืองอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือว่าสัญลักษณ์โอมค่ะคือขนมทั้งหมดเนี่ยจะคงคอนเซ็ปต์อยู่ในขนมมงคลค่ะ
0: ที่ร้านนะครับเน้นขนมมงคลแล้วก็สายมูนะครับโดยเฉพาะขนมสำหรับบูชาพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เทพเจ้าตามความเชื่อครับแต่ละสีแล้วก็กลิ่นยังออกแบบให้แตกต่างกันด้วยสีเขียวใช้กลิ่นแล้วก็รสใบเตยครับสีขาวนะครับเป็นรูปดอกบัวมีกลิ่นวานิลาทั้งสีแล้วก็ชนิดดอกไม้ครับลูกค้าก็จะนิยมแตกต่างกันไปแล้วแต่การใช้งานและความเชื่อ

0: คือที่ต้องเป็นดอกชบาสีแดงเพราะว่าพระพิฆเนศท่านทรงโปรดดอกชบาเหมือนกับพระแม่ค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ของพระแม่กาลีค่ะแล้วก็ส่วนดอกกุหลาบนะคะกุหลาบก็จะเป็นสัญลักษณ์นิยมเอาไปไหว้กับพระแม่อุมาค่ะอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบส่วนดอกบัวอันนี้จะได้ทั้งพระไทยแล้วก็สายอินดูเลยนะคะก็จะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเอาดอกบัวสีขาวเนี่ยไหว้อาม่าเจ้าแม่กวนอิมด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็คือดอกบัวที่มีการประยุกต์ใหม่เพื่อที่จะมีการอัดพิมพ์มาเพิ่มแต่จริงๆแล้วแป้งเนี่ยสามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องอบเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านค่ะ
1: ยังมีอาลัวทองรูปทองแท่งทองก้อนแล้วก็ดอกดาวเรืองนะครับจัดรวมอยู่ในชุดขนมมงคล9อย่างแล้วก็มีอาลัวทุเรียนซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับมีไส้ทุเรียนกวนทำจากทุเรียนแท้เลยครับแล้วก็ขนมสำหรับพิธีแต่งงานพิธีสู่ขอต่างๆจัดเป็นชุดขนมมงคลเป็นกระเช้าเป็นขันหมากหรือว่าสั่งเป็นชิ้นตามความต้องการลูกค้าได้หมดเลยครับขนมที่ทำเสร็จนะครับเอาไปอบประมาณอีกสัก2ชั่วโมงเพื่อให้แห้งแล้วก็จะได้ยืดอายุการเก็บรักษาได้เพราะว่าที่ร้านเนี่ยไม่ได้ใส่สารกันบูดเลยครับมีงานช่างประดิษฐ์รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแต่แบบยกสูงนะครับคุณผู้ชมสูงมากๆกระทั่งว่าเอาไปลุยน้ำลึก1เมตรได้เลยครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่อย่างพื้นที่ของภาคใต้เองก็ยังมีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมบ่อยๆก็เลยหวังว่าจะเอารถนี้ไว้ใช้งานได้ครับช่างเขากล้าประดิษฐ์รถคันนี้ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมกล้าขี่หรือว่ากล้านั่งกันไหมครับเพราะว่านี่เป็นผลงานรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนายที่ปกรณ์จันแก้วหรือว่าช่างหนุ่ยและเป็นเจ้าของร้าน TC โชเล่ในจังหวัดยะลานะครับเขาทำรถพ่วงมานานกว่า30ปีก็เลยเอารถจักรยานยนต์ที่มีอยู่มาดัดแปลงนะครับถอดชิ้นส่วนบางส่วนออกไปแล้วเสริมโครงเหล็กนะครับยกระดับตัวรถให้สูงขึ้นจากพื้นนะครับผ่านพื้นที่น้ำท่วมได้เวลาที่มีน้ำท่วมฝนตกหนักต่างๆเพราะว่าแถวที่เขาอยู่ครับอยู่แยกเนินหูกวางแล้วก็สายวัดตรีมิตรนะครับเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญเวลาฝนตกหนักสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเกิดน้ำท่วมประจำ
2: ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครทำหรือยังแต่หมายถึงว่าผมทำรถพ่วงข้างอยู่แล้วอาชีพของผมก็เลยนั่งคุยกับลูกไงนั่งคิดเฮ้ยน้ำท่วมปีนี้รถคันนี้ว่างๆอยู่เรามาทำเป็นรถพ่วงข้างเสริมล้อให้มันสูงพ้นน้ำเอาไว้ใช้ดีกว่าเนี่ยผมก็ทำแค่นี้ทำเสร็จก็ผมทำอยู่ประมาณ3วันอ่ะก็ทำเสร็จผมก็ใช้ให้ลูกโพสต์ลงไปในเฟซไงแต่คือไอ้โพสต์ไม่ได้คิดอะไรเลยแค่ว่าสนุกกับลูกแค่นั้นเองแต่มันผมไม่คิดว่าคนจะเข้าไปดูเยอะขนาดนี้ไงถ้าไม่รวมตัวรถคือถ้าตอนนี้นะตอนนี้ก็ราคาก็ไม่เกินหมื่นอ่ะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าจะให้ทำเป็นแบบค้าขายเป็นธุรกิจจริงๆอ่ะนะมันทำราคานี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำให้มาตรฐานก็คือต้องใส่โชคอัพอะไรให้เรียบร้อยแต่นี่คือผมทำง่ายๆคือทำใช้เองไง
1: เจ้าของร้านย้ำว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับไม่ได้ว่าจะเอาไปวิ่งใช้บนถนนจริงๆเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อจำกัดด้านกฎหมายจราจรด้วยครับในพื้นที่ที่เจ้าของร้านเขาอยู่ครับแต่ละปีก็มีน้ำท่วมอยู่บ้างนะครับน้ำท่วมทีไรเขาก็หวังว่าจะเอารถแบบนี้ไปใช้งานเฉพาะกิจเวลาที่มีน้ำท่วมเท่านั้นครับช่างวัย80นะครับเป็นช่างตัดผมที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ยังยึดอาชีพนี้อยู่แม้ว่าแต่ละวันจะมีลูกค้าลดลงแต่ว่าก็ยังมีลูกค้าที่เป็นเจ้าประจำนะครับเดินทางมาตัดที่ร้านกันอยู่ครับร้านตัดผมเล็กๆนะครับเปิดมาหลาย10ปีแล้วครับมีช่างนิดหรือว่านายมานิดบุญมาครับอายุ80ปีเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นช่างตัดเองด้วยครับราคาเริ่มต้นตอนนั้นคิดราคาหัวละ2บาทจนปัจจุบันนี้อยู่ที่หัวละ60บาทนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าวัดหัวหนองที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาด้วยฝีมือที่สั่งสมมานานนะครับยังมีลูกค้ามาตัดเป็นประจำส่วนทรงผมที่ช่างนิดถนัดที่สุดนะครับคือทรงทหารอเมริกันหรือว่าคนไทยเรียกกันติดปากว่าทรงลานบินนะครับเพราะว่าเคยไปเปิดร้านตัดผมที่อำเภอปักธงชัยสมัยก่อนมีทหารอเมริกันอยู่กันเยอะเลยครับ
3: ก็ย่างทหารอเมริกันมารบ บวกนะยางทหารอเมริกันก็เรียกยางกันอเมริกันนี่กันบริษัทเรียกสถานนั้นจัดบอยจัดบอย
4: ทหารมาหนีแถวนี้เด้อ
3: ทหารอยู่พุ่นแถวโคราชแถวไปต้องใช้พุ่นแถวอยู่ใกล้กองบินนะกองบินนึงออกไปหัน

0: ก็มีเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังเปิดร้านต่อไปเพราะว่าเป็นอาชีพถนัดนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งให้ลูกค้าสูงวัยในละแวกนี้ด้วยลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับก็มาตัดประจำเพราะว่าชอบในฝีมือแล้วก็ร้านยังอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปไกลเกินครับมีร้านอาหารคาเฟ่ที่พิษณุโลกนะครับชี้พิกัดให้คุณผู้ชมไปอุดหนุนกันที่นี่เขาใช้เกลือพันปีบ้านบ่อโพที่เป็นภูมิปัญญาโบราณในพื้นที่รับเอาเกลือมาเป็นส่วนผสมในทุกเมนูตั้งแต่อาหารคาวอาหารหวานยันเครื่องดื่มได้หมดเลยครับเปิดขายอาหารไทยอีสานส้มตำไก่อบโอ่งชาบูหมูกระทะนะครับรวมถึงพิซซ่าหลากหลายหน้าให้เลือกกินกันได้ทุกวันนะครับเป็นพิซซ่าโฮมเมดแป้งนุ่มหอมอร่อยที่ร้านแซบละครไทยริมถนนทางหลวงหมายเลข2013ช่วงหลักกิโลเมตรที่48เส้นทางนครไทยด่านซ้ายตำบลบ่อโพที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีนายบวรนันทองพนาเจ้าของร้านกับภรรยานางภกาทิพย์ปารักษาคอยให้บริการร้านนี้เขามีเคล็ดลับความอร่อยที่ถูกค้นพบด้วยความบังเอิญนะครับนั่นคือเกลือพันปีที่เป็นเกลือสินเทาจากภูมิปัญญาการต้มและคั่วแบบโบราณของบ้านบ่อโพเลยเอามาทดลองปรุงอาหารกับเครื่องดื่มได้ทุกเมนูแทนเกลือถุงทั่วไป
1: จากเดิมเราใช้เป็นเกลือ
2: สินเทาทั่วไป
1: เกลือทั่วไปแต่ว่าเป็นเกลือบ่อโพเนี่ยซึ่งชีวิตประจำวันประจำวันของที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้เกลือเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงอาหารอยู่แล้วแต่รสชาติมันจะต่างกันเขาเรียกว่าเกลือบ่อโพเกลือบ้านบ่อเนี่ยมันจะนัวเค็มนัวติดหวานนิดๆแต่ถ้าเป็นเกลือที่เป็นเกลือถุงเป็นเกลือสินเทาทั่วไปมันจะเค็มโดดครับอันนี้ปรุงแล้วรสชาติมันจะกลมกล่อมกันซึ่งสืบเนื่องมาพอเราเมื่อก่อนเราก็ใช้เป็นเกลืออาจจะเป็นเกลือที่เป็นถุงตามท้องตลาดพวกนี้เรามาใส่พิซซ่ามันไม่ค่อยนุ่มเนาะ
2: ใช่
1: ไม่ค่อยนุ่มแล้วก็เค็ม
2: ด้วยวันนั้นอาจจะด้วยว่าหมดหรือไง
1: ความบังเอิญ
2: พอมันเอิญอีกแล้วแหละค่ะหมดแล้วก็เราก็มีเกลืออันนี้อยู่ในครัวอยู่แล้วก็เลยเอามาใส่ก็เอ้าทำไมนุ่มขึ้นกว่าเดิมอ่ะเปลี่ยนสูตรหรือเปล่าเลยสรุปว่าเราใช้เกลือ
0: ส่วนที่มาของชื่อร้านแซบละครไทยครับพยายามสืบค้นจนพบว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสตามบันทึกของลาลูแบร์ที่เขียนเอาไว้ว่าละครไทยคือชื่อเรียกของเมืองนครไทยในอดีตนะครับและร้านยังมาพร้อมกับวิวหลักล้านด้วยเพราะว่าจุดนี้เป็นเสมือนจุดพักรถพักคนนะครับระหว่างเส้นทางไปท่องเที่ยวระหว่าง2จังหวัดคือพิษณุโลกและจังหวัดเลยครับ
2: ด้านซ้ายนั่นก็ภูหินล่องก้าทางนู้นก็จะเป็นภูขมิ้นค่ะ
3: ช่วงเห็นว่าบรรยากาศช่วงเช้าดีมากเลย
2: ดีมากใช่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนฝนตกตื่นเช้ามาหมอกนี่ค่ะจะไหลผ่านเราเลย อากาศเย็นค่ะช่วงนี
3: ้
2: ปลายตุลาพฤศจิกานี่อากาศดีเลยค่ะเหมาะกับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาช่วงจังหวะช่วงเช้านะคะแวะได้เลยแล้วร้านเราเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะ
3: ครับโมงเช้าถึงกี่โมงครับ
2: 2ทุ่มค่ะ
4: ม
2: ี
4: ว
2: ัน
4: หยุดไหมคะ
2: ไม่มีวันหยุดแต่ถ้าว่ามีวันไหนจะหยุดจะแจ้งที่เพจร้านนะคะ
0: ใครที่ชอบทิวทัศน์สีเขียวป่าไม้นะครับทอดยาวบนแนวภูเขาสูงแบบ180องศานั้นแวะเวียนไปเยี่ยมชมวิวหลักล้านกันแล้วก็เลือกอาหารเครื่องดื่มหลากหลายระหว่างเดินทางกันได้ครับก็ไปลองนะครับสูตรอาหารที่ใช้เกลือบ้านบ่อโพแบบนี้มาปรุงกันนะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เช้าเลย6โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มเลยครับพาไปดูอดีตพนักงานเอกชนนะครับตัดสินใจลาออกจากงานประจำแล้วก็กลับบ้านเกิดที่อำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกลับไปเพื่อปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งขายทั้งหน่อแล้วก็ต้นพันธุ์ด้วยครับสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไล

ียวเก็บผลผลิตได้หลายสิบปีและจำหน่ายได้ในราคาที่สูงทำให้พี่เสริมศักดิ์มโนน้อมหรือพี่แฟรงค์เกษตรกรตำบลพญาวังอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์มีรายได้จากการปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งแต่ละปีเฉลี่ย 200,000 บาทภายใต้สวนเกษตรอินทรีย์บ้านไร่เพชรบูรณ์มีพื้นที่ปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งทั้งหมด3ไร่

0: พี่แฟรงค์บอกว่าในอดีตเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะตัดสินใจลาออกกลับบ้านเกิดที่เพชรบูรณ์มาปลูกไผ่ได้7ปีแล้วก่อนจะออกจากงานได้วางแผนการทำเกษตรปลูกพืชไว้ล่วงหน้า
1: 10ปีที่แล้วละกันนะครับผมก็ได้รู้จักไผ่สายพันธุ์นี้นะครับผมซึ่งข้อดีของมันคือสามารถทานสดๆได้นะครับหรือเรียกที่ว่ากินดิบๆได้เลยขุดมาจากเง่าปอกเปลือกรับประทานได้เลยเหมือนผลไม้ตัวหนึ่งนั่นเองด้วยความที่เราก็ไม่เชื่อเหมือนกันเราก็ทั้งชีวิตเราก็เกิดมากับไผ่ที่มันกินแล้วมันขมถูกไหมมันต้องเอาไปต้มก่อนเพื่อเอาสารไซยาไนด์ทิ้งก่อนขนาดต้มไปแล้วมันก็ยังมีขมๆติดปลายลิ้นอยู
2: ่
1: แต่ว่าเราก็ยังรับประทานกันได้แบบนั้นเนาะเพราะว่ามันปริมาณมันน้
2: อ
1: ยนะเราก็ต้องไปลองชิมที่สวนเขานะครับก็ขุดมารับประทานเฮ้ยมันไม่ขมจริงนะครับทานสดๆได้จริงหอมหวานกรอบอร่อยจริงๆนะครับผมด้วยความที่มันเป็นความจริงอย่างนี้เราก็เลยทดลองเริ่มต้นเลยก็คือ50ต้น
0: ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งให้ผลผลิตตลอดปีค่ะเก็บผลผลิตได้ 7-8 เดือนช่วงพฤษภาคมถึงมกราคมให้หน่อดกเลี้ยงง่ายแทบไม่มีโรคหรือแมลงรบกวนไม่ต้องใช้สารเคมี
1: ท่อ PE ครับผมระบบนี้เป็นระบบที่มันประหยัดที่สุดละ สำหรับคนที่จะปลูกไผ่ที่ว่าเอ้ยต้นทุนสูงไหมมันไม่สูง1คือเรามีต้นพันธุ
2: ์
1: 2คือระบบน้ำเนี่ยเราวางท่อเมนเสร็จปุ๊บเราใช้ท่อ PE เลยครับบางๆวิ่งยาวๆเจาะรูปักหัวให้น้ำน้ำก็จะวิ่งเข้าหางกอแบบนี้เลยอันนี้คือต้นทุนแบบถูกสุดละก็คือใช้ระบบน้ำแบบนี้เห็นไหมครับหัวเสียแล้วก็เปลี่ยนได้ครับถูกด้วย
2: เห็นบอกว่าใช้อะไรนะโซลาร์เซลล
1: ์ของผมจะสามารถเป็นโซลาร์เซลล์นะครับผมชุดนี้จะเป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดรดน้ำเฉพาะตอนกลางวันนะครับผมเราอยากรดชุ่มเท่าไรเราก็เปิดทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นพลังงานฟรีเนาะ
2: พี่แฟงบอกว่ารอบนึงนี่ให้4ชั่วโมงเลยเหรอคะ
1: ก็เปิดทิ้งครับนึกได้ตอนไหนก็คือวิ่งมาเปลี่ยนอาจจะเป็น2ชั่วโมง3บางทีก็คือปล่อยครึ่งวันเลยถ้านานรดทีแล้วก็ครึ่งวันไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกน้ำเราเหลือ
2: ให้น้ำเยอะมากนะ
1: ใช่ครับผม
2: เห็นบอกว่าน้ำยิ่งเยอะก็คือยิ่งได้หน่อดีเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าไอ้ไผ่พวกนี้ถ้ามันมีน้ำลดตลอดทั้งปีสามารถทำหน่อได้ทั้งปีออกหน่อให้เราได้ทั้งปีนะครับผมนี่แหละข้อดีของมันคือมีตังค์ทั้งปี
2: แล้วก็ในการให้น้ำเขามีแบบสั่งการผ่านมือถือ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าตัวน้ำระบบน้ำพวกนี้นะครับผมเนื่องจากไฟฟ้ามันเข้าถึงทั้งหมดแล้วนะครับก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันนะครับผมสามารถสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันสมาร์ทไลท์ก็ได้นะครับผมหรือ EV Link นะครับสามารถเปิดปินมอเตอร์วาล์วนะครับเพื่อที่จะสั่งการเรียกว่าอินทรีย์ได้ไหมเพราะว่ามันเคมีมันไม่เคยเข้าสวนนี้เลยเพราะว่าหลักๆปุ๋ยที่เราใช้คือจะเป็นปุ๋ยคอกตามฤดูกาลดีกว่าเนาะเราจะไม่ฟิกว่าเอ้ยพี่จะต้องเป็นขี้วัว 100% นะพี่จะต้องเป็นขี้ไก่ 100% อะไรงี้นะครับขี้พงขี้แพะขี้อะไรก็ได้ที่มันตามฤดูกาลนั้นเราสามารถเอามาใส่ห่มโคนต้นให้มันนะครับผมนะแต่หลักๆที่เราจะใช้คือเป็นแกลบดําแกลบดํา1คือเป็นปุ๋ยธาตุอาหารตัวสุดท้ายของเขาก็คือพวกเร่งหน่อเร่งหวานวันนี้จะมาสาธิตวิธีการนะครับผมนะใส่ปุ๋ยแล้วก็เป็นการห่มหน่อนะครับเพื่อให้ได้หน่อนางดินที่มันขาวๆสวยๆและอวบๆนั่นเองนะครับผมนะอันดับแรกคือเราจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับที่เราหาได้ตามฤดูกาลนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฮ้ยขี้วัวขี้แพะหรือว่าขี้อะไรนะครับผมนะขอให้เป็นปุ๋ยคอกนะครับผมนะขอให้เป็นปุ๋ยคอกใส่ให้รอบๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะข่มไปแบบนี้เลยนะครับนะครับไม่ต้องกลัวนะว่ารากเขาจะเน่าหรือว่าร้อนหรืออะไรนะครับเพราะว่าไผ่ที่อายุ1ปีไปแล้วรากเขาจะเยอะนะครับผมนะเขาจะแข็งแรงแล้วนะครับเราจะข่มให้ทั่วอย่างนี้เลยนะครับเป็นชั้นแรกนะครับส่วนชั้นที่2นะครับนี่ฮะตัวแกลบดำนะครับจะมีหน้าที่คือรักษาความชื้นด้วยนะครับผมนะแล้วก็ห่มหน่อให้ขาวด้วยนะครับและที่สำคัญคือเขาจะเป็นปุ๋ยตัวเคนะครับผมซึ่งในธาตุอาหารของเขาก็คือทำให้หน่อใหญ่หน่อดกแล้วก็หน่อหวานนั่นเองนะครับผมสำหรับแกลบดำเนาะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเกลี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็จะรดน้ำนะครับผมนะการห่มแบบนี้เราจะรดน้ำไม่บ่อยนะครับเพราะว่ามันชื้นนะครับผมมันชื้นนานนะครับเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเวลาหน่อเกิดมานะครับหน่อเขาจะเริ่มแทงจากตรงนี้มาประมาณแค่นี้นะครับเราสามารถขุดหน่อได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ากว่าเขาจะผ่านทะลุชั้น

0: ของปุ๋ยคอกผ่านชั้นของแกบดำความยาวหน่อก็เป็นคืบแล้วครับผมนะฮะเวลาเขาโผล่มาหน่อยนึงเริ่มเจอแสงหน่อจะเริ่มเปลี่ยนสีจากขาวเป็นเขียวนะครับเราขุดลงไปลึกเลยนะครับเราจะได้หน่อที่มีความยาวประมาณนี้นะครับและหน่อจะขาวอวบสวยนะครับผม
1: คุณผู้ชมมาถึงสวนไผ่ทั้งทีนะถ้าไม่ได้ชิมหน่อไม้ก็เหมือนมาไม่ถึงวันนี้นะคะ เจอหน่อไม้แล้วนะไซส์ขนาดนี้เห็นบอกว่ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะพี่แฟง
2: ใช่ครับไซส์นี้กำลังกินนะครับผมมันจะไม่แก่นะครับผมเป็นหน่ออ่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเสียบเลยนะกันครับงัดทั้งงัดนะครับนี่ฮะปกติจะเป็นเสียบนะวันนี้ก็คือนอกรอบนะครับนี่ฮะเราก็จะได้หน่อมาแบบนี้นะครับผมนี่ฮะ
1: ทรงสวย
2: เดี๋ยวเราจะฝานออกก่อนนะครับแบ่ง
1: พี่แบ่งพี่แบ่งโอ้
2: มันจะช่ำๆอย่างเงี้ยคร
1: ับ สวยขาวมากนะคะ
2: เนื้อมันจะช่ำๆอย่าง
1: น
2: ี้นะ
1: นี่คุณผู้ชม
2: พริกเกลือต้องเข้าแล้ว
1: ไข่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะ
2: ทานสดได้เลย
1: ทานสดก็ได้เดี๋ยวเราขอชิมสดก่อนนะพี่ขอชิมสดก่อน
2: ลึกหน่อยกันลึกหน่อย
1: มีความกรอบมันๆ
2: กรอบมัน
1: กรอบกรอบมันๆนี่
2: หวานเล็กน้อย
1: หวานเล็กเห็นพี่บอกว่าถ้าเอาไปแช่ตู้เย็น1คืนจะเป็นยังไงรสชาติ
2: ชื่อของมันคือบงหวานเพชรน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเอาหน่อนี่แหละนะครับผมขุดเสร็จทำความสะอาดล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งให้มันแห้งนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ถุงนะครับถุงร้อนแล้วนี่แหละฮะมัดปากแช่ตู้เย็นไว้1คืนพอออกมานะครับผมนะไข่ถุงนี้นะครับเปิดมาจะหอมน้ำผึ้งเลย
1: เห็นบอกว่าราคาขายก็คือราคาสูงไม่เคยราคาไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมพ
2: ี่ใช่ครับผม60-80นะครับปริมาณขนาดหน่อโลนะครับผมโลละ60-80เลยนะสายพันธุ์นี้นะครับพร้อมครับพร้อมฮะเหมือนผลไม้มันแก้ว
1: อร่อยอ่ะ
2: นะครับ
1: มันกรอบ
2: ใช่ไหม
1: ไข่ราคาขายแบบนี
2: ้หน่อมีหน่อ
1: หนวนจะกระเด็นมาใส่หนูหน่อไม้จะจำหน่ายผ่านออนไลน์เพจ Facebook สวนเกษตรอินทรีย์บ้านไร่เพชรบูรณ์ปัจจุบันผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะพี่แฟรงค์ยังจำหน่ายต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งราคาต้นละ200บาทยอดจำหน่ายแต่ละเดือนเฉลี่ย100ต้นค่ะคุณผู้ชมมาดูต้นพันธุ์กันบ้างค่ะซึ่งที่นี่เขาจะจำหน่าย2ขนาดก็คือจะเป็นตัวเบอร์2แล้วก็เบอร์9นะคุณผู้ชมซึ่ง2ขนาดนี้ต่างกันยังไงคะพี
0: ่สายพันธุ์เบอร์2นะครับคือเป็นสายพันธุ์ที่นิยมที่สุดนะครับผมเพราะว่าราคามันถูกนะครับผมนะเง่าละ200นะครับเบอร์2นะครับให้ขนาดหน่อที่ 3-5 หน่อต่อกิโลนะครับซื้อสแตนดาร์ดมาตรฐานเขาเลยนะครับผมนะและการขยายพันธุ์ของเขาขยายพันธุ์ด้วยการขุดเง่าอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมส่วนเบอร์9นะครับก็จะพิเศษมาหน่อยนะครับขนาดหน่อจะใหญ่ขึ้นมานะครับนะขนาดหน่อนะครับ 1-3 หน่อต่อกิโลเลยนะครับสำหรับเบอร์9นี้นะครับและการขยายพันธุ์ของเขานะสามารถขุดเง่าขยายพันธุ์ได้และจะมีรากอากาศนะครับให้เราสามารถตอนกิ่งเอามาชำขยายพันธุ์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้ง2สายพันธุ์นี้นะครับทั้ง2สายพันธุ์นี้สามารถทานสดๆได้เหมือนกันรสชาติเหมือนกันครับต่างกันที่ขนาดของหน่อเลยเป็นหลักนะครับผม
1: ซึ่งที่สำคัญราคาต่างกันด้วยนะคุณผู้ชมเบอร์9เนี่ยเห็นบอกว่าราคาสูงมากเลยเท่าไหร่ครับพี่
0: เบอร์9แบบขุดเง่านะครับเง่าละ 1,000 นะครับผมนะเง่าละ 1,000 เลยจะแพงกับเบอร์2ประมาณ5เท่าเลยนะครับซึ่งปัจจุบันราคาของพันเบอร์นี้นะฮะก็ยังราคาเท่านี้อยู่เลยนะครับไม่มีราคาลงไปกว่านี้เลยนะครับ
1: พี่แฟรงค์บอกว่าการปลูกไผ่สามารถต่อยอดได้เรื่อยๆค่ะมีรายได้ต่อเนื่องมีเวลาอยู่กับครอบครัวสร้างงานให้กับคนในครอบครัวด้วยค่ะและไม่ต้องกังวลเรื่องของสารเคมี
0: ปูเนี่ยทำงานส่วนใหญ่ที่เราอยู่งานกันไม่ได้คือเรามีปัญหากับคนนะครับแต่การที่ออกมาทำอย่างเงี้ยไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครครับนะงานเป็นของเราเองเหมือนเราเป็นเจ้าของงานนะครับขอแค่มีระเบียบวินัยในตัวเองนะครับแค่นั้นเองครับเราอยากจะทำตอนไหนเราก็ทำนะครับเราอยากพักเราเหนื่อยเราอยากพักเราอยากเหนื่อยเราอยากพาพ่อพาแม่พาครอบครัวไปเที่ยวเราสามารถจัดสรรปันส่วนของเราได้เลยถ้าใครที่คิดว่าอยากจะออกมาแล้วมีเงินซัพพอร์ตเลยหรือว่ามีรายได้เข้ามาชดเชยในส่วนที่เราเคยทำบริษัทไว้อย่างนั้นนะครับเราจะต้องศึกษาและเราวางแผนปลูกล่วงหน้าครับ
1: ที่นี่ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานพร้อมแบ่งปันความรู้การปลูกดูแลไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

ที่นี่ยังปลูกพืชอีกหลายอย่างนะครับมีทั้งผักหวานป่ามะเดื่อฝรั่งมะพร้าวน้ำหอมเพราะว่าทำเป็นสวนผสมผสานด้วยครับวันนี้ปิดท้ายกันด้วยจังหวัดยะโสธรนะครับเปิดตัวฟาร์มยูกิฟันเฮาส์นะครับที่นี่เป็นเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยะโสธรแห่งที่8แล้วนะครับไปเลือกซื้อสินค้าชุมชนกันไปสัมผัสการท่องเที่ยวเรียนรู้ชุมชนยะโสธรได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมและน้องไข่ตุ๋นจะพาไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดใจกลางกรุงเทพจัดเต็มกันแบบจุกๆที่สายกินต้องห้ามพลาดเลยนะครับและคนที่จะพาผมไปเดินเที่ยวกินของอร่อยในวันนี้ก็คือพี่ชงไกด์คนพิเศษของชุมชนนั่นเองครับ
2: สวัสดีครับพี่ชงสวัสดีครับผมมา
3: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวให้ใครสุนทักทายหน่อยใครสุนสวัสดีพี่ชงกันเลยสวัสดีครับ
3: นี่สวัสดีครับ
2: วันนี้อยากมาเที่ยวมากนะครับวันนี้อ่ะวันนี้ต้องบอกว่าผมอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองครับผมนัดกับพี่ชงไว้ตรงนี้คือ
3: เขาชิงช้าครับ
2: ทุกคนรู้จักและข้างๆเราก็จะเป็น
3: วัดสุทัศน์นะครับ
2: เราจะมาที่ชุมชนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นชุมชนตลาดเก่าโบราณถูกไหมคร
3: ับเรียกว่าตลาดสองหม้อครับ
2: เชื่อไหมคุณผู้ชมผมเนี่ยเดินทางไปทั่วประเทศแต่ผมเพิ่งรู้ว่ามีตลาดนี้อยู
3: ่มันเป็นเหมือนกับบ้านคนปกติธรรมดาครับแต่แต่ก่อนตรงบ้านผมจริงๆมันเป็นตลาดแล้วเขาเลื้อสร้างเป็นตึกแถวขึ้นมา
2: คือมันเหมือนกับชุมชนปกติแต่ดันเป็นทุกคนออกมาขายของกัน
3: ใช่ครับ
2: โอเคงั้นเราจะไปตลาดอ้าวมา ยังไงเนี่ยไม่ไปเหรอไปหรือเปล่าพี่ชงนำเลยดีกว่าเดี๋ยวตามแน่นอนไปเลยลูกไปอ่ะตลาดนี้เปิดกี่โมงครับ
3: พี่ชงประมาณสักตีห้าคนก็เริ่มเข้ามาเปิด
2: ตีห้าคนเริ่มมาแล้ววายกี่โมง
3: ประมาณสัก11โมงกว่าถึงเที่ยงแล้วไปเรื่อยๆครับ
2: เรามาร้านแรกอะไรลูกยังไม่ได้เข้าตลาดเลยเสียตังค์อีกแล้วจะเดินครบตลาดไหมเนี่ยวันนี้ฮะร้านแรกที่พี่ชงพามาอันนี้เป็นร้านที่ขายเผือกทอดเขาบอกว่าเป็นเผือกทอดแบบโบราณเหรอครับแม่
4: ใช่ค่ะ
2: เขาก็จะมีทีเด็ดเลยคือเผือกทอด
3: ใช่ครับ
2: ไอ้คือคาโกนี่ก็คือขาหมูหลายๆคนไม่รู้จักเห็นก้อนๆแบบนี้เขาเรียกขาหมูแล้วงง
4: คือมันเป็นขนมทอด
2: คือมันคล้ายขาหมู
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นก้อนๆคร
2: ับ เป็นก้อนๆแต่ที่แปลกมากๆคือถั่วดำทอด
4: ถั่วดำผสมเผือกค
2: ่
4: ะ
2: ไม่ค่อยเจอที่ไหนเน
4: า
2: ะ
4: ไม่มีใครขายค่ะ
2: ถั่วดำมันทำยากเหรอ
4: ถั่วดำต้องไปแช่น้ำให้บานก่อนแล้วก็ถึงจะมาต้มให้นิ่มน
2: ิ่มมันหลายขั้นตอนใช่ไหม
4: นิ่มเสร็จแล้วก็เอามาเคี้ยวกับแป้งใส่เผือกไปนวดกันนวด
2: ถ้าพูดขนาดนี้เราต้องลองชิม2อันแล้วถ้าเกิดมาเนี่ยแม่ปกติกี่โมงหมดแล้ว
4: 10โมงก็เริ่มหมด
2: เริ่มวายแล้วเนาะคงต้องมาเร็วๆหน่อยแม่ตั้งตั้งแต่กี่โมงอ่ะ
4: ตั้งอ่ะตีห้าครึ่ง
2: โอ้โหคนที่นี่ตื่นเช้ากันจังเลยอ่ะ
3: มันเป็นชีวิตของ
2: มันเป็นวิถีชีวิตเลยแล้วคือมันเป็นแบบนี้มานานแล้วด้วยใช่ไหม
3: มันตั้งแต่ผมเด็กๆผมก็เป็นลูกแม่ค้าคนหนึ่งเป็นเด็กส่งก๋วยเตี๋ยวบ้านผมขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นขายอะไรพวกนี้ครับรู้จักรอบบริเวณนี้ทั้งหมด
2: เพราะเราวิ่งส่งไปทั่วเลย
3: ครับ
2: เออแต่ก่อนเด็กๆเกเรไหมพี่แม่คนนี้เกเรไหม
4: ไม่เกเรค่ะ
2: ไม่เกเรเหรอ
4: ค่ะเด็ก
2: จริงหรือเปล่า
4: ดีมากเลยค่ะดีจริงๆเลยค่ะ
2: ทำไมแม่เสียงสูงอ่ะเวลาดีจริงๆเนี่ยทำไมเสียงแม่สูงจังอ่ะพี่ชงดีจริงๆเลยอ่ะ
3: คนของผมครับ
2: ไฮไลท์ก็ต้องเป็นเผือกทอดเนาะ
3: เผือกทอดก่อน
2: ข้างในมันเป็นอะไรทำไมมันหนึบหนึบอ่ะ
4: ข้างในจะเป็นเนื้อเผือกหนึบหนึบมา
2: คือที่อยากรู้คือแม่ทำยังไงทำไมมันหนึบเพราะปกติเนื้อเผือกเนี่ยต้มสุกมันก็จะ
3: ล้วน
2: ล้วนล้วนเละเละ
4: แต่นี่แม่ใสให้ละเอียดหน่อยแล้วก็เคี้ยวกับแป้ง
2: โอ้นี่ยอด

0: ถั่วดำนี้ได้ความหอมของถั่วดำ
1: ใช่ไหมหอมถั่วดำ
0: ตัวขาหมูทอดเขาจะไม่ทำไม่เหมือนที่อื่นของเขาจะเป็นสูตรแบบถั่วขาวอินโดนีเซีย
2: ครับ
1: ใช่จ้ะ
0: ถั่วขาวมันจะมัน
1: ใช่อ่ะมัน
0: แล้วกลิ่นไม่แรงนะแต่มันที่เด็ดคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำเองด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่น้ำจิ้มแม
1: ่น้ำตาลปี๊บ
0: หวานมันหวานแต่มันไม่บาดคอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าวันนี้ขนาดเรามานี่ตอนนี้ยังไม่8โมงเลยมั้งจะหมดแล้วอ่ะอันนี้ร้านเขาต้อง
2: คนนี้ฉันจำได
0: ้เอาสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: จำได้
0: ว่า
2: ดูสแกกังที่ไปน่ะที่ไปทำกับข้าวหมู่บ้านเลยเนี่ย
0: ที่ไปริมแม่น้ำสแกกัง
2: ริมแม่น้ำสแกกังคุณดูนี่ไง
0: มาเที่ยวที่ตรอกหม้อบ้าง
2: ขอบคุณมากครับ
0: สนใจร้านนี้เลยอันนี้แนะนำอะไรกำลังคนอะไรอยู่
2: น
0: ี่
2: ต้องเป็นกึ่งชีวจิต
0: ยังไงอะกึ่งชีวจิต
2: คือว่ามันคล้ายๆเพื่อสุขภาพ
0: แต่มันก็ไม่เพื่อสักทีเดียวเพราะมันเป็นกึ่
2: ง
0: มันมีความอร่อยด้วย
2: มันมีความอร่อยถ้ากินชีวจิตแล้วมันจะต้องจืดสนิท
0: ถ้าเพื่อสุขภาพไปจะไม่อร่อยของเราเป็นกึ่งอร่อยด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วย
2: ดีกว่าสุขภาพ
0: ใส่อะไรบ้างครับ
2: ผมใส่แปะกล้วยใส่แครอทใส่ลูกบัวข้าวขี้แล้วก็ใส่อะไรอ่ะข้าวสาลี
0: แล้วเขากินคู่กับอะไรกันนะ
2: กินกับใบปอใบปอนี่เป็นเจนะครับ
0: อันนี้หากินยากกันเนาะแล้วเวลามากินใบปอเนี่ยนะไม่ต้องเอาออกอากาศได้ไหมคนกินใบปอเป็นดีนะคนดูรวยอยู่
3: เลยอย่างผมกินไม่เป็นครับ
0: พี่โจ๊กผมไม่เชื่อหรอกพี่โจ๊กอย่าง
3: ชอบกินใบปอมากครับ
0: ใช่โอ้ที่นี่ทำใบปอยังไงทำไมไม่เหนียวเลยอะกรอบด้วยอะ
2: ของที่อื่นส่วนมากมาจากต่างจังหวัดแต่นี่ของใบปอในกรุงเทพมันเลยสดกว่า
0: ข้าวอะอย่างที่บอกอะมันเป็นกึ่งชีวจิตคือมันได้เพื่อสุขภาพจริงแต่ว่ามันมีความหวานในตัวซึ่งผมไม่แน่ใจว่าความหวานที่ผมได้มันมาจากอะไรครับ
2: แครอท
0: อ๋อไม่ได้มีการปรุงรส
2: ไม่มีไม่ปรุงรส
0: ก็จะมีหวานแล้วมันก็จะมีเปรี้ยวนิดๆจากเกาขี้
2: แล้วก็จากเกาขี
0: ้มันเป็นข้าวต้มที่มันมีรสชาติในตัวเลยครับถือว่าอร่อยมากเลยอะโอ้โหนี่
3: หมูแดงคือร้านเด็ดครับ
0: คือเดินมาเห็นอย่างนี้ไม่แวะไม่ได้แล้วหมูแดงร้านเฮียเด็ดกว่าร้านอื่นยังไงครับ
4: ผมสูตรถ่านนะฮะผมอบ
0: ย่างเตาถ่านเป็นสูตรแบบไหนจีน
4: สูตรโบราณของฮ่องกงเลย
0: นุ่มมากอ่ะทำไมมันนุ่มขนาดนั้นอ่ะ
4: ถ้าคุณจะกินให้อร่อยต้องไม่ผ่านน้ำแข็งเป็ดคุณเชือดมาต้องไม่ผ่านน้ำแข็งไก่หมูเหมือนกันคุณต้องไม่ผ่าน
0: บางคนเนี่ยเวลากินหมูบางทีรู้สึกว่าโอ๊ยหมูแดงบางบ้านมันจะเหนียวจะติดฟันจะแข็งไม่มีเลยอันนี้แบบละลายในปากเลยอะร้านต่อไปเป็ดใช่ไหมพี
3: ่เป็ดย่างครับ
0: ขออนุญาตเข้าไปข้างในก่อนเรามาแล้วเรามารยาทดีเราต้องสวัสดีเจ้าของร้านก่อน
3: สวัสดีครับ
0: เจ้าของร้าน
5: สวัสดีครับพี
0: ่ขายดีไหมครับวันนี้
5: ขายดีครับ
0: เฮ้ยเขินน่ารักเที่ยวอ่ะกี่ขวบแล้วครับ
5: 2ขวบกว่า
0: ร้านนี้พี่จงจะแนะนำอะไรให้ผมชิมนะ
6: เป็ดย่างครับ
0: เป็ดย่าง
5: มันโถ
6: โอทึงครับคือตรงที่เห็นแดงๆคือโอทึงครับน้ำตาลทรายแดงครับ
0: เขาเรียกว่ามันโถโอทึงอย่างเงี้ยเหรอน้ำตาลทรายแดง
6: แต่คนจะเรียกภาษารุ่นใหม่รุ่นเก่าครับ
0: ผสมอะไรครับมันมีเนื้ออะไร
5: มันเทศน้ำตาลใสแดงลูกเกด
0: แสดงว่ามันจะเป็นเหมือนของหวาน
5: แล้วบางคนเขาก็มาทานกับเนี่ยหมู
0: และกินคู่กับเป็ดได้เลยเหรอ
5: ได้
0: เอางั้นโปะเป็ดมาครับผมอันนี้เป็ดย่างของเราพิมพ์ความพิเศษยังไงครับ
5: เป็นเป็ดย่างอบน้ำผึ้งค่ะ
0: จะไม่ใช่อารมณ์แบบเน้นหนังกรอบแต่จะเน้นนุ่มใช่ไหม
5: ใช่
6: เป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ยไม่มีฟันยังกินได้เลยอะจริงๆเนี่ยเอาลิ้นดุนๆก็ละลายแล้วอ่ะ
5: ค่ะ
0: มันนุ่มจังอ่ะอบนานแค่ไหนครับ
5: ทำเย็นรอบนึงเช้าอีกรอบนึง
0: อ๋อเหรอแล้วมันทำให้นุ่มเหรอ
5: ค่ะ
0: แล้วมันทำไมอบยาวรวดเดียวไม่ได้เหรอ
5: มันไม่อร่อย
0: มันจะแห้งไปใช่ไหม
5: มันแห้งไปแล้วมันไม่เข้าเนื้ออ
0: ันนี้มันโถโอทึงหรือว่ามันโถน้ำตาลใสแดงใส่ลูกเกดจะหนึบกว่ามันโถธรรมดานะ
5: มันจะเหนียวเหนียว
0: ขอบคุณนะคะรบกวนเจ้าของร้านเยอะไปตัวมันโถมันหวานๆตัวเป็ดก็จะมีรสชาติกลมกล่อมของมันเป็นอาหารเช้าได้เนาะมันโถกับหมูย่างอะไรก็ว่าไปนี่ร้านต่อมา
6: เป็นร้านข้าวแกงสไตล์จีนนะครับจะมีหลากหลายอย่าง
0: สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับกำลังทอดอันนี้เขาเรียกว่าหมูหวาน
5: น้องหมู
0: หมูหวานกับหมูแผ่นมันไม่เหมือนกัน
5: ไม่เหมือน
0: แผ่นมันจะบางเขาจะย่าง
5: ไอ้หมูแผ่นนี่จะบางมากแล้วก็จะไปปิ้ง
0: เอาไปปิ้ง
5: อันนี้หมูหวาน
0: ทอดอันนี้เขาบอกขายดีมากแล้วอันนี้ทอดไม่ทันทอดทั้งวันเลยมันหนึบนะแต่มัน

0: ียว
1: ใช่
0: ผมว่าเสน่ห์เลยคืออะไรรู้ไหมไม่หวานมากคือหลายๆเจ้าเวลากินหมูหวานแล้วมันเลี่ยนไง
1: อันนี้คือเราทอดแบบ 100% ไอ้ที่เขาขายอ่ะคือ 80% 70% มันจะคง
2: นิ่มๆ
1: หวานยังมีอยู
2: ่ความหวานไม่ออกมากับน้ำมันหมดแล้วครับ
0: นอกจากหมูหวานแล้วเห็นเขายังมีเหมือนเขาเรียกอะไรข้าวแกง
2: ข้าวอบเผ
1: ือ
2: ก
1: ข้าวอบเผ
0: ือ
1: กอ๋อ
0: ข้าวอบเผือก
1: แบบโบราณ
0: ทีเด็ดของที่ร้านเลยเอาล่ะต้องลองสักจานแล้วแหละทั้งนั้นอ่ะคืออบแบบแม่หุงข้าวกับเผือกไปเลยใช่ไหม
1: หุงทีเดียว
0: หุงเดียวกันเลย
1: แบบโบราณเลย
0: แบบโบราณเลยคือไม่ใช่เอาเผือกสุกกับข้าวสุกมาคลุกรวมกันแต่ของแม่นี่หุงในหม้อเดียวกันเลยโอ้โหเครื่องเยอะมากคุณผู้ชมแต่ทีเด็ดคือที่กินเข้าไปแล้วตกใจคือกลิ่นโหระพาอร่อยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนไปผมทำข้าวผัดผมจะลองใส่โหระพาบ้างนะแล้วก็พริกไทยต้องเลือกแบบเกรด A ใช่ไหมพริกไทยแท้เลยอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วเผือกละลายในปากเลยแต่ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคือมันไม่ใช่กับข้าวเหมือนร้านข้าวแกงทั่วไปที่เรากินอันนี้คือกับข้าวที่แม่เขาทำให้ลูกเขากินเหมือนตัวเองเอากับข้าวในบ้านตัวเองอ่ะแบบสูตรแบบในบ้านที่มันหากินที่ไหนไม่ได้มาขายนะ
1: อันนี้คือแบบว่าเรากินได้เขาต้องทำให้เขากินได
2: ้ร้านนี้เป็นร้านเด็ดของตอกหม้อนะครับ
0: ร้านนี้เป็นร้านเด็ดเลยสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีคร ับ
2: ร้านนี้ทำเต้าหู้เองแล้วจากเต้าหู้ก็มาทำเป็นน้ำเต้าหู้
0: ทำแบบโบราณแบบที่ใช้ไม้อย่างนั้นเลยไหม
1: ใช่
0: ใช้ไม้กดเลยนะไม่ได้ใช้เครื่องสมัยใหม่เลยนะ
1: ใช้ไม้
0: กดอัดแบบโบราณเลย
2: แฮนด์เมดครับ
0: สีเหลืองเขาต่างจากสีขาวยังไงครับสีเหลืองนี่คือใส่อะไร
1: สีเหลืองก็นุ่มเอาไปผัดกุ้ยช่ายขาว
0: สีเหลืองและสีเหลืองนี่เกิดจาก
1: ชุบจาก
0: ขมิ้นสีขาวก็คือธรรมชาติ
1: ใช่อ
0: ันนี้เป็นเต้าหู้แข็งถูกไหมครับ
2: เขาเรียกเต้าหู้แขะ
0: เต้าหู้แขะหรือเต้าหู้แข็งอันนี้เป็นเต้าหู้นิ่ม
1: ใช่
0: เต้าหู้นิ่มก็จะเป็นแบบสไตล์เต้าหู้ญี่ปุ่นที่เขาชอบกินกันโอเคแล้วก็จะมีฟองเต้าหู้ด้วยก็คือจบครบเลยที่ร้านนี้นี่เป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้แขะที่เราจะเจอในก๋วยเตี๋ยวแขะ
1: ใช่
0: ก็คือเป็นเต้าหู้ยัดไส้นะคุณแม่ลองชิมอันนี้คือนึ่งมาแล้ว
1: นึ่งสุก
0: คือความอร่อยของเต้าหู้อ่ะมันคือความเข้มข้นของถั่วน้ำเยอะเจือจางก็จะไม่หอมไม่อร่อยถ้าถั่วเยอะน้ำน้อยก็จะเข้มข้นซึ่งอันเนี้ยกลิ่นถั่วขึ้นจมูกเลยอ่ะมันมีรสของถั่วเหลืองธรรมชาติอยู่ในเต้าหู้เลยโหน้ำเต้าหู้แบบนี้หากินยากแล้วอ่ะส่วนใหญ่ไปกินมันจะใสๆไงอันนี้กินแล้วแบบข้นเลยอ่ะมันเป็นรสชาติของถั่วเหลืองธรรมชาติอร่อยคุณแม่ต้องอย่าเลิกขายนะเดี๋ยวจะมีใครมาต่อมั้ยเนี่ย
2: นี่ครับ
1: เวอร์ชั่นใหม
0: ่อ๋อมีลูกสาวอยู่ข้างหลังคุณผู้ชมขออนุญาตนะขออนุญาตถ่ายนิดนึงเดี๋ยวทําเป็นแล้วใช่มั้ยครับลูกสาวบอกว่าทําเป็นแล้ว
2: นี่คือคนที่ทําครับ
0: ใช่เพราะว่าถ้าอันนี้หายไปเนี่ยผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะแบบนี้นะคือแบบมันแบบโบราณจริงๆอ่ะร้านต่อมา
2: ข้าวหน้าไก่
0: ขายไม่กี่ปีแล้วครับถ้านับตั้งแต่สูตรดั้งเดิมเลยตั้งแต่
1: ร้อยกว่าปีแล้วค่ะ
0: ร้อยกว่าปีแล้วนี่คือรุ่นนี้อะไร
1: รุ่นที่สามนะ
0: รุ่นที่สาม
1: ใช
0: ่ปกติข้าวหน้าไก่ผมไม่กินแต่ตัวน้ำราดก้าบนข้าว
2: ใช่ครับ
0: แต่ที่นี่เขาจะมีแบบราดหมี่กรอบด้วยแล้วก็ราด
2: บะหมี่ด้วย
0: แล้วก็ข้าวด้วยก็คือ3อย่างเลยเขาบอกว่าเสน่ห์อย่างนึงนอกจากตัวข้าวแล้วตัวเครื่องแล้วคือตัวน้ำราดน้ำของเขาเนี่ยมันจะอร่อยตั้งแต่เอาไก่ไปเคี่ยวตั้งแต่แรกเลยคือรสชาติมันจะเหมือนกับการเอาไก่แบบหลายๆ10กิโลลงไปต้มเพราะมันจะแบบอภิมหาความหวานน้ำต้มกระดูกเนาะแล้วความเหนียวคุณผู้ชมจะเป็นลักษณะเหนียวแต่แบบไม่ขุ่น
1: เหนียวนานนะคะ
0: เหนียวนานแต่ไม่ขุ่นไอ้สูตรที่เป็นหมี่เราคิดเพิ่มมาม
1: ันมีอยู่แล้วค่ะบะหมี่ลวก
0: มีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วหมี่กรอบ
1: หมี่กรอบนี้ขึ้นมาใหม
0: ่เออ
1: มันจะอีกรสชาตินึงนะคะ
2: มันแบบวัยรุ่นขึ้นเลยครับ
0: มีกรอบที่โดนนะ
1: ใช่
2: กินแล้ววัยรุ่นเลยไหม
0: เออคือเวลาพูดถึงข้าวหน้าไก่ทุกคนจะคิดถึงว่าแบบอาหารโบราณพอเป็นมีกรอบแล้วอารมณ์เหมือนมีกรอบรัดหน้า
1: ใช
0: ่แต่พอกินไปปุ๊บเสน่ห์อย่างนึงนอกจากความเข้มข้นของไก่นะหอมอะไรอ่ะหอมซีอิ๊วเหรอ
1: กินน้ำมันงากับซีอิ๊วอะค่ะเป็นสูตรของเขาอ่ะ
0: แต่เป็นซีอิ๊วแบบไม่ใช่ซีอิ๊วทั่วไปที่เราซื้อกันเนาะ
1: ใช่อ
0: ร่อยอ่ะแบบหอมอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ
2: มันต้องกินกับไก่ด้วยแล้วกินพร้อมกับ
1: พริกผักชี
2: พริกผักชีครับเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ครับ
0: เหมือนพริกอ่ะก็ต้องเลือกใช่ไหมต้องเป็นแบบพริกที่ฟ้าที่ยังไม่สีเข้มอ่ะคือพริกที่ฟ้าอ่อน
2: มันตัดความเลี่ยนออกนะครับ
0: บางทีเราไปสตรีทฟู้ดเราคิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยจะทำอาหารแบบเน้นง่ายเน้นขายเร็ว
2: นี่คุณภาพ
0: แต่พอมาที่นี่ไม่ใช่เลยผักชีพริกที่ฟ้ายังเลือกเนี่ยต้องคัดเกรดอ่ะคิดดูดิ
2: ใช่ครับ

0: อันนี้ก็น่ากินเนี่ยอันนี้คือมันใช้เถากล้วย
1: มัน
0: อบกล้วย
2: วันดี
1: ครับ
2: วันดีเจ้าของร้าน
1: ว
2: ัน
1: ด
2: ีเจ้าของร้าน
1: คร
2: ับ
1: มันเหมือนกุ้ยช่ายแต่ไม่ใช่
3: ใช่ก็คือกุ้ยช่ายแต่ไม่มีเปลือก
1: ไม่มีเปลือกแล้วมันมีแป้งไหม
0: มี
3: ผสมแป้งหน่อย
1: แต่ว่าแป้งมันจะน้อยกว่าแบบมีเปลือก
3: ไม่เยอะ
1: อ๋อแล้วเขาเรียกกุ้ยช่ายเหมือนกันป่ะ
3: กุ้ยช่ายแต่ว่าไม่มีเปลือกหรือกุ้ยช่ายเปื่อย
1: และอันนี้
3: เป็นเปลือก
1: เขาเรียกว่าอะไรภาษาจีน
3: โอ้กล้วย
1: โอ้กล้วยแล้วถ้าเป็นชัยเท้า
3: ก็ชัยเท้ากล้วย
1: ชัยเท้ากล้วยอย่างนี้ถ้าเป็นไส้ข้าวโพดก็เป็นข้าวโพดกล้วย
3: ป๊อปคอร์นกล้วย
1: คืออะไรมาห่อกลายเป็นกล้วยหมดเลยโอเคแนะนำตัวไหนที่เด็ดของเรา
3: อันนี้
1: อ่ะมาจัดมาก่อนหนึ่งอันชัยเท้าชัยเท้า
3: อันนี้ชัยเท้า
1: ม้ออร่อยเขาคัดของดีกุ้งแห้งก็เป็นกุ้งเนื้ออย่างดีเห็ดหอมถั่วเครื่องอย่างดีแล้วก็ไชเท้าร้านนี้หั่นมาชิ้นใหญ่ๆเลยเน้นเลยคือไชเท้าเต็มๆเลยอ่ะ
0: ใจเราเลยว่ะ
1: โดนเลยแล้วก็น้ำจิ้มตั้งหน่อย
0: เป็นไงบ้างครับกับน้ำจิ้ม
1: จิ้มก็ยิ่งอร่อย
3: อ่ะน้ำจิ้มนี่มันจะรสจัดนิดนึง
1: เปรี้ยวหวานเค็มส่วนตัวไชเท้าเนี่ยไม่ได้มีรสจากเครื่องปรุงคือไม่ได้หวานไม่ได้เค็มแต่ว่ามันเป็นรสจากวัตถุดิบอ่ะมันจะเค็มจากกุ้งแห้งเค็มจากไข่เค็มหวานจากไชเท้ามันจากถั่วมันเลยกลายเป็นแบบเป็นรสชาติที่มันเกิดจากวัตถุดิบจริงๆมันเลยอร่อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ร้านต่อไปนี่คือ
0: กระเพาะปลาครับ
1: ตำนานความอร่อยกี่ปีแล้ว
4: ถ้ารวมเป็นรวมรุ่นพ่อก็ประมาณเกือบ60ปีค่ะ
1: ทีเด็ดของเรากระเพาะปลาของเราทีเด็ดคืออะไร
4: น้ำซุปค่ะเราต้มด้วยโครงกระดูกไก่ทิ้งไว้คืนนึงเลย
1: ต้องต้มแล้วเหมือนกับตุ๋นทิ้งไว้คืนนึง
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วเอาน้ำซุปอันนั้นมาทำกระเพาะปลา
4: ใช่ค่ะ
1: ต้มทีนึงกี่โครงเนี่ย
4: ก็10โลค่ะ
1: โครงไก่อย่างเดียว10โลเหรอโครงไก่โลนึงเนี่ยประมาณ 2-3 ตัวนะ
4: ใช่ค่ะ
1: ถ้า10โลนี่คือโครงไก่30ตัวนะ
4: ใช่ค่ะ
1: กระเพาะปลาเนี่ยเราไปกินบางที่มันก็เป็นอันเล็ก
4: ๆ
1: บางที่มันก็เป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วมาหั่นมันเป็นที่ชนิดของปลาเหรอว่ายังไง
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วราคามันต่างกันไหม
4: ต่างกันค่ะถ้าแบบว่าย
1: ิ่งใหญ่ยิ่งแพงอะ
4: ไม่ฮะมันอยู่ที่กระเพาะปลาว่าปลาชนิดไหน
1: อ๋ออยู่ที่ปลาอะไร
4: ใช่ค่ะ
1: อย่างของเรานี่กระเพาะปลาอะไร
4: มัวค่ะเขาเรียกมัวภาษาอย่างนี้เราก็เรียกไม่ถูกภาษาไทยเรียกไม่ถูก
0: กระเขื่อนเป็นอะไรที่เด็ดมาก
1: อ๋อร้านนี้มีตับกระเขื่อนนี่ลง
0: เด็ดมากครับผมจะตามเสนอให้ครับ
1: อร่อยน้ำซุปอร่อยจริงๆคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่หวานน้ำซุปอย่างเดียวนะมันมีเครื่องด้วยรู้สึกว่าพริกไทยก็แน่นนะ
4: ใช่ค่ะลองกินเครื่องในดูสิคะเครื่องในมันจะมีพวกเกิดอะไรเนี่ยนิ่ม
0: ความแตกต่างเลยครับ
1: ปกติกึ๋นเนี่ยถ้าในเครื่องในไก่กึ๋นเนี่ยเป็นส่วนที่แข็งที่สุด
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: แต่ร้านนี้ทำได้นุ่มมากแล้วละลายมากกระเพาะปลาก็อร่อยครับหนึบนะครับไม่เละไม่มีกลิ่นเหม็นน้ำมันเลย
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ พี่
5: ด
1: ู
5: คุณทุกวัน
1: ขอบคุณครับเนี่ยเป็นแฟนรายการที่น่ารักมากทักชื่อผมถูกคนแรกทุกคนเดินมา
5: เมื่อกี้ผ่านไปแล้ว
1: ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นมันชื่อหมาผมชื่อเชฟบุ๊กนี่เป็นแฟนรายการคนแรกที่ทักชื่อผมถูก
0: คุณบุ๊กชอบกินก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้าโบราณไหมครับเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างเงี้ยครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณที่นี่
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นแบบหลอดเล็กหรือหลอดใหญ่
0: น่าจะประมาณหลอดใหญ่นะครับ
1: เดี๋ยวไปดูผมชอบกินเดี๋ยวไปดูกันครับขอบคุณมากเจ๊
4: ขอบค
1: ุ
4: ณครับ
1: ร้านนี้ลึกลับมากต้องเข้ามาในซอยแล้วก็เลี้ยวมาอีกทีนึงแล้วมาเจอร้านสวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมตกลงเมื่อกี้ผมถามพี่ชงเขาว่าตกลงร้านนี้หลอดเล็กหรือหลอดใหญ
0: ่ผมก็บอกว่าหลอดใหญ
1: ่อ๋อหลอดใหญ่เลยนะนี่เส้นแบบโบราณนะมันจะเป็นเส้นที่ผสมกุ้งแห้งเนาะเฮ้ยเหมือนน้ำพะโล้เลยอ่ะเหมือนพะโล้เลยอ่ะเป็นสูตรแบบสูตรอะไรครับผม
6: สูตรกวางตุ้งอะค่ะ
1: จีนกวางตุ้งนะเมื่อกี้ผมไปขอป้ายเขามาคือเขาจะมีพิเศษเฉพาะวันก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องมีทุกวันต้มรากบัวมีทุกวันจันทร์วันนี้เรามาวันพุธวันพุธเราเจออะไรเชง
6: โผเลี้ยง
1: อะไรนะ
6: เชงป่วยเลี้ยง
1: เชงป่วยเลี้ยงเครื่องยาจีนทุกวันพุธ
6: ค่ะ
1: คือถ้วยนี้ที่หยิบมาให้แต่ถ้าคุณมาวันอังคารกับวันพฤหัสคุณจะตื่นเต้นพิเศษเพราะว่าเขาบอกว่าตามใจเขาแหละผมชอบมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามาอังคารกับพฤหัส
0: คุณจะ
1: เล้าใจทุกครั้งที่มาคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยอังคารนี้ต้องลุ้นแล้วแหละว่าแม่แกจะทำอะไรนะครับผมอ่ะโอเคชอบจังเลยซีอิ๊วหอมมากเลยคือไม่ใช่ซีเราไปปรุงใช่ไหมซีอิ๊ว
6: ต้มเองค่ะ
1: ต้มซีอิ๊วเอง
6: ต้มเองผสมน้ำตาลเองค่ะ
1: สุดยอดต้มซีอิ๊วเองเลย คือรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็มันไม่เหมือนพะโล้น
6: ะ
1: แค่ดูหน้าตามันเหมือนพะโล้แต่รสชาติมันไม่ใช่มันจะค่อนข้างเข้มข้นนะทีนี้มาดูอันนี้ผมก็ออกเสียงไม่ได้ที
6: เชงโปเลี้ยง
1: เชงโปเลี้ยงอันนี้เป็นแบบอาหารแบบอะไรนะ
6: แบบคนจีนนะคะ
1: เป็นการต้มลูกเดือย
6: บาบาเล่
1: เออข้าวบาเล่ผมลูกเดือยโหผมล้าสมัยอะผมลูกเดือยอยู่เลยอะแม่เขาข้าวบาเล่แล้วอะมันไม่ใช่ข้าวต้มคุณผู้ชมมันเป็นซุปเหมือนเวลาเรากินไก่ตุ๋นโสมเกาหลีอะความเข้มข้นของมันเนี่ยกระดูกเล้งแบบหนักๆเลยใช่ไหมโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเต็มที่เลยพี่ชงแต่ผมจะบอกก่อนนะว่าที่พี่ชงพาเดินที่เราดูทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงครึ่งนึงของตลาดนะ
0: ใช่ครับ
1: คือกินทุกร้านไม่ไหวจริงแม่ตัวจะแตกนะครับผมแต่ยังไม่ได้กินของหวานเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อของหวานสักหน่อย
0: เลยครับจะเป็นของหวานนะครับเป็นกะลอจี
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ยังหนุ่มอยู่เลยทำกะลอจีเป็นได้ไงปกติคนที่รู้จักกะลอจีเนี่ยถ้าไม่เกินผมจะว่าเลข3ไม่ได้ต้องเลข4นะเนื้อรู้จักนะ
0: ก็คือจะมีเป็นสูตรครับที่ผู้ใหญ่เขาให้มาแล้วเราก็มาปรับสูตรให้เป็นประยุกต์ให้มันเป็นสมัยใหม่มากข
1: ึ้
0: น
1: ไม่แล้วคุณแบบวัยรุ่นมากเลยอายุเท่าไหร่ถามนิดนึง
0: อายุ27ครับ
1: แล้วที่พิเศษนี่ที่มองด้วยตานี่คือที่นี่เขาทำแบบกะลอจีแบบบางกรอบ
0: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ใช่แบบหนานุ่ม
0: เป็นสูตรแป้งสด
1: อ๋อคือสูตรก็เป็นพิเศษด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทอดเสร็จเขาจะไปคลุกกับน้ำตาลถั่วแล้วก็งา
0: ครับผม
1: ข้างนอกมันจะกรอบแต่ข้างในมันยังหนึบอยู่เลยอ่ะ
2: เหมือนมันในน้ำตาลเหมือนผสมเกลือนิดๆไหมหรือว่าอะไร
0: ใช่ครับจะตัดหวานครับตัดเลี่ยน
1: นั่นแหละคือความอร่อยพอมันมีเค็มมามันไม่เลี่ยนมันคงเอกลักษณ์ความเป็นกะลอจีแบบโบราณเอาไว้ได้ก็คือความหนึบของแป้งความหอมจากถั่วจากเครื่องแต่เขาเพิ่มความเป็นวัยรุ่นเข้าไปคือคนรุ่นใหม่จะชอบกินอะไรที่มีความกรอบมากขึ้น
0: คร
1: ับ
0: อันนี้กรอบมากครับ
1: ได้เลยอ่ะ
0: รสชาติใช้ได้เลยครับอร่อยมากครับ
1: วันนี้นะครับต้องบอกว่าจุใจจริงแต่นี่เป็นเสน่ห์แค่บางส่วนของตลาดตรอกหม้อเท่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมรวบรวมไอเดียอาหารจากตลาดตรอกหม้อแล้วจะมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานพิเศษของรายการฟู้ดเวิร์คกันครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ชงมากเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับหลังจากวันนี้ที่เดินเที่ยวในตลาดตอกหม้อนะครับผมต้องบอกว่าได้ไอเดียอาหารมากมายเลยผมก็เลยเลือกวัตถุดิบที่น่าสนใจนะครับเต้าหู้หนึ่งอย่างแล้วที่บอกนะครับแล้วก็จะมีหมูแดงนี่หมูแดงที่นุ่มมากๆนะครับวันนี้ตั้งใจจะทำอาหารจานง่ายๆประเภทข้าวผัดครับซึ่งไอเดียการแต่งกลิ่นและรสชาตินะครับผมได้มาจากร้านที่ขายข้าวอบเผือกที่ในข้าวมันมีกลิ่นหอมของโหระพาซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมเคยกินข้าวผัดแล้วมีกลิ่นแบบนั้นนะวันนี้จะลองเอามาใช้ในอาหารของเราดูอันดับแรกเรามาเริ่มจากการเตรียมเต้าหู้กันก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะใส่น้ำมันลงไปนะครับเราก็จะทอดเต้าหู้สักนิดนึงครับผมจะทอดแค่พอเกรียมด้านนอกนะครับแต่ไม่ให้กรอบแข็งนะครับผมอยากได้รสสัมผัสของเต้าหู้ที่มีความนุ่มให้อยู่ในข้าวผัดของเราครับพักเต้าหู้ไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับระหว่างนี้จะมาเตรียมตัวหมูแดงครับตัวของหมูแดงเนี่ยก็จะให้รสสัมผัสที่เรียกว่าหนึบนะครับผมแล้วก็ตัวของเต้าหู้ให้ความนุ่มเพราะฉะนั้นแน่นอนข้าวผัดจานนี้จะมีรสสัมผัสที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวจะลองผัดกันนะครับเทคนิคก็คือเราอยากได้กลิ่นของใบโหระพาเหมือนกับข้าวอบเผือกเดี๋ยวเราจะลองดูว่าผมจะเอากลิ่นของใบโหระพาใส่เข้าไปในข้าวผัดได้ยังไงนะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมสับและใบโหระพาลงไปผัดให้เข้ากันนะครับเอาละตอนนี้เริ่มหอมและได้กลิ่นโหระพากลิ่นกระเทียมออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะใส่ตัวนี้ครับผมไข่ลงไปครับแล้วรอให้ไข่สุกสักหน่อยนะครับข้าวจะได้ไม่แฉะนะไข่สุกประมาณสัก 50% เราก็จะใส่ข้าวลงไปได้เลยครับใส่เครื่องอย่างอื่นลงไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูแดงที่เราเตรียมไว้เต้าหู้ครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ำตาลเล็กน้อยครับให้รสเค็มนะครับด้วยซีอิ๊วขาวครับก่อนจะเสร็จนะครับข้าวผัดเร่งไฟแรงๆสักนิดนึงนะครับจะได้ทำให้มีกลิ่นของกระทะหอมๆเนาะเสร็จแล้วครับผมโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยครับสุดท้ายก็โรยหน้าด้วยพริกไทยครับแล้วผมก็เพิ่มท็อปปิ้งด้วยหมี่กรอบนะครับหมี่กรอบนี้ได้ไอเดียมาจากร้านข้าวหน้าไก่นะเสร็จแล้วครับต้องบอก

0: ว่าเป็นอาหารจานที่ได้ไอเดียและวัตถุดิบต่างๆมาจากตลาดตรอกหม้อจริงๆนะครับผมจุดเด่นของจานนี้นะครับสัมผัสแรกที่คุณจะได้รับนะครับนั่นก็คือกลิ่นหอมจากใบโหระพาแล้วก็รสชาติของข้าวที่ปรุงรสผัดแบบล้วนๆนะครับใช้ข้าวหอมมะลินุ่มๆนะแต่จุดเด่นที่ตามมานะครับก็คือความนุ่มของเต้าหู้จะให้เท็กเจอร์อีกแบบนึงและเมื่อกินไปเจอหมูแดงที่มีความหนึบแล้วก็ละลายในปากและมีรสชาติก็จะเป็นอีกรสสัมผัสนึงนะครับปิดท้ายด้วยการกินคู่กับหมี่กรอบจานนี้ถือว่าเป็นจานที่กินแล้วสนุกมากถ้ายังไงลองเอาไปทำตามดูได้เลยนะครับตลาดตอกหม้อนะครับถือว่าเป็นชุมชนเก่าที่มีเสน่ห์มากโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะครับถ้าใครที่ชอบเรื่องกินนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนและเอกลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือความน่ารักของชาวบ้านที่นี่อย่าลืมนะครับมากินแล้วอย่าลืมคุยกับเขานะครับแล้วคุณจะติดใจตลาดตอกหม้ออย่างแน่นอนครับผมวันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับไข่ตุ๋นสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมขอพาน้องไข่ตุ๋นนั่งรถตุ๊กๆชมบรรยากาศกันก่อนกลับครับ

0: าวปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาUpskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
1: เมื่อฮิโร่ต้องพาซามไรเชฟมาจับปูภูเขา
2: ไปกัน
3: โอ้สวย
1: แล้วภูเขาของไทยกับฝีมือซามไรเชฟญี่ปุ่นจะเป็นยังไง
4: เยี่ยมอร่อย
1: ในรายการซามไรเทเบิลซามไรรถไทยวันอาทิตย์นี้เวลา10:00 น.ทางไทย PBS
5: ยินดีต้อนรับ
6: จะไปม่วนกันกับวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง
7: อันนี้คือชากะขาวเราทำจากใบมะกล่ำเขื่อหรือว่ามะกล่ำตาหนู
8: หวานนุ่มชุ่มคอหวานละมุนค่ะ
9: ชื่นใจ
10: ออกแรงหน่อยนะเนี่ยถ้าเรานวดอ่ะมันต้องออกแรง
6: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
11: รอบรองชนะเลิศสัปดาห์นี้ทั้งหลอนทั้งปั่น
12: เฮ้ยกลัวผีไหมครับ
13: ไม่กลัวครับกลัวแม่มากกว่ากลัวแม่มากกว่าก
14: ับป่าเป็นปีศาจของญี่ปุ่นที่ว่ายน้ำเก่งมากจนมีสำนวนเปรียบเทียบว่าอย่างไรในภาษาญี่ปุ่น
13: ภาษาญี่ปุ่น
11: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้17:05 น.ทางไทย PBS
15: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
16: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
17: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
18: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
17: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
15: เรียนรู้ได้ทุกวัน
16: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ในความเป็นผู้ล่าที่แม้จะได้รับการออกแบบร่างกายมาอย่างเหมาะสมมีทักษะที่ดีแต่เหล่าสัตว์กินพืชก็มีสัญชาตญาณระวังไพรรวมทั้งได้รับการออกแบบร่างกายมาดีเลอร์เช่นกันการได้กินของสัตว์ทุร่านั้นเป็นผลพลอยได้จากการทำงานงานของเสือไม่เคยง่ายเมื่อลงมือล่า10 ครั้งจะพบความสำเร็จแค่1

ถึงเวลาที่ไอ้น้ำจากมหาสมุทรถูกลมมรสุมพัดพาเข้ามาถึงแผ่นดินความชื้นในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นอากาศร้อนลอยขึ้นสูงหยาดฝนเริ่มหยดลงพื้นป่า

ฤดูแล้งสิ้นสุดลงฤดูแห่งฝนเริ่มต้นหญ้าริมฝั่งห้วยเขียวสะพรั่งกิ่งก้านต้นไม้ที่แข็งกระด้างไร้ใบผลิใบใหม่เขียวสดไหวเอ็นไปตามแรงลมราวกับลีลาเริงระบำต้นไม้เล่นผลิใบแสงแดดแร่ธาตุน้ำมีพร้อมแล้ว

ือใบไม้ดกหนานั้นย่อมจะช่วยรับแรงปะทะจากสายฝนอันรุนแรงไม่ให้น้ำฝนชะล้างหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุละลายหายไปฝนตกทุกบ่ายเบาสลับหนักสายลมกระโชกแรงพอฝนซานกยูงพากันขึ้นไปพึ่งปีกอยู่บนก้อนหินอีกหลายตัวขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นริมฝั่งถูกบุกรุกด้วยดงหญ้าหนาทึบฝูงนกยูงเดินในดงหญ้าเห็นเพียงส่วนหัวเช่นเดียวกับควายป่าล่างกำยำยังถูกบังเกือบมิดตัว

นกกระเต็นใหญ่นกยางเปียนกยางกรอบใช้เวลาช่วงบ่ายรอริมฝั่งกระแสน้ำกำลังเพิ่มระดับไหลแรงฝูงปลาว่ายทวนน้ำมาเป็นจำนวนมาก

นกกินปลาโผล่ลงน้ำปากซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นหอกแหลมการโผล่ลงน้ำโดยมีเป้าหมายที่เหยื่อจึงคล้ายหอกที่พุ่งเข้าหาเป้ามันโผล่ขึ้นจากน้ำด้วยปากอันว่างเปล่าแม้จะอดทนเฝ้ารอใช้ทักษะสูงแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะประสบความสำเร็จมันถอยกลับมาที่เดิมเฝ้ารอจังหวะอีกครั้ง

แม่เก้งพาลูกเดินช้าๆไปกินน้ำที่โป่งเช่นเดียวกับนกหกเล็กปากแดงนกขับเปล่าช่วงบ่ายจนถึงค่ำเป็นเวลาของวัวแดงที่ใช้เวลาในโป่งอย่างสำราญเวลาแห่งความอดอยากหมดไปแล้วทุกหนแห่งมีน้ำและอาหาร

่าไผ่เขียวทึบฝูงช้างผละออกจากลำห้วยที่วนเวียนอยู่ไม่ไกลในช่วงแล้งพวกมันลัดเลาะไปตามด่านบุกเบิกเส้นทางมุ่งสู่โป่ง

นตกหนักยิ่งขึ้นในป่าเจงวังที่โป่งโล่งตอนนี้รกทึบผีเสื้อบินร่อนอยู่ทุกคนแห่งเป็นช่วงเวลาที่มวลหมู่แมลงพากันวางไข่

นตกต่อเนื่องโป่งมีสภาพน้ำเติ่งหนองความเละๆที่พวกมันลงนอนคลุกเมื่อขึ้นจากโป่งโคลนแห้งคือเกราะกำบังแมลงโดยเฉพาะตัวเหลือบที่สร้างความรำคาญมากเก้งวนเวียนอยู่รอบๆ มองกวางและกระทิงที่ใช้ขายาวๆเดินไปถึงตำแหน่งที่ดีได้พวกมันรู้ดีว่าการอยู่ในโป่งต้องใช้ทักษะในการระบ

หมูป่าทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วก้มหน้ากินน้ำล้มตัวลงนอนกลิ้งไปมาแล้วรีบลุกขึ้นเดินจากไปสัตว์ตัวผู้ต้องออกจากฝูงไปอยู่ลำพังด้วยการจัดการของตัวเมียอาวุโสผู้นำฝูงด้วยเหตุผลสำคัญคือป้องกันการผสมแบบเลือดชิดออกมาอยู่ตัวเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายต้องกล้าประสาทต้องแข็งต้องใช้สัญชาตญาณเต็มที่จึงจะอยู่รอดสัตว์ทนหลายตัวมีท่วงท่าก้าวร้าวไม่ยินดีต้อนรับผู้บุกรุกไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะแสดงความก้าวร้าวเพื่อปกปิดความอ่อนแอที่อยู่ข้างในหากออกจากฝูงใช้ชีวิตลำพังในป่าใหญ่แล้วรักษาพื้นที่ของตัวเองไว้ไม่ได้การเป็นสัตว์ทนก็ดูจะไม่มีความหมายอะไร

บนด่านบนเส้นทางที่เราใช้มีรอยเตียงเสือโค้งย่ำไว้เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะมาในพื้นที่สัตว์กินพืชมาชุมนุมบางวันตอนเช้าผมเลี่ยงไม่พ้นที่จะย่ำทับบนรอยตีนของมันทั้งคนและเสือเราต่างอยู่บนเส้นทางเดียวกันขณะผมอยู่ในซุ้มบางไพรอาการที่เก้งร้องกวางถอยออกจากโป่งกระรอกส่งเสียงการมาของเสือเป็นที่รับรู้

การได้กินของสัตว์ผู้ล่านั้นเป็นผลพลอยได้จากการทำงานในความเป็นผู้ล่าที่แม้จะได้รับการออกแบบร่างกายมาอย่างเหมาะสมมีทักษะที่ดีแต่เราสัตว์กินพืชก็มีสัญชาตญาณระวังไพรรวมทั้งได้รับการออกแบบร่างกายมาดีเลิศเช่นกันงานของเสือไม่เคยง่ายเมื่อลงมือล่า10 ครั้งจะพบความสำเร็จแค่1 ครั้ง

ล่าอย่างเสือการมีเหยื่อให้ล่าสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการล่าต้องประสบผลสำเร็จวิธีส่วนใหญ่ของเหล่านักล่าคืออดทนเฝ้ารอเมื่อลงมือพลาดต้องเริ่มต้นใหม่

ในความเป็นเสือนี่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นแต่สิ่งที่จะเห็นชัดเจนในสถานการณ์ที่โรคดูเหมือนจะไม่เอื้อให้มีพื้นที่สำหรับสัตว์ป่าคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าสัตว์ป่าที่ดีคือสัตว์ป่าที่ตายแล้วนักล่าที่ดีคือซากนี่อาจเรียกได้ว่าเป็นชะตากรรมของพวกมันเมื่อเสือตัวหนึ่งหายไปโลกคล้ายจะเข้าใกล้ความหายนะไปอีกก้าวหนึ่งดูเหมือนว่านี่คือความจริงที่ต้องยอมรับและอีกความจริงหนึ่งก็คือเรากับเสือย่อมเลี่ยงไม่พ้นที่จะพบกับชะตากรรมเดียวกัน

ในค่ำคืนที่แสงจันทร์ทอทาบกับผืนน้ำเสียงเสือคำรามก้องผมไม่รู้หรอกว่าเสียงนั้นหมายความว่าอย่างไรบางทีเสียงที่มาจากนักล่าที่ใช้ชีวิตสันโดษอาจเป็นเพียงเสียงที่เปล่งออกมาเพื่อเป็นเพื่อนตัวเองขณะอยู่เพียงลำพัง

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์

0: แหล่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน16ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมวัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: GPS สร้างเรื่องอีกแล้วครับคุณผู้ชมครั้งนี้เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร
2: ครับ
1: หญิงสูงอายุ83แล้วนะครับโอ้ใส่ชุดขาวมาเลยเพิ่งไปโรงเจกับเพื่อนมารวม4คนครับขับรถตาม GPSแล้วมันมีช่วงที่จะต้องกลับรถปรากฏว่าเจอสะพานกลับรถที่จริงๆป้ายก็ใหญ่มากนะครับเขียนว่าเฉพาะรถจักรยานยนต์ก็อาจจะลืมดูไปนะครับมองไม่เห็นไม่ได้สังเกตขับรถยนต์ขึ้นไปบนสะพานกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ค้างอยู่บนนั้นลงไม่ได้สุดท้ายตำรวจต้องมาช่วยนำรถลงครับคือสามารถใช้คำว่าทุลักทุเลได้เลยนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมลองดูว่าต้องช่วยกันกี่คนนะครับคนนึงเนี่ยอยู่ในรถขับลงมาตำรวจอีกคนนึงต้องช่วยดูท้ายดูซ้ายดูขวาจะไปครูดกับสะพานกับรถหรือเปล่า
3: คือดูทรงละตอนจังหวะที่จะเอารถลงเนี่ยคุณผู้ชมประตูรถยัง

0: ิดไม่ได้เลย คือต้องแบบเข้าทางกระจกอย่างเดียวอ่ะเพราะมันพอดีมันติดกันพอดีเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชม
2: อันไหนจะพอดีขนาดนี้นี่คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสมุทรสาครพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันนำรถนิสสันสีบรอนเงินทะเบียนกรุงเทพมหานครลงมาจากสะพานกับรถสำหรับรถจักรยานยนต์โอ้จริงๆป้ายก็ใหญ่จริงด้วยนะตามขับเออก็ใหญ่อยู่นะเฉพาะรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ only เนี่ยป้ายชัดเลยจุดนี้บริเวณถนนพระราม2ขาออกกรุงเทพมหานครนะครับและอยู่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแค่ประมาณ800เมตรหลังจากที่หญิงวัย83ปีที่มาพร้อมกับเพื่อนขับรถยนต์คันดังกล่าวรถเก่งคันนี้นะครับขึ้นไปบริเวณสะพานกับรถจักรยานยนต์ทำให้รถไปติดค้างอยู่บนสะพานไม่สามารถเดินหน้าขับต่อไปได้เพราะมันไม่ใช่ทางสำหรับรถยนต์นะครับรวมไปถึงไปเจอความแคบของสะพานที่แบบมันเท่ากับขนาดรถยนต์พอดีก็ไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะครับก็ค้างตึงอยู่บนนั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปสอบถามหญิงอายุ83ปีเจ้าของรถนี่เห็นไหมคุณผู้ชมมาพร้อมกับเพื่อนแต่งชุดขาวกันมาเลยเพิ่งกลับมาจากโรงเจนะครับก็เล่าว่าเดินทางมากับเพื่อน3คนเพิ่งจะไปตระเวนรับประทานอาหารเจและไหว้พระในพื้นที่สมุทรสาครหลังเสร็จสิ้นภารกิจตั้ง GPS เพื่อเดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพมหานครแต่เนื่องจากไม่ชินกับเส้นทางที่ขับตาม GPS แล้วก็ประกอบกับช่วงที่ขับไม่ทันได้มองป้ายสะพานกลับรถว่ามันเขียนว่าเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์เท่านั้นจึงเข้าใจว่ารถยนต์น่าจะสามารถขึ้นไปได้ก็เลยขับขึ้นไปสุดท้ายไปติดค้างอยู่บนสะพานครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาถึง20นาทีถึงจะเอารถลงมาได้ครับ
1: ไม่ได้สนใจไม่ได้มองป้ายคิดว่ายูเทิร์นได้
2: แต่มันแบบพอดีมากๆเลยนะ
1: แต่พอ
2: ขับขึ้นไป
1: ถ้าเป็นเราขับเข้าไปแล้วก็รู้ว่ามันฟิตพอดีเนี่ยเราก็จะไม่ไปต่อแล้วใช่ไหมล่ะ
2: แต่ถ้าท่านสามารถขับขึ้นไปได้โดยที่ไม่ขูด
0: ไม่เอะไม
2: ่สองข้างแล้วขึ้นไปถึงด้านบนได้เนี่ยเก่งนะ
1: ก็ใช่ไง
2: เพราะมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะผมว่าผมดูแบบถ้าผมแค่เข้าไป5เมตรนี่ก็น่าจะแบบครูดแล้วมั้งเนี่ย
1: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดของรถด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าเป็นรถใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยกว้างกว่านี้อีกสักหน่อยเนี่ย
2: ไม่น่าได้
1: ก็อาจจะไปต่อไม่ได
2: ้ครับเบื้องต้นตำรวจก็สามารถนำรถลงมาให้ได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายปรากฏว่ายางล้อรถแตก3เส้นเลยครับเนื่องจากไปทับหมุดยึดฐานเสาไฟส่องสว่างที่ติดตั้งอยู่บนสะพานกับรถจักรยานยนต์เรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะนำมาเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแม้จะมีระบบ GPS ช่วยนำทางแต่ก็ควรจะสังเกตป้ายจราจรและสภาพเส้นทางควบคู่กันไปด้วยเพื่อป้องกันการขับรถเข้าไปในเส้นทางที่อาจจะไม่เหมาะสมกับประเภทรถแล้วก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นได้นักข่าวได้ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที
1: ่
2: ชาวบ้านบอกว่าโอ้ไม่ใช่ครั้งแรก4ครั้งแล้วที่มีเคสแบบนี้ตรงสะพานกับรถตรงนี้เลย
1: ค่ะ
2: ตรงนี้แหละ4ครั้งแล้ว
0: แสดงว่าที่บอกว่าอย่าให้มีครั้งที่3อันนี้เกินไปแล้ว
2: อันนี้ต้องอย่าให้มีครั้งที่5
0: ครับ
2: แต่ชาวบ้านก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้จะยังไงเพราะว่าป้ายมันก็ใหญ่แล้วเนาะแล้วขับมาก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันแบบเฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้นน่ะ
1: แล้วมันต้องแก้ตรงไหนเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าป้ายก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดเอาไว้ชัดเจนหรือว่าต้องทำให้เล็กกว่านี้อีก
2: ให้เข้าไม่ได้ไปเลยใช่ไหม
1: แต่มีนี่มีคนแนะนำบอกว่าให้ทำเสาตรงกลางรถยนต์เข้าไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ให้เข้าได้เฉพาะมอเตอร์ไซค
0: ์พอมันมีเสาตรงกลางจักรยานยนต์ก็ซ้ายขวาเลือกเอาแต่รถยนต์เข้าไม่ได้แน่ๆ
2: เป็นอีกแนวทางนะผมว่าน่าสนใจ
1: ไอเดียดีนะคะ
0: ครับจริงๆมันมีอีกประเด็นนะคุณผู้ชมตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วถามว่าอ้าวคุณพี่แล้วตอนที่เปิด GPS เนี่ย
2: ค
0: ือไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนหรอเพราะ GPS จะต้องบอกใช่ไหม
2: ใช่
0: เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชมเขาบอกว่าปิดเสียงคุยกับเพื่อนอยู่ก็เลยปิดเสียงปิดเสียง GPS เอาไว้ก็คือดูอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยเข้าใจว่าทางยูเทิร์นอ่ะมันต้องเลยไปอีกสักหน่อยแต่ดันเห็นสะพานกับรถไม่ได้มองป้ายว่าเป็นป้ายของสะพานกับรถจักรยานยนต์ก็เลยเข้าใจว่าคงจะใช่แหละก็เลยขับขึ้นไปนะ
2: คุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยนะครับท่านนึงที่บอกว่า ตื่นมาเจออะไรเนี่ย นี่แหละครับจะได้ปลุกให้คุณผู้ชมตื่นยามเช้า
1: ค่ะ ตัวเจ้าของรถเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าปกติก็มีสติดีรู้สติดีนะคะคือทีนี้พอขึ้นเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะก็บอกว่าตัวเองอ่ะไม่น่าขับแบบนี้เลยนะคะ นี่เป็นการเตือนสติคุณผู้ชมได้เลยนะคะเวลาไปกับเพื่อนๆเนี่ยอย่ามัวแต่เมาส์กันนะ
2: ดูป้ายด้วย
1: ดูป้ายด้วยแล้วก็ฟัง GPS ด้วยโดยเฉพาะไปเส้นทางที่เราอาจจะไม่คุ้นชินแบบนี้นะคะคุณผู้ชมโอ้อะไรกันนี
0: ่เอามา
1: ใช่ออกแนวแบบกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงใช่ไหมคุณผู้ชม
2: ต้องให้ตำรวจมาช่วยเอาลง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะมีความพยายามในการจัดการกับสแกมเมอร์แล้วก็คอลเซ็นเตอร์นะคะแต่ว่าก็เหมือนว่ามันยังไม่หมดไปค่ะล่าสุดทางกสทช.เนี่ยค่ะได้มีการสนธิกำลังหลายหน่วยงานเลยนะคะไปค้นบ้านในจังหวัดกาญจนบุรีสงสัยว่าลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนไปประเทศเมียนมาหลังจากพบปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสูงผิดปกติตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเกี่ยวข้องกับคาสิโนแล้วก็สแกมเมอร์หรือไม่ค่ะ
3: เปิดประตู
4: พร้อมนะพร้อมนะ
3: สำรวจนะ
4: สำรวจ
3: มีหมายค้น
4: เอามาก่อน
1: บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ใกล้กับด่านเจดีย์3องค์ชายแดนไทยเมียนมาค่ะเป็นหนึ่งในบ้านเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นหลังจากที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเขาพบความผิดปกติบ้านหลังเดียวอะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตถึง3โครงข่ายโดยใช้ข้อมูลทะเบียนบ้านต้องสงสัยขอติดตั้งและมีการใช้งานสูงผิดปกติมากกว่าการใช้งานของประชาชนทั่วไปอย่างมีนัยยะสำคัญหรือถ้าหากจะเปรียบเทียบอะค่ะคุณผู้ชมมีผู้ใช้งานพร้อมกัน500ถึง600คนบ้านหลังนี้ใครจะไปอยู่เยอะขนาดนั้นเหมือนใช้กันทั้งชุมชนนะคะก็เลยเห็นความผิดปกตินะคะจึงขอหมายศาลจังหวัดทองผาภูมิอนุมัติมาค้นค่ะนายยอดผู้ดูแลบ้านอ้างนะคะว่าไม่รู้เรื่องทำหน้าที่เพียงซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้รับเงินเดือนละ 6,000 บาทแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีคลิปเสียงการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะแจ้งข้อมูลเตือนก่อนที่จะมีการเข้าตรวจค้นภายในบ้าน
5: ยึดโทรศัพท์ทุกต้นไว้ไม่สามารถติดต่อได้นะพี่ห้ามโทรหาทุกต้นเด็ดขาดเลยนะครับ
1: ภายในบ้านค่ะเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็สายเคเบิลเดินสายไปยังหลังบ้านนะคะเชื่อมโยงไปยังฝั่งเมียนมากสช.เนี่ยมีการทดสอบสัญญาณก็พบว่าระยะส่งเนี่ยค่ะส่งได้ตั้งแต่20เมตรไปจนถึงกว่า300เมตรซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าปลายทางเกี่ยวข้องกับคาสิโนหรือว่าสแกมเมอร์หรือไม่ตลอดจนตรวจสอบที่มาของรายได้เนื่องจากเขาไปพบแบบนี้คุณผู้ชมมีรายได้เกือบ2ล้านบาทต่อเดือนทั้งที่ค่าใช้จ่ายในไทยค่าจ่ายอินเทอร์เน็ต3โครงข่ายเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 5,000 บาทถ้าดูจากตัวเลขค่าตอบแทนนี่ก็จูงใจนะคุณผู้ชมก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมทำแบบนี้นะคะนอกจากนี้ยังพบมิเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่กลางบ้านแล้วก็เชื่อมต่อไปยังฝั่งพญาตองซูประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าอาจจะลักลอบส่งไฟฟ้าไปขายประเทศเพื่อนบ้านด้วยส่วนหลังบ้านสามารถเปิดประตูแล้วก็ข้ามแดนไปได้ถ้าใครจะใช้บริการนะจ่ายค่าใช้บริการค่าผ่านประตู1,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันก็พบว่าเป็นโกดังขนาดใหญ่มีประตูเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีผู้หญิงเมียนมาคนหนึ่งคุณผู้ชมมาสังเกตการโดยเธออ้างแบบนี้บอกว่าช่องทางนี้เขาใช้สำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ป่วยที่เดินทางเข้าออกก็วันนึงเนี่ยประมาณ100คนค่ะ
6: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแค่น้ำขนม
7: แต่ก็คือก็เปิดประตูนี้แล้วก็เอารถเข้าไปเข้าโกดังใช่ไหม
6: ค่ะ
2: เข้าไปขายของ
6: เอาไปขายขายเหลืองนะคะ
7: อ๋อ
6: เหลืองนะ
7: แล้วก็เวลาคนคืออะไรมาเขาก็ข้างกันตรงนี้นะ
6: ใช่มันเป็นที่แบบเราต้องแบบเจอกันนะคะ
7: จ้าวันหนึ่งคนข้ามเยอะไหม
6: คนข้ามเยอะไหมก็ไม่ให้เยอะเท่าไหร่นะ
7: ร้อยคนถึงไหม
6: ได้ก็มีทั้งเด็กนักเรียนหาหมอผู้ป่วยแบบนี้ค่ะ
1: คือคุณรัตนากรโตมัดลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่ามันเหมือนอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเหมือนประตูโดเรมอน
2: ครับ
1: อีกฝั่งนึง

0: เป็นประเทศไทยอีกฝั่งหนึ่งเป็นเมียนมาเปิดไปก็คือเหมือนเราข้ามประเทศได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราจะข้ามประเทศเราก็ต้องมีการผ่านด่านถูกไหมคะต
1: ้
0: องผ่านตม.ต้องแจ้งเพื่อทราบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อแล้วก็สันนิษฐานนะคะว่าอาจจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับกรณีหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่ถูกหลอกข้ามแดนไปพญาตองซูเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งช่องทางดังกล่าวสามารถขับรถข้ามแดนได้นอกจากนี้ยังพบสายอินเทอร์เน็ตอีก1โครงข่ายรวมโครงข่ายที่ตรวจค้นในครั้งนี้ค่ะทั้งหมดมีอยู่4โครงข่ายด้วยกันค่ะ
2: เราให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการไปเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้นะครับผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยเขาขาดความรับผิดชอบต่อสังคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณมาติดตั้งถึงแม้จะมาดับสายอยู่หน้าบ้านแต่ดูสภาพบ้านเนี่ยแล้วคุณมาติดตั้งที่ 2-3 วงจรอย่างเงี้ยมันก็ชวนสงสัยเนาะถ้าเป็นผมได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมผมก็จะดูปริมาณการใช้อันนี้คือคุณไม่ดูแล้วก็คุณก็ปล่อยเขาใช้เพราะคุณก็เมคมันนี่จากตรงนั้นถูกไหมครับการเช่าใช้ก็ได้ตังค์ก็เลยไม่ดูซึ่งอันนี้ผมมองว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยมันขาดความรับผิดชอบต่อสังคมก็อันนี้เดี๋ยวเราจะรับข้อนี้ไปปรับปรุงในเงื่อนไขเรานะครับ
0: หลังจากนี้ก็จะตรวจสอบกระบวนการการทำงานของผู้ให้บริการนะคะรวมไปถึงตรวจสอบบ้านหลังอื่นๆที่อยู่ในสังขละบุรีด้วยค่ะว่าดำเนินการในลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมอีกหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบที่มาวัตถุประสงค์การติดตั้งสัญญาณจากไทยไปยังเมียนมาค่ะแล้ววันเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นอีก2จุดที่จังหวัดสมุทรปราการก็สามารถควบคุมตัวนายสิริศักดิ์จิตบำรุงธนาโชติหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าต้นด่านเจดีย์3องค์ซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญนะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้ามชาติด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้อยู่ก็แสดงความเห็นกันเข้ามานะอย่างคุณจำปาเนี่ยบอกว่าอยากให้ใช้ยาแรงก็คือปิดอินเทอร์เน็ตไปเลยบางคนก็บอกว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคุณผู้ชมอย่างที่คุณศิริมาเล่าไป 3-4 โครงข่ายที่มีการติดตั้งเอาไว้แล้วคือมีการจ่ายจริงๆเนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ที่เข้ามาเนี่ยเกือบ2ล้านคำถามที่ตามมาก็คือว่ารายได้ที่ดำมาเนี่ยรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันมีการลักลอบขายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปฝั่งนู้นหรือไม่นี่คือสิ่งที่คนในสังคมก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้หรือว่าจุดอื่นๆที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมแต่รอบๆล่ะอาจจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นะ
0: คะซึ่งมันผิดปกติจริงๆนะคะคุณผู้ชมบ้านหลังเดียวเนี่ยค่ะลักษณะคล้ายๆกับบ้านล้างด้วยซ้ำไปทำไมมีคนใช้อินเทอร์เน็ต500ถึง600คนนะคะคือนอกจากประเด็นเรื่องของการตรวจสอบอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยค่ะมีอีกเรื่องนึงที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมการไฟฟ้าเนี่ยจะต้องไปตรวจเพิ่มด้วยนะคะไปพบมิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่กลางบ้านนะคะที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้คือจากการที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นและคุณรัตนากรเนี่ยค่ะได้มีการเปิดเผยนะจากการลงพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ไปขโมยไฟของทางการแล้วก็มิเตอร์ที่ติดตั้งไว้อ่ะคุณผู้ชมติดตั้งเพื่อนับหน่วยแล้วก็จะได้ไปเก็บเงินฝั่งตรงข้ามซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าจะซับซ้อนนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะสายเนี่ยมันเหมือนกันไปหมดเวลาเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่อ่ะสมมติถ้าอยู่กลางบ้าน
1: อ
0: ่ะถ้ามันเป็นมิเตอร์ที่อยู่กลางบ้านอ่ะเวลาคนเขาจะไปจดตัวเลขเพื่อจะไปเก็บค่าไฟอ่ะ
3: จะเข้าไปจด
0: ยังไง
3: มันผิดปกติเพราะปกติมิเตอร์ต้องอยู่หน้าบ้าน
0: อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณรัตนากรที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ
3: ซับซ้อนมาก
1: ครับต้องตรวจสอบทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเลยนะคุณผู้ชมทำเป็นธุรกิจแบบนี้ถ้าเกิดไปเอื้อให้กับสแกมเมอร์ฝั่งนั้นนี่ก็อันตรายมากๆนะครับพอพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้คนในสังคมให้ความสนใจและมันเป็นประเด็นทางการเมืองครับกับเรื่องของการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินและก็เงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคือมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าหากผลออกมาเป็นลบอาจจะกระทบถึงสถานะของพรรคภูมิใจไทยได้หลังจากอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้บอกว่าเงินบริจาคเนี่ยมาจากแหล่งต้องห้ามหรือไม่ครับนายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กโดยระบุบอกว่าได้มีการตรวจสอบเงินบริจาคพรรคภูมิใจไทยที่เปิดเผยต่อกกต.ของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือส.ส.ไอเดียรวม 150,000 บาทแล้วก็อีกด้านหนึ่งบัญชีทรัพย์สินของสุชาดาและสามีไทยหยางซางมีรวมๆกันเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านบาทครับ ขณะเดียวกันนางสาวสุชาดา

0: แจ้งรายได้ต่อปีเพียงประมาณ1ล้าน7แสนบาทขณะที่สามีเนี่ยระบุในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.ว่าไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ต่อปีซึ่งเมื่อผู้ที่แจ้งว่าไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้กลับมีทรัพย์สินจำนวนมหาศาลจึงต้องได้รับคำอธิบายว่าความมั่งคั่งเหล่านั้นมีที่มาที่ไปจากไหนกันแน่นะครับล่าสุดเนี่ยปปช.กำลังตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของครอบครัวนี้หากพบว่าเงินบริจาคมาจากแหล่งต้องห้ามและพิสูจน์ได้ว่าพรรคฝ่าฝืนกฎหมายผลที่ตามมาเนี่ยอาจจะกระทบถึงสถานะของพรรคภูมิใจไทยได้ครับซึ่งเรื่องนี้พอมันมีประเด็นออกมาเนี่ยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเป็นปกติของส.ส.ที่จะบริจาคเงินให้กับพรรคโดยหักจากบัญชีเงินเดือนส.ส.ที่ได้รับโดยตรงจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งนายสิริโชคเคยเป็นส.ส.ก็น่าจะทราบดีโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกแบบนั้นนะครับเช่นเดียวกับนางสาวรินลิตาอดิษะสสบัญชีรายชื่อก็กล่าวบอกว่าสสของพรรคภูมิใจไทยเต็มใจนำเงินเดือนสสที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยเพื่อให้นำเงินเนี่ยไปดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของพรรคให้ประโยชน์เนี่ยตกกับประชาชนและก็ย้ำว่าการบริจาคอยู่บนหลักความสมัครใจและมีหลักฐานถูกต้องนะครับพอมันมีประเด็นที่ตอบโต้กันไปมาแบบนี้เมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามติดต่อสอบถามไปที่นางสาวสุชาดานะครับในประเด็นดังกล่าวแต่นางสาวสุชาดาไม่รับสายครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนางสาวสุชาดามีการโพสต์นะครับมีการโพสต์บอกว่าทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรส่วนคู่สมรสหรือว่าสามีเนี่ยก็มีรายงานบอกว่าบินไปต่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นปกตินะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายสิริโชคก็ได้มีการโพสต์ Facebook อีกครั้งหนึ่งโดยระบุรายละเอียดแบบนี้บอกว่าเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2568นางสาวสุชาดาบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยเดือนละ 10,000 บาทติดต่อกันเนี่ย6เดือนรวมเป็นเงิน 60,000 บาทครับขณะที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ซึ่งตอนนั้นนางสาวสุชาดายังไม่ได้เป็นส.ส.คำถามก็คือว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหักเงินเดือนส.ส.ให้คนที่ยังไม่ได้เป็นส.ส.ได้อย่างไรและมีข้อมูลบอกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568ได้รับตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จึงเกิดคำถามที่น่าสนใจว่าที่ไม่ปรากฏรายการบริจาคในชื่อของเธอกระทรวงอว.มีระบบหักเงินเดือนส่งให้พรรคแต่กระทรวงดีอีไม่มีอย่างนั้นหรือไม่หรือความจริงแล้วเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจของนางสาวสุชาดาเองจึงถามว่าเงินมาจากไหนใครเป็นผู้จ่ายและพรรคใช้ระบบใดในการรับเงินบริจาคจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ต้องรอนางสาวสุชาดาเนี่ยออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยนะครับ
1: ครับเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่มีคนไปหลอกลวงให้ชาวบ้านสแกนใบหน้าแลกกับเงิน500บาทแต่กลับนำข้อมูลไปเปิดบัญชีม้ากู้เงินออนไลน์ที่มหาสารคามดูจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เราก็จะรายงานเคสที่อำเภอวาปีปทุมใช่ไหมครับผู้เสียหายจาก30คนขยับมาเป็น100คนล่าสุดนี่คือ110คนแล้วนะครับนอกจากนั้นยังไปเจออีกหนึ่งกรณีครับคนละอำเภออยู่ที่อำเภอแกดำวงนั้นอีก30คนเป็นอย่างน้อยแล้วครับคดีหลอกลวงชาวบ้านสแกนใบหน้าแลกเงินสด500บาทที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับยังมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีพิชิตดียาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามท่านเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจและพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ต้องทำงานเชิงรุกในการติดตามเพราะคาดว่าจะมีการหลอกลวงในพื้นที่อื่นๆอีกด้วยนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามท่านบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายจากอำเภอวาปีปทุมลงบันทึกประจำวันไว้31คนล่าสุดเข้าแจ้งความเพิ่มเติมทำให้ยอดผู้เสียหายตอนนี้รวมเป็น

0: 110คนแล้วนะครับและคาดว่าอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยจากการสืบสวนร่วมกันระหว่างตำรวจสภ.วาปีปทุมและตำรวจไซเบอร์ไปพบผู้ต้องสงสัย3คนทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันโดยพฤติกรรมการหลอกลวงก็จะไปชักจูงให้ชาวบ้านยอมสแกนหน้าและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปพบความเคลื่อนไหวทางบัญชีมีเงินโอนเข้าและออกอย่างรวดเร็วก่อนที่บัญชีบางส่วนจะถูกปิดบางเคสเปิดปิดบัญชีในวันเดียวกันเลยนะครับเบื้องต้นไปเจอผู้ต้องสงสัยหญิง1คนถูกออกหมายจับแล้วส่วนผู้เกี่ยวข้องรายอื่นๆอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายครับ
1: กลุ่มคนร้ายเนี่ยเอาไปเปิดบัญชีแล้วก็มีการโอนเงินถ้าตรวจสอบก็มีการโอนเงินเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดว่าเงินเป็นเงินค่าอะไรบ้างครับมีหลายยอดนะครับแล้วก็หลังจากเงินเข้าแล้วก็บริการโอนออกไปทำเรื่องสายเงินเนี้ยก็ทางพนักส่วนแล้วก็ชุดตำรวจไซเบอร์เขาจะไล่อีกว่าเงินที่โอนมาจากไหนนะครับก็ทางตำรวจตำรวจจังหวัดสระบุรีแล้วก็ท่านผู้กำกับวาปีนะครับก็ร่วมกับตำรวจไซเบอร์นะครับก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับคิดว่าไม่เร็ววันนี้ก็คงจะมีการออกหมายจับ
0: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามท่านแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อเสนอให้แลกกับเงินเพื่อที่จะขอสแกนหน้าดูบัตรประชาชนหรือว่าผลตอบแทนอะไรก็แล้วแต่นะครับคือต้องเช็คให้ดีเพราะอาจจะถูกนำข้อมูลไปใช้เปิดบัญชีทำธุรกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวได้นะครับขณะเดียวกันอย่างที่ผมเกริ่นไปคุณผู้ชมที่มหาสารคามนี่อาจจะไม่ใช่แค่วาปีปทุมที่เดียวแล้วล่ะอำเภอแกดำที่มหาสารคามเช่นเดียวกันพบผู้เสียหายอีกกลุ่มนึงถูกหลอกให้นำข้อมูลไปเปิดซิมการ์ดครับมีผู้เข้าแจ้งความแล้ว30คนนี่ก็ถูกหลอกเหมือนกันทางตำรวจได้ประสานธนาคารและเครือข่ายโทรศัพท์ให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการแล้วนะครับนี่2วงแล้วนะเฉพาะที่มหาสารคามครับ
2: ค่ะความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องเอามาย้ำเตือนกันนะคะเพราะว่าเงิน300 500บาทเนี่ยคือสำหรับบางคนเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์ก็บางคนที่เป็นผู้เสียหายก็พูดชัดก็บอกว่าก็อยากได้เงินเขาอะเนาะก็เลยต้องมาทำแบบนี้นะคะแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็ต้องทุกข์ใจแล้วก็ต้องมาแก้ไขปัญหากันแบบนี้นะคะมาดูอีกเรื่องนึงไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านเนี่ยซื้อของออนไลน์กันบ้างหรือเปล่าเวลาจะซื้อยังไงซื้อผ่านแพลตฟอร์มไหมหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ไปเลย
3: คือมันจะมีบางแบรนด์ที่ต้องซื้อผ่านเว็บไซต์แล้วเราก็จะแบบว่าดูเพราะบางทีมันจะมีส่วนลดต่างๆอะไรแบบนี
2: ้เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบจริงๆนะคะนี่ล่าสุดเกิดขึ้นนะคะต้องเตือนภัยสำหรับคนที่ชอบซื้อของออนไลน์เพราะว่าตำรวจหนองคายเนี่ยเขาไปจับกุมขบวนการปลอมเว็บไซต์ปลอมแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ค่ะทีนี้พอลูกค้าหลงกลโอนเงินไปให้ก็จะกดบล็อกทันทีนะคะตอนนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากค่ะ24 ตุลาคม 2565ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองหนองคายแล้วก็ตชด245เนี่ยค่ะจับกุมตัวผู้ต้องหาชาวไทย2คนถูกทางการลาวจับกุมตัวเอาไว้ได้ในความผิดฐานลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายของประเทศลาวนะคะโดยพบว่าทั้ง2คนทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์เว็บปล่อยเงินกู้แล้วก็มีการส่งตัวให้กับตรวจคนเข้าเมืองหนองคายดำเนินคดีจากการตรวจสอบประวัติพบนะคะว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนเป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญาข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนทั้ง2คนมีพฤติการแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมหลอกลวงประชาชนทำเป็นขบวนการ2คนนี้ค่ะอยู่ทีมที่1ทำหน้าที่ปลอมเว็บไซต์หรือว่าปลอมแพลตฟอร์มที่ซื้อสินค้าออนไลน์นี่คุณผู้ชมแพลตฟอร์มอะไร Shopee
3: ครับ
2: Lazada Walmart โอ้อันนี้คือของนู่นเลยค่ะอเมริกาใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเว็บไซต์เสื้อผ้าซาร่า
3: ใช่
4: แบรนด์ซาร่าน ี
3: ่ซาร่านี่ปกตินี่ก็ปกติบางคนก็ช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์นะ
2: ค่ะ
3: เพราะมันดูง่ายแล้วก็มีส่วนลดต่างๆนะคุณผู้ชม
2: ก็โหแต่ละเว็บแต่ละแพลตฟอร์มนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีคนใช้กันเยอะนี่นะคะหลังจากนั้นเมื่อมีลูกค้าหลงกลกดเข้าไปซื้อสินค้าจะมีทีมที่2ค่ะคอยตอบแชทลูกค้าทีนี้พอลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วก็โอนเงินค่าสินค้า จะมีอีกทีมหนึ่งทีมที่3ทีมนี้ทำใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นใบเสร็จปลอมอะค่ะส่งให้ลูกค้าพอลูกค้าได้ใบเสร็จบางทีส่งผ่านทางอีเมลนะคะพอเราเข้าไปดูเชื่อไหมคุณผู้ชมจากประสบการณ์ไม่ตรวจสอบว่ามันเป็นของปลอมหรือว่ามันเป็นของจริงเพราะว่าก็คิดอย่างเดียวว่าจ่ายไปแล้วเดี๋ยวเขาก็คงส่งของมา
0: คือถ้าไม่ทำใบเสร็จเลยลูกค้าก็อาจจะสงสัยว่าสั่งไปแล้วทำไมไม่ออกใบเสร็จหรือว่าไม่มีอีเมลที่ยืนยันการสั่งซื
3: ้
0: อดังนั้นก็ทำไปก่อนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะเชื่อใจแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวของน่าจะกำลังส่งมาให
2: ้ทีนี้พอส่งใบเสร็จให้ปุ๊บจากนั้นเนี่ยกดบล็อกทันทีเลย
3: อ้าว
2: บล็อกเลยทำให้เราติดต่อไม่ได้เลยตามสินค้าไม่ได้เลย
3: พอได้เงินแล้วบล็อกเลย
2: เนี่ยคุณผู้ชมจากการตรวจสอบของตำรวจนะพบว่าขบวนการนี้ทำมานานมีผู้เสียหายหลายร้อยคนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆนะคะก่อนที่จะมีการส่งตัวทั้งสองคนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าจะไปดูมูลค่าเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะซื้อเสื้อผ้าอย่างซาร่าเนี่ยถ้าซื้อสัก3ตัวเนี่ยก็ประมาณ 3,000
3: ครับ
2: โดยเฉลี่ยโดยประมาณนะแล้วถ้าเกิดหลอก10คนน่ะได้เท่าไหร่แล้วอ่ะเนี่ยเอามาเตือนกันนะคะคุณผู้ชมต้องตรวจสอบให้ดีสำหรับคนที่จะซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์นะคะ
3: ครับไม่ใช่แค่เว็บไซต์บางทีลิงก์ก็ต้องระวังนะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีส่งลิงก์มาแล้วเราเข้าใจว่าบางทีมันจะมีโปรโมชั่นส่งให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเผลอๆไปกดลิงก์เข้าก็อาจจะถูกหลอกได้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของการถูกหลอกมันมีเรื่องนึงเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ต้องเอามาเตือนผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในช่วงของวัยมัธยมอาจจะต้องสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เขาเข้าไปจับกุมผู้ต้องหาชายอายุ26ปีชายคนนี้เขาอ้างตัวว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับและมีพฤติกรรมก็คือล่อลวงเด็กชายอายุ 15-17 ปีไปกระทำอนาจารย์อ้างว่าเดี๋ยวจะพาไปทำวิจัยเรื่องของเพศวิถีผลจากการตรวจค้นห้องพักไปพบข้อมูลภาพลามกอนาจารของเด็กกว่า 5,000 รายการเลยครับเนี่ยครับเป็นภาพจังหวะที่ DSI เนี่ยเข้าไปบุกตรวจค้นในห้องพักแล้วก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชายอายุ26ปีซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้เขามีพฤติกรรมหลอกลวงเด็กและก็เยาวชนช่วงอายุ15ถึง17ปีหลอกลวงไปถ่ายภาพลามกอนาจารครับไปจนถึงล่อลวงไปที่ห้องพักเพื่อกระทำการล่วงละเมิดเมื่อวานนี้ก็ถูกพนักงานสอบสวนศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กร Our Rescue เข้าไปควบคุมตัวที่ห้องพักที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุงย่านเจริญนครกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศหรือว่า DSI เปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าผู้ต้องหาเป็นพนักงานเอกชนทั่วไปไม่ใช่อาจารย์และก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาใดๆแต่ชอบอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งเพื่อไปหลอกลวงนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาช่วงอายุระหว่าง 15-17 ปีบอกว่าให้มาเข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับเพศวิถีโดยมีการล่อลวงทั้งให้ส่งภาพลามกอนาจารผ่านช่องทางออนไลน์แต่บางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยถูกล่อลวงให้เดินทางมาพบในสถานที่ต่างๆหลังจากนั้นจะบังคับเด็กให้มีเพศสัมพันธ์ครับโดยอ้างว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยครับ
5: เขาก็อ้างว่าจะไปทำการวิจัยแล้วก็จะให้มีการเด็กๆนะกรอกแบบฟอร์มเพื่อที่ว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำการวิจัยแล้วก็มีการพูดโน้มน้าวในเชิงลักษณะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำในลักษณะของเชิงวิชาการและจะไม่มีการเผยแพร่และไม่เกิดความเสียหายใดๆจนกระทั่งเด็กได้หลงเชื่อครับหลงเชื่อแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปลามกอนาจารจากการที่คนที่อ้างตัวเป็นอาจารย์เนี้ยนะครับให้กระทำท่าทางในลักษณะที่ไม่เหมาะสมรวมถึงมีการชักจูงไปพบเจอกันแบบเผชิญหน้าและกระทำอนาจารด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
3: และจากการตรวจค้นห้องพักนี่นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปพบข้อมูลภาพลามกอนาจารกว่า 5,000 รายการมีทั้งภาพของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ซึ่งผลการสืบสวนสอบสวนข้อมูลเนี่ยน่าเชื่อว่าชายคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้มาตั้งแต่ปี2562แล้วนะครับ สำหรับผู้เสียหายขนาดนี้ระบุตัวตนได้อย่าง

0: น้อยๆเนี่ย4 คนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมแล้วก็ให้คณะพนักงานสอบสวนมีการประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามสิทธิทางกฎหมายต่อไปเบื้องต้นตำรวจมีการดำเนินคดีครับเรื่องของการทำเอกสารปลอมขึ้นโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงปลอมเอกสารราชการในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนบันทึกและส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นขณะเดียวกันก็ยังมีข้อหาเรื่องของการกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าต่ำกว่า15 ปีพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดและอีกหนึ่งข้อหาก็คือครอบครองและส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วยนะครับก็เอามาเตือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายที่สามารถยืนยันตัวตนเนี่ยมีอยู่4คนก็จริงแต่จริงๆมันก็มีข้อมูลบอกว่าชายคนนี้เขานำภาพต่างๆที่แอบถ่ายไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือคลิปเองเนี่ยไปโพสในโลกออนไลน์ด้วยนะครับก็ทำให้เด็กๆกลุ่มนี้ที่ถูกหลอกก็เสียหายกันไปด้วยครับ
1: ไปดูอีก1 คดีครับกรณีนี้หญิงชาวจีนคนหนึ่งเคยเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนนะครับผันตัวมาเป็นนายหน้าในการพาชาวต่างชาติเข้าออกประเทศมาเลเซียใช้ไทยเป็นทางผ่านครับตำรวจก็ติดตามสังเกตพฤติกรรมนะครับพบว่าทำมาแล้วหลายครั้งล่าสุดสามารถตามจับได้แล้วครับอดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนนะครับถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าคุมตัวบริเวณลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะเดินทางไปรับชายชาวจีน2 คนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพันตำรวจเอกเจริญพงษ์ขันติโลโฆษกกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ท่านบอกว่าชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวจนไปทราบว่ามีชาวจีนคนหนึ่งลักลอบผ่านมาทางช่องทางธรรมชาติครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทราบมาว่าน่าจะไม่ได้แค่คนเดียวลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยมาเลเซียด้านจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังพื้นที่ชั้นในโดยมีนายหน้าจากกรุงเทพเดินทางมารับด้วยตัวเองโดยระหว่างที่ชายชาวจีนทั้ง2 คนเดินลงมาจากห้องพักแล้วก็มาหยุดรอที่ลานจอดรถของโรงแรมอดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนก็ลงจากรถรับจ้างแล้วก็เดินเข้าไปหาตำรวจจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นหนังสือเดินทางผลการตรวจสอบชายชาวจีนทั้ง2 คนรับสารภาพนะครับว่าเป็นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองส่วนอดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนอ้างว่าได้รับคำสั่งให้ลงมารับทั้ง2 คนพร้อมกับจัดหาหนังสือเดินทางให้และเตรียมพาเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครจากนั้นชุดจับกุมได้ขยายผลจนไปพบว่าก่อนหน้านี้อดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนคนดังกล่าวได้มารับหญิงสัญชาติวานูอาตูที่หนีเข้าเมืองมาที่สนามบินหาดใหญ่เพื่อส่งให้กับนายหน้าในพื้นที่ก่อนจะเตรียมส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียเช่นกันเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการติดตามรถที่มารับอย่างใกล้ชิดและได้แสดงตัวจับกุมนะครับซึ่งสรุปผลปฏิบัติการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด5 คนภายในวันเดียวนะครับแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวขยายผลเพิ่มเติมเพราะว่าไปเจอพาสปอร์ตเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการซื้อขายสัญชาติด้วยนะครับ
2: ค่ะเนี่ยผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาตินะคะคุณผู้ชมข่าวต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกัน
0: ครับ
2: เป็นแม่ค้าร้านขายกาแฟอยู่ในจังหวัดอุดรธานีเธอถูกชายคนหนึ่งค่ะเป็นเจ้าหนี้นอกระบบก่อเหตุข่มขู่ทวงหนี้หลังจากที่ไปตามเก็บเงินจากแม่ค้าร้านข้างๆแม่ค้าร้านข้างๆเนี่ยค่ะเขาหยุดก็คือไปตามเก็บหนี้ไม่ได้ก็เลยไปทวงถามเอากับร้านที่เปิดอยู่อะค่ะ
3: รู้ว่าเราผิดกฎหมายรู้ไหมมันผิดกฎหมายมาข่มขู่ไม่ได้นะเขาไม่
4: เป็นอะไรเลย
3: ไม่ใช่วิธีที่จะมาข่มขู
4: ่แป้อะไรไม่จะเล
3: ยไม
4: ่แป้อะไร
3: เธอข่มขู่ไม่ได้เธอข่มขู่ไม่ได้
4: อะไร
3: เธอจะมาข่มขู่ไม่ได้ไม่อรวรรณไม่จ่ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
4: ไม่เป็นไรเลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ดีเลยตัวนี้ไม่เอาเลยตัวนี้เดียวตัวนี้ก็ไม่ดี
3: ไม่อรวรรณไม่จ่ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
2: นี่เป็นคลิปขณะที่นางปลาค่ะนางปลาเนี่ยเป็นแม่ค้าขายกาแฟคนหนึ่งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีเธอก็โต้เถียงกับชายต่างชาติคนหนึ่งนะคะในพื้นที่นี้เรียกอย่างนี้คุณผู้ชมอาบัง
1: ครับ
2: เรียกว่าอาบัง
3: ไม่ได้มีอะไรกับ
2: ซึ่งคาดการณ์นะคะว่ามีเชื้อชาติอินเดียแล้วก็เป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบชายคนนี้เนี่ยค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้านแล้วก็เดินมาทวงถามพร้อมกับบังคับให้นางปลาเนี่ยบอกที่อยู่บ้านของแม่ค้าร้านส้มตำที่ตั้งอยู่ข้างๆซึ่งแม่ค้าร้านส้มตำเนี่ยก็เป็นคนที่กู้เงินจากอาบังเหมือนกันแต่นางปลาเนี่ยปฏิเสธบอกว่าฉันบอกไม่ได้หรอกพอไม่บอกปุ๊บเนี่ยอาบังก็ไม่พอใจบุกเข้าไปในร้านกาแฟทีนี้ก็ใช้มือปัดโทรศัพท์มือถือตามคลิปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พยายามจะแย่งโทรศัพท์ไปรวมไปถึงพยายามจะทำร้ายร่างกายด้วยนะคะนางปลาเนี่ยเล่าแบบนี้คุณผู้ชมตนเองเนี่ยเปิดร้านขายกาแฟอยู่ติดกับร้านขายส้มตำของหญิงอีกคนหนึ่งเมื่อเดือนกันยายนมีชายชาวอินเดียเนี่ยค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาขอหลบฝนพอขอหลบฝนก็ชวนคุยไง
1: ครับ
2: ขายของดีไหมล่ะ
5: ครับ
2: เอาเงินไหมซึ่งตนเนี่ยขายของไม่ดีก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นขอกู้สัก 1,000 บาทก็ส่งจนหมดแล้วนะคะพอหมดแล้วเนี่ยก็กู้เพิ่
5: ม
2: กู้อีก 2,000 บาทซึ่งก็ส่งหมดแล้วเหมือนกันนางปลาระบุแบบนี้คุณผู้ชมเจ้าของร้านส้มตำที่อยู่ติดกันเนี่ยก็กู้เงินเหมือนกันแต่3วันที่ผ่านมาเนี่ยร้านส้มตำเนี่ยป่วยไม่มาเปิดร้านก็เลยทำให้ผู้ก่อเหตุนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาเก็บเงินกับตนเองพร้อมกับบังคับให้บอกที่อยู่ของแม่ค้าร้านส้มตำแต่ว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถบอกได้นะคะก็เลยทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหรือว่าอาบังโมโหแล้วก็ไม่พอใจค่ะ
3: เขาก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกถ้าเขาขายนะเขาก็ให้มันทุกวันทีนี้เขาไม่สบายคนไม่สบายลุกไม่ได้เราก็บุบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาก็มาเปิดร้านเดี๋ยวค่อยมาเก็บกับเขามันก็เจ้าอารมณ์มันก็ใส่อารมณ์เลย
6: เข้ามากี่คน
3: คนเดียวค่ะแล้วพี่ก็อยู่คนเดียวพี่ก็กลัว
2: นางปลาก็เข้าแจ้งความกับตำรวจนะคะโดยอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกุมเพราะว่ามีท่าทีที่จะทำร้ายแล้วก็คุกคามแล้วก็ยังกล่าวอ้างด้วยนะคะว่าไม่กลัวใครกล่าวแบบนี้คุณผู้ชมไม่กลัวนะเพราะว่าจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่างบางอ้างแบบนี้นะคุณผู้ชม
0: มีการอ้างเจ้าหน้าที่ด้วย
2: ค่ะส่วนแม่ค้าร้านส้มตำยอมรับค่ะบอกว่ากู้เงินจากชายคนนี้จริงๆฉันกู้มา 10,000 บาทส่งเงินไปและ20วันวันละ450บาทไม่เคยค้างจ่ายเลยนะคะที่ผ่านมาก็ไม่เคยถูกข่มขู่แต่ก็มักจะพูดจาไม่ดีและตอนที่มาเก็บเงินนะคุณผู้ชมลูกค้าอยู่ในร้านเนี่ยก็ไม่ไว้หน้านะก็มาเก็บเร่งให้จ่ายเงินค่ะ
7: ตอนนี้พอดีวันนั้นลูกค้าอยู่เราโอนช้าแค่นั้นเองเรายังไม่ว่างที่จะจ่ายเขาถ้าไม่จ่ายเห็นไหมลูกค้านั่งอยู่นั้นจะมีเวลาอะไรมาโอนเขาขายของอยู่คือเขาไม่ฟังเหตุผลว่าเรามีลูกค้าหรือไม่มีลูกค้าเขาจะให้เราโอนอย่างเดียวไม่รู้ว่าเราขายได้หรือยังไม่ได้คือต้องให้โอนให้โอน
2: แม่ค้าร้านส้มตำบอกว่า3วันที่ปิดร้านไปอะค่ะป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ว่าเจ้าหน้าที่อะเจ้าหนี้อะค่ะมาอารวาสกับร้านข้างๆตนเองรู้สึกกลัวก็เลยเดินทางไปที่สถานีตำรวจเป็นเพื่อนกับผู้เสียหายนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าทุกคนเนี่ยอยากมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่เป็นภาระของครอบครัวซึ่งแม่ค้าหลายคนเนี่ยมีเหตุผลที่จะต้องกู้ยืมเพราะว่าไปกู้ยืมเงินในระบบไม่ได้ต้องยอมกู้เงินนอกระบบแต่ถ้าโดนเจ้าหนี้ข่มขู่พูดจาไม่ดีแบบนี้แม่ค้าบอกว่าเสียสุขภาพจิตคือก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคุณผู้ชม
1: ครับ
2: ข่าวนี้บ่งบอกอะไรคะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่ดีแม่ค้าที่เปิดร้านอยู่เนี่ยค่ะก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินแต่ว่ากู้ยืมเงินในระบบไม่ได
1: ้
2: ก็ต้องไปพึ่งพานอกระบบซึ่งนอกระบบที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คนไทยด้วยนะเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยเศรษฐกิจไม่ดีบ้านเราเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับพวกแม่ค้านี่เป็นเพียงแค่2รายที่เปิดตัวเท่านั้นนะว่าเป็นคนกู้อบังน่าจะมีอีกหลายคนที่เป็นคนที่ไปกู้กับอบังด้วยเหมือนกัน
1: ครับคุณผู้ชมบอกว่าข่าวนี้สะท้อนสังคมมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่แบบหลายคนคือพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องการเงินหมุนเพื่อ

0: ธุรกิจแต่พอเข้าถึงเงินกู้ในระบบไม่ได้มันก็ไม่มีทางเลือกก็จะต้องหาเงินจากแหล่งที่เป็นเงินกู้นอกระบบแล้วดอกเบี้ยสูงแล้วต้องมีความเสี่ยงที่ต้องเจอกับการข่มขู่ทวงหนี้แบบนี้ด้วย
1: ครับแล้วก็ต้องย้ำว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยนะเรื่องของเงินกู้นอกระบบแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามกันต่อก็คือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องออกมาแก้ตัวด้วยนะเพราะเขามีการอ้างอิงถือว่าเขามีการจ่ายเงินอะไรให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
0: ใช้คำว่าชี้แจงดีกว่า
1: เออชี้แจง
0: ชี้แจงน่าจะต้องชี้แจง
1: ใช
2: ่ก็ไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าที่กู้ไป 10,000 บาทเนี่ยดอกเบี้ยที่อบังคิดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร
1: ่
2: แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยส่งไปแล้ว20วันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เชื่อว่านะคะดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเกิน 15% ต่อปีซึ่งผิดกฎหมายนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองดูเรื่องของเศรษฐกิจนะครับปีนี้ไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026นะครับระหว่างการประชุมก็มีการชุมนุมกันแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันของเครือข่ายประชาชนด้านหน้าธนาคารโลก IMF นะครับมีการปักหลักค้างคืนแยกพระราม4แล้วก็บอกว่าจะมีการเคลื่อนไหวตลอดการประชุมสิ่งที่มีการเรียกร้องของกลุ่มนี้ก็คือการทบทวนนโยบายพัฒนาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรณีเรื่องของเขื่อนปากมูลครับก็เลยทำให้มีการเผชิญหน้ากันกับตำรวจที่ห้ามชุมนุมคุณผู้ชมไปดูภาพที่มีการเผชิญหน้ากันครับ
3: ตำรวจหยุดปิดกั้นการชุมนุมหยุดใช้ความรุนแรงกับพี่น้องของเรา
1: เนี่ยครับเป็นภาพการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMFที่พยายามนำป้ายผ้าขึ้นไปแขวนบนสะพานลอยข้ามแยกคลองเตยใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม IMF World Bank นะครับภายหลังจากผู้ชุมนุมเนี่ยนำป้ายผ้าแขวนได้สำเร็จตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัวผู้ชุมนุม12คนและก็ปล่อยตัวในเวลาต่อมาซึ่งผู้ชุมนุมเนี่ยเห็นว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเพราะว่าได้ขออนุญาตจัดการชุมนุมแล้วครับ
4: ยืนยันว่าจริงแล้วการชุมนุมนี้สามารถไปได้ถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแม้ว่าจะมีการอ้างว่าออกประกาศพื้นที่ตามมาตรา8วงเล็บ5ของพรบชุมนุมแต่ว่าจริงๆแล้วอันนั้นก็ไม่ได้มีขอบเขตกว้างขวางขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอเคหลังจากที่มีการเจรจาอะไรต่างๆกันแล้วผู้ชุมนุมก็กำลังที่จะมีการปักหลักชุมนุมบริเวณนี้และเริ่มทำกิจกรรมนะครับและป้ายผ้าที่เป็นเหตุข้อพิพาทเช้านี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการชุมนุมนะครับเรามีการระบุไว้ในหนังสือแจ้งการชุมนุมอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการใช้ป้ายผ้าใช้สื่อสัญลักษณ์ต่างๆและก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานทั่วไปของการชุมนุมนะครับการชุมนุมนี้ต้องยืนยันว่าเป็นการใช้เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นถูกต้องตามพรบชุมนุมนะครับ
1: ด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุนะครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องของการสื่อสารที่คาดเคลื่อนพร้อมกับชี้แจงบอกว่าผู้ที่เห็นว่าตัวเองได้รับความเสียหายก็สามารถเข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้เหมือนกันครับ
5: จริงๆไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเราพื้นที่การชุมนุมเราให้แค่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็บนพื้นที่ข้างบนเนี่ยเราสงวนไว้ทีนี้จากการประสานเนี่ยเขาทางผู้ชุมนุมกังวลในเรื่องของไปอยู่ข้างบนแล้วจะไม่สบายใจใช่ไหมครับเราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวตำรวจถอนให้เดี๋ยวตำรวจจะถอนให้แต่ระหว่างการถอนกำลังอะไรเงี้ยเขาก็มีขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับส่วนจะแขวนป้ายก็เป็นสิทธิ์เราไม่ว่านะครับซึ่งเราก็ให้ทางทีมเจรจาไปพูดคุยว่าเดี๋ยวขอเพื่อไม่ให้ลดการกระทบกระทั่งแจ้งแกนนำไปว่าเดี๋ยวขอถอนกำลังตำรวจไปก่อนแล้วก็ส่วนเขาอยากทำกิจกรรมอะไรก็ว่าเลยขอให้อยู่ในพื้นที่ที่ได้คุยตกลงกันไว้ก็คือแนวตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนข้างบนก็สงวนไว้อาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างแกนนำกับทีมที่ยังคาดเคลื่อนอะไรอย่างนี้นะครับ
1: การชุมนุมครั้งนี้ก็มีตัวแทนภาคประชาชนจาก4ภาคด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจเช่นกลุ่มเกษตรกรปัญหาที่ดินทำกินปัญหาหนี้สินเพื่อเป็นการส่งเสียงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุม IMF ครับโดยมองว่า IMF ธนาคารโลกไม่ใช่แค่ผู้ให้กู้เงินแต่เป็นผู้กำหนดโครงสร้างของประเทศผู้กู้โดยไม่ฟังเสียงประชาชนรวมถึงต้องการส่งเสียงไปถึง

กลุ่มทุนที่มีบทบาทต่อรัฐบาลด้วยซึ่งผู้ชุมนุมเนี่ยมีการจัดกิจกรรมปราศัยและก็แสดงละครเชิงสัญลักษณ์ต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณ 21:30 นแม้บางช่วงเนี่ยจะมีฝนตกลงมานะครับแต่ก็ยังคงมีการปราศัยต่อเนื่องสลับกับการแสดงดนตรีแล้วก็ขับร้องเพลงพร้อมกับมีการ

0: ยในการสร้างเขื่อนที่ธนาคารโลกเคยมาปี36เรามาคัดค้านบอกว่าอย่าปล่อยเงินกู้เลยเพราะว่าเราเดือดร้อนเราควรหาปลาแต่เขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังสมัยนั้นนะเราบอกไม่เห็นด้วยจนสุดท้ายผลการที่สร้างเขื่อนปากมูลมันไม่คุ้มทุนมีการพิสูจน์ชัดเจนว่าคณะกรรมการเขื่อนโลกมาพิสูจน์ในปี39บอกว่าเขื่อนปากมูลล้มเหลวฉะนั้นควรมีการยกเลิกเขื่อนแล้วก็คืนให้พี่น้องคืนปลาให้พี่น้องคืนอาชีพให้พี่น้องอันนี้ที่เราคุยกันมาตลอด
1: ขณะที่บรรยากาศบริเวณแยกพระราม4จุดรวมตัวของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นะครับผู้ชุมนุมเนี่ยยังคงปักหลักค้างคืนแล้วก็เตรียมติดตามความเคลื่อนไหวและจัดกิจกรรมเรียกร้องระหว่างการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับส่วนเรื่องของการจราจรเนี่ยตำรวจบอกว่ามีการประกาศปิดถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกรัชดาพระราม4ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนไปจนถึงเวลา20นาฬิกานะครับพร้อมกับจำกัดการเลี้ยวรถบางจุดบนถนนพระราม4และถนนรัชดาภิเษกบริเวณใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมตำรวจขอให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและที่สำคัญก็ควรจะหลีกเลี่ยงพื้นที่ปิดการจราจรและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
2: เวทีประชุม IMF World Bank ตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับท่ามกลางการหารือในการรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางขณะที่ไทยเราเองก็อัดซอฟต์พาวเวอร์เต็มที่เหมือนกันนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นสะท้อนถึงเสน่ห์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกครับคุณผู้ชมใครจะไปคิดว่างานประชุม IMF World Bank จะมีสิ่งนี
3: ้เวทีมวย
2: เวทีมวยกลางงานประชุมไปเลยครับคุณผู้ชมทางกรรมการผู้จัดการ IMF และธนาคารโลกมานั่งชมศึกมวยฆ่าเชือกครับระหว่างจรวดศึกสจวิจิตเมือง8ริ้วกับอลันยอนนี่นักชกจากประเทศอาร์เจนตินาครับโหชมมวยแบบนี้เลยมวยฆ่าเชือกนะครับก็สะท้อนถึงเอกลักษณ์ศิลปะการต่อสู้ของไทยบนเวทีระดับโลกและนอกจากนี้นักข่าวบอกว่ายังมีศิลปะการต่อสู้อย่างกระบี่กระบองด้วยนี่ต้องแจ้งให้ชาวโลกได้รับทราบนะว่าคนไทยอ่ะได้เรียนตอนมัธยมทุกคน
3: ตอนม2
2: เห็นไหมเดี๋ยวคุณพัทรชัยคุณนั่งนิ่งอ่ะคุณก็เรียน
3: ย่อ
4: เรียนมันต้อง
3: ยกนี่จำได้เลย
2: ผมก็เรียน
4: พื้นฐานเลย
2: นะต้องเรียนใช่ไหมกระบี่กระบองเนี่ยต้องเรียนนะครับตอนมัธยมครับนอกจากนี้อย่างที่เราเคยนำเสนอครับคุณผู้ชมสตรีทฟู้ดรถเข็นต่างผลไม้ไอศกรีมแบบไทยต้องแบบจัดเต็มนิดนึงนะครับแต่ละวันก็จะเปลี่ยนกันไปผมเห็นผลไม้ไทยแล้วนะมีเงาะมีสับปะรดเป็นรถเข็นผลไม้ไทยก็นำไปแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานแล้วแต่ละวันเนี่ยจะสลับกันไปบางวันไอศกรีมบางวันกล้วยไข่บางวันแบบมีฝอยทองอะไรแบบนี้ด้วยนะครับให้ผู้ประชุมจากทั่วโลกได้รับประทานกันคือการประชุมที่เข้มข้นก็ทำให้หลายคนอาจจะต้องผ่อนคลายกันนิดนึงนะครับปรากฏว่าอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมประชุมก็คือการนวดคอบ่าไหล่จากทีมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพครับคิวแน่นทุกวันแล้ว 70% เป็นชาวต่างชาติครับคุณผู้ชม
5: Yes and also always in front of the computer or the phone so we always doing this right and cramping down so it's good to have a little bit of pressures on those points
2: แก้ออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างงี้นะนั่งหน้าคอมแบบอยู่ท่าเดิมนานๆนี่บางทีเมื่อยนะครับเจอนวดไทยไปผ่อนคลายเลยครับคุณผู้ชมอ่ะมาดูเรื่องเครียดๆกันนิดนึงครับคุณผู้ชมการประชุมประจำปี2026หรือว่า Annual Meeting2026ตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับยังมีเวทีดีเบตเข้มข้นเรื่องของการรับมือเศรษฐกิจโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปรียบเศรษฐกิจไทยเป็นเรือลำเล็กที่กำลังฝ่าพายุ4ลูกครับ4ลูกที่ว่าคือราคาน้ำมันโลกแบ่งขั้วส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการเข้ามาของ AIโดยไทยมุ่งที่จะเปลี่ยนวิก

0: กิจให้เป็นโอกาสผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับ SME กับทักษะแรงงานภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่ผู้จัดการ IMF ก็ย้ำว่าแม้เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได้ร้อยละ3แต่เป็นการขยายตัวอย่างเปราะบางพร้อมกับเตือนให้รัฐบาลต่างๆรักษาวินัยการคลังเพื่อเป็นกันชนรับมือวิกฤตช่วงท้ายยังได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกไปช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองไทยด้วยครับ
1: What I want to say is that Thailand has been a fabulous host. Now we are all here. Make sure you go out and you shop. Give a good injection to the Thai economy.
2: Thank you very much and help developing Thai economy.
0: นี่คุณผู้ชมก็เชิญชวนให้คนที่มาร่วมประชุมมาช้อปปิ้งในเมืองไทยด้วยนะครับส่วนไฮไลท์การประชุมในวันนี้ที่ต้องติดตามจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและนายเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐขึ้นเวทีพูดคุยถึงภาวะเศรษฐกิจและมุมมองต่ออัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้นนะครับที่จะต้องจับตาก็คือนายเควินวอชนี่แหละครับมีการพูดถึงกันว่าน่าจะเป็นการจับตาจากทั่วโลกเลยนะครับเพราะจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เควินวอชขึ้นเวทีแล้วพูดกับสาธารณชนก่อนที่จะเป็นช่วงที่จะต้องงดให้สัมภาษณ์กับสาธารณชนสื่อมวลชนแล้วต้องเก็บตัวก่อนที่จะมีการประชุมเฟดหรือว่าคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยครับช่วงปลายเดือนนี้ของทางสหรัฐท่ามกลางปัญหาวิกฤตเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงขึ้นแล้วมีการประเมินกันว่าเอ๊ะสหรัฐจะปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บมันก็จะส่งผลแรงกระเพื่อมไปถึงเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของตลาดหุ้นอะไรต่างๆแบบนี้ดังนั้นนี่จะเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเก็บตัวก็จะเป็นที่จับตาของทั่วโลกเลยนะครับ
3: ค่ะวันนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะยังไม่ได้เปิดนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่การประชุมกลุ่มย่อยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยค่ะที่จังหวัดปทุมธานีตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอย่างเช่นปัญหาน้ำในคลองเน่าเสียแล้วก็ปลาตายจำนวนมากอะค่ะโดยเฉพาะที่คลอง2อำเภอคลองหลวงพบซากปลาตายลอยเกลื่อนเลยนะคะตลอดแนวคลองกว่า3กิโลเมตรส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านขณะที่เทศบาลเองก็เร่งเก็บซากปลานะคะเก็บมาได้เนี่ยค่ะ20ตันแล้วค่ะนี่คุณผู้ชมนี่ปลาลอยตายแบบนี้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นซากปลาที่ตายลอยอยู่เต็มผิวน้ำคลอง2ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่ะโอ้โหเยอะมาก
0: ครับโอ้โห
3: ค่ะ
0: นึกถึงกลิ่นนะน่าจะหนักอยู่
3: ค
0: ุ
3: ณผ
0: ู้
3: ชมต้องนับถือคนที่ไปเก็บแบบนี้เลยนะคะโอ้ลอยโฟมแล้วก็ค่อยๆเก็บแบบนี้ค่ะคือส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองตลอดแนวคลองระยะทางกว่า3กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและกองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงและเทศบาลเมืองท่าโขลงค่ะระดมกำลังเก็บซากปลาที่ลอยอยู่ในคลองใช้สวิงเรือแล้วก็แพโฟมช้อนตักขึ้นจากน้ำรวบรวมซากปลาได้มากกว่า20ตันขนย้ายไปฝังกลบพร้อมกับโรยปูนขาวเพื่อลดกลิ่นชาวบ้านระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้น้ำในคลองเนี่ยมีสีดำคล้ำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นก่อนที่จะพบปลาจำนวนมากลอยหัวอยู่ในน้ำคล้ายกับพยายามขึ้นมาหาออกซิเจนจนกระทั่งพบว่าบางจุดเนี่ยค่ะเริ่มมีซากปลาตายลอยมากับน้ำค่ะ
4: เมื่อวานมันลอยหัวเต็มไปหมดเมื่อวานคงยังหาได้แต่เมื่อคืนมันตายแล้วมันก็ลอยแดดจัด
5: เนาะพอแดดขึ้นแล้วเริ่มแล้วเนาะ
6: ปลาเหรอเนี่ยมันลอยหัวแล้วก็เนี่ยน็อกปลาแบบเนี้ยเนี่ยตั้งแต่ตรงนู้นมาแล้วตรงนี้ก็มี
5: แล้วเช้านี้กลิ่นเริ่มเป็นไงคะ
6: กลิ่นเหม็นเนี่ยคือเกลือเนี่ยกลิ่นเข้าบ้านเลยห้องหน้าบ้านด้วย
3: ขณะเดียวกันบริเวณประตูระบายน้ำปากคลอง1ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอลำลูกกาแล้วก็อำเภอคลองหลวงลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์พบปัญหาเดียวกันค่ะคุณผู้ชมน้ำมีสีดำคล้ำแล้วก็มีซากปลาลอยตายเกลื่อนเลยนะคะ คาดว่าปลาที่ตายจำนวนมากเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับสภาพน้ำในคลองที่เน่าเสียขณะที่เทศบาลนครรังสิตก็ระดมเจ้าหน้าที่ค่ะนำน้ำหมักชีวภาพฉีดลงคลองเพื่อบรรเทากลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสียแล้วก็ซากปลาค่ะ
7: น้ำที่หลากมาเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ว่าขังอยู่หลายวันนะครับก็จะทำให้ปลาก็อาจจะเกิดการน็อกน้ำนะฮะก็คือปรับสภาพตัวไม่ทันนำ EM นะครับ EM มาลงแต่ละที่ไม่ว่าแต่ละจุดหลายจุดนะครับแล้วโดยเฉพาะวันนี้เราก็จะมาลงที่นี่ให้ด้วยเพื่อว่าจะอย่างน้อยก็ปรับสภาพให้น้ำให้ดีกว่าเก่านิดหน่อย ก็ยังดี
3: ส่วนสาเหตุที่ทำให้ปลาตายจำนวนมากทางประมงจังหวัดปทุมธานีระบุนะคะว่ามาจากน้ำเสียที่ระบายจากชุมชนทำให้ค่าออกซิเจนต่ำแล้วก็วันนี้ค่ะก็จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจคุณภาพน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากปลาตายที่ลอยเต็มคลองแล้วนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ก็คือที่ชุมชนริมคลองรังสิตเนี่ยค่ะแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะเป็นกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าแล้วก็ฟองสีขาวลอยกระจายอยู่บนผิวน้ำให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่เป็นภาพมุมสูงนะคะที่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตในตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าจากตัวบานประตูระบายน้ำเนี่ยมีฟองสีขาวลอยอยู่เหนือผิวน้ำมีสีเทามีสีดำระยะทางเนี่ยสักประมาณ200เมตรผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปถ่ายภาพนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเหม็นรุนแรงคล้ายกับก๊าซไข่เน่าโดยเฉพาะจุดที่มีการสูบน้ำฟองบางส่วนมองเห็นว่าลอยเข้าไปติดใต้ถุนบ้านริมคลองชาวบ้านบอกว่ามีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นที่มารบกวนการใช้ชีวิตนะคะ
0: ครับทีมข่าวยังได้เดินทางไปสำรวจอีกจุดนึงครับคือบริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับก็พบว่าจุดนี้ก็มองเห็นฟองสีขาวลอยอยู่บนผืนน้ำสีดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเช่นกันครับนี่ที่เห็นอยู่ไม่ใช่งานศิลปะแบบโมโนโครมนะคุณผู้ชมแต่เป็นน้ำที่มันเน่าเสียและมีฟองด้วยนะครับมีชาวบ้านที่ออกมาตกปลาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลว่าน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เหม็นมากขึ้นทุกวันแต่ก็ยังพอตกปลาได
3: ้
0: มีปลาสวายปลานิล ที่พอจะรอดอยู่นะครับสำหรับการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองรังสิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ฉีด EM ลงไปแล้วประมาณ 18,000 ลิตรขณะที่กรมชลประทานเตรียมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม10เซนติเมตรเพื่อเพิ่มการไหลเวียนด้วยนะครับมีข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6จำนวน4จุดก็คือบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์จุดที่2ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมจุดที่3สถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้และจุดที่4สถานีสูบน้ำคลองรังสิตพบว่าลักษณะทางกายภาพ2จุดแรกคือน้ำมีสีเทามีกลิ่นเหม็นเน่าส่วนจุดที่3และ4น้ำมีสีเหลืองนะครับส่วนค่าออกซิเจนละลายน้ำในบางจุดพบว่าอยู่ในระดับต่ำหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำส่วนค่าความเป็นกรดด่างผลออกมาว่ายังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินไม่พบสารหนูทั้งในพื้นที่4จุดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้นำเครื่องมือตรวจวัดไอระเหยตรวจหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์พบว่าบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์มีความเข้มข้นอยู่ที่ 1.5 ในล้านส่วนซึ่งเป็นระดับที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแล้วนะครับแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะต้องรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการทั้งค่าความสกปรกแบคทีเรียแอมโมเนียโลหะหนักและค่าความกระด้างของน้ำซึ่งก็คาดว่าจะทราบผลภายใน1สัปดาห์จากนี้ครับ
8: พอพูดถึงเรื่องของน้ำเน่าเสียน้ำมีกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายไม่ได้มีแค่ที่ปทุมธานีนะครับปราจีนบุรีเจอเหมือนกันแล้วก็ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าน้ำเนี่ยมันมีคราบน้ำมันสีรุ้งด้วยปลาที่เลี้ยงในกระชังตายเหมือนกันตอนนี้ยังคงต้องรอผลในการตรวจสอบนะครับซึ่งกรมควบคุมมลพิษครับแล้วก็รวมไปถึงกรมประมงก็คาดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะทราบผลแล็บในการตรวจหาโลหะหนักทั้งในตัวปลาแล้วก็แหล่งน้ำแล้วด้วยนะครับไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกันก่อนคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาโชว์แขนให้ดูเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยแขนเขาเนี่ยมันมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังแล้วก็ร่างกายเธอบอกว่าเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการสัมผัสน้ำท่วมในพื้นที่ในตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่

0: ผ่านมาและหลังจากน้ำท่วมเนี่ยสภาพเนี่ยมันเป็นสีดำแบบนี้ครับและยังไปเจอคราบน้ำมันได้ไหลหลากลงบ่อน้ำที่ขุดเอาไว้ใช้อีกก็เลยทำให้ต้องขอรับน้ำจากท้องถิ่นมาใช้แทนไปก่อนครับ
1: เกาจนเนี่ยค่ะจนเป็นแผลขึ้นเลยอ่ะ
2: ตอนนี้ก็คือมีแผลขึ้นตามต
1: ั
2: ว
1: ใช่มีแผลขึ้นตามตัวค่ะ
2: มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
1: มันคือเกิดขึ้นตอนน้ำท่วมเนี่ยค่ะเพิ่งเกิดขึ้นตอนน้ำท่วมเลยก่อนในหน้านี้เราไม่มีแผลเราไม่มีนี่น้ำท่วมนี่แหละค่ะมากับน้ำเลยแหละเรารู้สึกเลยว่าพอน้ำเปลี่ยนมาปุ๊บอ่ะเริ่มมีอาการละเราใช้เมื่อก่อนเราใช้อาบใช้อะไรไม่เป็นอะไรเลยน้ำจะใสมากที่นี่ใช้แบบไม่มีอะไรเลย
2: พี่นี่ใช้น้ำตรงไหน
1: ของพี่ใช้น้ำบ่อเนี่ยค่ะ
2: มันจะเป็นน้ำย
1: ัง
2: ไงน้ำ
1: เป็นน้ำเป็นตาน้ำกันเป็นเราใช้แมคโครขุดมันก็จะเป็นบ่อหินนะคะเป็นเหมือนน้ำหินแล้วก็มันก็จะมีตาน้ำออกมาน้ำใสดีมากใสแบบไม่มีอะไรเลยค่ะตรงเนี้ย
0: ไม่ใช่แค่บ่อของชาวบ้านที่ขุดเอาไว้ใช้ที่ได้รับผลกระทบนะคุณผู้ชมถ้าไปดูสระน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดประมาณสัก2ไร่ใช้สำหรับ200หลังคาเรือนจุดนี้จากการไปสังเกตเนี่ยพบว่าอยู่ห่างจากโรงงานแห่งหนึ่งประมาณ2กิโลเมตรครับพบว่าน้ำในสระประปาหมู่บ้านเนี่ยยังคงมีสีดำคล้ำกว่าปกติขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่นาข้าวรอบสระน้ำที่มีน้ำท่วมขังก็ยังปรากฏคราบน้ำมันให้เห็นด้วยเหมือนกันเรื่องนี้นายธีระศรีมงคลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่าเริ่มพบความผิดปกติตั้งแต่วันที่30กันยายนมีทั้งคราบสีรุ้งแล้วก็กลิ่นฉุนคล้ายกับสารเคมีก็เลยกังวลว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับของเสียจากอุตสาหกรรมหรือไม่ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสำรวจคลองลำผักชีครับซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานดังกล่าวเหมือนกันจากการไปสำรวจเมื่อวานนี้เนี่ยก็พบว่าน้ำมีสีดำสนิทแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคล้ายกับน้ำมันทีนี้เมื่อตักน้ำขึ้นมาเปรียบเทียบก็เห็นความแตกต่างของสีอย่างชัดเจนแบบนี้ครับมันสีคล้ำมากเลยนะ
3: ใช
0: ่พอเปรียบเทียบอีกฝั่งนึงนี่ใสกิ๊กเลย
3: อ
0: ีกฝั่งนึงที่ตักขึ้นมาจากน้ำเนี่ยคือสีมันคล้ำสีมันขุ่นมากๆนะครับสีต่างกันอย่างชัดเจนส่วนทุ่นกั้นน้ำที่ติดตั้งบริเวณสะพานบนถนนสุวินทวงศ์อำเภอศรีมโหสถก็มีคราบเกาะจนเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำเหมือนกันนะครับ
1: คือปกติเนี่ยน้ำน่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกทีเวลาฝนตกต่อให้น้ำท่วมแค่ไหนปี54ที่เคยท่วมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้คือน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลคือเหมือนว่าดินลูกหลังก็จะออกอีกสีหนึ่งแต่ปีนี้คือน้ำเป็นแบบนี้เลยคือเป็นสีดำมันสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องกลิ่นนี่คือมาก่อนเพราะเราไม่เคยมีกลิ่นแบบนี้จริงๆอ่ะต่อให้เน่าถึง3วันน้ำแช่3วันไม่เคยมีกลิ่นแบบนี้แต่นี่คือมาตั้งแต่วันแรกถึง2วันแรกเลยคือกลิ่นออกเลยคือมันไม่ใช่กลิ่นแบบน้ำเน่าทั่วไปมันจะเป็นกลิ่นของคล้ายๆน้ำมัน
3: อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกนะคะว่าคราบน้ำมันสีรุ้งที่พบในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็จำกัดอยู่ในรัศมีแคบผลตรวจรัศมี300ถึง800เมตรยังไม่พบนะคะซึ่งอยู่คนละจุดกับที่พบปลากระสังตายโดยจะรอให้ระดับน้ำลดลงอีกระยะหนึ่งค่ะเพื่อเข้าตรวจสอบคราบน้ำมันร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จะเน้นการตรวจตะกอนดินที่ติดคราบน้ำมันเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส่วนสถานการณ์ปลากระชังตายจำนวนมากเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสาเหตุเบื้องต้นตรวจพบปัญหาออกซิเจนในน้ำต่ำซึ่งอาจจะเกิดจากการสะสมจากของเสียในชุมชนในช่วงน้ำท่วมหรือว่าอาจจะมีของเสียจากอุตสาหกรรมมาปะปนในน้ำค่ะ
4: กรมประมงเนี่ยจะตรวจค่าพารามิเตอร์ทั่วไปและพารามิเตอร์โลหะหนักที่เป็นโลหะหนักพิเศษเช่นตะกั่วแคดเมียมตลอดอาร์ซินิกพวกนี้ฮ
5: ะ
4: ซึ่งไม่เกิดตามธรรมชาติในตัวเนื้อปลานะฮ
5: ะ
4: แล้วส่วนกรมควบคุมมลพิษก็จะตรวจพารามิเตอร์เหล่านี้เช่นกันในแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงนะฮะเพื่อดูความเชื่อมโยงนะครับว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเจอหรือเปล่าถ้าเจอก็แสดงว่ามีโอกาสมาจากกระบวนการอุตสาหกรร
5: ม
4: อันนี้เราก็ต้องมาดูเป้าแล้วว่ามันจะเกิดจากในส่วนใดได้บ้างนะฮ
5: ะ
4: อันนี้ก็เป็นวิธีสืบทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เราวางแผนเอาไว้ครับ
3: สำหรับขั้นตอนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลาเนี่ยค่ะทางกรมประมงได้มีการเก็บตัวอย่างปลาแล้วก็ส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบนะคะในการตรวจสอบคาดการณ์นะคะว่าจะรู้ผลใน1สัปดาห์ค่ะโอ้คุณผู้ชมดูปลาลอยตายจำนวนมากนะแล้วก็ไม่ใช่เกษตรกรรายเดียวเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมประสบปัญหาลักษณะเดียวกันเลยนะคะ
5: ครับ
3: นี่ที่มองไปก็คือเป็นปลาในกระชังทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
5: ดูเรื่องของปลาและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่อเนื่องอีกข่าวหนึ่งนะครับแต่รอบนี้เป็นปลาหมอคางดำครับที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ยังเจอต่อเนื่องนะครับล่าสุด400กว่าตัวแล้วครับขณะเดียวกันก็ยังดูเหมือนจะยังไม่มีมาตรการในการป้องกันที่ชัดเจนทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในพื้นที่เขาเริ่มเป็นกังวลแล้วก็หาวิธีป้องกันกันเองครับผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งกล้ามกรามในตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเปลี่ยนมาใช้ถุงกรองน้ำจากวัสดุพิเศษแบบนี้นะครับนี่โชว์ให้นักข่าวดูเป็นสีขาวๆแบบนี้มันจะถี่ขึ้นและทนทานกว่าตาข่ายไนล่อนสีฟ้าๆที่มันจะฉีกขาดได้ง่ายเขายอมลงทุนเพื่อที่จะกรองน้ำที่มาจากเขื่อนลำปาวก่อนจะเข้าสู่บ่อกุ้งครับแม้ว่าถุงกรองแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าถุงแบบเดิม20เท่าแต่สามารถป้องกันได้ทั้งไข่และลูกปลาหมอคางดำรวมทั้งปลาชนิดอื่นๆไม่ให้เข้ามาแพร่พันธุ์และกินลูกกุ้งสร้างความเสียหายในฟาร์มครับกาฬสินธุ์มีผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งมากกว่า 5,000 รายในพื้นที่ 5-6,000 ไร่มูลค่าหมุนเวียนปีนึงไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทดังนั้นการเฝ้าระวังไม่ให้ปลาหมอคางดำจากเขื่อนลำปาวออกมาแพร่ระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อเลี้ยงกุ้งจึงมีความสำคัญที่ทุกฝ่ายพยายามจะช่วยกันทั้งชาวประมงพื้นบ้านผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งและผู้เลี้ยงปลานิลครับ
6: เราไม่โทษกันละเราต้องร่วมมือกันละอย่างเกษตรกรที่ทำอาชีพเลี้ยงปลากระชังเลี้ยงปลาบ่อดินเลี้ยงกุ้งก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลอย่าให้มันมีนะครับอย่าให้มันมีในเมื่อเห็นแล้วว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเรามีต้นแบบแล้วนี่เรามีบทเรียนแล้วซึ่งเราถอดมาแล้วแล้วมันไม่ควรจะถอดอีกแล้วมันควรจะจบได้แล้วก็คือเช่นทางภาคกลางก็เห็นแล้วว่ามีถึงขั้นผูกคอตายก็มีใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วอย่าให้กาฬสินธุ์เป็นแบบนั้นเลยเราช่วยกันนะครับ
5: ตอนนี้ที่เกิดลำปาวเจอปลาหมอคางดำแล้วอย่างน้อย417ตัวนะครับและชาวประมงพื้นบ้านยังจับได้ต่อเนื่องล่าสุดทางฝ่ายปกครองอำเภอหนองกรุงศรีเตรียมระดมจิตอาสาพระราชทานด้านประมงเอาอุปกรณ์ครับทั้งแหรอบดักปลาตาข่ายเปิดปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์ค้นหาปลาหมอคางดำเซฟลำปาวใน4จุดสำคัญที่พบปลาหมอคางดำในอำเภอหนองกรุงศรีรวม32กิโลเมตรเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำให้ได้มากที่สุดนะครับคือปลาหมอคางดำเนี่ยมันทนมากคุณผู้ชมให้ดูภาพนี้ที่ภาคใต้คุณผู้ชมชาวประมงเขาเอาแหเอาอวนเบ็ดตกปลาช่วยกันตามหาปลาหมอคางดำบริเวณหัวเขื่อนครับหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนไปพบปลาที่ลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำกว่า10ตัวที่จังหวัดสงขลาแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับชาวประมงเป็นอย่างมากเพราะว่าจุดนี้หัวเขื่อนสงขลามันเป็นบริเวณปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยแล้วครับ
7: นักตกปลาส่วนใหญ่เขาก็จะตระหนกกันว่าคือรู้ถึงพิษภัยของเขาแล้วครับเพราะปลาหมอคางดำมีภัยต่อระบบนิเวศมากก็คือเขากินทุกอย่างกินไม่เลือกแล้วก็กำจัดยากเพราะว่าพฤติกรรมการขยายพันธุ์ของเขาอ่ะเขาจะอมไข่ไว้ในปากซึ่งมันไม่มีปลาชนิดอื่นที่สามารถที่จะไปกินลูกเขาได้เลยก็ตอนนี้ก็รณรงค์กันเราก็จะงดล่าปลานักล่าสักระยะหนึ่งซึ่งเป็นช่วงนี้ก็จะมีพวกปลานักล่าตามปากอ่าวก็จะมีพวกปลาสาบปลาอินทรี
5: น้ำจืดก็อยู่ได้น้ำกร่อยก็ทนนะครับคุณผู้ชมปลาหมอคางดำก่อนหน้านี้ก็พบปลาหมอคางดำแพร่ระบาดในคลองน้ำกร่อยที่ระโนดจังหวัดสงขลามาแล้วพื้นที่รอยต่อกับอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชการพบปลาต้องสงสัยบริเวณหัวเขื่อนสงขลาตอนนี้จึงสร้างความกังวลว่าปลาหมอคางดำอาจจะเริ่มระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆในทะเลสาบสงขลาแล้วหรือไม่ครับ
0: วันนี้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนะครับเผื่อคุณผู้ชมจะวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเพราะยังมีคำประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนมันยังมีปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละพื้นที่เจอกับปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นมาดูปัจจัยจากแผนที่อากาศกันหน่อยนะครับพื้นที่ภาคเหนือเองโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกเองก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกเพิ่มมากขึ้นครับพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นปัจจัยเรื่อง

ของลมหนาวจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาแม้ว่าอยู่ในกำลังที่อ่อนแต่ก็ส่งผลทำให้บ้านเราเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้นะครับขณะเดียวกันนอกจากลมหนาวแล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของกระแสลมครับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามานะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ของฝั่งอ่าวไทยพื้นที่ของพื้นที่ภาคใต้เองก็อาจจะเจอกับปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยมีการแจ้งเตือนแบบนี้ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17ตุลาคมคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปทั้งพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคใต้จะไปท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่บางจุดอาจจะเจอกับฝนฟ้าคะนองได้ถึง60%ของพื้นที่นะครับและถ้าไปดูรายจังหวัดไปดูพื้นที่เสี่ยงกันหน่อยครับเช็คพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือมีการประกาศแบบนี้ว่าจะต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดก็คือตากกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ครับส่วนในพื้นที่ของภาคอีสานเองครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมีทั้งหมด5พื้นที่พื้นที่ภาคอีสานก็คือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคกลางที่วันนี้มีการแจ้งเตือนนะครับว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่เช็คจังหวัดเสี่ยงกันหน่อยที่อาจจะเจอกับฝนตกหนักนะครับก็คือพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเมื่อวานนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่าย3จนถึงช่วงเย็นนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็ยังคงมีการแจ้งเตือนอยู่ว่าในกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองได้60%ของพื้นที่เลยนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคตะวันออกเองไล่เรียงกันลงมาจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมีทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันก็คือพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอกับฝนตกหนักในวันนี้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนในกลุ่มจังหวัดนี้ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเอามาเน้นย้ำกันคือพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้มีข้อมูลจากสสน.อธิบายนะครับถึงผลกระทบจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่15-17ตุลาคมพื้นที่ภาคใต้จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง7จังหวัดครับ7จังหวัดที่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีการประกาศแจ้งเตือนนะครับก็คือพื้นที่ของจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสสสน.อธิบายนะครับบอกว่าพื้นที่7จังหวัดเหล่านี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหนักและเป็นฝนที่ตกสะสมเพราะพื้นที่ภาคใต้ต้องรับช่วงต่อโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้นะครับขณะเดียวกันอยากชวนคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งตัวเลขที่สสน.ออกมาเปิดเผยนะครับเป็นตัวเลขของฝนที่ตกสะสมในช่วงของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วแบ่งกันเป็นทีละภาคนะครับพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักมากที่สุดคือพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยค่าเฉลี่ยของฝนที่ตกในเดือนตุลาคมตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 63.9% ครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 58.5% พื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่ 20.2% พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 15.3% แล้วก็พื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนจะอยู่ที่ 1% คุณผู้ชมลองดูค่าเฉลี่ยนะครับพื้นที่ภาคใต้แม้จะมีฝนตกสะสมในช่วงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 1%แต่สสน.อธิบายแบบนี้บอกว่าลักษณะของฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ระยะนี้ก็อาจจะทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้7จังหวัดอย่างที่บอกไปก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักด้วยนะครับไปดูเรื่องของอุณหภูมิกันต่ออย่างที่บอกว่ามันมีปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนใช่ไหมครับตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิรายภาคกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือครับพื้นที่ภาคเหนือถ้าไปดูอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าวันนี้อากาศดีนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-22 องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้าครับส่วนอุณหภูมิในช่วงสายจะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสครับดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าอากาศดีเหมือนกันเพราะมีปัจจัยเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 21-23 องศาเซลเซียสอากาศดีนะครับส่วนช่วงสายๆเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสและมาดูกันที่พื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางในช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับ
ไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกนอกจากจะเจอกับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็มีเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยนะครับเพราะถ้าไปดูในช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศาเซลเซียสส่ว

0: ช่วงสายอุณหภูมิขยับสูงขึ้นครับสูงสุดเนี่ยวันนี้วัดได้อยู่ที่ 34-35 องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับ
1: 6นาฬิกา21นาทีช่วงนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับเราติดตามสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในหลายประเทศนะครับซึ่งแต่ละที่เองก็เผชิญปัญหาที่แตกต่างกันไปอย่างที่อินโดนีเซียวิกฤตเชื้อเพลิงขาดแคลนก็ดูเหมือนจะยังไม่ทุเลาลงเลยนะครับจนคนทนไม่ไหวเพราะว่าเดือดร้อนค่อนข้างหนักขณะที่ในอัลเบเนียครับการประท้วงของนักศึกษาก็ยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่องนะครับคุณวินิษฐาก
2: ดดันผู้นำอย่างหนักนะคะแรงกดดันถาโถมแต่ก็ยังไม่หวั่นไหวนะเพราะผู้นำอัลเบเนียยืนยันยังไม่ลาออกนะคะแล้วก็กล่าวโทษฝ่ายค้านด้วยว่าเป็นฝ่ายปลุกปั่นความวุ่นวายให้เกิดขึ้นส่วนบรรยากาศในเมืองหลวงอัลเบเนียเนี่ยสถานการณ์ตึงเครียดต่อกันมาเป็นคืนที่3แล้วค่ะกลุ่มผู้ประท้วงจุดดอกไม้ไฟแล้วก็คว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจปราบจลาจลระหว่างเผชิญหน้ากันบนถนนใจกลางกรุงเตราน่าของอัลเบเนียขณะที่ทางตำรวจเนี่ยก็พยายามจะใช้ทั้งรถฉีดน้ำและแก๊สน้ำตายิงเข้าใส่ฝูงชนเพื่อสลายการชุมนุมภาพเหตุการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่ชาวกรุงเตราน่าเจอเป็นคืนที่3ติดต่อกันแล้วนะคะหลังจากที่กลุ่มนักศึกษาจัดประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาและปัญหาการทุจริตที่เรื้อรังในประเทศก่อนจะยกระดับกลายเป็นการเรียกร้องให้เอดีรามานายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจมานานกว่า13ปีลงจากตำแหน่งขณะที่อาคารสถานที่หลายแห่งทั่วกรุงเตราน่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่ทำการหน่วยงานรัฐบาลต่างก็ถูกกลุ่มผู้ประท้วงปลุกเข้าไปทำลายนะคะเอาสิ่งของออกมาเผาทุบทำลายกระจกหน้าต่างประตูเสียหายยับเยินทีเดียวตำรวจเนี่ยต้องเร่งเข้าไปควบคุมสถานการณ์และจับกลุ่มผู้ประท้วงบางคนที่ก่อเหตุรุนแรงจนกลายเป็นภาพความชุลมุนเกิดขึ้นในหลายจุดเช่นเดียวกันกับบริเวณจัตุรัสสแกนเดเบกเป็นสถานที่สำคัญใจกลางเมืองหลวงของอัลเบเนียนะคะเกิดเป็นภาพที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปเผชิญหน้ากับผู้ประท้วงเป็นระยะระยะท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวที่บางคนเนี่ยเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆนอกจากที่กรุงติราน่าแล้วยังมีการประท้วงเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองทั่วอัลเบเนียนะคะอย่างเช่นที่เมืองสโกเดอร์เมืองใหญ่อันดับ4ทางตอนเหนือของประเทศมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นว่าผู้บัญชาการตำรวจในพื้นที่เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงแม้ว่าจะเจอแรงกดดันอย่างหนักหน่วงนะคะแต่ว่าผู้นำอัลเบเนียซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีภาพของการเดินทางเข้าไปสำรวจจุดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุประท้วงออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่ลาออกตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมแต่พร้อมจะหารือและรับฟังข้อกังวลต่างๆรวมถึงประเด็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นย้ำว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่แก้ไขความกังวลต่างๆของประชาชนตามกรอบของกฎหมายเช่นเดียวกับการเดินหน้ากระบวนการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปให้เสร็จสิ้นตามเจตจำนงของที่ชาวอัลเบเนียเนี่ยมอบเอาให้ไว้นะคะนอกจากนี้ผู้นำอัลเบเนียยังกล่าวโจมตีพรรคฝ่ายค้านด้วยว่ากำลังปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศฉวยโอกาสจากที่นักศึกษาออกมาชุมนุมเพื่ออนาคตของตัวเองพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุวุ่นวายจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยด้านประธานาธิบดีอัลเบเนียออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสงบสติอารมณ์แล้วใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อเลี่ยงความรุนแรงและไม่ให้ความตึงเครียดบ่อนทำลายรัฐธรรมนูญรวมถึงเสถียรภาพของประเทศการประท้วงที่อัลเบเนียเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการประท้วงของบรรดานักเรียนนักศึกษาในหลายประเทศทั่วยุโรปนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสเปนกรีซเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลของตัวเองเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาที่นักเรียนและบุคลากรในระบบการศึกษาต้องเผชิญค่ะนอกจากในฝั่งยุโรปนะคะถ้าไปดูที่อาร์เจนตินาก็มีการชุมนุมที่ดุเดือดไม่แพ้กันเมื่อวานนี้เนี่ยนักศึกษาจากหลายสถาบันรวมตัวกันเดินขบวน

0: ไปตามถนนในกรุงบัวโนสไอเรสแสดงจุดยืนกดดันให้ฮาเวียร์มิเล่ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาปฏิบัติตามกฎหมายปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยของรัฐที่เพิ่งผ่านการอนุมัติจากทางรัฐสภาร่างกฎหมายนี้นะคะกำหนดให้รัฐบาลเนี่ยปรับเงินเดือนของอาจารย์มหาวิทยาลัยตามอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2023แล้วก็เพิ่มเรื่องของทุนการศึกษาให้ทางนักศึกษาแต่ว่าถูกผู้นำอาร์เจนตินาใช้สิทธิ์วีโต้หรือว่าคว่ำร่างกฎหมายนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าตัวผู้นำอาร์เจนตินาเนี่ยมีนโยบายตัดลดงบประมาณภาครัฐอย่างหนักอยู่แล้วก่อนที่ต่อมารัฐสภาจะลงมติล้างการวีโต้ดังกล่าวขณะที่การประท้วงบางช่วงเนี่ยมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อผู้ชุมนุมเดินขบวนเข้าไปใกล้กับอาคารรัฐสภาทำให้ทางตำรวจต้องพยายามจะเข้าไปสลายการชุมนุมแล้วก็ผลักดันให้กลุ่มผู้ประท้วงล่าถอยออกไปค่ะส่วนที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียตอนนี้ประชาชนหลายร้อยคนนะคะรวมตัวชุมนุมกันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเชื้อเพลิงขาดแคลนทั่วเกาะที่เกิดขึ้นเรื้อรังมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ตอนนี้ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเป็นวงกว้างทีเดียวนะคะบางคนออกมาสะท้อนบอกว่าต้องนำพาหนะตัวเองเนี่ยไปรอเติมน้ำมันอดทนรอนาน8ชั่วโมงกว่าจะได้เติมก็สะท้อนถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ผู้ว่าราชการที่บาหลีเนี่ยยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันปริมาณกว่า22ล้านลิตรเดินทางไปถึงที่เกาะแล้วตั้งแต่วันอังคารคาดว่าปริมาณเชื้อเพลิงในบาหลีเนี่ยจะกลับมาเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอีกครั้งภายใน7วันข้างหน้านอกจากนี้ยังออกมาตรการลดการใช้พลังงานนะคะสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐทำงานจากบ้าน3วันเช่นเดียวกับสถานศึกษาให้เปลี่ยนไปจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์และร้องขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบยังไม่ต้องกังวลตลอดทั้งสัปดาห์นี้แต่ว่าบางส่วนก็ออกมายอมรับว่าไม่ได้เชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาของภาครัฐสักเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าน้ำมันมาเติมแล้วเนี่ย22ล้านลิตรแต่ว่าจำนวนความต้องการแต่ละวันเนี่ยทั่วเกาะบาหลีทั้งนักท่องเที่ยวคนไปทำงานเนี่ยใช้น้ำมันกันวันละ2ล้าน2แสนลิตรและถ้าเกิดว่ายังรอไปอีก7วันปริมาณทั้งหมดเนี่ยกว่าจะมาเติมในระบบกว่าจะเพียงพอต่อความต้องการเนี่ยน่าจะมีปัญหาไปอีกพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้เพิ่งมาถึงทางเปอร์ตามิน่าเนี่ยสั่งส่งเรือมาเพิ่มตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลายวันแล้วแต่เราก็ยังเห็นภาพการต่อคิวแบบนี้ต่อเนื่องมาก็อย่างน้อยก็ครึ่งสัปดาห์แล้วนะคะ
1: ครับเพราะก็การเดินทางในบาหลีในแถวเดนปาซาคือต้องใช้รถใช้น้ำมันทั้งนั้นเลยไม่ได้มีขนส่งมวลชนที่เป็นรถใต้ดินหรืออะไรนะครับดังนั้นถ้าไม่มีน้ำมันเนี่ยคือเดินทางยากลำบากมากๆนะครับ
2: คุณผู้ชมครับไปตามกันต่อกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่นะคะอย่างอิสตันบูลตุรกีค่ะความเสียหายจากน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการบินแล้วก็การสัญจรในเมืองรวมไปถึงระบบไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาหลังจากที่ฝนเนี่ยค่ะสะสมหนักที่สุดในรอบ80ปีเลยนะคะ
0: ก็น้ำท่วมหนักนะคะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วด้วยเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาติดค้างตามจุดต่างๆรวมถึงตามอาคารที่ตอนนี้ไม่มีทั้งน้ำแล้วก็ไฟใช้เพราะว่าโดนน้ำท่วมค่ะรถยนต์ที่พังเสียหายเนี่ยกองสุมกันเป็นจำนวนมากนะคะขวางตามตรอกซอกซอยต่างๆในบางจุดของนครอิสตันบูลเป็นส่วนหนึ่งของภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมืองใหญ่แห่งนี้เจอน้ำท่วมรุนแรงนะคะเป็นผลจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องชาวบ้านบางส่วนจุดที่น้ำลงแล้วเนี่ยเขาก็ทยอยเข้าไปกลับเข้าไปสำรวจความเสียหายสภาพถนนจะเห็นว่าเต็มไปด้วยดินโคลนนะคะน้ำท่วมครั้งนี้ตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนสูญหายอีก5คนท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของชาวบ้านในบางพื้นที่ว่าทางการท้องถิ่นเนี่ยไม่ดำเนินการลอกท่อทั้งที่มีคำเตือนมาล่วงหน้าเรื่องของฝนที่จะตกหนักอิสตันบูลที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยถือเป็นปริมาณน้ำฝนที่ตกมากที่สุดในรอบอย่างน้อย80ปีนะคะหรือว่าตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติประมาณปี1942เขาบอกว่าฝนตกตั้งแต่เช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็ตกแรงขึ้นเรื่อยๆตกไปตลอดทั้งวันข้อมูลท้องถิ่นเนี่ยระบุว่าบางจุดวัดปริมาณฝนได้273มม น้ำท่วมอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะกระทั่งมีคนเนี่ยติดอยู่ตามบ้านเรือนหรือว่าตามหอพักต่าง

0: ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดปฏิบัติการช่วยอพยพคนในหลายจุดด้วยกันค่ะถ้าดูภาพมุมสูงก็ยังจะเห็นภาพความเสียหายจากน้ำท่วมน้ำปริมาณมากนะยังท่วมขังอยู่หลายๆจุดเมื่อวานนี้สร้างความเสียหายทางพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยของเมืองด้วยมีรายงานเรื่องของไฟฟ้าดับนะแล้วก็น้ำประปาไม่ไหลในหลายพื้นที่ขณะที่การเดินทางโดยเครื่องบินได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าสนามบินอิสตันบูลเนี่ยต้องสั่งระงับการขึ้นลงของเครื่องบินชั่วคราวเพราะว่ามีลมแรงด้วยนะคะช่วงวันพุธที่ผ่านมาประเมินตัวเลขเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ50เที่ยวขณะที่ทางการเปิดเผยว่าพบยอดประชาชนติดค้างตามพื้นที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้แล้ว 2,727 คนท่ามกลางเสียงเตือนจากนักวิทยาศาสตร์ว่าตุรกีเนี่ยเสี่ยงภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเพราะลักษณะของภูมิประเทศจำนวนประชากรที่จำนวนไม่น้อยอาศัยในจุดที่เสี่ยงนะคะแล้วก็เรื่องของการพึ่งพาภาคเกษตรกรรมที่ค่อนข้างมากก็อาจจะกระทบทั้งชีวิตประชาชนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยซึ่งน้ำท่วมแรงๆแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ถึง1เดือนก่อนที่ตุรกีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขอบ31นะจะจัดขึ้นเนี่ย9พฤศจิกายนนี้แล้วจัดที่อันตาเลียซึ่งกลายเป็นว่าขอบ31จะเตือนใจคนทั่วโลกเรื่องของโลกร้อนที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอากาศแปรปรวนต่างๆเกิดน้ำท่วมใหญ่รอบ80ปีซะเลยยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยหลายๆอย่างเกินจะรับมือเพราะไม่เคยเจอมาก่อนดังนั้นต้องเตรียมการเป็นอย่างดีนะคะ
1: ครับขอบ31น่าสนใจตรงที่ว่าทางรัฐบาลตุรกีเนี่ยจะเสนอ Action Agenda พิมพ์เขียวสู่การเปลี่ยนแปลง10หัวข้อแล้วผมว่ามันมีหัวข้อนึงที่น่าสนใจคือการที่จะต้องเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งน่าจะมีปัญหาแล้วกำลังเผชิญกันทั่วโลกเราตัดภาพไปช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครแล้วเมืองก็เจอผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเหมือนกันยังนึกภาพลุยน้ำได้อยู่เลยก็อยากจะรู้ว่าแอคชั่นหรือว่าแนวทางหลังจากนี้เขาจะวางกรอบกันไว้ยังไงด้วยนะครับ
0: เมื่อมหาอำนาจไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้แล้วทางโลกจะทำยังไงกันต่อ
2: ครับรอติดตามนะคุณผู้ชมเรื่องของภัยพิบัตินี่มันเป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบไปหลายพื้นที่จริงๆนะครับนอกจากตุรกีแล้วมาดูความเคลื่อนไหวในรอบบ้านเรากันบ้างสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังคงใช้คำว่าวิกฤตครับแล้วก็วิกฤตต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนอกจากประชาชนในพื้นที่แล้วก็ประเทศใกล้เคียงแล้วที่จะได้รับผลกระทบสัตว์ป่าต่างก็ได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้กันเลยนะคุณวินิฐา
0: เหมือนที่เอามาให้ชมกันเมื่อวานนี้ตัวนึงที่เป็นสัตว์ป่าสำคัญประจำถิ่นคืออูรังอูตังนะคะกระทบค่อนข้างเยอะที่ผ่านมามีความพยายามเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตอนนี้บางส่วนกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วส่วนถ้าไปดูฟิลิปปินส์ตอนนี้กำลังถกเถียงกันเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนนะคะติดตามในช่วงรอบรั้วอาเซียนค่ะ

สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติผ่านร่างกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นถือเป็นประเทศที่3ในอาเซียนต่อจากมาเลเซียและอินโดนีเซียที่พยายามออกมาตรการจัดการในประเด็นนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกผลักดันหลังจากมีเหตุกราดยิงและแทงกันในสถานศึกษาเกิดขึ้นหลายครั้งนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนเกิดการถกเถียงถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อเยาวชนหลังจากนี้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาฟิลิปปินส์จะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกันก่อนจะส่งร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติอินโดนีเซียปล่อยอูรังอูตัง8ตัวที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าลุกลามบนเกาะบอร์เนียวกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยได้ย้ายให้ไปอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนขนาด 140,000 ไร่ในจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกเนื่องจากถิ่นที่อยู่เดิมถูกทำลายจนไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเจ้าหน้าที่หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ระบุว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้ช่วยเหลืออูรังอูตังให้รอดพ้นจากไฟป่าแล้วอย่างน้อย46ตัวขณะที่สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์เตือนว่าไฟป่าที่ลุกลามบนเกาะบอร์เนียวอาจกระทบต่อที่อยู่อาศัยของอูรังอูตังมากถึงร้อยละ52ของประชากรทั้งหมดทั้งที่อูรังอูตังอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อยู่แล้ว

ชาวกัมพูชาในจังหวัดกันดารร่วมกันจัดงานแข่งขันวิ่งควายและม้าประจำปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันประชุมเบนหรือวันสุดท้ายของเทศกาลบูชาบรรพบุรุษที่กินเวลายาวนาน15วันนอกจากการแข่งขันตามประเพณีดั้งเดิมแล้วชาวกัมพูชาจะใช้โอกาสนี้ร่วมกันถวายปัจจัยและภัตตาหารแก่พระสงฆ์โดยเชื่อว่าสิ่งของเหล่านี้จะไปถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับรวมถึงนำพรและโชคลาภมาสู่ตนเองด้วยขณะที่ในปีนี้บรรยากาศเทศกาลวันประจุเบนถือว่าคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากหลายคนต้องการทำบุญให้กับทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากเหตุสู้รบตามแนวชายแดนที่ติดกับไทยเมื่อปีที่แล้ว

0: ถ้าพูดเรื่องหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียหนักทีเดียวนะคะปาลังการายากาลิมันตันกลางท้องฟ้าเป็นสีเหลืองมา 3-4 วันแล้วตอนนี้ทั่วอาเซียนครองแชมป์ IQ Air ข้อมูลล่าสุดอันดับ1อากาศแย่ที่สุดในโลกคือสิงคโปร์ตามมาด้วยกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียและ3คือจาการ์ตาอินโดนีเซียแล้วก็ยังมีอันดับ4เมื่อดันอินโดนีเซีย
1: หนักหลาย
0: หนักเลย
1: ครับเดี๋ยวดูว่าจะแก้ไขกันยังไงเนาะปัญหานี้นะครับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะครับมาดูความน่ารักของเพื่อนซีสี่ขาที่มาทำลายค่านิยมเดิมๆนะครับว่าสุนัขตำรวจหรือว่าสุนัขทหารที่จะต้องเป็นแบบสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ดูน่าเกรงขามเท่านั้นใช่ไหม
0: อันนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเห็นแล้วเอ๊ะต้องเกรงใจหรือเปล่าไม่แน่ใจปกติต้องตัวใหญ่แต่งตัวดีๆแต่ว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าสุนัขที่มาทำงานตรงนี้เป็นสายพันธุ์ชิวาว่าตัวจิ๋วแต่เขาเน้นแต่งตัวจัดเต็มนะคะชวนไปชมกันที่เม็กซิโกค่ะก็เครื่องหัวหรืออะไรก็เต็มที่นะคะมีหมวกกันน็อกมีแว่นกันลมด้วยมีติดเหมือนกล้องเทียมนะติดไว้บนหมวกด้วยเป็นชุดประจำกายของเจ้าคอมมานโดนี่เป็นเจ้าหน้าที่4ขาเขาบอกว่าตัวนี้ไซส์มินิที่สุดในกองกำลังรักษาดินแดนหรือว่า National Guard ของเม็กซิโกคอมมานโดเนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์ชิวาว่าอายุ13เดือนความสูงของเขา21เซนติเมตรน้ำหนัก7กิโลกรัมเอ็นดูมากนะคะมีความสามารถนะเขาบอกว่าตัวเล็กไม่เก่งไม่ได้นะคะสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไต่บันไดอะไรได้คล่องแคล่วไม่แพ้พี่ๆตัวใหญ่ๆฝึกร่วมกับสุนัขเคนายตัวใหญ่ตัวอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นที่เราเห็นไปจะมีเบลเจียนมารินัวเจอร์แมนเชปเพิร์ดเนี่ยแล้วก็เห็นตัวเล็กแบบนี้เขาผ่านการฝึกช่วยค้นหากู้ภัยมาแล้วด้วยนะคะทหารที่ดูแลเนี่ยชื่อเดบราแอนันเดสเล่าว่าคอมมานโดเคยเป็นสุนัขของสองสามีภรรยาสูงอายุอยู่ในรัฐชิวาว่าทางตอนเหนือของประเทศดูแลต่อไม่ไหวก็เลยเอามามอบให้ทาง National Guard เนี่ยช่วยรับเลี้ยงไว้ประมาณ6เดือนที่แล้วพอรับมาไว้เนี่ยเขาก็ฝึกแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการฝึกทักษะการเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐานให้น้องคอมมานโดเนี่ยเขาบอกว่าถึงจะตัวจิ๋วแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่ปฏิบัติการปราบปรามจู่โจมหนักๆเหมือนสุนัขพันธุ์ใหญ่ตัวอื่นๆที่เป็นเคนายด้วยกันเนี่ยแต่ว่าภารกิจสำคัญของเขาคือการทำหน้าที่ด้านจิตวิทยาแล้วก็มวลชนสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคอมมานโดเนี่ยเขาจะต้องเดินสายไปร่วมงานกิจกรรมต่างๆเช่นไปออกบูธตามโรงเรียนหรือว่าไปร่วมเดินสวนสนามอย่างเช่นกิจกรรมวันชาติเม็กซิโกที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไปปรากฏตัวเหมือนกันความน่ารักแล้วก็ขนาดตัวกระทัดรัดของเขาเนี่ยเรียกรอยยิ้มแล้วก็ดึงดูดให้คนเนี่ยกล้าเดินเข้ามาลูบหัวพูดคุยถ่ายรูปได้นะคะลดภาพลักษณ์อันเข้มงวดของทางหน่วยทหารหรือว่าหน่วย National Guard ลงไปบ้างทำให้ประชาชนรู้สึกว่าภายใต้เครื่องแบบที่เข้มๆหรือว่าอาวุธที่เห็นพกประจำกายกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จิตใจอ่อนโยนแล้วก็เป็นมิตรกับชาวบ้านอยู่เสมอนะคะก็เรียกว่าเป็นเคนายสาย PR นั่นเองจากที่เราเห็นเคนายตรวจอะตรวจระเบิดตรวจวัตถุที่มีความเสี่ยงคอยป้องกันอะไรต่างๆทำงานคู่กับเจ้าหน้าที่อันนี้ก็คู่เหมือนกันหรืออาจจะนำเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำในการทำหน้าที่เรื่องของ PR
2: ครับเพราะปกติสุนัขตำรวจทหารเราจะได้เห็นพันพวกลาบราดอร์ล็อตไวเลอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นแบบจิ๋วแต่สิ่งที่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งคือมีการควบคุมหรือฝึกมันยังไงเรื่องของการใช้เสียง
1: ใช่
2: ที่บอกว่าเนี่ยใครๆก็รู้ว่าโอ้โหถ้าคนไม่ชอบคือไม่ชอบเลย
3: ใช
1: ่ตอนแรกผมก็สงสัยจนแบบว่าคุณนิถาบอกว่าอ๋อพอดูหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานแล้วโอเคแหละอยู่กับสังคมอยู่กับชุมชน คือถ้าให้ไปเป็นสายสืบเนี่ยอย่างแรกคือน้องต้องหยุดพูดก่อน

0: เพราะว่าน้องพูดเก่งมากชัวร์ว่านะเฮาส่งเสียงเละตลอดเลยอาจจะสืบยากก็ไปทำงานกับชุมชน
1: คือถ้าไปซุ่มนี่โจรรู้ก่อนแน่นอน
2: รู้เลยครับรับบท PR ไป
0: ใช่ PR ไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธิ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะสำหรับคนที่จะเดินทางนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสัมภาระที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องบินอาจจะถูกเจ้าหน้าที่เปิดออกแล้วก็ตรวจสอบได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีเราอยู่ด้วยนะคะหากพบวัตถุต้องสงสัยหลังจากที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกกฎมาใหม่ค่ะ
4: วันที่16ตุลาคมนี้แล้วนะคะที่กฎใหม่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT ในเรื่องการเปิดตรวจกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่ต้องรอเจ้าของกระเป๋ามาเปิดต่อหน้าจะเริ่มบังคับใช้
3: นี่เป็นคลิปที่สนามบินสุวรรณภูมินำมาเผยแพร่หลังจากที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ออกกฎมาใหม่นะคะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องที่มีภาพเอ็กซเรย์เข้าข่ายต้องสงสัยหรือว่าพบวัตถุต้องห้ามได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเจ้าของคลิปนี้มีผู้โพสต์แสดงความคิดเห็นในวงกว้างค่ะซึ่งส่วนใหญ่ไม่สบายใจอายกตัวอย่างเช่นต่อไปอาจต้องถ่ายวิดีโอไว้ตั้งแต่ของชิ้นแรกที่เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเลยพร้อมกับยังมองว่าการเรียกเจ้าของมาตรวจสอบด้วยเนี่ยมันยากตรงไหนบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก่อนจะเปิดก็เรียกเจ้าของมาดูด้วยสินี้นะคะบางก็มองว่ามันเสี่ยงมากนะเพราะว่าอาจโดนยัดสิ่งของต้องห้ามโดยที่เจ้าของกระเป๋าไม่รู้และมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่างประเทศจะเปิดกระเป๋ายังต้องเรียกเจ้าของกระเป๋ามายืนตรวจค้นต่อหน้าเลยขณะที่บางส่วนตั้งคำถามด้วยนะคะว่าถ้าของหายล่ะของหายใครจะรับผิดชอบเช่นเดียวกับความเห็นใน X ที่สงสัยเหมือนกันนะคะว่าทำไมไม่ใช้เครื่องตรวจจับผู้โดยสารบางคนต้องใช้เวลาจัดกระเป๋าอยู่นานกว่าจะเรียงให้ปิดได้ถ้าเจ้าหน้าที่เปิดเช็คขนาดนี้เจ้าหน้าที่มั่นใจไหมว่าจะเรียงของต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็ปิดเก็บได้เหมือนเดิม
0: อันนี้บางทีเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคือมันปิดได้แบบพอดีจริงๆแล้วอ่ะเปิดไปได้แล้วคือขอเปิดปลายทางแต่ถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยปิดยากนะ
2: จริง
3: ก็คือเจอกับตัวเพราะขาไปเนี่ยเราปิดได้ปกติขากลับของเท่าเดิ
2: ม
3: มันปิดไม่ได
0: ้ของฟงของฝากอะไรต่างๆอ
2: ันนี้เรียกว่ามีของมาเติม
3: ค่ะขณะที่บางส่วนถามนะคะว่ามีการบันทึกภาพชัดเจนตอนเปิดหรือไม่รวมทั้งมีนโยบายรับผิดชอบหากทรัพย์สินสูญหายจากการแอบเปิดกระเป๋าหรือไม่นะคะเรื่องนี้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ก็ออกมาชี้แจงนะคะแนวทางการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องโดยมาตรการนี้ค่ะไม่ได้หมายความว่ากระเป๋าทุกใบจะถูกเปิดตรวจนะคะแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่พบเหตุอันควรสงสัยและจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยจะมีการบันทึกภาพตลอดขั้นตอนการเปิดตรวจค่ะและเมื่อดำเนินการแล้วจะมีใบแจ้งการตรวจสอบสัมภาระใส่เอาไว้ในกระเป๋าเพื่อให้ผู้โดยสารทราบว่าสัมภาระนั้นได้ผ่านการเปิดแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการเปิดตรวจกระเป๋ามีจุดประสงค์เพื่อยืนยันว่าไม่มีสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเที่ยวบินและถ้าหากผู้โดยสารมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจค้นพบทรัพย์สินสูญหายหรือสงสัยว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องก็สามารถขอให้ผู้ดำเนินการสนามบินตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมคือให้ผู้ดำเนินการสนามบินตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงได้แต่ทั้งหมดคือต้องใช้เวลา
0: ใช่นะแต่ว่าจะมีกล้องที่เจ้าหน้าที่เขาจะติดตัวแล้วก็ถ่ายตอนที่เปิดกระเป๋าของเราไว้เป็นหลักฐานนะครับ
2: เริ่มวันนี้วันแรกมาอัปเดตกันนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางชวนผู้ชมลงใต้ไปท่องเที่ยวกันต่อเลยนะครับไปกันที่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาครับตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เปิดฤดูการท่องเที่ยวนะครับก็พบว่าตลอดทั้งวันมีนักท่องเที่ยวลงเรือชมความสวยงามกันจำนวนมากเลยครับ
5: เรียนดีอ่ะ
6: ไม่ไปแล้วอ่ะ
2: เนี่ยครับภาพของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาลงเรืออยู่ที่บริเวณท่าเรือบ้านทับละมุอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเพื่อมาสัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันนะครับหลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่15

0: ลาคม2569ยาวไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2570กลางปีหน้าเลยใครวางแผนจะไปท่องเที่ยวปักหมุดไว้เลยนะครับท่าเรือของผู้ประกอบการนำเที่ยวหลายแห่งตอนนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาลงทะเบียนเช็คอินกับบริษัททัวร์รับอุปกรณ์สำหรับการเดินทางแล้วก็รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรวมไปถึงมาตรการความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการทยอยลงเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะซิมิลันโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนักท่องเที่ยวก็เยอะแบบนี้เลยนะครับมีข้อมูลจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวบอกว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาตอนนี้มีความพร้อมมากครับในการต้อนรับแล้วก็ให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงดงามของหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลกเลยครับ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณอันดามันนะครับมาเที่ยวเกาะซิมิลันเกาะสุรินทร์ในฝั่งจังหวัดพังงาเยอะๆนะครับยิ่งปีนี้เราเองได้รางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวเกือกเป็นชายหาดยอดเยี่ยมดีที่สุดในโลกนะครับปี2026นะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวดีเด่นที่สุดในโลกนะครับจังหวัดพังงามีความพร้อมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งโรงแรมบริษัททัวร์แล้วก็ในเรื่องของการบริการทั้งหมดเลยครับผม
0: ด้านผู้ประกอบการเช็คอินอันดามันทัวร์นะครับก็กล่าวบอกว่าบริษัทตอนนี้มีความพร้อมในทุกด้านครับสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้โดยหมู่เกาะซิมิลันมีความโดดเด่นทั้งน้ำทั้งทะเลที่สีฟ้าใสหาดทรายขาวและก็ทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามก็เลยอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติเดินทางมาสัมผัสความประทับใจด้วยตัวเองครับ
2: ก็เป็นปีหนึ่งที่นักท่องเที่ยวก็ตอบรับมากเหมือนเดิมทุกปีครับก็คิดว่าจริงๆเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ด้วยมีความเรียกว่าสวยด้วยตัวมันอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วครับ
0: การเปิดฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักธุรกิจเรือท่องเที่ยวและก็ชุมชนในจังหวัดพังงานะครับพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงไฮซีซั่นของฝั่งอันดามันด้วยตอนนี้เปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้จนถึง15พฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับ
3: ในเวลาของข่าวกีฬานะครับเช้านี้พบกับคุณไพฑูรย์รติวิริยะพงษ์นะครับโอ้โหคุณไพฑูรย์ฟุตบอลถ้วยเอเชียสัปดาห์นี้ไทยลีกเกิดอะไรขึ้น
4: นะฮะก็ต้องบอกว่าคือปกติเนี่ยทีมจากฟุตบอลไทยเวลาก่อนแข่งเขาจะมีการสวดมนต์ขอพรนะครับให้เก็บตัวเก็บแต้มแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้อาจจะต้องเปลี่ยนบทสวดหรือเปล่าเพราะว่าผลงานเอาจริงก็ถือว่าไม่ค่อยดีเลย
3: นะครับคนสวดต้องเป็นแฟนบอล
4: ประธานสโมสรบางทีเขาก็มาสวดเองด้วยนะฮะอ่ะก็ต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนบทสวดกันเพราะว่าผลงานยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ย่ำแย่ครับของสโมสรจากไทยลีกในเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียเพราะว่าไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยครับหลังจากที่ล่าสุดบีจีปทุมก็แพ้กับทีมจากออสเตรเลียไปในเกม AFC Champions League 2เมื่อวานนี้ครับเกมนัดที่2ของกลุ่ม F BG ปทุมครับที่มี1คะแนนเปิดบ้านพบกับแอดิเลดยูไนเต็ดทีมจากออสเตรเลียที่มี3คะแนนนัดนี้เริ่มมาได้เพียง2นาทีเท่านั้นครับกองเชียร์เจ้าถิ่นได้เฮลั่นเพราะว่า BG ปทุมออกนำอย่างรวดเร็วจากการทำประตูของมารินยูริน่าแต่ว่าเฮกันได้ไม่นานครับเพราะว่านาทีที่10แอดิเลดก็มาตามตีเสมอได้สำเร็จจากการยิงเต็มข้อนอกกรอบเขตโทษส่งบอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างเฉียบคมของเครกกูดวินครับจากนั้นครับเกมในช่วงครึ่งหลังก็มีประตูเกิดขึ้นอีกครั้งนาที77คราวนี้เป็นแอดิเลดครับที่พลิกแซงนำ2ต่อ1จากการยิงของอิธานอาลากิชซึ่งในช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกม BG ปทุมครับแพ้แอดิเลดไป1ต่อ2ทำให้มี1คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับ3ของกลุ่มส่วนแอดิเลดชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มรั้งตำแหน่งจ่าฝูงและส่งผลในสัปดาห์นี้ครับตัวแทนจากสโมสรไทยลีกในฟุตบอลถ้วยเอเชียแพ้รวดทั้ง4ทีมทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดราชบุรี FC และการท่าเรือ FC ในฟุตบอล AFC Champions League Eliteเช่นเดียวกับ PG ครับในฟุตบอล AFC Champions League 2และก็ทำให้ล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีทีมจากไทยครับเก็บชัยชนะได้เลยจากการลงเตะไปแล้ว2นัดครับ
0: โอ้เมื่อวานนี้เรียกว่าหลังจากผลการแข่งขันออกมาเนี่ยแฟน BG ปทุมนี่คือแบบเขาบอกมีการแบบตะโกนไล่ด้วยนะตะโกนไล่โค้ชอ่ะคือแบบดุเดือดขนาดนั้นเลยกลางสนาม
4: กลับมาเป็นวังวนเดิมอีกแล้ว

RPG ปทุมเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันคือเป็นสโมสรที่มีความพร้อมถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะทั้งเรื่องของตัวนักเตะเองก็ชื่อเสียงไม่ธรรมดาเรื่องฐานะการเงินก็ไม่มีปัญหาแต่ทำไมผลงานในสนามเนี่ยมักจะไม่

0: กีฬาไทยผ่านก็ไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับมิวพรประวีไล่เก็บแต้มแซงชนะคู่แข่งจากญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแบดมินตันรายการใหญ่ที่เดนมาร์กขณะที่บาสเฟมคู่ความหวังนะครับในประเภทคู่ผสมถูกจุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบ2หลังพลิกล็อกแพ้คู่แข่งจากมาเลเซียครับแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นครับรายการเวิลด์ทัวร์750เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ2มีนักกีฬาไทยลงแข่งถึง4รายการด้วยกันเริ่มที่ประเภทหญิงเดี่ยวครับหมิวพรประวีช่อชูวงมือ8ของรายการและเป็นมือ9ของโลกทำกองเชียร์ลุ้นกันหนักหลังจากแพ้ไปก่อนในเกมแรกแต่มาเร่งเครื่องเอาคืนในอีก2เกมที่เหลือครับจนเป็นฝ่ายชนะไปกกุนจิไปด้วยคะแนน17ต่อ21 21ต่อ8แล้วก็21ต่อ15ผ่านเข้าไปเจอกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบ8คนสุดท้ายครับ
1: ไปรอไทยเราด้วย
0: ต่อกันที่ประเทศชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลมือ33ของโลกพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนครับซึ่งคู่นี้สู้กันได้อย่างสูสีก่อนจะเป็นคู่นักแบดไทยที่เป็นฝ่ายเบียดชนะไปในเกมตัดสินด้วยคะแนน21ต่อ17 13ต่อ21แล้วก็22ต่อ20ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครับไปพบกับฟาจาอัลเฟียนกับมูฮัมหมัดไบรอันอาเดโนคู่มือ3ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนอีคิวพนิชพลธีระรัศกุลครับมือ18ของโลกในประเภทชายเดี่ยวพบกับคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสเจ้าของตำแหน่งแชมป์ทวีปยุโรปคนล่าสุดโดยอีคิวครับเก็บชนะมาได้ก่อนในเกมแรกแต่ว่ามาโดนโปปอฟเอาชนะคืนในอีก2เกมต่อมาจนเป็นฝ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน21ต่อ18 16ต่อ21แล้วก็16ต่อ21ต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับก็อีคิวเองก็น่าเสียดายเพราะว่าก่อนแข่งสภาพไม่สมบูรณ์ก็มีอาการเจ็บหลังด้วยครับถ้าเกิดว่าสภาพสมบูรณ์พร้อมเนี่ยน่าจะสู้กันสนุกกว่านี้นะครับปิดท้ายที่บัสเดชาพลโพวรานุเคราะห์ครับกับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานคู่ความหวังของกองเชียร์ไทยครับมืออันดับ5ของโลกประเภทคู่ผสมพลาดท่าแพ้คู่ของฮูปังรอนกับไล่เป่ยจิงคู่นักกีฬามือ51ของโลกจากมาเลเซียไป2เกมรวดคะแนน11ต่อ21แล้วก็7ต่อ21ถูกหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบ2เท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่นักกีฬาไทยคว้าแชมป์ยากเหลือเกินเพราะว่าที่ผ่านมานะครับมีนักกีฬาไทยไปคว้าแชมป์ที่เนี่ย2คนเท่านั้นนะครับคนแรกก็คือธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขประเภทชายเดี่ยวปี2016แล้วก็อีกต่อมาก็คือเป็นเมรัชนกหญิงเดี่ยวในปี2017ปัจจุบันนี้ก็โอ้โหเกือบ10ปีแล้วนะยังไม่มีนักกีฬาไทยไปคว้าแชมป์ที่เดนมาร์กได้เลย
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าอย่างวิวรายการนี้ก็คือตกรอบไปก่อน
0: รอบแรกนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากรัมศึกมาหนักนะครับบางทีเนี่ยฟอร์มก็อาจจะยังไม่มานะฮะก็ลุ้นกันต่อรายการต่อไปนะครับไปดูเรื่องของบิวภูริพลกันบ้างก็ถือเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในเอเชียนเกมล่าสุดขยับขึ้นไปครองเบอร์หนึ่งเอเชียแล้วนะครับบิวภูริพลบุญสอนครับขยับขึ้นรั้งอันดับหนึ่งเอเชียในการวิ่ง100เมตรและ200เมตรครับหลังทำลายสถิติเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับสหพันธ์กรีฑาโลกได้ประกาศอันดับคะแนนสะสมโลกประจำสัปดาห์ซึ่งล่าสุดผลปรากฏว่าบิวภูริพลครับนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียทั้งในประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายนอกจากนี้ครับยังติดท็อป30ของโลกทั้งการวิ่ง2ประเภทด้วยโดยวิ่ง100เมตรชายครับภูริพลรั้งอันดับหนึ่งเอเชียและก็รั้งอันดับที่29ของโลกด้วยคะแนนสะสม 1,257 คะแนนขณะที่ในการวิ่ง200เมตรภูริพลรั้งอันดับหนึ่งเอเชียและก็รั้งอันดับ23ของโลกครับทำคะแนนสะสมเอาไว้ที่ 1,238 คะแนนซึ่งการขยับอันดับเอเชียและก็อันดับโลกของภูริพลในครั้งนี้ครับเกิดจากผลงานอันยอดเยี่ยมในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นด้วยการคว้า2เหรียญทองทั้งจากวิ่ง100เมตรสถิติ 9.90 วินาทีและก็วิ่ง200เมตรสถิติ 19.88 วินาทีซึ่งเป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2ประเภทนอกจากนี้ครับบิวก็ยังคว้าเหรียญเงินจากการวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรก่อนปิดฉากการแข่งขันด้วยการคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าฝ่ายชายมาครองด้วยนะครับ
3: อายุ20เองนะบิวแต่ว่าผลงานนี่คือดีต่อเนื่องแล้วก็ทำให้สถิติตัวเองก็ต่อเนื่องด้วย
0: ใช่นะครับบอกว่าคือยังไม่ถึงช่วงพีคของการเป็นนักวิ่งนะก็มั่นใจได้เลยว่ารอได้เลยนะฮะอนาคตบิวภูริพลเนี่ยจะทำผลงานได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับก็ติดตามมันต่อไป
2: นี่ขนาดยังไม่ถึงช่วงพีคนะ
0: ใช่นะฮะขออย่างเดียวคืออย่าให้มีอาการบาดเจ็บอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเชื่อว่าสร้างชื่อให้กับไทยได้อีกแน่นอนนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของบิวภูริพลในกรีฑาแล้วไปดูเรื่องของเทควันโดกันบ้างนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในเอเชียนเกมล่าสุดนะครับก็ถือว่าเรียกนักกีฬากลับมาซ้อมแล้วเพราะว่ามีรายการใหญ่รออยู่อีก2รายการด้วยกันนะครับ ชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยสั่งนักกีฬาเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายที่

0: ็นจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดเจนครับในการแข่งขันเอเชียนเกมเพราะว่านักกีฬามักจะหมดแรงในการแข่ง3ยกครับหลังจากเปิดโอกาสให้พักผ่อน10วันเมื่อวานนี้ครับทางสมาคมกีฬาเทควันโดได้เรียกนักกีฬาทีมชาติซึ่งนำโดยเจ้าหยูบัลลังก์ทับทิมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมซึ่งชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ลงคุมซ้อมด้วยตัวเองเผยว่าในเอเชียนเกมที่ผ่านมาครับความอืดถือเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาที่เห็นได้ชัดเนื่องจากหลายคนมักจะหมดแรงเวลาต้องลงแข่งถึง3ยกทำให้ต้องเร่งปรับปรุงแผนการฝึกซ้อมกันใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมครับสำหรับการแข่งขันอีก2รายการใหญ่ที่เหลืออยู่ในปีนี้ทั้ง Asian Indoor and Martial Arts Game รวมไปถึงกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครับ
1: ผมก็เมื่อกี้วันนี้ก็วันแรกครับหลังจากเอเชียนเกมเราให้พัก10วันแล้วก็ตอนนี้ก็บางคนก็มีเจ็บอยู่กับใบเตยเป็นคนอื่นๆซึ่งผมบอกว่าเป็นแข่งเสียแล้วครับไม่ต้องดีใจอีกไม่ต้องเสียใจอีกต้องทำใหม่ต้องเริ่มใหม่ขึ้นใหม่ซึ่งจริงๆต้องเราก็ต้องเพิ่มเติมเรื่องเป็นร่างกายครับแต่มาเรื่องเทคนิคต่างๆก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเราก็มีโอกาสรอบที่ยกที่3ลาวน์3ก็น่าจะก็เรื่องผมเห็นก็เรื่องเป็นฟิสิกอลเรื่องร่างกายก็ต้องเสียเปรียบนิดนึงครับ
2: ครับก็ตอนที่แข่งเอเชียนเกมครับมีคู่รับรองครับที่โดนเกาหลีเตะแล้วพอไปเซดูก็ปรากฏว่าเส้นเอ็นครับไปดึงกระดูกอ่อนแล้วมันแตกครับตรงข้อนิ้วตอนนี้ก็ซ้อมแยกอยู่ครับผมใช่วันนี้ก็เตะกระสอบครับเพราะว่าจริงๆก็ซ้อมเป็นปกติครับแต่อะไรที่มีการปะทะในโปรแกรมซ้อมก็ต้องพักก่อนครับผมเพราะว่าหมอเขาให้งดกระแทกครับจริงๆก็มีแมตช์สุดท้ายก่อนปิดท้ายของปีนี้ครับก็มีเอเชียนไอดอลเกมครับผมซึ่งก็จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูไอทีครับ
3: ถ้าเลือด
4: ก็มีแมตช์เอเชียนอินดอร์ที่ซาอุค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าก็มีสงครามนิดหน่อย
3: ข่าวเรื่อยๆเลย
4: ใช่ค่ะ
3: รู้ว่าไงบ้าง
4: ก็ขอให้ไม่ไปดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็ไปก็อันตรายค่ะ
3: ไม่เป็นห่วงสภาพอากาศมากกว่า
4: ใช่ค่ะ
3: หายไปหลายวันครับกลับมาซ้อมวันแรกเป็นไงบ้าง
4: ก็เหมือนเดิมค่ะก็แรงดรอปนิดหน่อยค่ะ
0: นอกจากจะต้องปรับปรุงเรื่องพลังงานในการเตะยก3แล้วนะครับทีมเทควันโดไทยขณะนี้ยังต้องลุ้นว่าการแข่งขันรายการสุดท้ายของปีอย่าง Asian Indoor and Martial Arts Game ที่ซาอุดิอาระเบียจะสามารถจัดแข่งขันต่อได้หรือไม่ซึ่งในใจนักกีฬาตอนนี้ต่างก็ภาวนาขอให้ยกเลิกครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยหลังเกิดเหตุก่อการร้ายจากกลุ่มฮูตีที่โจมตีสนามบินในกรุงริยาต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18คนด้วยกันนะครับก็ชื่อว่าต่อสถานการณ์นะครับที่ซาอุตอนนี้นอกจากสมาคมเทควันโดที่เฝ้าติดตามแล้วเนี่ยสมาคมฟุตบอลเองก็เชื่อว่าน่าจะติดตามไม่แพ้กันเพราะว่าเอเชียนอินดอร์เนี่ยเขาจะจัดกัน11ถึง21ธันวาคมใช่ไหมครับถ้าสมมติเอเชียนอินดอร์ยกเลิกเนี่ยแล้วซาอุดิอาระเบียเขาจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพด้วยในวันที่7มกราคมถ้าอินดอร์ยกเลิกเนี่ยก็น่าจะกระทบกับเอเชียนคัพก็อาจจะมีสิทธิ์ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันคร
5: ับ เดี๋ยวรออัปเดตกันนะครับ
6: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: บางคนหมดตัวเราลงมาเรายังเห็นจุดช่องว่างอีกหลายจุดเหมือนกันว่ายังไม่มีใครซัพพอร์ตพวกเขาหนูว่าขับรถตู้ไปตามที่เราเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณเจอรถไทยพิเศษให้ยกมือดักกวักมือเรียกแล้วคุณบอกมาว่าคุณเดือดร้อนอะไรบางคนน่ะน้ำท่วมมา10 วันแล้วไม่ได้รับถุงยางชีพเลยเรานำถุงยางชีพชุดแรกให้เขามันพอบรรเทาไปได้แค่ส่วนหนึ่งแต่หลังจากนี้หนูตั้งใจกับทีมงานว่าเราต้องหาทางออกให้เขาเราเข้าไปบอกว่าวิธีการเยียวยามันเป็นแบบนี้คุณต้องยื่นอะไรบ้างแล้วน้ำเนี่ยที่มันท่วมแบบเนี้ยทิศทางเมื่อไหร่มันจะลดเขาพึ่งใครได้บ้างเขามีเงินจากส่วนไหนได้บ้างหรือว่าหน่วยงานตรงไหนที่พอช่วยเขาได้บ้าง
1: เริ่มแรกกับการเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่